0: ลี่ยน
1: ค่ะ
0: เป็นพระมหาอำนาจตั้งให
2: ้ครับ
0: มหาอำนาจตั้งให้มันก็เลยเป็นไปโดยเจตจำนงของประเทศมหาอำนาจยุคนั้นมันก็คือฉันไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยคำว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์มันหายไปแล้วก็เพราะว่าเวียดนามเข้ามาใช่ไหม
2: ครับ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
2: เป็นอาจารย
1: ์สังคมนิยม
0: จริงนั่นแล้วไม่กลัวเลย
2: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงครับ
1: เขาค้าขายมันเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเราถูกวาดภาพให้กลัวคอมมิวนิสต์จับจิตจับใจค่ะ
0: แต่นั่นน่ะสิมันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยต้องเป็นอาเซียนที่ต้องมีเจตจำนงของตัวเองเป็นแต่ว่าอาเซียนก็เป็นไปตามเจตจำนงของมหาอำนาจเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเองทำเองให้เป็นตอนนี้เห็นไหมเมื่อเสาร์ที่แล้วที่แข่งตัวบรรดาชิตนี่แหละตอนเราพูดถึงมาเลเซียกับพม่า
2: ใช่ครับ
0: นี่ต้องหลายไปแล้ว
2: ไปแล้วช่วงวันที่8
0: ใช่แสดงว่าเขาฟังรายการเรา
2: ก็จะมีกำหนดการอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์ก็มันก็ต้องมีนิสัยคิดเป็นของตัวเองอย่างอันใดสายจิตนั้นต้องทำความเข้าใจตัวตนของเราเพื่อเป็นเดียวกันในอย่างกรณีของการเมืองในกัมพูชาในวันที่อันใดอยู่ได้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเปิดสภาต้านรับสมรังสี
1: ค่ะ
0: ในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงเวลาก็คือท่านก็คือมหาไม่ต้านรับสมรังสีสาเหตุที่ไม่ต้านรับสมรังสีก็เพราะว่าหนึ่งเซนมันไปบอกทุกคนเลยว่าห้ามต้านรับสมรังสีถ้าใครต้านรับสมรังสีก็คือแทรกแซงกิจการภายในของคอมมิวนิสต์แต่ในวันนั้นก็คือตัวมังสีเนี่ยมาได้ถึงตัวระดับเปิดสายการบินมาเลเซียอะไรมาลงที่ตัวนั้นดร.มหาเจียพูดเลยห้ามเข้าประเทศแต่ว่าอันนาอิบราฮิมบอกว่าเชิญมาตรวจเยี่ยมสภาเพราะว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยเห็นไหม
1: เขากล้าแย้งเนาะเขากล้าแย้งกับท่านมหาเมย์นะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในวันที่อันมาเป็นนายกอันมาก็ไม่ต้านรับคำเลี้ยงจีน
1: เออเห็นไหม
0: เพราะว่ามันมีเหตุผลสามารถอธิบายได้เสมอก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าฉันอยู่ในหน้าที่นั้นฉันจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรก็มีนะครับก็อย่างกรณีที่เขาเปิดบ้านต้อนรับยินออนไลน์ยินออนไลน์เดินทางไปในฐานะแอดของรัฐบาลมาเลเซียแบบรัฐต่อรัฐเลยในขณะที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเปิดแผ่นยุโรปถ้าไม่ใช่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์มันจะเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมโหฬารมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาคุณต้อนรับปฏิการคุณคบค้าสมาคมกับประเด็นการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะมีกระแสเสียงเพิ่มขึ้นแต่นี่คือเงียบเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความเขาเรียกอะไรนะเข้าใจสถานะแล้วก็เลือกสถานะที่จะพูดถึง นายอิบราฮิมพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศเซียเขาไม่ได้พูดตรงหรือว่าชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศเซียคือโรฮิงญา
2: ครับ
3: ค่ะ
0: โรฮิงญาที่บ้านแตกสลายค่ะเพราะความขัดแย้งที่ฝังกันมาตั้งแต่อายุ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าเปิดวิญญาณคนพม่าไม่เคยถือว่าพวกเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศพม่าด้วยมันมีความแค้นฝังหุ่นที่เราคือ
1: ค่ะที่อาจารย์เคยเล่าว่าแค้นความแค้นยังฝังหุ่นอยู่สมัยที่อังกฤษเนี่ย
0: นะ
1: ครอบครองพม่า
0: ก็คือมหาอำนาจเป็นคนที่วางยา
3: ค
0: ่ะเห็นไหมอังกฤษเงียบเลยนะฮะนี่ต้องไล่มาประเทศเดียวอังกฤษเงียบไม่พูดอะไรครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คงมองเฉียดๆมานะฉันจะเล่นกับมันดีไหมอะไรประมาณ
1: แต่เฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนดูทีท่าไปก่อน
0: เพราะว่าเอาแค่อิหร่านก็รับไม่ไหว
1: เอาอิหร่านก็แย่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
0: เขาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเลือกตั้งกัน
1: ใช่ค่ะตั้งกลางเทอม
0: ทุกวันนี้ก็ต้องนั่นแหละครับหาคำพูดที่ดีงามเราต้องใช้คำนี้คำพูดที่ดีงามเพื่อทำให้คนอเมริกันเชื่อแต่ฉันจะได้อยู่ครบถ้วนนะฮะก็ต้องอะไรล่ะจะต้องหาวิธีทางพูดไปเดี๋ยวหลังเลือกตั้งแล้วจะถล่มมันอิหร่านกันให้มันดับศูนย์ไปเลยอะไรประมาณแล้วคำพูดแบบนี้เป็นประเทศที่สามารถถือโทษคำว่าสันติภาพได้มันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้คนอเมริกันเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังอยู่กับอะไรนะฮะแล้วก็เราก็คุยกันมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่คนที่เคยเลือกอย่างผู้หญิงคนนั้นที่ผมชอบแกมา
3: จ
0: ะบอกว่าเลือกเอโดนัลด์ทรัมป์มาตั้ง3ครั้งตรง3ครั้งฉันก็เลือกมาตั้ง3ครั้งมันแพ้ครั้งหนึ่งมันจะนานสองครั้งแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันเลยไอ้ขยะอวกาศเห็นไหมครับก็คือพอคนเห็นความจริงเขาจะสัมผัสได้นะพอเขาสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งในสังคมที่มันเป็นอยู่คือในสังคมที่คิดว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก้าวล้ำนำหน้าที่สุดสวัสดิภาพในชีวิตสวัสดิการในชีวิตของคนดีที่สุดมองไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิดอะไรที่ฝรั่งเศส
1: เด็กนักเรียนประท้วงทั่วประเทศจ้
0: าครับแล้วมันขยายไปนะเบลเยียมด้วย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เวลามันจะเกิดขึ้นทั้งยุโรปเลยนะกระแสนี
3: ้
0: นั่นแหละแต่เรียกเช่นอะไรนะคุณครูเด็ก
2: ครับ
0: เจนซีเลย
2: เจนซีครับ
0: อังกฤษก็ไม่เข้าใจนะเจนซีเขาเข้าใจว่าเจนแซด
1: เขาเรียกเจนแซดก็เรียกเจนซี
0: นั่นแหละมันพอมันกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนมันสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้รับผลมันก็จะปรามเลยครับเรื่องคนมันก็จะลามไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันในอาเซียนเนี่ยเรากำลังจัดระเบียบวิธีคิดของตัวเองพอเราจัดวิธีคิดของตัวเองเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นเดินไปหาคนนี้คนนั้นเชิญคนนี้ไปอย่างนายกเวียดนามเนี่ยไปเนี่ย2-3วันมานี้ไป2ประเทศเลย
2: ครับ
0: ลาวกับเขมรเพราะว่าอะไรเพราะว่า2ประเทศนี้สู้ร่วมกันช่วย

0: สู้กับฝรั่งเศสร่วมกันสู้กับอเมริกามาแล้วนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งแหละหานอกหาอดีตที่มีจุดร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยังยืนอยู่ในจุดที่มันเป็นอดีตนะครับเราหารากที่มันร่วมกันก็จริงแต่เรากำลังเดินไปในวันข้างหน้าว่าเราจะเดินเช่นเดียวกันกับที่บินออกมาไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็อันไรอีกแต่งทำไมถึงเชิญบินออกมาทั้งที่ถ้าเป็นยุคก่อนจากที่ผมบอกเขาก็จะบอกว่าคุณปัดไปทีนี้ก็ต้องถามมาโดยนั้นทำเป็นประเด็นการเป็นไหม
1: เป็น
2: น่าจะเป็นเป็น
0: เราไปเด็กจะค
2: ุ
0: ยเ
3: กิน
0: คร
3: ับ
2: ค่ะ
3: พักสักครู่ครับ
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meetings.imf.org
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุธอาจารย์ทรงฤทธิ์คะมาติดตามกันต่อไปในเรื่องดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันเนาะที่ท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยโอ้เชิญนะเชิญมิงออนไลน์มาเยือนประเทศของเขาอะค่ะ
0: ก็เคยฉลาดเขาฉลาดที่จะพูดเขาฉลาดที่จะคุย
2: ค่ะ
0: เพราะเขาก็บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศก็คือแรงงานอพยพใช่ไหมแล้วก็แรงงานอพยพเหล่านี้เพียงแต่ว่าเขาก็ฉลาดที่จะพูดเขาไม่ได้บอกว่าคือโดยเขาก็บอกว่าเป็นแรงงานอพยพจากพม่าทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือโดยที่คนพม่าเรียกว่าเบงกาลีมันมาจากคำว่าเอาเบงกอลนั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าคนพวกนี้ว่าเป็นเบงกาลีจริงๆก็เหมือนบรรพชนทุกประการนะครับก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าอะไรในความฉลาดที่อันใดจะเห็นดีอยู่ในห้วงเวลานี้อเมริกามีรายงานอะไรมีชิปรีพอร์ตใช่ไหมชิปรีพอร์ตก็คือ trafficking in person ก
2: ็
0: คือมาพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์แบบปฏิการค้ามนุษย์ข้ามชาติแต่เมก็ได้อยู่ที่3อยู่นะเทียร์3นะเราก็เคยหลดไปอยู่ที่เทียร์3ครับมาเลเซียก็เคยหลดไปอยู่ที่เทียร์ก็เพราะว่าอะไรเพราะคืออเมริกาเนี่ยจะมีรายงานพวกนี้นะครับจะมีเอาเขาเรียกอะไรเอาตำหนิของประเทศอื่นๆครับแล้วตัวเองก็มากำหนดเองเนี่ยแบบนี้แหละทำไม่ดีฉันไม่ครบหรือฉันจะครบประมาณนั้นประมาณนี้อะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้สิ่งหนึ่งซึ่งต้องถือว่าอันบาเนี่ยมือเก่ามากเพราะหยิบยกเรื่องแรงงานที่ต้องหนีตกขาดจากความขัดแย้งเขาก็เลยเปิดบ้านนะเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องหลานบอกว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยฉันไม่คุยเรื่องประชาธิปไตยฉันไม่คุยเรื่องอำนาจฉันไม่คุยเรื่องแต่ฉันคุยเรื่องมนุษยธรรม

0: ก็และไอ้คนที่จ้องที่จะด่าก็ด่าไม่ออก
1: ครับ
0: ไม่ต้องแก้เลยให้ได้ดังไรเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยให้องค์การซีซีมาเป็นผู้นำมาเลยตัวนี้นะฮะภาษาเหมือนเดิมตัวนี้มันหายไปเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าทุกประเทศทุกวันล้วนแล้วแต่เจอปัญหานะฮะแต่เมื่อเจอปัญหาในอดีตมันสามารถที่จะให้คำอธิบายได้ชัดเจนก็เพราะว่ามันมีข้างของตัวเองอยู่ก็คือประเทศไหนที่อยู่ตรงข้ามกับฉันเนี่ยทำอะไรมาก็คือไม่งามนะฮะอินบอลแหละก็จะเป็นภาษาเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ก็เพราะว่ามันไม่มีสงครามเย็นนะฮะมันไม่มีสหภาพโซเวียตมันไม่มีสหรัฐอเมริกาแต่มันมีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำมิติไม่งามกับอันโลกแล้วคุณจะไปบอกว่าอย่างนั้นบอกอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อคุณนะ
2: ค
0: ่ะนะฮะจำได้ก็คือในตอนที่ลีเซียนลงนะฮะจะลงจากตำแหน่งลีเซียนลงเนี่ยคือสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับอเมริกามากที่สุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องใกล้ชิดกับอังกฤษแต่เป็นเพราะอังกฤษไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขานะฮะว่าเห็นผลประโยชน์ได้ตรงอังกฤษไม่สนเป็นไปสนใจอีกต่างอะไรพวกนี้แต่ในวันหนึ่งนะฮะลีเซนลงก่อนจะลงจากอำนาจเขาบอกโดนเลือกทางเดินว่าโลกยุคนี้มันไม่ใช่โลกที่จะต้องเลือกทางแต่มันเป็นโลกยุคที่จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได
1: ้ครับ
0: อยู่ร่วมกันให้ได้หาทางที่จะเดินไปด้วยกันไม่ได้นี่แหละครับแต่จุดนี้เราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเรายังอธิบายโลกเหมือนในยุคสงครามเย็นนะครับเราจะตีโจทย์ผิดตั้งแต่ที่เราเห็นเกิดผมยกตัวอย่างในวันที่โลกตะวันตกเห็นเครื่องบินจีนไปลงที่สนามบินบ้านเกิด
1: ครับ
0: ที่ลาวแต่บ้านเกิดเนี่ยห่างจากนครเวียงจันทร์50กิโลแต่อยู่อีกแขวงหนึ่งเราเรียกว่าแขวงเวียงจันทร์ก็คือบ้านเกิดเนี่ยต้องเวลาถ้าใครเคยไปลาวนะขับรถไปเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทุกวันนี้ถนนเส้นนั้นเขาเรียกว่าถนนไกลสอนพงศ์วิหารขับตรงไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะไปเห็นสามแยกอันหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาก็เรียกถนนหมายเลข13ใต้ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าโดมโดกทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: ครับ
0: ถ้าตรงไปนะครับมันก็จะเป็นเขตแม่น้ำจะเรียกน้ำเงินน้ำเงินก็คือถ้าข้ามน้ำเงินตรงนั้นเขาเรียกมันมีท่าเรืออันนี้ที่ผมรู้เนี่ยเพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยนู้นเขาเรียกว่าท่าหง่อนท่าหง่อนเนี่ยจะเป็นท่าเรือสมัยก่อนยังไม่มีสะพานก็เลยต้องข้ามเรือแต่พอมีสะพานขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามได้ไม่ต้องใช้เรือพอข้ามไปปุ๊บนะครับเขาเรียกว่าบ้านเกิดก็เลยอยู่ในแขวงเวียงจันทร์ไม่ใช่นครหลวงก็ลองนึกดูนะครับสนามบินเดิมนี่แหละสนามบินอันเก่าในสมัยที่อเมริกาใช้ทุกคนตกมือนิยมชมชอบแต่พอจีนมาใช้เนี่ยเองผิดแหละ เออมันทำไมสนามบินมันก็อันเดิมนะฮะสนามบินมันจะเอารถถังมาจอดไหนมันก็ต้องเอาเครื่องบินมาลงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ต้องดูเนื้อหานะครับคือบางคนก็จะไปตีโจทย์ว่าเอานะเราทะเลาะกับเวียดนามแน่นอนที่ให้เครื่องบินรบของจีนมาลงก็เวลาเวียดนามให้เครื่องบินของอเมริกามาลงก็ต้องผิดกับจีนไหมเห็นไหมครับ ที่โจทย์ผิด
1: ค่ะ
0: ครับที่โจทย์ผิดก็เพราะว่าเรายังยึดติดอยู่กับยุคของสงครามเราไม่เข้าใจว่าปัจจุบันว่าอะไรเรายังคิดว่าโลกเนี่ยมันยังมีสองขั้วก็คือรัสเซียกับอเมริกาไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วแล้วถ้าจะมองว่าจีนจะคุกคามตรงนั้นจะคุกคามตรงนี้เราเคยเห็นจีนส่งเครื่องบินรบไปถล่มประเทศอื่นไห
1: มไม่เห็นนะอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละเราเห็นแต่อเมริกาใช่ไหม
2: ครับ
0: ที่ไปถล่มคนอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับจีนระเบิดใส่โรงพยาบาลที่อิหร่านเนี่ยยังต้องอุ้มเด็กหนีแรงระเบิดข่าวสำนักข่าวใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังบอกว่ามันเป็นข่าวเทคนิคเห็นไหมครับ
1: ค่ะแล้วที่ครั้งแรกอะกระสุนเป็นลงไอ้ระเบิดเป็นลงไอ้โรงเรียนด้วยโอ้ยเด็กนักเรียนตายไปเป็นร้อย
0: ก็นั่นแหละแล้วฮิวแมนไรท์วอชหายไปไหน
1: เออไม่เห็นออกมาพูดเท่าไหร่ใช
0: ่ก็นั่นแหละเสียงพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นเพราะว่าเงินไม่เติมคือนี่แหละครับคือโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วทีนี้เนี่ยที่เราคุยกันมาตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณครูเด็ก
2: 28ครับ
0: 28แล้วเหรอ
2: ครับ
0: จะทำให้ทำเต้า
2: ร้อยแล้ว
0: ปีหนึ่งมันมี 62 สัปดาห์นี่แหละเอาเรื่องพวกนี้นะมันคุยกันได้ครับเราอยู่กับโลกที่เป็นจริงนะฮะในวันที่บางคนก็วิเคราะห์เลยนะครับบอกว่าลาวกับเวียดนามทะเลาะกันแน่นอนเพราะว่าลาวเนี่ยเปิดบ้านให้เครื่องบินรบของจีนมาลงที่ผมบอกว่าคุณผิดพลาดเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ไปมองถึงสาระสำคัญคือไอ้สนามบินตรงนั้นมันเป็นสนามบินหลักของ CIA สนามบินหลักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เหมือนกับสนามบินที่ร้อนทันใจนะฮะอันนั้นคือสนามบินเครื่องบินลบ 100% เลยที่ผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมเกิดที่นั่นนะฮะส่วนสนามบินแรกบ้านเกิดเนี่ยมันเหมือนสนามบินที่หนองคายรู้ไหมว่าที่หนองคายมีสนามบิน
2: ครับ
0: ได้ยินไหมได้เห็นไหม
2: มีไหมอาจารย
1: ์ไม่เห็นมี
0: เห็นไหมนี่ครับสมัยก่อนสมัยสงครามเวียดนามที่หนองคายก็มีสนามบิน
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วหรอคะหรือยัง
0: มันเป็นสนามบินหลักเป็นสนามบินขนาดเล็กสำหร
1: ับ
0: เครื่องบินจะรับทำเครื่องบินตรวจการอะไรขนาดนั้นถ้าท่านไหนอยู่ที่หนองคายนะครับหรือเกิดใหม่เนี่ยนะครับลองไปดูนะครับอยู่ฝั่งข้ามอีกฝากหนึ่งของถนนนะครับมันจะมีโรงเรียนหนึ่งเขาเรียกว่าที่หนองคายโรงเรียนประจำจังหวัดเขาเรียกว่าโรงเรียนปฐุมเทพ
1: แต่ก็ยังมีการใช้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ละครับ
1: ไม่ได้ใช
0: ้สมัยผมเป็นเด็กผมไปขี่จักรยาน BMX อยู่ที่นั่นนะฮะมันไม่พอมันไม่มีสงครามแล้วมันก็ไม่ได้ใช
1: ้ไม่ได้ใช้แล้ว
0: แต่มันเป็นสนามบินขนาดเล็กเครื่องบินขนาดเล็กลงเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปนานนะนะฮะถ้าท่านไหนอยู่น้ำชายส่งข้อมูลมาบอกหน่อยว่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนปทุมเทพโรงเรียนปทุมเทพเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะทุกวันนี้เป็นอะไรไปแล้วอาจจะเป็นห้างด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นนะฮะคือโลกพอมันเปลี่ยนไปเราต้องตามทันนะฮะพอโลกเปลี่ยนไปเราต้องตามทันถ้าเราตามไม่ทันแล้วเรายังเป็นเหยื่อของสงครามเย็นเมื่ออดีตนะครับสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวิเคราะห์มันผิดหมดเลยพอมันผิดหมดปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นทุกวันนี้เขาเป็นมิตรกันแล้วคุณก็ยังไปเขียนว่าเขาเป็นศัตรู

0: ึ่งเลมินฮุงต้องไปถามน้องชายนะ
1: ฮะเลมินฮุงครับเลมินฮุง
0: ต้องอ่านว่าคือไม่ใช่ฮุงนะครับเลมินฮุงก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็เลยต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปเจอกันพอไปเจอกันเสร็จปุ๊บนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับทำไมเวลาเวียดนามเดินทางไปลาวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเขมรนี่คือการตอบย้ำว่าเราเคยสู้กับฝรั่งเศสมาด้วยกันเราชนะอเมริกามาด้วยกัน
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่คำว่าแต่ในที่นี้ก็คือว่าในสิ่งที่เลนินคุณพูดเนี่ยคุณมาแนบจะสนไห
1: ม
0: จะสนไหมเป
1: ็
0: นเรื่องหนึ่ง
1: ต้องติดตาม
0: นั่นแหละแล้วเรื่องของความมั่นคงในแถบนี้เราจะต้องตีโจทย์แบบใหม่นะครับเราจะตีโจทย์เหมือนเดิม
2: เราก็มาติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฟังค่ะ
1: เราสามคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ที่นี่เวลาเดิม FM 100.5 MHz นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 แล้วก็ในช่วงเวลา7:30 น.ถึง8:00 น.ค่ะอยู่กันครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เจอกันวันหยุดวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569ค่ะมาอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ติดตามเรานะคะตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะติดตามชมได้ค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาถึงกันได้รวมไปถึงต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะประเด็นหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเข้มข้นหลายประเด็นทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีปัญหาจากผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูยาวๆไปเนาะว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องตามแก้กันไปทีละเปาะทีละเปาะในขณะที่ราคาพลังงานก็แพงขึ้นด้วย
0: ครับดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพระราชทานพระบรมพระราชบรโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่โรเยลพร้อมครอบครัวเข้าเฝ้านะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมครับคือวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชบโรกาสให้นายโชติดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อ

0: เป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปมีภาพประกอบหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการAGT ซีซั่น21ปี2026และครอบครัวเฝ้าถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพาดหัวข่าวไทยรัฐครับในหลวงโปรดให้เนเน่เข้าเฝ้าตรัสชื่นชมเก่งมากสร้างชื่อให้ประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประจำปี2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยในหลวงตรัสชื่นชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากที่สร้างชื่อให้ประเทศชาติเพราะมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระกำลังแผ่นดินให้แก่ครอบครัวน้องเนเน่ครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้นะคะมีภาพประกอบมีพาดหัวตัวใหญ่อยู่บนหน้ากระดาษโปรดเกล้าเนเน่ครอบครัวเฝ้าสองล้นเกล้าชื่นชมคว้าแชมป์ AGT สองล้นเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากเล่นกีตาร์เปิดหมวกนะคะสู่การได้รับแชมป์เวทีใหญ่ AGT ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าค่ะ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน่าห่วงก็คือช่วงนี้ยังจะมีฝนตกซ้ำนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีประชุมทุกวันนะครับประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.เน้นย้ำครับแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มดีขึ้นแต่ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหนักโดยเฉพาะการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราโดยให้ฉวยโอกาสระบายน้ำออกช่วงน้ำทะเลไม่หนุนให้เร็วที่สุดครับพร้อมสั่งเร่งบิ๊กคลีนนิ่งจัดการขยะมูลฝอยและก็สิ่งของที่เสียหายหลังน้ำแห้งไม่ให้กองขยะกีดขวางการจราจรหรือว่าอุดตันท่อระบายน้ำและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนช่วงปลายปีส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ครับธนาคารออมสินเริ่มทยอยโอนเงินตรงเข้าบัญชีประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวและได้กำชับให้เร่งจัดส่งรายชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยครับหยิบยกมาจากข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจม2เมตรครับเป็นภาพครัวลุงแดงเกาะเรียนร้านอาหารชื่อดังบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขึ้นป้ายประกาศว่าปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรขณะที่ชาวบ้านโดยรอบยังคงใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกชุมชนอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นเรื่องของอุทกภัยนะครับเตือนถึง13ตุลาคมทั่วประเทศรับฝนแช่ภูเก็ตเริ่มท่วมแล้วกรุงเก่าจมหนัก2เมตรหนูระดมเร่งระบายน้ำปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราชัดชาติขอ3วันทำเสร็จลุยเคลียร์ขยะร่มเกล้าอุตุเตือนทุกภาครับมือฝนถล่มหนักฝนสะสมฝนแช่ 9-13 ตุลาคมนายกอนุทินย้ำสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นสั่งเรื่องระบายน้ำพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรากำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนบิ๊กคลีนนิ่งเคลียร์ขยะเตือนภาคใต้รับมือฝนตุลาคมถึงธันวาคมชาวบ้านร่มกล้าวลาดกระบังโวยขยะกองเป็นภูเขาเหล่ากาส่งกลิ่นเหม็นผู้ว่าชัดชาติสั่งระดมเก็บขยะขอเวลา3วันจันทบุรีกระอักสวนทุเรียนเสียหายหนัก 20,000 ไร่น้ำบางปะกงเอ่อท่วมอำเภอคลองเขื่อนเมืองแปดริ้วส่วนที่อยุธยาอ่วมเกาะเรียนจมเกือบ2เมตรส่วนที่คลองเม่าจังหวัด คลองเม่าอำเภออุทัยครับน้ำเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชาวบ้านกินข้าวไม่ลงภูเก็ตฝนถล่มท่วมแล้วโรงตึ้งช่วยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครับ
1: ค่ะซึ่งในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะแม้ว่ามีบางพื้นที่คลี่คลายลงแต่ว่าอย่างที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำท่วมขังสูงแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงแต่ว่าช้าเหลือเกินค่ะเพียงวันละ3เซนติเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางประชาชนในพื้นที่ต้องพึ่งพาเรือเป็นหลักเกรงว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นแบบนั้นจริงสร้างความเดือดร้อนแน่นอนค่ะก็ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวมถึงในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่นะคะมารับตำแหน่งแทนคนเก่าก็ขอให้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้มีชาวบ้านตกหล่นจากการช่วยเหลือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะคะก็มีการออกไปหาปลาสร้างรายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ในช่วงที่ประชาชนยังคงเดือดร้อนนะคะแต่ว่ายังต้องกินต้องใช้ค่ะก็ต้องมีเงินมาจุนเจือครอบครัวนะคะที่อยุธยาค่ะล่าสุดแม้เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6จะปรับลดการระบายน้ำแต่ก็ยังกระทบพื้นที่ท้ายน้ำอยู่นะคะระดับน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะยังคงสูงโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรทางเข้าหมู่บ้านจมมิดเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์แล้วปีนี้น้ำจะมาช้ากว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ากลับเพิ่มระดับเร็วมากใช้เวลาเพียง3วันระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรการเดินทางก็ยากลำบากนะคะเทศบาลเมืองเกาะเรียนจะสันเรือให้ชาวบ้านได้ยืมสัญจรขณะที่ชาวบ้านบางส่วนสะท้อนความต้องการอยากได้โฟมนำไปเป็นทุ่นลอยยกสิ่งของขึ้นหนีน้ำนะคะประเด็นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีเกือบทุกฉบับเลยนะคะมีทั้งบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมมีภาพประกอบอยู่ในมติชนค่ะโอ้โหสีน้ำตาลเลยนะคะต้นทุเรียนค่ะเพราะว่ายืนต้นตายเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีไปสำรวจความเสียหายสวนทุเรียนถูกน้ำท่วมสูงนาน 6-8 วัน 20,000 ไร่เนี่ยจมน้ำนะคะครอบคลุม 9 อำเภอค่ะเกษตรกรเดือดร้อน 4,000 กว่ารายนะคะส่วนพาดหัวข่าวอนุทินจี้โอนทันทีไม่ต้องรอน้ำแห้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาสั่งระดมกู้ปราจีน8ริ้วห่วงขยะล้นให้บิ๊กคลีนนิ่งกทมลั่นฟื้นร่มเกล้าใน3วันปพเผยทั่วประเทศยังจม22จังหวัดเตือนรับฝนถล่ม13ตุลาส่วน Daily News มีภาพน้ำท่วมสูงนะคะจนถึงเกือบหลังคาบ้านเลยนะคะระทมไม่หยุดสภาพน้ำท่วมขังสูงนะคะที่ชุมพลเกาะเรียนอยุธยาค่ะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อเนื่องแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะและยังมีประเด็นพาดหัวที่รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมลามหนักเศรษฐกิจชะงักวินาศแสนล้านจี้รัฐบาลคลอดสินเชื่อฟื้นฟูเชิญสิ่งของพระราชทานปทุมปภ อมสินโอนไวเยียวยา29ล้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานค่ะทรงห่วงใยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: เรื่องการเยียวยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเริ่มทยอยเข้าไปในที่ประชุมได้เร่งและก็ย้ำแล้วว่าจะไม่รอสถานการณ์ผ่านไปแล้วค่อยมารวบรวมแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่จะได้รับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพราะเงินนี้เมื่อออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาฉะนั้นความถูกต้องคือสิ่งสำคัญที่สุดครับเรารวบรวมรายชื่อและทำสำรวจและให้เร่งส่งมายังปภ.เพราะเงินจากการเยียวยาปภ.ได้รับมาจากสำนักงบประมาณแล้วตอนนี้อยู่ที่ธนาคารออมสินเมื่อรายชื่อสามารถยืนยันรายชื่อแล้วส่งไปที่ธนาคารจากนั้นธนาคารกดโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนทันทีเลยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรวิกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้ขับเคลื่อนมาตรการสทคช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาครับก็ได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีและสาขา นะครับ46ลาดกระบังครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ด้วยเหมือนกันครับ

0: นายกจี้เร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งนายกวางแผนกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งลุยเคลียร์หลายพื้นที่เมืองกรุงชัดชาติระดม600คนตั้งเป้าร่มเกล้า3วันจบเร่งระบายน้ำปราจีนฉะเชิงเทราปภ.และอมสินโอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนกว่า29ล้านโพเผยประชาชนจี้รัฐแก้ระบบเตือนภัยมีเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านบาทมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับเป็นเงิน 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการเป็นเงิน 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7ตุลา45นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ค่ะช่วงที่2มาประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องของศึกซักฟอกค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะบอกว่าตรงนี้ก็รอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติคาดหวังจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเยอะนะคะถ้าหากเปรียบเทียบสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลนางสาวแพทองธารครั้งนี้ค่ะ18คน5วันถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลยาวๆไปเลยนะคะก็มองว่าอย่างไรก็แล้วแต่หากฝ่ายรัฐบาลมีการต่อรองเหลือแค่3วันนายณัฐพงศ์บอกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องการต่อรองเหมือนการเล่นขายของแต่ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาจำนวนรัฐมนตรีที่เขียนไปเป็นข้อกล่าวหาที่เยอะนะคะดังนั้นการจัดสรรเวลาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็จะต้องให้มันสอดคล้องกันด้วยถ้าหากว่ารัฐบาลยืนยันจะให้แค่3วันจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าก็ขอรอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะให้กี่วันทางนี้ยืนยันค่ะว่าเรื่องของการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงแต่จะบันเทิงหรืออย่างไรนะคะจะไม่บันเทิงหรือบันเทิงก็ขอให้รอดูยติเข้าสภาฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีก่อนจะดีกว่าแล้วก็จะได้รู้ว่าเนื้อหามันบันเทิงมากน้อยแค่ไหนนายณัฐพงศ์ตอบข้อถามรัฐมนตรีหลายคนที่ถูกอภิปรายยตินี้เหมือนกับบันเทิงทิพย์ปไตยนะคะ

0: ก็บอกว่าเนื้อหาในยตินะคะอย่างเช่นมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังไม่ได้เป็นลิเกใช่หรือไม่ผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งก็คือการตั้งคำถามการทำหน้าที่รัฐบาลหลายครั้งมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารราชการล้มเหลวไม่ถูกต้องแต่ทั้งนั้นค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เอาผิดรัฐบาลได้ 100% แต่หลายครั้งก็เอาความผิดตามกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ในสภาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนรัฐมนตรีภูมิใจไทยเย้ยฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยัตติบันเทิงทิปไตยพระดอนสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกประกอบนั่งปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้ากล้าทำภูมิใจไทยเย้ยยติซักฟอก18รัฐมนตรีบันเทิงทิปไตยประกรณ์สุภจีพิพัฒน์พระดอนมท.4พร้อมแจงไม่หวั่นแต่อย่าโยงคนนอกเท้งโต้ใช้คำลิเกยันไม่มีใบเสร็จเช็คบินรัฐมนตรีขอเวลาถลก5วันมั่นใจเปิดแผลครม.ให้ประชาชนเห็นยันตัดโควต้ากล้าทำร่วมอภิปรายค่ะ
1: ขยายความรัฐบาลที่ออกมาโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วครับถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ส.ส.ได้เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายอย่างไรขอให้ทำตามข้อบังคับครับเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศถือว่ารุนแรงไปหรือไม่นายพระดอนบอกว่าตามยติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ที่จะชี้แจงสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติและตามปกติธรรมเนียมของมาตรา151ที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เบาเขาต้องการกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบหรือว่าหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหานั้นอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลเท้งโวมีหลักฐานเชือดลากไส้5วันสมเหตุสมผลรัฐมนตรีภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติสักฟอกพระดอนยืมวัฒกรรมบันเทิงทิปไตยตอกหน้าฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลลั่นต้องแบ่งเวลา18รัฐมนตรีให้เป็นธรรม 3-4 วันพอแล้วโกแพจวกหาความจริงไม่ได้เลยประกอบโวยข้อหาเลื่อนลอยใช้อารมณ์พิพัฒน์พร้อมตอบไม่เคยหนีปัญหาเอกนิติบอกทำถูกต้องไม่มีอะไรต้องกลัวเท้งยันข้อกล่าวหามากมายลากไส้5วันสมเหตุสมผลโอมีหลักฐานเชือกรัฐมนตรีอยู่แล้วแจงไม่แตะรัฐมนตรีเพื่อไทยเคาะจากพยานหลักฐานอาจารย์ป๊อกปัดประดิษฐ์คำเชือดเฉือนพวกเดียวกันเองอนุทินไม่เชื่อมวยล้มสอบทุจริตส.ส.ไม่ตอบขยี้โรมใช้อำนาจเกินหน้าที่มท.4ป้องปปช.ช้าต้องใช้เวลาไต่สวนคนหลักหมื่นณัฐพงษ์ดักคออย่าพยายามตัดตอนก็รวมประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็มีคำสัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะชี้แจงกรณีที่คดีนี้นะคะฟ้องไม่ทันค่ะทำให้ผู้ต้องหา3คนนั้นรอดจากการคุมขังนะคะโดยความต่อเนื่องในคดีทุจริตเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ล่าสุดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินธนะพัชรโพคินหรือดร.วินจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนางสาวสัตตพรธนะ พัชรโพคินค่ะพ้นจากการคุมตัวหลังถูกฝากขังครบกำหนด7ผลัดรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยังสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบก็คือสรุปค่ะส่งสำนวนไม่ทันก็เลยทำให้ต้องปล่อยตัวไปเรื่องนี้นายกว่าอย่างไรนายอนุทินให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆนะคะไม่เชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่เชื่อเพราะปปช.เขาก็ทำงานภายใต้กรอบกฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ดำเนินการเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาก็หลายคนนะคะส่วนที่มองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินบอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเลยเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระทั้งนี้แต่เราก็ทำงานร่วมกันนะคะแต่จะไปตอบแทนกันก็คงจะไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรองนะคะอันทินลั่นมวยไร้มวยล้มโกงสอบรัฐบาลทำเต็มที่ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มพ่วงคดีเฉินจื้อ Forexอนุทินไม่เชื่อมวยล้มต้มคนดูหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันไม่มีใครกดดันได้ยันรัฐบาลทำเต็มที่แล้ววรสิทธิ์ไม่ก้าวล่วงการทำงานองค์กรอิสระคาดติดเงื่อนไขผู้เกี่ยวข้องคดีมากใช้เวลาไต่สวนหาหลักฐานลำบากด้านปปง.ไล่อายัดทรัพย์แก๊งคดีโกงสอบท้องถิ่นอีก4ล้านเป็นเงินฝากธนาคารรวมยอด2ครั้ง324ล้านส่วนคดีเฉินจื้อชงส่งอัยการขออำนาจศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน416รายการทั้งที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากประมาณ118ล้านส่วนคดีแชร์ Forex ดีดีผู้เสียหายเตรียมตัวกันเตรียมเฮกันได้ปปง.ส่งอัยการยื่นศาลเฉลี่ยคืนเพิ่มยอดทรัพย์สิน298รายการมูลค่ากว่า581ล้านค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับเรื่องของโกงสอบเมื่อวานนี้มีการจับเพิ่มด้วยนะครับเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่ที่นครนายกครับพัก
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีเรื่องของปปป.ครับเมื่อวานนี้ไปบุกจับนายกอบต.บ้านใหญ่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ด้วยนะครับจับคาสำนักงานเลยนะครับมีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดเป็นภาพจับนายกอ่อนกองปราบบุกจับนางพานีหรือว่าอ่อนณราศีนายกอบต.บ้านใหญ่จังหวัดนครนายกคาห้องทำงานอีกผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นระดับหัวหน้าเครือข่ายตะลึงพบรายชื่อเด็กฝาก 1,738 คนเสียหายไป155ล้านบาทครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับจับนายกออนโกงสอบอีกรายสำคัญเด็กฝาก 1.7 พันอนุทินวรสิทธิ์ประสานเสียงยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มวยล้มชี้ปมเรือนจำปล่อย3ผู้ต้องหาสำคัญเหตุฝากขังครบ84วันแต่ปปช.ยังไต่สวนไม่เสร็จยันคดียังเดินหน้าต่อด้านมหาดไทยเร่งคืนสิทธิ์คนสอบได้จริงเข้าบรรจุใน20ตุลาคมนี้บก.ปปป.ลุยบุกรวบปลัดอ่อนคาห้องทำงานขยายผลจับกลุ่มหัวหน้าสายเรียกรับเงินเพิ่มครับ
0: ค่ะคดีแม่พัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่มีปัญหานะคะที่กับครอบครัวค่ะเป็นปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ลามไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะล่าสุดแม่พัดนะคะซึ่งกลับเข้าไปศูนย์พักพิงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเพื่อจะไปชี้จุดทำแผนขณะใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์จังหวะนั้นเผชิญหน้ากับป้าแมวอีกครั้งด้วยนะคะป้าแมวก็คือเป็นเจ้าของศูนย์นี่แหละค่ะทีมงานสายใหม่ต้องรอดพาแม่พัดเดินทางไปยังศูนย์พักพิงท่าม่วงกาญจนบุรีก็นำตำรวจเจ้าของคดีลงไปพื้นที่ด้วยแหละค่ะไปชี้แจงจุดห้องพักลับซึ่งอยู่ด้านในสุดก่อนจะเข้าไปถึงจุดชี้อื่นๆแม่พัดก็เผชิญหน้ากับป้าแมวมีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในศูนย์นะคะซึ่งป้าแมวก็บอกว่าขอให้พูดความจริงแม่พัดได้ยินพร้อมเห็นคนที่เคยดูแลยืนประกบอยู่ทำให้แม่พัดนั้นถึงกับอาการกลัวค่ะกลัวจนตัวสั่นแทบจะเป็นลมเจ้าหน้าที่กองปราบก็เลยขอให้ป้าแมวออกไปก่อนจากนั้นตำรวจพาแม่พัดไปชี้จุดทำแผนที่ห้องลับเรียกกันนะคะที่เขาเรียกกันว่าแดน4ที่เคยเข้าไปพักอยู่เมื่อไปถึงก็เกิดความหวาดกลัวจนเป็นลม ลั้นไม่อยู่นะคะร้องไห้ออกมาสักพักก็เดินต่อไปได้การเข้าไปชี้จุดครั้งนี้ทางกองปราบก็ขอไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News แม่พัดหลั่งน้ำตาชี้ห้องขังลับศูนย์ดูแลผู้ป่วยกาญจนบุรีลั่นเอาผิดถึงที่สุดตำรวจพานำชี้จุดเกิดเหตุศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีแม่พัดปล่อยโฮสุดขณะสุดพื้นขณะชี้ห้องลับชั้น4แฉถูกขังทึบซ่อนตัวช่วงมีหน่วยงานตรวจขณะที่ลูกชายเจ๊แมวยกมือไหว้ขอโทษสังคมเหยื่อยืนยันเดินหน้าฟ้องไม่เว้นแม้คนในครอบครัวด้านเจ๊แมวโต้อย่าเข้าใจผิดยันแบ่งโซนถูกต้องค่ะ
1: ข่าวสดครับมีประเด็นผู้บัญชาการสตม.นะครับสนที่กำลังขยายผลตรวจคนบ้านหรูย่านวังทองหลางกทม.จับกุมผัวเมียชาวจีนเครือข่ายพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะครับก็จับกุมได้แล้วก็พร้อมจะผลักดันออกนอกประเทศนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับจับผัวเมียจีนพ่อทิพย์สวมสิทธิ์บุคคลบ้านหรูกลางกรุงโยงบัตรหัวศูนย์ฟอก500ล้านบิ๊กรานสั่งการให้นพสินสยามสนที่กำลังกรมการปกครองโดป้า NICE เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือขยายผลคดีพ่อทิพย์สวม10บัตรหัวศูนย์ฟอกเงินจากพื้นที่ภาคเหนือบุคคลบ้านหรูย่านบางคลองหลังกทม.ครับรวบ2ผัวเมียชาวจีนอี้หลงจีนกุ้ยกับ2หนุ่มจีนและพม่าหลังจับกุมผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้24รายทั้งคนไทยจีนเมียนมาที่เชียงรายครับให้หนุ่มไทยเป็นพ่อรับรองบุตรเพื่อสวมสิทธิ์ทำธุรกิจถือครองที่ดินใช้นอมินีพบเงินหมุนเวียนในครอบครัวกว่า581ล้านเผยแชทขายบัตรหัวศูนย์หัวละ 120,000 บาทนะครับกำชับตม.ทุกด่านทุกประเทศสังเกตพ่อแม่ลูกเดินทางเป็นครอบครัวข้ามประเทศให้ตรวจสอบเชิงลึกป้องกันสวมสิทธิ์ซ้ำรอยรัฐมนตรีวรสิทธิ์ลั่นจากนี้ไปต้องไม่มีเรื่องนี้อีกครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขากสทชแจ้งด่วนเหตุเชิญประชุมกรรมการกสทชตามคำสั่งหมอสรณะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกสทช.หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่ปรากฏข่าวว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทช.นั้นหนังสือยังระบุว่าโดยที่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎ

0: หรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาแต่แรกและไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานกสทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคม2569ตามคำสั่งของประธานกสทช.จึงเป็นการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลหนังสือระบุต่อว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2553นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้เลขาธิการกสทช.ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวการเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันรายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาคสามารถรับชมได้ทาง NBT HD ททบ5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลา 9:05 นและ MCOT HD 30วันอาทิตย์เวลา 9:30 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพาณิชย์ผนึก45พันธมิตรจัดไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ลดราคาสูงสุด 50% เทศกาลกินเจไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569โดยกรมการค้าภายในจับมือพันธมิตร45รายทั้งห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางตลาดสดและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนำทับสินค้าและวัตถุดิบเจมาจากโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 50% ตลอด9วันเต็มตั้งแต่10ถึง18ตุลาคมสำหรับไฮไลท์แคมเปญปีนี้จัดเต็มการลดราคาสินค้า5หมวดหลักได้แก่วัตถุดิบเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตรวมกว่า852รายการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังบริหารจัดการเชิงรุกด้วยการเร่งกระจายผลผลิตผักสดเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมคุมเข้มปริมาณสินค้าอื่นๆเช่นเนื้อสัตว์และไข่ไก่ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในราคาที่เป็นธรรมไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสเตือนฝนตกทุกภาคบางพื้นที่อาจเจอลูกเห็บกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทุกภาคของประเทศภาคเหนือภาคกลางลูกเห็บตกฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 160-70 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักบางแห่ง180ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ดิฉันบรดมจิตดอนนะคะเดี๋ยวรอเลขวาสนานานุ่มสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังเนี่ยเรามาทายกันเล่นๆดีกว่าว่าเลขเขาจะมาถึงรายการตอนช่วงกี่โมงต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเลขวาสนาเนี่ยเข้ามาสายแบบนี้นี่นะจะรอดูเลยว่าแต่ละวันเนี่ยจะอยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะขาดนาทีตอนเลขเดินเข้ามาในห้องเนี่ย ไม่ได้แล้วเนี่ยทุกครั้งตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนั่งนับนาทีกันเลยนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเนี่ยแต่ว่าสำหรับข่าวคราวเนี่ยนะคะที่มันเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะคุณผู้ฟังก็หนีไม่พ้นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะของพรรคฝ่ายค้านซึ่งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะ

งวดนี้ที่ยื่นยติอภิปรายเนี่ยจะมีการลงชื่อทั้งหมด155คน6พรรคการเมืองค่ะซึ่งแน่นอน6พรรคการเมืองเนี้ยไม่มีพรรคกล้าทำนะคะ6พรรคการเมืองประกอบไปด้วยพรรคอะไรบ้างก็จะมีพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยนะคะก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าไม่มีพรรคกล้าทำนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะหกพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ยื่นยติอภิปรายกันไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก็มีการยื่นอภิปรายรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ย18รัฐมนตรี18รัฐมนตรีนี้นะโอ้โหซึ่งแบบเยอะมากนะคะคือจะด้วยเนื้อหาอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังคะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นข้อกล่าวหาในการยื่นยติอภิปรายครั้งนี้เอาไว้เนี่ยนะคะก็มีการมองกันเลยว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยเนื้อหาในการอภิปรายครั้งนี้ของพรรคฝ่ายค้านยังไงซะก็มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการหัวสวเป็นจุดใหญ่คือเนื้อหาองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยเป็นส่วนประกอบคือเอามาหยิบขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยจะเน้นเรื่องของคดีหัวสวเป็นจุดใหญ่ทำไมถึงมองแบบนี้คุณผู้ฟังเพราะว่ารายชื่อค่ะของผู้ที่ถูกอภิปรายงวดนี้เนี่ยมีรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวพันกันกับคดีหัวสวเนี่ยใน18คนเนี่ยคุณผู้ฟังคะมีถึง10คนด้วยกัน10คนค่ะที่มีชื่อเนี่ยอยู่ในคดีหัวสวก็ประกอบไปด้วยท่านนายกคุณชัยชนกนะแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลคุณสิริพงศ์คุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์คุณสุภมาศคุณณพินทร์คุณสุขสมรวยแล้วก็คุณพระดอนเนี่ย10รัฐมนตรีนะคะที่มีชื่อเนี่ยไปเกี่ยวข้องกันกับคดีหัวสวคือแม้ว่าทางกกต.จะไม่ได้ส่งนะคะไปต่อกันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็ตามทีล่ะนะคะแต่ว่าเนี่ย10รายชื่อเนี้ยนะคะที่ถูกอภิปรายเนี่ยก็มีชื่อเนี่ยนะคะไปเอี่ยวแล้วก็เกี่ยวข้องกันกับคดีหัวสวเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าโอ้โหงวดนี้นะคะการอภิปรายเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหัวสวแน่ๆและนอกนั้นนะคะอีก8คนเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าจะแยกกันไปนะเป็นกลุ่มๆเนี่ยอย่างสายตรงของคุณเนวินก็จะมีอยู่2ท่านก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมอันนี้เป็นสายตรงคุณเนวินอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นขุนพลของพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณสุชาติชมกลิ่นส่วนอีก3คนน่ะนะคะก็จะเป็นกลุ่มเทคโนแครตก็มีคุณเอกนิติคุณสุภจีแล้วก็คุณประกอบทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังคะล้วนแล้วแต่มาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าการยื่นอภิปรายรัฐมนตรี18รายเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยโอ้มันเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคฝ่ายค้านละคือหวังว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงของการโหวตเสียงโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้รอจับตาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยกันให้ดีแล้วค่ะว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะกับในการโหวตเสียงช่วงของการอภิปรายไม่วงใจครั้งนี้หรือไม่เนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับธีมผมฟังธีมนะในการซักฟอกครั้งนี้เนี่ยก็คือสร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอหนูกินรั่วประเทศไทยอันนี้คือธีมของพรรคฝ่ายค้านที่เขาตั้งเอาไว้สำหรับในการอภิปรายงวดนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็มีคนพูดถึงกันมากไอ้ที่บอกว่าพูดถึงกันมากเนี่ยนะคะก็เห็นจะเป็นเนื้อหาค่ะแล้วก็ข้อกล่าวหาในการยื่นยติค่ะที่มีการล้อเลียนกันว่ามันเป็นคำกล่าวหาที่ลิเกบ้างเป็นบันเทิงที่ปไตยบ้างคือช่วง 2-3 วันมาเนี้ยคุณผู้ฟังคำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันกำลังกลายเป็นคำท็อปฮิตกันเลยทีเดียวที่ถูกหยิบยกแล้วก็นำมาพูดถึงทางด้านการเมืองมันเป็นคำที่ทางอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลค่ะอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าอยู่เวลานี้นะคะได้นำเอาคำนี้แหละมาพูดถึงเนี่ยนะคะคือความตั้งใจของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็คงจะเป็นการเตือนสตินะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางของบรรดานักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองโดยเฉพาะเนี่ยดูเหมือนว่าต้องการจะพูดถึงพรรคประชาชนนั่นเองเนี่ยนะคะคือพูดในทํานองที่ว่าการทำงานการเมืองเนี่ยเริ่มเน้นการสร้างคอนเทนต์แล้วก็การเล่นเกมกระแสคือเอาความสนุกสนานหรือว่าเรตติ้งเนี่ยมานำหน้าหลักการในเชิงโครงสร้างแล้วก็การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ซึ่งมันก็จริงเนาะสำหรับการเมืองในช่วงนี้เนี่ยนะคะคือหวังเอากระแสหวังสร้างเรตติ้งโดยอาจารย์เนี่ยได้มีการโพสต์นะคะระบุเอาไว้ช่วงหนึ่งของผู้ฟังก็คือในระยะหลังๆมาเนี้ยเริ่มมีการถ่ายทอดสด

0: การประชุมคณะกรรมการในสภาด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้โปร่งใสประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่พอเสริมเติมเข้าไปกับความบันเทิงค่ะพอเติมความบันเทิงเข้าไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยไอการประชุมคณะกรรมการมันก็เลยกลายสภาพเป็นเรียลลิตี้โชว์ที่ประธานหรือว่ากรรมการเนี่ยต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะถูกอกถูกใจและนานวันเข้าเนี่ย
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: 8นาฬิกา18นาทีค่ะคือเวลาที่เล็กว่า
1: เอาท็อฟฟี่ไปอมเลย
0: บอกแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะ
2: โอ้โหแม่ไม่หรอกเช้ามาแบบพอดีมานั่งพิมพ์ข่าวไงพิมพ์แล้วมันยังไม่เสร็จก็เลยแบบเออเอาพิมพ์ให้จบก่อนแล้วก็วิ่งมาเลย
0: มาต่อเรื่องของบันเทิงทิพย์ปไตยมาเรื่องของบันเทิงทิพย์ปไตยเนี่ยมันกำลังเป็นคำพิษแล้วก็ถูกผูกโยงมาถึงการอภิปรายเนี่ยเพราะว่ามันมีการตอบโต้กลับไปที่พรรคประชาชนไงเรื่องของคำว่าบันเทิงทิพย์ปไตยเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเริ่มต้นออกมาเตือนสติบรรดาสมาชิกของพรรคประชาชนด้วยกัน
2: แล้วเห็นคุณเท้งพูดอะที่บอกว่าลิเกคือหมายถึงคำนี้ป่ะ
0: ไม่คำกล่าวหาไงเพราะว่ามีคนระบุเอาไว้ว่าไอ้คำกล่าวหานี่มันเป็นลิเกเป็นบันเทิงทิพย์ปไตยเงี้ยก็เลยออกมาชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปแต่ไอ้คำว่าบันเทิงทิพย์ปไตยเนี่ยมันต้องอธิบายกันนิดหนึ่งผู้ฟังครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นคำที่แบบท็อปฮิตทางด้านการเมืองแล้วก็ถูกหยิบจับมาพูดถึงการเมืองในช่วงระยะเวลานี
2: ้แล้วในพรรคประชาชนเองเห็นก่อนหน้านี้ก็เหมือนออกมาขัดแย้งกันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าโพสต์แล้วก็ลบไปแล้วอะคนของคุณไอซ์รัชนกอะ
0: ออกมาด่าเลย
2: เออนั่นแหละ
0: ไม่ได้แบบโพสต์นะ
2: คลิป
0: เป็นคลิปออกมาด่าจันปิยบุตรอะอมแก
2: เ
0: พราะว่านี่ไงคือค่อยๆไล่กันไปอะคือเริ่มตรงที่ว่าเนี่ยนะทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมีการโพสต์เนี่ยในทำนองที่ว่าคือนานวันเข้าเนี่ยจากสาระสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ผลลัพธ์ใช่ไหมที่จะได้จากการประชุมหรือว่าผลสำเร็จของงานกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ละความสำคัญเนี่ยมันกลับไปอยู่ที่การไล่บี้เจ้าหน้าที
2: ่
0: หรือว่าข้าราชการที่มาชี้แจงและจะต้องแบบคือจะต้องไล่บี้ได้แบบสะใจผู้ชมทางบ้านนะหรือว่าการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมกันแทนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนท็อปปิกอ่ะมันเปลี่ยนไปความสำคัญเนี่ยของเนื้อหามันเปลี่ยนไปมันอยู่ที่เนี่ยการสร้างคอนเทนต์ซึ่งนะทางอาจารย์ปิยบุตรก็บอกต่อไปอีกบอกว่าเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนเนี่ยอยากเห็นนักการเมืองแบบเข้าถึงง่ายๆมีสถานะหรือว่าใช้ชีวิตใกล้เคียงกับตัวเองเนี่ยนักการเมืองก็ต้องทำตัวแบบสบายๆเหมือนคนทั่วไปต้องร้องเพลงต้องเต้นต้องเป็นทั้งอินฟลูเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร
2: ์
0: ทีนี้เมื่อความปรากฏสื่อมวลชนก็จะเอาสิ่งที่นักการเมืองนักแสดงคนนั้นๆเนี่ยโพสต์แล้วเอาไปขยายต่อเป็นข่าวแล้วก็กระจายไปทั่วประชาชนก็ให้ความสนใจใช่ป่ะเพราะไอ้เรื่องดราม่านี่แหละด่ากันทะเลาะกันในโลกออนไลน์โอ้มันแบบเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้น่าติดตามกองเชียร์ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายก็เข้ามาซึ่งอาจารย์ประยุทธ์ใช้คำนี้เข้ามารวมรันพันตูในโลกออนไลน์แบบคนแก่มากเลยนะรวมรันพันตูกันในโลกออนไลน์สื่อกระแสหลักก็นำไปพูดในรายการต
2: ่อ
0: และผลสุดท้ายเนี่ยเนื้อหาสาระที่พักค่ะแล้วว่าหัวหน้าพักอ่ะเขาต้องการจะสื่อสารเนี่ยมันก็หายไปจังหวะก้าวของเนื้อหาสาระที่กองยุทธศาสตร์การสื่อสารของพักกำหนดเอาไว้เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับพรรคประชาชนมากเนี่ยว่าพรรคเนี่ยไม่ทำงานทางความคิดพรรคไม่นำเสนอประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะมันก็อาจจะถูกต้องบางส่วนนะแต่ถ้าหากว่าให้ความเป็นธรรมกับพรรคเนี่ยนะคณะนำและทีมงานรณรงค์และการสื่อสารของพรรคเนี่ยอาจารย์คิดว่าพวกเขาเนี่ยพยายามทำอยู่เสมอแหละแต่หลายครั้งเนี่ยมันไม่เข้าเป้าเพราะถูกประเด็นบันเทิงทิพย์ไตยของนักการเมืองของพรรคเนี่ยกลบไปหมดนานวันเข้าเนี่ยผู้คนก็ย่อมเข้าใจไปว่าสิ่งที่นักการเมืองหรือว่านักแสดงคนนี้พูดเนี่ยย่อมเท่ากับพรรคพูดความคิดและการกระทำของเขาก็คือความคิดและการกระทำของพรรคพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอัตลักษณ์และตัวตนของคนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครอบงำเหนืออัตลักษณ์ของพรรคและเป้าหมายของนักการเมืองและนักแสดงก็จะกลายเป็นเป้าหมายของพรรคพรรคไม่ได้ชี้นำนักการเมืองของตัวเองไม่ได้ชี้นำสังคมแต่กลายเป็นนักการเมืองอ่ะที่ลากจูงให้พรรคเนี่ยเดินตามตัวเองคือเนี่ยอาจารย์เนี่ยการโพสต์ออกมาแบบนี้คือพอโพสต์ออกมาปุ๊บเนี่ยคือหน้าของคุณรังสิมันต์โรมกับคุณไอซ์รัชนกมันลอยขึ้นมาเลย ที่จะโพสต์แบบนี้จะใครอ่ะก็มีอยู่เนี่ยก็เลยทำให้นะผู้ช่วยอย่างที่เล่าว่าผู้ช่วยสสของคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหอัดคลิปด่าเลยโพสคลิปเนี่ยออกมาด่าอาจารย์เลยก็เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะกับคุณณัฐพงษ์เนี่ยคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ย

0: คือแทนที่จะปกป้องอาจารย์ไม
1: ่
0: บอกอะไรรู้ไหมไปปิดปากใครไม่ได
1: ้
0: คือปล่อยให้เด็กด่าคือถ้าพูดถึงอ่ะก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญกับพรรคนะเป็นผู้ก่อตั้งพรรคมานะเป็นอดีตเลขาธิการนะถ้าเป็นยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะกับเด็กที่ไปแบบลามปามผู้ใหญ่แบบเนี้ยเขาถือนะแต่สมัยนี้ไง
1: ไม่ถือ
0: พรรคประชาชนเขาสไตล์นี้อยู่แล้วทุกคนเท่าเทียมกัน
1: เท่าเทียมกันหมด
0: ต่อให้แก่ยังไงฉันก็ด่าได้ฉันก็ตบหัวตบกะโหลกได้เลยแบบเนี้ยก็นี่ไงทางคุณธีรนัทพงศ์เขาบอกเลยบอกว่าไปปิดปากใครไม่ได้เพราะค่ายส้มเนี่ยก็จะเป็นพรรคมวลชนได้แสดงออกถึงเอกภาพและเป็นสิ่งที่สำคัญเออนี่แหละโอ้โหพอเป็นแบบนี้ปุ๊บค่ะเพราะนั้นไอ้คำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยคำนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนำกลับมาย้อนสอนเนี่ยไปที่พรรคประชาชนอย่างคุณพรดอนเนี่ยนะรัฐมนตรีพรดอนเนี่ยก็บอกเลยว่าอ่านยติอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วต้องบอกเลยว่าสมราคาบันเทิงที่ปไตยติดแฮชแท็กด้วยนะที่เขาใช้เนี่ย entertain no crazy ของเขาเนี่ยแล้วก็ยังมีโฆษกรัฐบาลเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ปากใช้ได้เลยมาจากพรรคประชาชนนี่แหละ คุณเอกภพเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่สมัยก่อตั้งพรรคเลยนะ
1: ตั้งแต่พรรคเก้าเป็นพรรค
0: อนาคตใหม่เลย
1: ใช
0: ่แล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มอีลีทของพรรคได้ด้วยนะคือเห็นพรรคเนี้ยเท่าเทียมกันนะพรรคประชาชนเนี่ยเขามีกลุ่มอีลีทนะแล้วพวกคนแบบอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงอีลีทได้แต่ว่าคุณหมอเอกภพเนี่ยเขาเข้าได้นะคือเขาเป็นคนทำสื่อเลยอ่ะทำสื่อของพรรคเอกของพรรคประชาชนอะ
1: เนี่ยเราเพิ่งจะมาเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะความ
0: ปากใช่ไหม
1: ความสามารถเพิ่มเติมของหมอเอกนะช่วงที่ผ่านมาก็ดูแบบเหนื่อยๆนิ่งๆนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
0: ปากในธรรมดาที่ไหนอะเนี่ยทางคุณหมอเอกภพเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เลยการยื่นยติอภิปราย18รัฐมนตรีครั้งนี้ว่าเป็นพฤติกรรมบันเทิงทิปไตยคือใช้โวหารวัฒกรรมและความเพ้อเจ้
1: อ
0: เพื่อสร้างความบันเทิงทางการเมืองมากกว่าการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงโอ้และด้วยความที่โดนตอบโต้แบบนี้ใช่ป่ะทางหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยคุณเทงรัตพงศ์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าไอการยื่นยติครั้งนี้คงไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงนะแต่ว่าจะบันเทิงหรือบันเทิงยังไงเนี่ยขอให้รอดูยติเข้าสภาแล้วก็รอฟังคำตอบก่อนแล้วก็รอฟังคำชี้แจงเนี่ยจากรัฐมนตรีก่อนดีกว่าแล้วจะได้รู้ว่าเนื้อหาเนี่ยบันเทิงมากน้อยแค่ไหนนี่ไงถึงบอกไงบอกว่าคืองานนี้คำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันจะควบคู่กันไปกับความเคลื่อนไหวในด้านการเมืองในช่วงระยะเวลานี้เลย
1: ใช่
0: โดยเฉพาะอาการอภิปรายนี่แหละ
1: แล้วอย่างการยื่น18คนอ่ะมันดูเยอะแล้วมันเหวี่ยงแห่มันคือเฉพาะพรรคน้ำเงินก็จริงอ่ะแต่มันดูเยอะไงแทนที่มันจะแบบจำเพาะไปเลยว่าสมมุติ10คนเนี่ยซัดให้เต็มๆเลย
0: น
1: ี
0: ่ตอนนี้คนรอดูอย่างเดียวเลยรู้ไหมคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยขอระยะเวลา5วันในการอภิปราย5วันเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง18คนหรือเปล่า
1: แล้ว
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้นี
1: ่
0: คืออภิปรายแค่ไม่กี่คนเนี่ยคือคุณยังอภิปรายได้ไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่
0: บางคนยังตกหล่นไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เรียงลำดับก็ใครโดนก่อนก็โดนสเต็มเลยพอท้ายๆก
0: ็ก็นี่ไงก็เลยแบบรอดูกันอ่ะและทีนี้นะและเรามาไล่ดูข้อกล่าวหาแต่ละคนซึ่งข้อกล่าวหาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหคำแต่ละคำเนี่ยคือเด็ดมากคือคำแบบเด็ดมากอ่ะข้อกล่าวหาน้องตรีแต่ละคนที่คนพูดถึงกันมากเลยคือคำว่าจิตใจผุพัง
1: อ๋อคุณสุภมาศ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่คุณสุภมาศคนเดียวนะที่โดนปรากฏว่าทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็โดนคุณทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดความละอายจิตใจผุพังยังไม่พอนะมีอะไรรู้ป่ะละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จากการทุจริต
1: ถือว่าเป็นอะไรนะไอ้ข้อยื่นอภิปรายที่มีการใช้คำที่ผิดแผกจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงนะ
0: ไม่ที่เขาก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไงว่าน่าจะมาจาก ChatGPT หรือไม่ก็ AI เนี่ยเพราะว่าคำมันจะแบบดูแบบน่ะในสไตล์ของ AI กับ ChatGPT เนี่ยมาต่อคุณสุภมาศคุณสุภมาศที่ก็โดนเนี่ยนะจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้นะโอ้ย
1: คือมันเอาเรื่องไม่ใช่เรื่องแบบไม่รู้อะ
0: ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ล็อกโครงการให้กับระบอบสีน้ำเงินส่วนน้ำตรีวรสิทธิ์เนี่ยโดนแรงนะน้ำตรีวรสิทธิ์เนี่ยโดนแรงเลยมีพฤติกรรมเนรคุณแผ่นดินสมรู้ร่วมคิดในกระบวนการทุจริตและยังมีคำว่าพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลอันนี้อยู่ในคำกล่าวหาใครรู้ไหมรัฐมนตรีพรดอนมือถือสากปากถือศีลแล้วนอกจากนั้นก็บอกว่า

0: ใช้อำนาจโกงเลือกสว.เป็นขบวนการก่ออาชญากรรมทางประชาธิปไตยครั้งใหญ
1: ่
0: รัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยไร้คุณธรรมจริยธรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมคดโกงทุจริตเป็นอาจินคุณสุปจีค่ะไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศ
1: ไร้ตัวตน
0: บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดคุณพิพัฒน์เนี่ยโอ้โหก็โดนแรงพฤติกรรมอำมหิตไม่สนใจทุกข์ยากของประชาชน มีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โอ้โหแต่ว่าอันนี้คือบรรดาน้ำตรีนะบางส่วนนะที่พูดไปเนี่ยน้ำมีมันยาวแต่ของนายกสิ
1: เออ
0: ยาวแบบ
1: คือนายกนะ
0: เหมือนครอบคลุมรัฐมนตรีทุกคนเลยอ่ะ
1: อ๋อ
0: คือข้อกล่าวหายาวมากนี่มาดูนะข้อกล่าวหาท่านนายกนะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตไร้ภาวะไร้ผู้นำไร้ความเป็นผู้นำไม่รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีไร้จิตสำนึกในการเป็นผู้นำประเทศแล้วก็สร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอหนูกินรั่วประเทศทั้งโกงการเลือกตั้งส.ส.โกงการเลือกส.ว.โกงการสอบข้าราชการโกงงบประมาณแผ่นดินเพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของตัวเองและพวกพ้องและผู้มีพระคุณสมคบคิดกันเพื่อเข้าไปทำลายควบคุมครอบงำแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกลไกตรวจสอบทวงดุลการใช้อำนาจและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและนอกจากนี้ยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันหลักของชาติจงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีพฤติการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกับขบวนการทุนเถ่ามีพฤติกรรมที่เลวร้ายจนประวัติศาสตร์ต้องจารึกด้วยความน่ารังเกียจปล่อยให้บริวารพวกพ้องเนี่ยฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตข้าวยากหมากแพงมุ่งใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัดจำเขี่ยเพื่อความมั่งคั่งและผลประโยชน์ของเครือข่ายพวกพ้องหาได้สนใจใยดีต่อความทุกข์ร้อนของประชาชนและปัญหาของประเทศเสแสร้งแกล้งรักชาติเพื่อประโยชน์ทางการเมืองแต่กลับมีพฤติกรรมเนรคุณแผ่นดินสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจให้มีกระบวนการทุจริตการสอบเข้าบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรวมทั้งตัดตอนการตรวจสอบแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ระบบราชการเนี่ยสยบยอมต่ออำนาจทางการเมืองมีพฤติกรรมแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมีพฤติกรรมสับปรับหลอกลวงไร้คุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมส่งผลให้สังคมไทยเป็นยุคสมัยที่คนชั่วได้ดีคำสัญญาที่บอกว่าจะทำให้ประชาชนรวยไม่ไหวแล้วเป็นเพียงแค่ลมปากที่ไม่มีความหมายใดๆเพราะมีแค่เพียงคนโกงและบริวารพวกพ้องเท่านั้นที่รวยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวว่าต่อเบรกหน้าดีกว่ามันยาวคุณผู้ฟังข้อกล่าวหาท่านนายกเนี่ย
1: โอ้โหแต่ว่าคำหนึ่งเชื่อได้ไหมคุณอนุทินต้องเอามาโต้แน่เลยคำว่าเนรคุณแผ่นดินเนี่ยโ
0: อ
1: ้โหต้องแบบคือประมาณสอกกลับอ่ะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: มาช่วงที่2 8:33 นะทักทายคุณผู้ฟังหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะก็แน่นอนคุณสุภชัยนี่ต้องเข้ามาคนแรกเลยประมาณ10ข้อความ มาเป็นชุดแบบรัวๆนะสวัสดีสติ๊กเกอร์บึมเลยนะฮะ
3: นี่คุณสิริปูนบอกว่าส้มอ่อนหล่นใส่หัวส้มแก่แล้วก็พูดถึงเอนเตอร์เทนดิโมคราซีบันเทิงธิปไตยไม่มีตำราไหนใช้ศัพท์นอกรีดนี้แต่ว่าอาจารย์ปิยบุตรเขาเหมือนว่ามีการใช้คำนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะแกไม่ได้เป็นคนแบบบัญญัติศัพท์นี้เป็นคนแรก
2: อ้าวเหรอ
3: เท่าที่อ่านนะแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นคำฮิตมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเพราะว่าข้อกล่าวหาของท่านนายกในค่อนข้างจะยาวมากยาวจริงๆยังมีต่อนะข้อกล่าวหาของท่านนายกนะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเพื่อซักฟอกนายกเนี่ยก็คือปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้ศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศการบริหารภายในประเทศก็ล้มเหลวอุ้มชูกลุ่มทุนและก็เครือข่ายผลประโยชน์ของตัวเองคนไทยเนี่ยไร้ความหวังแล้วก็ไร้อนาคตล้มเหลวในการดับไฟใต้แล้วก็ในอนุทินในฐานะผู้นำของประเทศเนี่ยยังได้ปรากฏพฤติกรรมยอมตนอยู่ภายใต้บุคคลอื่นเป็นเพียงหุ่นเชิดทางการเมืองที่ถูกชักใยชี้นำในเรื่องสำคัญและตำแหน่งนายกเนี่ยกลายเป็นเพียงเกราะคุ้มครองบุคคลอื่นให้สามารถแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนได้ช่อราษฎร์บังหลวงเบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมนี่คือข้อกล่าวหาเอาแค่เนี่ยแบบคร่าวๆเนี่ยขนาดคร่าวๆนะยังแบบยาวเหยียดเลยอ่ะ
2: เพราะว่าเขาตีขลุ่มรวมทุกเรื่องมาหมดเลยนะพี่เด้งตั้งแต่เอาไปว่าก่อนเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำเรื่องหัวเรื่องอะไรแล้วก็แน่นอนคุณเนวินน่าจะโดนไปด้วยถ้าเขียนแบบเนี้ยใช่ไหม
3: เนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางด้านตัวของคุณณัฐพงษ์เองนะก็ยืนยันนะว่าถ้อยคำเหล่านี้ในยติเนี่ยคืออย่างเช่นคำว่าจิตใจผุพังหรือว่ามือถือสากปากถือศีลเนี่ยคือไม่ได้เป็นบทลิเกนะหรือว่าแบบเป็นข้อความโฆษณาชวนเชื่อแต่ว่าเป็นการตั้งข้อกล่าวหาจริง
2: ๆ
3: ตามกรอบของการตรวจสอบแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานรองรับจริงนั่นเดี๋ยวรอดูเนี่ยที่มีการพูดแบบนี้จิตใจผุพังเนี่ยโอ้โหอย่างน้ำตรีสุประมาณเนี่ยจิตใจผุพังหาความดีไม่ได้เนี่ย
2: เชื่อเด็กคุณรัฐมนตรีพึ่งอ่ะเล็กว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตอบโต้แบบแสบๆแน่นอนมีเวลาคิด
3: เนี่ยรอดูแบบข้อมูลการตรวจสอบหลักฐานอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเวลาอย่างที่บอกนะคือทางคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้รอประธานสภาอย่างเดียวว่าจะพิจารณาบรรจุเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าตัวคุณเทงเองเขาคาดหวังเอาไว้ว่าจะทันภายในสิ้นเดือนนี
2: ้
3: หรือซึ่งมันเร็วมากนะเคยดูไม่ทันหรอก
2: ไม่แล้วเขาจะได้5วันไหมพี
3: ่ก็นั่นไงก็รอดู
2: ว่าอาจจะต่อรองเหลือ3วันป
3: ่ะอุ๊ย3วันจะทันมั้ยมันไม่พออยู่แล้ว5วันนะเขาบอกว่าเป็นวันแบบช่วงวันเอาแค่5วันน่ะคือคุณจับพี่ปลาย18รัฐมนตรีได้หมดไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยดูดี
2: วันละ4คน
3: ต้องมีหาคือต้องมีหาต้องไม่มีใครที่แบบคือต้องมีแบบคนที่แบบถูกตกหล่น
2: นอนหรือว่าโดนน้อยที่สุดอ่ะ
3: เออต้องมีคนโดนตกหล่น
2: เขาจะเรียงตามเบอร์มั้ยเนี่ย18คนเน
3: ี่ยไม่รู้เขาก็นี่ไงบอกแล้วว่าคือเนื้อหาเนี่ยนะรับรองว่าคือจะเน้นเรื่องของเนี่ยหัวสวเป็นหลักคือตั้งอย่างอื่นมางั้นแหละแต่จริงอ่ะเน้นเนี่ยเพราะว่าจะมี10คนด้วยกันไง10รัฐมนตรีเนี่ยเอาแค่10รัฐมนตรีใน5วันเนี่ยรอดูดีกว่าว่าเขาจะเล่นประเด็นไหนยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญรอจับตาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยดีกว่
2: า
3: ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะว่ายังไงจะมีท่าทียังไงในการอภิปรายครั้งนี้โดยเฉพาะกับการโหวตเนี่ยว่าจะโหวตไปในทิศทางไหนนั้นเนี่ยตอนนี้คือยุทธศาสตร์ของทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้ว
2: แต่ถ้าดูแล้วตอนนี้ก็เหมือนพรรคเพื่อไทยก็ยังนิ่งๆนะยังนิ่ง
3: ไปถึงว่าเขาเฉยๆไปแบบนิ่มๆ
2: ไ
3: ปแบบนิ่มๆเนี่ยเรื่องของการอภิปรายก็รอตามกันนะคะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะทันไหมตุลาส่วนใหญ่ที่เห็นนะคือส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะมักจะได้อภิปรายกันเนี่ยคือใกล้ๆจะปิดสมัยอะสมัยประชุมอะก็คือน่าจะปลายพฤศจิกานู้นเลยอ่ะ
2: โอ้โห
3: ปลายพฤศจิกาต้นธันวาอะไรแถวนั้นน่ะคือก่อนที่จะปิดใช่ไหมเวลาจะโหวตเสียงก็จะเป็นวันสุดท้ายเลยวันที่แบบปิดสมัยประชุมทุกทีหลายหนแล้วอ่ะหลายครั้งแล้วนั้นงวดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นออกมาอีหลอบนั้นหรือเปล่า
2: ไงแต่ก็ถือว่าพอยื่นแล้วกว่าจะท่าพิปลายเดือนหน้านี่ไกลนะหัวไกล
3: ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบยติอะไรของเขาอีกอ่ะแล้วเดี๋ยวไปประชุมอีกโหเพราะนั่ง18แล้วมันรี
2: อาจจะนานกว่าจะได้กำหนด
3: อ่ะมาต่อกันกับประเด็นเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างกันต่
2: อ
3: คุณเศรษฐวุฒิเนี่ย
2: ตอนนี้เขาเป็นในอำเภอลำสนธิไปแล้ว
3: ใช่โอ้โหคิดดูไม่ทันข้ามวันเลยนะโดนย้ายเข้ากลุ่มกระโดนสอบอยู่ดีย้ายไปลำสนธิเฉยเลย
2: ก็นายกเขาเปิดเขาบอกว่าเอ้ามันช่วงฤดูกาลพอดี
3: โอ้โหนี่อย่าเลย
2: แก้เกมแก้เกม
3: แก้เกมไม่ออกนะงานนี้บอกให้คือหนักงานนี้คือนายกเนี่ยเสียกับเสียอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็มีอะไรที่แบบสอดแทรกอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆตามไปดีนะคือเอาตั้งแต่นะที่จุดเริ่มต้นเลยก็คือมาจากทางอดีตผู้ว่าคือตอนนี้ท่านเกษียณอายุไปแล้วคือคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยที่ทำหนังสือเสนออธิบดีกรมการปกครองเนี่ยในวันสุดท้ายเลยซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหร
2: อ
3: วันสุดท้ายคุณจะเกษียณอยู่แล้วอ่ะคุณยังทำหนังสือสั่งให้ข้าราชการเนี่ยออกอ่ะ
2: แสดงว่าแค้นฝังหุ่นหรือเปล่า
3: เรียกว่าสุดท้าย30กันยายนเนี่ยก่อนเกษียณอายุอ่ะคือถือว่าแปลกมากอ่ะกับการทำข้อเสนอแบบนี้ในการสั่งย้ายเนี่ยนะแล้วในวันสุดท้ายในชีวิตข้าราชการของตัวเองด้วยนะโดยเนี่ยทางอดีตผู้ว่าท่านนี้ให้เหตุผลบอกว่าทางในอำเภอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการประสานงานและการตอบสนองนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นที่รู้กันใช่ป่ะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักคือเป็นพื้นที่ท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่างวดนี้ปราจีนบุรีเนี่ยหนักมากและแถมนะนายมนตรีเนี่ยโคไอ้วันนั้นเนี่ยดูไม่จืดมากเลยอ่ะคือไปด่าในอำเภอกลางวงที่ประชุมไงกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอ่ะคือไปด่าว่าแบบก็เล่าว่าผู้ว่าเนี่ยทำหนังสือมานะอะไรเงี้ยมาถึงรัฐมนตรีมหาดไทยปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองคือขอให้ย้ายในอำเภอเศรษฐวุฒินี่แหละก็ให้เหตุผลบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทในการทำงานไม่ตั้งใจคือพอส่งของไปแล้วก็บอกว่ายังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไปถึงเรื่องของการอะไรนะไม่ความร่วมมือเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชาชนหรือไงออกจากบ้านก็ไม่ความร่วมมือในการประสานงานอีกอะไรเงี้ยซึ่งนายกก็จะใช้คำคำนี้ไงที่ออกมาว่าเนี่ยในอำเภอผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่เราเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราซึ่งถือว่าแรงมากเลยนะเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นอำเภอที่นับวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและการแต่งตั้งให้ในอำเภอเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีการแต่งตั้งยังไงเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายว่าเราเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเนี่ยกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คงคิดแล้วคิดอีกเพราะนั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกในวันนั้นเลยบอกว่าเนี่ยขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยเลยและทัศนคติด้วยคือสอบทางทัศนคติด้วยว่าในอำเภอคนนี้มาคือคิดยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้คือหากว่าเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทำการประเมินออกมาให้ละเอียดเลยเพราะผมมองว่าคนที่แย่แบบนี้รับราชการไม่ได้หรอกต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะสร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้รองผู้ว่าเนี่ยนะซึ่งตอนนี้รักษาการเนี่ยชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงทำหนังสือแบบนี้ขึ้นมาและตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วโอ้โหปรากฏว่าไอ้คำพูดแล้วก็คำสั่งที่ออกมาเนี่ยประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นสอดคล้องกันด้วย

0: ไปกับทางราชการไง
1: ใช่
0: วันนั้นเนี่ยคือเหมือนประชาชนเนี่ยกลายเป็นกำแพงเหล็กอะให้กับทางในอำเภอและพอมีเสียงสะท้อนกลับมาที่คนออกมาต่อว่าต่อขานว่าเอ้ยการโยกย้ายครั้งนี้มันไม่ถูกนะโดยเฉพาะกับการที่นายกออกมาด่าคนซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาแค่ระดับในอำเภอนะคือถ้าเกิด
1: คือสไตล์คุณอนุทินไงพี
0: ่
1: แล้วแกชอบพูดกลางที่ประชุมพี่จำตอนรองผู้ว่าซีฟู้ดไอ้ภูเก็ตใช่ไห
0: ม
1: ก็เอาเนี่ยคือมันมีความขัดแย้งในพื้นที่แหละแล้วก็เอาเรื่องผู้ว่ามาตัดกันอ่ะ
0: คือนายกมีบทเรียนมาแล้วครั้งนึงแต่ยังไม่จำไงคือถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยปัญหาในพื้นที่เนี่ยนะจริงๆอ่ะผู้ว่าไม่แล้วมันต้องเป็นอำนาจของผู้ว่าคือเหมือนผู้ว่าที่จัดการไปโทษในอำเภอเขาก็ไม่ได้นะ
1: ใช่เนี่ยแต่ว่าแกก็ไปโยนไงว่าหมายถึงว่านายกเขาถึงย้ำเนี่ยว่าผู้ว่าเสนอมานะแล้วเมื่อวานนายกก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเหมือนผู้ว่าเป็นแม่ทัพเมื่อเขาตัดสินใจแบบนี้มาแล้ว
0: ก็นั่นไงคือการโบย
1: ไปเชื่อ
0: ไม่คือการโบยไงแต่ว่าไม่ได้ดันไปเชื่อเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ต้องดูความสัมพันธ
1: ์ต้องไปดูเรื่องประหลัดเก่งอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของนายกกับผู้ว่าคนนี้เลย
1: กับผู้ว่า
0: คือมันมีความสัมพันธ์ซึ่งมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้มันต้องมีนอกมีในแล้วเอาประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ากำลังป่วนกันอยู่ไงก็ใช้แบบจะตีเนียนอะย้ายอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: เออ
0: เพราะมันมีอะไร
1: ในอำเภอก็อยู่5ปีแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละก็5ปีไงก็ด้วยความ
1: อยู่นาน
0: ไงและนี่เนี่ยพอทีนี้ใช่ไหมคือนายกก็แบบพอไม่พอใจแบบเดือดกลางวงที่ประชุมใหญ่แล้วก็เรียกว่าจวกในอำเภอยับอะแต่ปรากฏว่าไอ้คำสั่งครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่แบบกดดันกับคำสั่งที่ออกมาเนี่ยคำสั่งเนี่ยตอนแรกก็คุณผู้ฟังคงจะทราบนะว่าคือตัวของนายอำเภอเนี่ยถูกส่งเข้ากลุ่มแล้วก็โดนสอบด้วยคือไม่ได้โดนส่งเข้ากลุ่มอย่างเดียวคือโดนสอบด้วยเพราะนายกสั่งเลยว่าให้สอบเพราะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ไปประมาณไม่นาน
1: อ
0: ่ะอยู่ดีย้ายเฉยเลยคือย้ายจากนายอำเภอบ้านซ่านเนี่ยไปเป็นอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีคือมันก็เลยว่าเอ้าคุณด่าเขาไปเป็นวักเป็นเวรแล้วด่าแบบแสบด้วยนะคุณด่าแสบสันกลางวงคือบอกว่าเป็นอะไรที่น่าอับอายเนี่ยไปมาเนี่ยมันเข้าตัวนายกเองเลยนะ
1: พี่คำสั่งย้ายในอำเภอนี่คือเฉพาะสองเฉพาะแค่สองคนหรือว่ารวม
0: ใช่ก็คือสับกันไง
1: ไม่แต่มีรวมของอำเภออื่นด้วยไหม
0: แต่ว่าอำเภอจากคนที่มาอยู่ที่บ้านสร้างเนี่ยก็เป็นในอำเภอจากที่อื่นนะไม่ใช่มาจากลำสนธิ
1: ใช่ใช่ตอนแรกเล็กคิดว่าแบบเป็นโผย้ายในอำเภอปกติ
0: เฉพาะนี้เลย
1: เฉพาะสองคน
0: แก้หน้าไงแก้หน้าไงก็คือ
1: แก้เกม
0: ไม่แล้วมันคือมันตลกตรงที่ว่าเฮ้ยคือโทษแรงนะเอาเข้ากลุ่มแล้วสอบอ่ะก็เลยย้ายอ้าว
1: ก็เลยมีคนถามว่าอ้าวแล้วชาวลำสนธิว่าไงเมื่อวานเห็นต้อนรับอย่างดี
0: ต้อนรับอย่างดีอุ้ยเขาโพสต์แบบยินดีต้อนรับมากเลยคือมันเกิดอะไรกันขึ้นไงเอ้ยแบบมันเปลี่ยนได้แบบขนาดนี้เลยเหรอ
1: ก็เหมือนบางครั้งเนี่ยนายกก็อาจจะฟังผู้ว่า
0: ซึ่งมันไม่ได้ไง
1: จริงต้อง
0: สอบก็มีบทเรียนมาแล้วอย่างที่เล็กบอกอะมีบทเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตแล้วครั้งนี้คือมันไม่ควรจะเกิดแล้วแล้วคุณด่าเขาแรงมากว่าไปไอ้ครั้งนั้นยังไม่เท่าไหร่เนาะยังไม่แรงมากนะอันนี้คือแรงมากเลยนะถือว่าร้ายแรงมากเลยอะกับการด่าคนคนหนึ่งอะเหมือนแบบถ้าเป็นเราเป็นคนนั้นอะแล้วดันเจอในอำเภอคนเนี้ยที่แบบไม่ตอบโต้เลยอะคือดีสุดอะ เป็นพระเอกมากอะแล้วคิดดูดิอะไรจะเกิดขึ้น
1: เขารู้จักเล่นนะในอำเภอ
0: คือแบบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตายอะตายอย่างเดียวอะคือคนที่นั่นอะคือตายอะเจอแบบเนี้ย
1: แต่ในอำเภอก็โดนตอบโต้ว่าอะไรนะชอบทำคอนเทนต์พี่เข้าไปดูในโซเชียลเขามาเฮ้ยแต่ถ้าพูดเอาเราไม่เอาเรื่องอื่นนะเราว่าเขาเก่งเรื่องการสื่อสารมากเลยนะเขารู้มุมกล้องเขาแบบช้อนอะกล้องช้อนทางนี้มาทางนี้แบบไอ้เรื่องคอนเทนต์อันนี้น่าจะเป็นที่เรื่องลือแหละแต่ทำคอนเทนต์ด้วย
0: ปกตินะ
1: ใช่
0: แต่มันเป็นปกติสำหรับคนทำงานในยุคนี้ที่ต้องใช้คอนเทนต์เนี่ย
1: คือเขาอาจจะทำเด่น
0: แต่ว่าคนในพื้นที
1: ่
0: แต่คนในพื้นที่จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดไงเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาไง
1: ใช่เราก็ดูแต่ในโซเชียล
0: แต่เรามองเนี่ยภาพรวมณขณะนี้นายรัฐมนตรีเนี่ยเสียหายมากเพราะนั้นอย่าได้ทำแบบนี้อีกการไปกล่าวว่าร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้วไม่ได้ด่าธรรมดาด่าแรงมากเนี่ย
1: คืออาจควรจะพูดเป็นการภายในใช่ไหมคือไม่ควรจะมีไลฟ์สดหรือว่าไม่มีควรจะมีถ่ายทอดด้วย

0: คุยปรึกษากันเป็นการภายในของมหาดไทยอะไร
1: ไม่แล้วพอมีการสลับแบบเนี้ยอ่ะจากที่ไม่ได้ย้ายเข้ากลุ่มแล้วแล้วก็ไม่โดนสอบแล้วคือเปลี่ยนคำสั่งได้แบบในไม่ถึง24ชั่วโมงเลยมั้งแล้วอยู่ดีย้ายไปเป็นนายอำเภอเนี่ยอยู่ที่ลำสนธิเนี่ยปรากฏว่าคือนายกนี่กลับคำได้แบบคือพอผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยอ้าวคือโบยไปเลยบอกว่านู่นไปถามปลัดมหาไทยน
0: ู่นใช่
1: ไปถามคือจะมาถามผมไปถามเขาสิน
0: ายกเขาบอกว่าจะมีคำสั่งย้ายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมที่บอกว่ามี
1: คำสั่งย้ายคำสั่งย้ายคำสั่งย้ายคนนั้นนะบอกเลยว่าคือจะย้ายเข้ากลุ่มใช่ป่ะล่ะที่พอดีกรมการปกครองอ
0: ่
1: ะ
0: นั้นย้ายช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและอันนี้ก็คือเป็นโผมหาไทย
1: บอกว่าอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือให้เหตุผลว่าอันนี้แหละเป็นการย้ายสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: เออใช่
1: ก็เลยแทนที่จะแบบเอาเข้ากลุ่มก็เลยไปอยู่ที่ลำสนธิแทนซึ่งมันสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงคืองงมากอ่ะแล้วคือนายกก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ให้เหตุผลเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงอย่างที่บอกอ่ะคือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยท่านให้เหตุผลอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยกรณีเนี้ยอย่างที่ผู้ว่าทำหนังสือมาเนี่ยนะคือไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนี่
0: ออกตัว
1: มันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือโดยฉับพลันทันใดในเรื่องของการตรวจสอบผมก็เลยให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ไม่ให้ตำแหน่งคืนปลัดมหาดไทยเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังเนี่ยบอกว่าคนนี้เขาอยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วแล้วความจริงเนี่ยเขาต้องถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเขาอยู่เกินแล้วในเมื่อผู้ว่าบอกขอย้ายบุคลากรก็ย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งแล้วกันสลับตำแหน่งกันไปก็ไม่ได้มีความเสียหายคือยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปละไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วคือนายกก็เหมือนจบตัดง่ายจบตัดง่ายๆเลยก็เนี่ยอ่ะก็ย้ายไปละเออมันง่ายดีเนาะเนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยงานเนี้ยก็อย่างที่บอกว่านายกอะเสียหายคือเสียหายเพราะอะไรคนมันเริ่มขุดไงคนมันเริ่มขุด
0: ว่าเรื่องความสัมพันธ์เหรอ
1: นอกเหนือจากความสัมพันธ์คือมีคนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาว่าเฮ้ยคุณกำลังอาศัยช่วงชลมุนน้ำท่วมเนี่ยในพื้นที่บ้านสร้างอ่ะมาเป็นเหตุในการย้ายหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมีการมองว่ามันน่าจะมาจากเรื่องที่ในอำเภอเนี่ยไปมีปัญหากับผู้บริหารในจังหวัดหรือว่าผู้นำท้องถิ่นโดยมีกระแสข่าวออกมาว่าทางในอำเภอคนนี้จุดยืนเนี่ยไม่ตรงกันกับผู้บริหารในจังหวัดหรือว่าผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะการประกาศเฝ้าระวังและแก้ปัญหาเรื่องการทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ไม่ยอมรับกับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่มันกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนคืองานนี้คือเหมือนในอำเภอเนี่ยไปสวนทางกับผู้มีอำนาจในจังหวัดบางคนเนี่ยที่ต้องการเปิดทางให้กลุ่มทุนเนี่ยมาลงทุนก่อสร้างโรงงานขยะในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างทีนี้พอคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยที่เป็นในอำเภอในพื้นที่กระโดดขวางทำตัวเป็นเหมือนต่อเงี้ยคือโครงการเนี่ยมันก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เลยเป็นปัญหาไงและในขณะเดียวกันเนี่ยทางตัวของอดีตผู้ว่าวีรพันธ์เองเนี่ยก็โดนขุดกับพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยโดยท่านผู้ว่าคนนี้เคยตกเป็นข่าวดังว่าเคยไปลงนามแต่งตั้งนักธุรกิจชาวจีนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยเมื่อวันที่21เมษายนปี2568แล้วก็ในคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยระบุว่าเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่างๆที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการขับเคลื่อนงานของจังหวัดปราจีนบุรีและช่วงที่มีการแต่งตั้งเนี่ยนะประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่กำลังปราบพวกจีนเทาอยู่พอดีไง มันก็เลยทำให้การแต่งตั้งครั้งนั้นเนี่ยนะถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบโหมากเลยว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะก่อนที่ต่อมาเนี่ยทางด้านตัวคุณวีรพันธ์เนี่ยอดีตผู้ว่าคนนี้ที่สั่งย้ายเนี่ยก็ต้านแรงไม่ไหวไงต้านกระแสไม่ไหวพอวันที่29กันยาค่ะตั้งวันที่21เมษาเนี
0: ่
1: ยแล้วเรื่องมันมาเปิดออกมาเนี่ย29กันยาก็เลยลงนามในคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรียกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเนี้ยโดยระบุเหตุผลว่าพบว่ามีความไม่เหมาะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได
0: ้
1: ก็เลยยกเลิกกันไปแต่ยังไม่เท่านั้นคือทีเนี้ยไปย้อนดูประวัติค่ะประวัติของท่านผู้ว่าท่านเนี้ยก็พบว่าได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย2ครั้งครั้งแรกเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากมติครม.วันที่16พฤศจิกายนปี67สมัยของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ทีเนี้ยพอคุณอนุทินเนี่ยออกจากเนี่ยรัฐบาลเนี่ยของคุณนุ่งอิง
0: อ
1: ่ะแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยเข้ามาคุณภูมิธรรมก็ย้ายผู้ว่าคนเนี้ย
0: ไปไหน
1: ก็ย้ายเข้าไปเป็นผู้ตรวจย้ายไปเป็นผู้

0: รวจใช่ไหมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยใช่แต่ทีเนี้ยพอคุณอนุทินกลับมาปุ๊บย้ายกลับค่ะเนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วมะย้ายกลับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่เดิมเลยให้คุณวีรพันธ์เพราะนั้นเนี่ยอยู่จนกระทั่งเกษียณอายุราชการนั่นแสดงถึงความสัมพันธ์อ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์ที่แบบ
1: น่าจะรู้จักกัน
0: ไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเขาไปตามสัมภาษณ์เนี่ยคุณวีรพันธ์เนี่ยเรื่องการย้ายในอำเภอบ้านสร้างใส่เสื้อทีมบุรีรัมย์ค่ะแล้วทุกคนเนี่ยดูสัมภาษณ์เนี่ยในพวกดันดาชามเด็ดอ่ะพวกโซเชียลเขาเขียนเลยบอกอุ้ยเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ฟังคำสัมภาษณ์หรอกเสื้อ
1: ผู้ว่าทุกคนเขามีกันหมดนะ
0: ไม่แต่แบบนี้คือแบบคือมัน
1: จงใจแล้วไงมันใส่ได
0: ้มันจงใจไงคือมันจงใจให้เห็นถึงความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไงว่ามันคืออะไรเนี่ยเพราะนั้นไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันก็เลยถูกโยงว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าแถมนายกพูดจาแบบนั้นด้วยไงทีนี้มันเริ่มโยงแล้วไง
1: พี่แต่มันก็น่าสังเกตนะแสดงว่าในอำเภอท่านพวกเนี้ยคืออาจถ้าเรื่องผลงานก็ส่วนหนึ่งแสดงว่าแกก็ต้องแข็งอ่ะแข็งในแง่ว่าแบ็คอัพต้องดีอ่ะ
0: ก็โชคดีที่กระแสไงชาวบ้าน
1: ไม่แต่หมายถึงว่าที่ผ่านมาไงอาถามว่าแกอยู่มา5ปีอ่ะระดับเนี้ยประหลัดอ่ะทำไมจะย้ายอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆนะผู้ว่ายังโยนย้ายกันชุลมุนเลยจริงย้ายในอำเภออ่ะมันต้องง่ายกว่าแต่ทำไมย้ายไม่ได้
0: เผอิญอ่ะมันจะลืมไหมมั้งเพราะอยู่ในอำเภอไงระดับในอำเภอมันไม่ระดับที่แบบน่าสนใจส่วนใหญ่คนเขาดูอาถามในเหอในอำเภอมีคือคนไม่ค่อยดูหรอกเวลาย้ายมันก็ดูแต่ผู้ว่า
1: ใช่แต่ถ้าแต่จริงๆอ่ะสมมติผู้ว่าเขามีความขัดแย้งอ่ะจริงก็ควรจะเสนอย้ายต้องนานแล้วนะแต่มาอ้างเหตุไอ้เรื่องน้ำท่วมใช่ไหม
0: ไม่พอดีก็บอกช่วงนี้มันช่วงชุลมุนไงคือเนี่ยแสดงว่าความขัดแย้งมันต้องรุนแรงมากไง
1: ใช่
0: ถึงขนาดที่ว่าฉันทำคำสั่งวันสุดท้ายของวันเกษียณอายุราชการของฉัน
1: ใช่ไงแต่ก็เลยมานั่งคิดว่าแปลกว่าเอ้ยถ้าเราเป็นผู้ว่าคนนี้นะเราบอกว่าอ่ะสมมติเราขัดแย้งอ่ะจะต้องย้ายมันให้ได้สมมติอ่ะเราก็ต้องพยายามมาตลอดแล้วถ้าสนิทกับนายกอ่ะมันก็ต้องย้ายได้มานานแล้วใช่ไหมแต่มันก็เลยมานั่งคิดว่าผู้ว่าท่านเนี้ย
0: ก็บอกแล้วว่ามันยังไม่มีเหตุผลไง
1: นั่น
0: คราวนี้มันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลตรงที่บ้านสร้างอ่ะน้ำท่วมหนักอ
1: ่
0: ะ
1: มัน
0: พอจะมีเหตุผลที่จะอธิบายได้ในการโยกย้ายแต่ว่าที่ผ่านมาคงพยายามตลอดแหละแต่ว่า
1: แต่ไม่คือโดยวาระอยู่3ปีมันก็ย้ายได้แล้วไงก็แสดงว่าผู้ว่าต้องสายแข็งเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปโยงอีกไงว่าเกี่ยวข้องกับประหลัดเก่งไหมใช่ไหม
0: ไม่แต่ว่ากรณีเนี้ยไม่คือกรณีเนี้ยผู้ว่าปาจีนเนี่ยคอยดูนะคืออ่ะถ้าเราย้อนไปเนี่ยกับการตั้งที่ปรึกษาชาวจีนเนี่ยถามว่าเหมาะสมไหม
1: โอ้ยตอนนั้นโดนด่าเละจนเราลืมไปแล้วอ่ะพี
0: ่แล้วตอนนั้นน่ะทำไมท่านนายกไม่ตั้งคณะกรรมการสอบอ่ะถามเลยเหอะ
1: ก็แกย้ายเขาเรียกว่าอะไรนะแกย้ายคำสั่งแหละเขาเรียกว่าอะไรนะแกแก้คำสั่งวันรุ่งขึ้นเลยป่ะหรือว่าช้ากว่านั้นไม่รู้
0: ไม่คือแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่สอบคือเรื่องถามว่ามันเหมาะสมไหมไง
1: มันก็มีลักลั่นอยู่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน เนี่ยก็พอช่วงนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางตัวของท่านผู้ว่าเนี่ยนะไปไหว้ขอโทษท่านนายกเอาพวงมาลัยไปพวงนึงแล้วก็ไหว้ขอโทษหลังจากที่เกิดกรณีขึ้นจบไหว้ขอโทษจบคือต่อไปนี้แสดงว่าคณะราชการ
1: ก็คือประหลัดผัดไทย
0: ไหว้ย่อไหว้ย่อเนี่ยคือต่อไปนี้หมายความว่าคือพอไหว้ย่อทุกอย่างจบเหรออะไรเงี้ยคือไหว้ขอโทษเอาพวงมาลัยไปพวงหนึ่งคือจบเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นปัญหาไงที่นายกจะต้องแก้
1: ใช่ๆ
0: คือให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่พี่แต่คิดว่
0: าเพราะมันร้ายแรงมาก
1: แต่คิดว่าในอำเภอท่านเนี้ยท่านต้องไม่ธรรมดาแหละพี่ในที่สุดเห็นไหมยังย้ายได้ย้ายไปลำสนธิยังเป็นในอำเภอ
0: ก็นี่ไงโซเชียลเนี่ยเห็นไหม
1: พลังโซเชียลมีผล
0: แล้วชาวบ้านเองด้วยคืออย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านจะต้องผูกจิตผูกใจกับแกด้วยแหละ
1: ใช่แล้วข้อดีของการทำโซเชียลคืออย่างน้อยก็มีหลักฐานให้เห็นอะลงพื้นที่ใครจะด่าทำจะทำอะไรนะจะทำคอนเทนต์อะไรแต่ทำงานอะแต่อะไรนะที่มันมีการโจมตีกันที่พลพีบอกอ่ะบอกว่าเหมือนทำคอนเทนต์เสร็จแล้วก็กลับนี่เราก็บาลานซ์นะว่าเอ้ยทำคอนเทนต์เสร็จแล้วกลับหรือเปล่าแต่ถ้าเราให้ความเป็นธรรมในอำเภอก็คือทำคอนเทนต์เนี่ยทำงานด้วยอ่ะใช่ไหม
0: แต่เนี้ยมันปกติแล้วเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะลงพื้นที่ก็จะเป็นในระดับเนี่ยคือในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลองต้องถามว่ารองผู้ว่ากับผู้ว่าเคยลงไปสัมผัสกับคนในพื้นที่หรือเปล่า
1: ส่วนใหญ่ระดับ
0: นั้นความสัมพันธ์มันจะไม่มีไงเพราะนั้นเนี่ยเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นหน้าในอำเภอมากกว่าหน้ารองผู้ว่ากับผู้ว่าเนี่ยก็ลองคิดดูก็แล้วกัน ราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอ่ะที่เขาจะออกมาปกป้องอ่ะ
1: ก็พี่คิดดูเด็กขนาดเขายังจดจำเลยในจังหวัดมีกี่อำเภอพอในอำเภอไม่ได้ไปงานเกษียณผู้ว่าเขาก็จำเลย
0: แล้วเรื่องนี้ดูจะไม่จบกันง่ายๆนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี่แกนอนดึกมากเลยโพสสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรักอันนี้คือคุณเศรษฐวุฒินะในอำเภอซึ่งตอนนี้ไม่เป็นอยู่ที่ลำสุทธิแล้วเนี่ยสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรักและผมก็รักพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ของอำเภอบ้านสร้างทั้ง88หมู่บ้านทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจดีแล้วก็ติดวงเล็บไว้ด้วยนะลองถามส่วนลึกๆในจิตใจท่านดูวงเล็บปิดขอให้พวกเราช่วยกันทำรงเสาหลักนี้เอาไว้ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีค่าในสายตาประชาชนสืบไปอย่าให้เสาหลักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงก่อร่างสร้างขึ้นมาต้องเสื่อมถอยในยุคของพวกเราเลยหากท่านยังร่วมมือกันทำร้ายผมอีกผมขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับทางนี้ก็เพื่อปกป้องสถาบันหลักนี้ไว้ซึ่งเป็นของคนไทยทุกคน
1: เออ59เดี๋ยวมาต่อเพราะว่าอะไรป่ะคือนี่ไงห้วงที่ผ่านมามันมีข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านไปโจมตีท่านในอำเภอ
0: เนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันต่อ
1: เด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้ามาต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: นี้เวลา 9:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลห่วงใยสิทธิผู้สูงอายุสั่งพม.ทั่วประเทศตรวจเข้มศูนย์ดูแลเร่งประเมินสุขภาพกายใจวางแผนช่วยเหลือ104รายที่ศูนย์กาญจนบุรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมัครใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของประชาชนโดยกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและได้รับการเคารพสิทธิ์ส่วนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้มีผู้ใช้บริการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นรวม104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกรมสุขภาพจิตจัดทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสุขภาพกายใจก่อนพิจารณาแนวทางดูแลตามความจำเป็นของแต่ละรายในขณะที่ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดูแลดังกล่าวแล้ว25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนผู้ใช้บริการอีก79รายซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลโดยกระทรวงพม.เตรียมดำเนินการเร่งด่วน3แนวทางได้แก่ดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับโดยประสานส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างต่อเนื่องประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถกลับไปพักอาศัยได้พร้อมติดตามผลการช่วยเหลือเพื่อให้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้พม.เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงวัยรัฐบาลเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบบนเวที IMF นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและไอ้นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนางสาวลลิดากล่าวว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้ระบบ G Wallet บนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเตรกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเด็กหญิงชาวเมียนมาลงเล่นน้ำในคลอง8ลำลูกกาก่อนจมน้ำเสียชีวิตพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
3: จ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่มใสและชุดนักประดาน้ำได้รับแจ้งเหตุเด็กหญิงจมน้ำสูญหายภายในคลอง8บริเวณใกล้กับสถานีอนามัยทรัพย์บุญชูหมู่6ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบและเร่งให้ความช่วยเหลือจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มเด็กหญิงจำนวน4คนเป็นชาวไทย2คนและชาวเมียนมา2คนได้ชักชวนกันมาลงเล่นน้ำและพายเรือภายในคลองดังกล่าวโดยเด็กหญิงชาวเมียนมา2พี่น้องใช้แผ่นโฟมเก่าเกาะพยุงตัวเพื่อเล่นน้ำแต่แผ่นโฟมเกิดแตกหักออกจากกันขณะอยู่กลางคลองส่งผลให้เด็กหญิงวัย7ขวบจมน้ำสูญหายไปทันทีทางเจ้าหน้าที่ชุดนักประดาน้ำจากมูลนิธิร่มใสได้เร่งงมค้นหาใต้น้ำโดยใช้เวลาเพียงไม่นานก็พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือเด็กหญิงยุวดีอายุ7ขวบสัญชาติเมียนมาท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของผู้เป็นแม่และครอบครัวจากการสอบถามเด็กหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตนและเพื่อนๆรวม4คนได้ชวนกันมาเล่นน้ำและพายเรือในคลองโดยผู้เสียชีวิตและเด็กหญิงยุวภาอายุ9ขวบซึ่งเป็นพี่สาวได้ใช้แผ่นโฟมเก่าเกาะพยุงตัวลอยคออยู่ด้วยกันกระทั่งจู่ๆแผ่นโฟมเกิดหักกลางน้ำทำให้ทั้ง2พี่น้องกำลังจะจมตนจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยสามารถคว้ามือพี่สาวและดึงขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จแต่ไม่สามารถช่วยเหลือน้องสาวไว้ได้ทันพิมรพัฒน์เทียนลุงเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: แผ่นดินไหว 7.7 ที่ปานามาบ้านเรือนพังเสียหายเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ 7.7 ทางตอนใต้ของประเทศปานามาส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนต้องอพยพลงมาบนถนนขณะเดียวกันเกิด after shock ตามมามากกว่า40ครั้งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOTAcademyกว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยา

0: ใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM
1: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: กลับมาชั่วโมงที่2:08 นนะอ่านทักทายคุณผู้ฟังอ่านแล้วก็อ่านคอมเมนต์ทาง Facebook Live หน่อยนะฮะคุณปริยาบอกว่าเขาย้ายไปโรงเรียนนักปกครองไม่ได้ย้ายไปอำเภออื่นต้องย้ายออกนอกพื้นที่เพื่อสอบสวนคืออะไรอ๋อหมายถึงแสดงความคิดเห็นคุณสมนึกบอกนายกก็แถไปเรื่อยหมายถึงว่าแก้ตัวแก้เกมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจงรักภักดีบอกว่าในอำเภอ4ปีก็ย้ายได้แล้วคุณชวการพวกเดียวกันตั้งปลัดอายุน้อยที่เหลืออายุราชการก็ต้องปล่อยจอยแล้วครับอ๋อคือสมัยนี้เขาตั้งคนอายุอะไรนะหรืออายุราชการเยอะไอ้มาเป็นอยู่ในตำแหน่งคนที่เกษียณก่อนก็แบบอะไรอ่ะไม่ก็ต้องทำใจอะไรประมาณนี้นะคุณจงล็อกบอกว่าในอำเภอได้บันทึกการทำงานไว้เป็นหลักฐานแล้วสงสัยรู้ตัวว่าจะมีภัยแต่เข้าไปดูในโซเชียลของในอำเภอนี่เพลินเหมือนกันนะลงพื้นที่คือถ้าดูในโซเชียลแกลงพื้นที่ตลอดแล้วก็สื่อสารได้ดีอ่ะเอาเป็นว่าเป็นคนสื่อสารผ่านโซเชียลได้ดีอยู่
3: มาต่อ
2: ผู้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
3: ไม่คือเรื่องของปัญหาจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยที่ตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเปิดดูใน AI เนี่ยคือจะเห็นเลยนะก็บอกว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของทุนจีนเรื่องของจีนเทาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของปัญหากากอุตสาหกรรมและมลพิษคือได้มีการร้องเรียนเนี่ยแล้วก็ตรวจพบปัญหาเรื่องของการลักลอบทิ้งกากพิษอุตสาหกรรมโรงงานรีไซเคิลแล้วก็สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทีเนี้ยมันก็เกิดไอ้เรื่องของความขัดแย้งประเด็นนี้แหละในพื้นที่เนี่ยเรื่องของการจัดการไอ้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมแล้วก็ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มันปนเปื้อนสารเคมีเนี่ยจนเกิดการตั้งคำถามจากสังคมว่ามันเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนในพื้นที่หรือเปล่าและเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวออกมาบอกว่ามันมีเสียงสะท้อนความกังวลจากประชาชนในพื้นที่ค่ะว่าไอ้การผลักดันน่ะปราจีนบุรีให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ EEC ก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยมันจะนำมาซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมไงแล้วก็ปัญหามลพิษเรื่องของผลกระทบต่อดินน้ำและอากาศเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งทางด้านตัวในอำเภอเองเขาก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของทางผู้ราชการจังหวัดไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าและขณะเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่มันจะสะท้อนภาพให้เราเนี่ยมองเห็นอย่างชัดเจนก็คืออย่าลืมว่าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยส.ส.เนี่ยในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดนายกอบจ.ในพื้นที่เนี่ยระดับล่างคือพรรคภูมิใจไทยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะออกในแนวไหน
2: ก็ส่วนใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็นั่นแหละ
3: เพราะนั่นแหละเธอเองอ่ะก็ไม่แปลกหรอกก็ลำบากถ้าเกิดว่าคุณไปทำตัวอะไรที่มันน่ะก็ทำให้เกิดปัญหาตามมานี่มีอาจารย์วัดติงสมิธค่
2: ะ
3: นี่นอกเหนือจะเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสเนี่ยนะแกยังเป็นนักวิชาการเนี่ยแกโพสต์ไว้ถึงบทสรุปในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละโดยบอกว่าเป็นบทสรุปกรณีศึกษาได้ว่ากรณีนี้ถือเป็นบทเรียนคลาสสิกของระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินไทยคือ 1. พ่ายแพ้ในเกมอำนาจแต่ชนะใจประชาชนคือในอำเภอบ้านซ่านเนี่ยอาจจะถูกย้ายทางบริหารแต่ว่าวิธีการรับมือเนี่ยเป็นการรับมือแบบสง่างามถ่อมตนและเอาความจริงเนี่ยเข้าสู้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับชัยชนะในสายตาของสาธารณชนกับ2บทเรียนฝ่ายการเมืองว่าการใช้อารมณ์ตัดสินข้อมูลที่ไม่รอบคอบเพื่อแสดงภาวะผู้นำเนี่ยหรือว่าเบี่ยงแรงประทะในภาวะวิกฤตคือถ้าหากว่าขาดการตรวจสอบความถูกต้องและละเมิดธรรมาภิบาลเนี่ยมันย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงเมื่อความจริงเนี่ยปรากฏ

0: และในขณะเดียวกันอีกข้อนึงก็คือเรื่องของบรรทัดฐานของระบบราชการการทำหนังสือเสนอย้ายข้าราชการระดับบริหารในวันสุดท้ายเนี่ยก่อนเกษียณโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานแนบเนี่ย
1: มันไม่มีผลการสอบสวนด้วย
0: มันควรถูกตั้งคำถามและป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้มันกลายเป็นแบบอย่างและมันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในอนาคตด้วยเนี่ยท่านวัดติ่งสมิธก็ออกมาติติงกันเอาไว
1: ้คือจริงๆเห็นวันก่อนใครนะบอกว่าสามารถฟ้องได้ใช่ไหมถ้าสมมติอย่างเงี้ยหมายถึงว่าฟ้องนายกอะไรเงี้ยใช่ไหมใครพูดว่าคุณนิพิษมั้งเขาก็เลยต้องมีการก็เลยต้องมีการแบบรีบแก้เกมพอสมควรแต่จังหวะแหละมันก็มีการย้ายเรื่องในอำเภอด้วย
0: อ่ะเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นประเด็นแรงอ่ะทางด้านการเมืองพลาดอย่างแรงและหนักมาก
1: ใช่แล้วตอนนี้มันก็เลยไปลามไงเราจะเห็นลามอันนึงก็คือเหมือนแค้นเก่ากับปลัดเก่งใช่ไหมคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอ่ะอุ้ยคลิปเก่าซึ่งเราก็เคยเห็นกันสมัยนู้นแล้วก็มาว่อนอีกทีถึงขั้นที่โฆษกรัฐบาลเอามาเปิดเองมันก็เป็นการสะท้อนแหละว่าแล้วอยู่ดีๆโฆษกรัฐบาลคงไม่เอามาเปิด
0: ก็ปลัดเก่งไปด่าเขาไง
1: ใช่
0: เขาก็เลยมาตอบโต้กลับ
1: ก็นั่นแหละก็เหมือนปลัดเก่งออกมาช่วยท่านนายอำเภอบ้านสร้างไงมันก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะถ้า5ปีที่แล้วเนี่ยตั้งไว้ในยุคปลัดเก่งหรือเปล่านะแต่เราต้องไปไล่ดูอีกทีนะว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
0: แต่รับรองเรื่องนี้มาจากนี่แหละในพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวคอยดู
0: ต่อปีนี้พื้นที่ไหนนะที่เป็นพื้นที่ของพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยโอ้โหข้าราชการเนี่ยต้อง
1: นะลำบากเขาก็ต้องมีเสื้อทุกคน
0: เสื้อบุรีรัมย์ลำบาก
1: ต้องไปหาสักตัวแล้วนะ
0: เนี่ยคืออย่าทำ
1: ให
0: ้ไม่แล้วคือไอ้ข่าวแบบนี้แล้วความเคลื่อนไหวแบบนี้คืออย่าได้ทำให้มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่เป็นแรงเหวี่ยงเนี่ยไปที่รัฐบาลแล้วก็ไม่ได้เป็นแรงเหวี่ยงดีด้วยนะมันเป็นแรงเหวี่ยงลบอะ
1: ใช่แล้วบางทีมันเกิดการผิดพลาดได้เนอะมันถ้าแบบในเรื่องข้อกฎหมายอะเขาฟ้องอะไรยังไงได้ก็ต้องระวังบางทีมันจะมาสะดุดกับไอ้เรื่องที่มันปัจจุบันทันด่วนคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาถึงบอกไงบอกว่าดวงนายกอะบอกให้ว่าดวงไม่ดีช่วงเนี้ยที่หมอดู
1: เ
0: ข
1: าบอกว่า
0: ห
1: ลังวันเกิด
0: เขาห้ามพูดเรียกว่าบอกนายกอะจะดวงไม่ดีแล้วห้ามพูดเลยนะยาวไปจนพฤศจิกาว่าไปคือมาพูดในรายการแล้วนะรอบหนึ่งแต่ก็ยังว่านะนายกอะพูดทุกเรื่องอะวันนึงไม่รู้กี่เรื่องถึงบอกว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถพูดแทนนายกได้เลยนอกจากนายกพูดอธิบายซะทุกเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถึงมีโฆษกนายกก็พูดเยอะเหมือนเดิม
0: อ่ะมาต่อที่อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาสำคัญนะในคดีทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นโอ้โหมันเป็นอะไรที่กระตุกอารมณ์คนมากเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นสามผู้ต้องหานี้นะครับประกอบไปด้วยในวินธนพัชระโพคินกับน้องสาวคือนางสาวสัตพรพัฒนพัชระโพคินกับอีกคนหนึ่งก็คือจ่าพิชิตซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหคือเป็นผู้ต้องหารายสำคัญเลยนะทั้ง3คนนี้แล้วอยู่ดีๆได้รับการปล่อยตัวให้ผลว่าเป็นเพราะว่าถูกฝากขังเนี่ยครบกำหนดละ3ผลัดรวม84วันเนี่ยซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา87เนื่องจากว่าทางปปช.เนี่ยยังสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดเนี่ยไม่ทันตามกรอบเวลานั่นเองซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเงื่อนงำที่ทำให้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยคุณต้องการจะปล่อยผีหรือว่
1: า
0: ปล่อยหนี คือต้องการปล่อยผีหรือว่าปล่อยหนีผู้ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางปปช.เองเขาก็ชี้แจงนะปปช.เนี่ยเขาก็ชี้แจงเอาไว้เนี่ยบอกว่าเขาอะได้รับสำนวนต่อจากทางด้านตำรวจปปป.เนี่ยมาช้าคือมีเวลาทำสำนวนจำกัดแค่เพียง3ผลัดก็ยืนยันว่าไม่ได้ดึงเรื่องนะหรือว่าปล่อยให้คดีเนี่ยมันล้
1: ม
0: แล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องล็อตใหญ่อีกกว่า 6,000 รายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าเนี่ยนะ
1: คือปล่อยตัวเนี่ยคือปล่อยจากเรือนจำใช่ไหม
0: ใช่คือปล่อยเป็นอิสระอะ
1: แต่คดียังอยู
0: ่
1: แต่แค่ว่าหมดสิทธิ์ในการอำนาจการต่อการฝากขัง
0: มันจะสามารถให้หนีหายได้ไง
1: ก็คือเมื่อออกจากเรือนจำแล้วก็อาจจะหนีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดู
0: ก็เนี่ยคือคนก็โอ้โหคือมันทีอย่างเงี้ยเคสแบบเนี้ยมันเป็นเคสไร้แรงอ่ะมันไม่ได้เป็นเคสปกติอ่ะแล้วหลายคนเขาก็มองว่าไอ้คดีเนี้ยที่คุณจับมาได้มันก็ปลาซิวปลาส้อยแล้วนะคือปลาซิวปลาส้อยในแง่ของการทุจริตที่เกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะเพราะไอ้การทุจริตใหญ่ขนาดเนี้ยคือทุกคนเขาก็มองเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนระดับเนี้ยจะทำมันต้องระดับใหญ่มากเพราะอย่างอาจารย์วิชามหาคุณยังพูดเลยนะว่า

0: ือเท่าที่เป็นเคยเป็นปปช.มาไม่เคยมีคดีไหนใหญ่เท่าครั้งนี้มาก่
1: อ
0: นเพราะนั้นเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ที่ไม่ได้ระดับใหญ่แล้วจะมาทำเนี่ยคือมันต้องระดับใหญ่มาก
1: อ
0: ะแล้วนี่คุณปล่อยให้คนอะระดับเหมือนตัวขับเคลื่อนตัวจักรที่สำคัญอะให้ออกมาลอยนวลอยู่นอกเรือนจำไงนี่เดี๋ยวว่ากันว่าอะไรนะคนชื่ออะไรนะคุณวินใช่ไหมเออเนี่ยคุณว
1: ินแกก่อนอันนี้ก็อะไรนะที่ปรึกษาแล้วมนตรีเหรอหรืออะไรนะ
0: เดี๋ยวจะออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษ next new
1: อ๋อเหรอคุณวินเนี่ยเหรอ
0: เดี๋ยววันสองวันเนี่ย
1: โอ้ก็แสดง
0: next week ก็ได้ข่าวมาก่อนเรื่องของการถูกปล่อยตัว
1: อ๋อ
0: เ
1: ออก็แสดงว่าเขาก็สู้ดิ
0: ใช่คือไม่งั้นเขาโดนคนเดียวไง
1: ใช่
0: เนี่ยก็รอดูเนี่ยเนี่ยก็ทางด้านปปช.นะทางด้านปปช.เองเนี่ยเขาก็ชี้แจงใช่ป่ะเขาก็ชี้แจงบอกว่าไอ้การปล่อยตัวครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าผู้ต้องหาเนี่ยพ้นข้อกล่าวหานะหรือว่าคดียกเลิกนะกระบวนการไต่สวนของปปช.เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนายกเองเนี่ยเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ใช่ป่ะออกมายืนยันว่าไม่เชื่อนะว่าปปช.เนี่ยจะช่วยเหลือผู้ต้องหาคือรัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่แล้วในการจับกุมก็พร้อมจะชี้แจงในสภาถ้าว่าฝ่ายค้านมีการหยิบเรื่องเนี้ยไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: โอ้อภิปรายแน่นอนเรื่องพวกเนี้ย
0: และทีนี้สังคมอ่ะคือแน่นอนนะให้ความสนใจอยู่แล้วประเด็นเนี้ยที่อยู่ดีๆโอ้โหอยู่ดีๆถูกปล่อยตัวมาเฉยเลยอ่ะแล้วก็เขาก็ตั้งคำถามด้วยถึงความล่าช้าของหน่วยงานรัฐอ่ะเนื่องจากว่าคดีนี้คือมันเป็นขบวนการทุจริตขนาดใหญ่มูลค่าความเสียหายเนี่ย 4,500 ล้านเพราะฉะนั้นนะปปช.เนี่ยถูกจับตามองอยู่แล้วก็รู้กันอยู่ว่าปปช.เองเนี่ย อย่าลืมนะว่าปปช.เนี่ยดูคดีนี้เขาตั้งเป็นคดีพิเศษเลยนะจำได้ว่าเคยถามกับอาจารย์วิชาว่าคดีพิเศษเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือเขาจะตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาทำงานร่วมกันกับประธานปปช.เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะดูคดีนี้เองเลยแล้วก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยมีตำรวจมีอะไรเนี่ยพวกเนี้ยที่ดูมาร่วมดูคดีด้วยและคดีเนี้ยมันจะเป็นคดีที่สรุปสำนวนเนี่ยได้เร็วคือจะเร็วที่สุดกว่าไอ้ปกติที่เคยมีมาเป็นปี2ปี3ปีปปช.ทำคดีทีแต่เนี้ยมันจะเร็วเพราะด้วยความที่มันเป็นคดีใหญ่และมีความสำคัญมากแต่เนี่ยแค่นี้คุณยังทำไม่ทันเลยอ่ะมันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วมันก็มีปัญหาอยู่แล้วในแง่ของภาพลักษณ์อ่ะของกระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้คุณก็เคยสร้างไอ้เคสกรณีของคุณศักดิ์สยามมาแล้วรอบหนึ่งคือคนก็เริ่มมองแล้วใช่ไหมกรณีนาฬิกายืมเพื่อนดีกันอะไรเงี้ย คือคนมันก็เริ่มมองออกมาแล้วนี่คุณมาเกิดสร้างกรณีนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วมันยิ่งทำให้ทับถมในแง่ของความรู้สึกอ่ะกับบรรดากระบวนการยุติธรรมทั้งหลายแล้วว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นคือคุณจะปล่อยให้เขาลอยนวลหรออะไรอย่างเงี้ยนี่น่าจะทำยังไงอ่ะคือว่าไปมันก็น่าจะมีแบบระยะเวลาที่รู้อยู่แล้วเนาะว่าจะต้องทำให้เสร็จเมื่อไหร่ซึ่งจะสามารถส่งฟ้องได้คุณต้องสรุปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันระยะเวลามันกำหนดเอาไว้
1: นี่เราก็เพิ่งได้รู้เหมือนว่าเพิ่งมีความรู้นะว่าอ่ะถ้าเป็นคดีแบบเนี้ยฝากขังเท่าไหร่นะ7ผัดแล้ว
0: ถ้ามันจะมีแบบ
1: ถ้าฟ้องไม่ทัน
0: แล้วตามกำหนดนะคุณหมาย
1: เ
0: ขาต้องรู้แล้วคุณก็ต้องรู้อยู่ในกรอบระยะเวลาแต่ทำไม
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ช่องมันมีช่องแบบนี้ด้วย
0: เนี่ยแล้วมันจะเป็นปัญหา
1: แต่คดียังอยู่คดียังอยู่แต่ว่าแค่ปล่อยตัวออกมา
0: ไม่แค่ไม่แค่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาหนีอะถ้าเกิดว่าเขาหนีหายไปอะปปช.จะรับผิดชอบไหม
1: เ
0: พราะคุณถือเป็นความผิดพลาดนะและเป็นความผิดพลาดใหญ่ที่คุณต้องรับผิดชอบอะในเมื่อคุณก็รู้กำหนดกรอบเวลาอยู่แล้วอะที่คุณต้องส่งสำนวนสั่งฟ้องอะแล้วคุณทำไม่ได้อะเนี่ยถ้าเกิดหนีกันไปเนี่ยต้องรับผิดชอบตามจับนะ
1: คุณวินอะไรเนี่ยอาจจะไม่หนีหรอกแต่คนอื่นไม่รู้อะเป็นเราเราก็คิดเหมือนกันนะถ้าเป็นเราอยู่ดีไม่อยู่ดีวะ
0: เนี่ยรอดูว่าจะยังไงแต่ว่านี่มันมีอีกกรณีหนึ่งจำได้ไหมว่าแบบเรื่องเนี้ยมีการพาดพิงที่ก็บอกว่าเป็นคนใกล้ชิดนายกอ่ะ
1: นายคุณวินน่ะเหรอ
0: ทองเจือไงทองเจือแล้วมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทองเจือติดต่อน้ำตรีสุภมาศไปให้น้ำตรีสุภมาศเนี่ยติดต่อกับอธิการบดีมสวหน่อยอธิการบดีเพื่อจะคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องสอบอ่ะแล้วทางคุณสุภมาศก็ไลน์ไปหาอธิการบดี
1: แล้วเขาแคปไว้เหรอ
0: เป็นข่าวค่ะใครออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้อ่านรายละเอียดอ่ะแต่ว่าอ่ะเรื่องนี้เนี่ยนะปรากฏว่า เรื่องนี้ทางกรรมธิการชุดของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็พยายามจะเรียกคือนอกเหนือจากนายกแล้วก็พยายามที่จะเรียกคุณทองเจือเนี่ยไปสอบในกรรมธิการปรากฏเขาใช้วิธีทำหนังสือนี่มาดูเนื้อหาที่คุณทองเจือก็อธิบายไว
1: ้
0: ในกรณีนี้เขาอธิบายถึงที่มาของการติดต่อกับทางมสว.เนี่ยบอกว่าเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน68นะทางผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตอนนั้นเนี่ยได้มาขอคำปรึกษาซึ่งก็แปลกเนาะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของสถ.ทำไมต้องมาปรึกษาคุณทองเจือ
1: ก็อาจจะเป็นเพราะ
0: อยู่เขาทำงานใกล้ชิดกับคุณนุทินไงใช่ไหมอยู่กระทรวงมหาดไทยอาจจะเป็นอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ก็มาปรึกษากับคุณทองเจือขอคำปรึกษาแล้วก็ขอให้ช่วยประสานนี่ขอให้คุณทองเจือประสานด้วยนะขอให้ช่วยประสานกับผู้บริหารมสบ.เพื่อแจ้งให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างจัดสอบโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็เป็นสาระสำคัญของสัญญาทางคุณทองเจือเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้จักผู้บริหารมสว.เป็นการส่วนตัวนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องส่งข้อความผ่านไลน์ไปถามคุณสุภมาศซึ่งตอนนั้นคุณสุภมาศเนี่ยเป็นน้ำตรีอว.อยู่ไงว่ารู้จักกับอธิการบดีมสว.ไหมเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องของการจัดสอบคุณสุภมาศก็แจ้งกลับว่าอธิการบดีมสว.เนี่ยทราบเรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับแล้วก็ให้เบอร์แล้วก็ให้ไลน์ของอธิการบดีเนี่ยกับทางคุณทองเจือ นี้หลังจากการติดต่ออธิการบดีมสว.เนี่ยก็แนะนำให้คุณทองเจือเนี่ยติดต่อกับคุณเรืองเดชสิริกิจผู้รับผิดชอบโดยตรงคนนี้ก็รู้สึกจะโดนด้วยในคดีเนี่ยคดีเนี่ย
1: เรืองเดชใครอ่ะไม่รู้จัก
0: ทุจริตนี่เขาบอกเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องเนี้ย
1: อ๋อ
0: เนี่ยโดนคดีนี้ด้วยอ่ะทุจริตสอบเนี่ยคุณน้องเจือก็สนทนากับคุณเรืองเดชเนี่ยผ่านไลน์เพื่อแจ้งว่าได้รับการประสานจากเนี่ยทางพันจ่าเอกสาครคือผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเนี่ยว่าให้ช่วยแจ้งกับมสว.เนี่ยดำเนินการตามสัญญาเรื่องของการตรวจสอบไอ้ข้อสอบที่ศูนย์สอบอ่ะซึ่งมันเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตของกร
1: ม
0: คุณเรืองเดชก็รับอ่ะว่าจะดำเนินการตามสัญญาให้และคุณทองเจือเนี่ยก็ขอให้มสว.เนี่ยจัดสอบให้เป็นไปโดยสุจริตเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการทุจริตจำนวนมากซึ่งคุณเรืองเดชก็รับบอกว่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดคุณทองเจือก็ยืนยันในหนังสือที่ทำถึงทางกรรมธิการเนี่ยบอกว่าการติดต่อกับผู้บริหารมสว.เนี่ยมีเพียงอธิการบดีและคุณเรืองเดชตามที่กล่าวมาเท่านั้นหลังจากนั้นไม่เคยติดต่อไม่เคยพบไม่เคยสนทนาหรือว่ารับส่งเอกสารใดๆอีกเลยแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจสั่งการไม่ได้แทรกแซงกระบวนการสอบโดยเน้นย้ำเลยนะบอกว่าในวันที่ติดต่อกับอธิการบดีแล้วก็คุณเรืองเดชเนี่ยสัญญาจ้างจัดสอบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วและตัวของคุณนองเจือเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือว่าสั่งการใดๆทั้งสิ้นในทุกขั้นตอนเลยของกระบวนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
1: ่
0: นในปี 67-68 เนี่ยและการติดต่อเนี่ยก็เป็นการดำเนินการของคุณทองเจือเองตามที่พันจ่าเอกสาครเนี่ยขอหารือและขอให้ช่วยประสานโดยนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ไม่ได้สั่งการแล้วก็ไม่ได้ทราบด้วยเนื่องจากว่าคุณทองเจือเนี่ยเห็นว่าเป็นเพียงการประสานเท่านั้นเองเพื่อให้คู่สัญญาเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันก็ไม่ใช่การสั่งการหรือแทรกแซงและในฐานะนะที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของนายกเนี่ยคุณทองเจือก็ชี้แจงอีกบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่สั่งการข้าราชการส่วนราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจแต่อย่างใดมีเพียงหน้าที่ประสานงานหรือแจ้งข้อมูลตามนโยบายของรัฐมนตรีมหาดไทยและนายกให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเมื่อได้รับการสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินงานและตัดสินใจเท่านั้นซึ่งอันนี้ว่าไปนะคุณทองเจอก็ไม่ต้องอธิบายหรอกเพราะมันลำบากเพราะใครก็รู้ว่าคุณน้องเจอสนิทกับท่านนายกมากขนาดไหนสนิทกับคุณเนวินมากขนาดไหนไงเพราะนั้นมาพอสายสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยคนก็เลยมองไง
1: แต่ช่วงหลังไม่เห็นแกที่ทำเนียบนะแต่เล็กก็ไม่ได้เข้าทำเนียบ
0: คงพยายามโลโปรไฟล์แหละ
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นปัญหาไงคุณน้องเจอก็ยืนยันไงว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าว่ามีการกล่าวหาหรือว่านำเสนอข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยนะคุณทองเจือเนี่ยจะใช้สิทธิทางกฎหมายค่ะเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ได้รับความเสียหายตามกระบวนการยุติธรรมคุณสุภชัยก็ส่งเนี่ยส่งหนังสือแล้วก็คำชี้แจงเนี่ยให้กับทางกรรมธิการ นี่คือความเคลื่อนไหวที่มีออกมา
1: อ
0: โอ้จะประเด็นเนี้ย

0: เพราะตอนนี้คนก็เลยแบบจิ้มกันไปว่าเออความน่าจะเป็นอยู่ที่คนไหนอะไรยังไงแล้วด้านเนี่ยไปติดต่อประสานเนี่ยคุณทองเจือแล้วด้านเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณทองเจือก็ไม่ธรรมดาด้วยกับระดับบิ๊กบิ๊กเป้งๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ถูกมองไปได้
1: นี่กำลังนั่งคิดว่าเอ๊ะอภิปรายคราวนี้มันจะมีเรื่องอะไรที่แบบแปลกใหม่ไหมนอกเหนือจากเนาะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่แบบเราอาจจะไม่ได้เป็นข่าวมาก่อนอย่างนี้หรือเปล่า
0: เนี่ยรอดูอ่ะ
1: แต่เรื่องที่แบบโหว่ามาก็หนักหนาสาหัสอยู่
0: เอาแค่เรื่องที่มีอยู่เนี่ยก
1: ็ no.
0: ตอบไปได้
1: เยอะเยอะ
0: หนักทั้งนั้นอ่ะเราพักก่อนดีกว่าค่ะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มาเบรกสุดท้าย
1: แล้วมา9นาฬิกา31นาทีนะฮะคุณจงรักภักดีบอกว่าปปช.ยังดำเนินคดีอยู่แต่กฎหมายอนุญาตให้ปล่อยตัวถ้าไม่เสร็จคุณเออาร์ตบอกว่าเชื่อได้ว่ามีคนผิดเป็นพัน
0: อ๋
1: อมันมีเป็นพันมันเยอะนี่ไหมมัน
0: อะไร
1: ไอ้คดีสอบท้องถิ่น
0: อะก็ท้ายไงนี่ไงก็ปปช.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะนั่น 6,000 คนนะ
1: เออเป็นหลายพัน
0: ก็พวกที่สอบนั่นแหละ
1: เออ
0: ก็ต้องมีเอี่ยวด้วยเพราะคุณจ่ายตังค์อะ
1: นั่นแหละบอกว่า
0: เนี่ยเดี๋ยวก็เล็กโซโล่เลยเนี่ยเล็กเรื่องทหารมีเรื่องอะไรมึงเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ย
1: รัฐมนตรีกันเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะแกจะโดนเรื่องอะไร
0: สายตรงเนวินไง
1: คือสายตรงก็ส่วนหนึ่งแล้วมันจะต้องเชื่อมโยงให้ได้เดี๋ยวว่าอะไรใช่ไหมอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแกโดนเรื่องรัฐมนตรีปีศาจโดนเรื่องเรือฟริเกตใช่ไหมแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ยังเราก็แต่เราก็ไม่รู้นะว่าการเมืองเขาอาจจะมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าอ่ะกำลังดูอ๋อโอเค
0: สายตรงเนวินน้ำตียุติธรรมกับน้ำตีกลาโหม
1: หรือว่าเขาจะมีกลางชาร์จให้เห็นว่าแบบสนิทยังไงอะไรอย่างงี้ป่ะพี
0: ่เออแ
1: ล้ว
0: แน่นะ
1: เป็นไปได้ว่าให้เห็น
0: ภรรยาแกน่ะภรรยาแกน่ะ
1: เออซึ่งเราไม่รู้เราไม่รู้ประวัติด้วยไงเดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นในสภาซึ่ง
0: พอดูก็สนิทกันมานานมากแล้วเนาะ
1: ใช่
0: เนี่ยเดี๋ยวเราได้รู้แล้วเพราะว่าเราก็ยังลงล็อกไม่ได้สักทีว่าคือมีแต่คนพูดแต่เรื่องของความสัมพันธ์
1: เนี่ยว่าใช่ไม่ใช่
0: มันยังไม่ชัดเจนไง
1: นั่นแหละแต่ว่าพลโทอดุลเนี่ยแกจะห่วงเรื่องนี้แกเคยบ่นกับนักข่าวมา 2-3 รอบแล
0: ้
1: วแกบอกเนี่ยพอมาอยู่การเมืองนะก็โดนด่านู่นโดนด่านี
0: ่
1: โดนทัวร์ลงแล้วอะไรป่ะสงสารลูกแต่ไม่รู้ลูกแกอายุเท่าไหร่นะแต่เห็นวันนั้นในเพจของแกเนี่ยถ่ายคลิปตอนแกลงน้ำท่วมแล้วแกก็วิดีโอคอลหาลูกนี่เป็นลูกชายมั้งน่าจะประมาณอายุน่าจะยังไม่สิบขวบมั้งเดาเอานะดูเห็นในโทรศัพท์อ่ะเออแล้วพลโทอดุลเนี่ยเคยบอกว่าลูกอ่ะรู้เรื่องแล้วนะอ่านโซเชียลนะอ่านนู่นอ่านนี่แล้วเห็นพ่อโดนด่าเห็นพ่อทัวลงแกแม่งพูดแล้วแบบน้ำตาคลอเลยว่าพี่นะแม่งเป็นทหารมานะจนเป็นแม่ทัพจนเกษียณพี่ยังไม่เคยโดนด่าไม่เคยโดนสอบสวนไม่เคยอะไรเลยพอมาอยู่การเมืองมาโดนแบบเนี้ยพี่ยังไม่ห่วงตัวเองหรอกห่วงครอบครัวห่วงลูก
0: แหมเข้ามาการเมืองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนแบบนี้
1: ใช่ต้องทำใจแล้ว

0: ือไม่ต้องมาบ่นเลย
1: คนสมัยแรกไงสมัยแรก
0: ในเมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาแล้วก็รู้อยู่
1: จนลือกันไงจนลือกันว่าแกจะถอดใจแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเจอใช่ไหมก็เลยถามว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าก็บอกโอ้ยไม่ถอดใจหรอกเมื่อมาอย่างนี้แล้วโดนก็โดนโดนก็โดนอ่ะนี่แหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะยังไงเนี่ยหนึ่งที่เราเป็นห่วงกันน่ะก็คือเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากในยัตติอ่ะพี่เด้งก็คือมีการพาดพิงว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามเรื่องของสถาบันด้วยใช่ไหมเรื่องเหมือนกับว่าอะไรนะที่แกเคยไปออกช่องอะไรสักอย่างที่ข้อหาเหมือนโหนหรืออะไรเงี้ยเหมือนเรื่องสถาบันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอันเนี้ยต้องเชื่อได้ว่าเนี่ยบรรดาโอ้โหองคลักษพิทักษ์นายกเนี่ยคงจะเตรียมตัวกันพอสมควรอ่ะ
0: นี่ไงเรื่องของสถาบันนะก็จะมีสร้างความเสียหายให้กับสถาบันหลักของชาติจงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมือง
1: เนี่ยอันเนี้ย
0: สร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1: ก็ถึงบอกไอ้พี่ว่าในเมื่อพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็นะแม้ว่าระยะหลังเขาอาจจะไม่ได้อะไรเรื่องสถาบันออกมาชัดเจนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะการที่สองคือเรื่องของกองทัพก็ถึงบอกนะสถาบันกองทัพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเขาเล็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไว้รอดูแล้วกันนะแล้วเชื่อได้ว่าโอ้วุ่นวายคงจะต้องประท้วงอะไรกันพอสมควรแหละนะฮะถ้ามาเรื่องของกองทัพนะพี่เด้งก็ช่วงนี้เนี่ยคือถ้าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์กัมพูชามันก็อาจจะเบาบางลงไปนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามองก็คือการประชุมอันครอสรอบ2ไงพี่เด้งใช่ไหมวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์
0: 14ถึง16อ๋อ
1: ใช่ซึ่ง16หรือ17เนี่ยน่าจะหลายวันอยู่14 15 16 17แล้วครั้งเนี้ยเฮ้ยคุณปกรณ์ไปด้วยนะพี
0: ่เอาเหรอ
1: เออเมื่อวานเห็น
0: กระทรวงประกรณ์เขาดูอะไรนะ
1: ด้านกฎหมายเออใช่ก็คือเนื่องจากว่าครั้งนี้มันครั้งนี้มันจะเข้มกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขมรเหมือนยังไม่ได้ตั้งตัวคือเขมรเนี่ยแบบโอ้โหแถลงแบบรักษาภาพลักษณ์สวยงามเลยตามกติกาเป๊ะแต่ปรากฏว่าเจอท่านศรีหศักดิ์ของเราเนี่ยสรุปอะไรรวบยอดตัดจบตั้งแต่ปัญหาในอดีตจนปัจจุบันซัดเขมรไปเรียบร้อย1ดอกไปแล้วเพราะฉะนั้นในรอบ2เนี่ยนะเชื่อได้ว่าเขมรก็คงจะไปเตรียมรับมือแหละนะแต่ว่าครั้ง2เนี่ยมันจะเริ่มไอ้นี่แล้วนะพี่มันจะเริ่มเข้าเนื้อหาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญและนะคราวที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเหมือนเปิดหัวเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอดูว่าทางฝั่งของคุณศรีหศักดิ์เนี่ยได้แล้วก็ทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้เตรียมการตอบโต้ยังไงแล้วก็เขามีตัวแทนของกองทัพไปด้วยก็คือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมยุทธการทหารเรือแล้วก็อะไรของส่วนราชการอื่นอ่ะเนื่องจากว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเนี่ยก็ดูเรื่องน้ำเรื่องทะเลอยู่แล้วแล้วก็กรมยุทธการทหารเรือเนี่ยก็จะดูเรื่องงานยุทธการเรื่องการลบการวางแผนเรื่องอะไรที่มันจะมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงนะก็ร่วมคณะของท่านศรีศักดิ์จะไปที่กรุงเฮกด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องกัมพูชาจริงจริงกัมพูชาเนี่ยมันก็มีเรื่องเดี๋ยวว่าเมื่อวานเนี้ยพอดีเราก็ไม่ได้อยู่รอสัมภาษณ์นายกเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องทรัมป์ไงพี่เด้งใช่ไหมที่บอกว่าทรัมป์ส่งจดหมายมาถึงนายกเรื่องภาษีสหรัฐยังไงแล้วที่ฮุนมาเน็ตเนี่ยเอามาเชื่อมโยงว่าสหรัฐมาบอกแล้วว่าเฮ้ยได้แจ้งไทยแล้วว่าเนี่ยจะต้องเร่งเจรจาปัญหากับกัมพูชาแล้วก็ให้ยุติปัญหาเรื่องของการลุกล้ำเขตแดนเนี่ยแล้วตกลงแล้วเนี่ยสหรัฐจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองเรื่องภาษีสหรัฐมาต่อรองกับเราอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวไว้เชื่อได้ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหรือวันไหนใครเจอฝากนักข่าวทำเนียบไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีจังหวะถามหรือเปล่าจะได้เกิดความชัดเจนนะอันนี้เป็นเรื่องของกัมพูชานะแต่ว่าเรื่องนึงที่ตอนนี้เขากำลังโฟกัสก็คือเรื่องของชายแดนใต้ด้วยพี่เด้งวันนี้วันที่อะไร10ตุลาเขาก็คือต้องบอกว่าปกติอะพอเปลี่ยนแม่ทัพใช่ไหมมันต้องมีรับน้องแต่นี่เขายังอุดมาได้อ่ะ10วันแล้วพี่เด้งแต่ถึงบอกไงว่าคือพลโทชาคริตอุจจรัตแม่ทัพภาค4นะซึ่งเป็นรบพิเศษเนี่ยแต่อย่างที่บอกไงว่ายังไงเหตุการณ์มันก็ต้องเกิดแหละแต่เราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเป็นรับน้องคือความพยายามของทางกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเวลาพอเปลี่ยนแม่ทัพเนี่ยก็มักจะมี ก่อเหตุใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้เหตุใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าคนที่จ้องทำกับคนที่ป้องกันเนี่ยยังไงโอกาสของคนที่จ้องจะก่อเหตุเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็นะก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะอุดอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็อยากให้ที่จะอุดไปตลอดเลยนะให้เกิดเหตุให้น้อยที่สุดนะพี่แดงนะส่วนเรื่องของสถานการณ์อื่นนะก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้นะในเรื่องของกองทัพเรือนะเมื่อวานนี้จริงๆมานั่งเมื่อวานไปกลางคืนนั่งอ่านรายละเอียดของการแถลงนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลเรือเอกนะเรศวงตระกูลเนี่ยอุ้ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องของการซ่อมเรือต่างๆคือมันมีนโยบายอยู่อันนึงก็คือนอกเหนือจากที่เมื่อวานคุยในรายการตอนเย็นไปแล้วเรื่องของการตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพเรือเป็นครั้งแรกแล้วก็การฝึกซ้อมที่เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมเรื่องของแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกนะที่ต้องมีการปรับให้ทันสมัยให้เข้ากับเหตุการณ์การรบในห่วง1ปีที่ผ่านมานะเพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยกองทัพเนี่ยก็จะมีการปรับเรื่องของแผนป้องกันประเทศแล้วก็พวกสมุดปกขาวใหม่นะเอาเรื่องของสถานการณ์กัมพูชามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าอะไรป่ะพี่เด้งคือช่วงนี้จริงเราต้องระวังทุกรอบด้านเลยนะคือแม้ว่าเราจะไม่ได้รบกับประเทศอื่นนะแต่เราก็ไม่ได้ต้องการจะรบกับประเทศอื่นนะนอกเหนือจากเขมรเนี่ยแต่ความเคลื่อนไหวบางอย่างเนี่ยมันก็มีอะไรมีผลกระทบด้านความมั่นคงเพราะว่าเห็นทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยในระยะหลังเนี่ยเขามีการทำรายงานในส่วนของชายแดนในแต่ละด้าน
0: อ
1: ่ะมันก็มีความน่ากังวลหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคือแต่ที่มีการพูดกันเรื่องของฐานทัพจีนในลาวอ่ะคือเมื่อวานเจอพลเอกรังสีที่งานททบ5พลเอกรังสีบอกโอ้ยเนี่ยมันน่าห่วงมากเลยฐานทัพจีนไปตั้งอยู่ในลาวอย่างงู้นอย่างนี้มีความเคลื่อนไหวเอาเครื่องบินมาลงใช่คือแต่นั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิทธิของประเทศลาวที่เขาก็ต้องอิงมหาอำนาจซึ่งเขาเลือกข้างชัดเจนแล้วเขาก็ต้องการสร้างความมั่นคงในประเทศเขาแต่ต่อให้เขามีฐานทัพมีเครื่องบินมาจอดมีเรดาร์ที่ดียังไงเนี่ยเขาก็คือยังไงเขาก็คือเพื่อนบ้านเราและไม่ได้แปลว่าเขาทำแบบนั้นแล้วเขาจะลบกับเราไม่ได้แปลว่าเราอ่ะจะลบกับไทยเพราะฉะนั้นเราเล็กเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยไปปั่นเรื่องนี้กันเยอะไงจนทำให้อินฟลูเอนเซอร์ชาวลาวเนี
0: ่
1: ยไลฟ์ออกมาขอเลยนะบอกว่าอินฟลูไทยอ่ะอย่ามาปั่นให้แบบไทยกับลาวต้องมาลบกันอีกชาตินึงเลยคือเหมือนว่าในเชิงความรู้สึกอ่ะมันเริ่มมีแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยบอกว่ามันมีพวกทหารลาวบางคนที่แบบมาเหมือนย่อเย้ยไทยอะว่าเป็นไงแบบเหมือนเราอะเลือกข้างสหรัฐแต่เขาอะเลือกข้างจีนเขามีฐานทัพเขามีเครื่องบินมาเขามีเรดาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการขิงกันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดกระแสในโซเชียลแต่เราคิดว่าเราอย่าไปอะไรอะขานรับหรือว่าไปรับลูกไอ้เรื่องความขัดแย้งแบบนี้เลยคือเราอะอย่าเปิดศึกรอบด้านคือด้านไหนก็เอาให้มันเต็มที่ไปด้านนึงแต่ด้านอื่นนะเราก็ระมัดระวังไว้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรบกับทุกประเทศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพเนี่ยก็มีการแสดงความเป็นห่วงมาด้วยนะว่าบางครั้งเนี่ยในโซเชียลมีเดียก็อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นแต่เราเข้าใจแหละว่าในโซเชียลบ้านเราหรืออินฟลูเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงไงใช่ไหมเขาก็วิเคราะห์ในเชิงความมั่นคงเขาก็เป็นห่วงก็อาจจะเป็นการเตือนแต่ว่าอย่าถึงขั้นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องไทยลาวเลยนะเราเอาเป็นด้านๆไปนะพี่แดงนั่นแหละนะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องเรื่องของยุทโธปกรณ์นะพี่แดงก็คือตอนนี้ที่บอกอ่ะในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยตอนนโยบายอันนึงก็คือว่าเรื่องของการบางอันเนี่ยใช้สิ่งที่ต้องซ่อมคือก็บอกว่าบางอันน่ะไม่ต้องซื้อใหม่แล้วต้องซ่
0: อม
1: แต่ถ้าอันไหนที่มันเก่าเกินแกงแล้วยังไปซ่อมอยู่แล้วมันไม่คุ้มค่าเนี่ยก็ให้โละแล้วก็เปลี่ยนใหม่เช่นเรือรบคือเราจะเห็นนะว่ากองทัพเรือปัจจุบันเนี่ยมีแผนในการปลดเรือรบเนี่ยเยอะมากนะก็คือภายในปี78เนี่ยเราต้องปลดในอีกประ

0: ประมาณเท่าไหร่อ่ะอีกโอ้ยอีกประมาณเป็น10ลำอ่ะเรือใหญ่ด้วยนะพี่เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการจัดซื้อก็อาจจะไม่ทันตั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทันการนะไม่คืออาจการจัดซื้อแต่ละอันเนี่ยคงจะได้น้อยลงนะพี่เด้งเออเรื่องนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องทหารอีกเรื่องนึงพูดเรื่องในหลวงเรื่องพระบาทเมื่อวานที่เนเน่เขาเฝ้าอ่ะพี่เด้งคืออะไรก็เพิ่ง
1: ดูคลิปอยู
0: ่เออเพิ่งมาดูคลิปในหลวงรับสั่งอ่ะ
1: ดูคลิปน้องเนเน่ดิ
0: คานเข่าน่ะคานเข่าแล้วก็กราบน่ารักมากแต่อะไรวะขำในหลวงท่าน
1: ได้ดูคลิปในโทรศัพท์ไม่บอกว่าดูในทีวีด้วยนะ
0: คือท่านบอกว่าคลิปในโทรศัพท์คือเนี่ยประโยคนี้เราก็เลยให้ทำคลิปว่าโอ้โหแสดงว่าในหลวงเราก็ท่องโซเชียลเหมือนกันนะเนี่ย
1: อ๋อดูอยู่แล้ว
0: เมื่อก่อนเนี่ยแม่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีข่าวอันนึงว่าท่านเนี่ยจะมีคนเก็บโทรศัพท์ให้แล้วก็จะให้มาจะให้ท่านเนี่ยเป็นห้วงแต่ห้วงหลังเนี่ยพระองค์ถือเอง
1: เลยเห็นบอกว่าเมื่อคืนก็ดูเนี่ยแสดงว่าต้องดูหลายรอบ
0: ใช่ ดูหลายรอบบอกว่าเมื่อคืนก็ยังได้ดู
1: จังเลยว่าท่านทรงมีเฟซบุ๊กชื่ออะไร
0: เ นี่ยทรงเขาเรียกว่าอะไรพี่รู้ป่ะพวกในโซเชียลมีเดียเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยเสียวสันหลังว่ากันหมดเพราะว่าเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยท่องโซเชียลเปิดดูเองเพราะว่าอะไรคือมีคนพวกที่เขาเข้าเวรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยเหมือนกับว่าห้วงที่ผ่านมาท่านน่ะอาจจะห่างจากโทรศัพท์เพราะว่าก็แน่นอนว่าสมมุติเราเป็นพวกถวายงานเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ท่านรับทราบปัญหาอะไรที่มันเดี๋ยวมันจะปวดหัวเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แต่ช่วงหลังเนี่ยอันนี้เป็นรายงานข่าวนะว่าท่านเนี่ยก็อยากรับทราบทุกอย่างอ่ะอยากทันเร็วเพราะว่าบางอย่างอ่ะพอรายงานแล้วมันช้าคือบางอย่างอ่ะเอาแน่นอนพี่กว่าจะขั้นตอนการกันกองการกับบังคมทุนอาจจะช้าท่านก็เลยถือมือถือเองแต่ยกเว้นในภารกิจท่านก็อาจจะต้องวางไว้แต่ถ้ามีเวลาช่วงว่างอ่ะท่านจะดูเองพี่แล้วอยากรู้อันนี้ที่อยากรู้คือคนตั้งโทรศัพท์ให้อ่ะกดติดตามที่ไหนบ้างใช่ป่ะดูอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันจะมีผลนะต่อฟีดน่ะฟีดหน้าจอของพระองค์ท่าน
1: อ
0: ่ะโอ้โหแต่จะดีอ่ะตรง
1: แต่ที่รู้ก็คือเรื่องของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ขับกริปเพนน่ะคือตอนนี้มันเป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วนะที
0: ่
1: ปรากฏว่านี่มีคนบอกว่าไปออกข่าวที่เนเธอร์แลนด์แล้วค
0: ่
1: ะ
0: พี่ออกทุกไอ้นี่เลยออกทุกสื่อต่างประเทศ
1: แต่ว่าอย่างชาวจีนไม่ต้องพูดเลยนะเขาก็จะมีกลุ่มแฟนคลับของพระองค์ท่านอะไรเงี้ยก็จะโอ้โหออกมาโพสต์ชื่นชมกัน
0: เนี่ยเล็กดูเมื่อวานเนี่ยพอเราเข้าไปดูอันนึงนะคือจะเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นสำนักข่าวต่างประเทศด้วยแล้วฝรั่งอ่ะพี่เขารีวิวอ่ะเป็นฝรั่งเลยนะแบบโอ้เขาแบบเฮ้ยเออทึ่งมากเพราะว่าเป็นพระราชินีพระองค์เดียวในโลกเออ
1: ต้องบอกพระองค์แรกไว้ก่อน
0: พระองค์แรกพระองค์เดียว
1: แต่ตอนพระองค์เด
0: ีย
1: ว
0: ตอนนี้พระองค์เดียวอยู่ในอนาคตอาจจะมีก็ได้เออโอ้โห
1: แต่ว่าหลายสำนักใช่สำนักหลายสำนักเลยว่าทึ่งมาก
0: พี่ก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยกองทัพอากาศถึงบอกว่าก่อนหน้านี้คือเราก็ทราบเพราะเราก็คุยกันมาตลอดว่าพระองค์ไปซ้อมการบินใช่ไหมแต่ว่าที่บอกว่าสำนักพระราชวังเนี่ยรอจังหวะก็คือเนี่ยเราจะเห็นแล้วก็คือตามสัญญาแหละว่าจะปล่อยภาพก็คือแต่ว่าเริ่มจากการปล่อยในวันที่พระองค์เนี่ยเสด็จในหลวงเสด็จไปให้กำลังใจพระราชินีบินโซโล่ไง
1: แล้วก็จะมีแบบหลายมุมมากเลยนะ
0: เยอะโอ้ย
1: มีหลายมุมที่คนมาพูดถึง
0: ใช่แต่อันนึงนะพี่คือเรื่องของคอลไซของท่านคอลไซก็คือว่าพอเป็นนักบินขับไล่แล้วอ่ะ
1: เขาจะมีชื่อเรียก
0: ต้องมีคอลไซก็คือพระนามรหัสเรียกขานก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยรหัสของท่านเนี่ยเราจะทราบกันดีก็คือ HM หรือว่า SV นะ SV ก็คือสุทธิดาวชิราลงกรณ์แต่ปรากฏว่าทางเนี้ยทางสวีเดนน่ะเขาช่วยคิดคำช่วยหาคำก็คือใช้คำว่า SV เป็นหลักก็คือชื่อย
1: ่
0: อก็เลยกลายมาเป็นสวานสวานก็คือมันก็คือมาจากสวานที่แปลว่าหงแหละแต่ว่าภาษาสวีเดน
1: อ
0: ่ะมันก็คือใช้คำว่าสวานก็จริงๆก็ท่านก็จริงๆอ่ะเวลาก็คือเหมาะอ่ะเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็คือสง่างามอ่ะเวลาบินหรอหูแบบ
1: ก็ไม่ต้องอะไรขนาดบริษัทซาร์ฟอ่ะคือไวมากเลยนะ
0: ใช่ลงเพจลงโพสคุยพี่ซับเนี่ยเขารอรออยู่แล้วแล้วเขาปราบปลื้มมากตั้งแต่เขารู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยโอ้โหสนใจที่จะขับเครื่องบินกริปเพนเพราะว่าพระราชินีอ่ะท่านอุ้ยท่านเตรียมจะขับกริปเพนมาก่อนหลายเดือนมากนะพี่เพราะว่า

0: ท่านไปนั่งเรียนด้วยนะพี
1: ่
0: คือที่เรามาเห็นปลายทางเนี่ยนี่คือปลายทางนะที่ท่านมาบินโซโล่แต่ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนอะไรนะ
1: เป็นปีมั้ย
0: เป็นปีโอ้ยคือถ้าเราไปนับเรื่องของการบินแต่ละเรื่องของท่านเนี่ยละโอ้ยเป็น10ปีอ่ะที่ท่านบินมาเรื่อยๆแต่ที่ท่านจะมาตั้งใจบินกริปเพนเนี่ยก็คือท่านมานั่งเรียนนั่งเรียนวิชาการเลยว่า
1: เออ
0: กริปเพนเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็เรียนเรื่องของเครื่องบินลบทั้งหมด
1: จนชาวบ้านก็บอกอ่ะท่านจะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะ
0: เป็นทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเสด็จไปฮอกกี้ที่ญี่ปุ่นอีก
1: ใช่ดิแล้วไปยาวด้วยนะ
0: ใช่
1: 14ถึง22อ่ะ
0: ใช่
1: ไปฮอกไกโดคือไปตามคำเชิญในฐานะที่เป็นทูต
0: เออนั่นแหละ
1: ที่เป็นทูตฮอกกี้นี่แหละ
0: แล้วเชื่อเดี๋ยวท่านก็ต้องลงด้วยมอบรางวัลแต่ถามว่าท่านจะต้องไปทรงฮอกกี้ด้วยแหละไปหลายวันขนาดนั้นท่านก็ต้องได้ร่วมด้วยแหละเออ
1: เดี๋ยวต้องมีภาพคอยดูดีเดี๋ยวคนก็รอดูแล้ว
0: ใช่
1: คือเวลาท่านไปไหนเนี่ยอ่ะนะเดี๋ยวคนก็รอดูไม่ใช่อะไรแค่ไปสุราษฎร์เนี่ยไปกริปเพนเนี่ยคนก็รอดูแล้ว
0: เอาเป็นว่าชาวสุราษฎร์เนี่ยแงนคอมองถ่ายเครื่องบินใช่ไม่ใช่ไม่รู้เห็นบินไว้ก่อนนะใช่แต่ตอนนี้ทุกคนจะรู้แล้วเพราะว่าเครื่องท่านน่ะจะมีลักษณะพิเศษ
1: เห็นติดอะไรอยู่ที่ตัวตรง
0: ใช่ก็คือมีฟันฉลามแล้วก็มีเทลหางเป็นลายเพ้นท์15ปีแต่นี่เขามีเรื่องเล่านะแต่
1: ไม่ท้องฟ้าสวยมากเลยนะตอนที่ถ่ายออกมา
0: ใช่แต่ไม่ขอระบุนะว่าเลขอะไรแต่เดากันน่าจะถูกแหละงวดเมื่อเดือนท่านตอนนั้นท่านไป25สิงหาถึง4กันยายนที่ไปฝึกรอบแรก
1: อ
0: ่ะแล้วคนทั้งกองบินอ่ะพี่เอาเลขเครื่องท่านอ่ะแทงหวย
1: แล้วถูกไหม
0: ถูกทั้งกองบินโอ้โหนั่นแหละแต่ว่าเป็นเลขเครื่องท่านนั่นแหละถูกทั้งกองบินอันนี้เป็นเรื่องเล่าของพวกกองบิน7แล้วเดี๋ยวนี้กองบิน7นะพี่เด้งผู้การกองบินใหม่เนี่ยคือน้ำพุเนี่ยชื่อน้ำพุนะเท่เลยรออุ้ยเป็นนักบิน F16 คือเห็นตั้งแต่เป็นเด็กๆเห็นตั้งแต่แบบมาบินใหม่ๆเลยแล้วเนื่องจากว่าน้องเขาเคยเป็นคือปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นคอแดงก็คือเนื่องจากแล้วอย่างนึงคือกองบิน7เนี่ยต้องรับเสด็จพระราชินีเนื่องจากว่าพระราชินีเนี่ยท่านบินนี่ท่านไม่ได้หยุดละท่านไม่หยุดละคือไม่ใช่ว่าบินแล้วจบแล้วนะพี
1: ่
0: ท่านจะบินต่ออีกก็คือเดี๋ยวท่านก็จะมาฝึกเป็นระยะเพราะว่าการที่บินได้แล้วเนี่ยอันนี้คือปล่อยเดี่ยวครั้งแรกอีกหน่อยก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆก็คือถ้าภาษานักบินเขาก็เรียกว่าเป็นการคีปเคอร์เรนต
1: ์
0: เพื่อรักษาชั่วโมงบินนั่นแหละแล้วข่าวลืออันนี้ข่าวลือแต่ว่าพูดไปแล้วล่ะรอดูพี่สังเกตไหมในหลวงผอมลง
1: เออใช่ใช่ใช่
0: พระพุงหายไปแล้ว
1: เออ
0: ก็เลยมีข่าวเมาส์อันนี้เมาส์ในหลวงได้ใช่ไหมฮะ โอ้ยในหลวงทรงพระน่ารักไม่เป็นไรเมาส์ได้คือเขาก็เลยในหมู่นักบินกองทัพอากาศเขาก็เลยบอกว่าให้จับตามองเราอาจจะได้เห็นไปบุญตาว่าท่านอาจจะทรงบิน F5 อีกครั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าท่านทรงผอมลงเพราะว่าแสดงว่า
1: เกี่ยวกับน้ำหนักด้วยเหรอ
0: ท่าน
1: การ
0: เอ้าพี่การคีฟฟิตไงคือท่านเราก็เห็นว่าช่วงที่ผ่านมาท่านทรงมีพระพุงนิดนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุงอ่ะเรียกว่าอะไรพระเบลลี่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้นะเออคือแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าไม่ได้แปลว่าถ้าท่านอยากจะบินแล้วบินได้คือท่านเป็นนักบิน F5 อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้บินมาระยะนึงคือถ้าท่านจะบินเนี่ยแป๊บเดียวท่านก็ฟื้นอีกนิดเดียวเองแต่ว่าท่านจะต้องยึดหลักนี้
1: แล้ว
0: ไ
1: ปการบิน
0: จริงหล่อขึ้น
1: ซึ่งดีเลย
0: ใช่แล้วพี่เห็นไหมแบบตอนที่พระราชินีบิน
1: คือท่านแบบท่านอายุมากแล้วท่านสูงวัยแล้วไงค
0: ือ
1: กับการที่แบบช่วยลดอะไรเงี้ยมันจะช่วย
0: ในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็คือพี่เห็นไหม
1: ตอนที่ประสบนิกรก็ต้องเป็นห่วงกันนิดนึง
0: ใช่ตอนที่พระราชินีทรงบินอ่ะโหในหลวงท่านแบบฟังวอคอยจับแล้วอยู่บนสนามตลอด41นาทีนะในหลวงไม่ได้เข้าไปประทับรอข้างในนะท่านแบบคอยวอคอยอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะโอ้โหแบบคือแล้วอย่างว่าพี่คิดดูเราอะสมมติท่านอะมาดูพระราชินีบินเห็นไหมท่านดูท่านไปดูในซิมูเลเตอร์ท่านอะไรหมดอะคนเคยบิน
1: อ
0: ะงานในหลวงเคยบิน
1: อ
0: ะแล้วถ้าใครจำได้
1: Happy.
0: ใช่พี่ถ้าใครจำได้ตอนที่ท่านมาดูแอร์โชว์อะแล้วยังเห็นเลยตอนท่านดูแอร์โชว์ที่งานกองทัพอากาศอะท่านไปรูปเครื่องบินเอฟ้าท่านเออท่านไปรูป
1: คิดถึง
0: แล้วพูดอะไรด้วยนะมีการพูดมีปากพึมพำนิดนึงเพราะฉะนั้นรอดูแต่ถ้าท่านไม่บินก็ไม่เป็นไรดีแล้ว

0: จริงๆเราก็เป็นห่วงแหละใช่มั้ยแต่ถ้าบินก็ถือว่าเป็นบุญตาของพวกเรา
1: อ
0: ื
1: ม
0: นั่นแหละโหแบบพระราชินีนี่แบบสุดอ่ะสุดยอด
1: มากๆอ่ะคือก็เป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งสำหรับคือไม่ใช่คือเอาแค่คนไทยเนี่ยก็ทึ่งแล้วนะคือต่างประเทศก็คงทึ่งยิ่งกว่าเราอ่ะ
0: ใช่แต่คำพี่เด้งอ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: อะไรนะท่านจะเป็นทุกอย่างไม่ได้ท่านจะทำเออก็จริงอ่ะ
1: ไอ้คนไทยทุกคนอ่ะก็จะคิดอ่ะเออไปดูดีในโซเชียลพระองค์ท่านจะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะคะ
0: คือที่เล็กคือในฐานะที่เราแบบนักข่าวสายทหารเนี่ยเราก็แค่ทึ่งแค่ท่านนำสวนสนามเราก็ถือว่าท่านแบบสุดแล้วอ่ะคือเล็กอะนะเคยลองนะเวลาไปทำข่าวสวนสนามอ่ะแค่ตีแขนอ่ะมันยังยากเลยอ่ะตีแขนขวาก็อ่ะตีแขนขวาลงอัดขาซ้ายอยู่ข้างหน้าแล้วขาซ้ายอุ้ยมันยากอยู่แล้วต้องสง่างามแล้วคิดดูโอ้โหแบบ
1: นี่พอพูดเรื่องในวังแล้วคือลงจากเรื่องวังไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: น
1: ั
0: ่นแหละจริงๆกะจะชวนคุยตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าเอาเข้ามาพี่เด้งคุยเรื่องการเมืองแล้วก็เลยแบบนั่นแหละนั่นแหละ
1: ก็เป็นว่าเป็นเรื่องอะไรที่พวกเราปรับลืมมากแหละกับการที่เห็นภาพ
0: แล้วก็คือช่วยแบบภาพลักษณ์ของประเทศเรา
1: ให้เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะ
0: เออ
1: เพราะด้วยความที่ไม่เคยมีหมายกำหนดการมาก่อนไง
0: คือมันก็เลยจะเป็น
1: ก็พอเห็นภาพองปุ๊บเนี่ยคือทุกคนจะเซอร์ไพรส์มาก
0: ใช่แต่ว่าทางกองทัพอากาศอ่ะเขามีการแจ้งเตือนแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะเสด็จในหลวงจะเสด็จแล้วก็จะมีการเปิดภาพเพราะว่าเขาแจ้งมาก่อนว่าสำนักพระราชวังอ่ะจะมีการเปิดภาพในช่วงเนี่ยต้นก่อนถึงกลางเดือนกันแอร์สิงแอร์ตุลาคมแล้วก็หุยแล้วแบบภาพหลายมุมมากนะพี่เด้งแล้วคือเราจะเห็นนะพอท่านบินโซโล่นะพี่ท่านไม่ได้บินแบบนิ่งๆธรรมดานะ มีตีโค้งด้วยนะคือนั่นคือแรง G นะพี
1: ่
0: แรง G ที่ท่านต้องเจออ
1: ยากรู้เวลาเขาฝึกบินเนี่ยเขาจะเป็นฝึกบินแบบไหนมันมีแบบไหม
0: ไม่ก็คือถ้าบินขับไล่มันก็ต้องฝึกเครื่องบิน
1: แบบ
0: ฝ
1: ึ
0: กของเครื่องบินขับไล่ต่างหากแต่ทุกคนอ่ะ
1: เก่งอย่างพระองค์ท่านนี่ฝึกแบบไหน
0: ฝึกแล้วคือแต่พระองค์ท่านเริ่ม
1: จากเครื่องบินรบเหรอ
0: ใช่คือท่านอ่ะฝึกจากเครื่องบินลำเลียงก่อนใช่ไหมก็คือพวก CT4 ไอ้พวกไอ้ชิคเก้นอะไรปกติแล้วท่านก็มาฝึกเครื่องบินขับไล่เบื้องต้นเครื่องบินฝึกของเครื่องบินขับไล
1: ่
0: ที่พวกนักบินกองทัพอากาศเขาฝึกกันที่โรงเรียนการบินท่านบินเป็นระยะแล้วท่านก็มาฝึกซิมูเลเตอร
1: ์
0: ชั่วโมงซิมูเลเตอร์ท่านเท่าไหร่นะที่สำนักข่าวในสำนักพระราชวังอ่ะอุ้ยซิมูเลชันบินซิมูเลเตอร์มาเยอะก่อนแล้วก็พอช่วงที่ท่านไปสุราษฎร์ช่วงแรกอ่ะก็บินซิมูเลเตอร์แล้วก็บินกริปเพนจริงแต่บินแบบมีครูการบินก่
1: อ
0: นก็คือท่านบินมา10ชั่วโมงบิน
1: จะสามารถบินเดียวได
0: ้ใช่แล้วก็ท่านก็มาฝึกรอบ2ท่านก็บินแบบมีครูการบินอยู่ด้วยก่
1: อ
0: นแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อวานวันที่8ก็คือฝึกเดี่ยวเป็นครั้งแรกก็คือปล่อยเดี่ยวโซโล
1: ่
0: นั่นแหละนั่นคือที่สุดของนักบินแล้วถ้าปกติตามประเพณีอ่ะเขาต้องมีประเพณีลาดน้ำแข็งเลยนะ
1: อ๋อเหร
0: อไอซ์เบรกเกอร์ก็คือเวลาปล่อยเดี่ยวอ่ะต้องมีพิธียินดีต้องลาดน้ำแข็ง
1: คือหลังจากที่บินกลับมาแล้วหรือว่ายังไง
0: บินเสร็จแล้วก็เลยยังคิดว่าเอ๊ะเขามีพิธีไหมหรืออะไรเนี่ย
1: ท่านมอบดอกไม้ไง
0: มอบดอกไม้แทนเออนี่แหละแต่ว่ายังไงก็ตามกลับมานะเวลาสั้นๆเรื่องของด้านการทหารเนี่ยนะต้องบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างที่บอกอ่ะคือความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมรเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเป็นห่วงที่ฝนเริ่มหายตกเขาเรียกว่าอะไรนะฝนฤดูฝนหมดไป
1: เข้าหนาวอ่ะ
0: เออเข้าฤดูหนาวนะคือเขาก็มีการวอร์นิ่งในพื้นที
1: ่
0: ว่าให้เตรียมพร้อมเหมือนกันแม้ว่าเราจะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยอย่างคราวก่อนพลโทนัทสีอินเนี่ยแม่ทัพน้อยที่2เคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเขมรเนี่ยจะยังไม่เปิดหรอกในช่วง 3-4 เดือนเนี้ยยังไม่เปิดหรอกยังไม่กล้าที่จะแลกกับเราหรอกแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยเขาก็แจ้งว่าไม่ประมาทเพราะว่าเขมรอาจจะมีความเคลื่อนไหวในบางจุดบางพื้นที่เพื่ออะไรพี่เด้งพอถ้ามียิงปุ๊บมันจะนำไปสู่การเจรจา
1: เออ
0: เนี่ยแหละเขาบอกว่ามันจะมีปัจจัยเดียวเลยว่าเขมรเนี่ยต้องการให้เกิดการปะทะ1จุดหรือ2จุดโดยที่แบบแล้วต้องรีบจบ ก่อนที่ F16 จะขึ้น
1: เพื่อ
0: ก็กดดันให้เจรจาก็คราวที่แล้วไงเรารบกันแค่5วันเห็นไห
1: ม
0: โดนัลด์ทรัมป์อะไรเนี่ยที่เราต้องไปที่ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์นั่นแหละคราวนี้ก็เป็นแผนเขมรเช่นกันว่าต้องการปะทะเพื่อให้เปิดโต๊ะในการเจรจาด้านทางบก

0: านี่เราปฏิเสธเราไม่เจรจาเลยเรา นัดประชุมอะไรเราก็บอกไม่เพราะว่าตราบใดที่คุณไปอันคลอสเราก็จะไม่คุยเขตแดนทางบกเนี่ยเขมรมันถึงไปเดินเกมจะให้สหรัฐมาบีบเราไงพี
1: ่
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะเราก็ต้อง
2: ระบายแล้วเนี่ย
0: ใช่เราก็ต้องระมัดระวังไว้เช่นกันนะอ่ะไปวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกการติดตามในทุกช่องทางวันนี้อาจจะอ่านคอมเมนต์น้อยๆแต่ไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะลาไปก่อนแล้วก็พบกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นค่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดเคลียร์ขยะดูแลระบบน้ำไฟและเส้นทางสัญจรเตรียมประชุมผู้ว่าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานีบ่ายนี้พิษณุแป้นวงรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำที่เข้ามาระลอกแรกในพื้นที่หลักๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงไม่กี่แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะทางนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำพื้นที่อื่นที่น้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้วต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่เคหสถานกำจัดเศษขยะมูลฝอยตลอดจนทำความสะอาดถนนหนทางหรือบริคลินนิ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าได้เฝ้าคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดจึงขอให้ทุกด้านเตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมนอกจากนี้ยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยพยากรณ์อากาศยังเน้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้เตรียมพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้าน
2: เมื่อน้ำลดแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่เคหสถานทำการบริหารจัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมนะครับตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็คือการเตรียมรับฝนระลอกใหม่เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อม
1: นายอนุทินเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีจะถือโอกาสเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อร่วมกันหารือรับทราบแผนการดำเนินการแผนเผชิญเหตุและรับฟังการขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพิษณุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
0: กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคมปีหน้าลดไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระการเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลาย

0: ายไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวและแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือสายสีเขียวปัจจุบันใช้ระบบรับบิตกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 80หรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์12ตุลาคมรับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวละลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง12ถึง18ตุลาคมประชาชนทั่วไปสามารถชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live World Bank Live ได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับชมและไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุมหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือเวทีภาคประชาสังคมวันที่12ตุลาคมเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาในอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมพร้อมเปิดรับคำถามจากทางผู้ก็ร่วมในสถานที่และผู้ชมทางออนไลน์โดยผู้สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนและสามารถรับชมวิดีโอผ่านย้อนหลังได้หลังจากจบกิจกรรมทางนี้การส่งคำถามไม่ได้หมายความว่าทุกคำถามจะได้รับการเลือกตอบนอกจากนี้ยังมีเวทีที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการได้แก่เวที Small AI More and Better Job วันที่12ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาซึ่งจะหารือการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้าถึงได้และมีต้นทุนที่เหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกิจกรรมในขณะที่13ตุลาคมเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีจะมีเวที SME Finance หารือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ทางนี้การเปิดรับชมออนไลน์ไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่ประชุมโดยไม่ลงทะเบียนผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและวิดีโอย้อนหลังได้ที่ live.worldbank.org รวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพได้ที่ www.am2026thailand.go.th โดยควรตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนเข้ารับชมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร

0: Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่100.5คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงคนในข่าวนะคะอนุบุตรหนึ่งบอยค่ะบุษยาวิจเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ค่ะน้องบอย
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีครับคุณฟังเป็นไงบ้างสถานการณ์น้ำท่วมมาพี่อ้อและคุณผู้ฟังดีขึ้นเนาะ
1: พี่แห้งแล้วตอนนี้มันไปทางนู่นแล้วอะ
2: ไปทางไหนครับ
1: ปาจีนเชิงเซาค่ะเชิงเซานั่นก็น่าจะดีขึ้น
2: ดีขึ้นหมดแล้วเห็นจากบ้านพี่ช่างภาพที่อยู่ฉะเชิงเซาพี่ต้น
1: ใช่ก็แห้งแล้วสักพักแห้งแต่ว่าทิ้งร่องรอยอันนี้ก็ต้อง
2: ค
1: ือต่อให้ไม่แช่หลายวันนะน้ำมาแค่วัน2วันเนี่ยหนึ่งพวกผลผลิตทางการเกษตรก็โดนละน้อง
2: ปีหน้าเก็บกินทุเรียนแพง
1: แน่นอน
2: เลย
1: เพราะว่าฝั่งนู้น
2: จันทบุรี
1: ใช่น้องเบนซ์ใส่ราชสำนักก็โดนที่บ้านอะไรเงี้ย
2: ตายมากตายน้อยบางคนบอกว่า
1: ให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจทุกคนนะคะเดี๋ยวรอช่วงสอบนี้จะได้พูดคุยกันกับทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านอธิบดีซัมเบ้เพราะว่าตกลงเรื่องของทั้งเรื่องของเยียวยาเรื่องของพี่ก็ยังสับสนนะบอยมีคนบอกพี่ได้แค่ 5,000 พี่ยังไม่ได้เรื่องอยากได้หรืออะไรแต่ว่าตอนนี้แค่ค่าทำความสะอาดก็หมดไปเป็นหมื่นแล้ว
2: จริงๆ
1: แล้วก็ของในบ้านเสียหายหมดเลย
2: รถขายได้แสนเจ็ดจากราคาตั้งกี่แสน
1: ก็นั่นน่ะสิ
2: รถเสียทั้งคันคือเทียบไม่ได้
1: พี่ว่าใช่เพียงแต่ว่า
2: ก็ต้องให้ได้ดีที่สุด
1: คือคนที่เขาลำบากกว่าเราก็มีไงพี่ก็เลยคิดอย่าง
2: น
1: ี้
2: คือคิดไม่ได้หรอกพี่อ้อมันมีเงินให้ใช้คำนั้นไม่ได้ทุกคนต้องได้เงินเพียงแต่ว่าจะได้ในหลักเกณฑ์ไหนคนที่เขาลำบากกว่าเราเขาก็ได้เหมือนเราไม่เกี่ยวผมมองว่าไม่เกี่ยว
1: ค่ะ
2: มันต้องได
1: ้แต่ว่าแม้ว่ารัฐบาลก็พยายามเนาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเขาก็มองว่ามันยังไม่ได้โหเห็น
2: แต่แถวบ้านผมเขารออนุมัติเงินเข้านปทุมอ่ะ
1: เขาได้กันบ้างแล้วน้องบอย
2: ใช่ไงเงินรอเขียวบ้างผมก็เขียว
1: แล้วบอยเขียนไปยัง
2: ของคนที่บ้านคุณแม่เขียนไป
1: แต่พี่ยังไม่ได้ลงของกทมเลยอ่ะ
2: รอโอนอ่ะ
1: พี่ของพี่ต้องลงของกทม
2: แล้วกทมก็ได้กันยัง
1: ยัง
2: ทำไมกทมดูช้า
1: ไม่ของพี่เองยังไม่ได้ลงด้วยเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดไม
2: ่
1: ใช่ก็บางที่มันยังไม่แห้งไงใครก็จะไปลงก่อนอะไรเงี้ย
2: บางที่ยังไม่แห้งใครก็ลงได้ตั้งแต่ตอนน้ำท่วมไหมต้องรอแห้งลงหรือ
1: ไม่รู้อ่ะใครจะมานั่งมีกระจิตกระใจบอย
2: โอ้โหสุดแล้วแต่สุดแล้วแต
1: ่แต่ตอนนี้เพราะว่ามันเอารายละเอียดเยอะแล้วก็เห็นคนไปลงทะเบียนกันเยอะนะอ่ะน้ำท่วมก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของการเมืองเขาก็ยังต้องว่ากันอยู่นะคะไปพูดคุยกับคุณภริศวัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นประธานวิฝ่ายค้านนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณภริศค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีผู้ชมผู้ฟังครับ
1: ค่ะไอติมเที่ยวนี้นี่ยื่นยติอภิปรายไม่วางใจนี่คุยกันนานไหมโหมา18แล้วมนตรีตกใจเลยนะทุกคนบอกว่าเราจะอภิปรายกันกี่วันดี
3: ถ้าถามว่าเตรียมกันนานไหมนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำนวนรัฐมนตรีโดยตรงแต่ว่าเรามีการเตรียมเรื่องของข้อ

0: มาสักพักแล้วถ้าจำกันได้เนี่ยตั้งแต่ปิดสมัยประชุมก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ให้กันบ้านสสพรรคประชาชนให้ไปรวบรวมนะครับข้อมูลที่เราเห็นถึงการบริหารราชการที่มันผิดพลาดร้ายแรงหรือว่าข้อครหาเรื่องการทุจริตเนี่ยเพื่อมาให้ส่วนกลางพรรคแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยประเมินกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเข้าข่ายกันหรือไปเบิกวางใจนั้นก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่มีการเจงกันมาเดี๋ยวก็เจงกันมาสักพักแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่จะมีการยื่นยติเพื่อเปิดการอภิปรายครับ
1: ค่ะ18คนนี่คือเห็นพ้องกันหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าแต่ละพรรคก็เสนอมาแล้วก็เอามารวมกันมันไม่มีดิสแทนเพราะหลายคนมองว่าคือตอนแรกเห็นบอกว่าจะเอาเป้าเหมือนแบบพุ่งเป้าไม่เยอะแต่เอาเป้าเลยเอาแต่อันนี้มันเหมือนหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเหมือนเหวี่ยงแหป่ะคะ
0: คือเราคิดว่าไม่ได้เป็นการเหวี่ยงแหนะครับคือเรื่องของกระบวนการเนี่ยคือเราก็เปิดให้พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ตอนนี้มีทั้งหมด5พรรคที่ร่วมกันยื่นยัตตินี้เนี่ยในการรวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคประสงค์จะเปิดอภิปรายนะครับแล้วก็มารวมกันดังนั้นก็จริงอยู่ครับว่าอาจจะไม่ได้ใช่ทุกพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อาจจะเสนอทั้งหมด18คนนะครับแต่ว่าพอรวมความประสงค์ของทุกพรรคแล้วเนี่ยก็จะจบที่18คนนะครับแต่เท่าที่พูดได้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะเป็นการเปิดเผยสาระของเนื้อหามากจนเกินไปเนี่ยแต่ว่าเรายืนยันว่าการยื่น18คนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเวียงแหนะครับแต่ว่าเราก็ถ้าจะยืมคำพูดทนายกคือปิดชื่อถือพฤติกรรมหรือว่าพอดูจากหลักฐานข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็พยายามประเมินว่ามันมีใครบ้างที่เข้าเกณฑ์ที่เราจะอภิปรายไว้วางใจได้นะครับแล้วก็เรียนตามตรงนะผมคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะเผยได้อยู่แล้วคือเช่นอย่างเรื่องการโกงสวเนี่ยเราก็เห็นถึงการทำงานกันเป็นขบวนการซึ่งมันครอบคลุมรัฐมนตรีหลายคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันก็ครอบคลุมรัฐมนตรีจำนวนมากอยู่แล้วผมเคยพูดด้วยซ้ำตอนที่ทางคนของรัฐบาลออกมาบอกว่าเรื่องโกงสวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมก็ชวนคิดแล้วก็ชวนถามต่อไปว่ามันจะมีคดีทุจริตไหนอีกไหมที่มีคนในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมากเท่ากับคดีการโกงสวซึ่งก็ยังดึงไม่ออกนะครับดังนั้นก็คงไม่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าทำไมถึงมีจำนวนรัฐมนตรีที่รวมอยู่ในรายชื่อเยอะขนาดนี้ครับ
1: ค่ะเรื่องหลักที่เรามองนอกจากเรื่องสวแล้วมีเรื่องอะไรยังไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดเยอะหรอกเพราะรู้ว่าไม่ยอมเปิดแต่ว่า คือหลายคนก็บอกว่าเอาตรงๆเพราะฟังดูข้อกล่าวหาเนี่ยแรงใช้คำค่อนข้างแรง
0: ครับคือต้องบอกว่าคือเอาเรื่องภาษาก่อนนะครับคือความรุนแรงของข้อกล่าวหาในความจริงผมคิดว่าก็น่าจะไม่แตกต่างจากเนื้อหาในยัตติอภิปรายไม่วางใจในอดีตมากนักนะครับก็เข้าใจว่ามันเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นกันมานะครับเรื่องหัวข้อเนี่ยแน่นอนผมอาจจะเปิดเผยหัวข้อที่ยังไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะไม่ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะทำความเข้าใจกับทุกคนคือคดีโกงสว.เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งแต่ไม่ใช่ประเด็นเดียวแน่นอนนะครับคือเป้าหมายของเรารอบนี้เนี่ยคือต้องการจะฉายภาพให้พี่น้องประชาชนเห็นความจริงว่าหลายปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับที่พี่น้องประชาชนก็กำลังประสบอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าเรื่องของระบบเส้นสายในระบบราชการเนี่ยมันล้วนเป็นปัญหาที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการแก้ไขแต่ในหลายเรื่องเนี่ยมีส่วนหรือเป็นต้นตอของปัญหาด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือการฉายภาพความจริงตรงนี้แล้วมันก็จะมีหลายหัวข้อทั้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเท่าที่เคยมีการพูดไปแล้วต่อสาธารณะก็ไม่ว่าจะเป็นคดีการโกงสว.คดีโกงสอบท้องถิ่นเรื่องโครงการ PHI Passport นะครับแต่มันก็จะมีมิติอื่นๆด้วยเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการที่ล้มเหลวทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องน้ำท่วมเป็นต้น
1: ค่ะอันนี้คุยกันบ้างหรือยังคะเห็นพูดคร่าวๆว่า5 วันเอาจริงๆนะ คือปกติไม่กี่คนยังแต่ว่าไม่คิดว่ารัฐบาลจะยอมอยู่ตอบได้5-6 วันแต่ทีนี้ได้คุยอะไรกันยังไงไหม
0: คือ5วันนี้ก็เป็นความประสงค์ที่เราก็สื่อสารกับทั้งสาธารณะแล้วก็ได้สื่อสารกับทั้งรัฐบาลไปแล้วนะครับความจริงเราก็คำนวณจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาคือถ้าสมมติผมตัดสภาชุดที่16ออกไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นแค่ท่านนายกคนเดียวนะครับถ้าเราย้อนไปดูตอนสภาชุดที่15นะครับสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด4 ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นนายกบวกกับรัฐมนตรีอาจจะไม่เยอะถึง18คนนะครับแต่ว่าก็จะมีบางครั้งที่อาจจะ10ต้นๆนะครับทั้ง4ครั้งเนี่ยใช้เวลาอภิปราย4 วันเต็มครับส ฉะนั้นเราก็มองว่าในเมื่อครั้งนี้เนี่ยมันมีจำนวนรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาเป็น18คนเนี่ยทั้งเวลาที่ต้องใช้การอภิปรายบวกกับเวลาที่ต้องใช้ในการชี้แจงรัฐมนตรีด้วยเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเราก็เลยมองว่า5วันก็น่าจะสมเหตุสมผลนะครับก็แทนที่จะเป็นสมมติแทนที่เป็นจันทร์ถึงพฤหัสอภิปรายลงมติวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์อภิปรายลงมติวันเสาร์ซึ่งเราคิดว่าก็น่าจะทำให้มันมีเวลาเพียงพอทั้งสองฝ่ายในการทำหน้าที่ตรงนี้ครับ
1: ค่ะถามจริงตอนนี้ฝ่ายค้านนับเสียงแล้วเหลือกี่เสียงคะคุณผลิต
0: ความจริงจำนวนเสียงของฝ่ายค้านผมว่าก็เป็นไปตามที่เราได้เห็นในการลงมติเรื่องของงบประมาณวาระสามที่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจนะว่าวัตถุประสงค์หลักของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำนวนเสียงหรือจำนวนมือในสภาอยู่แล้วเป็นหลักนะครับคือในระบบรัฐสภาเนี่ยยังไงรัฐบาลก็มีส.ส.เป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วและโอกาสที่มันจะพลิกจะทำให้เสียงข้างมากโหวตไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากมากๆจริงๆแล้วก็น่าจะไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าม
1: ันก็เคยมีการยุบสภาก
0: ันมันก็จะมีกรณีที่มีการถอนตัวพรรคร่วมหรือว่ามีการจริงยุบสภาจริงลาออกก่อนถูกไหมครับแต่ว่าการที่โหวตคว่ำจริงเนี่ยถ้าผม
1: ไม่
0: ได
1: ้
0: ย
1: ิน ม
0: า
1: เ
0: นี่ยไม่เคยเกิดขึ้น
1: แล้ว
0: เนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ยมันจะเป็นการนำเสนอต่อสังคมมากกว่านะครับเพื่อให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแล้วว่าควรจะไว้วางใจรัฐบาลนี้ต่อไปหรือไม่แต่แน่นอนถ้าเราทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้ส.ส.ในสภาเนี่ยใครที่คิดจะลงมติไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะต้องมีความกระวนใจมากขึ้นคร
1: ับ ค่ะแต่ทีนี้อย่างกล้าทำนี่ถามตรงๆว่าอย่างกล้าทำอ่ะก็คือเขาไม่ร่วมหรือเราไม่ให้ร่วมหรืออะไรยังไงคะ
0: คือต้องบอกว่าประเด็นเรื่องกล้าทำแต่ผมคิดว่ามันก็สืบเนื่องมาจากที่ปรากฏต่อสาธารณะตั้งแต่สองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือว่ามีท่าทีที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าจะพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลหรือไม่ซึ่งตอนนั้นก็มีสองเหตุผลครับเหตุผลหนึ่งก็คือการลงมติเห็นชอบของงบประมาณวาระสามซึ่งมันขัดกับมติวิสัยค้านนะครับแล้วก็ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคฝ่ายค้านที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประเด็นที่สองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับมันก็มีท่าทีที่ไม่ชัดเจนว่าจะร่วมลงชื่อหรือไม่ในการอภิปรายก็ใจนายกรัฐมนตรีแล้วหากมีการอภิปรายแล้วเนี่ยจะลงมติอย่างไรซึ่งผมคิดว่าณวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นสองเหตุผลที่ทำให้มันมีการพูดคุยกันว่าจะมีการปรับทางพรรคกล้าทำออกจากวิสัยค้านนะครับซ
1: ึ่
0: งพอมาถึงวันนี้เนี่ยความจริงคำสัมภาษณ์ของทางคุณอัชกรเนี่ยก็ผมว่าก็ยืนยันความไม่ชัดเจนตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็พูดว่าพอเห็นตัวรายละเอียดของยัตติแล้วที่มีการอภิปรายนายกเนี่ยเขาก็เหมือนกับตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ยัตติแล้วก็กึ่งๆพูดในทำนองที่ว่าถ้ามันมีการอภิปรายจริงต่อท่านนายกเนี่ย ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงมติอย่างไรแต่นั้นผมคิดว่าท่าทีของพรรคกล้าทำในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็ยืนยันสิ่งที่ผมได้นำเสนอเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วคร
1: ับค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดตอนอภิปรายเนี่ยเวลาแบ่งโควต้ากันเนี่ยก็คือจะไม่มีกล้าทำแน่นอนถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเพราะเขาก็ไม่ได้เพราะจริงๆอ่ะถ้าไม่เป็นตามหลักเนี่ยถ้าไม่เป็นรัฐบาลมันต้องเป็นฝ่ายค้านนะคุณผลิตตั้งแต่พี่ทำข่าวมาเนี่ย
0: เปลี่ยนไม่ได้นะครับคือผมย้ำแบบนี้ครับคือแน่นอนตามหลักคือถ้าไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็คงมีสถานะทางการอาจจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ว่ามันก็ต้องนิยามต่อไปอีกว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยเรานิยามพรรคร่วมรัฐบาลยังไงเพราะถ้าเรานิยามพรรคร่วมรัฐบาลว่าเป็นพรรคที่มีส.ส.ในครม.เนี่ยผมก็ถามกลับไปว่าแล้วพรรคประชาชาติเป็นฝ่ายค้านไหมครับพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านไหมครับพรรคเศรษฐกิจเป็นฝ่ายค้านไหมครับเนี่ยมันก็เกิดความคลุมเครือเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็เห็นว่าหลายพรรคที่อาจจะไม่ได้มีที่นั่งในครม.เนี่ยก็แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าพร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขา
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มีการรัฐบาลชุดนี้เริ่มทำงานเนี่ยการแบ่งซีกว่าพรรคไหนทำงานในวิปรัฐบาลพรรคไหนทำงานในวิปฝ่ายค้านเนี่ยมันถูกนิยามจากพฤติกรรมมาโดยตลอดซึ่งตอนนั้นเส้นแบ่งมันคือว่าใครโหวตให้กับคุณอนุทินเป็นนายกหรือไม่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการทำงานในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาเนี่ยมันอิงกับเรื่องของพฤติกรรมว่าแต่ละพรรคมีความประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือไม่มันไม่ได้จริงแต่แค่ว่าพรรคนั้นมีส.ส.ในครม.หรือเปล่าไม่งั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจก็ไม่ได้อยู่ในกลไกวิปฝ่ายค้านนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมยืนยันเช่นนี้ทีนี้พอมาขยับมาเรื่องการจัดสรรเวลาในการอภิปรายครับความจริงเราคิดง่ายๆเลยครับว่ายัตติมันคือการยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไหมครับแต่นั้นเวลามันก็ต้องแบ่งระหว่างคนหรือว่าส.ส.ที่จะอภิปรายว่าทำไมถึงไม่ควรไว้วางใจนายกและก็รัฐมนตรีกับครม.ในการชี้แจงดังนั้นผมก็ถามง่ายๆว่า ในเมื่อพรรคหน้าทำก็ไม่ได้แสดงความชัดเจนว่าจะไม่ไว้วางใจนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยแล้วมันจะมีเหตุอะไรที่เขาจะต้องใช้เวลาในการอภิปรายครับ
1: อืมเพราะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นมติพรรค
0: ยังไม่ได้เป็นมติพรรคว่าจะโหวตอย่างไรถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะโหวตไม่ไว้วางใจ
1: แต่เขาก็ไม่ได้มาขอเวลาใช่ไหมคะ
0: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: อืมก็คือคุยกันปล่อยกันในส่วนของฝ่ายค้านที่มีอยู่ไม่ใช่คำนี้กัน
0: คือต้องบอกว่าการพูดคุยกับทางก้าทำเนี่ยผมก็ยืนยันว่าก็เป็นการเรียกว่าเป็นการเคารพจุดยืนของการละการที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ได้ข้อสรุปกับทางพรรคไปตั้งแต่เมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นความเข้าใจมาตลอดว่าเขาก็จะไม่ได้มาลงชื่อเรื่องการอภิปรายไว้วางใจส่วนเขาจะลงมติท้ายสุดอย่างไรเนี่ยณเวลานี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่ายังไงก็คงได้ปรากฏชัดณวันที่มันมีการลงมติครับ
1: ค่ะเป้าหมายหลักหรือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้จากการยื่นยติอภิปรายในครั้งนี้
0: คือผมคิดว่าผมกลับมาประโยคเดิมเนาะคือผมอยากให้ประชาชนได้เห็นความจริงเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทําหน้าที่หลังจากการเลือกตั้งปี69เนี่ยผมคิดว่าประชาชนประสบกับหลายวิกฤตมากที่มันกระทบต่อชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมันก็อาจจะมีถูกซ้ําเติมโดยวิกฤตพลังงานที่แม้จะเกิดขึ้นจากวิกฤตนอกประเทศเนี่ยเราก็เห็นการตัดสินใจของรัฐบาลในหลายครั้งที่มันไปซ้ำเติมปัญหาหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างวิกฤตน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการเผชิญเหตุที่มีปัญหาหรือว่าการเยียวยาที่ก็เริ่มสอว่าอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ประชาชนประสบพบเจอแม้กระทั่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ทำให้งบประมาณที่มันก็ถูกใช้ไปอย่างผิดที่ผิดทางนะครับรวมไปถึงเป็นการโกงสอบท้องถิ่นที่มันก็ไปหล่อเลี้ยงระบบประถมที่ทำให้โอกาสในประเทศเรามันถูกจัดสรรตามเส้นสายมากกว่าตามความสามารถความพยายามของคนเนี่ยคือเราพยายามจะชี้เห็นว่าจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็ตั้งคำถามต่อรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพอมาประกอบกันได้เห็นภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าหลายปัญหาในประเทศเราตอนนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีต้นตอมาจากการบริหารที่ผิดพลาดหรือว่าการจงใจทุจริตของรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการเอาจิ๊กซอว์หลายชิ้นทั้งที่ปรากฏแล้วต่อสาธารณะและที่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะเนี่ยมาประกอบให้ประชาชนได้เห็นครับ
1: ค่ะแต่หลักฐานแบบเด็ดๆพูดตรงๆนะไม่ต้องบอกรายละเอียดเรามีขนาดนั้นไหมคะเพราะว่าถ้ามีเราต้องยื่นปปช.ถูกไหม
0: คือเรื่องหลักฐานข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเพียงพอต่อการเปิดให้ทุกฝ่ายไว้วางใจกันแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี้ก็เฝ้ารอได้เราก็ยืนยันว่าเราทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานอยู่แล้วนะครับส่วนสามารถดำเนินการต่อกับปปช.ได้ไหมเนี่ยความจริงอันนี้ก็เป็นคำถามต่อโครงสร้างทางการเมืองในภาพใหญ่นะครับว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าตอนนี้ปปช.กำลังดำเนินการเนี่ยเป็นอิสระตรงไปตรงมากับทุกฝ่ายเพราะหนึ่งในข้อกล่าวหาที่ผมคิดว่าอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าก็พูดต่อสาธารณะไปแล้วคือเราก็ตั้งคำถามนะครับหรือว่ากล่าวหาว่าคดีการโกงสว.เนี่ยมันก็คือความพยายามในการเข้าไปแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระเพราะหากกลุ่มการเงินใดยึดกลุ่มสวได้ก็สามารถมีส่วนในการเลือกได้ว่าใครจะไปเป็นกรรมการในองค์กรอิสระแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าสวชุดนี้เนี่ยที่เต็มไปด้วยข้อครหาเนี่ยก็ตั้งคนในองค์กรอิสระแล้วจำนวนมากอย่างกกต.ก็4ใน7ปปช.ที่น่าจะ4ใน9นะครับแล้วเราก็เห็นถึงการตัดสินขององค์กรอิสระหลังจากนั้นเนี่ยที่มันก็มีคำถามตามมาเช่นกันถ้าพูดเฉพาะกรณีปปช.เนี่ยเราก็เห็นถึงกรณีคดีคุณศักดิ์สยามที่ปปช.มีมติยกคำร้องนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเราพอเราตรวจสอบผ่านกลไกอันไว้วางใจแล้วเนี่ยเราจะมีการเดินเรื่องต่อตามกลไกปปช.หรือเปล่าถ้าเรื่องไหนเข้าข่ายเราเดินต่ออยู่แล้วแต่ผมคิดว่าอย่าเพิ่งเอาผลสัมฤทธิ์ตรงนั้นมาเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในการอภิปรายไว้วางใจเลยเพราะว่าเราก็เห็นว่าการดำเนินการขององค์กรอิสระที่ผ่านมาในหลายกรณีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามถึงความตรงไปตรงมาพูดถึงกรณีคุณศักดิ์สยามเลยผมคิดว่าชัดสุดเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยความจริงมันเริ่มมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับถ้าเป็นพรรคก้าวไกลในเวลานั้นคือคุณประกรณ์วุฒิซึ่งผมคิดว่ามันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรในเชิงการเมืองนะครับแต่ในเชิงกลไกการตรวจสอบเนี่ยท้ายสุดเราก็เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญก็มีการวินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามขาดคุณสมบัติแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งแต่กลายเป็นว่าขนาดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนั้นแล้วเนี่ยเรากลับเห็นปปช.ที่เข้าถึงข้อเท็จจริงเดียวกันเนี่ยกลับมีมติยกคำร้องซึ่งเนี่ยผมก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นการชี้เห็นว่าหลายครั้งแม้หลักฐานชัดเนี่ยมันก็ใช่ว่าองค์กรอิสระจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมายิ่งในช่วงเวลานี้ที่เราตั้งคำถามถึงการที่กลุ่มการเมืองหนึ่งกำลังใช้กลไกสว.ในการแทรกแซงองค์กรอิสระ
1: อย่างนี้อย่างนี้ แต่หลายคนก็มองอันนี้ก็หลายคนก็ย้อนกลับไปว่า

0: พูดถึงเนี่ยมันมีทั้งจิ๊กซอว์ที่มันอาจจะมีบางส่วนที่ปรากฏต่อท้าแล้วแล้วก็มีจิ๊กซอว์ชิ้นใหม่ๆที่ยังไม่เคยปรากฏต่อท้ามาก่อนนะครับแล้วก็ขอให้รอดูในวันอภิปรายดีกว่านะครับว่าทางประชาชนคล้อยตามการนำเสนอของฝ่ายค้านหรือไม่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่าเอาเสียงในสภาเป็นตัวชี้วัดผมยกตัวอย่างนะครับถ้ากลับไปรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยมีการเปิดอภิปรายไว้วางใจทั้งหมด4ครั้งนะครับไม่มีครั้งไหนที่เสียงในสภาสามารถล้มรัฐบาลได้เลยหรือใกล้เคียงจะล้มรัฐบาลได้เลยแต่ผลที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบคะแนนการเลือกตั้งจากปี62มาปี66เนี่ยเราเห็นว่าคะแนนความเชื่อมั่นในรัฐบาลเนี่ยตกลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วการเลือกตั้งปี66เนี่ยอย่างที่เราจำกันได้เนี่ย2พรรคที่ได้คะแนนเป็นลำดับ1ลำดับ2และเป็น2พรรคที่ได้คะแนนเกิน10ล้านเสียงเนี่ยล้วนมาจากซีกฝ่ายค้านซึ่งผมเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเช่นนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนมาจากเนื้อหาในการอภิปรายไว้วางใจ4ครั้งในรัฐบาลดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าท้ายสุดเนี่ยถามว่าตัวชี้วัดปลายทางต่อผลงานในการอภิปรายไว้วางใจแต่ละครั้งเนี่ยผมว่ามันไปวัดกันที่คูหาเลือกตั้งนะเพราะว่าจะบอกว่าการอภิปรายไว้วางใจตอนรัฐบาลคุณประยุทธ์ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ไม่สามารถทำให้รัฐบาลต้องสิ้นสภาพก่อนหมดวาระไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าสรุปแบบนั้นก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าท้ายสุดผลการเลือกตั้งมันก็ยืนยันว่าประชาชนพอผ่านไป4ปีเนี่ยคอยตามการนำเสนอของฝ่ายค้านณเวลานั้น
1: โอ้โหจริงแต่เราจะต้องรอตั้งอีก3ปีอย่างเงี้ยหรอ
0: ผมก็ไม่ได้บอกผมพร้อมจะรอนะครับแต่หมายถึงว่าผมแค่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าแม้ใน
1: เข้าใจแต่ว่าโอ้โหเราใช่ไหมไม่อันนี้ถามแบบบ้านๆเลยนะว่าแบบโอ้เราต้องรออีก3ปีเลยเราทำงานวันนี้ใช่ไหมก็เลยถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็แน่นอนครับคือการที่เราอภิปรายวางใจเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่คิดว่ารัฐบาลนี้ควรจะบริหารประเทศต่อนะครับฉะนั้นถามว่าผมอยากรอ3ปีไหมผมก็ไม่อยากหรอกครับแต่ว่าอันนี้คือแค่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าสมมุติทางนี้มันยังไม่สามารถทำให้รัฐบาลสิ้นสภาพได้ตามกลไกรัฐสภาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโดนสรุปว่ามันไม่สำเร็จเพียงเพราะมันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าตรงนั้นได้ท้ายสุดสำเร็จหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าประชาชนเป็นผู้ตัดสินแล้วก็ตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเลือกตั้งครั้งถัดไป
1: แต่ก็คือเราก็หวังผลไปถึงตรงโน้นพูดง่ายๆใช่ไหมคะหลายคนก็
0: หวังผลในการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้าไม่สามารถเปลี่ยนในระหว่างวาระได้การเปลี่ยนรัฐบาลที่เป็นไปตามวาระก็คือทุกสี่ปีผ่านการเลือกตั้ง
1: เอาจริงมีหมัดเด็ดไหมเพราะว่าพอ18เป้ามันเยอะมันชกเหนื่อยนะคือมีหมัดเด็ดๆแบบว่าเปี้ยงเดียวอะไรเงี้ย
0: คือมันก็มีแหละครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่แล้วเวลานี้จะมาเปิดเผยรายละเอียดแต่ว่าคือต้องบอกว่าถ้าสมมุติมี10คนร่วมกันกระทำความผิดเรื่องเดียวเนี่ยใช่ครับบุคคลมันเยอะแต่มันก็เป็นอาชญากรรมครั้งเดียวถูกไหมครับหรืออาชญากรรมเรื่องเดียวกันที่กระทำโดยหลายคนซึ่งผมคิดว่าอย่างการโกงสวก็เป็นตัวอย่างนึงที่มันครอบคลุมรัฐมนตรีหลายคนอันนี้ไม่จำเป็นต้องปกปิดอะไรเพราะว่าก็เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปมองว่าเพียงเพราะว่ามันมีจำนวนรัฐมนตรีเยอะครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้หาจุดโฟกัสไม่ได้เพราะว่าบางเรื่องสำคัญเนี่ยมันดันเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีหลายคนร่วมกันก่อร่วมกันกระทำมันก็เลยทำให้จำนวนรัฐมนตรีมันเยอะ
1: เพราะว่าถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวพี่ปลายแล้วเราไม่ได้ยื่นเขาเราไปพาดพิงเขาอย่างเงี้ยเหรอกลัวอย่างนั้น
0: เราก็คิดว่ามันก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับก็คือถ้าเราจะกล่าวหาใครเนี่ยก็ควรจะรวมเขาไปอยู่ในรายชื่อด้วยคร
1: ับ เพราะหลายคนก็พอเห็นชื่อคือตอนแรกอ่ะเท่าที่ฟังจากคุณเทงพูดแรกๆเลยบอกว่าเราไม่เอาเยอะแต่เราเอาชัดอะไรเงี้ยเหมือนพอตอนหลังพอเห็นชื่อโอ้โห18ท่านอะไรเงี้ยหรือว่าทำไมถึงมาเปลี่ยนหรือว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคือยุทธศาสตร์เปลี่ยนหรือว่าอะไรยังไงฮะ
0: อันนี้ไม่มั่นใจว่าคุณเทงให้สัมภาษณ์ลักษณะไหนนะครับแต่ว่าในฐานะทีมทำงานเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์อะไรนะครับคือเราชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าถ้าจะยืมคำพูดนายกคือเปลี่ยนชื่อถือบริกรรมก็คือให้แต่ละคนมาหรือว่าให้ทีมงานในแต่ละส่วนเนี่ยมากางข้อมูลกันดูว่ามีข้อมูลตรงไหนที่เข้าข่ายการไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนไหนบ้างแล้วคนไหนที่ผ่านเกณฑ์เราก็รวมอยู่ในรายชื่อซึ่งก็มาจบที่18คนเพราะฉะนั้นมันไม่เคยมีการกำหนดมาตั้งแต่ต้นว่าต้องจำกัดให้ไม่เกินคนหรือว่าจะต้องเป็นพรรคไหนยังไงคือเราเอาหลักฐานข้อมูลมาตรวจสอบ
1: ค่ะพอพูดถึงว่าไปพรรคไหนยังไงอันนี้เนี่ยทุกคนก็เลยมองว่ารอบนี้มันมีแต่ภูมิใจไทยอย่างเดียวเลยอะ
0: จริงต้องบอก
1: พรรคอื่นดีเลิศประเสริฐศรีหรือยังไงอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็

0: คือเขาถามมานะเราก็ฝากถาม
1: ครับก็อย่างที่ผมย้ำนะครับว่าเราก็ปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับคือต้องบอกว่าการที่เราจะเปิดไปว่าต้องใจใครเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีหลักฐานหรือว่าข้อมูลชัดเจนในระดับหนึ่งถูกไหมครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐมนตรีคนนั้นฉะนั้นเราก็รวมเขาเข้ามาในชื่อตรงนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ดังนั้นเนี่ยผมก็ยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นการจงใจจะไม่อภิปรายพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างไรนะครับหรือว่าจงใจจะอภิปรายแค่เฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ว่าเราก็ดูกันตามข้อมูลหลักฐานแล้วก็ในการทำงานระหว่างพรรคฝ่ายค้านก็ไม่เคยมีการสื่อสารว่าจะยื่นรายชื่อได้เฉพาะพรรคนี้เท่านั้นนะครับเราก็เปิดให้ทุกพรรคเนี่ยไปสำรวจดูว่าอยากจะอภิปรายใครบ้างนะครับเพียงแต่ว่ารายชื่อที่มัน จบลงตอนสุดท้ายที่ทุกฝ่ายยื่นเข้ามาเนี่ยมันก็ดันมีเฉพาะพรรคเดียว
0: เออก็ทุกคนก็บอกว่าโอ้ยทำไมไม่มีรัฐมนตรีพรรคอื่นเล็ดลอดเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คำว่าพรรคอื่นมันก็เลยแค่หนึ่งพรรคใช่ไหมครับเพราะว่าต้องบอกว่าครม.รอบนี้มันก็ใช่ว่ามีหลาย
0: ก็เพื่อไทยแหละเอาพูดง่ายๆก็หลายคนก็เลยบอกว่าโอ้รอบนี้ก็คือเหมือนเลยมองว่าจริงๆแล้วยุทธศาสตร์ก็คือพุ่งเป้าไปที่พรรคน้ำเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงนั้นหรอกครับคือถ้าสมมติว่าหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับรัฐมนตรีแต่พรรคอื่นมันถึงขั้นที่เราคิดว่าจะไว้วางใจได้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราในการรวมรัฐมนตรีคนนั้นเข้ามาด้วยแต่ว่าหลังจากการกันกรองข้อมูลหลักฐานก็มาจบที่18คนนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่วางแผนล่วงหน้ากับใครเลยครับผมแอบแชร์ว่าก่อนจะลงไปแถลงข่าวไม่กี่นาทียังมีระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยมาถามผมอยู่เลยว่าม
0: ีหรือเปล่าม
1: ีใครบ้างอย่างไรครับ
0: ละชัดเจนแล้วตกลงวันยังไม่ได้เนาะน่าจะเข้าน่าจะวันไหนคะ
1: คือรอทางท่านประธานเนาะแต่ผมก็ได้สื่อสารกับรัฐบาลไปแล้วเนาะว่า
0: ฝ่ายค้านอยากได้วันไหน
1: ตอนแรกที่วางไว้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของตุลาคมทีนี้ก็ผมต้องรอดูว่ากระบวนการในการตรวจยัตติเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรคือแต่ว่าตามข้อบังคับเนี่ยท่านประธานต้องบรรจุภายใน7 วัน
0: ภายใน7 วันใช่
1: แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องท่านประธานจะมีความเห็นว่าจะต้องมาแก้ไขอะไรในส่วนไหนของยัตติหรือเปล่าซึ่งเราหวังว่าไม่นะครับ
0: ต้องตรวจสอบก่อนถ้าข้อหารุนแรงเกินไปอาจจะ
1: อันนั้นคงไม่ได้แหละครับคงไม่สามารถมาเขียนยัตติแทนฝ่ายค้านได้ว่าต้องรุนแรงระดับไหนแต่ว่าผมคิดว่าก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรแต่นี้เราก็ประเมินจากประสบการณ์ในอดีต
0: รอทีมกฎหมายก่อนเน
1: าะถ้าได้ชัดเจนขึ้นครับว่าบรรจุยัตติได้ภายในเมื่อไหร่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าที่อย่างไปตามขั้นตอนเนี่ยมันก็จะไปจบที่การอภิปรายประมาณปลายเดือนตุลานะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดไปสัปดาห์แรกของพฤศจิกายนนี่ก็ต้องรอดูเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ควรจะหลุดออกจากกรอบเวลานี้แล้วครับมันไม่มีเหตุอะไรนะครับจะต้องหลุดออกจากกรอบไปแล้ว
0: ต้องรอดูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: คุณพฤทธิ์วัชระสินใช่ฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านด้วย
0: 18คนนะบ
3: อลเลขสวย
0: พี่
3: เท่าเหรียญทอง
0: พี่สงสารนักข่าว
3: เท่าจำนวนเหรียญทอง
0: สงสารนักข่าวอ่ะเดี๋ยวพักครู่นึงเดี๋ยวลองต่อสายไปท่านอธิบดีปอพอค่ะท่านอธิบดีแซมเบ้พักกันครู่นึงค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: ส 10:39 นะครับยังอยู่กับคนในข่าวอยู่กับพี่อ้อยกับน้องบอยนะครับ
0: ท่านอธิบดียังประชุมไม่เสร็จเลยบอย
3: ใช่ไหม
0: เพราะว่ามีประชุมตอนเช้าคือทุกทีเขาประชุม8 โมงไง
3: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เขาเริ่มสายมันหยุดก็เลยยังไม่เสร็จเพราะท่านนายกเป็นประธานนะคะก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าในส่วนของที่ประชุมเนี่ยเขาก็คุยกันหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเหมือนจะถามเรื่องเงินไงเงินเยียวยาคุณผู้ฟังก็ต้องอยากทราบเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็หลังจากได้รับผลกระทบนะคะก็อยากจะรู้แหละว่าตกลงอ่ะตัวเองจะได้ไม่ได้ได้อะไรยังไง
3: ภาพหนึ่งอ่ะภาพเดียวไปทุกที่อ่ะภาพที่บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์อ่ะแต่ว่าสภาพในซอยดูเหมือนกับโอ้โหน้ำเป็นคลอง
0: จริงจริงจริงพี่จะบอกเลยว่าเอาที่คุยแบบส่วนตัวกับทางลำตีค
3: ุ
0: ยกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือใครเดือดร้อนเนี่ยเขาดูแล้วเขาบอกว่าไปปรึกษาแล้วเขียนให้มันเข้าหลักเกณฑ์เพราะว่ามันเดือดร้อนจริง
3: ๆก็เห็นกันอยู
0: ่คือ
3: เช่นฝ่ายคลองจ
0: ันทร์คลองจันทร์เนี่ยเขาบอกไม่ได้อธิบดีบอกไม่ได้พูดเลยนะ
3: เหรอ
0: ใช่วันนั้น
3: ข่าวจากไหน
0: คือมีนักข่าวไปถามแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอันนี้เมื่อวานคุยนะคะแต่เราก็ไม่รู้พี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะท่านก็บอกว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วจริงๆทำให้เนี่ยพอเรื่องนี้เนี่ยทำให้กลัวสื่อเพราะว่ากลายเป็นแบบบานปลายวันนั้นบอยไปปะ
3: ไม่ได้ไปครับ
0: เราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเพราะนักข่าวก็พยายามเอาคำถามไปถามแหละเราก็เข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างคลองจันทร์ที่โดนน้ำล้อมแต่น้ำมันไม่เข้าบ้าน
3: ก็เป็นแฟดนะ
0: เป็นแฟด
3: มันจะเข้าได้ไง
0: เข้าใจไงบอยแต่ว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่เพราะมันท่วมหนักไปทำงานไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้อย่างของพี่ก็หนักแต่ว่ามันลงก่อน7 วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของมันเสียหายเพราะว่าเข้าบ้านไปแล้วแช่อยู่5 วัน
3: ถูกต้อง
0: อะไรอย่างเงี้ย
3: คือ
0: กว่าเราจะเข้าบ้านได้อะ
3: ถึง7 วันเนี่ยมันก็แม
0: ่แต่ว่าของพี่มันก็มีเคสอย่างนี้นะบอยอยู่ๆน้ำก็ขึ้นมาด้วยไงจากท้ายซอยแต่ว่าอันนั้นเราก็เดินลุยแต่มันก็ลำบากแหละก็เดินลุย
3: มันก็คือท่วมไปแล้วล่ะพี่สำหรับผม
0: ท่วมแล้วท่วมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันมีวันนี้เนี่ยในที่ประชุมปภ.เนี่ยท่านอธิบดีก็รายงานเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม21 จังหวัดรวมทั้งกทม.ด้วยนะคะก็เนี่ยตอนนี้ยังมีในพื้นที่21 จังหวัดโอ้ไม่น่าเชื่อพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพซึ่งอันนี้บางส่วนน่าจะลงบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แห้งสนิทนะคะก็เนี่ยค่ะก็เห็นก็ได้ทางด้านของปภ.เนี่ยก็ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบนะคะว่าได้มีการประดมเครื่องจักรแล้วก็บรรดาอุปกรณ์ต่างๆแหละไปช่วยเหลือบรรเทาความร้อนแต่ก็เข้าใจมันเยอะจริงๆแล้วก็มันหนักจริงๆนะคะทีนี้ท่านยังประชุมไม่เสร็จเราเอาไงดีน้องบอย
3: ให้บอยติดต่อท่านผอ.ชลประทานที่10ไหมน้ำเหนือมีอะไรไหมล่ะถ้าน้ำเหนือไม่มีมันก็จะไม่น่าสนใจฝนตกมีปัญหาไหม
0: ก็ตอนนี้เนี่ยภาคเหนือที่เขารายงานในที่ประชุมเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำทรงตัวอย่างพิษณุโลกระดับน้ำทรงตัวนครสวรรค์ลดลงแล้วแล้วก็มีแค่นั้นนะภาคเหนือมีบางภาคกลาง
3: เดี๋ยวขอสัก1 นาทีเด
0: ี๋
3: ยวโทรหาท่านนพสินเดี๋ยวเขาไปจับนอมินีจีนกันตอนเนี้ย
0: เขาจะรับไหมอ่ะ
3: เขาแถลงจบแล้วดูในไลฟ์สดเขาแถลงเพิ่งจบ
0: แล้วเขาจะรับไหมเอาหน่อยไหมอ
3: ันนั้นอ่ะเนาะอยู่กับคุณผู้ฟังสักครู
0: ่ได้ถ้างั้นก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
3: ไปก่อนเรื่องของก็เดี๋ยวเข้าสายเลย
0: นะถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนประเด็นเพราะว่ารายการมันสดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะจริงๆเนี่ยเอาตรงๆนัดรัฐมนตรีเจเสด้วยแต่ว่ามีภารกิจบินไปปัตตานีก็ไม่สะดวกอยู่น่าจะอยู่บนเครื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็เลยตอนแรกจะเอาทั้งเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องอภิปรายนี่แหละก็คุยกันกับรัฐมนตรีอยู่รัฐมนตรีเลยบอกว่าเอ้าคุยเรื่องเยียวยาคุยกับปลัดแซมเบ้เลยไอ้ปลัดอธิบดีท่านอธิบดีเลยก็เนี่ยก็โทรไปนัดหมายแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านต้องเข้าประชุมด้วยนะคะแล้วเมื่อกี้โทรไปท่านไม่ได้รับสายเองละเป็นทีมงานนะคะก็เลยยังรออยู่นิดนึงแต่เดี๋ยวเล่าให้ผู้ฟังคร่าวๆเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่ในที่ประชุม ปภ.เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้รายงานสถานการณ์น้ำอย่างที่เหลียงฟังไปนะคะบอกว่าอธิบดีเองนั่นแหละเป็นคนรายงานในที่ประชุมนะคะเพราะว่าจากฝนตกหนักในระยะนี้เนี่ยแล้วก็การระบายน้ำที่มันไหลมาจากภาคเหนือแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือเนี่ยมันมีแค่พิษณุโลกกับนครสวรรค์แล้วมันลงมาแล้วที่จะรับก็คือภาคกลางค่ะคุณฟังซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของภาคเหนืออย่างที่บอกไปนะคะพิษณุโลกเนี่ยมันก็ระดับน้ำยังทรงตัวได้รับผลกระทบ63ครัวเรือนแต่ว่าที่นครสวรรค์เนี่ยเยอะหน่อยนะคะมี 5,953 ครัวเรือนแต่ว่าระดับน้ำมันก็ลดลงมาแล้วนะคะที่อุทัยธานีเนี่ย 2,000 กว่าครัวเรือนค่ะแล้วก็ระดับน้ำก็ลดลงแล้วที่ลพบุรีนะคะก็ได้รับผลกระทบ 1,700 กว่าครัวเรือนเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ระดับน้ำก็ลดลงแล้วที่ชัยนาทค่ะน้ำท่วมใน4อำเภอนะคะชัยนาทมีอำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรมแล้วก็อำเภอสัพยา22ตำบล 4,954 ครัวเรือนนะคะ
3: ครับ
0: ซึ่งก็ระดับน้ำก็ลดลงแล้วที่สิงห์บุรีก็มีที่อินบุรีพรมบุรีอำเภอเมืองรวม8ตำบล21หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,289 ครัวเรือนเสียชีวิต1รายระดับน้ำก็ลดลงแล้วค่ะสุพรรณก็เยอะเมื่อวานนี้เห็นทางด้านของรัฐมนตรีท็อปก็ได้แสดงว่าไม่มีสัญญาณ
3: ยังไม่รับสายแต่ว่าอยากให้น้องแจ็คกี้ช่วยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าม
0: าช่วยกันคุยกันหน่อยอัปเดตหน่อยรัฐมนตรีท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเมื่อวานนี้เห็นรับมอบข้าวสาร10ตันจากกรุงศรีที่นั่นเพื่อที่จะเอาไปนี่แหละกระจายแจกจ่ายที่ครัวภูมิใจไทยนะก็เห็นมีครัวภูมิใจไทยออกไปในพื้นที่ต่างๆทำกับพงกับข้าวที่กาญจนบุรีโดยไปสี่อำเภอค่ะด่านมะขามเตี้ยท่าม่วงอำเภอเมืองก็สังขระบุรีนะคะก็แต่ว่าได้รับผลกระทบเนี่ย232ครัวเรือนคือตรงไม่ได้โดนเต็มอ่ะพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าตรงก็ตรงนั้นมันมีเขื่อนมีน้ำม
3: ี
0: น้ำตกอยู่นะคะก็เสียชีวิตไป2รายค่ะที่อ่างทองเนี่ยก็โดนไป6อำเภอนะคะก็ 2,000 กว่าครัวเรือนน้ำก็ลงแล้วที่พระนครศรีอยุธยาที่เป็นที่ถูกมองว่ารับน้ำตลอดทุกปีเนี่ยตอนนี้น้ำก็ลงแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโดนไป16อำเภอซึ่งอยุธยาเนี่ยเป็นรอยต่อที่มันใกล้กับกรุงเทพมหานครนะคะอยุธยาปทุมเนี่ยของบอยเป็นไงบ้าง
3: ก็ยังอยู่ทรงๆลงนะครับแต่ว่ายังลงในระดับที่ช่วงนึงสปีดแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าพอเหมือนกับน้ำทางอีกฝั่งเขาสูงอ่ะมันก็เขาก็ไม่ได้มาเราแต่ว่าทางเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำให้เราอืดเหมือนกันในการระบายแต่ก็ไม่ได้เช็คคุณพ่อมา2วันแล้วน่าจะดีขึ้นแต่ที่แน่ๆที่น่าดีใจด้วยคือที่ปราจีนบุรีก็ลงต่อเนื่องนะพี่อ้อ
0: ใช่ที่ปราจีนก็ลงแล้วแล้วก็ที่สมุทรปราการ
3: ครับ
0: โดนไป6อำเภอก็ตอนนี้ระดับน้ำลงแล้วแต่ว่ามันมีคนเสียชีวิตนะ
3: ก็หลายพื้นที
0: ่แล้วก็ปทุมของบอยเนี่ยเขาก็รายงานว่าระดับน้ำลดลงแต่ไม่ได้บอกว่าลงแค่ไหนแต่เพื่อนที่อยู่แถวลำลูกกาบอยก็ของบอยก็ลำลูกกาใช่ไหมเพื่อนอ่ะโพสตลอดเลย
3: ยังเยอะ
0: แต่ว่านางก็เห็นนางก็ออกมาทำงานนะ
3: ก็คือก็ใช่
0: ไหมหลายวันแต่ว่าเหมือนกับอยู่ในระดับที
3: ่
0: ที่เพื่อนผ่านแต่ก็ต้องคอยเช็คไงว่าเส้นไหนผ่านได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในเหมือนกับมันอยู่ในชุมชนแล้วเนาะเหม
3: ือ
0: นกับไปตามชุมชนเพราะว่าของเพื่อนในหมู่บ้านเนี่ยยังอยู่แต่ข้างนอกมันแห้งก็เลยแต่เขาบอกเขาขับรถออกมาได้
3: ใช่ก็ลงในระดับที่รถเก๋งเคลื่อนได
0: ้ก็ยังถือว่าคือมันไม่ดีหรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าเดิมต้องใช้คำนี
3: ้ต้องว่ามันหลายวันแล้วแต่ว่า
0: หลายวัน
3: ที่ไม่ดีเลยคือน้ำที่มันเปลี่ยนสภาพ
0: คือน้ำเข้าใจ
3: ระดับน้ำลดลงแต่ว่าสภาพน้ำแย่ลงตามไปด้วยเหมือนกัน
0: แต่กทมเราได้รับผลกระทบเยอะสุดนะ 329,000 ครัวเรือน
3: ตอนนี้ก็วันนี้ท่านผู้ว่าตอนเที่ยงไหมจะไปฟื้นฟูแถวๆลาดกระบัง
0: โอ้ลาดกระบังก็เยอะนะ
3: ก็หนักไม่แพ้กับคลองจันทน์นะคลองจันทน์เราก็ว่าหนักลาดกระบังนี่ก็ไม่น้อย
0: จริงๆอยากได้เรื่องการหลักเกณฑ์ทั้งหลายจริงๆหลายคนก็รู้แล้วล่ะแต่ว่าก็ยังพอหลังจากที่มันมีดราม่าของจันทร์เนี่ยคุยกับใครก็ไม่อยากจะพูดเรื่องรายละเอียดการเยียวยาเพราะว่า คือเขาก็พูดได้ว่ามันเป็นไปตามคือหลักเกณฑ์มันถูก
3: ถ้าทำตัวหนังสืออ่ะนิติศาสตร์มันก็อย่างนั้นแหละ
0: ใช่
3: แต่รัฐศาสตร์มันไม่ใช่ไง
0: คุณก็ต้องดูตามเอาตรงๆว่า
3: ก็ใช้ดุลพินิจด้วยสิ
0: ก็เนี่ยก็ต้องถึงขั้นแบบพี่ว่านะอาจจะช้าหน่อยแต่เขาต้องได้อ่ะถึงจะช้าอาจจะไม่ได้ต้องแบบพร้อมคนอื่นแต่ว่าก็ต้องอธิบายกันน่ะหรือมีภาพประกอบอ่ะเนาะข้าวปลาไม่มีข้าวกินนะบางจุดอ่ะในกทม.หลายจุดเลยนะที่ของพี่ก็อาศัยว่าลุยรถเข้าไม่ได้นะตอนช่วงที่มันท่วมแรกๆกับบอยรถเรียกว่ารถเล็กเลยรถใหญ่ยังไปไม่ได้เลยนะแถวย่านพัฒนาการศรีนครินทร์ย่านแถวบ้านพี่อ่ะพูดง่ายๆ
3: แต่ตอนเวลาฝนตกน้ำท่วมอยู่แล้วพัฒนาการ
0: ใช่แต่ปกติเนี่ยเรามาไวเค็มไวไงมันไปแป๊บเดียวมันก็ไปไงรอบนี้
3: มันที่มันเต็มไง
0: รถมันฉ่ำ
3: มัน
0: ตกติ ดกันแบบนานมาก
3: ไม่ได
0: ้
3: ตกแค่พัฒนาการบ้านพี่อ้อไงรอบๆพัฒนาการมันก็เต็มไปหมดน้ำพัฒนาการจะไปไหนได้
0: ใช่ไปไม่ได้ก็อย่างวันนั้นที่เราคุยกับอาจารย์ธรเนาะพื้นที่มันต่ำมันก็เลยโอ้ยเสียดายเดี๋ยวไว้ยังไงแก้ตัวใหม่
3: แต่จะบอกว่าที่เมื่อวันก่อนตอนช่วงที่ทำก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทมไปคุยกับทางแถวๆนั้นเรียกว่าชุมชนลำพระองค์อยู่ลาดกระบังนะพี่อ้
0: อ
3: ทางประธานโทรมาหาบอยบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ท่วมแค่ไม่กี่วันแล้วก็แต่ว่าชาวบ้านดูแลกันเองนะกั้นกระสอบทรายจนแห้งบอกว่าอยากจะเชิญทั้งข่าวแล้วก็เลยบอกว่าก็อยากยินดีไปให้นะครับแต่
0: ตอนนี้อยากไปคนที่เดือดร้อนเนี่ย
3: มันเยอะมากกว่า
0: ใช่
3: คือเขาบอกว่าเขาอยากเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านจับมือกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจตรงนั้นมีหมดเลยมีโรงเรียนมีอะไรต่อมีอะไร400หลังคาเรือนอ่ะ
0: โอ้ถ้าพี่ว่าเดี๋ยวบอยพี่ว่าน่าสนใจนะ
3: ต่อไหมต่อไหมต่อสายไหมเดี๋ยวผมลองโทรหาเขาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวผมต่อเองโทรมือถือเลย
0: ทาน
3: ยังมีเวลาเล็กน้อยแล้วก็บอกเขาตามตรง
0: เออ
3: เดี๋ยวบอยขออนุญาตโทรนะ
0: ลองดูนะได้ไอเดียอย่างน้อยได้ไอเดียแต่ตอนนี้เนี่ยทุกบ้านสิ่งที่ทุกบ้านมีความที่เราอ่ะพูดตรงๆว่าประสบการณ์พี่ไม่มีประสบการณ์จากปี54บางคนมีประสบการณ์เขารู้เลยเขาต้องมีกระสอบเพราะบ้านพี่เนี่ยน้ำมันไม่เคยเข้าบ้านอย่างที่บอกนะแล้วก็หลายคนเนี่ยซื้อกระสอบทรายแต่ระวังนะคุณฟังแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยก็ไม่สามารถเดี๋ยวเราเอาผ่านทางนี้เลยก็ได้น้องแจ็คกี้คะ
3: ให้ปิดไมค
0: ์ปิดไมค
3: ์พี่บอยจะสนทนากับแหล่ง
0: สนทนากับแหล่งข่าวแล้วหรือบอยเดินออกไปข้างนอกเพราะว่าในส่วนของทางด้านของคนที่คือเรารู้แหละว่าต้องกั้นเอากระสอบทรายกั้นพี่คุยกับพี่ที่เขาโดนท่วมเขาก็ยกเขาก็ซื้อเต็มเลยแล้วกระสอบทรายกั้นแต่ก็เอากระสอบทรายไปกั้นน่ะเข้าใจป่ะคือเราไม่มีประสบการณ์เขาบอกว่าพี่เพิ่งเห็นปรากฏว่าข้างบ้านน่ะเขาบอกว่าเขาเอาผ้าใบอ่ะ
3: ใช
0: ่เออผ้าใบเอารองขึงยาวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต
2: ่กันน้ำ
0: กันน้ำได้ดีมากขึ้นใช่แต่เขาบอกเขาไม่คือพี่ก็ไม่เราก็ไม่มีประสบการณ์เน
2: า
0: ะแต่นี่แหละ
2: ใช
0: ่
2: แล้วที่พอทรายหาไม่ได้ใช้น้ำกรอกเห็นไหม
0: ใช่เอออยู่
2: เหมือนกันใช่ไหม
0: เอางี้อย่าว่าเรียกว่าอยู่เรียกว่าดีกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเออแต่อันนั้นก็คือกลายมาเป็นปลายเหตุไงหลายคนก็คือมาไม่ทันบอยพูดตรงๆเพราะว่ามันมากลางคืนถ้ามันมากลางวันเนี่ยมันยัง
2: ไม่มีการเตรียมตัว
0: ใช่
2: จะกลางว
0: ัน
2: กลางคืนไม่รู้แต่ว่า
0: ไม่รู้ตัวว่าต้องทำอะไรถูกต้องอันนี้ที่สำคัญเพราะหลายคนก็คิดว่าไม่เคยท่วมอ่ะไม่เคยเกิดเอออ้าวกลับไปยืนที่เดิมเนาะใช่แต่เพราะหลายคนเนี่ยก็ตอนนี้เราวันนั้นเราคุยกับใครนะบอกเราคิดแบบเดิมไม่ได้เลยนะที่บอกว่าไม่เคยเกิดเนี่ยคือมันเดี๋ยวนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วก็ในขณะที่เราเนี่ยอยู่เพราะว่าพี่อยู่มา20 ขออภัย20กว่าปีไม่เคยท่วมคือเวลาฝนตกน้ำท่วมซอยเรื่องปกติมันท่วมได้แต่ไม่เคยเข้าบ้านเหนือใช้คำนี้ปรากฏว่าคุณลุงที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็บอกว่าเขาอยู่มา40ปี
3: ก็ไม่เคยเจอสถานการณ์นี้เช่นกัน
0: ไม่เคยเจอท่วมขนาดนี้อะไรเพราะตอน54เนี่ยคนที่อยู่แถวบ้านน่ะก็แบบว่าคุยใหญ่เลยนะบอกว่าเนี่ย
3: ไม่ท่วม
0: ที่ฝั่งเราเนี่ยราคาขึ้นเพราะคนจะมาอยู่ฝั่งเรากันเยอะเน
3: ื่อง
0: จากว่าน้ำไม่ท่วมเที่ยวนี้เงียบกริบ
3: คือสถานการณ์น้ำมาไม่เหมือนกันคือเมื่อปี54น้ำจาก5พายุ5ลูก
0: แปลว่าไม่ได้จากเรา
3: พร้อมๆกัน
0: ใช่
3: แล้วก็มีการปัดน้ำไปฝั่งตะวันตกอันนี้คือสถานการณ์น้ำนะปี54แต่ปีนี้ปี69น้ำมาจากบนฟ้าจ้ะแล้วมาทั่วถึงเป็นหย่อมที่ตกแช่มันไม่ได้มาจาก น้ำเหนือพี่อ๋อนึกออกไหม
0: เข้าใจอันนี้น้ำจากบ้านบ้านใครบ้านมันอ่ะเออน้ำจากบ้านใครบ้านมัน
3: แล้วบนหลังคาที่ตกลงมาใส่บ้านเรามันท่วมบ้านเรา
0: ใช่
3: มัน
0: โทษใครไม่ได้ไม่มีใครระบายมาใส่เราอ่ะ
3: ถูกต้อง
0: เราระบายไม่ทัน
3: เขาบริหารจัดการน้ำไม่ให้มาตะวันออกมันจึงรอดเขาไปฝั่งตะวันตกเซฟส่วนใหญ่

0: มันจึงหนักทางนู้นเราจะเอาอันนั้นมาเคลมใหม่ไม่ได้แล้วว่าฝั่งตะวันออกจะรอดในโอกาสต่อไปอยู่ที่สถานการณ์แต่ละปีแล้วก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำน้ำเขื่อนบริหารจัดการถ้าไปทางอื่นไม่มาเราโอเคเรารอดแต่น้ำฟ้าทำไม่ได้นะบริหารไม่ได้นอกจากพ่องน้ำรอแต่ตอนนี้เห็นกทมพร่องน้ำไปครึ่งคอหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: พอรู้ว่าฝนจะลง
1: แต่พี่งงว่าขนาดพร่องน้ำนะอยู่ดีๆตื่นมาตอนเช้าเอ๊ะเมื่อคืนฝนมันไม่ตกนี่นะเมื่อวานซื้อนะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันหรือว่ารอบที่แล้วหรือว่า
1: ไม่เมื่อวานซื้อนี่เอง
0: อ๋อเหรออ
1: ยู่ดีๆน้ำมันมาจากท่อ
0: มันถูกระบายไง
1: มันถูกระบายคือพี่ก็งงว่าเอ๊ะเมื่อคืนฝนตกเหรอ
0: ครับ
1: คือเวลาเราจะวัดว่าฝนตกไม่ตกหนักไม่หนักเนี่ยเราจะดูว่าพื้นถนนเราเปียกไหมฉ่ำฉ่ำไหมแต่อันนี้พื้นถนนเรามีน้ำแล้วเป็นอย่างนี้มา 2-3 วันแล้วนะไม่ทราบว่าบ้านคุณผู้ฟังเป็นแบบบ้านดิฉันหรือเปล่าเออช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องระวังแล้วก็นี่ตอนนี้ท่านนายกไปเป็นประธานการประชุมอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยท่านน่าจะใกล้เสร็จแล้วไหมอะแต่น่าจะไม่ทันละไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในที่ประชุมเองเนี่ยคุณพิษณุแป้นวงก็ยังส่งมาบอกว่าท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสำคัญนะที่น้ำระลอกแรกเนี่ยกลับภาวะปกติแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือพื้นที่เสียหายไม่กี่แห่งนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูก็ช่วยก็คืออันดับแรกไปช่วยพื้นที่ยังท่วมพื้นที่ที่น้ำลดก็ไปช่วยกันลุยบิ๊กคลีนนิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็จะได้ส่งชื่อให้ปอพอได้โอนเงินเยียวยาที่สำคัญเนี่ยก็คือการ
2: เวลานี้
1: ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทะเบียนคุณผู้ฟังต้องรีบลงทะเบียนนะคะเพื่อรับมือกับน้ำระลอกใหม่นะคะโดยเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ต้องนัดคุยกับผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมนะคะเอาเลยเหรอ
0: ก็เดี๋ยว
1: ไม่ได้แล้วนะ
0: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันแล้วจะแต่ว่าท่านบอกเอาเลยเหรอท่านวางสายก่อนนะ
1: ไม่น่าจะได้แล้วบอยไม่เป็นไรค่ะไว้โอกาสหน้าผู้ฟังขออภัยด้วยเพราะว่าอันนี้มันคอนโทรลไม่ได้จริง
0: ว่าจะติดต่อเรื่องนอมินีพี่หมอที่ทำเรื่องกุมารจีนจำได้ไหม
1: จำได้แต่ไม่ทันแล้วบอย3นาที
0: ขอสั้นๆ3นาทีนะพี่หมอ
1: จะได้เหรอจะดีเหรอ
0: ได้ไหมเอามามาแล้วเอาเถอะพี่อ้ออ
1: ้าวเหร
0: อตอนนี้ผมอยู่กับท่านพี่หมอแล้วพี่หมอเอาแนะนำตัวหน่อยฮะเมื่อเช้าไปทำอะไรมา
3: อ๋อเมื่อเช้าท่านผบ.แล้วก็ท่านผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองและผู้จัดการนครบาลพร้อมคณะนะครับได้เข้าตรวจคนหมู่บ้านหรูนะครับซึ่งเป็นมีพฤติกรรมเป็นนอมินีก็คือเป็นคนต่างชาติใช้นอมินีในการตั้งบริษัทแล้วก็ซื้อบ้านครับแต่มีกรณีที่น่าสนใจที่นำเสนอ เมื่อเช้านี้ก็คือบ้านของมิสเตอร์ลีนะครับมิสเตอร์ลีครับผมซึ่งเป็นคนจีนหนีหมายจับของจีนแล้วก็สวมตัวตนโดยมีหนังสือเดินทาง2สัญชาติคือมีหนังสือเดินทางจีนด้วยแล้วก็มีหนังสือเดินทางของกัมพูชาด้วยครับแล้วก็มาตั้งนอมินีซื้อบ้านหลังใหญ่ราคา43ล้านบาทครับผม
0: พี่หมอ1นาทีสั้นๆกลุ่มนี้มาทำความผิดอะไรในประเทศไทยฮะ
3: คือกลุ่มนี้จะเป็นคนสัญชาติจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมาถือครองทรัพย์สินโดยใช้นอมินีในการซื้อทรัพย์สินเป็นหมู่บ้านหรูย่านกรุงเทพกีทาครับหลายหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบดำเนินการแต่ว่ากรณีนี้ที่สำคัญคือมิตรลีครับเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีนครับ
0: เขามีข้อหาหมายจับของจีนในข้อหาอะไรมาพี่ที่หนีมาเนี่ย
3: ข้อหาน่าจะเกี่ยวกับการพนันและสแกมเมอร์ครับนะครับแล้วก็มีเรื่องฆาตกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับเป็นหมายจับของมณฑลมองโกเลียในนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนนะครับติดกับประเทศมองโกเลียนะครับ
0: พี่บอก
3: มีหมายจับมาเหตุเกิดปี602560ครับ
0: ได้
3: แล้วก็หลบหนีเข้ามาผ่านไทยไปกัมพูชาเมื่อปี2561ครับ
0: เอาล่ะพี่หมอขอบคุณมากนะพี่หมอหมดเวลาเดี๋ยวหาโอกาสขยายคุยกันยาวๆนะพี่หมอนะ
3: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ค่ะงานไปไม่ขอให้บอก
1: นี่ไงโทรกลับมาแล้วทีมงานท่านอธิบดีโทรมาเมื่อกี้บอกว่าไม่ทันละเพราะว่าเขาเพิ่งเสร็จจริง
0: ๆเข้าใจไม่มีใครว่าใคร
1: เสร็จแล้วอะไรปะท่านนายกสัมภาษณ์อยู่ท่านก็ต้องรอนะโดยมารยาทก็เข้าใจอยู่ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: ชุลมุนไปทุกอย่าง
1: ชุลมุนชุลเกมากอ่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวตัวชั่วโมงกันก่อนดีกว่าค่ะ
0: ครับ

0: 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเผยเหตุทำหนังสือถามเลขากสทช.เรียกประชุมคณะกรรมการค้านคำสั่งศาลปกครองไม่ได้หวังให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายพิษณุปันวงรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งขัดคำสั่งศาลปกครองว่าทำเรื่องไปถามเพราะต้องการความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ก็ยังมีการเรียกประชุมจึงได้ออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาธิการกสทช.ได้ทำการชี้แจงกลับมาทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ทำหนังสือไปไม่ได้มองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ต้องการให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานครับ
0: อีกเพียง1วันสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังให้การต้อนรับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณห้องรับรองพิเศษAOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เวทีการประชุมนี้เป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติยืนยันความพร้อมจัดประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานตั้งแต่พื้นที่จัดงานโรงแรม21แห่งเส้นทางเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทุกส่วนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้นำร่วมผู้เข้าร่วม ประชุมจากทั่วโลก 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมรัฐบาลติดตามราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ 9-18 ตุลาคมรัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลแนะนำประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชให้หลากหลายกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งได้แก่ตลาดไทย4มุมเมือง4เมืองล้านเมืองการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ข่าวไทย
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรีฟคนของร่วงกระทันหันเสียชีวิต1บาดเจ็บ1ตำรวจสน.บางพงพางเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรีฟขนของภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของขณะที่หญิงวัย47ปีอยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวขาเข้าไปภายในลิฟต์ได้1ก้าวจังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น2ลงสู่ชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามลงไปจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บสำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของสิ่งของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับโดยสารบุคคลทางนี้มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบลิฟต์ตัวดังกล่าวแล้วโดยขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดจึงยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเหตุใดลิฟต์จึงร่วงลงมารัฐบาลหนุนเด็กจบใหม่ก้าวสู่งานอย่างมั่นใจร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าวางกรอบการพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์สำหรับเยาวชนไทยหรือ Human Skill for Youth เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนโดยเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริงทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะดังกล่าวพร้อมหารือการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของคนรุ่นใหม่ท่ามกลางบทบาทที่เพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบอัตโนมัติความรู้เฉพาะทางและทักษะวิชาชีพยังคงมีความสำคัญแต่จำเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปทั้งการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมการปรับตัวเพื่อคนรุ่นใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพร้อมสร้างคุณค่าจากความสามารถของตนเองที่ประชุมได้นำผลการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งสะท้อนปัญหาช่องว่างระหว่างทักษะแรงงานกับความต้องการของสถานประกอบการมาประกอบการหารือโดยให้ความสำคัญกับทักษะ5กลุ่มได้แก่การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาความยืดหยุ่นและการปรับตัวการรู้จักจัดการตนเองการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังนำกรอบทักษะสังสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทยและความจำเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเริ่มต้นการทำงานจะเน้นทักษะที่ช่วยให้ก้าวจากรั้วการศึกษาเข้าสู่โลกของการทำงานได้อย่างพร้อมเพรียงพร้อมกับการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการตรวจสอบข้อมูลการรู้ทัน AI รวมไปถึงความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินคลิก

0: ฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สิบเอ็ดนาฬิกากับอีก10นาทีค่ะคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะคะโอ้ยขออภัยช่วงเมื่อกี้ชุลมุนชุลเกทีมงานท่านอธิบดีท่านอธิบดีก็โทรกลับมา
3: ทุกคนโทรกลับมาหลังจากหมดเวลา
2: หมดเวลาแล้ว
3: ท่านประธานชุมชนก็โทรกลับมาเหมือนกันแต่หลังก็ทุกอย่างมัน
2: ไม่เป็นไรก็อะไรรายการจะได้รู้ว่ารายการจริงขออภัยคุณฟังก็เลยแบบนะแชร์ประสบการณ์กันไปแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าว่ากันสวัสดีค่ะคุณบรรณวิทย์ทักทายคุณฟังนิดนึงคุณอโนไทยคุณเขตคุณซิสเตอร์คูคุณเทียนท่าฉลอมบอยมีอะไรดีๆมาฝากคุณฟังว่
3: า
2: ค
3: ุ
2: ณเอ็นสาม
3: ประสบการณ์ตรงจากตัวเองเมื่อคืนนอนแล้วปวดไหล่พี่อ้อไม่ได้ทำนั่งเลยนะนอนแล้วปวดไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ใครขี่คอ
2: นอนผิดท่าเปล่า
3: ไม่นอนหงายปกติไม่รู้ใครขี่คอคุณผู้ฟังอาจจะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะฮะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกินกาสลองตำลับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนภาษาสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคุณผู้ฟังครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถม3ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวด999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมให้ฟรีๆเลยขนาด3กรัมเนี่ยอีก6ขวด02-114-3990 02-114-3990โทรเลยคุณผู้ฟังครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที
2: ่ช็อปมานี่
3: นั่นล่ะฮะสนใจโทรพี่อ้อก็ช่วงนี้ขนของย้ายหน้าย้ายของกลับบ้านน้ำท่วมมีแล้วเหรอแล้วหลับดีไหม
2: ชอบพี่คือจริงๆพี่เป็นคนหลับดีอยู่แล้วเพราะว่าเหนื่อยช่วงนี้นี่หัวถึงหมอนที่หลับเลยนะคุณผู้ฟังเข้าใจเลยส่งกำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะที
3: ่
2: เป็นผู้ประสบภัยเหมือนดิฉันเพราะว่าตอนนี้ขนาดว่าน้ำลงแล้วแล้วบ้านก็ไม่ได้ใหญ่นะยังทำบ้านยังเหนื่อยเมื่อเช้าเปิดไปอ้าวตู้รองเท้าน้ำค้างอยู่
3: ระวังเชื้อโรคเชื้อราพี่อ้อดู
2: ก็เนี่ยค่ะแล้วก็อันตรายคือถึงสัตว์เลี้ยงด้วยใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะระวังเพราะว่าน้องเรายังหลบได้ไงน้องหมาน้องแมวไม่รู้เรื่องพูดถึงเชื้อโรคนี่มันมีนอกจากเชื้อราแล้วนี่ตอนนี้ล่าสุดที่เป็นเรื่องกลัวกันก็คือเรื่องของการระลอก
3: ถ้าไม่มีน้ำท่วมเรื่องนี้น่าจะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องของการระลอกเพราะว่ามีข่าวว่ามีปลอดเชื้อเหรอคือกับที่ใส่เชื้อเหมือนน่าจะเป็นปลอดที่ห้องแลบในรัสเซียมันแตกแล้วก็มีการกักตัวเจ้าที่ต้อง 2-300
2: คนมันมีคน
3: แล้วก
2: ็
3: มีคนสัมผัสด้วยเสียชีวิตคุณผู้ฟังฮะซึ่งข่าวนี้เห็นแล้วตกใจเหมือนกันอ้าวแล้วพอมีการเตือนไปทั่วโลกองค์การอนามัยโลกเขาออกมาเตือนเหมือนกันให้เฝ้าระวังเดี๋ยวจะคุยกันหน่อยในส่วนของประเทศไทยคุยกับทางแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ในแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรมถ้าเป็นโฆษกของกรมควบคุมโรคด้วย
2: ค่ะ
3: คุยเรื่องนี้แล้วพี่อ้อต่อเรื่องน้ำท่วมโรคที่มากับน้ำได้ด้วยนะ
2: มากับน้ำเพราะพี่ก็เป็นอยู
3: ่เป็นไรห้องกงฟุตหรอ
2: ไม่ค่ะโทษนะคะมันเหมือนรองเท้ากัดแล้วก็มันก็เลย
3: รองเท้ากัดหรือน้ำกัด
2: เพราะว่าไม่มันแล้วมันทำให้มัน
3: ก็เวลาโดนน้ำ
2: แล้วก็มันเลยเถิดเพราะน้ำสกปรก
3: เข้าใจ
2: ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะน้ำสกปรกเนี่ยแหละเพราะว่าเดินเยอะแล้วใส่รองเท้าที่เขาเรียกว่าบูทเราไม่อยู่ไงเพราะว่ามันท่วมเกินบูทม
3: ัน
2: ต้องบูทแบบเป็นกางเกงเป็นอะไรแบบนั้นเลยอ่ะมันถึงจะเอาอยู่อ่ะต้องกันน้ำขนาดนั้นแต่ว่าเรามีแค่บูทสั้นไง ไปหาซื้อมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะเดี๋ยวรอทีมงานมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอครับ
2: ค
3: ุ
2: ณหมอค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: คุณหมอหลายคนเลยกลัวหลังจากที่เห็นข่าวนี้ทุกคนบอกว่าอุ้ยโรคนี้มันยังมีอยู่เหรอมันหายไปนานแล้วเนาะสมัยเราเคยได้ยินสมัยเราเด็กๆอะไรเงี้ย
4: กาฬโรคใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะแล้วอยู่ๆมันมีเคสนี้กลับมาอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆเหมือนเราเรียนหนังสือก็บอกว่าอะไรมีหนูเป็นพาหะใช่ไหมอะไรตอนเราเด็กๆ
3: รู้จักเก่าๆคือโรคการหลังแอ่น
2: ไม่นี่การละโรคอัน
3: นี้การละโรคอะไรเงี้ย
2: ให้คุณหมออธิบายว่า
4: ไม่การหลังแอ่นกับการละโรคคนละเรื่อง
2: บอ
3: กแต่ว่าเป็นโรคเก่าๆโบราณเหมือนกันนะครับ
4: ก็คือเจอมานานแล้วแต่ว่าคือจริงๆถ้าพูดถึงไข้การหลังแอ่นนี้เราเจออยู่เรื่อยๆนะ
3: อ๋อยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
4: แต่ว่าถ้าการโรคเนี่ยใช่ในประเทศไทยที่มีรายงานครั้งสุดท้ายนี่กว่า70ปีแล้วค่ะที่เราไม่ได้มีรายงานของการโรค
3: มันมาจากหนูใช่ไหมครับความจำเดิม
4: ใช่ค่ะคือแต่ว่ามันจะต้องมีตัวพาหะนำค่ะ
3: คือ
4: มันจะต้องมีโดยส่วนใหญ่ของการโรคเนาะก็คือเป็นหมัดหนูอะค่ะ
3: ครับ
4: หมัดหนูแล้วก็หมัดนี้ก็คือมากัดเราเออรับเชื้อนะคะแต่จริงก็ไม่ใช่แต่หนูนะคะก็จะมีรายงานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เขาจะมีหมัดอะค่ะถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนั้นคือเขามีเชื้อการโรคอยู่นะคะก็คือสามารถที่จะถ้าเกิดหมัดกัดนะแล้วก็หมัดนี้คือมีเชื้ออยู่แล้วหมัดมากัดเราอันนี้ก็สามารถทำให้คนสามารถป่วยได้ค่ะแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยที่มีรายงานในคนเนี่ยค่ะก็นานมากแล้วค่ะหลายสิบปีค่ะค่ะ
2: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีข่าว
3: บ้านเราจะปลอดภัยแต่นอกบ้านเราที่มันจะพามาสู่บ้านเราเลยคุณหมอมันยังไงฮะ
4: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่ากาฬโรคเนี่ยนะคะจะในระดับมองไปในระดับโลกเลยเนี่ยมันจะมีรายงานอยู่เรื่อยๆในประเทศก็คือในแอฟริกานะคะในดีอาร์คองโกแล้วก็ในที่ประเทศมาดากัสการ์นะคะอันนี้ที่เขามีรายงานอยู่แล้วหรือว่าแม้กระทั่งของที่สหรัฐอเมริกาเองนะคะโดยฝั่งตะวันตกเขาก็จะมีการรายงานของตัวกาฬโรคอยู
3: ่
4: อาจจะต้องเข้าใจก่อนว่ากาฬโรคนะคะเอาหลักๆเลยมันจะมี3รูปแบบก็คือรูปแบบของการที่ว่ามาแบบผู้ป่วยมีต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้พบบ่อยที่สุดนะคะที่มีรายงานกันส่วนใหญ่ในระดับโลกในทุกๆปีก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบต่อมน้ำเหลืองโตนะคะแล้วก็อันที่รุนแรงขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นโลหิตเป็นพิษนะคะด้านที่เรากลัวกันเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของการโรคปอดนะคะค่ะทีนี้ในโซนเอเชียเองนะคะประเทศที่มีรายงานของการโรคในช่วงถ้าเอาข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็จะมีที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็จะมีที่มันจะมีรายงานจากบางประเทศที่เขายังไม่ได้ยืนยันนะคะเพราะฉะนั้นจริงต้องบอกว่าเอาจริงในโซนเอเชียเองเนี่ยก็ไม่ได้พบบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าจะมีสัตว์ที่มีเชื้ออยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลไปตรงถึงจุดนั้นเพราะว่าแท้จริงแล้วกาฬโรคอะค่ะมันจะเป็นโรคจากสัตว์สู่คนเนาะเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นในฟอร์มของกาฬโรคปอดอะค่ะมันจะสามารถแพร่จากคนสู่คนได้นะคะลักษณะนี้ทีนี้เหตุการณ์ที่รัสเซียเนี่ยนะคะเอาจริงต้องบอกว่าเคสของทางเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียชีวิตไป1รายด้วยปอดอักเสบเอาจริงๆเขายังไม่ทราบสาเหตุนะคะคือถ้าเป็นข้อมูลจากทางการของรัสเซียเองเนี่ยเขาได้แจ้งว่าเขาได้มีการตรวจเชื้อแล้วล่ะซึ่งก็เข้าใจว่าคือเนื่องจากว่าเคสเนี้ยเขาทำงานอยู่ในสถาบันที่เป็นเหมือนการวิจัยเกี่ยวกับห้องแลบที่เกี่ยวกับเชื้อกาฬโรคเลยนะคะก
3: ็
4: คือเข้าใจว่าเขาอ่ะน่าจะได้รับวัคซีนป้องกันอยู่แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงเขาจะมีวัคซีนที่จะป้องกันแล้วก็น่าจะมีการตรวจแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เจอเชื้อนะคะแล้วก็ส่วนผู้ที่สัมผัสซึ่งน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางห้องแลบหรือที่อยู่ในตึกหรืออาคารเดียวกันเนี่ยก็ที่เขากักกันไว้นะคะ200คนประมาณคร่าวๆนะคะและอาจจะมีคนที่ป่วยแล้วเขาก็ไปตรวจเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้เจอเชื้อกาฬโรคนะคะแจ้งว่าเจอโควิดบ้างหรือเจอไวรัสชนิดอื่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลของทางที่รัสเซียเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนคือทางการบอกว่าไม่เจอนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสื่อท้องถิ่นเนี่ย
2: สื่อท้องถิ่นก็เมาส์กันใหญ่
4: ประมาณนี้นะคะแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็คือทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็ทาง US CDC หรือสหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็พยายามที่จะดูข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะติดตามข้อมูลเท่าที่วันนี้ที่เช็คดูข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติ
3: ม
4: นะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันค่ะทีนี้ถามว่ามันจะมาถึงประเทศไทยไหมคือต้องบอกว่ามันยากนะคะมันยากเพราะว่าอันที่หนึ่งถ้าบอกว่าจากที่รัสเซียเองขณะนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเคสนี้เนา
3: ะ
4: ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นกาฬโรคปอดจริงอาการจะรุนแรงนะคะเพราะว่ากาฬโรคปอดกาฬโรคที่โลหิตเป็นพิษที่ค่อนข้างเป็นในกลุ่มของซีเวียอันตรายหน่อยเนี่ยต้องได้รับยารักษาเร็วถ้าได้รับยารักษาช้าก็จะมีอัตราการเสียชีวิตได้เยอะเลยอย่างต่ำก็ประมาณแถวร้อยละ30ขึ้นไปนะคะทีนี้ก็ไม่น่าจะเดินทางได้เพราะว่ามันจะป่วยหนักนะคะลักษณะนั้นนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยยังไม่อยากให้มีความคือมันไม่เหมือนอย่างโควิดตอนนี้ที่โควิดเนี่ยจะเห็นว่าลดความรุนแรงลงแล้วคนก็อาจจะมีป่วยเล็กๆน้อยๆเดินไปเดินมาได้เดินทางได้แต่ว่าการโรคปอดไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะผู้ป่วยก็คือต้องแอดมิทจริงๆเพราะอาการเขาจะหนักก็ยังไม่สามารถที่จะมาได้อยู่แล้วแล้วถ้าบอกว่าจะมีสัตว์ที่ติดเชื้อไหมในบ้านเราก็ไม่ได้มีรายงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าดูข้อมูลที่องค์การอนามัยโลกในช่วง6ปีที่ผ่านมานะ2019ถึง2025นะคะก็ไม่ได้มีรายงานในโซนรอบบ้านเรานะคะยกเว้นที่ประเทศจีนที่มีรายงานบ้างนะคะทีนี้โดยถามว่าเรามีเที่ยวบินเรามีเที่ยวบินที่บินจากเมืองคูชเนี่ยนะคะหมายถึงว่าที่ซิปเมืองที่เกิดเหตุการณ์ตอนนี้อยู่เนี่ยฮะจริงๆก็มีแต่ว่าโดยกลไกของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะโดยกรมควบคุมโรคจะมีด่านนะคะด่านในการควบคุมป้องกันโรคระหว่างประเทศตรงนี้นะคะด
3: ่
4: านเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมิอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะมีการคัดกรองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องดูว่าอย่างถ้าเป็นจริงๆตอนนี้นักเดินทางนะคะจากต่างประเทศถ้าจะเดินทางเข้าประเทศไทยเขาก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลออนไลน์เนาะที่จะเข้าสู่ประเทศไทยว่ามีเจ็บป่วยไม่สบายอะไรไหมซ
3: ึ่
4: งตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เราจะสามารถเช็คได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจับตาดูนิดนึงนะคะว่าถ้าไฟท์ที่มาจากประเทศรัสเซียหรือว่าโดยเฉพาะที่เมืองนี้เนี่ยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ของเราอ่ะก็คือจะดูแล้วล่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดมีใครป่วยไม่สบายอันนี้ก็จะต้องมีมาตรการตรงที่ด่านอยู่แล้วนะก
2: ็
4: อาจจะต้องมีการที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องส่งเข้าไปในระบบที่จะควอรันทีนการระบบของประเทศไทยเราเองอะค่ะเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่ากาฬโรคเนี่ยนะคะเป็นโรคที่อยู่ในลิสต์ของปัจจุบันเราจะมี14โรคของโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยนะคะที่จะต้องว่าถ้าแค่สงสัยก็ต้องรีบรายงานทันทีแล้วก็แยกผู้ป่วยไว้ก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบบอกว่ามีป่วยเป็นอาการเหมือนไอเยอะๆแล้วเดินทางซึ่งจริงเขาไม่น่าจะเดินทางได้อะถ้าเขาไอ
2: แล้วมีเยอะๆปกติก็จะโดนเบรก
4: ใช่ก็จะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่กรณีถ้าสมมติว่าเกิดมาจริงแล้วเกิดเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีรายงานในข่าวแบบประมาณนี้ค่ะเราก็จะมีมาตรการในการที่จะจัดการแยกไว้นะคะแล้วก็ส่งไปยังระบบของเรา
2: พูดง่ายๆคือไม่น่ากังวลค่ะงั้นเราเอาโรคในบ้านเราดี
4: เราอาจจะไม่ได้ต้องกังวลมากค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีความเขาเรียกว่ามีความตระหนัก
2: ว
3: ่าม ี
4: โรคนี้อยู่ใช่เช่นถ้าเราเกิดจะต้องเดินทางไปในโซนพื้นที่ที่มีรายงาน
2: ของ
4: การโรค
2: ค่ะ
4: นะคะอย่างของอเมริกาอย่างเงี้ยค่
2: ะ
4: ฝั่งตะวันตกเขาก็จะมีกาฬโรคแต่เป็นกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองที่มีเทสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อัตราการเสียชีวิตประมาณ110ดังนั้นประมาณนี้ซึ่งกรณีซึ่งถ้าเป็นกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองอ่ะอันนี้ทั่วไปเขาจะติดจากหมัดกัดหมายถึงว่าหมัดเนี่ยมันมีเชื้ออยู่และกัดนะคะซึ่งก็จะเกิดมีเป็นเหมือนต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ขันหนีบหรือที่รักแร้โตได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งที่อเมริกาเองคือว่าจะเทรนหมอในโซนนั้นก็จะต้อง
3: การ
4: ถึงโรคนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องเดินทางไปอเมริกาไปรัสเซียไปจีนเราอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าเมืองที่เราจะเดินทางไปเนี่ยอันจะมีโรคอะไรที่ระบาดอยู่ในอเมริกาตอนนี้ก็มีหัด ด้วยใช่ไหมคะที่หักบาทด้วยขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมมาตรการมีการป้องกันไปนิดนึงซึ่งมาตรการป้องกันอันที่แน่นอนที่โดยเรียกว่าสุขอนามัยส่วนบุคคลทั่วไปอันนี้ค่ะก็คือใช้ได้เลยเพราะว่าส่วนหนึ่งบางคือเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับพูดง่ายก็คือในเรื่องของซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าการที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีสัตว์อย่างเช่นเป็นเวกเตอร์พวกพาหะพวกยุงหรือพาหะอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นทราเวลคิดเนาะติดตัวไปนอกเหนือจากพวกหน้ากากอนามัยถุงมือการล้างมือบ่อยๆการรักษาสุขภาพส่วนบุคคลการป้องกันพวกยุงแมลงกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้แล้วก็ไม่ไปสัมผัสสัตว์ด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มหรือว่าที่เขาป่วยหรือเสียชีวิตแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทานอาหารที่ปรุงสุกเนี้ยค่ะก็จะปลอดภัยทีนี้ในกรณีซึ่งถ้าเราเจอ
3: ค
4: ือกาฬโรคเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งหมายความว่ามันมียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งยาปฏิชีวนะในการรักษาเนี่ยไม่ใช่ยาที่หายากเลยก็คือเป็นยาปฏิชีวนะทั่วไปที่บ้านเราก็มีอาจจะทุกโรงพยาบาลเลยค่ะ
2: ก็ยังมีอยู่นะคะในเมื่อเราไม่มีโรคนี้เลย
3: มันเป็นยาตัวเดียวกันรักษาโรคอื่นได้ไงแบคทีเรียตัวอื่นถูกไหม
4: ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการโรคเนี้ยมันเป็นแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียกำลบเนาะเพราะฉะนั้นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียกำลบที่เราใช้ทั่วไปในประเทศไทยเราเองอะค
2: ่ะ
4: ก็สามารถที่จะรักษาตัวการโรคได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทั้งการโรคปอดและการโรคโลหิตเป็นพิษอะค่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาไม่รับยาปฏิชีวนะอันนี้ก็อัตราการเสียชีวิตสูงแต่ว่าถ้าได้รับยาปฏิชีวนะโดยรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะภายใน24ชั่วโมงอะค่ะอันนี้ก็จะปลอดภัยนะคะประมาณนี
3: ้
4: คือง่ายคือเรามียาปฏิชีวนะที่ดีนะคะทีนี้เอาโดยในแง่ของหน้างานเลยก็คือบางครั้งกว่าเราจะได้ผลแลบยืนยันคอนเฟิร์มกับมันอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช้าเพราะฉะนั้นโดยปกติส่วนใหญ่ที่เราจะมีแนวทางนะคะอย่างกองระบาดวิทยาโดยกรมควบคุมโรคเองก็จะมีแนวทางการเฝ้าระวังก
2: ็
4: คือว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการด้วยต่อมน้ำเหลืองโตมีไข้มีไอหอบเหนื่อยแล้วก็มีประวัติไปสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือถูกมัดกับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องสงสัยและอย่างที่เรียนให้ทราบว่าการโรคเป็นโรคติดต่ออันตรายนะ
2: คะ
4: เพราะฉะนั้นก็คือจะต้องรีบรายงานแล้วก็รีบตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมแล้วก
2: ็ได้ค่ะคุณหมอ
4: ค่ะ
2: ค่ะเอาขอกลับมาโรคอื่นในบ้านเราดีกว่าเนาะเพราะว่าดูแล้วมันเพราะตอนนี้คนก็คนเพราะว่าดูแล้วการโรคยังไกลตัวกว่าเราแต่ว่าตอนนี้โรคที่มากับน้ำเนี่ยค่ะคุณหมอ
4: ค่ะค่ะ
2: ต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะอันแน่ๆคือน้ำกัดอะไรนะน้ำโรคน้ำกัดเท้าอะฮะอะไรมีอะไรบ้างที่ต้องระวัง
4: จะเจออยู่แล้วเนี่ยเพราะเราบ้านเราน้ำท่วมอยู่เรื่อย
2: ๆ
4: น้ำกัดเท้าที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยนะคะเป็นโรคที่พบคอมมอนมากที่สุดในกรณีที่เหตุการณ์มีน้ำท่วมซึ่งเป็นการที่ว่าผิวหนังเปื่อยยุ่ยและติดเชื้อรานะคะทีนี้เพื่อนโรคอื่นๆซึ่งมันจะสำคัญตรงเช่นตอนช่วงถ้าเกิดบางพื้นที่น้ำท่วมถ้ากำลังน้ำท่วมอยู่โดยที่เราไปลุยน้ำนะตอนที่น้ำแม้กระทั่งน้ำยังไม่เน่าเนาะหมายถึงว่าท่วมแล้วแล้วเราก็ไปลุยน้ำอะค่ะอันนี้เราก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อเรื่องของโรคของไข้ฉี่หนู
3: อ
4: ันนี้คือ
3: ไม่แล้ว
4: ก็คือหนูอันนี้คือเชื้อของไข้ฉี่หนูและเป็นแบคทีเรียเหมือนกันแต่คนละชนิดกับกาฬโรคนะแล้วก็เลปโตสไปโรซิสเนี่ยอันนี้แหละค่ะมีในบ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของหนูเนี่ยแหละค่ะแล้วเวลาน้ำท่วมใช่ไหมคะมันก็คือมันก็จะมีหนูอยู่แล้วในส่วนใหญ่ซึ่งบางทีเชื้อค่ะจากฉี่หนูเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนอยู่นะคะแล้วเวลาที่เราไปลุยน้ำค่ะโดยเฉพาะถ้าขาค่ะมีบาดแผลที่ขาหรือเท้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางเข้าของเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราตัวนี้นะคะได้หรือในบางรายไม่ได้มีบาดแผลที่ขาค่ะแต่ว่าไปแช่น้ำนานลุยน้ำนานอย่างกู้ภัยหรือประชาชนที่ต้องแบบลุยน้ำกันหลายๆชั่วโมงเพื่อมารับของอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เสี่ยงอะค่ะถึงแม้จะไม่มีบาดแผลนะคะเราถึงพยายามที่จะใส่รองเท้าบูทเนาะไม่ให้สัมผัสน้ำ
2: หลีกเลี่ยงแต่รอบนี้บูทเอาไม่อยู่ค่ะคุณหมอดิฉันบูทรับเข้าบูทค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ทีนี้ด้วยหรือว่ามันจำเป็นต้องสัมผัสหรืออย่างไรก็ตามแต่ค่ะแล้วมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะกรณีนี้ค่ะจะเห็นว่าเราจะได้ยินคำว่าการให้ยาป้องกันในเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะซึ่งก็ ็เข้าใจว่ามีการแจกจ่ายยาไปแล้วล่ะอย่างในของกรมควบคุมโรคเองก็ได้มีในชุดที่เวชภัณฑ์ที่

0: นี่หมายถึงส่วนใหญ่ที่เราจะแนะนำก็คือผู้ภัยอะค่ะที่เขาจะต้องอยู่กับน้ำนานๆนะคะหรือว่าคนที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะคะประมาณนี
1: ้วัดก่อนคุณหมอไปที่ชุมชนเคหะเอาเงินชาวบ้านบอกว่าได้รับยาเนี่ยยามันมียาป้องกันฉี่หนูได้รับมาแต่คนที่มาแจกเนี่ยไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่บุคลากรที่เกี่ยวกับวงการแพทย์ไม่กล้าทานอีกเพราะเขาบอกว่าทานแล้วมันจะมีกลัวมีเอฟเฟกต์อืม
0: มันคือยาทุกตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะใช่มีค่ะทีนี้ก็จะมีจะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าคือพูดง่ายจริงถ้าเกิดท่านมีโรคประจำตัวอยู่นะคะอันนี้ก็คือแนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าถ้ายังไม่ทานก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการเพราะว่าจริงๆแล้วโรคไข้ฉี่หนูอะค่ะคือถ้าเกิดเรารักษาเร็วยาที่ใช้การรักษาก็ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเช่นแปลว่าเริ่มป่วยแล้วก็คือมีไข้แล้วอาจจะมีปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องมีตาแดงนะคะปลายสัปดาห์แรกอาจจะมีเรื่องตัวเหลืองคือเป็นเรื่องของตัวโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยมันอาจจะมีอาการปวดน่องปวดหลังค่อนข้างเยอะที่ซึ่งอาจจะแบบการจะพวกไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกที่ว่าจะปวดไม่ตามตัวทั่วไปอะไรประมาณนี้นะ
2: เ
0: พราะฉะน
2: ั้
0: นถ้าแบบมีอาการแค่วันสองวันพูดง่ายคือถ้าเกิดว่ามีปวดลุยน้ำและมีไข้วันสองวันแรกเนี่ยให้รีบไปพบคุณหมอเลยเพราะว่ายิ่งอาการน้อยๆเนี่ยรักษาง่ายก็ได้รับยานะคะแล้วก็คุณหมอจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมตอนนี้เราเข้าใจว่าจะมีหน่วยแพทย์นะคะอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆอยู่แล้วหรือตามโรงพยาบาลต่างๆก็สแตนบายอยู่แล้วก็รับทราบในเรื่องของโรคฉี่หนูที่อาจจะมีการเซิร์ชขึ้นหรือมีจำนวนมากขึ้นในหลังจากช่วงน้ำท่วมแต่เท่าที่ได้ถ้าเราติดตามดูข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่เพิ่มนะ
2: คะ
0: แต่จริงๆต้องเรียนว่าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยเราเจอมาตลอดทุกเดือนนะ
2: คะ
0: ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆค่ะจากการเสียชีวิตประมาณ
2: อะไรที่มันเป็นปัจจัยหมายถึงว่าที่มันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตคะพอบอกฉี่หนูเราก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้น
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าน่าจะเรื่องของการได้รับการรักษาล่าช้าค่ะบางทีอาจจะคือพูดง่าย
2: มันมีโรคประจำตัวอยู่หรือเปล่าคะ
0: ด้วยค่ะโรคประจำตัวก็จะมีปัจจัยด้วยเหมือนกันค่ะผู้ที่มีโรคประจำตัวก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับยาปฏิชีวนะช้าก็เป็นได้เช่นกัน
2: ค่ะคุณหมอคะถามนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยแล้วดิฉันคิดว่าบ้านหลายๆท่านเนี่ยเป็นเพราะที่บ้านนี้ดิฉันเป็นผู้ประสบภัยเราทำความสะอาดแต่บางที่เนี่ยบางทีเราก็ทำไปแล้วเนี่ยแต่ว่าบางจุดมันจะมีเหมือนคราบราข
1: ึ้
2: น
0: อ
2: ันเนี้ย
1: อันตรายไหม
2: ที่จะถามเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอแบบดิฉันทั้งที่เราก็ทำแล้ว
0: อันนี้ก็จะเป็นกรณีน้ำลดถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะน้ำลดแล้วค่ะ
0: แล้วเข้าไปทำความสะอาด
2: ค่ะ
0: ทีนี้ที่ทำความสะอาดก็เชื้อราก่อนค่ะก็คือเชื้อราที่เรากลัวก็คือเรื่องของการที่เราหายใจเข้าไปค่ะคือมันก็อาจจะสามารถมีการฟุ้งกระจายแล้วมีปอของเชื้อราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถึงแม้น้ำลดนะคะแล้วผู้ที่เข้าไปทำความสะอาดบ้านเคลียร์บ้านเนี่ยค่ะคือยังต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะคะคือหมายถึงว่ารองเท้าบูทก็ยังจำเป็นแล้วก็เป็นถุงมือยางแล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยเป็นอย่างน้อยนะคะในบางที่ในบางที่ในบางไกลบางทีจะแนะนำถึงการใส่N95 อะไรนี่อาจจะไม่ไหว
2: ไม่ไหวนะเป็นลมก่อนนะเพราะว่างาน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าง
2: านเคลียร์บ้านมันเยอะมาก
0: ค่ะก็จะแนะนำว่าต้องเปิดให้อากาศถ่ายเทระบายโล่งๆค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปเคลียร์บ้านใช่ไหมคะเราใส
2: ่เราทำเสร็จแล้วด้วยนะคุณหมอที่งงคือทำเสร็จแล้วก็ยังมีเหมือนมันชื้นเหมือนไม
0: ้อย่างความชื้น
1: ซิ่ง
0: เป็นเด
1: ือ
0: นเลยนะคะเป็นเดือนแต่จะแห้งหมด
2: โอ้เราทำอะไรได้ก็ไม่
0: ใช่ค่ะทีนี้ลักษณะก็คือว่าถ้าเกิดเรายังเห็นเป็นคราบเหมือนเชื้อราค่ะก็คืออาจจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ตอนที่เราทำความสะอาดขัดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: อาจจะต้องมีเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรที่สามารถที่จะดูด
2: จมไปกับน้ำด้วย
0: ซึ่งจะออมใช่ประมาณนี้ไปกับน้ำด้วยแต่แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือถ้าเป็นห้องแอร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะไม่แนะนำในกรณีที่มีเชื้อราสปอร์ตเชื้อราอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นห้องแอร์นี่มันจะเป็นระบบปิดนะคะเพราะฉะนั้นเอาจริงเวลาทำความสะอาดพวกนี้ค่ะจะแนะนำว่า
2: ต้องเปิดก่อน
0: เป็นหน้าต่างให้โปร่งโล่งอันนี้จะปลอดภัย
2: หมายถึงว่าแต่ถ้าคลีนแล้วเนี่ยกี่วันมันถึงจะหรือต้องรอให้มันสนิทเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็เปิดแอร์กันแล้วว่าคือด้วยความก็คิดว่าเวลาด้วยความเคยชินอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็คือทำความสะอาดแอร์อะไรด้วยแล้วใช่ไหมคะ ล้างองค์ล้างแอร์อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ด

0: ไม่ได้ล้างเลยสินี่แหละ
1: คือเหมือนเดิมเลยพี่หมอเหมือนก่อนน้ำท่วมเลยแค่กลับเข้าบ้านแล้วทำทุกอย่างเหมือนเดิม
0: ไม่คลีนดีแล้ว
1: คลีนประมาณนึง
0: แต่ว่าคลีนจริงจังแต่ว่า
1: คลีน
2: อยู่อะไรเงี้ยคือนี่ถ้าสมมติว่า
0: ใช้ได้ต่อนะ
2: อยู่แล้วเราทำความสะอาดสมมติตอนเราเข้าไปแบบไหนสมมติ
0: มันแช่น้ำอยู่ห้าวัน
2: ใช่ไหมคะมันก็จะมีโอกาสไปอยู่ที่ตรงแอร์ได้นะคะ
0: โอ้จะต้องเรียกมาล้างแอร์โอเคคุณผู้ฟังอย่าลืมล
2: ้
0: างแอร์ก่
2: อ
0: นได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
0: เนาะพอสมควรไม่มีโอกาสต้องรบกวนอย่างที่คุณหมออธิบายละเอียดดีชอบจังเลย
2: แล้วก็ให้ลูกออกด้วยนะคะอย่าลืมนอกบ้านเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่บางทีที่ตามหลักมาก็คือมันจะมีภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งน้ำขังนะคะอยู่นอกรอบบ้านที่เราอาจจะลืมดูก็เราต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกด้วยนะหลังน้ำรถที่อาจจะปาดตา
1: ครบทุกโรคเลย
0: เพราะว่าจะเปิดให้ระบายน้ำก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้ระบายอากาศได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
2: ค่
0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะฮะนายแพทย์ตรงคุณวุฒิด้านวิชากรรมสาขากุมารเวชกรรมแล้วก็ถ้าเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคเหมาะกับการเป็นโฆษกมากกวาดหมดต่างประเทศจะในประเทศ
0: ครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: ในการ38นาทีเวลาเดินไวมากๆจริงนะฮะช่วงสุดท้ายแล้วของคนในข่าวที่จะคุยกันต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจคนที่ติดตามข่าวสารจริงๆใครที่พบเห็นข่าวนี้เรื่องของแม่ลูก2
0: เข้าใจ
1: รวม3ศพที่เสียชีวิตจากการรมควันเพราะว่าไปกู้หนี้นอกระบบแล้วถูกมิจฉาชีพหลอกคือกู้หนี้เนี่ยคนละประเด็นนะกู้ถ้ากู้นอกระบบแล้วได้เงินนั่นคือดอกเบี้ยแพงหรือว่าการทวงหนี้โหดแต่นี่กู้ไปเผลอกู้กับมิจฉาชีพที่มันไม่ได้ให้เงินเราจริงแต่มันหลอกเอาเงินเรา
0: หลอกเอาเงิน
1: ไปเสียอีกจนทำให้คุณแม่ท่านนี้
0: เป็นเงินก้อนสุดท้ายของ
1: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องคิดสั้นปิดชีวิตตัวเองเพราะกับลูกน้อยอีก2คน
0: ล
1: ูกยังไม่10ขวบเลยนะ2คนน่ะก็เดี๋ยวคุยกับตำรวจล่าสุดเขาจับได้แล้วล่ะแต่ว่ากำลังขยายผลเพิ่มเติมเดี๋ยวคุยกันแล้วก็ถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมคุยเรื่องของนักศึกษาอีกรายนึงด้วยได้นะเพราะว่านักศึกษายังคงเป็นเป้าของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เคสล่าสุดน้องนักศึกษาเนี่ยเขียนกระดาษใส่ให้เจ้าที่ที่แบงค์นะตอนจะออกถอนเงินว่ามันมีการโทรมาจากเจ้าหน้าที่เพื่อเอาเงินไปตรวจสอบจริงไหมเจ้าที่แบงค์หัวไวพอได้รับกระดาษปุ๊บจากน้องก็ตอบไม่มีแต่ว่าน้องก็ยังคุยต่อเจ้าที่แบงค์ก็ติดต่อไปหาตำรวจในระหว่างนัดประสานสามสายน้องอยู่หน้าเจ้าที่ที่เคาน์เตอร์คุยกับคนร้ายทำทีถอนเงิน จ้าที่โคตำรวจแล้วก็พยายามส่งซิกเลยส่งกระดาษไปมาอย่างเงี้ยจนไปจับตัวโจรได
0: ้
1: โอ้สุดยอดจริงอะตอนนี้
0: เดี๋ยวให้
1: ผู้กับตีเล่าให้ฟังนะฮะท่านพันตำรวจเอกณัฐพงษ์ศรีเพ็ญประภาผู้กับกองกับการสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค1สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะท่านผู้กับ
6: สวัสดีครับ
1: 2เรื่องเลยนะผู้กับครับวันนี้รบกวนด้วย
0: เอาเรื่องแอป
1: เอาเรื่องของ
0: เงินกู้ผีก่อน
1: เงินกู้ผีก่อนเลยฮะยังไงฮะเรื่องนี
6: ้เงินกู้เนี่ยครับจริงก็เป็นการประกาศให้ทราบกันทาง Facebook นะครับว่าเป็นดอกเบี้ยตามหรือก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่เศร้าสลดใจนะครับที่สามแม่ลูกไปจบชีวิตพร้อมกันนะครับเหยื่อนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยครับ เขาก็ไปดูในแพลตฟอร์มเนี่ยแหละครับแล้วก็เห็นมีการผู้ยืมเงินได้แต่ว่าพอติดต่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าที่เหมือนทำเป็นเจ้าที่ติดต่อกลับมาว่าจะต้องสมัครต่อเอกสารมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างจะมีเงินส่วนแรกประมาณหลักร้อยนี่แหละเพื่อจูงใจให้เข้ามาสู่ระบบนะครับแต่ว่าก่อนจะทำการกู้เนี่ยจะต้องมีการแจ้งสัญญาให้ข้อมูลเคสนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตก็ทำการโอนเงินไปทั้งสิ้น2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกก็680บาทแล้วก็มีการผิดสัญญาคือเป็นคำพูดที่โกงนะครับที่ครั้งที่2ก็โอนไปอีก 1,300 บาทนะครับจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้แม้จากนั้นไม่สามารถติดต่อได้ผู้เหยื่อเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าถูกกระทำทำไมโดนโกงอีกแล้วโชคชะตานะครับจนทำให้ตัวเหยื่อเนี่ยเขาคิดมากนะครับแล้วก็ก่อเหตุขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ
1: แล้วทำไมเขาถึงต้องคือมันมีเรื่องถูกโกงส่วนหนึ่งนะพี่ผมถามหน่อยแต่ทำไมถึงต้องคิดสั้นถึงก็ต้องฆ่าตัวตายโดยพาลูกๆสองท่านโดยตรงนี้มันมีชนวนเหตุอะไรในชีวิตไหมครับ
6: ในเคสนี้ครับเราก็เข้าไปดูว่าผู้ตายทำงานอะไรและผู้ตายทำไมมีปัญหารุมแล้วเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับ
6: ปรากฏว่าผู้ตายก็เป็นพนักงานโรงงานมีเงินเดือนประมาณน่าจะเป็นขั้นต่ำ12,000บาท
0: ค
6: ่
0: ะ
6: แต่เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่คนตายเขียนเอาไว้ว่าเป็นหนี้ใครบ้างเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นหนี้ที่กู้ยืมกันมานอกระบบเนี่ยประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทนะครับนี่ก้อนใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับหยิบยืมกันมาสะสมกันมาเรื่อยๆจนผู้ตายเนี่ยมาเห็นว่ามีการมีประกาศทาง Facebook ว่าให้กู้ยืมโดยไม่ต้องค้ำประกันเลยนะครับไม่ต้องมีเขาเรียกว่าเอกสารอะไรมากมายเพียงแต่ประชนใบเดียวเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้เลยนี่เป็นเหตุจูงใจให้เหยื่อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการกู้ยืม
1: ครับก็เลยคือผมถามหน่อยแล้วเดิมทีทำไมเขาอยู่กันแค่สามแม่ลูกเหรอครับพุ่งกับเท่าที่เรา
6: อยู่กันสามแม่ลูกสามีเลิกไปนานแล้วครับ
1: อ
6: ยู่กันลำพังแม่ก็น่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอด
1: คร
6: ับคุณยายก็น่าจะอยู่ห่าง
1: คร
6: ับ แต่ไม่อยู่ด้วยกัน
0: คือแสดงว่าอันนี้เป็นไม่ใช่เคสแรกใช่ไหมที่
6: ไม่ใช่เคสแรกเลยครับไม่ใช่เคสแรกเลยนะฮะคนที่ยังหลงเชื่อในระบบการกู้เงินนอกระบบอยู่เนี่ยเขาก็โดนเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าเขาสามารถจัดการปัญหาของเขาได้มากน้อยแค่ไหนหรือเขาโดนไปไม่เยอะบางคนก็เข้าใจว่าไม่ได้แจ้งความเข้ามาในระบบนะครับแต่รายนี้จริงๆก็ถ้าเรามองอาจจะมองผิวๆว่าไม่ได้เยอะมากแต่ความรู้สึก
1: แต่ชีวิตไงฮะที่จบไปมันเยอะตรงชีวิตสามชีวิตเนี่ยฮะพุ่งกับตัวเงินไม่เยอะเลยแต่ว่ามันเยอะด้วยชีวิตที่ต้องเสียไปกับ
0: ซึ่งมันเรียกกลับมาไม่ได้
6: ถูกต้องครับ
0: คืออันนี้เนี่ยเป็นเคสเดียวกับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนใบเหมือนเป็นนามบัตรแล้วก็มาแปะ
1: ตามเสาไฟ
0: ตามเสาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วอย่างมันคงเห็นที่มันคงเห็นพี่ไม่มีตังค์
1: มาแกะออกเหรอ
0: พี่อย่าแกะออกแกะทิ้งสิมันมาแปะบ้านรกแต่ว่ามันก็มาตลอดคือมันเหมือนกับเราจัดการไม่ได
6: ้มากกว่าวิธีการที่เขาจะประกาศตัวเองว่าเขาเป็นแหล่งเงินกู
0: ้ค่ะแต่อย่างนี้มันไม่ผิดใช่ไหมหมายถึงว่าเราเอาผิดอะไรเขาไม่ได้จนกว่าเขาจะ
6: ผิดครับ
0: เขาให้เบอร์เรียบร้อยนะท่านมุ่งกับอย่างนี้เราจัดการได้ไหม

0: ครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเรียกล่อซื้อนะครับล่อซื้อถ้าเป็นสายไฟฟ้าแหละโทรเบอร์โทรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เราก็บอกว่าเราเป็นผู้ที่เดือดร้อนต้องการกู้ยืมเงินเนี่ยดอกเท่าไหร่ก็ว่ามาเถอะคือดอกเนี่ยมันเกินที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับแต่เราด้วยความที่เราสมมติจะเป็นเหยื่อร้อนใจเนี่ยเราอยากกู้เนี่ยเหมือนว่าเราไปหาน้ำบ่อนะ
1: อยากได้อยากได้ตังค์อ่ะพูดง่ายๆเอาเข้าใจเลย
0: ครับ
1: ก็จะยอม
0: ดึงเข้าสู่ระบบให้ได้เงินส่วนแรกให้มากที่สุด
2: ค่ะ
0: มันมีสองส่วนนะ
1: คือตอนแรกได้ก่อนได้จริงอย่างเงี้ยคะ
0: มีสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งคือคุณกู้ได้จริงๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: สมมติว่ากู้10,000 บาทเนี่ยเขาอาจจะหักดอกไม่เลยก็ได้คุณอาจจะได้แค่9,000 บาท
1: อ
0: ันนี้คือได้เงินจริงๆนะ
2: ได้จริงได้จริงแต่ขอหักดอกไว้เลยทันทีได้เงินไม่ครบตามกู
0: ้ถูกต้องแต่วันนี้ที่ภัยออนไลน์ที่มันหนักกว่านั้นนั่นเนี่ยก็คือคุณไม่ได้เงินจากการกู้เลยและคุณยังเสียค่าส่วนแรกตรงนี้ไปอีกด้วย
2: มันอ้างว่าค่าอะไรนะพี
0: ่อะไรนะครับ
2: มันอ้างว่าเป็นค่าอะไรนะที่ต้องหักให้มันไปเนี่ย
0: เป็นค่าทำสัญญา
1: โอ้โห
0: สัญญาเป็นค่าเขียนเอกสารเป็นค่าเข้าระบบแล้วแต่นะครับจริงๆเขาจะใช้คำพูดใดๆก็แล้วแต
1: ่ค่ะ
0: นะเขาจะพูดให้สวยหรูเลยว่าเขาจะมีตัวตนนะใช้บริษัทหลอกลวงนะคุณจะต้องเหยื่อเนี่ยเท่าที่ฮะเหยื่อจะต้องแสดงเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวด้วยบางส่วนนะครับเช่นไหนจะต้องบอกเลข13 หลักเข้าไปอาจจะแอดไลน์ถ่ายบัตรประชาชนให้เห็นหน้านะครับในเคสเนี้ยอย่างเราเข้าไปอยู่ใน Facebook ที่เขาอ้างว่าเป็น Facebook ที่ประกาศนะครับ
1: ค
0: ่ะผู้เนี่ยเขาก็จะมีเหยื่อตัวอย่างเหยื่อเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ชำระเงินเนี่ยจะต้องถูกประจานนะ
1: มีครู
0: แต่ถ้าเราทำถูกต้องคุณก็จะได้เงินแต่ดอกก็ถอกถูกมันก็มีมุมว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่น
1: คือมันไม่ได้แค่แบบเชิญชวนนะมีขู่ด้วย
2: คือทั้งขู่ทั้งปลอบคือทำทีว่าจะให้เงินแต่ว่าเอ้ยถ้าคุณเบี้ยวคุณโดนอย่างนี้นะ
0: ถูกต้องครับแต่เพราะตอนนั้นคืออะไรก็ได
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมครับผู้ที่ต้องการ
1: อยากได้ตังค์อ่ะนาทีนี้อะไรก็ได้จริง
0: ๆนะไม่ทันคิดว่าอนาคตถ้าวันหนึ่งเราความสามารถในการชำระคืนไม่ไหวก็คง
1: ดอกมันประมาณเท่าไหร่ท่านผู้กับหมายถึงว่าสมมติถ้าสมมติเรากู้ไปสักหมื่นหนึ่งอ่ะ
0: อันนี้พูดถึงกรณีที่มีการให้เงินกู้จริงนะคร
1: ับค่ะอันนี้ให้เงินกู้จริงก่อน
0: ต่ำเลยเนี่ยต่ำเลยครับต้องมี100 บาทต่อเดือน
2: ก็
1: ต่อเดือนเลยเหรอ
2: ใช่
1: โอ
0: ้ต่ำสุดเลยนะครับ
2: ครับ
0: 15-20ก็
2: ม
0: ี
2: ผู้กับแล้วกรณี3 แม่ลูกตอนนี้เราเรื่องของแอปเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเป็นแอปจากทุนเทาตรงไหนหรือว่ามันแอปคนไทยนี่แหละหลอกกัน
0: ในเบื้องต้นก็เป็นแอป True Money นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่
2: ถูกกฎหมาย
0: ทุกคนใช้กันอยู่แล้ว
2: ถูกกฎหมายแพลตฟอร์มเนี่ยมันถูกต้อง
0: ถูกต้อง
2: แล้วตรงที่มันพลาดตรงไหนฮะเรื่องนี้ไปพลาดตรงไหน
0: เคสเนี่ยครับก็คือ1เขาไม่ได้เงินจากการกู้จริง
2: ๆถูกต้อง
0: และเองเสียเงินส่วนแรกไปครับทำให้ความเครียดสะสมของเหยื่อเนี่ยมีอยู่แล้ววันนี้มันเหมือนฟังเส้นสุดท้ายเหยื่อก็เลยตัดสินใจจะทำลงไปนะครับแต่พอเราดูบุคคลที่รับโอนเนี่ยว่าเป็นใครจริงๆเราก็เชื่อว่าก็น่าจะเป็นบัญชีม้าซึ่งเมื่อดูลึกในรายงานสืบสวนเนี่ยก็เป็นบัญชีม้าจริงๆนะครับเคสนี้ก็เป็นคนที่ขายบัญชีม้าไปก่อนหน้านี้เราจึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับและเราสามารถจับกลุ่มผู้รับเงินคนแรกเนี่ยได้นะครับพอหลังจากที่เราจับกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็พยายามซักไซ้ไล่เรียงว่าขายบัญชีให้ใครได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ขายไปเมื่อไหร่มานานหรือยังนะครับก็ได้ข้อมูลว่าก็ก่อนหน้านี้แหละมีก็เป็นกระบวนการกลุ่มนี้เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ชักชวนแล้วก็พยายามใช้คำพูดว่าเชิญขอบัญชีมาพักเงินได้หน่อยไม่ได้เป็นเงินที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น
1: ขอมาพักเงินนะ
0: ชักจูงคนที่จะขายบัญชีนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่านี้เราสื่อกันเยอะนะครับว่าการ การขายบัญชีเป็นบัญชีม้าในมีการมีความผิด
1: ค่ะ
0: ครับแต่เขาก็พยายามจูงใจอาจจะด้วยเงินก้อนแรกหรือการแลกเปลี่ยนอะไรนั้นแต่
1: ค่ะ
0: นะก็จะพยายามเลี่ยงการเป็นผลลัพธ์เป็นบัญชีม้าเขาจะเรียกคำพูดจนคนที่ขายบัญชีเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเหยื่อด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยอมขายบัญชีให
1: ้
0: แล้วมีเงินโอนเข้ามาตลอดนั้นคนที่ชักชวนเนี่ยเราก็พิสูจน์ทราบจนได้เลยนะว่าเขาเป็นใครมีหลักฐานจนไปขออนุมัติศาลจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอหมายจับในกรณีเป็นผู้ชักชวนหรือโฆษณาขายข่าวในภาษากฎหมายนะครับเพื่อให้ได้ตัวบัญชีมาประกอบการกระทำความผิด
1: ค่ะ
0: เราก็ออกหมายจับให้จับกุมตัวได
1: ้
0: เพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าเราไปหาซื้อนี่แหละไปหาซื้อบัญชีนะครับไปหาซื้อบัญชีเพื่อเอามารับเงินแล้วมาประกอบการที่เขาไปหลอก
1: ค่ะแต่อย่างนี้เราก็ต้องย้ำว่าคนที่ยอมขายเนี่ยเขาก็ต้องมีโทษถูกไหมคะเขาก็ต้องโดนด้วยนะ
2: ต้
1: องโดนกระบวนการนะต้องย้ำคุณผู้ฟังว่าอย่าไปหลงเชื่อแล้วไปจ่ายเสียเงินฟรีนะ
0: ใช่ครับตัวนี้เป็นกรณีที่เขามีบัญชีอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเอาเลขบัญชีเอาเลขบัญชีเนี่ยแล้วก็มีการเมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็จะโอนเงินที่เขาได้มาเนี่ยโอนต่อครับมันจะไม่เหมือนกับการที่เราไปนั่งข้างหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วเปิดบัญชีใหม
2: ่
0: นะครับถ้าเราอยู่หน้าเคาน์เตอร์สังเกตนะไปธนาคาร
2: คือขายบัญชีเก่า
0: โดยสำนักงานหลวงชาติเนี่ยเปิดบัญชีมาการเปิดบัญชีแล้วให้บุคคลอื่นไปใช้อันนี้เป็นความผิดแต่อันนี้เป็นการใช้บัญชีส่วนตัวที่มีอยู่แล้วนะครับ
2: ร
0: ับเงินและโอนต่อ
2: มันเป็นบัญชีที่ไม่เคยมีประวัติคือหลังๆมันมีอยู่ยุคนึงที่มิจฉาชีพมาหาบัญชีลักษณะนี้เดิมเนี่ยเปิดใหม่พอเจ้าที่ดักทางได้ก็ไปควานหาบัญชีของคนที่เปิดไว้แล้วนานหลายปีแต่ไม่ได้ใช้หรือว่าประสงค์จะขายก็ซื้อกันตรงนี้อันนี้เป็นลักษณะของอันนั้นถูกไหมฮะบัญชีเก่า
0: ถูกต้องเลยครับ
2: โอ้นี่แหละฮะก็เนี่ยเตือนใจคุณผู้ฟังไว้ว่าจะกู้เงินคือจะสมัครจะทำงานแต่ต้องเสียเงินก่อนได้เงินเดือนเนี่ยคือก็
1: ผิดไม่เห็นแล้ว
2: จะกู้เงินแต่ต้องเสียเงินก่อนจะได้เงินที่กู้มันก็ไม่ปกติอันนี้เป็นจุดที่พึงระลึกไว้เลย
1: คือมาเอาตรงๆอยากได้เงินบางทีมันหน้ามืดไงนี่แหละเขาเอาจุดนี้มาเราก็เข้าใจอ่ะแล้วคนอยู่นี้ก็พูดเก่งเนาะจูงใจ
2: คืออยากได้เงินแต่หน้ามืดแต่ต้องดูด้วยว่าเงินในกระเป๋าเรามันไม่พอจนต้องกู้อ่ะ
0: ไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้มันไม่มีตัวตนจริงนะเพื่อนหลอกลวง 100% ครับ
1: ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องสอบ
0: เลยครับ
1: คือถ้ามีมาเชิญชวนแบบนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟัง
0: เชื่อเลย
1: ค่ะ
0: ไม่จริงเลยเราต้องบอก 100% ไปเลยครับไม่จริงเลยแต่เป็นสถาบันการเงินที่เขาตั้งอยู่แล้วมีตัวตนมีสำนักงานมีอาคารที่ตั้งมีหลักการถูกต้องอย่างนี้สิเชื่อถือได
2: ้ครับ
0: ครับ
2: อ่ะสุดท้าย6นาทีสั้นๆพูดกับเรื่องของน้องนักศึกษา
1: เออกำลัง
2: จะซึ่งน้องคนนี้โดนหลอกก็จริงแต่ว่าพอมีสติกลับมาได้มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีในมุมนึงคือเรื่องของการช็อตโน้ตคุยกับทางเจ้าหน้าที่พุ่งกับเกินปูพื้นเรื่องสั้นๆนิดนึงว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรก่อนนำมาสู่เรื่องของเนี่ยปฏิภาณไหวพริบของน้องจนไม่เสียเงิน2.5 ล้านได้เนี่ยครับ
0: ครับคือเจดีนะครับก็คนร้ายเนี่ยเขาจะใช้การโทรศัพท์มาเนี่ยแหละครับ
1: ค่ะ
0: แต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าที่ค่ายมือถือค่ายหนึ่งว่าคุณจะต้องถูกระงับการใช้โทรศัพท์แล้วนะเพราะว่าชื่อของเหยื่อคนนี้ของน้องคนนี้เนี่ยถูกนำไปเปิดเบอร์โทรศัพท์อีก1เบอร
1: ์
0: และเบอร์นั้นถูกนำไปใช้เพื่อหลอกเหยื่อในรายอื่นๆอีกนะครับก็จะส่งสายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคำพูดตรงนี้ไปทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าตัวเขาของเหยื่อเนี่ยไม่ได้กระทำผิด
1: ค่ะ
0: เขาก็จะชักจูงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะให้ติดต่อกับทางเจ้าตำรวจนะซึ่งตัวเหยื่อก็อยากจะฟังอยากจะไขความรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำนะก
2: ็
0: ยอมที่จะต่อสายเข้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เคสนี้ก็คือดึงเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มไลน์เนี่ยก็เปิดกล้องอย่างที่เราเคยเห็นร้อยปอยเปตหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเจ้าอ้างตัวเป็นเจ้าตำรวจแต่งเครื่องแบบด้านหลังเป็นฉากสถานีตำรวจสักที่หนึ่งเสียงวิทยุ คุยกันไปคุยกันมาทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าชนวนจริงครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้โชว์บัตรประชาชนเหมือนกันคุณชื่ออะไร13หลักอะไรที่อยู่อะไรเหยื่อก็หลงเชื่อนะครับเพราะเหยื่อหลงเชื่อเนี่ยเขาก็ไปทำไปพิมพ์เอกสารเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาหมายจับผู้ต้องหาแฟ้มคดีของคุณชื่ออะไรเหยื่อยิ่งเชื่อครับใหญ
2: ่
0: เขาจะเริ่มถามนะครับว่าเหยื่อเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
2: ครับ
0: พอดีเคสนี้เนี่ยน้องก็ได้ตอบไปตามความรู้สึกนะครับว่ามีสลากออมสินอยู่1ฉบับ1ล้าน2แสนบาทมีเงินสดติดบัญชีเป็นสมุดบัญชีอีก1ล้าน3แสนบาท
1: โอ้โหน้องก็ตังค์เยอะ
2: หน่อยกระชวน
0: ทำไงก็ได้ให้เงินออกมาทีนี้วิธีการหาเงินละตัวก็บอกว่าเองต้องเอาเงินมาแสดงเอาเงินสดๆนี่แหละเอามายืนยันความบริสุทธิ์โดยการที่หลอกให้เหยื่อเนี่ยไปเอาสลากไปขึ้นเงินที่ธนาคารออมสิน
1: นะ
0: ครับพอดีว่าเคสเนี้ยเหยื่อไม่มีตัวสลากอยู่จริงคนร้ายก็คิดให้ตลอดนะ
1: ค่ะ
0: ไปแจ้งความสิครับเอกสารหายน้องก็ไปแจ้งความมาแล้วด้วยความที่ได้เชื่อนะครับก็นำใบแจ้งความประกอบบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมตัวจริงเนี่ยไปยื่นที่ธนาคารออมสินเลยธนาคารก็ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ปล่อยเงินออกมา1ล้าน2แสน
1: โ
0: อ้ระหว่างนี้คนร้ายเนี่ยก็ใช้วิธีการวิดีโอคอลนะอยู่ตลอดเวลานะจะกี่ชั่วโมงคนร้ายก็รอได้คนร้ายก็คุยกับเราได้
2: ใจเย็นมาก
0: เคสนี้ก็เช่นกันหลังจากที่เจ้าที่ออมสินเอาเงินสดนะครับ1ล้าน2แสนเนี่ยก็ใส่ถุงกระดาษตามที่เราเคยเห็น
2: ให้น้องเรียบร้อย
0: ก็ไปยื่นให้กับบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้ว
2: มารอรับครับ
0: มารอรับเลยแต่งตัวดีนะใส่สูทใส่สูทเสื้อเชิ้ตแล้วก็เกงสแลกอะไรอย่างเงี้ย
2: สร้างความน่าเชื่อถือครับ
0: น่าเชื่อถือน้องก็ให้ไปโดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรซึ่งในสายยังดีนะยังวิดีโอคอลอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วน้องเนี่ยหลังจากที่ส่งเงินเรียบร้อยก็แลกล้านสองแสนแล้วเนี่ยก็ไปต้องเหยื่อก็บอกไอ้คนร้ายก็บอกว่าให้ไปเอาเงินสดที่อยู่ในสมุดบัญชีเนี่ยอีกก้อนนึง
1: คนร้ายมันไม่พอไง
2: มันเอาจนหมด
1: มันเอาหมดเลย
2: สุดเนื้อครับ
0: จังหวะที่น้องเนี่ยกำลังวิดีโอคอลแล้วก็ไปเบิกเนี่ยกดบัตรคงบัตรคิวรอนั่งเบิกเนี่ยคือเงินล้านนึงอ่ะมาจากต้องใช้เวลานิดนึงครับ
1: ใ
0: ช่ว่าเบิกได้เลยก็เขาก็ขอกระดาษ
1: แต่ก็แลกไปแล้วถูกไหมคะท่านมุ่งกลับ
0: ถูกต้องครับก็แลกไปแล้วเขาก็ขอกระดาษแล้วก็ประกาศเนี่ยบางทีโดยที่เขาไม่ได้พูดคุยเพราะว่าคนร้ายเขาห้ามสั่งว่าห้ามพูดคุยคน
2: เริ่มเอะตอนนี้เริ่มเอะแล้ว
0: ก็เขียนว่าวิธีการตรวจสอบเงินแบบนี้มีไหม
1: แต่น้องก็ยังฉลาดนะ
0: เขาเห็นอย่างนี้เขาตอบทันทีเลย
2: ไม่มี
0: ทางครับไม่มีเขาก็พยายามอธิบายก็เลยให้เจ้าที่เนี่ยช่วยประสานเนี่ยตำรวจให้หน่อยนะครับก็เจ้าที่เนี่ยก็มีการประสานเข้ามาเราก็ส่งเจ้าที่ตรวจไปให้เร็วที่สุด
2: เค
0: สที่ไม่น่าเกิน3นาที
1: แต่ยังโชคดีนะทำงานเร็ว
2: สุดท้ายจับได้
0: เหยื่อเนี่ยก็เห็นเลยเห็นอาการเห็นการพูดคุยเนี่ยเราด้วยประสบการณ์เราก็เชื่อมั่นว่าเหยื่อน่าจะถูกหลอกก็เลยรีบหาข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ไปส่งให้กับใครการแต่งกายอย่างไรที่ไหนถูกไหมครับเราก็รีบเรียกกำลังเสริมเข้ามาแล้วเราก็ซ้อนแผนจับไปจับไอ้คนร้ายที่ลองเงินอยู่เนี่ยที่ได้เงินไปล้านสองแสนเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
2: เอาละ
0: พวกเราทราบสนิทรูปพรรณละการแต่งกายสีเสื้อสีกางเกง
2: หมดเวลาพี
1: ่โอ้ยกำลังเพลินเลย
2: จ
1: ับได้
0: Okay,
1: ต้องชื่นชมตำรวจ
2: เนี่ยภาคหนึ่งสื่อภาคหนึ่งพุ่งกับตีนะครับฝากชื่อไว้เลยครั้งนี
1: ้ไว้ต้องมาไว้มาขอแชร์ประสบการณ์ดีขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านพันธุ์รัตพงศ์ศรีเพ็ญประภาผู้กับการสืบสวนภาคหนึ่งนะครับ
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้หนึ่งบุตรหนึ่งบอยบุษยาวิเจริญสมศักดิ์อยู่ประภาลาแล้วค่ะสวั
2: สด
1: ี
2: ครับ

0: ู้ว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาพร้อมย้ำรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะ14จังหวัดใต้นายกมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้แต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทรัมป์จวกนอร์เวย์ยับหลังมอบโนเบลสันติภาพให้คนที่เขาไม่รู้จักอ้างทำผลงานช่วยคลี่คลายหลายพื้นที่ขัดแย้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงประชุมผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะครับวันนี้มีการกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้กับปภ.โอนเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับพร้อมกับเตือน14จังหวัดภาคใต้จะมีฝนตกหนักก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภ.ช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกครับเน้นให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำเริ่มลดไปหมดแล้วส่วนพื้นที่น้ำลดครับให้เร่งบิ๊กคลีนนิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดครับนายกยังกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือแผนเผชิญเหตุด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7แล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เกือบทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ขณะที่4จังหวัดต้องจับตาฝนตกหนักมากครับก็คือกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกทมปริมณฑลช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยครับ
0: ไปดูน้ำในหลายๆพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงมากนะคะอย่างที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะลดลงไปกว่า70เซนติเมตรหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสัพยายังไม่คลี่คลายหลายจุดนั้นยังท่วมสูง 30-80 เซนติเมตรจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วทำให้สภาพน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่บนพื้นถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรซ้ำยังกลัวว่าจะมีน้ำเหนือระลอกใหม่มาสมทบจึงยังไม่กล้าขนของกลับบ้านนะคะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางนางกัญญาซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโพนางดำออกค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพน้ำเริ่มเน่าเสียและยังมีปลิงชุกชุมด้วยเวลาพายเรือเข้าบ้านจะมาเกาะตามเรือและถ้าเดินลุยน้ำก็จะมาเกาะที่ขาจึงต้องคอยระมัดระวังส่วนน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังไม่ไว้วางใจกลัวว่าน้ำเหนือระลอกใหม่จะมาเหมือนอย่างปีก่อนนะคะที่ต้องท่วมซ้ำถึง3รอบจึงยังไม่กล้าขนของกลับเข้าบ้านที่จังหวัดชัยนาทแล้ว

0: ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะในพื้นที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับสภ.บางคล้าได้ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมีประชาชนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังพบงูลายทางมะพร้าวยาวประมาณ1เมตรก็อยู่ในครัวหลังบ้านนะคะผู้กำกับก็เดินลุยน้ำไปจับงูทันทีค่ะก็เป็นการจับแบบลุ้นระทึกนะคะก็ใช้เวลาไปกว่า10นาทีจึงสามารถจับได้ค่ะทีมข่าวได้สอบถามทางผู้กำกับนะคะว่าไปเรียนจับมาจากไหนก็บอกมาว่าไม่ได้เรียนแค่อาศัยรักจำมานะคะจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จับงูและเบื้องต้นค่ะได้นำงูไปปล่อยไว้ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับเตือนประชาชนว่าระยะนี้น้ำท่วมก็จะมีสัตว์มีพิษสัตว์ต่างๆที่จะหนีน้ำก็ควรระมัดระวังหากพบเจอนะคะที่ดูว่าเป็นสัตว์อันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้ครับแต่ถ้าพรรคกล้าทำยกมือให้ก็สาธุด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิษณุแป้นวงครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลา5วันว่าเรื่องวันอภิปรายขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานหรือวิปจะหารือกันอภิปรายช่วงใดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนแล้วแจ้งมาอย่างรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทำหน้าที่รวมถึงคนที่ถูกอภิปรายพาดพิงก็ต้องสามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้จึงมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ส่วนการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วและการที่มองกันว่ามีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายรุจินยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคกล้าทำแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็สาธุและย้ำไม่ได้มีการดีลอะไรล่วงหน้าไว้กับพรรคเพื่อทำพร้อมย้ำว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่คิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับหันไปแซวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ถูกอภิปรายว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับออกคือคนที่ไม่โดนอภิปรายเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทำให้นายพลพีที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีต้องยกมือไหว้นายอนุทินพิษณุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ส่วนพลโทอดุลยิ้มรับหลังถูกถามฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างนายทหารชั้นผู้น้อยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่โดยได้แต่สายศีรษะก่อนจะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับ
0: ไปติดตามกรณีที่มีคำสั่งสำนักนายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมอยู่ซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่านางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องไปถามเพราะว่าต้องการความชัดเจนทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ว่าก็มีการเรียกประชุมอยู่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ออกมาชี้แจงนะคะส่วนมองว่าณขณะนี้ไม่น่าจะประชุมได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นกสทช.เป็นองค์กรอิสระก็ขอให้กำชับไปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเรื่องนี้การคัดสร้างมานานจะมีคำแนะนำอะไรหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคำแนะนำอะไรคำแนะนำก็คือให้ทำตามกฎหมายค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของเทศกาลกินเจครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับเทศกาลถือศีลกินเจ2569เริ่มแล้วนะครับประชาชนร่วมพิธีกรรมแล้วก็จับจ่ายอาหารเจในหลายจังหวัดร้านค้าศาลเจ้าเปิดโรงทานฟรีตลอดเทศกาลครับที่ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังในอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะชื่อดังนางเอมออนเอี่ยมศรีเป็นเจ้าของร้านครับควักเงินส่วนตัวนับล้านบาทเพื่อทำอาหารเจแจกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันวันละ2มื้อครับเช้าแล้วก็เที่ยงโดยทำอาหารเจแจกฟรีมาเป็นเวลา16ปีแล้วเพื่ออยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยซึ่งวันแรกก็มีประชาชนกว่า 1,000 คนหิ้วปิ่นโตมารอรับอาหารเจฟรีตั้งแต่ก่อน 4:00 น.แถวเรียง1ยาวเหยียดกว่า300เมตรซึ่งเมนูอาหารแต่ละมื้อมีไม่ต่ำกว่า20เมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปครับส่วนที่นครราชสีมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานก็คึกคักไม่แพ้กันตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสวมชุดขาวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องพร้อมไหว้เจ้าทำบุญและก็บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิซึ่งทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจหลากหลายเมนูไว้บริการประชาชนฟรีวันละ3มื้อส่วนที่อำเภอพิมายมีร้านขายอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานและก็ซื้อกลับบ้านลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยอาหารส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมจะมีบางรายการที่ปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยครับส่วนที่ลพบุรีนะครับบรรยากาศที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจกินเจโดยมีร้านในเครือข่ายของศูนย์งอกงามปรุงอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ 30-50 บาทเท่านั้นและมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซ่บเจส้มตำไก่ย่างเจกุ้งหลนเจพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นพลาดถั่วงอกเจซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเทสนะฮะของจังหวัดลพบุรีกู๊ดเฮลของลพบุรีครับแล้วก็มีมากมายอีกหลายเมนูโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการ6นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคมปีหน้านะคะเพื่อทำให้เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อนั้นสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของระบบใหม่นั้นก็คือค่าแรกข้าว17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกข้าวซ้ำนะคะโดยจะทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางซึ่งระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเพียงแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะจุดที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะนี้ก็คือ

0: ายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตร Rabbit ค่ะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ EMB ให้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่นทั้งสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60บาท80บาทหรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมค่ะยังคาดการณ์ว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงและการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมย์ขอสมกโดยในปีหน้านะคะก็จะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรับอีก800คันช่วงปลายเดือนธันวาคมปีรวมทั้งหมดนั้น 2,320 คันพร้อมตั้งเป้าให้รถขอสมกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2,570 นะคะรถเมย์ EV ชุดใหม่นั้นจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50บาทนักเรียนนักศึกษา50บาทและเด็กอายุต่ำกว่า70ปีนั้นไม่เสียค่าโดยสารนอกจากนี้กระทรวงก็ยังเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้หยุดอยู่ที่รถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปีหน้าและถ้าใดพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะคะและนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือว่าต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบนะคะก็ทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปีหน้านะคะด้านความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและให้รถยนต์กับรถเมล์วิ่งลอดด้านล่างเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6ปีและสูงสุดไม่เกิน10ปีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150กิโลเมตรจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานกลางและใต้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกถนนสายหลักด้วยซึ่งภาพใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือซื้อรถใหม่แต่ว่าต้องทำให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบ้านเข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมลดทั้งค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางและมลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสลิงลิฟต์ขาด กลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับซึ่งขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับเหตุเกิดตอน 8:00 น.เช้าที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุลิฟต์ขนของเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของส่วนหญิงวัย47อยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวเข้าไปภายในลิฟต์19ครับจังหวะนั้นลิฟต์เกิดล่วงจากชั้น2ลงมาชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามไปด้วยจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บสำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลโดยสารก็มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบตัวลิฟต์ดังกล่าวแล้วในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจะตรวจสอบสภาพลิฟต์ระบบการทำงานของลิฟต์อย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าเหตุใดลิฟต์จึงล่วงลงมาทั้งที่มีรายงานว่าเพิ่งผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: นี่ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะเมื่อแม่วัย22ปีแช่เย็นศพทารกก่อนที่จะยัดถุงดำทิ้งในถังขยะหน้าลิฟต์ในคอนโดย่านเมืองทองธานีสอบสวนอ้างว่าไม่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหกลมในห้องพักก่อนที่ทารกคลอดออกมาเองแต่ว่าไม่หายใจนะคะแต่ว่ามีหลักฐานสำคัญในการสืบสวนดำเนินคดีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 9:33 นาทีวันที่9ตุลาคมจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะคะที่นนทบุรีโดยถือถุงขยะสีดำไปทิ้งลงในถังขยะหน้าลิฟต์นะคะแล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลจนทราบว่าผู้เช่าห้องพักนะดังนั้นคือใครนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพูดคุยกับหญิงเจ้าของห้องเพื่อสอบถามข้อที่จริงเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะซึ่งมีศพทารกไปทิ้งจริงโดยเมื่อเดือนมีนาคมเลิกรากับแฟนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุหกล้มในห้องพักมีอาการปวดท้องจึงนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพบว่าทารกคลอดออกมาเองแต่ระหว่างนั้นมีอาการอ่อนเพลียจึงไปนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าทารกนั้นไม่หายใจแล้วจากนั้นได้ซื้อเจลเย็นถุงเก็บความเย็นมาใช้ห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวันที่9ตุลาคมก่อนที่จะตัดสินใจนำศพไปทิ้งเนื่องจากไม่อยากเห็นหน้าลูกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีปล่อยตัวหญิงสาวรายนี้ไปก่อนแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุเสียชีวิตของทารกต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการทลายโดมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะ4หมู่บ้านหรูค้น17จุดบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเทอร์โพลสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัวมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านเลยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายโดมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายจับและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยจำนวน11คนเป็นสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนครับการจับกุมครั้งนี้ได้ตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการย่างบรรณาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยโนมินีคนไทยพบผู้ต้องหา96คนพนักงานสอบสวนดำเนินการ95คดี มีการประสานปปงเข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องคือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเลยครับแล้วก็พบผู้ต้องหาคนสำคัญ6คนหนึ่งในนั้นก็คือในหลี่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60ขณะนั้นยังไม่มีหมายแดงจากจีนก่อนไปก่อคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต3คนที่จีนเจ้าตัวเองก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมียวดีชเวโกโกโดยหลังจากก่อคดีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ตถือหนัง

0: หรือเดินทางกัมพูชาและเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อรวมถึงประสานกับทางการจีนต่อไปนอกจากนี้ครับยังพบในเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งจีนตุรกีกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของจีนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปี67ซึ่งเกิดเหตุที่เมืองหลี่ซุ่ยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงก่อนหลบหนีมายังไทยแล้วก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วก็จับกุมในเจียงด้วยนะครับตามหมายจับของจีนเช่นกันในคดีฉ้อโกงออนไลน์อยู่ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑาราคา 77-98 ล้านบาทซึ่งตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่รวบได้ทั้งหมดวันนี้ครับคือต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำธุระจัดหาซึ่งบริษัทฟรอเฟิร์มดังกล่าวนะครับพบทั้งในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีสืบสวนเชิงลึกยังพบชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะโนมินี150คนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการซักถามเพราะคนไทยหลายรายให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารแอบอ้างไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่คนไทยไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งทางตำรวจเองก็จะสืบสาวราวเรื่องในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประณามว่าเป็นการตัดสินมอบรางวัลที่น่าอับอายสร้างรอยด่างพร้อยให้กับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้กับนาวาเนเทมหรือว่าเนวีผิวไลชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และเคยกำกับดูแลรายงานของสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดทรัมป์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองเซียร์คิวรัฐนิวยอร์กแล้วก็ได้กล่าวถึงพิไลว่าเป็นบุคคลปริศนาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักเลยและนี่คือรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกสำหรับประเทศนอร์เวย์และสำหรับบรรดาผู้คนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโนเบลสันติภาพที่น่าละอายเช่นนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งต่างๆที่เขาอ้างว่ามีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาและระบุว่าเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนกับไต้หวันนะคะโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปตลอดการค่ะโดยกลุ่มคนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆที่ต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงและพวกเราจะไม่ลืมเรื่องนี้ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์มักจะแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
0: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ตอนใต้ของปานามาครับอาคารพังเสียหายเบื้องต้นมีการเตือนภัยคลื่นสึนามิก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในภูมิภาคตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้แตกตื่นวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนครับศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGSรายงานบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ของปานามาประมาณ200กิโลเมตรระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
1: หมดเวลากับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะ

0: ลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับนิวส์เสาร์ที่10เดือน10นะครับปี2569นะก็รู้ทันสื่อวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับเป็นงานเสวนาบทบาทสื่อมวลชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยในยุค AI น่าสนใจมากนะครับการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยในยุค AI นะแล้วก็มีโครงการจัดทำโครงการนะครับว่านะเด็กๆ เนี่ยจะสามารถรู้ทันสื่อได้นะด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยหยิบไฮไลท์จากเวทีเสวนาอย่างที่เรียนนะครับเวทีเสวนาที่มีชื่อว่าบทบาทสื่อมวลชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของเด็กในยุค AI นะครับก็มีผู้ร่วมงานเสวนามีดร.ชำนาญงามดีอุดมท่านนี้เป็นรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับมีคุณนพดลรัตนพันธ์คนที่เป็นเลขาธิการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแล้วก็มีพี่เจนะครับคุณสุจัยพรมเกิดคนนี้เป็นประธานมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะแล้วก็มีคุณพี่ป๊อปอาจารย์ป๊อปนะครับคุณทิติชัยอัตตวัชระนะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินรายการต้องน่าสนใจมากไปติดตามครับ
5: ก็เป็นเสวนาแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลายๆมิตินะครับซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนและหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ตั้งแต่เรื่องของดำเนินโครงการนะครับจนมาถึงเราเห็นผลลัพธ์นะครับที่ตั้งแต่เอาหนังสือพิมพ์เข้าไปในโรงเรียนนะครับแล้วก็ทางกองทุนสื่อนะได้สนับสนุนในการที่จะทำให้สังคมเนี่ยรู้เท่าทันสื่ออย่างไรเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่า AI เข้ามาเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นว่าสื่อออนไลน์ก็น่ากลัวแล้วแล้วตอนนี้ก็มี AI เข้ามาอีกซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการที่เข้ามาลดทอนหรือผลกระทบกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมในด้านของทักษะชีวิตของคนตั้งแต่เริ่มพื้นฐานเลยนะครับดังนั้นในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะ เข้าไปในเชิงมิติอยากจะขอมุมกว้างๆก่อนนะครับว่า เดี๋ยวเริ่มจากที่ท่านคุณดร.ชำนาญก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยการรู้เท่าทันสื่อก็ต้องจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็วันนี้สื่อก็เข้ามาเยอะเราเจอเด็กเราถอดบทเรียนเราได้เห็นนะครับว่าเด็กวันนี้เริ่มต้นหนีไม่พ้นกับโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์เป็นตัวหลักสื่อหนังสือพิมพ์เห็นน้อยลงเด็กตื่นเต้นผู้ปกครองเองก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพรวมนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับทางกองทุนสื่อเองนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีเรื่องของที่เราจะมาแชร์กันนะครับว่าวันนี้คุณครูมานั่งฟังผมเชื่อว่าน่าได้ประโยชน์และจะได้เห็นมิติเพื่อเอาไปยกระดับกับนักเรียนที่โรงเรียนได้ด้วยนะครับขอเชิญดร.ชำนาญก่อนครับ
6: ครับก็จริงๆต้องเรียนแบบนี้คือ AI มีประโยชน์นะมีประโยชน์มหาศาลนะมันช่วยให้เราสามารถที่จะเห็นความคิดที่มันแตกต่างกันได้นะมีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายให้เรานะศึกษารวบรวมเปรียบเทียบแต่มันเป็นปัญหาแบบนี้ว่าจริงๆในการศึกษาในหลายประเทศเนี่ยเขาพบว่าการที่เด็กใช้ AI นะ สิ่งหนึ่ง

0: ที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือถ้าเราใช้กระบวนการของ AI เนี่ยในการทำทุกเรื่องเลยนะฮะนะช่วยเขียนช่วยสรุปช่วยนะฮะมันตอนนี้มันทำเสร็จเป็นรีพอร์ตเลยแหละบอกให้นะทำรีพอร์ต10หน้านะฮะโดยใช้ AI นะได้ทั้งนะภาพนะได้ทั้งนะบทความได้อะไรต่างๆมันช่วยเยอะแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ประเด็นคือมันมีงานวิจัยแล้วเพราะว่าเด็กที่ใช้ AI ในทุกกระบวนการเลยนะเด็กเหล่านี้ไม่จำไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้นะฉะนั้นสิ่งที่เรียนไปเนี่ยมันผ่านไปเลยอ่ะไหลผ่านไปเนี่ยนะมันสายน้ำนะให้เด็กกลับมาอีกอาทิตย์นึงมาถามว่าเอ๊ยยังจำไอ้เรื่องที่ถามไปได้ไหมเขียนไปได้ไหมไม่มีเด็กคนไหนจำได้นะฉะนั้นจริงๆต้องเรียนแบบนี้กระบวนการในการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้จากความนะความรู้ที่แตกต่างกันเนี่ยนะเราได้เรียนจากมุมมองของคนนี้มุมมองของคนนี้นะฮะนะมุมมองของนักการเมืองนี้นักเขียนคนนี้นักปรัชญานักการศึกษาคนนู้นคนนี้เราเอามาศึกษาเปรียบเทียบแล้วมากั่นกรองด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นจุดยืนของเขามันจะเป็นสิ่งที่เขาสรุปออกมานะฉะนั้น AI อาจจะช่วยในการค้นหาข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่านักการศึกษาอย่างเรากันเนี่ยนะฮะหรือกองทุนที่เราส่งเสริมสื่อเนี่ย
1: ร
0: เราเห็นโทษของ AI เหมือนกันคือถ้ามันนะถ้าเราพึ่งพา AI มากเกินไปเนี่ยผลกระทบมาต่อมันจะมีต่อเด็กของเราเยอะมากนะฉะนั้นในการศึกษาในระดับนะโดยเฉพาะยิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น early childhood เนี่ยคือระดับปฐมวัยเนี่ยนะหลายๆประเทศเขายึดคืนเขาถอนแล้วนะไม่ให้มีการใช้ AI ไม่ให้มีการใช้โซเชียลมีเดียหลายประเทศเนี่ยบอกว่าถ้าอายุไม่ถึง13 14อย่างนี้เป็นต้นห้ามไม่ให้ใช้เลยนะนะไอ้พวกแอปพลิเคชัน AI นะหรือพวกเนี่ยนะพวกโซเชียลมีเดียหรืออะไรพวกนี้นะในโรงเรียนนี่แสดงว่าอะไรนี่แสดงว่าเราต้องย้อนกลับมาว่ากระบวนการในการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยต้องเรียนว่าถ้าเราเคยได้ยินคำว่าความอัจฉริยะเนาะมันมี7ด้านนะทางด้านความคิดทางด้านสังคมนะทางด้านเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาตินะความเข้าใจหลักตรรกะความอดทนเพียรพยายามทั้งหลายเนี่ยผมว่าบางครั้งถ้าเราจะพัฒนาการศึกษาในยุคนี้เนี่ยนะเราอาจจะต้องมีการวางสเต็ปดีๆวางขั้นตอนกระบวนการการศึกษาดีๆว่านะบางครั้งการเริ่มจากเทคโนโลยี AI นะมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบนะมันอาจจะไม่ได้ช่วยใหพัฒนาการของเด็กเราเนี่ยพัฒนาการได้ดีขึ้นอาจจะต้องย้อนกลับมาเบสิกก่อนว่าเอ๊ะคุณเรียนรู้ได้ไหมว่าคนแต่ละคนมันมีความหลากหลายเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเรามีแนวคิดที่แตกต่างทุกคนเป็นปัจเจกนะการอ่านหนังสือพิมพ์การทำความเข้าใจว่าแต่ละหนังสือพิมพ์นะหัวข่าวเขาพาดยังไงทำไมอะไรอยู่หน้าหนึ่งแต่ละหน้าหนึ่งของแต่ละหนังสือพิมพ์ทำไมไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนของเราเนี่ยนะเราได้มีความเข้าใจก่อนว่าหนึ่งคือสังคมมันหลากหลายทุกอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อ AI ว่าสรุปว่าแบบนี้แล้วมันคือความจริง
1: ครับ
0: นะมันคือมันเป็นการตีความมันเป็นการหาข้อมูลตีความวิเคราะห์และค่อยมาสรุปเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งนึงที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราพยายามที่จะส่งเสริมนะให้มีการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันแต่เครื่องมือเหล่านี้ยังมีความจำเป็นในสังคมในยุคปัจจุบันนะครับเบื้องต้นขอฝากไว้ประมาณนี
1: ้ครับเราก็เห็นภาพนะครับเพราะว่าจากที่เราได้ดำเนินโครงการเนี่ยนะครับแล้วก็ในมิติหนึ่งเนี่ยคุณครูก็มีเสียงมาก็เห็นถึงเรื่องของหนังสือพิมพ์ที่เหมือนเป็นสารตั้งต้นเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้ AI ก็ไม่สามารถที่จะประเมินเรื่องความรู้สึกได้สามารถที่จะอะไรก็ไปกวาดข้อมูลที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยครับในเอาแวดวงสื่อได้ละกันนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เดี๋ยวคุณนพดลรัตนพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็น่าจะมีภาพรวมที่เห็นว่าวันนี้สื่อเองใช่ไหมครับหรือว่าเนื้อหาเองในบทบาทของสื่อมวลชนหรือว่าแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์เนี่ยวันนี้มันเป็นตัวพึ่งพาในเชิงสังคมยังไงแล้วก็สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนต่อต้านไม่ใช่ได้ว่าต่อต้านดีกว่าเที่ยวว่าเป็นตัวปัจจัยพื้นฐานในการที่จะเป็นข้อมูลในการที่เราจะใช้ AI หรือว่าเรื่องของนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เข้ามาอันนี้มีมุมยังไงบ้างครับ
2: ครับก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับก็ในเรื่องของ AI

0: AI อะครับ AI ณวันนี้เราปฏิเสธเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามเราปฏิเสธเขาไม่ได้เพราะว่ามันเข้ามาในทุกอุปกรณ์ที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นมือถือ PC แท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งทีวีอะไรพวกนี
1: ้มาครบถ้วน
0: มาครบทุกทางที่เราเปิดรับนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้จัก AI ก่อนรู้จัก AI ก่อนว่า AI เนี่ยมันมีหลายตัวหลายแบรนด์
1: แล้ว
0: ม
1: ันทำฟอร์มหลาย
0: หน้าไซต์หลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วจุดเริ่มต้นของ AI เนี่ยที่มันจะหลอกล่อเราให้เข้าไปหลงกับมันหรือว่าเข้าไปใช้งานมันแล้วเกิดเอ้ยสบายเอ้ยดีว่ะอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของ AI ที่มันเปิดเขาเรียกว่าใช้ฟรีก่อนใช้ฟรีเสร็จแล้วก็จะเริ่มเสียตังค์แล้วเริ่มเสียตังค์ขั้นสแตนดาร์ดเริ่มเสียตังค์ขั้นแอดวานซ์เข้าไปเริ่มเข้าไปพรีเมียมแล้วคราวนี้หนักเลยเพราะว่ามันทั้งเสียเงินทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ท่านลองว่าเลยก็คือมันจะแย่งกระบวนการคิดของคนเนี่ยไปโดยปริยายซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับจำเป็นจะต้องกลับมาทบทวนว่าถ้าเราใช้ AI เป็นผู้นำ
1: ครับ
0: มันไม่มันผมว่าในอนาคตอ่ะณปัจจุบันอาจจะเกิดประโยชน์ก็คืองานเสร็จทันที่ต้องส่งงานเสร็จทันที่ต้องเผยแพร่หรืออะไรก็ตามแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ใต้อำนาจของ AI ตัวนั้นแล้วก็ทำให้คุณขาดการคิดขาดการวิเคราะห
1: ์
0: ขาดทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราควรที่จะต้องมีผมมองว่าตรงนี้สิ่งสำคัญระดับหนึ่งในเรื่องของ AIกับเด็กยุคใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าถึง AI ง่ายกว่าเร็วกว่าคนในวัยทำงานนะครับเพราะ AI ที่เข้ามาหลากหลายมากที่สุดนะวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเข้าไปแบบเขาเรียกใช้อัลกอริทึมในการดึงเข้าไปเนี่ยก็คือใน TikTokในคลิปวิดีโออย่างเราเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกที่จะเสพตัวคอนเทนต์ที่เป็นเทคเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นโค้ดคำพูดหรือว่าเป็นพวกอินโฟกราฟิกแต่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจที่จะดูอะไรพวกนี้เขาจะสนใจดูในเรื่องของคลิปวิดีโอและอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบอะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้ AI มันก็จะเข้าไปทำให้คืออย่างแรกสุดอะผมมองว่าเราท่านๆเนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่จะช่วยเด็กๆช่วยสอนช่วยบอกหรือไม่เราท่านๆเนี่ยแหละครับที่จะช่วยเขาเรียกว่าหาความรู้จากเด็กๆมาที่ตัวเราด้วยซ้ำไปเพราะเด็กๆบางคนเนี่ยจะเก่งเรื่องมือถือเก่งเรื่องเข้า
1: อุปกรณ
0: ์เข้าเรื่องของเทคโนโลยีดีกว่าผู้ใหญ่บางท่าน
1: การจดจำการเรียนรู้เขาจะรวดเร็วกว่า
0: เขาจะรวดเร็วกว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับแล้วก็อย่างอันนี้อาจจะที่เห็นภาพนะครับคือน้องสองโรงเรียนที่มาแสดงเนี่ยครับผมมองว่าเขาเป็นคนที่รู้ทันแล้วก็รู้ลึกกว่าผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในสังคมนี้ด้วยซ้ำไปว่าสื่อที่เขาเสพอยู่สื่อที่เขาใช้อยู่สื่อที่เขาเรียนรู้อยู่เนี่ยมันมีการให้ความรู้แบบไหนอะไรยังไงวกกลับมาที่หนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยครับเราก็ยังดีใจที่เรายังมีผลตอบรับกลับมาว่าอาจจะอ่านเราช้าอาจจะไม่ค่อยได้อ่านเราอาจจะไม่ได้ซื้อหนังสือพิมพ์หรือว่าดูข่าวจากสื่อหลักๆณปัจจุบันแต่ว่าเวลามีปัญหาเวลาต้องการเช็คข้อมูลอะไรหรือว่าต้องการตรวจสอบข้อมูลอะไรเนี่ยเขากลับมาตรวจสอบที่สื่อหลักสื่อที่เขาค่อนข้างให้ความเชื่อถือแล้วก็มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับสื่อที่จะให้การรับรู้ตอนนี้รับรู้แบบทันท่วงทีเนี่ยหนังสือพิมพ์ทีวีแม้กระทั่งเว็บไซต์ไม่ได้ตอบโจทย์อีกต่อไปครับสื่อที่ตอบโจทย์สำหรับการรับรู้เนี่ยก็คือโซเชียลมีเดียอยู่ที่ว่าคุณตามคุณตั้งโซเชียลมีเดียตัวไหนมากกว่า TikTok Facebook
1: คนดัง
0: อะไรพวกนี้แล้วแต่อัลกอริทึมเลือกมาให้อีกว่าคุณสนใจเรื่องไหนเขาก็จะฟีดเรื่องนั้นมาให้คุณอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนอ่ะต้องช่วยกันแล้วถ้าเราเห็นแววของเด็กๆท่านไหนคนไหนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยผมมองว่าเด็กคนนั้นแหละอาจจะเป็นคนที่ เหมือนกับเป็นผู้ช่วยของครูผู้ช่วยของผู้ปกครองผู้ช่วยของใครหลายๆคนในการที่จะไปบอกเพื่อนไปสอนเพื่อนไปอะไรเพื่อนเพราะอย่างนึงนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองเนาะผู้ใหญ่สอนเด็กเด็กไม่ค่อยฟังหรอกถ้าเด็กสอนกันเองเด็กบอกกันเองเล่ากันเองเนี่ยเขาอาจจะเชื่อเขาอาจจะฟังมากกว่าประมาณนี้ครับ
1: ครับก็ในเรื่องตอนช่วงถอดบทเรียนนะครับก็คุณนพดลเองก็ได้ร่วมฟังก็ได้เห็นถึงปัญหาหลายๆจุดนะครับว่าวันนี้ AI จริงๆเรื่องอัลกอริทึมนี่ก็เป็น AI ตัวหนึ่งเหมือนกันที่มันระบบมันทำงานและจดจำนะครับว่าวันนี้เราใช้อะไรเราสนใจอะไรอย่างวันนี้ที่หลายคนบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าน้องๆมาเนี่ยคอนเทนต์บางคอนเทนต์เนื้อหาบางเนื้อหาที่เราดูเนี่ยพอเราดูบ่อยๆอัลกอริทึมก็รู้ละเหมือน AI อ่ะมันก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้รสนิยมเป็นแบบนี้ชอบแบบนี้พอถึงเวลาเขาก็ดันอย่างนั้นมาซึ่งถ้าเกิดวันนี้ใครไม่มีภูมิคุ้มกันพอโดนหล่อหลอมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าวันนี้สังคมก็จะมีความหลากหลายแต่ถ้ามีการเข้าถึงเนื้อหาที่สามารถที่จะดึงอารมณ์หรือว่าสร้างความรู้ใหม่ๆได้หรือเติมทักษะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทักษะชีวิตถือว่ามีความจำเป็นแล้วยิ่งถ้าเกิดเรารู้เท่าทันอันนี้ก็มีความสำคัญมากยิ่งนะครับเอาล่ะอันนี้เราเห็นมุมอันนี้ผมว่าน่าจะอธิบายได้เห็นแล้วก็อยู่กับเรื่องของการอ่านแล้วก็อยู่กับเรื่องของการเด็กแล้วก็ขณะเดียวกันก็เห็นผลงานของเด็กๆทุกคนนะครับว่านั่งดูคนเดียวเปิดทุกหน้าเปิดเห็นจนหมดแล้วก็เห็นด้วยAI อะไรเข้ามาแล้วก็ยังเห็นยังบอกด้วยว่าAI ก็ถ้าเกิดเราสร้างในวันนี้เนี่ยก็ถ้าเด็กได้ก็เป็นสารตั้งต้นเหมือนกันที่จะรู้ว่าอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็สามารถที่จะเป็นเรื่องของแฟกช็คหรือว่าตัวที่จะทำให้เรามีข้อมูลพื้นฐานต่างๆได้ในช่วงนี้ครับอันนี้ต้องส่งให้คุณสุดใจผมเกิดครับซึ่งเป็นประธานมูลที่สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กสร้างเสริมการอ่านมาหลายรูปแบบวันนี้ก็เห็นเรื่องของ AI เข้ามาแล้วก็เรื่องของการที่เราส่งเสริมหนังสือพิมพ์อยากลองให้ถ่ายทอดดูสักมุมนึงครับว่าวันนี้ AIเข้ามาแล้วแล้วเราจะยังไงแล้วคุณครูเนี่ยจากที่เห็นผลงานอยากมีอะไรส่งต่อครับในช่วงแรกก่อน
2: จริงๆต้องฝากคุณครูทุกๆโรงเรียนนะรวมถึงน้องๆที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่มากเลยนะมาขึ้นเวทีและเห็นความคิดของน้องๆวันนี้นี่อ่านโครงการมาแล้วมาเห็นผลงานอีกเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจมากเลยว่าเด็กๆของเราเนี่ยก้าวไปไกลแค่ไหนขอพูดใน2สถานะก่อนนะคะฐานะแรกเนี่ยนอกจากเป็นมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านอันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่ป้องกันวิกฤตของประเทศก็คือนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่
1: ม
2: ที่มีสภาการศึกษานะคะเป็นเลขาอนุการคณะนะคะภายใต้คณะกรรมการพัฒนานโยบายปฐมวัยเนี่ยระดับชาติอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ขานรับนโยบายขององค์การอนามัยโลกแล้วว่าเด็กก่อน2ขวบเนี่ยงดหน้าจออย่างเด็ดขาดแต่ในคนทำงานด้านเด็กเนี่ยนะคะมองว่าเด็ดขาดไปเลยช่วงปฐมวัยเนี่ยตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์เนี่ยถึง6ปีแรกเนี่ยก็ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปยุ่งมันเลยได้ไหมเพราะมันเป็นช่วงสำคัญที่สมองมนุษย์กำลังฟอร์มความเป็นมนุษย์สิ่งที่จะทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากมนุษย์เนาะไม่ได้เรียนจากอื่นใดเลยนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งไปอยู่หน้าจอเนี่ยมันมีงานวิจัย2ชิ้นที่ออกมาเปิดโลกเรื่องนี้เนี่ยนะคะอันแรกเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นเก็บข้อมูลตั้ง 50,000 กว่าคนเขาพบว่าเด็กอยู่หน้าจอแค่ปี2ปีเนี่ยไปวัดพัฒนาการเนี่ยต่ำลงมากกว่าในยุคสมัยที่เด็กยังเข้าไม่ถึงหน้าจอนะคะอันที่2เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งอเมริกานะคะนี่ก็น่าสนใจเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนาะเด็กเสพเราเรียกคริสเตียนก็แล้วกันนะเดี๋ยวไประบุชื่อก็สงสารเขาเพราะตอนนี้โดนฟ้องก็แพ้อะไรเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมันทำให้สมองซึ่งยังไม่แน่ใจนะคะหมายถึงว่าเขาอยากติดตามต่ออีกนิดนึงสมองที่เรียนรู้แบบสั้นๆนะคะความจำทั้งสั้นความรักก็ยิ่งสั้นไม่ใช่ความรักยิ่งยาวอะไรเงี้ยนะคะแบบในชื่อภาพยนตร์สั้นไปด้วยค่ะจะสั้นถาวรหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะก็กำลังติดตามอยู่แต่พี่เจจะยกตัวอย่างมันมีทฤษฎีหน้าต่างแห่งโอกาสที่เขาทดลองกับลูกแมวครอกหนึ่งเนาะเกิดมาปุ๊บปิดตาลูกแมวเลยเรานึกภาพนะปิดแค่2อาทิตย์ตาลูกแมวบอดสนิทนะคะถ้าเป็นมนุษย์เราเนาะ เสพสื่อที่มันตั้นๆๆๆน่ะสมองก็ช็อตคัทแค่นั้นไม่ไปยาวเลยค่ะ

0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะทำไมต้องมาเชียร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เมตตามากนะคะต่อโครงการมาปีที่2ถ้าได้อ่านโครงการนี้จะยิ่งอยากจะต่อให้อีก 4-5 ปีเลยล่ะค่ะเพราะมันเห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดดปีแรกเนี่ยเหมือนครูก็มางมมางาหลามใหม่มากค่ะคือเรื่อง MIDL มันเป็นเรื่องยากนะครูเนาะทักษะเท่าทันสื่อมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วเฮ้ยแล้วจู่ๆเนี่ยมาใช้หนังสือพิมพ์เสริมทักษะ MIDL อีกมันดูจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่ครูต้องแบบถอดรหัสมันอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่ก็เป็นไฮไลท์งานเสวนานะครับบทบาทสื่อมวลชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยในยุค AIนะครับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจัดไปเมื่อวานนี้ก็คือวันที่9ตุลาคม2569นะครับช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17 น.ถึง 18 น.

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจภาค5จู่โจมปิดล้อมแหล่งพักยาเสพติดในหอพักจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์ได้มากถึง287กิโลกรัมส่วนเจ้าของห้องเป็นชาวเมียนมาหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5พร้อมอาวุธจู่โจมบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหอพักชั้น2หอพักแห่ง1เขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านบ้านแม่คาวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบเจ้าของห้องแต่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในหอชาเขียว287ก้อนน้ำหนัก287กิโลกรัมซุกซ่อนเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกสีต่างๆจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามและขยายผลถึงเจ้าของยาและต้นทางแหล่งผลิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบนำมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในและส่งไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงหลายเท่าตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาพักไว้ถึงใจกลางเมืองและการจับกุมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแห่งเดียวเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนหาข่าวเข้มข้นมากขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลั่นสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าสปก.บก.น.1เส้นปมกลมกับปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีเมื่อเวลา 3:00 น.ของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากรมการปกครองได้นำกำลังพลเข้าบุกตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางจำพวกยาเสพติดหลายรายการนั้นซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรกรณีสถานบันเทิงแห่งกล่าวตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปแล้วพร้อมมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เพื่อให้คณะกรรมการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมขณะที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเรื่องในกล่าวได้สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปส่วนผู้กำกับการสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือไม่ต้องขอไปดูข้อมูลก่อนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเป็นการเพิ่งเปิดให้เล่นจึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบจังหวัดลพบุรีต้อนรับในอำเภอลำสนธิคนใหม่อบอุ่นจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเศรษฐวุฒิได้เดินทางมารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้บังคับบัญชาที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเมื่อบ่ายวานนี้หลังจากนั้นเดินทางไปดูอำเภอลำสนธิและที่พักซึ่งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอชมผลงานของนายอำเภอคนดังโดยชาวบ้านเดือดร้อนงานแรกประเดิมให้กับนายอำเภอได้ช่วยทันทีจากกรณีรถยนต์บรรทุกหินทำทางรถไฟขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านจนฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนจนมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วหลายรายชาวอำเภอลำสนธิต่างรู้สึกดีใจที่จะได้นายอำเภอคนเก่งเกี่ยวกับโซเชียลมาช่วยเป็นสื่อในการทำงานและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งหลายคนได้ติดตามในเพจของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิได้เห็นการทำงานแบบถึงลูกถึงคนไม่มีพิธีรีตองมากมายและด้วยการที่นายอำเภอใช้สื่อโซเชียลนั้นยังจะช่วยให้อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นเสมือนอำเภอไกลปืนเที่ยงของลพบุรีจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโซเชียลจะทำให้เข้าถึงเส้นทางการเดินทางมาอำเภอลำสนธิสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง
1: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเทศบาลเมืองเบตงร่วมกับมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานจัดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569ในใช้วงนิตยลักษณ์นายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเมืองเบตงเทศกาลกินเจประจำปี2569ที่เทศบาลเมืองเบตงร่วมกับมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงและสว่างเบตงธรรมสถานจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมโดยมีนายขนบชาวนาประธานมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโดยนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเมืองเบตงเทศกาลกินเจนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของเมืองเบตงอันเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติกันมาอย่างแพร่หลายเป็นเวลาช้านานให้คงอยู่สืบไปสร้างภาพลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีเสน่ห์ที่โดดเด่นทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมของเมืองเบตงเอื้อต่อการพัฒนาความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเมืองเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้สำหรับภายในงานจะมีการเปิดโรงทานทำอาหารเจให้พี่น้องประชาชนได้ประทานวันละ2มื้อคือมื้อเที่ยงเวลา 11:30 น.ถึง 13:30 น.และมื้อเย็นเวลา 17:30 น.ถึง 19:30 น.ฟรีทั้ง9วันและยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนปฏิบัติบูชาสืบสานตำนานกินเจการสาธิตการทำอาหารเจและในวันที่14ตุลาคมจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเทศกาลกินเจเบตงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
4: ่อเอาละครับกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงที่2นะวันนี้นะครับผมหยิบไฮไลท์นะจากงานเสวนาบทบาทสื่อมวลชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยในยุค AI นะมาฝากกันนะครับเมื่ ช่วงที่แล้วนะครับเราได้ฟังดร.ชำนาญงามดีอุดมนะครับรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็น่าสนใจมากนะครับช่วงนี้เราจะไปติดตามนะครับในช่วงที่2กันต่อไปครับ
5: แต่ต้องชื่นชมคณะทำงานนะคะออกแบบรูปแบบตั้งแต่หลักสูตรกระบวนการคิดแล้วทำให้เด็กเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับหนังสือพิมพ์คิดวิเคราะห์แยกแยะตั้งคำถามเป็นอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรโฆษณาอะไรไม่ใช่โฆษณาอะไรแฟกต์อะไรที่มันอาจจะเจือดราม่านิดๆไหมอะไรเงี้ยนะคะเด็กแยกออกปีนี้มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลายๆโรงมากเลยเดี๋ยวจะขยับไปอีกทีนึงนะคะแต่ว่า อยากทำให้เห็นว่าเวลาพี่เจทำงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยเราปู6ปีแรกของชีวิตเนาะซึ่งเป็นช่วงที่สมองเนี่ยมีขีดความสามารถในการพัฒนาสูงสุดละช่วงไหนก็จะไม่เท่าช่วงนี้นะมันมีงานวิจัยที่ลงทุนบาทเดียวอะในกลุ่มปฐมวัยเนี่ยคุ้มทุน 7-14 เท่าสูงสุดมากกว่าการลงทุนใดๆที่ทำให้โอบามานะคะยุคของอเมริกาเนี่ยหันมาจัดงบประมาณกองทุนสนับสนุนตรงนี้เยอะฝากทางกองทุนมาสื่อปลอดภัยนะคะเผื่อจะได้ดูสัดส่วนงบประมาณของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยสื่ออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทำช่วงปฐมวัยไว้อย่างดีเลิศแล้วนะคะแต่พอช่วงปฐมศึกษา

0: อะไรล่ะที่จะเป็นสะพานเป็นข้อต่อที่สำคัญในการเชื่อมเข้าสู่โลกแห่งความจริงโลกที่ทำให้เด็กเนี่ยกำลังบ่มเพาะอุดมคตินะคะโลกที่เขาต้องกรองเนื้อหาเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงพอแต่สื่ออย่างหนังสือพิมพ์ที่มีกองบรรณาธิการมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเชื่อมโยงเขาเข้าสู่โลกความจริงโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ต้องประกาศเกียรติคุณไว้เลยค่ะปีนี้เนี่ยคุณได้เอาอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ของสื่อมวลชนเนี่ยฉายภาพได้อย่างน่าสนใจมากแล้วปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะคะมันนำไปสู่ปฏิบัติการทางสังคมที่เด็กๆทำได้เองนะคะอันนี้ชื่นชมแล้วก็ปรบมือดังๆให้เลยล่ะค่ะ
1: อีกอันหนึ่งนะครับต้องชื่นชมคุณครูจากการถอดบทเรียนเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงว่าการทำเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องปรบมือให้คุณครูนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยคือจริงๆในเรื่องของกรอบเวลาที่เรามีข้อจำกัดแต่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะออกแบบหรือว่าการที่จะสร้างสรรค์หลังจากที่อบรมไปเนี่ยมีเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดแล้วก็ค่อนข้างสั้นแต่คุณครูสามารถที่จะดีไซน์ต่างๆออกมาจากเนื้อหาหรือว่าการอ่านหนังสือเด็กหรือว่าครูนี่พยายามแอคทีฟมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเครือข่ายอะไรขึ้นทีนี้เลยผลลัพธ์เนี่ยก็ออกมาอย่างที่เราเห็นกันซึ่งเดี๋ยวก็จะมีโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบต่อจากนี้ไปทีนี้กลับมาครับเนาะในเรื่องของด้านของกองทุนสื่อเองนะครับผมก็เชื่อว่าท่านก็ภารกิจหนักจริงๆนะครับว่าในการขับเคลื่อนแล้วก็การที่จะจับมือภาคีเชื้อข่ายหลายๆหน่วยทางเราเองก็เปิดกว้างก็พยายามดึงหลายๆท่านเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้โครงการนี้ขับเคลื่อนให้มันเป็นบิ๊กแบ็คหรือว่าโครงการระดับชาติต่อไปเพราะว่าเราไปเปิดดูเนี่ยมันก็มีในการที่จะต้องสร้างอะไรนะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นผู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาได้ด้วยเพราะอย่างที่เมื่อกี้ท่านเลขาธิการสภาการสื่อก็พูดถึงว่าวันนี้ถ้าเราสร้างเด็กได้บางทีก็เป็นผู้ช่วยผู้ปกครองเพราะตักถอนบทเรียนมาเรามีการบ้านให้เด็กไปถามผู้ปกครองก็ได้ผลลัพธ์กลับมาด้วยว่าเอ้ามีแบบนี้ด้วยใช่ไหมลูกก็คอยช่วยตรวจสอบการคลิกลิงก์ก็เป็นการที่กันช่วยกันไปอีกแล้วกองทุนสื่อเองก็โอ้มีการที่จะส่งเสริมในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันอะไรใหม่ๆรวมไปถึงตอนนี้ครับผมเชื่อว่าไพลอตอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่เจได้พูดนะครับว่าต้องสร้างตั้งแต่ประถมนะครับการสร้างการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยผมก็เชื่อว่าในภาคของเด็กๆหรือว่าในซากของเนื้อหาเนี่ยทางกองทุนสื่อเนี่ยจะมีอะไรที่ขับเคลื่อนแล้วก็อยากจะมีภาคีหรือว่าลักษณะของการสนับสนุนหรือว่าแม้กระทั่งนะครับต่อไปเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบอกถึงคุณครูว่ามาแชร์กันหรือว่าเรามีเนื้อหาดีๆที่สามารถที่จะไปส่งในเรื่องของการเท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันได้ครับ
2: เขาต้องเรียนอย่างนี้ภารกิจตามพรบเราเนี่ยเรามีประเด็นแรกก็คือส่งเสริมการผลิตสื่อออกไปและสร้างสรรค์นะฉะนั้นเราก็ให้ทุนนะเพื่อไปผลิตสื่อดีๆสื่อน้ำดีให้กับสังคมไทยภารกิจที่สองก็คือการอบรมพัฒนาศักยภาพนะอบรมเรื่องผู้ผลิตสื่อให้มีทักษะในการนะอย่างเช่นเราทำกับอิสราเอลอย่างเงี้ยนะอบรมสื่อมวลชนในทักษะที่สื่อมวลชนขาดแคลนอย่างเช่นการเป็นนักสืบนะนักข่าวนักสืบนะการรายงานข่าวในภาวะวิกฤตนะการรายงานข่าวในนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็เป็นภารกิจที่สองการอบรมในเรื่องครั้งนี้นะที่เราทำกับสภาการสื่อมวลชนเนี่ยมันเป็นทักษะที่สามนะเป็นเสาที่สามของเราคือการส่งเสริมทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะการรู้เท่าทันสื
1: ่
2: อนะเราก็ยังมีภารกิจด้านอื่นอีกนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยนะในด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์เจนพูดไปเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยวันนี้ถอดรหัสได้หลายเรื่องนะฮะจากทำยังไงใช้หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา MIDL นะ MIDL คือการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลรู้เท่าทันดิจิตอลเนี่ยอย่างนี้อาจารย์เจนถอดความรู้มาอยากจะมาตีพิมพ์แล้วก็มีวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCIนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำนะเราเป็นกองทุนที่เงินไม่เยอะแต่เราตั้งใจกับสิ่งที่เราทำนะทุกภารกิจเราทำงานร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะอิสลาสมาคมนักข่าวนักสื่อพิมพ์นักข่าววิทยุโทรทัศน์หรือว่าสมาคมนะผู้ผลิตข่าวออนไลน์อะไรต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เราผลักดันเพราะว่าเราตั้งใจเรามีความตั้งใจว่าสังคมไทยเนี่ยจะต้องเป็นสังคมที่อยากให้ทุกครอบครัวเนี่ยมีความรู้เท่าทันสื่อ เราตั้งใจว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยนะเด็กเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาควรจะเป็นกำลังของสังคมรุ่นต่อไปที่อย่างน้อยๆเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างว่าเขาต้องเป็นผู้สามารถตรวจสอบข่าวปลอมประจำครอบครัวได้จริงๆเราจะใช้คําว่าเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงประจำครอบครัวนะเพราะสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยมันคือทักษะที่จริงๆเรียกว่าบวกกับความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่คนเจนนี้เนี่ยคือคนที่เจนที่เกิดมาเพราะมาเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กนะนะเขาควรที่จะต้องสามารถที่จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปแล้วไปบอกนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ว่าเอ๊ะประเด็นอย่างนี้มันอาจจะนะมีข้อมูลอะไรที่ถูกข้อมูลอะไรที่ผิดหรืออะไรต่างๆความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะในการแยกแยะนะข้อนะข่าวปลอมออกจากข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะพัฒนาให้นะให้คนรุ่นต่อไปของเรานะและอีกอย่างที่สำคัญคือหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นตัวเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยบางทีเราไม่รู้นะแต่ผมจะบอกเลยว่าเขามีงานวิจัยแล้วเขาพบว่าการเกิดอุดมการณ์แบบสุดโต่งอ่ะนะขวาจัดซ้ายจัดเนี่ยมันมาพร้อมกับการใช้โซเชียลมีเดียนะพอมันมีการฟีดแบ็กอัลกอริทึมเนี่ยมันให้ข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เราสนใจอย่างเดียวเนี่ยนะปรากฏการณ์นี้วงการสื่อเราเรียกว่าห้องเสียงสะท้อนนะเอ็กโคแชมเบอร์แล้วจากเอ็กโคแชมเบอร์เนี่ยมันก็จะต่อไปสู่การสร้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า radicalization นะแปลว่าการสร้างแนวคิดหัวรุนแรงนะฉะนั้นในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์มีหลากหลายนะบางค่ายก็นะเขียนแบบนี้บางค่ายเขียนแบบนี้การได้อ่านวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเนี่ยอย่างน้อยๆมันทำให้ผู้อ่านมีความสมดุลทางความคิดเขาได้เปรียบเทียบความคิดของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายมิติในสังคมแต่การที่เราจะพึ่งพาเฉพาะ AI พึ่งพาเฉพาะฟีดอัลกอริทึมนะให้ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยอันนี้มันจะทำให้เรามีความคิดเป็นมิติเดียวและพอความคิดเป็นมิติเดียวเมื่อไหร่นะเราจะคิดว่าสิ่งที่เราคิดคือถูกสิ่งที่คนอื่นคิดคือผิดนะจะสังเกตนะผมไม่ได้ว่าต่างเจนหรืออะไรนะแต่จะมีเด็กบางกลุ่มที่จะรู้สึกว่าความคิดของฉันเนี่ยนี่คือแอบโซลูทนี่คือสิ่งที่ถูกต้องสมบูรณ์คนอื่นคิดอย่างอื่นอันนี้ล้าหลังล้าสมัยอันนี้คือความคิดที่ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วในสังคมที่ดีมันไม่ใช่อย่างนั้นในสังคมที่ดีคือทุกคนมีโอกาสมีความคิดเห็นได้ความคิดของทุกคนมีค่าเราอาจจะเห็นต่างกันแต่เราควรจะต้องปกป้องค่าของความคิดทุกคนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะให้เห็นนะจากการที่พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา
1: ครับผมว่าจริงๆกองทุนสื่อเองก็มีการทำงานที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีข้อมูลดีๆนะครับผมก็เชื่อว่าคุณครูน่าจะเห็นมิติเพราะว่าได้ผ่านมาหลายโครงการจริงๆแล้วก็จะเห็นถึงว่าสื่อวันนี้มันมีหลายมิติมากแล้วก็สื่อที่จะใช้พึ่งพาหลักๆเองมันก็หาวัดกันได้ไม่ค่อยชัดเจนมากว่าอันสื่ออันไหนคือคุณภาพไอ้สื่ออันไหนแม้กระทั่งเรา AI เราดูวันนี้ใครประมวลผลผมเชื่อว่าถ้าใครไม่มีภูมิข้อมูลพื้นฐานผมว่าเวลาประมวลผลออกมาบางทีใช้อ้างอิงบางทีอาจจะเจอข้อมูลที่ไปกวาดอะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานหนึ่งแต่ถ้าใครมีภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่ดีมีข้อมูลที่ดีอย่างเนี่ยวันนี้ผมก็เคยลองนะตอน AI มาใหม่ๆกวาดว่าแล้วสสคนนี้เคยมีผลงานอะไรมาบ้างบางทีไปกวาดอะไรมาไม่รู้นะพอเสร็จเอ้าไอ้นี่เขาเคยทำงานอันนี้เหรอพรรคการเมืองเคยทำงานนี้เหรอซึ่งแต่ถ้าเกิดเราอ่านจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อที่มีการตรวจสอบหรือว่ามีอะไรบางทีมันก็ทำให้เราอาจจะได้รู้จักว่าโอ้มันมีแบบนี้หรือหนังสือพิมพ์หนึ่งเล่มมันไม่มีแต่ข่าวมันมีคอลัมน์เด็กก็ยังเห็นเนี่ยหลายคนผมดูจากที่เด็กส่งผลงานเนี่ยก็มีเรื่องของอะไรนะอ่านคอลัมนิสต์ชอบบางคนมีเรื่องของศิลปะออกแบบโฆษณาได้อย่างพี่เจงบอกวู้น้องๆคิดได้ไกลหรือว่ามีมุมมองอะไรใหม่ๆทีนี้ในฝากหนังสือพิมพ์เนี่ยพอมีฟีดแบ็กออกมาอย่างนี้ครับแล้วว่าเด็กๆมาอย่างนี้แวดวงสังคมผู้ปกครองก็บอกเอ้ยมีตื่นตัวแล้วหนังสือพิมพ์ยังมีอยู่นะแล้วสื่อเองเราจะมาถ่ายทอดยังไงหรือว่ามองเห็นเรื่องของปัจจัยที่โดน AI เข้ามาคุกคามหรือสื่อที่แพลตฟอร์มมาเยอะแยะมากวันนี้ มีเสียงมุมไหนบ้างครับที่บอกว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อหลักๆหรือว่าอยากจะฝากถึงคุณครูเนี่ยว่าเราจะไปยังไงกับเนื้อหา

0: านในยุคปัจจุบันที่จะทำให้เด็กสามารถจะมีทักษะชีวิตที่ดีหรือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีทางข้อมูลให้กับครอบครัวได้ครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากกองทุนแล้วครับสนับสนุนโครงการปีหน้าต่อ จะได้มีการดำเนินกิจกรรมแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แล้วก็ให้มันดีกว่านี้เพิ่มเติมเพราะว่าปีแรกที่เราทำน่าจะเว้นไปหลายปีแล้วครับ
0: แล้วก็รอบนึงแล้วก็หยุด
1: แล้วก็หยุดแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเมื่อปีนี้แล้วครับก็เป็นสิ่งที่สื่อเองก็ต้องปรับตัวครับสื่อเองต้องปรับตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือหนีไม่พ้นกับ AI หรือไม่ก็โซเชียลมีเดียที่มันเข้ามาเพราะว่าทุกข้อมูลมันพุ่งมาชัดเจนแล้วว่าคนไทยในประเทศหรือว่าคนทั่วโลกหรือว่าเอาแค่โฟกัสในประเทศก่อนก็ได้ครับว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเสพข่าวหาข้อมูลข่าวผ่านทางมือถือคือเครื่องมืออันนึงแล้วมือถือที่มีการนำเข้าข้อมูลมาง่ายแล้วก็เร็วที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียทั้งตัวสีฟ้าตัวสีแดงตัวสีดำตัวทุกตัวที่เข้ามาตอนนี้ครับมันก็คือเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยตัวสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์มาก่อนสื่อที่เป็นทีวีทุกคนขยับหมดขยับมาทำเว็บไซต์ขยับมามีแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียต่างๆจุดเริ่มต้นทุกคนเอาที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ในทีวีมากองรวมกันอยู่ในเว็บไซต์มากองรวมกันอยู่ในโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ครับไม่ได้ตอบโจทย์อีกต่อไปเพราะว่าคนที่ดูในโซเชียลมีเดียคนที่ดูในแพลตฟอร์มทีวีหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันคือคนละกลุ่มชัดเจนมันคือคนละกลุ่มที่เราไปเหมารวมว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ได้ครับเพราะว่าความชอบในการหาข้อมูลข่าวสารในออนไลน์เนี่ยที่มีโซเชียลมีเดียมาตัวเป็นชี้วัดเนี่ยมันทำให้การรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแล้วก็ลึกลงไปแยกย่อยลงไปในเซกชันที่ตัวสื่อหลักเองเนี่ยทำไม่ถึงเหมือนกันยอมรับโดยหน้างานครับว่าบางข้อมูลบางข่าวเนี่ยเราก็สู้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าข้อมูลบางเพจหรือว่าบางท่านไม่ได้เนื่องจากความรู้ความสามารถจำเพาะข้อมูลในการวิเคราะห์หรือว่าแยกแยะอะไรพวกนี้บางทีกลุ่มสเปเชียลิสต์ต่างๆเขาจะมีความเด่นกว่าลึกกว่าแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าแต่ว่าตรงนี้ครับก็คือการปรับตัวของสื่อหลักที่เราต้องเดินต่อไปในธุรกิจสื่อครับมันมีเรื่องของทุนเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของบุคลากรเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามันก็ทำให้เราต้องมาบริหารจัดการตรงนี้ให้มันตรงกับสถานการณ์ของสื่อนั้นๆสื่อนั้นๆจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของสื่อคือกลุ่มไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตัวสื่อต้องปรับตัวแล้วก็ในเรื่องของโครงการเนี่ยในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวสื่อเองซึ่งเป็นสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญหนังสือพิมพ์เนี่ยนะวันนี้ในส่วนกลางเนี่ยเหลือน้อยครับเหลือไม่ถึง10หัวที่พิมพ์อยู่นะครับแล้วก็เป็นมิติใหม่ของธุรกิจสื่อผมโชคดีที่เจอตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเข้ามาอยู่ในแวดวง20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราแข่งกันครับแต่ณวันนี้เราร่วมมือกันครับร่วมมือกันในการผลิตหนังสือพิมพ์หนังสือร่วมกันส่งหนังสือไปยังเป้าหมายแต่ละที่ในทั่วประเทศถึงเป้าหมายในแต่ละที่มันจะน้อยลงเมื่อก่อนมีแผงขายอยู่ทั่วประเทศเนี่ย1,000กว่าแห่งณปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่300กว่าแห่งที่เป็นร้านค้าเอเย่นอะไรเงี้ยครับ
0: เด็กเดินก็หาย
1: เด็กเดินก
0: ็คนขี่มอเตอร์ไซค์ส่งตอนเช้าก็หาย
1: ก็ล้มหายไปจากกันไปเยอะครับก็เป็นวิวัฒนาการแต่ว่าด้วยความที่ว่าสื่อที่มีอยู่ณปัจจุบันมันมีมากกว่าคำว่าคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเขา อาจจะไม่มีใครนิยามให้แบบ 100% นะแต่ก็คือสื่อณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นสถาบันแห่งความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่อณปัจจุบันเนี่ยต้องทำตัวให้เป็นเหมือนกับผู้ที่ตรวจสอบเขาอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยซ้ำไปบางครั้งในการนำเสนอข่าวข้อมูลถ้าไม่ถูกต้องไม่อะไรเงี้ยพวกนี้เราก็พร้อมที่จะแก้ไขยิ่งสื่อออนไลน์เนี่ยมันทำให้เราต้องปรับตัวเพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อย่างเดียวหรือทีวีอย่างเดียวเนี่ยมันคือวันเวผู้ชมผู้อ่านไม่สามารถที่จะมาโต้เถียงโต้แย้งอะไรกับเราได้นอกจากโทรศัพท์แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเป็นสื่อออนไลน์มันสามารถที่จะมีข้อความโต้คอมเมนต์อินบ็อกซ์อะไรเข้ามาก็ทำให้เราเนี่ยต้องปรับตัวเหมือนกันในการที่จะทำพวกนี้ซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ตัวสื่อเององค์กรสื่อเองคนทำสื่อเองนักข่าวอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตัวองค์กรวิชาชีพเองก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเรื่องการนำเสนอหรือแม้กระทั่งเรื่องนี้ครับเรื่องที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นภารกิจหนึ่งนะที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาบอกให้คนรู้เท่าทันสื่อเนาะเพราะจริงๆมันก็คือถ้าคนไม่รู้เท่าทันสื่อบางทีสื่อก็อาจจะได้เปรียบเนาะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับเราต้องเราสื่อทำอะไรทุกคนต้องรู้เหมือนกันว่าสื่อแต่ละที่ใช้เทคนิคอะไรในการทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมว่าณวันนี้ปัจจุบันเนี้ยสื่อมีอะไรทำอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องบอกให้ชัดเจนแล้วยิ่งมี AI เข้ามาช่วย AI เข้ามาทำนู่นทำนี่สื่อที่ดีสื่อที่มีความจริงใจชัดเจนมันก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยได้ข้อมูลมาจากการใช้ AI ในการผลิตอันเนี้ยได้ข้อมูลได้การผลิตเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นตัวอินโฟกราฟิกเนี่ยมาจาก AI เพราะอย่างนึงครับมันคือต้นทุนที่ตัวองค์กรสื่อจะลดค่าใช้จ่ายลงกับตัวบุคลากรกับตัวเทคโนโลยีประมาณนี้ครับ
0: ครับผมอันนี้ก็ในฝ้าของคนสื่อเองจริงๆก็มีฟีดแบ็กจากตัวหนังสือพิมพ์เองเหมือนกันนะครับจากโครงการนี้เนี่ยเด็กตื่นเต้นนะพอเจอหนังสือท้องถิ่นก็มีการที่บอกมาบอกว่า
2: หนังสือพิมพ์มาก่อนในชีวิต
0: คือเด็กแบบคือกระจุยกระจายคุณครูก็บอกว่าเราก็แต่ว่าจริงๆเราเปิดกว้างว่าให้สามารถจะเอาหนังสือพิมพ์แยกเป็นชิ้นๆก็ได้ไม่กังวลแล้วก็สามารถให้เด็กจะทำตัดแปะตัดอะไรอย่างเมื่อกี้เราเห็นนะฮะแต่งชุดเป็นคอสเพลย์แต่เด็กก็เหมือนอย่างที่บอกเจออัลกอริทึมอ่ะพออ่านหนังสือท้องถิ่นสิ่งแรกบอกจังหวัดเรามีหนังสือพิมพ์นี้ด้วยเหรอ2จังหวัดเรามีเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่รู้เรื่องอำเภอเอ้ามีอำเภอนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้ครับแม้กระทั่งผู้ปกครองก็ยังตื่นเต้นไปด้วยหรือแม้กระทั่งการที่ได้รับเนื้อหาอะไรที่แบบมองเห็นการเปรียบเทียบเขาก็ได้เห็นว่าโอ้การเข้าถึงเนื้อหาแปลกใหม่เนี่ยมันก็ทำให้อะไรตื่นตัวแม้กระทั่งคุณครูเองก็ตื่นตัวไปด้วยว่าการเข้าถึงใหม่ๆการที่จะได้สื่อการสอนที่เข้ามาสนับสนุนการสอนเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนอกเหนือจากการอ่านเราประเมินมาพี่เจนน่าจะเห็นภาพว่ามีเรื่องของโอเน็ตมีเรื่องของการสอบประเมินผลเด็กที่แบบอ่านออกไม่ได้หนังสือพิมพ์จะเข้าถึงสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ในมุมนี้มันจะช่วยเป็นการเชื่อมรอยต่อระหว่าง AI ได้ดีไหมครับ
2: จริงๆพี่เจว่าเวลาเรากังวลเรื่องโลกดิจิตอลอันนี้มันควรกังวลจริงๆเนาะเพราะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนฐานข้อมูลการรับข่าวสารละแต่มันเปลี่ยนวิธีคิดวิธีเรียนรู้วิธีที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนวิธีการใช้ชีวิตมันถึงขนาดนั้นเลยนี่ก็ต้องขอบคุณทั้งกองทุนพนักสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วก็สภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะการที่เราออกแบบการส่งเสริมการอ่านให้มีทักษะเท่าทันสื่อเนี่ยด้วยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นโครงการแม้จะเล็กๆนะคะแต่มันเป็นนวัตกรรมในการตัดขวางพี่เจใช้คำนี้ก็ได้นะคะมันเข้ามาเชื่อมทำให้เห็นพลังของเมื่อกี้เราขอบคุณสื่อท้องถิ่นไปแล้วเนาะปีนี้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือครูจริงป๊อปชื่นชมไปแล้วนะคะครูเนี่ยทำตัวเป็น reading coach อะไม่ใช่แค่ครูแต่เป็นนักกระบวนกรเนาะเป็นกระบวนกรที่จัดการความรู้ให้กับเด็กเสริมพลังให้เด็กได้แสดงศักยภาพดูกระบวนการง่ายๆอะพอครูได้หลักสูตรได้มาทดลองเองปุ๊บกลับไปลงมือทำเนี่ยหลายโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่ทำแค่ในห้องเรียนหลายโรงเรียนไม่ใช่แค่ให้เด็กๆแค่อ่านหนังสือนะและออกแบบสื่อของตัวเองนะไม่ค่ะก็เรียนแบบกระบวนการของหนังสือพิมพ์เลยเด็กนักเรียนได้เป็นกองบรรณาธิการเอง เลือกเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะ

0: โครงการเนี่ยเด็กๆ เขาสนใจใคร่รู้แล้วก็ตั้งคำถามว่ามันมีผีอยู่ด้วยหรือครูก็พานักเรียนลงพื้นที่เลยค่ะแล้วมันกลายเป็นทักษะวิชาชีพกลายเป็นอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นในโรงเรียนมันไปไกลถึงขนาดนั้นพี่เลยบอกว่านี่เป็นนวัตกรรมการตัดขวางที่เชื่อมโยงโลกของเด็กเนาะชุมชนท้องถิ่นถ้าเราไม่มีหนังสือท้องถิ่นเราจะมีหนังสือระดับชาติที่พูดเรื่องภูมิปัญญาพูดเรื่องคุณค่าของท้องถิ่นอยู่หรือไอ้แวลูแบบนี้มันหายากมากเนาะแต่เด็กเนี่ยจะยิ่งประทับใจซาบซึ้งใจเพราะมันเข้าถึงได้แต่เขาจะต่อยอดอย่างไรอันนี้ต้องชื่นชมคุณครูละหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจและปีนี้เนี่ยเด็กๆให้ความสำคัญรู้ร้อนรู้หนาวเป็นพลเมืองด้วยนะคะในประเทศกำลังคุยกันเรื่องใหญ่โตเรื่องโกงข้อสอบเนี่ยเด็กๆ เขาอ่านหนังสือพิมพ์ปุ๊บเขาจับเซ็นได้เลยเขามาออกแบบโรงเรียนต้านโกงอย่างเงี้ยถ้าไม่มีโครงการแบบนี้ถ้าไม่มีเนื้อหาแบบนี้ส่งไปถึงมันจะมีกระบวนการพูดคุยมันจะเกิดกองบก.เล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียนด้วยประเด็นเดียวกันได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่น่าจะตอบว่าทำไมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ต้องยืดระยะเวลาให้โครงการมันค่อยๆเติบโตหล่อหลอมคือทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ใช้เวลา3ปี5ปียากมากค่ะที่จะเห็นแนวโน้มไปสู่การติดตั้งอย่างยั่งยืนพี่เจทำงานตอนสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็กเนี่ยโอ้เอาเงินมูลนิธิเด็กมาใช้จนเราก็แบบละอายแก่ใจเหมือนกันเนาะปีนึงแบบนี้หลักล้านแล้วมันจะคืนทุนเมื่อไหร่แต่3ปีเนี่ยจากผลงานดีเด่นระดับประเทศเราคืนทุนมีกำไรกลับสู่มูลนิธิเด็กได้เหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ร้องขอแล้วก็วิงวอนนะคะว่าโครงการดีๆโครงการที่มันสร้างนวัตกรรมทั้งระดับนักเรียนระดับครูชุมชนรวมไปถึงในระดับภูมิภาคนะคะถ้าทำให้หนังสือพิมพ์เนี่ยค่อยๆเติบโตเนาะในระดับท้องถิ่นอีกหน่อยเนี่ยระดับท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเปิดพื้นที่ให้นักพิราบตัวน้อยๆของเราเนี่ยมีพื้นที่ในสื่อเพราะก็เป็นกองบก.มันตั้งแต่โรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอกาสของการเติบโตการค้นหาที่จะแปรนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปีนี้สู่ปีต่อๆไปเนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้มแข็งมากขึ้นค่ะอันนี้เชียร์สุดฤทธิ์เลยค่ะ
1: ครับผมจริงก็ขยายต่อพี่เจนนิดนึงก็ที่คุณครูบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าได้เห็นแววของเด็กๆหลายคนด้วยซ้ำจากการอ่านครั้งนี้นะครับว่าไม่ได้อ่านอย่างเดียวแหละพูดก็เก่งขึ้นกล้าแสดงออกได้ขึ้นฟังเก่งขึ้นเริ่มจับใจความได้แยกแยะได้ว่า 5W1H คืออะไรผมก็ได้ถอดบทเรียนก็ตื่นเต้นไปด้วยเนาะเมืองโรงเรียนครูมาไปเล่าบอกไปเข้าไปที่วัดไปเป็นตัวแทนเล่าเรื่องเสียงตามสายทางวัดให้การสนับสนุนกับโรงเรียนหรือว่าเกิดอะไรนะเด็กเป็นมัคคุเทศเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้เห็นถึงสิ่งที่คุณครูได้พยายามดีไซน์เรื่องกิจกรรมออกมาหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆที่สร้างออกไปผมก็เชื่อว่าคุณครูเนี่ยตอนนี้น่าจะเห็นว่าการในการเท่าทันสื่อในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นถึงปัญหาแล้วก็เห็นถึงว่าจะดึงเด็กออกมาจากหน้าจออย่างไรหรือว่าสร้างอะไรภูมิคุ้มกันใหม่ๆหรือว่าการเข้าถึงสื่อที่ดีในรอบสุดท้ายครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านน่าจะมีอะไรเด็ดๆที่จะฝากถึงคุณครูนะครับว่าจากนี้ไปนะครับว่าเราจะเจออะไรหรือว่าอยากจะฝากอะไรหรือแม้กระทั่งกองทุนสื่อนะครับอยากให้คุณครูเข้าถึงสื่ออะไรผ่านจากเว็บไซต์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่สามารถที่จะส่งต่อหรือว่าติดตามข่าวสารหรือว่าในเรื่องเนื้อหาการเท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นยังไงครับ
2: จริงๆไม่อยากจะฝากให้คุณครูอยากฝากให้คุณครูไปบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่
2: ผู้ปกครองด้วยว่าอย่าทิ้งให้เด็กอยู่กับหน้าจอ
1: ครับ
2: นะอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เจนบอกว่าในสังคมของมนุษย์เนี่ยนะปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้เชิงกายภาพนะทักษะการเคลื่อนไหวพวกนี้มันยังมีความจำเป็นอยู่นะของผมเองเนี่ยของผมได้ขอพูดทั้งสองมุมแล้วกันนะสองหมวกนะนอกจากอยู่กองทุนพัฒนาสื่อแล้วเนี่ยก็เป็นคุณพ่อด้วยก็มีลูกเล็กลูกผมนี่ผมไม่ให้แตะมือถือแล้วนะไม่ให้แตะแบบไม่ให้แตะจริงๆเลยนะป.1เนี่ยยังไม่ได้เล่นมือถือเลยถึงอย่างนั้นเลยแต่ถามว่าพัฒนาการ

0: ใช่ไหมพัฒนาการดีพูดได้สองภาษาฟลูเอนเลยอังกฤษไทยอย่างเงี้ยนะฮะทักษะการแบบลอจิกอะไรต่างๆก็ใช้ได้นะก็เราเห็นความแตกต่างชัดว่าการที่ปล่อยให้เขาอยู่กับมือถือเนี่ยเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเราไปคุยกับสถานีโทรทัศน์ NHK Education ก็คือสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของญี่ปุ่นคือ NHK
1: เอาละครับนี่ก็เป็นช่วงที่2นะของบทบาทสื่อมวลชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยในยุค AI นะครับก็เข้าใจว่าเนื้อหาสาระนะครับคงครบถ้วนนะอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับผู้ที่อยู่ในโครงการนะครับที่บอกว่าให้เด็กอ่านหนังสือพิมพ์แล้วนะครับเด็กจะสามารถรู้เท่าทันสื่อนะครับหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือพ้นรั้วโรงเรียนออกไปแล้วนะครับเด็กจะไปหาหนังสือพิมพ์จากไหนอ่านกันแล้วก็เด็กได้ความรู้นะครับจากหนังสือพิมพ์มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
3: ่อแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: เอาละครับกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับจะไปนะครับดูเรื่องราวนะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งในที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็นะก็คำถามที่น่าสนใจก็คือในยุคดิจิทัลนะครับในยุคที่มีเดียแลนด์สเคปนะครับเปลี่ยนไปเด็กจะหาหนังสือพิมพ์จากไหนอ่านนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับจะช่วยการอ่านของเด็กได้แบบไหนนะครับผู้อำนวยการวีรพรแสนพายุครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผลโยธินพ่วงเจริญอุปถัมภ์นะครับอาจารย์วีรพรสวัสดีครับอาจารย์รวีพรสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะ
1: ชัดเจนครับอาจารย์ครับชัดเจนครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะก็รวีพรแสนพยุนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนผลโยธินพ่วงเจริญอุปถัมภ์ค่ะยินดีมากมากเลยค่ะ
1: ครับอาจารย์อะไรยังไงนะครับคือเหตุผลที่ทำใหนะครับอาจารย์ตัดสินใจนะครับนำโรงเรียนผลโยธินพ่วงเจริญอุปถัมภ์เข้าโครงการนี้ครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะก็เห็นประโยชน์ของโครงการนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยเด็กๆจะได้มีทักษะการอ่านในเบื้องต้นแล้วโดยใช้สื่อหนังสือพิมพ์นะคะเพราะว่าสื่อหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยแทบที่จะหาไม่ค่อยเจอแล้วค่ะเด็กบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมโครงการเนี้ยค่ะมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่เป็นคุณครูอะค่ะตอนเมื่อประมาณปี54-55ตอนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะตั้งแต่สมัยหนังสือพิมพ์โลกร่วมกับทางสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยค่ะก็ได้เข้ารับการอบรมแล้วเราก็เห็นความสำคัญแล้วก็มองว่ามันเป็นประโยชน์จนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันค่ะนอกจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นเล่มแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็มองว่ามันเป็นประโยชน์เช่นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อทำให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้นะคะทั้งตัวสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งสื่อออนไลน์เรื่องของ AI เรื่องของการอาจจะโดนวิชาชีพต่างมาในรูปแบบต่างๆหรือว่าพวกโฆษณาหลอกลวงสแกมเมอร์เหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะรู้แล้วจะได้เป็นเกราะป้องกันตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าเข้าร่วมโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงชุมชนด้วยล่ะค่ะ
1: ครับอาจารย์นะครับว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ช่วยการอ่านนะครับเหมือนเด็กๆสมัยเด็กๆผมอ่านนิยายจีนวอนนั้นเมืองลุงเอี้ยเชี้ยเลี้ยอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์มันยากมากนะเด็กๆนะ
4: นะคร
5: ใ
4: ั
5: ช
4: บม
5: ่
4: ันก็
5: ค่ะ
4: ทำให้เราอ่านหนังสือแตกในขณะที่นะครับหนังสือในห้องเรียนเนี่ยมันก็แบบภาษาง่ายๆกออากาขออาขาเลยต่ออะไรพวกนี้เราก็มีรูปแบบมันง่ายไปเลยทีนี้เอาละครับเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์กําหนดไว้ชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
5: ก็ที่เรากําหนดไว้นะคะของโครงการเนี่ยเขาต้องการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะแล้วก็ส่วนของถ้าเกิดว่าในโครงการนะคะเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วเราลงถึง9พื้นที่ด้วยกันนะคะทั่วประเทศคุณครูบางคนเนี่ยเข้ามาอบรมเนื่องจากว่าเราไปเป็นวิทยากรแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเขียนหลักสูตรนะคะก็จะมีคุณครูเข้ามาอบรมหลากหลายหนึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมาเพราะว่าโดนผอ.บังคับมานะคะหรือบางคนอาจจะมาด้วยว่าไม่มีใครเธอว่างก็ไปสิเราต้องการครูภาษาไทยชั้นป.ห้าเข้ามาอบรมเพราะมองว่าการใช้ภาษาไทยค่ะมันจะมีตัวชี้วัดหนึ่งของภาษาไทยในหลักสูตรนะคะว่าเด็กจะต้องสามารถอ่านสื่อหนังสือพิมพ์นะคะมีทักษะการอ่านการรู้เท่าทันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งกำหนดไว้อยู่ในหลักสูตรแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ก็จะมีหลักสูตรหนึ่งที่จะบอกว่าคุณจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะหรือในกลุ่มสังคมก็ได้ค่ะก็จะยังมีอยู่ลักษณะแบบบูรณาการเหล่านี้แต่ว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการครูภาษาไทยป.5เนื่องจากว่าการใช้ภาษาของหนังสือพิมพ์ค่ะค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะมีภาษาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนภาษาราชการแล้วก็มีหลากหลายคอลัมน์ถ้าเราได้ครูที่เก่งภาษามาเนี่ยก็จะสามารถแนะนำหรือขยายความนะคะหรือใช้ค้นหาคำนะคะคำศัพท์ต่างๆที่มันยากเนี่ยจะอธิบายให้เด็กๆได้อันนี้ในความคิดเบื้องต้นการในตอนที่เขียนหลักสูตรกันปรากฏว่าพอคุณครูเข้ามาอบรมกันค่ะมีทั้งครูคอมครูพละครูสังกฤษนะคะหลากหลายค่ะโอ้แต่ทุกคนแรกๆมาแบบงงๆหลังจากจบการอบรมไปแล้วทุกคนทำเต็มที่แล้วรอบนี้ค่ะเป็นปีที่สองที่เราทำโครงการสร้างเสริมทักษะเท่าทันสื่อเพื่อเด็กด้วยหนังสือพิมพ์อ่ะนะคะผลปรากฏว่าทุกๆเรียนทำผลงานส่งเข้ามาเต็มร้อยและในวันนี้ค่ะขณะนี้ค่ะเรากำลังไลฟ์สดแล้วก็กำลังจะมอบรางวัลกันในตอนประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยแหละค่ะทั้งหมด9พื้นที่เนี่ยก็จะมีรางวัลของเชิงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ย2โรงเรียนแล้ว2โรงเรียนเนี้ยค่ะ18โรงเรียนก็จะมาฟังว่าโรงเรียนไหนจะได้รางวัลที่1ระดับประเทศแล้วก็จะมีที่2ที่3แล้วก็ชมเชยอีก2ทุกคนกำลังตื่นเต้นกันมากเลยค่ะถ้าทุกคนได้ดูไลฟ์สดของสภาการหนังสือพิมพ์ตอนนี้นะคะ
4: อาจารย์จริงๆแล้วนะครับคำว่าการรู้เท่าทันสื่อด้วยหนังสือพิมพ์นี่นิยามกันยังไงดีครับอาจารย์ครับคำจำกัดความยังไงดีเพราะว่าจริงๆแล้วโทษครับอาจารย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นสื่อที่ค่อนข้างหวือหวาพาดหัวข่าวเอ่ยภาพข่าวเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับแม้ว่าจะบังโน่นปิดนี่อะไรจะมีอะไรแล้วก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับอาจารย์ครับจะยังไงแบบไหนครับนิยามการรู้เท่าทันสื่อด้วยหนังสือพิมพ์ครับอาจารย์
5: ค่ะสำหรับการรู้เท่าทันสื่อนะคะด้วยหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆได้ฝึกอะค่ะมันเป็นการบูรณาการการฝึกทั้งเรื่องของการอ่านทักษะการคิดการสังเกตนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คำเรียนรู้ภาษาแล้วก็จะได้เห็นข่าวที่มันหลากหลายว่าประเภทของข่าวอ่ะมีทั้งหมดกี่ประเภทหรือแม้แต่ตัวลักษณะของหนังสือพิมพ์ในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เมื่อก่อนก็จะเล่มเบ้อเบ้อถ้าเป็นของภูมิภาคใช่ไหมคะแล้วหนังสือพิมพ์ไม่ได้มีหนังสือพิมพ์แค่ของส่วนกลางเท่านั้นค่ะยังมีหนังสือพิมพ์ภูมิภาคในจังหวัดต่างๆเราไปหลายจังหวัดด้วยกันนะคะเด็กบอกว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีหนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดนี้แล้วก็ข่าวแบบนี้นะคะหรือหนังสือพิมพ์บางประเภทนะคะเขาก็จะเป็นข่าวธุรกิจโดยเฉพาะหรือว่าหนังสือพิมพ์บางประเภทเขาก็จะเล่นแต่การเมืองอย่างเดียวเด็กก็จะสะท้อนคิดจากที่เราทำ PLC กันนะคะเขาก็บอกอุ้ยเขาอยากจะให้มีแบบสนุกสนานมั่งหรือว่าอยากจะให้มีข่าวแบบว่าที่เป็นเรื่องของการศึกษาเยอะๆอะไรค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์แต่ละหัวเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรความเฉพาะตัวนะคะแต่ถ้าคำจำกัดความนะคะอย่างที่ได้ถามมาค่ะเราก็มองว่าหนึ่งก็คือหนึ่งเท่าทันสื่อในการที่จะรู้จักป้องกันตัวเองนะคะในการที่จะได้มีทักษะการอ่านอย่างน้อยเด็กๆมีพื้นฐานการอ่านเมื่ออ่านออกจะเข้าใจก็จะได้ไม่โดนหลอกเพราะส่วนใหญ่คนที่จะโดนหลอกลวงส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่ได้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่รู้ภาษาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาให้ดีอ่านหนังสือไม่แตกก็จะหลงกลได้นะคะจากเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นพื้นฐานการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะ
4: ครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแน่นอนแหละนะครับเรื่องของโค ครงการนี้หลักสูตรนี้ที่ทำกันเลยครับเด็กก็น่าจะได้อ่านเฉพาะอยู่ในรั้วโรงเรียนเท่านั้นเพราะทุกวันนี้แม้แต่ตัวผมเองเนี่ย

0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ร้านสะดวกซื้อแถวแถวบ้านผมเนี่ยก็
1: ค
0: ไม
1: ่ะ
0: ่มีขายแล้วหนังสือพิมพ์นะผมจะต้องแบบ
1: ใช
0: ไป
1: ่
0: ศูนย์การค้านะครับ
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วก็ฉบับที่เราอยากจะอ่านก็ไม่มีไปถึงเมื่อกี้เขาบอกว่าหมดแล้วถามว่าขายหมดเลยเหรอบอกหมด
1: ค
0: ขา
1: ่
0: ย
1: ะ
0: หมด100%เลย100%
1: อื
0: ที่ว่าเข
1: ม
0: ามาวางกี่เล่มเขาบอกเอามาวางเล่มเดียวอะไรประมาณนี้อาจารย์
1: นี่ค่ะน่าสงสารหนังสือพิมพ์นะคะหนังสื
0: ออ ื
1: พิมพ์
0: ม
1: กำลังจะตายและหายไปแต่ก็ยังพิมพ์อยู่นะคะ
0: คร
1: แ
0: ั
1: ต
0: บ
1: ่ว
0: ค
1: ่
0: ราับ
1: ก็ต้องแบกรับต้นทุนที่มันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็
0: อ
1: น
0: ืม
1: สายส่งค่าหนังสือค่าอะไรหรือแม้แต่อย่างที่เราจัดโครงการเนี่ยค่ะคุณครูที่อยู่ห่างไกลอ่ะ
0: อื
1: บาง
0: ม
1: ทีสายส่งเขาก็ไปไม่ถึงเราก็จ
0: ใช
1: ำเ
0: ่
1: ป็นที่ต้องไปฝากร้านนะคะหรือว่าอาจจะต้องแบบฝากทางไหนเส้นไหนที่สายส่งเขาไปเขาก็จะมีพันธมิตรที่จะไปด้วยกันได้ลักษณะนั้นซ
0: อ
1: ึ่
0: ื
1: ง
0: ม
1: เรา
0: อื
1: ก็
0: ม
1: เห็นใจแต่สื่อก็ยังไม่ตายนะคะทุกวันนี้หนังสือพิมพ์เขาก็ปรับตัวนอกจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษแล้วเนี่ยเขาก็จัดทําหนังสือพิมพ์ออนไลน์ค่ะอย
0: อ
1: ู
0: ื
1: ่
0: ม
1: บน
0: อื
1: ส
0: ม
1: ื่ออ
0: ื
1: โซเชียลมีเดียน
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ค
0: ม
1: ะ
0: อื
1: มี
0: ม
1: ท
0: อ
1: ั้
0: ื
1: ง
0: ม
1: TikTok Facebook
0: ครับ
1: YouTube ในหลากหลายแพลตฟอร์มรูปในหลากหลายรูปแบบเลย
0: อืม
1: นะคะแล้วทุกวันนี้เอ็นสื่อทุกคนเป็นได้เพราะว่ามีมือถือถูกไหมคะนั่นแหละ
0: ครับอา
1: อ
0: จ
1: ีก
0: ารย์
1: เรื่องหนึ่งแต่ก็พยายามอยากให้เด็กๆได้เห็นเพราะว่าพอรอบเนี้ยค่ะเอามาให้เด็กป .5 ที่โรงเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์อ่ะทุกคนบอกหนูไม่เคยรู้ว่าหนังสือพิมพ์จะเล่มใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเก็บก็ยากพับก็ยากทำไมไม่แม็กมาให้ดีซะก่อนเพราะว่าเขาเคยชินกับการที่แบบมันจะต้องมีสันกลางมีการแบบ
0: ใช
1: เข
0: ่
1: ้า
0: ใช่
1: เล
0: ใช่
1: ่มให้เรียบ
0: ใช่
1: ร้อ
0: ใ
1: ย
0: ช่ใช่ใช
1: เป
0: ่
1: ็นเรื่อ
0: ใช
1: ง
0: ่
1: ตื่นเต้นมากค่ะ
0: มัน
1: ก็อาจจะต้องอนุรักษ์ไว้ค่ะ
0: มันก็เป็นยุคๆไปนะครับอาจารย์ทีนี้นะครับเอาล่ะนะครับก็กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เรียนว่าจริงๆแล้วเด็กๆก็อาจจะได้อ่านเฉพาะอยู่ในโรงเรียนเท่านั้นกลับบ้านไปหรือว่าออกนอกรั้วโรงเรียนไปเนี่ยก็จะไม่ได้อ่านแล้วเด็ก
1: อื
0: ๆนะครับ
1: ม
0: หลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยครับอาจารย์สักสอ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: สามประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเขาอยากอ่านต่อเนี่ยข้างนอกหาไม่ได้เนี่ยอันนี้
1: อ
0: เ
1: ื
0: ด็ก
1: ม
0: คิดยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็เวลาที่อ่านต่อเราก็ต้องสอนเขานะคะก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กเนี่ยเราก็ต้องให้เด็กเนี่ยรู้จักหนังสือพิมพ์ก่อนบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอุ๊ยข่าวจากหน้าหนึ่งมันจะต้องไปต่อหน้าไหนใช่ไหมคะ
0: นะครับ
1: ประมาณนี้เป็นรายละเอียดเป็นภาพข่าวก่อนเสร็จแล้วก็มาที่รายละเอียดแล้วก็มาอ่านเนื้อข่าวแล้วก็มันจะมีวงเล็บว่าไปอ่านต่อหน้าไหนเราก็ต้องสอนวิธีเขาดังนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะมีการสอนให้คุณครูทราบองค์ประกอบก่อนแล้วก็มีการเชิญบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มานะคะแต่ละหัวเนี่ยได้มาสอนคุณครูพอคุณครูกลับไปเนี่ยก็จะรู้จักหนังสือพิมพ์แล้วก็จะได้สอนให้เด็กๆอ่ะใช้หนังสือพิมพ์ได้อย่างถูกต้องแต่โดยทั่วไปเนี่ยเด็กเล็กๆอ่ะถ้าเป็นเด็กประถมนะคะก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นเด็กมัธยมเนี่ยเขาก็จะฉลาดเขาจะช่างสังเกตว่าอืมนี่แกเขาบอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเปิดดังนั้นก่อนที่เราจะสอนเนี่ยเราต้องให้เขาพลิกต้องไปดูเลยว่าอ่ะตั้งแต่วันที่นะคะองค์ประกอบต่างๆฉบับที่เท่าไหร่นะองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์เป็นยังไงในส่วนของพาดหัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและข่าวภาพข้างหน้ามีกี่ข่าวคะแล้วถ้าเราอยากจะสนใจข่าวนี้เราจะไปอ่านต่อที่ไหนได้นะคะซึ่งเขาก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่จะต้องสังเกตหรืออาจจะต้องคิดหรือบางข่าวค่ะในชุดโครงงานของเราเนี่ยนอกจากตัวหนังสือพิมพ์มีชุดโครงงานที่จะต้องให้เด็กเนี่ยได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ทําโครงงานควบคู่กันไปด้วยเขาก็ได้ฝึกกระบวนการคิดว่าเออข่าวนี้มันเชื่อถือได้หรือเปล่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริงโฆษณานี้จะหลอกลวงหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งปวงค่ะเราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าข่าวเท็จข่าวปลอมคุณก็ต้องไปดูแหล่งที่มาต้องมีการรีเช็คก่อนให้เรียบร้อยแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยมักจะเชื่อถือได้เพราะว่ามีบรรณาธิการถูกไหมคะมีการรับรองว่าอ้าวถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องที่ไม่จริงบรรณาธิการก็อาจจะต้องโดนฟ้องร้องได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นดังนั้นก็ต้องมีการกันกรองซึ่งเราก็ได้บอกเด็กค่ะแต่ระยะเวลาอาจจะส
0: คร
1: ั
0: ั
1: ้
0: บ
1: นหรือกระชับไปสักนิดหนึ่งค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: อาจารย์ครับทีนี้เมื่อครู่นี้ก็คือนอกรั้วโรงเรียนหาหนังสือพิมพ์ไม่ได้เนื้อ
1: ค่ะ
0: หานะครับข่าวเดียวกันเนี่ยนะครับข่าวเดียวกันในหนังสือพิมพ์กับบนฟีดที่น้องๆถ่ายนะครับอาจารย์ครับน้องๆเขามีข้อเปรียบเทียบไหมครับว่ามันเหมือนกันต่างกันอะไรยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
1: เขาก็จะบอกว่ามันถ้าเกิดว่าอ่านในหนังสือพิมพ์นะคะก็คือจะจบในข่าวเลยนะมีรายละเอียดมีอะไรให้เรียบร้อยแต่พอเขามาดูสื่อออนไลน์ค่ะที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์อยู่บนแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์หรือว่าไปดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพาดหัวแล้วก็มีรายละเอียดแค่เล็กๆน้อยๆเพราะจะกดอ่านต่อเนี่ยอ่านไม่ได้เพราะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นเพราะว่าเขาต้องมีการล็อกเอาไว้ต้องมีการสมัครสมาชิกค่ะคุณถึงจะเข้าไปกดต่ออ่านต่อได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเนื่องจากว่าการมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องหารายได้ถูกไหมคะ
0: ใช่
1: ถ้า
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณไม่ได้สมัครสมาชิกอ่ะคุณก็อ่านแต่พาดหัวแต่ถ้าคุณอยากจะอ่านต่อ

0: อ๋ออ่านข่าวให้ลึกลวงให้ลึกเข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกซึ่งทุกวันนี้ทุกแพลตฟอร์มก็เก็บเงินถูกไหมคะหนังสือพิมพ์ก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันถึงจะอยู่รอดถ้าไม่มีโฆษณาหรือแม้แต่ไอโฆษณาที่ป๊อปอัพขึ้นมาค่ะเขาก็ช่างสงสัยเขาก็จะบอกเอ้ยทำไมมันถึงต้องมีวะถ้าไม่มีเหล่านี้เขาอาจจะอยู่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นสแปมเป็นไวรัสก็ได้เราก็ต้องสอนให้เด็กได้ทราบว่าก่อนที่จะปิดตรงไหนสามารถปิดโฆษณาได้ไหมปิดได้สามารถข้ามโฆษณาได้ไหมข้ามได้แต่ถ้าหนูข้ามโฆษณาหนังสือพิมพ์ว่าจะไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะต้องมีโฆษณาแทรกหรือแม้แต่เราเข้าไปดูใน TikTok อะค่ะถ้าเราดูข่าวนี้สักครั้งหนึ่งปรากฏว่าเดี๋ยวก็จะมีโฆษณาเนี่ยแทรกขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมาถ้าเราดูโฆษณาจบอ่ะเจ้าของช่องก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าเราไม่ดูโฆษณากดข้ามเขาก็จะไม่ได้ถูกไหมคะซึ่งเขาก็ต้องหาอะไรได้เหมือนกันเหมือนกับสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ที่เขาจะต้องมีโฆษณาทุกวันนี้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็มีแต่ว่าลดน้อยหายไปเราก็ต้องให้ความรู้เขาในจุดนี้ประเด็นนี้เขาก็จะเข้าใจมากขึ้นเขาก็บอกว่าถ้าอ่านแบบว่าเอาเฉพาะแบบรู้ตื้นๆแล้วก็รู้แบบทันโลกเลยค่ะก็จะต้องเป็นข่าวออนไลน์เพราะว่าเร็วแล้วก็ไวแต่ถ้าเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็สามารถเอามายืนยันหรือเอามาเป็นหลักฐานในเรื่องต่างๆได้แล้วก็จับต้องได้เด็กก็บอกชอบทั้งสองแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือพิมพ์ได้เป็นสื่อกระดาษหรือจะเป็นตัวออนไลน์ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบออนไลน์มากกว่า
1: ค่ะนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่านะครับเด็กๆน้องๆก็มองว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะครับจากสื่อนะจากสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อออนไลน์อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับคล้ายๆอย่างนั้น
0: ถูกต้อง
1: ทีนี้นะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่น้องๆ นะครับบอกนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับจาก questionnaire หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทำในโครงการนี้เนี่ยสิ่งที่น้องๆบอกว่าได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ของโครงการนี้เนี่ยคืออะไรบ้างครับอาจารย์ครับดูแล้วครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าทำให้เขาเนี่ยฉลาดรู้ฉลาดคิดมากขึ้นนะคะรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้รู้เหตุการณ์ปัจจุบันว่าตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะในแต่ละภูมิภาคของเขาหรือแม้แต่ในจังหวัดต่างๆที่เราไปเนี่ยว่าจะเป็นพิษณุโลกสงขลาสตูลนะคะหรือหัวหินหรือที่ต่างๆเนี่ยทุกคนก็บอกอุ๊ยเนี่ยหนังสือพิมพ์ภูมิภาคทำให้เขารู้ว่าตอนเนี้ยผู้ว่ากำลังทำอะไรหรือในจังหวัดที่เขาอยู่กันเนี่ยตอนนี้กำลังมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันจะแคบลงมาแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เหตุการณ์บ้านเมืองทั่วประเทศก็ต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์ส่วนกลางอย่างนี้เป็นต้นทำให้เขารู้เท่าทันสื่อแล้วก็รู้เหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้นที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของภูมิภาคเนี่ยค่ะก็จะเปิดหน้าการศึกษาให้คุณครูเนี่ยสามารถส่งข่าวเข้ามาได้นะคะแล้วก็ไปลงในส่วนของหนังสือพิมพ
1: ์
0: เพื่อที่จะได้คะแนนเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุณครูก็จะเขียนข่าวเข้ามาแล้วเขาก็ส่วนทุกหัวส่วนใหญ่ก็บอกถ้ามีข่าวของโรงเรียนบอกมาเลยเดี๋ยวมาทำข่าวเดี๋ยวมาลงให้ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์เป็นการเชื่อมแล้วก็ทำให้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าอุ้ยโรงเรียนในพื้นที่เรายังมีโรงเรียนที่ดีๆเก่งๆแล้วก็มีนวัตกรรมหรือว่ามีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอีกหลากหลายเลยค่ะจากทั่วประเทศไทยของเราค่ะก็เป็นหนึ่งช่องทาง
1: ก็คล้ายๆกับว่าโครงการนี้นะครับโครงการที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจัดทำขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อด้วยหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็เชิญอาจารย์นะครับแต่ละโรงเรียนมาแล้วก็นะครับมาอบรมกันนะครับอบรมเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็กลับไปสอนให้กับเด็กนักเรียนอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เอางานกลับมาส่งค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องานกลับมาส่งนี้ก็คืองานได้พวกงานอะไร
0: เราจะมีใบงานมีโครงงาน
1: อะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์โครงงานอะไรพวกนี
0: ้เราจะมีแพทเทิลเหมือนเพื่อเป็นลักษณะแบบใบงานกิจกรรมให้กับคุณครูนะคะกิจกรรมนี้เราจะจัดประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยได้รับหนังสือพิมพ์เนี่ย5วันเลยเท่ากับจำนวนนักเรียนส่วนตัวชุดโครงงานที่ให้เด็กๆทำค่ะเราก็จัดทำทั้ง5วันแล้วว่าวันที่1อาจจะเรียนรู้เรื่องคำศัพท์นะคะวันที่2อาจจะเรียนสื่อออนไลน
1: ์
0: วันที่3นะคะก็อาจจะให้ไปอ่านข่าวนะคะหรือตัดข่าวที่ชอบมาหรืออาจจะวาดภาพระบายสีก็มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละวันโดยจัดในชั่วโมงของคุณครูแล้วก็ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับคุณครูในการที่จะจัดกิจกรรมหลังจากนั้นเรียบร้อยเราก็ให้คุณครูเนี่ยได้ส่งตัวเล่มโครงงานเหล่านี้ค่ะกลับมาที่สภานะคะแล้วเราก็มีการตรวจเช็ครวมถึงมีการสรุปรูปเล่มเรามีแพทเทิร์นให้หมดเลยค่ะตัวโครงการตัวประเมินผลความพึงพอใจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ180อัพขึ้นไปทุกคนพึงพอใจเด็กๆทุกคนพึงพอใจแล้วจากการทำ PLC นะคะที่ผ่านมาตลอดเดือนกันยายนเนี่ย ทุกโรงเรียนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

0: ได้ประโยชน์อย่างมากมายค่ะเป็นการพัฒนาเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อของเด็กๆรวมถึงพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรียนคุณครูหลายคนค่ะ
1: เราบรรจุเข้าไปเป็นหลักสูตรเลยไหมครับอาจารย์ครับหรือว่าเป็นวิชาพิเศษหรือยังไงแบบไหนครับอาจารย
0: ์ของเราเนี่ยค่ะเราพยายามไปอิงกับวิชาภาษาไทย
1: นั่นสิ
0: ในชั่วโมงภาษาไทยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเด็กๆจะต้องเรียนอย่างน้อย2 ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยพอเราได้คุณครูภาษาไทยมาเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ในชั่วโมงภาษาไทยแล้วก็จะในช่วงภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสัปดาห์วันภาษาไทยนะคะวันสุนทรภู่อะไรเงี้ยค่ะในวันที่เป็นกิจกรรมเหล่านี้คุณครูก็ดึงเหล่านี้ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถยืดหยุ่นเนี่ยให้คุณครูเนี่ยใช้ในชั่วโมงอื่นได้เพราะว่าบางคนก็บอก2 ชั่วโมงมันไม่พอค่ะอาจารย์ต้องใช้วิชาแนแนวมั่งชมรมมั่งหรือไม่ก็ต้องขอชั่วโมงเพื่อนมาเพื่อให้เด็กๆเนี่ยทำไอตัวชุดโครงงานของเราเนี่ยให้สำเร็จเรียบร้อยที่สำคัญวันที่5นะคะวันสุดท้ายเนี่ยเราให้คุณครูได้คิดสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะแต่แล้วโรงเรียนก็คิดหลากหลายโรงเรียนก็บูรณาการตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6บางคนก็ตั้งอนุบาลจนถึงม.3ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะด้วยการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ไม่ได้เรียนแค่ป.5ตามวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการแค่ป.5ของคุณ1ห้องเรียนเองเพราะเราส่งหนังสือพิมพ์ด้วยงบประมาณเราได้จำกัดนะคะตัวหนังสือพิมพ์ที่เราได้มาเนี่ยเพียงพอกับเด็กจำนวน1ห้องเรียนแต่ปรากฏว่าเขาสามารถไปขยายผลใช้ทั้งโรงเรียนบางเรียน 2,000 กว่าคนนะคะก็สามารถทำได้เพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนบางทีเขาก็ไปซื้อเพิ่มหรือบางทีผู้ปกครองก็มาสนับสนุนเพิ่มต้องชื่นชมคุณครูที่จัดกิจกรรมค่ะว่าเป็นหัวใจนักสู้นะคะทุกคนแบบว่าพัฒนาแข่งขันกันมาก
1: เออนี่ชัดเจนมากนะครับบอกว่าต้องขอบคุณคุณครูที่หัวใจเป็นนักสู้เพราะทุกวันนี้เนี่ยงานและภาระของคุณครูเนี่ยก็มากมายอยู่แล้วนะครับมีโครงการนี้เข้าไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์คร
0: ับใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เรารับสมัครด้วยความเต็มใจนะคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนเต็มใจอย่างแต่ละภูมิภาคค่ะเราเปิดรับสมัครเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเนี่ยมาด้วยความเต็มใจแต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่เต็มใจคุณไม่ส่งงานก็ไม่เป็นไรซึ่งถือว่าน้อยมากค่ะปีนี้เนี่ยน่าจะ 100% ค่ะที่ส่งงานครบ 100% เลยแต่เมื่อปีที่แล้วต้องยอมรับค่ะว่ามีบ้างที่บางคนเนี่ยโดนบังคับมาแล้วก็ไม่ได้มาจากความเต็มใจเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะว่าเฮ้ยเราควรจะต้องให้เขาสมัครเข้ามาเองโดยขอความร่วมมือนะคะอันดับแรกก็คือผู้บริหารพอโรงเรียนต้องให้ความร่วมมือเห็นความสำคัญนะคะเมื่อพอโรงเรียนให้ความร่วมมือเห็นความสำคัญแล้วเนี่ยเขาจะส่งเสริมสนับสนุนคุณครูถ้าคุณครูเห็นว่าเอ้าผู้อำนวยการให้ความสนับสนุนส่งเสริมมองเห็นเรานี่ดังนั้นคุณครูทำหน้าดูเลยค่ะเพราะจริงๆมันก็คือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี
2: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกลวินหนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่หลายรัฐบาลได้ร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาและก็ผ่านมติครม.ในที่สุดหากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดน้ำและแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกรวีกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกแล้วตัดตรงออกสู่ปากอ่าวไทยซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วในช่วงฤดูแล้งคลองเส้นนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดเส้นทางผ่านอีกด้วยรองผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะทันทีหลังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มตู้พบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายอำเภอกบินบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถเทรลเลอร์2คันคาดว่าขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานเบื้องต้นพบว่ามีการขนกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันโดยคันแรกมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2ยังไม่ได้มีการขนถ่ายสิ่งของออกเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปิดตู้เพื่อตรวจสอบพบว่าภายในบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโรงงานยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ยังพบการปล่อยน้ำเสียออกสู่พื้นที่ด้านหลังโรงงานโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรายละเอียดของน้ำเสียดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประเภท105คือประเภทคัดแยกขยะทั่วไปได้เห็นแล้วว่าขยะที่เข้ามาในโรงงานเป็นขยะวัตถุอันตรายไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีหลังจากนี้จะปูพรมตรวจสอบทั้งหมดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการอย่างไรเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาช่วยจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตำรวจอินเดียสกัดม็อบต้านประธานกกต.ตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้มาตรการล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนคอกโรสมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยาเนชกูมานประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปประมาณ200คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรัฐบาลจะประชุม IMF World Bank แบบ Green Meeting ใช้รถ EV กว่า320คันลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 95.8 ตันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Meeting โดยกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิตอลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสำหรับมาตรการด้านการขนส่งได้จัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้า EV กว่า320คันเพื่อให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ผลการตรวจวัดหลังสิ้นสุดการประชุมนอกจากนี้ยังมีมาตรการจัดการขยะอาหารจากการจัดประชุมและงานเลี้ยงโดยนำไปแปลรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในงานเลี้ยงและการใช้ระบบประชุมดิจิทัลแทนเอกสารกระดาษเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการประชุมรัฐบาลมุ่งให้การประชุม IMF World Bank ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะวันเสาร์แบบนี้ค่ะเสาร์10 ตุลาคม 2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะแล้วก็ติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองนะคะทักทายคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ติ้งหนุ่ยขออนุญาตมาทางซูมอีกหนึ่งครั้งเพราะว่ายังไอจะไม่หายดีเห็นว่าช่วงนี้ โรคทางระบบทางเดินหายใจกำลังระบาดกลัวพลาดเดี๋ยวคุณเก๋กับทีมงานจะติดไปด้วยท่ามกลางอากาศแปรปรวนอีกวันหนึ่งครับคุณเก๋ครับเพราะว่าวันนี้กทม.มีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงต้องระวังฝนตกในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับ
7: ค่ะวันนี้ทางไม่ว่าจะเป็นหลายๆเพจนะคะอย่างทางเพจกทม.เองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนนะคะคนกรุงเทพให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก2วันด้วยกันนะคะก็จะต่อเนื่องกันไปเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะ10แล้วก็11ตุลาคมแล้วทีนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ด้วยนะคะทางกทม.เขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะฉะนั้นเองก็อาจจะต้องมีการขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางการเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เส้นทางก่อนออกจากบ้านด้วยที่สำคัญนะคะหลายคนก็กลัวแหละอันนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านเรื่องของน้ำท่วมมาบางพื้นที่อาจจะยังแห้งไม่สนิทด้วยซ้ำไปนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าฝนที่จะเข้ามาเติมระลอกใหม่นี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไปซ้ำรอยพื้นที่เดิมที่เคยถูกน้ำท่วมแล้วก็กำลังฟื้นฟูกันอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังอาจจะมีน้ำท่วมขังด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยแต่ว่าอย่างเพจดังเองเนี่ยอย่างทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนนะอันนี้เดี๋ยวจะได้ถามทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเพราะว่าใช้คำว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็อาจจะนะคะอาจจะมีเรื่องของฝนตกแช่หลายชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ตรวจสอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปซ้ำเติมพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมเดิมๆหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องใช้คำว่ายังวางใจได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถามให้ทั้งหมดเลยนะคะ
8: ก็เรียกว่าตอนนี้ครับมีเรื่องของฟ้าฝนทีไรเมฆครึ้มคนกรุงเทพผวาเพราะไม่ใช่แค่น้ำฝนนำมาซึ่งน้ำท่วมน้ำขังแล้วก็น้ำคร่ำด้วยและล่าสุดมีน้ำเน่าอีกต่างหากอันนี้คือสิ่งที่คนกรุงผวาเป็นอย่างมากครับวันนี้จึงเห็นท่านนายกอนุทินเร่งประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็สั่งย้ำให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอสื่อสารแจ้งเตือนให้กับประชาชนทราบล่วงหน้าทุกครั้งอ
7: ัน
8: นี้ย้ำนะคุณเก
7: ๋
8: ต้องแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนดำเนินการระบายน้ำที่อาจจะส่งผลกระทบและกำกับดูแลการบริหารจัดการอย่างรอบคอบอันนี้จะลดผลกระทบแล้วก็ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมล่าสุดด้วย
7: ใช่ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีการไปประชุมกับทางผู้ว่าราชการที่อยู่ในพื้นที่โซนภาคใต้นะคะเพื่อที่จะรับมือด้วยเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยตอนบนอาจจะมีฝนเริ่มลดลงแต่ว่าภาคใต้ก็ยังคงมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฝนยังไม่จบฝนระลอกใหม่จะเข้ามาในวันนี้นะคะจะต้องระวังอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วที่สำคัญนะคะประชาชนยังวางใจได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราประเมินความเสี่ยงกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศวันนี้พูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านสมควรค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณดีกรทั้งสองท่านครับ
7: ค่ะประชาชนถามเข้ามาเยอะเลยค่ะวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันแรกที่เราอาจจะต้องติดตามเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนวางใจได้หรือยังคะหรือว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการประเมินความเสี่ยงในช่วงของฝนที่จะเกิดขึ้น10ถึง13ตุลาคมนี้อย่างไรบ้างคะ
9: ครับที่จริงวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเราก็มีการประเมินอีกรอบนึงนะครับ
7: ค่ะ
9: ก็พบว่าตัวฝนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ดูแล้วก็ยังคงต้องระวังอยู่นะครับในวันนี้น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเป็นช่วงสุดพีคก็น่าจะเป็นพีควันนี้ครับถ้าเลยจากนั้นไปแล้วความรุนแรงก็อาจจะลดลงนะครับซึ่งในช่วงบ่ายก็ยังดูยังไม่มีอะไรนะครับมีเมฆมีฝนอยู่เพียงแต่ว่าฝนที่จะให้ตกต่อเนื่องหรือตกหนักเนี่ยยังไม่มีเข้ามาครับ
7: ค่ะเห็นทางเพจดังอย่างทีลมฟ้าอากาศเขาบอกว่าอาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดไปตั้งแต่ช่วงบ่าย2ไปจนถึงช่วงค่ำๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นช่วงพีคหรือเปล่าคะ
9: ครับน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับเย็นก็สักช่วงบ่ายโมงบ่าย2โมงขึ้นไปถึงช่วง6โมงเย็นนั่นแหละครับ แต่ว่าดูแล้วมันยังไม่มีเรื่องของการก่อตัวที่รุนแรงอะนะดูแล้วจากลักษณะอากาศแล้วยังมีแดดอีกนะครับ
7: ค่ะโซเชียลถามกันเยอะเชิญค่ะคุณติ๊งหน่อย
8: ไม่เหมือนกับร่องความกดอากาศที่แช่อยู่กรุงเทพเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับท่านสมควรครับ
9: ดูต่างแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนจะแนวร่องมรสุมเองก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะทางผ่านในบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ตอนกลางนะครับส่วนตัวยอมความกดอากาศต่ำที่เรากะว่าจะให้มันมีฝนเข้ามาเนี่ยก็คงจะไม่ได้แอคทีฟคือไม่ได้มีพลังเพิ่มเติมมากนักนะครับก็เจอลมหนาวเข้าไปก็เลยดูเหมือนจะแผ่วๆไปนะครับแต่ก็ยังให้ไม่ไว้วางใจเลยครับผ่านในช่วงค่ำคืนวันนี้ไปก่อนนะครับซึ่งคาดว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเบาใจในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับนี้ก็น่าจะไปอยู่ทางด้านที่ตะวันตกจังหวัดบุรีการจันทบุรีสุราษฎร์สาครสุสงครามนะครับฝนครับ
7: ตอนนี้เนี่ยโซเชียลเขาก็ถามกันนะคะอันนี้เนี่ยใช้เป็นคำพูดเลยบอกว่าโอกาสในการที่จะตกแช่หลายชั่วโมงต่อเนื่องไปจนถึงข้ามวันอันนี้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะท่านสมควร
9: ถ้ามองดูจากวันนี้เนาะมันยังไม่มีตัวที่จะมาทำให้มันฝนตกแช่นะครับ แต่มันมีแดดแรงเนาะอากาศมันร้อนเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองถ้าฝนที่มันจะเกิดผมก็ยังมองว่ามันเป็นฝนฟ้าคะนองซึ่งความรุนแรงก็ดูมันจะลดลงไปนะครับแล้วก็ตัวปัจจัยที่จะมาเสริมก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไปถึงค่ำคืนเนี้ยก็คงจะไม่น่าเป็นกังวลนะครับ
7: ค่ะคนก็ถามเข้ามาเยอะนะคะท่านผอ.ค่ะว่าเอ๊ะมันจะไปตกซ้ำในบริเวณเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ยังกลัวเพราะว่าหลายๆพื้นที่ยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็บางพื้นที่เองน้ำก็ยังไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบว่าแห้งสนิทอะค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะเฝ้าเตือนตรงพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะแล้วมันจะไปตกซ้ำในที่เดิมๆไหมคะ
9: คือถ้าเป็นช่วงวันที่10ถึงวันที่13เนี่ยนะครับแม้เมฆมันจะเริ่มมีก่อตัวมาบ้างนะครับแต่ด้วยลมที่มันพัดมาเนี่ยมันเป็นลมแห้งเป็นลมที่มันมาจากอากาศเย็นนะเนาะแล้วทิศทางก็เริ่มเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้มันลมหลายกระแสเนาะตอนนี้เรื่องของโอกาสที่จะก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะทำให้มีฝนตกซ้ำในพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมเนี่ยก็ดูจะลดลงไปนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ยังไม่ไว้วางใจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าผ่านคืนนี้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าฝนที่จะตกมาถ้าอยู่ในระดับนี้ก็คงจะไม่ได้เติมน้ำในพื้นที่ที่มันมีน้ำท่วมแล้วก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
7: อ
9: ันนี้คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2คือฝนมันอาจจะไปตกในเรื่องของพื้นที่ที่น่าจะมีโอกาสเสี่ยงสูงก็คืออย่างทางด้านที่ตะวันตกของภาคกลางเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐ
7: ม
9: นะครับแล้วก็อาจจะลงไปทางใต้ตอนบนอย่างเพชรบุรีกับประจวบนะครับอันนี้กลุ่มฝนชุดนี้น่าจะมีผลกระทบอยู่แต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าผ่านเป็นวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับฝนในกรุงเทพมหานครถ้าช่วงเย็นถึงค่ำไม่มีฝนมาเนี่ยแต่ว่าเรายังเน้นอยู่นะซีกตะวันตกอย่างเขตทวีวัฒนาหนองแขม บางบอนนะครับหรือบางขุนเทียนแนวทางฝั่งทางนี้น่าจะมีโอกาสเจอฝนเพราะฉะนั้นฝนน่าจะตกมาซ้ำที่ตรงนี้อีกวันหนึ่งนะวันนี้อาจารย์น่าจะเป็นจุดพีคแต่ถ้าผ่านจุดพีคนี้ไปแล้วเนี่ยฝนทางกรุงเทพมหานครที่จะมาเติมน้ำในพื้นที่ที่เคยท่วมอยู่เนี่ยก็คงจะไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าพื้นที่ต่อไปเนี่ยยังมองว่าถ้าเกิดลมมรสุมจะพัดมานะหรือผู้ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวที่พัดลงไปสู่ทางด้านภาคใต้เนาะก็จะเป็นลมที่พัดไปทางด้านฝั่งอ่าวไทยมากกว่าดังนั้นภาคใต้เนี่ยตั้งแต่11 12ไปต้นไปเนี่ยต้องกลับมาระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามันลมมันแรงนะลมหนาวมันแรงหรือว่าลักษณะของลมหนาวที่มันจะมาเนี่ยมันมีกำลังแรงนะครับก็จะทำให้ภาคใต้เนี่ยเขาจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักระวังก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาส่วนในพื้นที่อันดามันก็ยังเป็นแนวของลมที่มันพัดเข้าหาฝั่งอยู่นะระนองพังงาภูเก็ตเนี่ย ก็ยังต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับในช่วงตั้งแต่11 12 13เนี่ยนะครับตรงนี
7: ้
9: แล้วก็จะมีที่อยู่ประมาณนี้ครับ
7: ค่ะค่ะทีนี้หลายคนอยากรู้นะคะอยากให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยประเมินหน่อยนะคะในช่วง10ถึง13ตุลาคมนี้เนี่ยถ้าเรามองให้เห็นเป็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายๆอย่างเรื่องของปริมาณฝนสูงสุดนี่ประมาณกี่มิลลิเมตรคะถ้ามีฝนสะสมหลายคนก็กังวลเหมือนกันนะคะ
9: ครับก็ณเบื้องต้นเนี่ยประเมินเบื้องต้นนะครับในวันนี้ฝนสูงสุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน60มิลลิเมตรเนาะถ้าเป็นฝนหนักสุดนะครับในบางพื้นที่นะครับแต่เป็นบางจุดครับแต่ว่าโดยมากเนี่ยมันจะเป็นฝนเล็กน้อยก็ตั้งแต่1มิลลิเมตรขึ้นไปถึงไม่เกิน35มิลลิเมตรเป็นฝนปานกลางเนาะแต่ละรายพื้นที่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองแต่มีบางจุดอย่างที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงน่ะมันอาจจะมีมากกว่า60มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าหากผ่านค่ำคืนนี้ไปแล้วถึงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยยังมีฝนมากับปิดกระปอยไม่นั่นก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลแล้วล่ะครับน่าจะไม่มีน้ำมาเติมมากเนาะหลายคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่ามันจะมีน้ำมาเยอะกว่านี้ไหม
7: นะ
9: ครับก็นะเบื้องต้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพวกที่มันพีคผ่านไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ทำให้มีน้ำมาน้ำฝนมาเติมในลุ่มพื้นที่ที่มันท่วมอยู่แล้วนะครับ
7: ค่ะฉะนั้นเองนะคะขอความชัดเจนอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าจะเน้นไปก็ภาคใต้น่าจะมีความเสี่ยงใช่ไหมคะท่านผอ.
9: เริ่มจะมีความเสี่ยงครับเพราะว่าฝนในภาคใต้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเริ่มมีฝนเข้ามาทางเพชรบุรีประจวบนี้ก็จะเป็นตอนบนอยู่นะครับอย่างเช่นอำเภอหัวหินนะครับแล้วก็ลงไปก็จะเป็นวันที่11 12เนี่ยก็จะเป็นทางไปติดรอยต่อระหว่างประจวบกับชุมพรเนาะ
7: อ
9: ันนี้ก็จะเริ่มมีฝนสะสมเพราะว่าช่วงนี้ภาคใต้ก็ยังไม่ได้มีฝนต่อเนื่องนะแต่ว่าเพิ่งเริ่มจะมีฝนแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้เจ้าตัวมรสุมเขาเริ่มพัดชัดเจนขึ้นเนี่ยอันนี้แหละเราจะต้องมาดูว่าถ้ากำลังเขาแรงเนี่ยนะครับฝนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักซ้ำกันในหลายๆวันเนี่ยซึ่งบางทีมันก็ถ้าตกสะสมแต่ว่าไม่ต้องถึง100ถึง200มิลนะครับทีละ60 70มิลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมสะพานน้ำป่าไหลหลากได้เนาะอันนี้ก็น่าจะต้องรวมทั้งคลื่นลมในทะเลในบริเวณอ่าวไทยก็น่าจะแรงขึ้นด้วยในช่วง12 13ครับ
7: ค่ะฉะนั้นเองประชาชนควรจะต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะถ้าสัญญาณแบบนี้หรือว่ายังไงคะ
9: น่าจะเริ่มเตรียมการนะครับภาคใต้เนาะตั้งแต่ปัจจุบันต้นไปก็คือตั้งแต่กลางเดือนเนี่ยความสะสมของฝนเนี่ยมันจะเริ่มขึ้น
7: ค่ะ
9: แต่ก็ไม่ได้ตกหนักทุกวันเนี่ยนะครับอาจจะมีเล็กน้อยบ้างสลับบางวันตกเบาตกปานกลางบางวันอาจจะมีหนักสลับกันไปนะครับซึ่งยังเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนถ่ายอยู่เนาะแต่ว่าถ้าหากว่ามรสุมเขาพัดชัดเจนขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนาตัวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับนั่นจะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่ภาคใต้ฝั่งตั้งแต่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาพัทลุงนะเป็นพื้นที่ที่ยังเราเคยมีประสบการณ์นะอันนี้ก็ต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยนะครับก็ถ้ามันมาแบบเป็นจุดๆแบบเนี้ยมันก็มีความเสี่ยงสูงครับ
7: ค่ะประเทศไทยตอนบนล่ะคะน่าห่วงไหมคะ
9: เป็นข่าวดีเนาะประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนมันจะเริ่มลดลงเนาะหลายคนก็ช่วงเนี้ยคือมันเหมาะสำหรับในการท่องเที่ยวดูทะเลหมอกนะเพราะว่ามันช่วงอากาศชื้นอากาศจะสดใสนะครับมันยังไม่มีฝุ่นควันนะแล้วเวลาที่ช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หนาวนะอากาศอาจจะเย็นลงในบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูนะครับตอนนี้ก็ยังลดลงไม่มากนะเพราะฉะนั้นการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเราก็เลยอาจจะต้องมองไปสักระยะหนึ่งแล้วพอลมมันเริ่มแน่ทิศขึ้นฝนมันน้อยลงอุณหภูมิลดลงในพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเราก็น่าจะมีลักษณะเข้าเกณฑ์ในการประกาศนะครับแต่จะประกาศเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวฟังอีกทีหนึ่งเนาะตามเงื่อนไขมันครบถ้วนครับ
7: ค่ะค่ะหลายคนเป็นห่วงอย่างพื้นที่ปราจีนฉะเชิงเทรานครนายกล่ะคะฝนรอบใหม่ระลอกใหม่ที่กำลังจะตกในช่วงนี้ค่ะมันจะไปส่งผลเติมน้ำอะไรยังไงไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
9: คือถ้ารอบแพทเทิร์นแบบนี้นะครับรูปแบบที่มาอากาศเย็นซึมๆอากาศแห้งแบบนี้ฝนทางปราจีนบุรีทางฉะเชิงเทราเองก็คงเติมน้ำไม่ได้มากนะครับไม่เหมือนกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเมื่อครั้งวันที่4-25อันนั้นจะเติมถ้าเป็นแบบนั้นนะแต่จะมากกว่านี้เนาะแต่คราวนี้ก็ดูเหมือนมันไม่ได้แรงพอนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีฝนอยู่ละนะครับวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าปริมาณคงไม่ได้มากนะครับฝนเล็กน้อยปานกลางส่วนใหญ่ ดังนั้นน้ำที่จะมาเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยก็คงไม่น่าจะเป็นกังวล นะครับตอนนี้เราก็คงทำหน้าที่คือระบายน้ำออกให้มันลดลงเร็วที่สุดนะตอนนี้ถ้าฝนใหม่ก็ไม่น่ากังวล นะถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วครับ
7: แล้วถ้าอากาศในช่วงค่ะเชิญค่ะคุณติ้งหน่อย
8: ครับก็ยังเป็นข่าวดีให้รู้สึกผ่อนคลายได้บ้าง นะครับท่านผอ.แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดูจากอากาศที่ดูจะแปรปรวนหนักบางจุดของกทม.ที่ผ่านมานี่มีลูกเห็บตกด้วยช่วงเวลาที่ผ่านจนถึงวันนี้นี่ลูกเห็บกับความแปรปรวนได้เป็นยังไงบ้างครับ
7: ค่ะ
9: คือถ้าเทียบกับเมื่อวันที่4ที่5ที่ผ่านมาแล้วอากาศเขาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ไอ้ก่อนช่วงนั้นน่ะเราจะมีอากาศมันร้อนจัดนะครับไม่ถึงว่าไม่ถึงกับอุณหภูมิบางพื้นที่อย่างเช่นที่ตากเนี่ยเขาอุณหภูมิไปถึง 39.5 ซึ่งมันผิดปกติจากเดิมที่เราไม่เคยมีอุณหภูมิสูงสุดได้ขนาดนี้ในหน้าฝนน่ะนะแต่ทีนี้พอช่วงดังกล่าวมาเนี่ยมันสะสมอยู่ประมาณสัก3วันพอวันที่4ที่5เนี่ยเราก็ต่อวันที่6ก็มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็มีลูกเห็บลมกระโชกแรงอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในหน้าฝนปลายหน้าฝนซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยเจอนะเราจะเคยเจอเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเราอะนะครับมีนาเมษาเนี่ยมันไม่ผิดปกติแต่ที่มันมีความผิดปกติว่าพอมันฝนหายความชื้นหายปั๊บเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นทันทีพอมันร้อนขึ้นความชื้นดีขึ้นลมก็ทำให้การยกตัวลอยตัวรุนแรงขึ้นฝนก็เลยมากระจุกอยู่ที่บริเวณภาคกลางตอนล่างที่นครปริมณฑลฟ้าแรงแล้วมีฟ้าแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงนะครับแต่ว่าคราวนี้คงไม่น่ากังวลนะเพราะว่าอากาศแห้งมันความชื้นมันอาจจะยังไม่เพียงพอและอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันก็ยังไม่ร้อนแม็กซิมัมนักก็เลยอาจจะเป็นลักษณะของฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางจุดบางพื้นที่ครับ
7: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นี่มันเกิดจากปัจจัยอะไรหรอคะถึงได้มีลักษณะแบบนี
9: ้มองในลักษณะที่เป็นถึงท้องถิ่นเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของอากาศที่มันมีความไม่เสถียรของอากาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยเฉพาะในช่วงที่เราอยู่ในปรากฏการณ์เขาเรียกว่าเป็นเอลนีโญกำลังแรงเนี่ยซ
7: ึ่
9: งในเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะมีกำลังแรงมากที่สตองเอลนีโญเนี่ยนะครับซ
7: ึ
9: ่งปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมองไม่เห็นก็คือตัวการใหญ่แบบเนี้ยมันอาจจะทำให้ลักษณะอากาศประเทศไทยมีความแปรปรวนสูงกว่าปกติคือมันอาจจะร้อนเลยทันทีทันใดหลังจากที่ไม่มีฝนเนา
7: ะ
9: พอมันมีฝนมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันมีความชื้นสูงลมที่พัดเข้าไปหาเนี่ยมันก็มีหลายกระแสทำให้อากาศมันแปรปรวนนะครับในช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนถ่ายอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นฝนที่เรียกว่าเป็นฝนฟ้าคะนองแล้วเมฆมันจะก่อตัวในทางตั้งค่อนข้างจะขึ้นไปในสูงนะครับแล้วก็ทำให้มีเรื่องของลมกระโชกแรงฟ้าคะนองฟ้าผ่าแล้วก็มีลูกเห็บมาด้วยนะครับอันนี้ก็อันนั้นจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายด้วยแล้วก็ช่วงอีกอันนึงก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะส่งผลใกล้ๆอ่ะนะเพราะว่าเดิมเขาแห้งเขาร้อนอ่ะนะมันก็อาจจะมีฝนหนึ่งนะครับ
7: ปีนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากเลยนะคะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอย่างตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปที่ท่านผอ.สมควรบอกนะคะบอกว่าบางจังหวัดเนี่ยได้เริ่มเห็นสัญญาณมีลมหนาวมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแสดงว่าถ้าหลายคนบอกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยถ้าเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเอ๊ะปีนี้เนี่ยมันจะหนาวมากหนาวน้อยหนาวเป็นอย่างไรพอจะมีแนวโน้มหรือมีการคาดการณ์ไหมคะ
9: คือในข้อมูลเองเนี่ยนะครับคาดการเบื้องต้นนะครับประมาณสัปดาห์ที่3เราน่าจะพอเห็นความชัดเจนขึ้นนะ
7: ค่ะ
9: ทั้งเงื่อนไขอยู่3ข้อก็คือทิศทางลมมันต้องเปลี่ยนทิศเนาะจากเดิมที่เป็นลมที่พัดจากอันดามันเข้ามามันจะเปลี่ยนมาจากเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากจีนหรือเวียดนามลงมาหาบ้านเรา
7: ค่ะ
9: อันนี้อย่างแรกเลยนะครับลมมันอาจจะมีทั้งแสนหนึ่งตั้งแต่ผิวพื้นไปจนกระทั่งประมาณสัก 1.5 กิโลเนี่ยลมไอ้พวกนี้มันจะต้องเริ่มเปลี่ยนอันที่2ก็คือฝนเนี่ยมันจะลดลงโดยเฉพาะในบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนลดลงแล้วอีกสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับก็จะลดลงน้อยกว่ามีพื้นที่ที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า23องศานะครับในหลายพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์สำคัญแต
7: ่
9: ปีนี้เนี่ยถ้าดูจากการคาดการณ์ในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะครับทุกค่ายทุกโมเดลเนี่ยก็บอกว่าให้อุณหภูมิในปีนี้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.5 หรือ2องศานั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิมันจะลดบ้างแต่ว่าความหนาวเย็นมันอาจจะไม่แบบ หนาวฉ่ำๆเหมือนทุกๆปีนะม
7: ัน
9: ก็อาจจะมีระยะเวลาของอากาศหนาวเย็นอยู่ประมาณสัก 1-2 วันซึ่งจากเดิมก่อนหน้านั้น
7: น่ะมากเลยนะคะท่านหมออ
9: าจจะยังแบบยังไม่ค่อยรู้สึกหนาวนะเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกแล้วอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถามว่ามันจะมีหนาวไหมมีความเย็นหนาวเย็นอยู่นะครับถ้าจริงๆก็จะมีทางหนาวเย็นอยู่ก็คือทางอีสานตอนบนภาคเหนือโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูเนี่ยนะครับเราสัมผัสได้แต่ว่าความหนาวเย็นมันอาจจะไม่อยู่สายเรายาวนานน่ะมันอาจจะระยะเวลาสั้นๆซึ่งมันจะต่างจากเดิมที่เราเคยหนาวอย่างเช่นปีก่อนๆนะ3-5 วันอะไรเงี้ยเราจึงพอรู้สึกว่าอ๋อช่วงเนี้ยหนาวเย็นจริงนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ความหนาวเย็นของเราปีนี้อาจจะไม่ค่อยแทบไม่รู้สึกนะถ้ากรุงเทพเองเนี่ยเมื่อก่อนเรายังบอกอุณหภูมิต่ำกว่า17-18เนี่ยเราก็ถือว่าหนาวเย็นแล้วเนา
7: ะ
9: แต่พอปีนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นอย่างนั้นแล้วอาจจะอยู่ที่21เนี่ยก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ได้แค่อากาศเย็นๆเป็นส่วนใหญ่ละครับ
7: ค่ะค่ะ
10: ครับ
7: อย่างท้ายที่สุดนะคะท่านผอ.สมควรคะอย่างประเด็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีความไม่แน่นอนเนาะมันจะต้องดูแบบว่าเป็น7วัน14วันอย่างนี้ใช่ไหมคะการคาดการล่วงหน้าทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการสื่อสารเราจะทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจทั้งความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องของการพยากรณ์ไม่ให้มีความตื่นตระหนกหรือประมาทเกินไปอะค่ะเราจะให้อย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยเราจะดูข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรได้บ้างอะคะ
9: คือง่ายๆตอนนี้มันข้อมูลบนโซเชียลมันเยอะมากเนาะเราทุกคนก็พยายามที่จะมีทั้งเสริมมีทั้งปั่นนะฮะกระแสมันมาแรงแล้วข้อมูล

0: หนึ่งก็คือเรื่องให้ข้อมูลที่มันเป็นมีทั้งที่มาสาเหตุการเกิดการผลกระทบนะแต่ในอนาคตก็ยังมองว่าต่อไปเนี่ยอุตุคงไม่ได้ไปแค่รายงานอะเนาะอย่างเช่นรายงานวันนี้ฝนตก100มิลมันต้องบอกไปแล้วว่า100มิลเนี่ยพื้นที่ไหนบ้างที่จะต้องได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้นะพื้นที่สมมติเราอาจจะต้องเจาะลงไปอันนี้จะเป็นข้างหน้าอย่างเร็วๆนี้ที่เราจะพยายามทำเรื่องของผลกระทบให้มากขึ้นว่าพอบอกพอเรารู้ว่าประมาณการพยากรณ์แล้วเนี่ยปริมาณฝนตั้งแต่100มิลขึ้นไปพื้นที่ไหนบ้างบางทีบางพื้นที่เนี่ย100มิลก็ยังรับได้อยู่เนาะแต่บางทีบางพื้นที่60มิลเอาตกไม่เท่ากัน
1: อย่างกรุงเทพมหานครนี่ก็60ก็
0: ก็ท่วมแล้วนะครับยิ่งถ้าตกซ้ำๆ30 40เนี่ยถ้ามันสะสมเป็น100เนี่ยก็ปัญหาของเราก็จะมีเพราะฉะนั้นเราต้องบอกผลกระทบที่มันเกิดขึ้นว่าเราควรจะทำยังไงบ้างถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลทางกรมอุตุที่จะพยายามจะรายงานบอกผลกระทบเป็นความเสี่ยงเนาะแต่ว่าคนที่จะต้องดำเนินการไปก็คือพอก็จะรับลูกต่อไปว่าจะเข้าถึงที่ไหนยังไงรับส่งยังไงหรือจะช่วยเหลืออพยพกันยังไงเนี่ยมันจะต้องเป็นถ่ายทอดกันไปให้แบบเป็นออฟฟิเชียลจริงๆนะครับมันก็เลยจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ปัจจุบันเนี่ยยังกังวลอยู่เรื่องข้อมูลที่เป็นลักษณะที่เป็นในโซเชียลที่มีการรันมาบางครั้งมันทำให้ตื่นตระหนกจริงๆนะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะบางทีมันจะมีบ้างในบางจุดนะครับที่อาจจะเราไม่ทันนะก็คือการสื่อสารมันอาจจะล่าช้าหรือการสื่อสารอาจจะส่งสารไปถึงคนอื่นนะครับหรือการรันในโซเชียลเนี่ยเวลาฟีดมันอาจจะไม่ได้มีอะไรนะเขาเรียกว่าภาษาที่แบบว่าทำให้คนกระตือรือร้นอะไรเงี้ยนะครับพอฟังข่าวอุตุเฉยๆอะไรเงี้ยพอมันในโซเชียลรู้สึกมันตื่นเต้นอะไรเนี่ยครับก็อาจจะเป็นการปรับอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของภาษาแบบนี้ครับ
1: ค่ะอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถดูเบื้องต้นได้ถ้าสมมติว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณฝนออกมาเป็นกี่มิลลิเมตรเนี่ยเราใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นสัญญาณที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศได้ใช่ไหมคะท่าน
0: บอกได้เพราะตอนนี้ก็คือเราในของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็พยายามจะใช้ทั้งแบบจำลองไหลหรือแบบจำลองนะครับรวมทั้งเราใช้แบบจำลองที่เราประมวลผลเองจากข้อมูลในท้องถิ่นเองที่เราจะนำพยายามทำเข้ามาออกมาแล้วก็จะต้องคาดการณ์ให้ได้ว่าตำบลอำเภอเนี่ยมันมีปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกในช่วง24ชั่วโมง48ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยปริมาณมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่อย่างว่านะครับการพยากรณ์เนาะมันก็อาจจะมีบ้างมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่มันมีมากๆเนี่ยเวลาที่เราใช้ในการประมวลผลมันก็น่าจะมีความถูกต้องแม่นยำสูงนะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาหาเรื่องของความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งในเบื้องต้นก็คือพยายามจะทำข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวละครับให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนที่หน่วยงานอื่นจะไปใช้เพื่อให้มันเป็นแนวทางเดียวกันนะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาค่ะท่านผอ.สมควรอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าประกาศออกมาว่าฝนคาดการว่าจะมีปริมาณฝนคาดการประมาณสัก100มิลลิเมตรหลายคนก็อยากจะรู้ว่า100มิลลิเมตรมันมากขนาดไหนยังไงอันนี
0: ้นี่แหละครับมันถึงคือมาถึงครึ่งน่องเราไหมนะครับถ้าเราไปยืนอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือภาษาสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าเรามองว่าคือถ้าผมไม่ทำเองเนี่ยทางประชาชนก็ยังต้องการข้อมูลเนี่ยเนาะหมายถึงว่าในหน้าที่จริงๆเขาก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองว่าอย่างนั้นแหละจะทำยังไงเขาถึงจะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นภาษาที่ง่ายและภาษาที่เข้าใจเห็นภาพได้ชัดเจนอะไรเงี้ยนี่ก็คือโจทย์ใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็พยายามที่จะทำให้บอกถ้าเกิด100มิลเอาตกแล้วมันตกพื้นที่ไหนถ้าในที่ลุ่มมันจะท่วม
1: ถึงใช่เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่
0: ไห
1: ม
0: คะครับอย่างภูเขาอย่างเงี้ยก็คือถ้า60มิลในช่วงระยะเวลานึงสมมติว่าช่วงเข้าหน้าฝนใหม่ๆเนี่ย60มิล100มิลเนี่ยปกติเลยน้องมันก็จะซึมซับของมันไปแต่ว่าพอตกซ้ำเข้าไปอีกแค่30 50มิลเนี่ย มันก็ไหลบ่าหรือเป็นน้ำท่วมจับผ่านได้แล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแจ้งหรือว่าเราต้องวิเคราะห์พื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยว่าท้องถิ่นเขามีสภาพภูมิประเทศยังไงนะครับท้องถิ่นมีชุมชนเมืองมีการใช้ป่าไม้พืชพันธุ์ยังไงนี่อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะค่ะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ฝากย้ำอีกนิดนึงค่ะสำหรับฝนระลอกใหม่นะคะระลอกนี้สรุปแล้วนี่คือต้องระวังมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อยากจะย้ำเตือนอะไรคะทิ้งท้ายค่ะท่านผอ.
0: ครับในช่วง

0: ถ้าเกิดผ่านพ้นวันที่ไปแล้วเนี่ยนะครับฝนก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสปีดนะก็คือว่ามันมีทั้งแบบฝนเล็กน้อยปานกลางนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับความที่ปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติมในช่วงที่เราพื้นที่ในที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็คงถ้าผ่านคืนนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรนะครับเพราะหลังจากนั้นฝนก็จะค่อยๆลดลงโดยเฉพาะช่วงหลังวันที่13 14ไปนะครับแต่อาจจะมีเกิดขึ้นได้อยู่อีกครั้งก็คือ17 18เนาะแต่นั่นก็เป็นช่วงท้ายๆของปลายฤดูฝนแล้วล่ะนะครับก่อนที่ตัวลมหนาวจะมานะครับหลังจากนั้นบ้านเราก็คงจะมีฝนลดลงแต่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนของภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมหนาวพัดได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะก็คงจะต้องมาเตรียมการนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดสภาวะเหมือนที่เราเคยเกิดนะครับเพื่อถ้าเตรียมตัวเนิ่นๆมีการฝึกซ้อมมีการเตรียมการมีการรายงานที่ครบถ้วนเนี่ยผมก็ว่าเราอย่างน้อยๆเราป้องกันชีวิตตัวไว้ก่อนนะครับส่วนทรัพย์สินเนี่ยมันคงเอาทันทีทันใดไม่ได้นะครับว่าการอพยพหรือน้ำมันเวลามันมาเร็วเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือเราต้องเซฟชีวิตของเราก่อนนะครับแล้วก็จะได้จะทำให้การช่วยเหลือเข้าไปถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งก็ให้ฟังประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเวลาพื้นที่นะครับส่วนในช่วงฤดูหนาวปีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ว่ารอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับในเร็วๆนี้แหละนะครับ
1: ค่ะก็ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนติดตามข่าวเรื่องของสภาพอากาศอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวเขาจะมีการจัดประชุมแล้วก็มีงานใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีนักธุรกิจโลโอ้โหมาไทยเยอะมากนะคะ
0: ก็ยังภาวนาว่าอย่าให้มีฝนเลยเนาะเราก็อยากให้แบบบรรยากาศการประชุมมีบรรยากาศที่ไม่ต้องหนีฝนน้ำหนีน้ำท่วมอะไรเนี่ยไม่อยากจะเห็นภาพอย่างนั้นแต่ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีอะไรคือฝนมันไม่ได้มามากเกินไปเราก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อตาหน้านะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านสมควรต้นจันทร์นะคะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไงคะคุณติ้งหน่วย
2: ก็ต้องช่วยกันภาวนาแล้วก็ช่วยกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะทางในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครรวมถึงสนช.กำนันผู้ใหญ่บ้านหลายหน่วยวันนี้ก็คงต้องตรึงกำลังเต็มที่เฝ้าดูฝนหนังใกล้ชิดนะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับแชร์ล็อกคาเดทค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับ ับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ค่ะ 14:42 นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ฟังก็ทักทายเข้ามาทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น LINE นะคะทาง LINE เองมีพี่ KK แล้วก็มีคุณเทียนท่าฉลอมด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุภชัยที่ดินนะคะพี่มายุรีเช่นเดียวกันนะคะ Facebook ก็หลายท่านเลยทีเดียวนะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีช่องทางของ TikTok ด้วยนะคะก็คุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะ
2: ครับเห็นมีพี่เอื้อมพรกลีบเมฆทักทายมาทางเพจรวมถึงพี่อิสรชนครับก็ยังเป็นห่วงเรื่องของน้ำท่วมใต้เพราะว่าถ้าย้อนไปหาดใหญ่สงขลาท่วมเมื่อประมาณปลายพฤศจิกาก็เลยกลัวว่าปลายนี้ต้องเฝ้าระวังให้ดีใช่ไหมล่ะครับพี่อิสรชนแล้วก็พี่เขาบอกว่าถ้าหนาว2วันเนี่ยไม่เรียกว่าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมคุณเก๋
1: สั้นมากนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วยังแอบตกใจโอ้โหเขาไม่ได้เรียกว่าหนาวเลยนะคะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราสนทนาธรรมกันนะคะกับพระพยองกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ในสายแล้วค่ะ
0: เจริญพรแก
1: ่ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้ที่วัดครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหมคะ
0: โอ้ยตกบ้างแดดออกบ้างฝนตกบ้างสลับกัน
1: ช่วงนี้แปรปรวนนะคะสภาพอากาศเนี่ยค่ะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยบางคนนี่ยังแบบว่ารู้สึกผวาแล้วก็ยังไม่วางใจสำหรับคนที่ยังเป็นพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมนะคะหลวงพ
0: ่อสังเกตนนท์นี้ยังไม่พ้นอันตราย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าตอนที่หนักๆก็ทางวัดก็ฝนแค่ฝนตกหนักอย่างเดียวไม่ได้แบบว่ารับความเสียหายอะไรใช่ไหมคะ
0: สวนจมไปสวนวัดจมไป4วันแล้วก็กลัวแห้งแล้วมีต้นขนุนต้นพริกต้นไม้ปลูกใหม่ตายไปหลายต้น
1: โอ้เสียหายเยอะไหมคะ
0: สัก 40-50 ต้นได
1: ้โอ้จม4วันประมาณไหนอะคะระดับน้ำหลวงพ่อคะ
0: มิดหัวเข่า
1: โอ้
2: โห
1: ค่ะ
2: หนักเหมือนกันนะครับ
1: โดนกันทั่วหน้าเลยนะคะลุงพ่อคะวันนี้เนี่ยตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอยากให้มีการปล่อยวางจะทำอย่างไรเราจะขจัดเรื่องของการลดละเลิกการยึดติดในอัตตาตัวกูของกูอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องท่องคาถาหลวงพ่อพุทธทาสอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันก็เป็นผีโผล่ขึ้นจนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปพอโง่ใหม่มันก็มาโผล่ใหม่ได้ทุกทีเพราะฉะนั้นถ้าไม่โง่ให้ตัวกูโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆบ่อยๆให้อาหารตัวกูเรื่อยๆตัวกูก็จะอ้วนแล้วก็จะอาละวาดแล้วก็จะกอดตัวกับความทุกข์อย่างมีพลังความโง่เนี่ยไปอยู่ที่ตรงที่ว่ากอดความทุกข์ไม่ยอมปล่
1: อ
0: ยถ้ามันฉลาดปล่อยความทุกข์ได้มันก็ทำให้ตัวกูเนี่ยเบาลง
1: ค่ะหลวงพ่อคะคำว่าอัตตานี่คือการยึดมั่นในตัวตนใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยเหมือนแบบคนก็ยึดติดกับคำว่าตัวกูของกูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกทรัพย์สินชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งหน้าที่หลวงพ่อมีวิธีในการที่จะขจัดตัวกูของกูนี้ไหมคะ
0: ต้องพยายามฝึกฝนว่าตัวกูไม่ได้มีตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าพยายามล้างตัวกูไปด้วยอย่าล้างแต่หน้าอย่างเดียวล้างตัวกูให้ออกไปด้วยให้ความมีตัวกูน้อยลงน้อยลงความจิตใจก็จะสะอาดเพราะจิตที่ห่อหุ้มด้วยตัวกูเนี่ยเป็นจิตที่สกปรกสร้างเรื่องสร้างปัญหาเลอะเทอะเพราะฉะนั้นต้องพยายามล้างจิตใจให้เหลือตัวกูน้อยที่สุดให้มันแผ่วเบาบางขูดแกวเบาบางไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวกูมันเริ่มหมดฤทธิ์หมดอำนาจมันก็จะไม่อาละวาดแต่สมัยนี้ก็ชอบใช้คำว่าอีโก้ไม่ยอมใครไม่ยอมใครเรื่องหน้ายอมได้ก็ไม่ยอมอีโก้มันจัด
1: ค่ะ
2: ครับอย่างกรณีดราม่าล่าสุดครับหลวงพ่อที่แม่ลูกมีปัญหาลูกก็ถูกกล่าวหาว่ายึดกิจการเอาแม่ไปปล่อยเนอร์เซอริงโฮมหรือเนอร์เซอริงโฮดก็ไม่รู้ครับหลวงพ่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสะท้อนเหมือนกันใช่ไหมครับ
5: ใช่เป็นเรื่องที่น่าอนาถใจว่าครอบครัวนี้ไม่

0: ได้เป็นครอบครัวล้ำเลิศไม่ได้เป็นครอบครัวประเสริฐสุดเพราะขาดหลักธรรมครองเรือน4ข้อ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: ที่พระเจ้าสอนว่าคฤหัสถ์ครองเรือนต้องมีธรรมะ4ข้อไว้1สัจจะไม่หลอกกันไม่โกงกันเนี่ยข้อแรกเขาก็ไปแล้วครอบครัวเนี้ยครอบครัวไร้สัจจะโกหกซึ่งกันและกัน2ธรรมะข่มใจห้ามใจฝืนใจไม่ปล่อยไปตามอำเภอใจ3ขันติอดกั้นอดทนอย่าเป็นคนขันแตกตะบะแตกต้องทนให้ได้เหมือนอย่างที่เขาโฆษณาว่าสีทนได้อะไรเนี่ยนะสุดท้ายจาคะรู้จักสละอะไรได้บ้าง
1: ค่ะ
0: วันนี้อย่างเช้าๆนี่คนใดเขาใส่บาตรก็คืออย่างน้อยก็สละอะไรสักนิดนึงข้าวสักถุงแกงสักถุงอะไรต่างๆไปเรื่อยๆการใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยเขาบอกเวลาเจ็บป่วยใกล้จะตายถ้าถามว่าเคยใส่บาตรไหมถ้านึกถึงวันที่ใส่บาตรได้เขาบอกโอ้ปีติจะเกิดไข้ป่วยเจ็บอาจจะบรรเทาลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้จักคำว่าจาคะกันไว้บ้าง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: โอ้แล้ว อย่างนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่อคะสามารถที่จะช่วยได้ไหมคะอย่างเรื่องของถ้าย้อนกลับมาเรื่องของอีโก้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีศีลเราจะสำรวมเกี่ยวกับเรื่องของกายวาจามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กลางไม่ยโสโอหังการรักษาศีลช่วยลดได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ถ้าศีลยังมีสตินะ
1: ค่ะ
0: ถ้ารักษาศีลแบบมีสติระลึกได้เสมอว่าเรามีศีลอยู่ถือศีลอยู่เราจะต้องรักษาอารมณ์ที่ไม่ให้มีตัวกูอาละวาดแล้วศีลก็จะมั่นคงศีลก็จะทำให้เย็นเพราะฉะนั้นการระลึกว่าเรากำลังถือศีลอยู่มีศีลอยู่มันก็จะปกติเพราะศีลมาจากคำว่าศีละศีลาก้อนหินที่มีภาวะปกติ
1: ค่ะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะช่วยควบคุมอารมณ์เราได้ไม่ให้โกรธแล้วก็ไม่ให้มีทิฏฐิเข้ามาครอบงำใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไม่ให้มีภาวะผิดปกติโกรธผิดปกติวุ่นวายวุ่นวายผิดปกติ
1: ค่ะอู้แต่ว่าบางคนเนี่ยหลวงพ่อค่ะบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายอมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาต้องรักษาศักดิ์ศรีรักษาสิทธิ์ของตนเองแบบนี้ค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: ศรีโง่ๆอีโก้ตัวแรงเลยศักดิ์ศรีโง่ๆอีโก้ตัวแรง
1: มันก็จะมีคนบางประเภทเนาะบางทีก็อาจจะคิดว่าตัวเองแบบถูกเสมอไม่ยอมรับผิดไม่ยอมขอโทษใครเราจะฝึกตนเองอย่างไรดีคะให้รู้จักรับฟังแล้วก็ยอมรับเนี่ยค่ะ
0: ไปนึกถึงพันท้ายนรสิงห์ไว้มั้งขนาดไม่ผิดยังยอมรับผิดไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดแต่คนคนเพียรมีอยู่กฎกติกามีอยู
1: ่
0: ก็ต้องยอมรับผิดอย่าเป็นคนที่ปกปิดพุทธเจ้าว่าความชั่วเนี่ยยิ่งทำยิ่งปกปิดยิ่งรั่วลดเหมือนหลังคาบางกับหลังคาบ้านหลังคาบ้านมุงดีบางดีฝนไม่รั่วลดความชั่วยิ่งทำยิ่งปกปิดความชั่วก็จะยิ่งรั่วลด
1: ค่ะ
2: ฉะนั้น
1: ต้องให้เกียรติให้อภัยกันนะคะถึงจะลดคำว่าตัวกูของกูได้นะคะถ้าฟังแบบนี้หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วก็ต้องเปิดเผยรับความจริงคนจริงบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็จะอยู่กับศีลได้มั่นคงตลอดไปคนจริงไม่บริสุทธิ์ใจนั้นก็เป็นศีลหลอกลวงได
2: ้โอ้ครับแต่ถ้าพูดถึงความผิดปกติสำหรับคนผิดปกติเดี๋ยวนี้วัยรุ่นบางคนมองว่าพ่อยังเป็นภาระของตัวเองแล้วก็บางคนนี่ก็เอาพ่อแม่ไปอยู่ nursing home เอาไปอยู่ศูนย์เลี้ยงดูผู้สูงวัยแบบนี้บุญหรือบาปครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้มิจฉาทิฏฐิลูกคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยสร้างศัตรูลูกกับพ่อก็เป็นศัตรูกันได้หัวกับเมียก็เป็นศัตรูกันได้พุทธเจ้าจึงตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นศัตรูที่ร้ายกาจความเห็นผิดของลูกอ่ะทำให้เป็นศัตรูกับพ่อได
1: ้ค่ะค่ะท้ายที่สุดหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรไหมคะสำหรับประเด็นนี้แล้วก็ที่สำคัญกิจกรรมที่วัดมีอะไรอยากจะให้ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปร่วมกิจกรรมไหมคะ
0: ก็ออกพรรษาก็จะมีการ

0: แต่ทอดกฐินก็อยากจะให้มีต้นพับป่ากฐินน่ะเป็นองค์เจ้าภาพหนึ่งแต่บริวารเขาเรียกพับป่าถ้าร่วมทอดกฐินทอดพับป่าวันออกพรรษาที่วัดนี้ก็จะทอดวันที่หนึ่งนั้นออกพรรษาอันตะใครจะมาร่วมทางบุญตักบาตรวันเทโวออกพรรษาคำหนึ่งในวันเทโวเรียกว่าวันที่พระเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงคนก็จะมาดักใส่บาตรกันเยอะแยะเลย
1: ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้นมัสการหลวงพ่อนะคะ
2: นมัสการลาครับ
0: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อก็
2: สาธุสาธุครับ
1: หลวงพ่อก็ให้หลักธรรมเราเนาะนะคะก
2: ็
1: สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติตามได้เลยนะคะทีนี้กลับมาดูเรื่องของข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะคุณติ๊งหน่อยคะ
2: ก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของเทศกาลกินเจนะครับวันนี้วันแรกหลายที่บอกว่ายังไม่ค่อยคึกคักนักเพราะว่าเพิ่งผ่านพ้นน้ำท่วมแล้วก็พืชผักอาจจะมีราคาสูงแต่ว่าก็มีแม่ค้าบางรายนะครับในจังหวัดอุทัยธานีที่เรียกว่ายังคงสู้ราคาให้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมาครับเพื่อให้ลูกค้าผู้บริโภคนั้นสามารถได้ร่วมบุญถือศีลกินเจได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับก็เรียกว่าที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่แต่ว่าอาจจะท่วมในพื้นที่แปลงนาข้าวหรือว่าสวนบางแห่งอย่างพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็บางพื้นที่เนี่ยนาข้าวยังคงจมน้ำก็ยังคงเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลหนองใยดาที่ต้องจำใจจ้างแรงงานเมียนมามาช่วยกันลงนาเพื่อจะเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมอยู่ณขณะนี้ก็อันนี้คือความเดือดร้อนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งครับคุณเก๋ครับในส่วนของตลาดสดก็เทศกาลถือศีลกินเจวันแรกเนี่ยที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็ถือว่าคึกคักทีเดียวครับมีประชาชนทยอยมาเลือกซื้ออาหารเจสดใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก็การสำรวจของผู้สื่อข่าวก็พบว่าปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงแต่เจ้าของร้านยังคงสู้ไม่อยากฟันกำไรมากจนเกินไปและก็จะไม่ปรับขึ้นราคาเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงแล้วก็จับจ่ายได้อย่างสะดวกครับก็อาศัยการขายในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการรักษาคุณภาพของอาหารก็เห็นว่าพ่อค้าแม่ขายพอใจครับสำหรับบรรยากาศถือศีลกินเจค้าขายวันแรกน่าพอใจครับลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องอันนี้บรรยากาศกินเจที่อุทัยธานีครับ
1: ค่ะแต่ว่าเห็นว่าการกินเจในครั้งนี้เนี่ยเทศกาลเนี่ยโอ้โหผักก็แพงเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าทางคุณติ๊งหนุ่ยนี่ทานเจด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเอ่ย
2: ก็พยายามจะทานอยู่ฮะล่าสุดก็ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจไปก่อนแล้วรสเห็ดหอมด้วยหอมอร่อยฮะเพราะว่ายังไม่กล้าใส่ผักก็เห็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้น้ำท่วมผักน้อยก็ช่วยกันประหยัดกินผักน้อยๆไปก่อนครับ
1: ค่ะค่ะก็เห็นว่าบรรยากาศหลายๆบรรยากาศนะอย่างมีเสียงสะท้อนออกมาอย่างบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยแล้วก็บวกกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นนะโดยเฉพาะผักอย่างผักกวางตุ้งนะคะตอนนี้เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเหมือนกัน5กิโลกรัมนะคะ60บาทอันนี้เนี่ยกระโดดขึ้นเป็น5กิโลเป็น400บาทโอ้ไม่น่าเชื่อนะโอ้ยเป็นหลายเท่ามากเลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยการขายอาหารเจก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าก็พยายามที่จะตรึงราคาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะอ่ะก็ยังคงมีนะคะคนที่ทานเจเขาก็ยังทานอย่างต่อเนื่องนะติดต่อกันมาหลายปีละแต่ว่าบางคนเองเนี่ยก็อาจจะทานมั่งไม่ทานมั่งเหมือนเราสองคนเนาะแต่ว่าแม้ว่าราคาแพงราคาผักแพงนะคะแต่ว่าบางส่วนเองก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะปีละครั้งนะคะก็สามารถที่จะทานได้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มีอีกหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทางกรมการปกครองเนี่ยเขาเข้าไปทลายผับแถวๆถนนข้าวสารนะคะโอ้โหแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมี คำสั่งนะคะออกมาเลยนะคะเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามค่ะก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเข้าไปทลายผับเถื่อนแถวถนนข้าวสารนะคะก็เป็นคำสั่งออกมาเลยค่ะเป็นคำสั่งจากทางผบ.ชน.นะคะท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมค่ะมีการชี้แจงนะหลังจากที่เมื่อช่วงประมาณสักตี3ที่ผ่านมาทางกรมการปกครองเนี่ยเขาบุกเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงถนนข้าวสารแล้วก็จับกลุ่มนะคะผู้ต้องหาซึ่งมีเด็กเนี่ยรวมอยู่ด้วยแล้วก็ยึดของกลางเป็นยาเสพติดเนี่ยได้หลายรายการเลยนะคะซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรคุณผู้ฟังแล้วสถานบันเทิงดังกล่าวเนี่ยในตอนนี้ได้มีการสั่งให้ปิดสถานบันเทิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางท่านผบ.ชน.เนี่ยค่ะท่านสยามอะค่ะมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เลยนะคะแล้วก็เพื่อให้มีเรื่องของการตั้งคณะกรรมการในการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินเป็นไปอย่างยุติธรรมด้วยค่ะโอ้โห
2: ก็เรียกว่าช่วงนี้งานฉ่ำทีเดียวนะครับสำหรับตำรวจก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการที่ตอนแรกตำรวจก็ชี้แจงแล้วนะว่าตำรวจสน.ชนะสงครามเนี่ยลงไปตรวจสอบร้านนี้แล้วก่อนที่กรมการปกครองจะลงแต่ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติก็เลยกลับสน.แต่ก็มาตกใจเมื่อเช้าตรู่ต่อมาว่าอ้าวมีของมีเศษผงสีขาว
1: ๆ
2: มีอุปกรณ์เสพยาหล่นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คืองานเข้าเต็มๆสำหรับสน.ชนะสงคราม
1: เดี๋ยวมาต่อ
2: ส่วนผบ.ใช่
1: เดี๋ยวมาต่อเพราะว่าจริงๆอ่ะยังมีรายละเอียดอีกเยอะเพราะเห็นบอกว่าเปิดนอกจากจะเปิดเยอะกฎหมายแล้วเนี่ยมีเรื่องของสวยด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคุณติ๊งหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ
2: ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจท่องเที่ยวโชว์ความพร้อมปล่อยแถวกำลังพลรับประชุม IMF World Bank 2026ย้ำปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยสุดพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ3ประการได้แก่ปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยเน้นการบูรณาการกำลังการป้องกันเหตุเชิงรุกและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคู่กับการดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่ตามปกติมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยจะประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile 3คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับจำนวน3คันรวม6คันทำหน้าที่สนับสนุนรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสั่งการภาคสนามรัฐบาลจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงลดราคาสินค้าสูงสุด 62%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันละ2จุดเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.รวมสินค้า10หมวดกว่า30รายการทั้งอาหารของใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านได้ลดราคาสูงสุด 62% ทรัมป์ตั้งซาคาเรียนั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคทีซาคาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลียวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมซาคาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ New Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งวัตถุภูมิอยู่ช่วงสั้นเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกสู่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับปิยรัตน์และชุมพลส.ส.พรรคประชาชนลุยภารกิจธานอสเคลียร์ขยะที่กะหะร่มเกล้าหลังน้ำลดนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนายชุมพลหลักคำส.ส.กทม.เขตลาดกระบังพรรคประชาชนและทีมงานลงพื้นที่ลุยปฏิบัติงานต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน8เพื่อสานต่อภารกิจธานอสในการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักทั้งรถตัก JCB รถแบ็คโฮ PC 30และรถบรรทุก10ล้อเข้าไปเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนในชุมชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ ปัญหาใหญ่ที่ตามมาและสร้างความเดือดร้อนไม่แพ้กันคือปริมาณขยะตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณข้างศูนย์เด็กเล็กโซน8เป็น1จุดที่มีขยะตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากกีดขวางการสัญจรและทับถมตามบ้านเรือนสสพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปบรรเทาทุกข์และช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วที่สุดนายปิยรัตน์เปิดเผยว่าเมื่อวันทีมงานโปรเจกต์ทานอสของพรรคประชาชนสามารถขนย้ายขยะด้วยรถบรรทุก10ล้อได้จำนวน11เที่ยวและรถบรรทุก6ล้อของกทม.อีก6เที่ยวรวมปริมาณขยะที่จัดเก็บและขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ประมาณ78ตันเกาหลีใต้โชว์ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเมื่อวานนี้เกาหลีใต้เผยแพร่ภาพการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกที่พัฒนาขึ้นเองเป็นครั้งแรกและควบคุมดูแลโดยประธานาธิบดีอีแจมยองภาพถ่ายชุดนี้เป็นช่วงที่ขีปนาวุธทะยานขึ้นสู่ระดับที่ตั้งเป้าไว้และพุ่งชนเป้าหมายหลังการบินร่อนในทิศทางไม่ปกติที่คาดเดายากและยังเผยให้เห็นตัวยานร่อนอย่างชัดเจนในช่วงสั้นๆก่อนพุ่งชนเป้าหมายการทดสอบเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีหลังเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกพิสัยกลางเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแหล่งครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลาง

0: างของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
0: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เอาละค่ะ 15:11 นาทีนะคะกลับมาอยู่ต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่มีทางเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่เองเลยนะไปตรวจผับเนี่ยค่ะที่ถนนข้าวสารนะคะก็กลับมาคุยกันต่อสำหรับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเย้ยกฎหมายมากใช่ไหมคุณติ้งหน่อย
4: ใช่เลยครับก็เรียกว่ากรมการปกครองนี่ไม่ปล่อยเอาไว้เลยนะครับสำหรับปฏิบัติการจากท่านพลพีในครั้งนี้ที่ก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าคือไปซุ่มจับตั้งแต่ตีหนึ่งนะคุณเก๋แต
3: ่
4: ว่าพอ

0: ข้าจู่โจมติงเนี่ยประมาณตีสามถึงจะลงมือจู่โจมนะคุณเก๋
1: นะคะเห็น
0: ได้เจออะไรต่อมีอะไรต่างๆมากมายทั้งของกลางเป็นยาเสพติดประเภทผงสีขาวโอ้ก็เรียกว่าเจออุปกรณ์หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับชัดเจนว่าปล่อยให้เสพแล้วก็อาจจะมีเรื่องของยาเสพติดประเภทเกี่ยวกับลูกโป่งหัวเราะที่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นนิยมกันมากเลยครับที่เป็นลูกโป่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยลมออกมาทางตูดของมันนะคุณเก๋ดมเข้าไปแล้ววัยรุ่นจะเคลิ้มยิ้มมีความสุขหัวเราะเนี่ยผมก็งงก็เป็นลูกโป่งที่เขาเติมมาจากแก๊สแล้วก็เอามาปล่อยลมออกมาดมทีละนิดอันนี้คือน่าห่วงมากสำหรับเยาวชนไทยในการเข้าถึงยาเสพติดครับ
1: เขาเปิดปฏิบัติการนะปฏิบัติการของเขาเนี่ยเรียกว่าสิงห์เผด็จศึกนะโอ้ใช้คำว่าสิงห์เผด็จศึกแล้วก็เข้าตรวจสอบสถานบริการที่ถนนข้าวสารนะคะก็พบว่าการเปิดสถานบริการเนี่ยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเกินเวลาด้วยแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังปล่อยให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการมีพฤติกรรมเรื่องของการใช้สารเสพติดแล้วก็อย่างที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานคุณผู้ฟังไปนะคะมีการจำหน่ายลูกโป่งหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะทีนี้เนี่ยตอนที่เข้าไปตรวจสอบนะก็ร้านนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคาร2ชั้นแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆมีการแสดงดนตรีมีพื้นที่หลายโซนมากจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดดนตรีแสดงเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าทางเข้าเนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยแต่นะคะมีการก็จริงแต่เขาไม่ตรวจบัตรประชาชนหรือค้นอาวุธอะไรเลยก่อนที่จะเข้าไปที่สถานบริการเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มีการประกอบสถานประกอบการแล้วก็เปิดบริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจนเกือบแบบว่ารุ่งเช้าเลยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังไปพบนะคะพฤติกรรมของคนที่ใช้บริการเนี่ยน่าสงสัยมากๆมีการเดินออกจากห้องน้ำนะคะเดียวกันหลายๆครั้งอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วก็ไปเจอนะคะไปเจอหลอดพลาสติกค่ะที่ใช้บรรจุสารเสพติดแล้วก็ผงสีขาวลักษณะคล้ายสารเสพติดนะคะตกเนี่ยเกลื่อนห้องน้ำเลยแล้วก็ไปเจอเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจำนวนมากด้วยเข้าไปใช้บริการอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับลูกค้าด้วยนะคะพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ไม่มีเรื่องของใบอนุญาตเปิดเกินเวลามีเด็กเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็คนตอนที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยก็เจอนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นร้อยๆคนเลยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบว่าอายุที่ต่ำกว่า20ปีเนี่ย30คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีการตรวจเรื่องของผลปัสสาวะด้วยนะคะพบสารเสพติด31รายเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ย4รายแล้วก็มีพนักงานที่เป็นดีเจอีกด้วยนะคะ2คนด้วยกันค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนที่เขาไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยาเสพติดอะไรต่างๆที่ตกเกลื่อนภายในร้านนะคะแล้วก็ลูกโป่งหัวล้อแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยจากการสืบสวนเนี่ยพบด้วยนะพบว่ามีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานเลยค่ะเดือนละเกือบ 180,000 บาทอะค่ะเบื้องต้นนี่เจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ควบคุมนะคะผู้จัดการร้านส่งพนักงานในการดำเนินคดีด้วยค่ะ
0: ก็เรียกว่าล่าสุดนั้นทำให้ตำรวจสน.ชนะสงครามนั้นอยู่ไม่ติดกับที่แล้วเพราะว่าท่านผบ.ชน.ครับพลตำรวจโทสยามบุญสมก็ล่าสุดสั่งเร่งด่วน5เสือสน.ชนะสงครามเส้นผับเถื่อนข้าวสารอันนี้คือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบต่อไปก็คือเรื่องของการรายงานข่าวให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบนะคุณเก๋เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพลตรวจโทก็ท่านพลตรวจโทสยามบอกว่าช่วงตีหนึ่งของวันนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่เจอความผิดปกติแต่อย่างใดอันนี้แหละครับจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าทำไมถึงไม่พบกรมการปกครองเข้าลงไปแป๊บเดียวเจอเลย
1: อ
0: ันนี้แหละครับจะต้องมีการดำเนินการทางอาญาและวินัยส่วนผู้กำกับสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอไปตรวจสอบกันอย่างไรก็ดี5เสือสน.ชนะสงครามตั้งแต่ผู้กำกับลงมาเลยใช่ไหมจนถึงรองต่างๆก็ไปอยู่ที่สปก. บก.น.1ครับเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการไต่สวนคดีนี้ให้เป็นไปอย่างยุติธรรมนั่นเองก็เรียกว่าอันนี้เป็นผลงานล่าสุดของท่านมท.2พลพีสุวรรณชวีที่ตอนนี้เรียกว่าทำงานเดินหน้าอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องของกรมการปกครองไม่สนดราม่าและไม่สนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าท่านมท.2พลพีเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: วันนี้นายกถึงขนาดแบบว่าแซวเลยนะ
0: เออ
1: รอดอยู่คนเดียว
0: ก็เลยเรื่องนี้ทำให้ท่านนายกอนุทินถึงกับชี้ไปที่คุณพลพีครับระหว่างการลงพื้นที่ในวันนี้ครับสำหรับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่คนที่รอดแล้วก็เดินหน้าลุยงานอย่างเต็มที่อยู่ข้างๆก็คือคุณพลพีซึ่งคนนี้เนี่ยคือคนที่เอาตัวรอดอยู่คนเดียวครับท่านนายกใช้คำกระเซ้าเย้าแย่ว่าอย่างนั้น คือเป็นคนเดียวที่รอดจากการอภิปรายแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าปรับครม.เนี่ยไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอาจจะดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลก็เลยมีคนหลายคนในภูมิใจไทยกลัวถูกปรับออกครับก
1: ็
0: เลยชี้ไปทางคุณพลพีก่อนเลยว่าเนี่ยรอดจากอภิปรายไม่พอนะเดี๋ยวเถอะถ้าไม่รอดจากปรับครม.นั้นน่าดูต้องเร่งทำผลงานเลยทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
1: พูดทีเล่นทีจริงด้วยนะบางช่วงเนี่ยถึงขนาดแบบว่าหันไปที่คุณพลพีนะคะแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยคนเนี้ยหมายถึงว่ามองไปที่คุณพลพีแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยหนาวหนาวร้อนร้อนที่จะหลุดจากมท.2นะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวมีการรายงานเข้ามาก็บอกว่าคุณพลพีเนี่ยก็มีการยกมือไหว้คุณอนุทินนะและทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเพราะครั้งนี้หรือเปล่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดนอภิปรายหมดยกเว้นมท.2นะคะก็เลยกระเซ้าเย้าแย่คุณพลพีบอกว่าใช่เนี่ยเอาตัวรอดอยู่คนเดียวนะคะอ่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนแต่ว่านายกเองเนี่ยวันนี้ก็แสดงความมั่นอกมั่นใจนะแม้ว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะก็เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันเนาะเดี๋ยวเราคงจะต้องรอดูเรื่องของการกำหนดวันแต่ว่าน่าจะประมาณสักปลายตุลาไหมหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะคะแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยแสดงความมั่นใจนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มีการยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาของทางฝ่ายค้านได้นะคะแล้วก็บอกด้วยอย่างที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานเบื้องต้นไปก็มีการพูดถึงพรรคกล้าทำนะคะว่าจะมีการลงมติให้เสียงสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่านะคะคือเหมือนกับว่าแม้ว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยหรือการทำตกลงข้อตกลงอะไรล่วงหน้าเนี่ยวันนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามว่าอย่างเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย5วันเนี่ยรู้สึกว่าระยะเวลาในการอภิปรายเนี่ยโอเคไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในส่วนของรัฐบาลนะคะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประสานงานอย่างเป็นทางการนะก็ยังไม่ได้สามารถระบุได้ว่าจะสรุปแล้วเนี่ยจะจัดเรื่องของการอภิปรายเนี่ยกี่วันแล้วจะเริ่มอภิปรายในช่วงไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีชื่อนะคะไม่ได้ส่งชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยทำไมมีแต่ว่าภูมิใจไทยล้วนๆเลยนะคะคราวนี้การอภิปรายเนี่ย เป็นการความพยายามในการสร้างความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่คิดเช่นนั้นนะแล้วก็ให้เหตุผลว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะคะด้วยมารยาททางการเมืองทีนี้ถามว่ามั่นอกมั่นใจมากน้อยขนาดไหนสำหรับเรื่องของเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะคุณอนุทินก็ตอบสั้นๆว่ามั่นใจแล้วก็เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคกล้าทำเนี่ยจะช่วยลงมติสนับสนุนรัฐบาลนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าสาธุนะพร้อมย้ำว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคกล้าทำในเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าหากพรรคดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสนับสนุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็
0: ก็สาธุ
1: ใช่สาธุสาธุก็อธิบายสั้นๆประมาณนี้สำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
0: ก็เรียกว่าวันนี้ครับ1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นซักฟ้อง

0: ก็แสดงความมั่นใจไปแล้วอีก1ท่านแต่ยังมีอีก17รัฐมนตรีครับที่ก็จะต้องเตรียมตัวพร้อมให้สำหรับการชี้แจงที่ใกล้จะมาถึงแต่ดูจากท่าทีล่าสุดทั้งคุณปกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายคุณสุภจีสุธมพันธ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพลดอนปริศนานันทกุลคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะพร้อมแล้วก็มั่นใจนะครับที่จะชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลตามมาตรา151เพราะถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบผลงานด้วยแต่ว่าคนที่ไม่ได้ถูกชี้ซักฟอกอภิปรายก็จะได้เดินหน้าทำงานต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณเก๋ก็มีเรื่องของการบุกค้นทลายโนมินีต่างด้าวกลางกรุงอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งก็เป็นปฏิบัติการที่ตำรวจนั้นไปเจาะหมู่บ้านหรู4โครงการใหญ่ครับซึ่งอยู่ในย่านพระราม9ศรีนครินทร์สวนหลวงบางนาและก็กรุงเทพกรีฑาไม่น่าเชื่อว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยพวกนี้ยังอยู่และก็ยังมีเครือข่ายต่างชาติใช้บริการเอาบริษัทมาถือครองบ้านแล้วก็ที่ดินรวมๆแล้วเนี่ย 6,000 กว่าล้านบาทครับคุณเก๋ครับวันนี้เนี่ยผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เรียกว่าแถลงข่าวจากการปฏิบัติการเฟสที่8แล้วครับสำหรับการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวถึง4โครงการบ้านหรูมีการเข้าค้นถึง17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์และมีการออกหมายจับบุคคลต่างด้าวถึง86หมายจับแน่นอนว่าสัญชาติจีนมากที่สุดครับคุณเก๋
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมีการส่งต่อข้อมูลของผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัว3รายซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่ทราบว่าหลบหรือว่าใช้หุ้นส่วนบริษัทต่างชาติมาถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูย่านพระราม9ได้อย่างไรเพราะว่าบ้านแต่ละหลังครับมูลค่าขายเนี่ย50ล้านขึ้นไปนะคุณเก
1: ๋
0: แล้วก็มีการตรวจสอบอีกว่ามิสเตอร์เชามิสเตอร์อะไรต่อมิสเตอร์อะไรมิสเตอร์กุยนี่ยังเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นสแกมเมอร์อีกด้วยนะครับคุณเก๋ครับซึ่งคนสัญชาติจีนเหล่านี้เนี่ยเห็นว่าก็มีการชักชวนคนอื่นข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายจากอำเภอจิงเหนิงเซียนเมืองลี่ซุยของเจ้อเจียงครับแล้วก็หลบมาไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาได้อย่างไรแล้วก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่าถึง77ล้านบาทอันนี้ย่านกรุงเทพกรีฑาแพงกว่าย่านศรีนครินทร์สักเล็กน้อยก็ถือว่าอันนี้คือน่าตกใจครับสำหรับข้อมูลของตำรวจล่าสุดที่เรียกว่าหุ้นส่วนบริษัทผู้ที่มาถือครองบ้านส่วนใหญ่ในย่านพระราม9หมู่บ้านหรูเป็นสัญชาติจีนทั้งสิ้นเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ฟังแล้วก็ตกใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราได้ติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์นะคะ อย่างเรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างอะค่ะต้องใช้คำว่าเป็นอดีตนายอำเภอบ้านสร้างแล้วเนาะเพราะว่าย้ายไปอยู่ที่ลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีและท่านเศรษฐวุฒิอะค่ะแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะจากเดิมเนี่ยท่านจะโพสต์ผ่านโซเชียลแต่ว่าก็หายไปหลายวันเหมือนกันตอนที่มีเรื่องเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการโพสต์ผ่าน Facebook ล่าสุดนะคะเป็น Facebook ของท่านเศรษฐวุฒินะคะวงเลอวุฒินะคะตอนนี้เนี่ยท่านย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนที่จังหวัดลพบุรีแล้วเนาะจากเดิมที่อยู่บ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการระบุว่าสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรักและผมก็รักพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ของอำเภอบ้านสร้างทั้ง88หมู่บ้านทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจแล้วก็วงเล็บบอกว่าลองถามส่วนลึกๆในจิตใจท่านดูขอให้พวกเราช่วยกันทำรงเสาหลักนี้ไว้ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีค่าในสายตาประชาชนสืบไปอย่าให้เสาหลักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงก่อร่างสร้างขึ้นมาต้องเสื่อมถอยในยุคของพวกเราเลยหากท่านยังร่วมมือกันทำร้ายผมอีกผมขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องสถาบันหลักนี้ไว้ซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนครับนี่เป็นการโพสต์ล่าสุดนะถึงขนาดบอกว่าถ้ายังมีการ โพสต์อะไรออกมาอีกนะคะแล้วใช้คำว่าถ้าหากยัง

0: ร่วมมือกันทำร้ายเนี่ยขอจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เนาะว่าน้อมรับไม่มีอะไรก็เข้าสู่กระบวนการไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเปิดใจในเรื่องของการโยกย้ายด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีการโพสต์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเดี๋ยวได้ติดตามสถานการณ์กันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะพักนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะใครกำลังมองหานะคะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเซตนะเป็นเซตที่จะเอาไปฝากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เอาไปเป็นของขวัญ นะคะสำหรับในการที่จะเอาไปใช้เวลาปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงแบบนี้ค่ะเพราะว่าเกิดจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะนี่ค่ะแนะนำนะคะตัวช่วยเป็นสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะจะช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตเนี่ยก็เรียกได้ว่ามั่นใจได้นะคะเพราะว่าเป็นทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยนะคะเป็นขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรนะคะ02-114-3990 02-114-3990นะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะซื้อเป็นเซตของขวัญ นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ปิดท้ายเป็นทริปนะคะเป็นทริปสิริมงคลส่งท้ายปีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยไปไหว้พระเพื่อที่จะขอพรด้วยนะคะเป็นทริปส่งท้ายปีนะคะภายใต้มูเตออนทัวร์แกรมแอนด์กราวค่ะขออภัยแกรมแอนด์โกรค่ะปฏิหาริย์ล้านนานะคะทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะคะก็นำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศเลยก็จะพาบินตรงนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมขอพรด้วยกันนะคะขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงนะคะที่วัดพระสิงห์ค่ะแล้วก็ร่วมทำบุญพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะพาไปกราบสักการะที่พระธาตุหิริปุญชัยด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะพาไปที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะสวยมากๆเลยเดินเล่นถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกที่ทีมล้านนาแล้วก็อาจารย์คทาเนี่ยก็จะไปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ด้วยนะคะครบ12นักษัตริย์เลยสำหรับทริปนะคะมูเตออนทัวร์นะคะแกรมแอนด์โกปฏิหาริย์ล้านนาเนี่ยค่ะก็จะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะราคาเพียง 2,000 ขออภัยราคาเพียง 29,99 บาทนะคะย้ำนะคะว่าราคานะคะ 29,99 บาทนะคะจากเดิมราคา 21,999 บาทนะคะก็ลดให้เลยนะคะแต่ว่าจะถึงแค่15ตุลาคมนี้แล้วก็ทุกที่นั่งที่ไปนะคะก็จะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีด้วยคุณผู้ฟังนะคะสนใจทริปนี้สามารถที่จะสอบถามโปรแกรมแล้วก็จองที่นั่งได้เลยนะคะที่เบอร์08149863220814986322นะคะก็ติดต่อกันได้ที่หมายเลขนี้เลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับแชร์ล็อกคอเด็ดค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลาย

0: การประกาศเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะนะคะที่มีการตั้งเป้าเริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่1มกราคมนี้นะคะก็คือปีหน้านะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการกำหนดค่าโดยสารขาเดียวตั้งแต่17บาทแล้วก็สูงสุดเนี่ยไม่เกิน45บาทด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าตามข่าวเนี่ยจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนระหว่างการเดินทางต่อสายด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยรวบยอดกันเลยทั้ง2ประเด็น
1: ใช่เลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางช่อง NBT ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ตอน9โมงเช้าก็วันนี้พูดถึงในส่วนของนโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมเร่งรัดล่าสุดก็คือค่าโดยสารขาเดียวตั้งแต่17บาทถึง45บาทไม่มีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนอันนี้เองจะพยายามทำให้เสร็จแล้วก็บังคับใช้ให้ได้ตั้งแต่1มกราคม2570เป็นต้นไปซึ่งจะมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยมาเป็นคนดูแลระบบหลังบ้านและจะเร่งคืนเงินให้กับผู้โดยสารไม่เกิน3วันอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากรัฐบาลครับคำว่าทำไมต้องคืนเงินก็เพราะว่ารอบนี้ครับคุณเก๋เป็นการใช้นโยบายที่ประชาชนนั้นจ่ายค่าโดยสารเต็มไปก่อนเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะทยอยคืนให้ทางแอปเป๋าตังค์ก็อันนี้คือนโยบายใหม่ที่กระทรวงคมนาคมจะเริ่มต้นซึ่งจะต้องมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันด้วยนะครับในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยคาดการว่าจะมีการเปิดระบบให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ใช้บัตรประชาชนผูกกับบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ของรถโดยสารไฟฟ้าที่ท่านจะขึ้นซึ่งท่านจะต้องชำระในราคาปกติไปก่อนแล้วรัฐบาลจะโอนเงินส่วนต่างคืนให้ทีหลังผ่านแอปเป๋าตังค์ก็คาดว่าไม่เกิน3วันคุณเก๋ที่จ่ายไปก่อนก็จะได้คืนนะครับแต่ว่าถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าจะคุ้มค่ามากๆสำหรับคนกรุงเทพที่นิยมใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียว BTS สุขุมวิทสีลม
0: อ
1: ันนี้ถือว่านิยมใช้บริการสูงสุดแต่ว่าค่าโดยสารถ้าไปสุดสาย65บาทเลยนะคุณเก๋และเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกก็เสียอีก17บาทส่วนอันดับ2ที่คนกรุงนิยมโดยสารที่สุดก็คือสายสีน้ำเงิน MRT ก็รัชดาห้วยขวางพระราม9ผ่านอสมทห้างใหญ่ย่านรัชดาของเรานี่แหละครับก็ผู้โดยสารเนี่ยนิยมโดยสารมากถึง 450,000 คนต่อเที่ยวแต่ว่าสุดสายเนี่ย45บาทแล้วเข้าออกก็เสียอีกครั้งละ17บาทอ
0: ัน
1: นี้คือค่าโดยสารที่คนกรุงต้องแบกรับแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายตกเดือนละ 2,500 บาทเลยทีเดียวนะสำหรับค่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็เลยนำมาซึ่งที่กระทรวงคมนาคมครับจะเร่งเลยครับสำหรับการผลักดันนโยบายนี้ให้ออกมาให้ทัน1มกราคมนี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของประโยชน์ที่จะได้นะคะโดยผู้โดยสารในระยะยาวนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับทางคุณสิริพงษ์นะคะอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สายยังไม่พร้อมนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราได้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันนะคะสำหรับหลักเกณฑ์ที่ว่านี้นะคะหลักเกณฑ์นี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของผลประโยชน์ที่ในส่วนของผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยนะคะที่จะได้รับนะคะโดยเฉพาะในระยะยาวตอนนี้นะคะคุณสิริพงษ์นะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณติ้งหน่วยสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะ อยากจะให้พูดถึงเรื่องของความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้า17บาท45บาทเนี่ยที่เป็นข่าววันนี้ออกมาหน่อยอะค่ะความพร้อมก่อนที่จะเกิดขึ้นในวันที่1มกราคม2570เนาะไม่แน่ใจว่าหลักเกณฑ์แล้วก็รวมไปถึงนะคะสิ่งที่ประโยชน์ที่ผู้โดยสารจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: ก็ขอเพิ่มเติมจากที่ท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านเนี่ยได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับว่า มาตรการ 17-45

0: เนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของเป็นมาตรการนะครับที่จะลดค่าครองชีพโดยรัฐบาลนะครับซึ่งหลังจากที่มีสถานการณ์น้ำมันที่แพงเนี่ยนะครับท่านนายกก็ได้มีนโยบายว่ามันจะต้องมีนโยบายที่ออกมาให้ประชาชนเนี่ยสนใจในการใช้ระบบการขนส่งสาธารณะมากขึ้นเราก็ได้เห็นว่ามีความพยายามของหลายรัฐบาลแล้วที่อยากจะให้ระบบตั๋วร่วมนี่เกิดตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าพรบ.ตั๋วร่วมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ในเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยเนื่องจากว่าในแต่ละสายที่มีการดำเนินการมาในอดีตเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นคนละห่วงเวลากันต่างกรรมต่างวาระเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราไปใช้กฎหมายบังคับเนี่ยมันก็จะไปกระทบกระเทือนกับสิทธิ์หรือสัญญาสัมปทานซึ่งจะนำมาอาจจะนำมาสู่การฟ้องร้องดังนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราซื้อสัมปทานทั้งหมดคืนมาเป็นของรัฐแล้วรัฐก็ออกตัวร่วมไปเลยนะครับก็กำหนดราคาไปเลยแต่จากการคำนวณเนี่ยนะครับเงินที่จะต้องใช้ซื้อเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสัก200,000 ล้านนะครับ200,000 ล้านนี่เป็นอย่างต่ำท่านนายกก็บอกว่าเอ๊ะเงิน200,000 ล้านเนี่ยถ้าเอาดอกเบี้ยคิดแค่ 1% เนี่ยก็คือ 2,000 ล้านต่อปีเนี่ยเราเอามาทำมาตรการแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีกว่าไปซื้อสัมปทานเหรอแล้วก็รอสัมปทานหมดรัฐก็ถึงมีมาตรการใหม่ก็จึงออกมาเป็นมาตรการนี้ครับ 17-45 เนื่องจากว่าเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยที่เดินทางที่ต้องขึ้นรถไฟต่อหลายๆสายเนี่ยเสียค่าเข้าครั้งเดียวก็คือ17 บาทนะครับไม่เกิน17 บาทแล้วก็เดินทางไปเนี่ยจะต่อกี่ครั้งก็ได้ต่อการเดินทาง1ทริปเนี่ยไม่เกิน45และวิธีที่บอกว่าจ่ายเต็มแล้วจะโอนคืนให้เนี่ยเป็นวิธีใหม่หรือไม่ก็ต้องขอเรียนนะครับว่าไม่ใช่วิธีใหม่แต่เป็นวิธีที่เราใช้มากับสายสีแดงและสายสีม่วงในอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับก็คือในตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราขึ้นรถไฟสายสีแดงเนี่ยเราต่อวันเนี่ยนะครับเราขึ้นไปเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่สุดท้ายพอสิ้นวันเขาก็จะรวมทั้งหมดส่วนที่เกินจาก40 บาทเขาก็จะโอนคืนมาให้ประชาชนนะครับซึ่งระบบหลังจัดการหลังบ้านก็เป็นระบบจัดการของกรุงไทยแต่ว่าของสีแดงกับสีม่วงเนี่ยก็ต้องใช้ผ่านระบบบัตร EMV นะครับแต่รอบนี้จะเปลี่ยนกันหน่อยก็คือว่าก็จะให้ผูกกับแอปเป๋าตังค์เนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยเป็นมาตรการครับเป็นมาตรการที่จะลดค่าครองชีพแต่คนที่ใช้ขึ้นรถโดยสารรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมีทั้งคนไทยมีทั้งคนต่างชาติดังนั้นคนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะเป็นเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นการโอนเงินคืนเนี่ยก็จะโอนผ่านเป๋าตังค์ถามว่าเคยทำไหมก็เคยทำมาในสายสีแดงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับมาตรการนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการระยะสั้นปีต่อปีต่อปีหลังจากปี2572เมื่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวครบสัญญาอันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นของรัฐละเราก็จะกำหนดมาตรการตัวร่วมใหม่หรือ common ticket ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะแต่ว่าตามกำหนดเนี่ยตามข่าวเนี่ยก็คือ1มกราคมปีพ.ศ. 2570ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปตามกำหนดไหมคะ
0: เป็นไปตามกำหนดครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยที่มีการพูดคุยกันว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านนะครับทางกรรมการก็พิจารณาแล้วว่ากรุงไทยมีประสบการณ์ที่ทำนะครับเซ็นเตอร์เคลิ่งเฮาส์ของสายสีแดงมาก่อนแล้วรัฐก็มีหุ้นอยู่ด้วยในกรุงไทยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือเมื่อจะรวมระบบคือสายสีเขียวจะมีสายสีเขียวสายสีทองนะครับสายสีชมพูที่เขามีระบบอ่านของเขาจะมีบัตรเดบิตการ์ดซึ่งบัตรเดบิตการ์ดเนี่ยกับบัตร EMV เนี่ยมันเป็นบัตรคนละประเภททีเนี้ยการที่จะให้อ่านได้เนี่ยมันก็ต้องมาติดหัวอ่าน EMV แต่ตอนนี้เนี่ยกรรมการเขาก็มีการพูดคุยกันว่าการจะไปติดหัวอ่าน EMV ซึ่งน่าจะประมาณสักเกือบพันหัวในทุกสถานีเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานก็เลยมากับสมการที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาบัตร EMV ไปผูกกับเป๋าตังค์ซะแล้วการเบิกจ่ายการใช้จ่ายต่างๆการคืนเงินให้ประชาชนต่างๆเนี่ยก็ผ่านเป๋าตังค์ถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยก็ แรกเนี่ยความจากเดิมเราคาดว่าจะมีคนมาแออัดที่ช่อง EMV เยอะก็จะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะทุกคนยังสามารถใช้ระบบเดิมได้นะครับก็น่าจะทันแน่นอนครับ
1: ค่ะครอบคลุมทุกสายด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมครับ
0: ครอบคลุมทุกสายครับเพียงแต่ว่
2: า
0: ในสายสีแดงกับสีม่วงเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อต่างกันตรงที่ว่าเดิมทีเนี่ยสายสีแดงกับสายสีม่วงเนี่ยเราใช้มาตรการ40บาททั้งวันทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไป17 45เนี่ยเราก็มาดูว่าเอจะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไปหรือไม
1: ่
0: นะครับก็สายสีแดงกับสีม่วงใต้เนี่ยอาจจะเป็นมาตรการต่างหากตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นสีแดงกับสีม่วงอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นมาตรการไม่เกินวันนึงไม่เกิน40บาท
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มก็จะใช้สูตรใหม่ละก็จะเป็น17 45ละอย่างเช่นสมมติว่าขึ้นสีแดงมาต่อสีน้ำเงินต่อสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น17 45ละครับ
1: อืมค่ะทีนี้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของค่าเดินทางมันจะลดลงใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนเหมาะกับคนที่แบบว่าต่อรถหลายๆสายแบบนี้ไหมคะแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: คือถ้าเกิดว่ามาตรการนี้มีผลบังคับใช้นะครับก็ค่าเดินทางต่อวันนะครับค่าเดินทางต่อวันเนี่ยก็จะสามารถคุมได้สูงสุดต่อเที่ยวเนี่ยคือไม่เกิน 10% ของค่าแรงขั้นต่ำนะครับในทางรถไฟฟ้านะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้สำหรับกรณีคนที่เดินทางไกลนะครับแต่สำหรับคนที่เดินทางใกล้นะครับผมคิดว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเสียส่วนที่ประเภทเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายอย่างเงี้ยครับก็น่าจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ครับเดี๋ยวก็เตรียมชงเข้าครม.ในเร็วนี้ใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
0: คาดว่าน่าจะนำเสนอเข้าครม.ได้เดือนพฤศจิกครับเพราะว่าเขาจะสรุปมาตรการต่างๆเนี่ยในสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลานี้กรรมการก็น่าจะทำบทสรุปต่างๆว่าจะต้องไปขอมติอะไรครม.บ้างนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องมีการของบกลางจากทางครม.ประมาณ 5,000 ล้านนะครับเนื่องจากว่า 5,000 ล้านเนี่ยจะเป็นเงินที่เอาไว้คืนกลับให้ประชาชนในทุกๆวันที่เขามีการเดินทางส่วนระบบที่มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะการลดมาตรการราคาแบบนี้มันจะทำให้มีคนโดยสารเพิ่มแบบนี้เอกชนก็ได้กำไรสินะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการขอมติครม.เช่นเดียวกันว่าจะต้องมีการมาเปิดสูตรในการคำนวณสัญญาสัมปทานกับเอกชนใหม
2: ่
0: นะครับแล้วก็จะมีการเจรจาต่อรองว่าส่วนใดที่รัฐจะสนับสนุนถึงเท่าใดอย่างเช่นถ้าวันนึงเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีอยู่ล้านคน
1: ค่ะ
0: แต่คนเดินทางไปล้านสี่เราจะชดเชยให้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ได้นะรัฐต้องชดเชยทั้งหมดทั้งล้านสี่นั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องมาปรับสัญญาว่าสัญญาคุณก็ต้องมีอายุสั้นลง
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ขออีกนิดนึงได้ไหมคะเราใช้งบประมาณจากแหล่งไหนนะคะ
0: ก็ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้งบกลางครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรการในการลดภาระค่าของชีพของประชาชนครับ
1: ค่ะ
2: ครับส่วนตัวร่วมที่จะพัฒนาในระยะยาวนะครับท่านรัฐมนตรีโต้งครับในส่วนของรถเมย์ EV ซึ่งวันนี้เองเห็นท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็พูดในรายการคุยกับครม.อนุทินว่า 1,520 คันชุดแรกรถไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้า EV อนาคตจะเชื่อมต่อกับรถโดยสารไฟฟ้าข้างบนใต้ดินยังไงบ้างครับนะครับ
0: อยู่ตอนนี้สนขแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะครับกำลังทำการพิจารณาแล้วก็มีการทดลองวิ่งรถเมย์ในหลายๆสายคือ 30% ของรถเมย์ที่วิ่งในอดีตเนี่ยเป็นรถเมย์ที่วิ่งระยะทางเกิน20กิโลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสายทางที่ยาวพอสมควรทีเนี้ยปัญหาที่เราเจอคือเวลารถเมย์ที่วิ่งยาวๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสมมติเป็นเอกชนวิ่งเราก็จะเจอบางช่วงอย่างเช่นช่วงเช้าๆที่คนเดินทางเยอะๆเนี่ยรถจะเยอะช่วงสายๆบ่ายๆที่คนเดินทางน้อยเนี่ยรถจะขาดช่วงเพราะมันมีความไม่คุ้มค่าเกิดขึ้นตอนนี้เราก็กำลังปรับบทบาทของรถเมล์เหล่านี้จากวิ่งยาวๆ20

0: 30-40กิโลเนี่ยให้วิ่งลูปสั้นลงแล้วเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นฟีดเดอร์ก็คือรับคนบริเวณนั้นแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าพอมาต่อรถไฟฟ้าทีเนี้ยปัญหาที่กังวลกันก็คือกังวลว่าขึ้นรถเมย์มาทีนึงมาขึ้นรถไฟฟ้าต่อแล้วถ้ายิ่งต้องไปต่อเรืออีกอย่างเงี้ยเสียเงินหลายต่อก็ถึงต้องเป็นระบบตั๋วร่วมครับว่าถ้าเกิดว่าขึ้นรถเมย์มาต่อรถไฟฟ้าแล้วไอ้17บาทที่เราเป็นค่าเข้าอ่ะเอามาเฉลี่ยใส่ค่ารถเมย์ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งแผนนี้เนี่ยน่าจะเริ่มหลังจากปี73นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าสายสีเขียวเนี่ยจะหมดสัญญาในปี72ทีเนี้ยพอสายสีเขียวหมดสัญญาเนี่ยรัฐเนี่ยจะมีรายได้จากการวิ่งสายสีเขียวแล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะสามารถเอาไปซับให้กับตรงส่วนใดได้บ้างครับ
1: โอ้ครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปี70อย่างน้อยเนี่ยตัวร่วมทุกสีตลอดสายไปก่อนแล้วก็73อาจจะได้เห็นรถเมล์ไฟฟ้ามาเชื่อมมาร่วมด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: ใช่ครับคือในเฟสแรกที่จะได้รถเมล์ไฟฟ้าปีหน้า 1,520 คันปีถัดไปอีก800คันและปีถัดไปอีก700คันอันนี้เนี่ยก็จะทั้งระบบแล้วระบบที่ใช้เนี่ยเป็นระบบเช่านะครับเป็นระบบเช่าทั้งเช่าแล้วก็ซ่อมบำรุงด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้ค่าเมนเทนแนนซ์ของขสมกเนี่ยหายไปเนี่ยเกินครึ่งเลยทีเดียว
1: โอ้ครับก็เป็นโครงการที่ต้องติดตามกันต่อนะครับก็เรียกว่าหลายฝ่ายก็อยากจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างรวมถึงฝ่ายที่ตรวจสอบเองก็คงจะต้องจ้องเป็นตาคำจ้องตาเป็นมันเลยครับท่านรัฐมนตรีต้องครับเพราะว่าใกล้แล้วครับสำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านเองก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายซึ่งดูจากข้อกล่าวหาท่านแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่สมรู้ คบคิดทุจริตครับท่านครับอันนี้แตกต่างจากคนอื่นอย่างไรบ้างไหมครับ
0: ผมก็ไม่ทราบว่าผมไปสมรู้ร่วมคิด ทุจริตกับใครนะครับแต่ผมก็มีเกรงข้อสอบเอาไว้นะครับ ว่ามี เรื่องอะไรบ้างที่เขาอาจจะมาซักถาม นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องรถเมล์ไฟฟ้าเมื่อกี้ที่พูดไป นะครับเพราะว่าผมบังเอิญผมกำกับดูแลขสมกอยู่ด้วยนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้ผมก็รอเขาถามผม
2: อันนี้เก่งข้อสอบเองเลยนะคะ
0: เพราะผมก็รอเขาถามผมเหมือนกันเพราะผมก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ารถเมย์ที่ขสมกเช่าอ่ะถูกกว่ารถเมย์ที่อบจลำพูนเช่าในทุกมิติเราก็คิดว่าถ้าเกิดถามแบบนี้นี่ก็สนุกนะครับเราก็จะได้ชี้แจงให้ทราบนะครับส่วนประเด็นที่เขาเคยพูดนะครับหลายเรื่องที่พูดมาแต่ขาดหลักฐานนะครับเราก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับสิ่งที่เราหวังอ่ะเราหวังว่าเราอยากจะให้มีหลักฐานที่ชัดไม่อยากจะให้เป็นลักษณะว่าเป็นข้อกล่าวหาในสภาแล้วเอาไปเป็น word of mouth คือไปพูดปากต่อปากทำให้เสื่อมเสียกันนอกสภาแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเรื่องของปากท้องเนี่ยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นครับ
2: ค่ะนอกจากทางคุณสิริพงษ์แล้วนะคะก็ยังมีอีก17ท่านนะคะอย่างเราพอเราดูเรามองถ้อยคำในยติที่มีการยื่นซักฟอกเนี่ยค่ะเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความกังวลไหมคะ
0: ไม่เลยผมว่าคราวนี้ดูมีสีสันนะแต่ยติที่เขายื่นหลายคนก็คิดว่าภาษาเนี่ยบันเทิงดีบางคนก็บอกว่าทำไมเขียนลิเกจังใช่ไหมครับอย่างเช่นอะไรนะจิตใจอะไรเนี่ยจิตใจผุพังชำรุดผุพังอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเราคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นนามธรร
2: ม
0: นะครับถามว่ามีความหนักใจไหมอย่างหนึ่งที่เราคิดคือเขาน่าจะพูดถึงประเด็นเรื่องสว.ประเด็นเรื่องสว.ที่เขาพยายามโปรยประเด็นนี้แล้วก่อนหน้านี้เขาก็พูดชัดเจนว่านี่คือการกดดันให้องค์กรอิสระเนี่ยยื่นฟ้องซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักฐานพยานอย่างของผมเนี่ยสว.ไม่ฟ้องนี่70นะครับที่เขาไม่ส่งฟ้องผมนี่คือ70คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดต่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าผมไม่ได้มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องเลยแต่เขาก็จะดึงเข้ามาเกี่ยวเพื่อที่อยากจะทำให้เป็นผลทางการเมืองมากกว่านะครับก็คงไม่ได้หนักใจเพราะว่าหลายเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ครับ
2: แล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ใช่ไหมคะ
0: ตอบได้หมดแหละครับตอบได้หมดเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่

0: เราไปกระทำผิดนะครับบางทีเนี่ยการได้รับข้อมูลของเขาอาจจะได้ข้อมูลมุมนึงอาจจะได้ข้อมูลมาบางมุมหรือแม้แต่สื่อมวลชนเองที่ก่อนหน้านี้มีการซักถามในบางประเด็นนะครับซึ่งพอเราดูข้อเท็จจริงเราดูระเบียบกฎหมายมันก็สามารถให้คำตอบได้ครับ
1: ครับก็ดูแต่ข้อกล่าวหาแต่ละท่านเนี่ยอย่างท่านรุทธพลโดนข้อกล่าวหาส่งเสริมคนชั่วได้ดีหรือท่านรัฐมนตรีพลดอนโดนข้อกล่าวหามือถือสากปากถือศีลอันนี้เองท่านโต้งเลยมาว่าลิเกไปหน่อยใช่ไหมฮะ
0: ผมก็ฟังจากคนที่เขาถามผมเหมือนกันว่าทำไมยื่นยติคราวนี้ลิเกจังเพราะว่ามันก็เป็นจำนวนที
1: ่โลภมาก
0: เราคิดว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมอะครับ
2: ค่ะ
1: หรืออาจจะเป็นเทคนิคหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธกิจของนักวิชาการหรือเปล่าครับต้องประดิษฐ์วาทกรรมและในส่วนของท่านรัฐมนตรีเองในฐานะผู้ต้องตอบต้องประดิษฐ์วาทกรรมสู้เขาด้วยไหมครับ
0: ก็ไม่จำเป็นหรอกครับเราก็พูดตามข้อเท็จจริงเราก็พูดตามสิ่งที่เราเห็นตามสิ่งที่เราคิดครับ
2: ค่ะค่ะทีนี้ขอมุมมองอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าอย่างทางฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นเนี่ยเป็นแบบว่าในส่วนของภูมิใจไทยล้วนเลยไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยโฟกัสไปเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจเสียงสนับสนุนแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะส.ส.ต้งคะ
0: คิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราคืออย่างนึงที่ผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกมการเมืองเนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเดินเกมเนี่ยในถ้าพูดถึงเสียงสนับสนุนนะผมว่าเขาเดินพลาดผมว่าเขาเดินพลาดในการที่เขาไม่เอาพรรคกล้าทำเนี่ยไปร่วมในองค์ประกอบของเขาของฝ่ายค้านหมายความว่าถ้าเกิดว่ากล้าทำเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้อาจจะมีเสียวสันหลังว่าเอ๊ะถ้าเพื่อไทยไม่เอาด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พอกล้าทำไม่ได้อยู่ในสมการของเขาแล้วนะครับก็หมายความว่ามันจะต้องมันก็น่าจะนะครับไม่มีเสียงโหวตจะกล้าทำเมื่อไม่มีเสียงโหวตจะกล้าทำเนี่ยโหวตยังไงมันก็เกินครึ่งของคนที่โหวตครับก็เป็นเสียงส่วนมากอยู่แล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยล่ะคะอันนี้เราก็มั่นใจใช่ไหมคะ
0: อย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อมันไม่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยที่เพื่อไทยเขาจะไปเล่นเกมอื่น
2: อ
0: ันนี้คือพูดถึงมิติการเมืองนะครับ
2: คือ
0: หมายความว่าต่อให้เพื่อไทยเนี่ยเขาพลิกโหวตนะครับก็ไม่สามารถที่จะชนะได
1: ้อ๋อครับ
0: ครับ
1: วิเคราะห์อีกนิดนึงครับท่านโต้งครับทำไมท่านพลพีมท.2รอดอยู่คนเดียวครับและจะมีผลต่อการปรับครม.หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าครับท่านครับ
0: ก็จริงๆมีรอดหลายคนนะครับมีรอดหลายคนนะครับผมก็ตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะครับแต่ว่าท่านพลพีก็มีมาบ่นกับผมนะครับว่าจริงๆเนี่ยน่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านพลพีด้วย
2: ค่ะทำไมอะคะ
0: เพราะท่านพลพีกังวลก็เราก็คุยกันเล่นๆน่ะคุยกันเล่นๆว่าเอ๊สงสัยคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยคือคนที่มีผลงานเข้าตาฝ่ายค้านครับ
2: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะท่านสิริพงษ์ค่ะ
1: ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ความชัดเจนแล้วครับว่าของขวัญจากรัฐบาลในปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับสำหรับคนกรุงก็คือการใช้ตั๋วร่วมทุกสีตลอดสาย17บาทถึง45บาทท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุมพิพัฒน์ยืนยัน1มกราคมทันแน่ท่านรัฐมนตรีโต้งก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคุณเก
2: ๋
1: อันเหมือนกันครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นทางคุณติ้งหนุ่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของรถเมย์ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็วันนี้เนี่ยทางคุณพิพัฒน์เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่รถไฟฟ้าแล้วก็รถเมย์อย่างเดียวนะคะเห็นบอกว่าในส่วนของการเดินทางน้ำเนี่ยก็มีแผนในเรื่องของการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะทั้งหมด29ท่าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งเป้าจะให้แล้วเสร็จ16ท่าภายในปี70เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการนำเรือ ื่องของโดยสารคลองแสนแสบเนี่ยเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมด้วยนะอ่ะก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าที่จะเชื่อมเรื่องของรถเมย์กับเรือโดยสารเนี่ยเข้ากับระบบรางภายในไตรมาส4ของปี70ด้วยอันนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์

0: ของประเทศด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเชื่อมโครงข่ายรถไฟฟ้าขออภัยรถไฟทางคู่นะคะเชื่อมโครงข่ายรถไฟทางคู่จากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ให้แล้วเสร็จไม่เกินปี76นะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากหนองคายไปที่แหลมฉบังเพื่อที่จะรับรองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็การขนส่งทางทะเลด้วยค่ะก็จะเป็นการเชื่อมนะคะเป็นระบบรางที่จะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้นั่นเองช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณติ้งหน่อยคะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามานะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันวันนี้ติ้งหน่อยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา Mpod News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mpod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลใช้เวที World Bank IMF ต่อยอดความร่วมมือการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจระยะยาวผ่านความร่วมมือระยะ5ปีตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกการผนึกกำลังดังกล่าวมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงสู่สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยกสศจะเข้ามาช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและพื้นที่ห่างไกลขณะที่ธนาคารโลกจะสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเกิดผลสำลิดเป็นรูปธรรมสร้างอาชีพรายได้และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นตามพยานหลักฐานก่อนส่งปปช.ตามกำหนด30วันพลตำรวจเอกสำราญดวนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังปปช.ส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกรอบเวลา30วันรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่วนการปล่อยตัว

0: ู้ต้องหาหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดรัสเซียจัดดีเซล 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับสหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเคลมรินของรัสเซียระบุด้วยว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้โดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียโดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับการมอบเงินทุนให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับทช.เผยยังมีถนนทางหลวงชนบทในปราจีนบุรีรถผ่านไม่ได้12เส้นทางนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทหรือทช.ยังคงส่งความห่วงใยให้แก่ผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกเครื่องมือเครื่องจักรในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งล่าสุดสำนักงานทางหลวงชนบทที่13ฉะเชิงเทรารายงานว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ12สายทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงทางนี้ทช.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งที่ผ่านมาได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายทางเลี่ยงป้ายบอกระดับน้ำปักตามแนวเขตทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับในบางจังหวัดบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วอาทิจังหวัดสมุทรปราการโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการได้นำเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมฟื้นฟูในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างปลอดภัยต่อไปโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146และทางหลวงชนบททั่วประเทศครบ1ปีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาพบคืบหน้าน้อยมากผู้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์ในเมืองคานยูนิสของฉนวนกาซาร่วมรำลึกครบรอบ1ปีข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับอิสราเอลในวันนี้ข้อตกลงเคยให้สัญญาว่าจะมีการฟื้นฟูบูรณะดินแดนในท้ายที่สุดแต่กลับมีความคืบหน้าน้อยมากนับตั้งแต่มีการบังคับใช้แผนระยะแรกขณะเดียวกันยังทำให้อิสราเอลควบคุมพื้นที่ราว53%ของฉนวนกาซาต่อมาขยายพื้นที่ควบคุมออกไปจนเกือบ2/3ส่วนกลุ่มฮามาสควบคุมพื้นที่ส่วนที่เหลืออีก1/3ซึ่งประชากรราว2ล้านคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวและซากอาคารทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว M
6: Concord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวาง

0: แผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 เย็นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 ถึง 10:00 ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
5: รายการ10นาทีนะครับตอนเราฟังเข้าสู่รายการสน. 100.5 เสียงใสเหมือนเดิมนะฮะดีเจบอยอยู่กับน้องออมธวัลย์กรนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีพี่บอยด้วยโอ้สวัสดีครั้งแฟนๆ 100.5หายไปนาน
5: ยังอยู่
6: แต่ยังอยู่ค่ะคุณฟังก็
5: จะมาไม่จะมามากมาน้อย
6: ค่ะแต่ก็มานะมาน้อยแต่มานะ
5: ใจอยู่กับเธอเสมอออม
6: ค่ะก็จะพยายามมาให้เยอะ
5: ตัวไม่มาแต่ใจเราถึงกัน
6: ใช่
5: เมื่อวานเพิ่งเจอน้องออมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานไปสัมภาษณ์ท่านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอ
6: ค่ะ
5: ตำแหน่งอะไรนะ
6: ตำแหน่งอะไรนะอะไรนะ
5: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติป้ายแดงเออ
6: แต่จริงๆเขาเป็นโฆษกมานานแต่เป็นรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติเป็นโฆษกของสอท.ใช่ไหมตำรวจไซเบอร
5: ์
6: คือเจอในหลายเวที
5: แต่นี่คือถือว่าเป็นตำแหน่งถ้าในระดับโฆษกถือว่าสูงสุด
6: เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
5: องค์กรถูกไหม
6: เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
5: ก็ต้องยินดีด้วยเบื้องต้นก
6: ็
5: จะน้องออมวันนี้ก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกออมเจอกันตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าศิริวัฒน์จะมาทางเสียงนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของคดีเมื่อเช้าได้คุยกับพี่หมอเมื่อเช้ามีเวลาโฟนอิน3 หรือ 4 นาทีเรื่องไปจับนอมินีที่กรุงเทพกรีฑาหมู่บ้านหรูโอ้ก็ใหญ่น
6: ะ
5: ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่วันนี้ซึ่งผบ.ตร.ก็ลงพื้นที่นอนหนึ่งไปมีคำถามให้ต่อนักข่าวหลายเรื่อง
6: คือนักข่าวเหมือนแบบว่าอั้น คือแบบว่า
5: เมื่อเช้าเหมือนได้ระบาย
6: ค่ะก็ได้ถามทั้งท่านนหนึ่งคือผบ.ชน.เนาะและท่านผบ.ตร.ท่านผบ.ตร.เมื่อวานนี้ก็มีให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังแถลงนโยบาย
5: แต่อาจจะไม่จุใจ
6: คือตอนเป็นคำถามนโยบายเป็นยังไงเราก็ว่ากันไงนะวันนี้มาเจอนักข่าวในงานแถลงที่ตม.ไปทลายนาฬิกาเฟส8ใช่ไหมเฟส8เมื่อเช้าม
5: ันเป็นชุดปฏิบัติการเดิมแล้วเข้าใจเป็นชุดเดิมที่ลงไปภูเก็ตลงไปพังงานพวกนั้น
6: แต่ว่าตำแหน่งใหม่แต่ละคน
5: แต่ว่าถูกต้องท่านนพสินเดิมก็อยู่เป็นผู้ช่วยใช่ไหม
6: เป็นผู้บัญชาการประจำ
5: แต่ตอนนี้ถ้ามาเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการสตม.แต่ก็

0: งานเดิมหมายว่างานรับผิดชอบเดิมยังคงอยู่
1: อ่ะทีนี้เรียกว่าลึกขึ้นเพราะว่าท่านแบบเป็นท่านคุมสตม.เองไ
0: ง
1: เมื่อก่อนยังแบบว่าข้างเคียงเป็นชุดปฏิบัติการของสำนักงาน
0: ชาติจะหาโอกาสสัมภาษณ์กันแต่วันนี้เดี๋ยวคุยลูกน้องท่านก็จะคุยเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะคุยเสียงจากทหารอดีตทหารพรานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ค่ะ
0: ก็ตอนยังเป็นทหารและบาดเจ็บทุกอย่างมันก็ยังโฟไหลลื่นไม่ไปตามกระบวนการแต่พอปลดประจำการไม่แน่ใจว่าปลดหรือถูกปลดผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะถามเจ้าตัวให้อีกครั้งนึงอะไรที่มันเคยไหลลื่นเรื่องเงินเรื่องทองสวัสดิการมันฝืดต้องคุยกันเรื่องนี้แต่ช่วงแรกต่อสาย
1: ต่อสายเลยนะคะช่วงแรกค่ะต่อสายท่านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งแม่พูดผิดหน้าตีไปจริงตีมือโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออภัยเดี๋ยวช่วงที่4สัปดาห์หน้าคนกรุงเทพ work from home ประชุม IMF World Bank ไงเดี๋ยวช่วงที่4เราก็คุยด้วยว่าตำรวจเขายังไง
0: เธอไปคุยกับใครมาเธอไปเกี่ยวใครมาไม่ทันได้เห็น
1: ตำรวจท่องเที่ยว
0: พี่สยามพงสยาม
1: ใช่เพราะมุม
0: นึงเห็นไปผัดอะไรอยู่อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เห็นเป็นเชฟ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมใช่ไหมที่ไปผัด
0: เรียนลูกน้อง
1: ปกติเวลาเห็นผัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาละ
0: จะแอบไปถามลูกน้องพอทานได้ไหมครับหยอก
1: ค่ะมาแล้วนะคะ
0: ตอนนี้ท่านที่มาแล้วคือท่านสิริวัฒน์นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: บอยคุณออมครับแล้วก็แฟนๆรายการสน 100.5 ทุกท่านครับ
0: เหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานเนาะ
2: ไม่เหมือนแล้วครับก็เจอจริงๆครับ
1: ค่ะที่ตะกี้ต้องขออภัยนะก่อนท่านเข้าเนี่ยดันมีคำว่ารองลงหน้าติดไอ้ต้องเป็นท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชา
0: ติถูกต้อง
2: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนคุยนโยบายผบ.คุยกับโฆษกคนใหม่กันไหมพี่บอยพ
0: ี่
1: บอยมีอะไรอยากถามไหมท่านโฆษกคนใหม
0: ่เดี๋ยวถามแบบดาราได้ไหมฮะขออนุญาตถามแบบนักข่าวบันเทิงได้ไหม
1: พอท่านนี้มาเราคุยกันแบบสบายๆตลอด
0: ท่านครับไม่ทราบว่าพอดูผมปั้นเสียงไหมพี่ออดูบอยปั้นเสียงไม่ทราบว่าท่านครับเวลามาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคเดิมๆไหมครับหรือท่านจะทำงานแบบไหนครับ
1: นี่ต้องเก๊กเสียงเจ็บ
0: นิดนึง
2: คือจริงๆผมเป็นรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติมา3ผบ.แล้วนะครับแล้วก็เป็นโฆษกหน่วยมาทั้งบชก.ทั้งไซเบอร์เนี่ยก็พอมีประสบการณ์บ้างนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ยท่านผบ.สำราญได้กรุณามอบหมายนะไว้ใจให้ทำหน้าที่นี้นะฮะก็ที่แน่ๆเลยเนี่ยพี่ๆที่ผ่านมาเนี่ยโฆษกรองโฆษกทุกยุคทุกสมัยผมว่าทำดีทุกท่านแหละครับแต่ว่าผมก็จะมาต่อยอดสิ่งที่พี่ๆก็ทำไว้ครับให้มันครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็คือว่าอ่ะที่ผ่านมาเขาก็ครบถ้วนสมบูรณ์ในบริบทตอนนั้นแล้วล่ะทีเนี้ยพอในยุคเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโฆษกยุคใหม่เพราะเห็นทีมงานนี่เป็นยุคใหม่แบบว่าเจนซีอ่ะคุณเห็นโฆษกแบบดูใสๆว่า
0: แต่อย่างนี้
1: นะพี่อ้อเป็นนางฟ้าสามคนเนี้ย
0: พี่อ้อคุณผู้ฟังบอยขอสารภาพจากใจนะจากใจนะแต่ว่าในสิ่งที่เราคิดนะซึ่งมันก็ผมคิดแค่ว่าเอ๊ยยุคผบ.สำราญเนี่ยจะพี่ไตรงต่อหรือว่าพี่กอล์ฟดีเพราะพี่กอล์ฟก็จะย้ายจากปศขึ้นผู้ช่วยคิดอยู่แค่นี้นะในความรู้สึกบอยยังไม่ได้มองใครเป็นอื่นเพราะเราเห็นภาพตรงนี้เราเห็นพี่อ้อเป็นทีมแต่จู่ๆหวยมาออกพี่อ้อเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ยินดีด้วยต้องใช้คำนั้นกันไม่รู้ว่าได้ไปขอตำราความจริงไม่ต้องขอแล้วไหมเพราะอยู่ด้วยกันมาจากพี่เตยลงหรือว่าพี่ก๊อฟอะไรไหม
1: น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เขียนตำรา
0: คงกระดูกคงแข็งพอแล้วถูกไหมพี
2: ่ก็ครับขอบคุณครับคือจริงๆเนี่ยในคำสั่งของทีมโฆษกเนี่ยก็มีท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพรรณนะครับแล้วก็พี่ก๊อฟพลตำรวจโทอัจฉริยะไกรทองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งผมก็เคยไปรองโฆษกให้กับพี่ๆทั้งสองท่านนะครับก็ได้ซึมซับได้พี่ๆก็เขาเรียกของวิทยายุทธไหมผมพอสมควรนะครับก็ได้มีการพูดคุยแนวทางแล้วก็ขอคำแนะนำนะครับก็ได้พูดคุยตลอดครับและรวมถึงมีอาจารย์นพก็คือท่านพลตรีโทนพสิน
0: ค
2: ุณสวัสดนะครับตามโครงสร้างเนี่ยท่านคือหัวหน้าคณะนะครับท่านก็ได้มอบนโยบายประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับว่าอยากให้เป็นอะไรแล้วก็วางแผนช่วยคิดช่วยเรียนให้น้องๆเดินตามยุทธศาสตร์ตามเส้นทางที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อสำนักงานชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: พี่อ้อยอีกคำถามหนึ่งพี่ไตรรงเนี่ยตอนเขาเป็นโฆษกตำรวจเนี่ยยุคที่ผ่านมาเขาสแตมป์หน้างานเขาไว้แข็งแรงมากนะเขามีโซเชียลเขามี Facebook เขาโต้เขาอธิบาย เขาให้ความกระจ่างแม้กระทั่งกับสื่อหรือใครที่เข้าไปตามประชาชนทั่วไปในทุกๆประเด็นทุกๆมิติเขาเก็บเล็กเก็บน้อยประเด็นมดเขาก็อธิบายแล้วไม่มีประเด็นที่เขาเรียกว่างานเข้าหรือว่าเรียกแขกหรือหาทัวร์ให้ตอรอพี่อ้อจะบริหารจัดการหน้าที่โฆษกตรงนี้ยังไงฮะ
2: คือพี่อัดเนี่ยหรือพี่ใจลงเนี่ยก็ทุกท่านทราบแล้วท่านลุกจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้ปล่อยผ่านแม้แต่เรื่องเดียวจริงๆเนี่ยผมก็เอาข้อดีเรื่องนี้มานะครับเพราะว่ามอตโต้ของทีมโฆษกปัจจุบันเนี่ยก็คือสื่อสารเชิงรุกนะครับเตือนชัดทุกภัยใส่ใจทุกปัญหาเพื่อประชาชนตรงเนี้ย
0: สื่อสารเชิงรุกอะไรนะ
1: เตือนชัดทุกภัย
0: เตือนชัดทุกภัย
1: ใส่ใจทุกปัญหา
0: ใส่ใจทุกปัญหา
2: ครับเพื่อ
1: สภาประชาชน
2: ครับแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ท่านผบ.สำราญเนี่ยได้บอกผมว่าให้ผมมาช่วยโฆษกทำหน้าที่นี้หน่อยนะผมก็จริงกดดันนะครับแล้วก็นำเรียนท่านไปว่าผมขอทีมงานที่แบบเป็นน้องๆวัยใสๆความรู้ความคิดแบบใหม่ๆทันสมัยอะไรเงี้ยมาขอให้เป็นทีมนี้ครับอยากได้โฆษกรองโฆษกผู้หญิงนะครับทำหน้าที่นางฟ้าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือจังหวะที่แบบพี่น้องชนเขาเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยไปทำแบบให้มันดูแบบคือผู้ชายไปก็ได้แต่มันก็อาจจะแบบแข็งๆหน่อย
0: แล้วยังมีหลากหลายอารมณ์ในทีมถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช่ก็เลยขอถามนั้นเรียนท่านครับครับท่านได้กรุณาก็ส่งมาทีเดียว3คนเลยเป็นแก๊งนางฟ้ามาเลยนะน้องๆก็น่ารักทุกคนครับก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงผมขอพูดคุยแต่ว่าตอนนี้กำหนดกรอบทิศทางแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทำแคมเปญนะครับอาจจะมีรายการตำรวจพบประชาชนทุกสัปดาห์ก็มาเล่าเรื่องหรือจะไปสัมภาษณ์ใครหรืออะไรยังไงเราจะทำตามที่ประชาชนแล้วก็พี่น้องตำรวจเราเนี่ยอยากให้เป็นนะครับก็ตอนนี้ก็ทำคำถามมาว่าต้องการอะไรแล้วเราจะทำตามนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงคือพวกวัยรุ่นนะครับทุกเจนเลยเจนซีเจนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมาตอบโจทย์ตรงเนี้ยให้การประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้าถึงให้กับพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับให้มันดูแบบเป็นภาพที่ละมุนละม่อมภาพที่แบบเป็นมิตรนะครับให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยเป็นในทิศทางที่ประชาชนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองปลอดภัยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำน่าจะมาสัปดาห์หน้าจะเริ่มละครับตอนนี้ก็มีเตือนครับ
0: ในยุคหนึ่งในอดีตอ่ะมันจะมีแบบว่าแถลงประจำสัปดาห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมันก็หายไปในยุคหลังๆปัจจุบันก็หายไปเลยก็ไม่รู้จะกลับมาไหมอันนี้ถามดูเฉยนะครับเพราะว่าบางทีไม่มีอะไรคือไม่แถลงเข้าใจแต่ว่าบางครั้งอย่างน้อยถ้ามีประเด็นข้างคาจันทร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารมีประเด็นวันพุธแถลงวันพฤหัสแถลงอะไรอย่างนั้นมันยังพอที่สื่อจะหาคำตอบได้ในประเด็นที่มันอาจจะรอหน่อยที่ยังรอได้แล้วรอให้มาตอบในวันที่นัดแถลงมันจะมีอย่างไรกับมันให้บรรยากาศแบบนั้น
2: คือเรื่องแถลงเนี่ยก็คือเป็นทางการนะครับหรือเป็นฟอร์มอลอันเนี้ยเราก็อยู่ในผมก็คิดเหมือนกันนะครับอาจจะมีแบบสัปดาห์หรือรอบที่มันมีฮอตอิชชูหรือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหรือสื่อสนใจอะไรนี้เราก็พร้อมที่จะเปิดแถลงอันนี้ในทางการนะฮะแต่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นไม่ทางการจะเป็นแบบพูดคุยแบบพอดแคสต์แบบเอามานั่งพูดคุยกันมีเรื่องนี้สรอบสัปดาห์ทำอะไรบ้างเราไปช่วยประชาชนช่วงน้ำท่วมหรือมีเหตุอะไรหรือเป็นคดีอะไรที่สำคัญอยากจะมาเล่าให้ฟังหรือว่าเนี่ยอย่างเช่นนอมินีเนี่ยทำไมจับได้โอ้รายใหญ่เราจะไปเฟสเก้าต่อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็
1: มันก็จะเป็นมุมเบื้องหลังการทำงานของตำรวจด้วยให้ประชาชนได้เห็นอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆครับก็ดำเนินรายการโดยน้องๆเนี่ยทีมวัยรุ่นของผมนี่แหละนะครับซึ่งเขาจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็อาจจะมานั่งเล่าน่ารักแล้วก็ให้คนมาคือแบบเป็นกันเองอ่ะไม่ได้ไปเป็นทางการอะไรมากมายเป็นทางการแน่นอนเราทำอยู่แล้ว
0: คร
2: ับแต่อันนี้จะอีกมุมนึงแล้วก็เผื่อประชาชนอาจจะมีคอมเมนต์มาว่าอยากรู้เรื่องนี้แล้วเราก็เอามาไว้แล้วอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อไปหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยก็มาคิดกันทำกันอยู่ครับ
1: ค่ะก็ต้องจับตาเนาะคอยดูไปกับทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีพี่อ้อสิริวัฒน์เนี่ยเรียกว่าเป็นโฆษกใหญ่แล้วพูดถึงเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.พลตรีสำราญนวลมาเรียกว่าแถลงนโยบายเนาะวันเลือกงามยามดีนะ9ตุลาคมนโยบายหลักๆของท่านคืออะไรน่าสนใจนะมันมีอันนึงที่บอกว่าคืนเวลาให้ตำรวจ เพื่อให้ตำรวจเนี่ยไปดูแลไปอยู่กับประชาชน
0: อ
1: ันนี้เป็นยังไงคะให้ท่านเล่าเลยค่ะว่านโยบายของท่านผบ.เป็นยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าทั้งพี่น้องตำรวจนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็อาจจะเฝ้ารอเหมือนกันว่าเปลี่ยนผบ.ตร.แล้วเนี่ยท่านจะมีนโยบายมีแนวทาง ที่จะขับเคลื่อนสำนักงานแห่งชาตินี่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยไปในทิศทางไหน
1: นะครับ
2: ก็เมื่อวานเนี่ยก็ท่านก็ได้ประชุมมอบนโยบายนะครับให้กับนายพลขึ้นไปนะครับเมื่อวานเนี่ยเฉพาะที่ประชุมที่สำนักงานแห่งชาติเนี่ย417ท่าน471ท่านนะครับที่มาฟังสดๆแล้วมีถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ไปทั่วประเทศนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆนโยบายหลักมี9ข้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณออมจะถามว่าไอ้คำว่าคืนเวลาให้ตำรวจไปดูแลประชาชนเนี่ยมันคืออะไรต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างในของสำนักงานแห่งชาติเองที่เป็นรูปแบบการทำงานที่อาจจะมีความซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยท่านก็พยายามลดและคือเพื่อมันซ้ำซ้อนน้อย
1: ลดภาระงานอย่างเงี้ยที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ครับซึ่งคือมันทำให้เกิดภาระงานที่มันไม่จำเป็นที่มันซ้ำซ้อนทำให้แทนที่เอาเวลาเนี่ยไปทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยกลับต้องมานั่ง
1: ประชุมหรือเปล่า
2: อะไรที่มันอะไรซ้ำซ้อนเช่นการรายงานทางธุรการนะฮะบางรายงานเนี่ยมีการสั่งกันมาหลายปีแล้วไม่มีการสั่งยกเลิกคนทำก็ยังรายงานอยู่นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวจะมานั่งไล่ดูว่าอะไรที่มันซ้ำซ้อนที่มันเป็นอะไรงานที่ไม่จำเป็นหรือว่าเหตุอะไรบางอย่างมันไม่ได้สำคัญที่จะต้องมานั่งรายงานจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนเอกสารหรือ paperless ที่หน่วยงานเอกชนและหลายหน่วยงานเนี่ยได้ใช้กันคือไม่จำเป็นต้องมานั่งพิมพ์ใส่เอกสารแล้วก็ส่งฉบับจริงเลยจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งจริงปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการเทคโนโลยีมาไกลมากไม่จำเป็นต้องมาเซ็นใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าเซ็นยืนยันความถูกต้องและที่แน่คือฐานข้อมูลที่รับส่งเอกสารอะไรต่างๆนี่จะเป็นความลับทางราชการในบางอย่างก็ต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็การรายงานเนี่ยเราจะใช้กลไกหลักๆของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆที่ทั่วเข้าใจคือสปกตร.อ
1: ัน
2: นี้เป็นหลักนะครับก็ดีมีท่านพลตำรวจโทสมบูรณ์เทียนขาวเนี่ยท่านผู้บัญชาการประจำที่รับผิดชอบงานสปกร.อันนี้ก็วางกรอบแนวทางที่ให้เป็นไปตามที่ท่านผบ.ตร.เนี่ยสั่งการก็คือว่าต่อไปเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยสปกร.ตร.เนี่ยจะต้องเหนื่อยมากขึ้นแหละเพราะว่าจะเป็นหลักในการรับเรื่องวางระบบทุกอย่างให้เป็นเอกภาพนะครับไม่ต้องมาซ้ำซ้อนอย่างที่ผมบอก
1: ครับ
2: ต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องการประชุมนะครับการประชุมเนี่ย
1: ค
2: ืออาจจะท่านผบ.มองว่าการประชุมเนี่ยมันซ้ำซ้อนเหมือนกันนะครับประชุมระดับสำนักงานเหมืองชาติต้องมาประชุมระดับกองบัญชาการกองบัญชาการท่านก็มองว่าอ่ะเดี๋ยวจะเรียกเฉพาะผู้บัญชาการมาแล้วไปถ่ายทอดนะไม่ต้องมานั่งฟังกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาที่เหลือแทนที่จะมานั่งประชุมกันตลอดทั้งสัปดาห
1: ์
2: หรือว่าหลายครั้งในเรื่องเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยก็จะลดการเฝ้าฟังลดการประชุมตอนนี้ก็ทำให้ผู้บริหารสถานีตำรวจเนี่ยมีเวลาที่จะไปคิดวางแผนนะครับหรือแม้กระทั่งลงพื้นที่ก
1: ับ
2: ลูกน้องอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยเรื่องแผนนะครับแผนยุทธศาสตร์หรือเรื่องการเงินที่สถานีตำรวจเนี่ยนะครับต่อไปอาจจะมีการมอบให้ตำรวจภูธรจังหวัดหรือระดับกองบังคับการในแต่ละหน่วยเนี่ยทำแทนไปเลยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยแทนที่เอาเจ้าหน้าที่ของโรงพักก็ต้องมาทำทุกโรงพักนะครับมันเยอะไปก็เอาให้ระดับกองบังคับการดำเนินการแทนตรงนี้ก็มีเวลาที่จะให้ตำรวจโรงพักเนี่ยได้ทำอะไรมากขึ้นตำรวจธุรการประจำโรงพักนะครับยุคนึงเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งโต๊ะอย่างเดียวยุคนึงต้องมีการออกตรวจด้วยในเวลานอกราชการนอกเวลาทำงานอาจจะต้องก่อนกลับบ้านต้องไปแวะตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยุคนึงมีเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขามีเวลาเขาก็อาจจะทำแทนทำหน้าที่สายตรวจหรือทำอะไรแบบคือทำให้กับประชาชนได้มากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยการระดมกวาดล้างครับที่ท่านผบ.ได้พูดระดมเนี่ยบางทีมันมีความซ้ำซ้อนเหมือนกันบางทีระดมเรื่องนี้เลือกตั้งก็ระดมมือปืนรับจ้างระดมอะไรท่านก็จะรวบเลยเป็นระดมในห้วงเวลาเดียวกันแต่ว่าต้องเน้นคุณภาพนะครับก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายหวังผลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นก็ไประดมกันเดือนหนึ่งสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละนะครับเนี่ยก็เป็นหลักๆอันนี้คือในเรื่องคืนเวลาให้ตำรวจทีนี้พอตำรวจมีเวลานะครับแน่นอนครับพี่น้องตำรวจของผมเนี่ยก็ต้องเอาเวลาก็ต้องไปดูแลประชาชนนะครับไปคิดไปอ่านไปวิเคราะห์การทำงานต่างๆเนี่ยมันจะมีเวลาที่จะเป็นมาเขาเรียกอะไรอะดูแลตัวเองดูแลหน่วยงานดูแลทีมงานมานั่งคิดกันว่าจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับผมก็เคยอยู่โรงพักมามันมีความแตกต่างทั้งทางด้านภูมิศาสตร์หรือด้านพื้นที่และวัฒนธรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องมาวางแผนต่างๆนะครับเพราะมีเวลาเนี่ยนี่มาพูดคุยคือพ ูดง่ายว่ามีเวลาเนี่ยก็จะต้องทำอะไรที่มันทำอะไรดีๆให้กับพื้นที่มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็มีเมื่อวานมีหลายๆนโยบายน่าสนใจมีอันนึงก็คืออย่างเรื่องจราจรนี้ค่ะท่านโฆษกบอกว่าท่านผบ.บอกว่าต้องจริงใจอ่ะแต่ว่าประเด็นที่จะบอกไม่เลือดตำรวจจะจราจรเราจะเห็นสวมหมวกโม่งดำใช่ไหมท่านผบ.บอกว่าโอเคตอนนี้ไม่สวมได้ไหมถ้าไปหาประชาชนต้องจริงใจเตือนก่อนปรับอันนี้หลักการยังไงคะแนวทางของท่านผบ.คือยังไงคะ
2: คือท่านก็มองว่าการใส่อะไรอย่างโม่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยดูแล้วไม่สบายใจหรือรู้สึกตำรวจทำไมไม่เปิดเผยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ท่านก็บอกว่าจะใช้แมสแทนได้ไหมหรือว่าถ้าเราจะบอกว่ามันอากาศมันร้อนก็อาจจะต้องพักการตรวจหน่อยแล้วเดี๋ยวมาตรวจอะไรก็ว่าไปแล้วก็การเน้นการว่ากล่าวตักเตือนนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกข้อหานะครับต้องเรียนว่าถ้าเป็นข้อหาเบาๆแล้วทำครั้งแรกเนี่ยโอเคเช่นไม่สวมหมวกกันน็อกหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบอื่นนะครับแต่ข้อหาที่เราจะไม่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออะไรที่มันไปกระทบกับคนอื่นเขาประชาชนคนอื่นเช่นเมาแล้วขับอันนี้แน่นอน
1: ค่ะ
2: อันนี้จะมาว่ากล่าวไม่ได้นะครับหรือขับรถย้อนสอนหรือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับจอดไม่จอดในที่ห้ามจอดที่ทำให้การจราจรติดขัดเป็นกิโลอย่างเงี้ยโดยที่คุณแค่จอดโดยที่คิดว่ามันไม่มีหลายชั้นรถคันเดียวผมคิดว่าคุณออมกับคุณบอยก็อาจจะเคยเจอไอ้รถมันติดอะไรเนี่ยพอเราผ่านมาอ๋อไอ้รถคันนี้คันเดียวเองโอ้โหมันจะรู้ไม่ได้ว่า
0: ไปสร้างปัญหา
1: ไป2กิโลแล้ว
2: ยาวมา2กิโลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องจับ
1: ครับ
2: ต้องมาทำที่กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่อย่างที่ผมบอกถ้าเป็นข้อหาที่มันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำครั้งแรกต้องเน้นย้ำนะครับไม่ใช่ว่าเอ้า
1: ไม่สวมหมวกครั้งแรก
2: ก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องเป็นภาพลักษณ์ใหม่แล้วก็จริงๆเนี่ยท่านก็มีแนวคิดอีกอันนึงคือว่าจะเน้นนะครับในการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เพราะอะไรครับเพื่อจะลดดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
1: ที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกต
2: ใช่ครับถ้าเทคโนโลยีเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องมาทะเลาะกับผู้กระทำความผิดด้วยนะครับเพราะว่ามันมองสองมุมบางคนก็บอกจะโอ้แค่แป๊บเดียวเองจอดตรงเนี้ยในขณะที่ตำรวจจราจรก็มันคุณรู้มันทำคนเขาเดือดร้อนเนี่ยหร
1: ือ
2: ว
1: ่าของเราไม่เท่ากัน
2: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นใช้เทคโนโลยีดีกว่าไม่ต้องมาขัดแย้งกันด้วยนะครับ
1: ก็น่าสนใจอ่ะที่ถามเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนประชาชนสนใจแล้วรู้สึกว่าต่อไปไม่ใช่ว่าตำรวจจะไม่จับนะจราจรเนี่ยเตือนก่อนเนี่ยคือเขาก็จะมีดุลพินิจเนาะไม่ได้ว่าเตือนก่อนหนึ่งครั้งทำผิดไม่ใช่คุณไม่ได้ได้โควต้าแบบนั้นถูกต้องไหมคะ
2: ถูกครับแล้วก็ท่านเนี่ยจะเน้นย้ำกับผู้นำทุกหน่วยทุกระดับเลยนะฮะผู้นำเนี่ยท่านบอกว่าต้องมี3ประการผู้นำที่ดีเนี่ยหนึ่งก็คือการให้ตรวจดีการ
1: ะ
2: นะครับสองให้ความรู้แล้วก็สามเนี่ยสร้างมาตรฐานการทำงานนะครับทีนี้เมื่อดูแลสอนแล้วนะครับยังไม่ทำตามหรือทุจริตอันนี้ต้องกล้าลงโทษนะท่านบอกเลยผู้นำนะถ้าลูกน้องทำผิดนะครับโดยที่กระทำผิดจริงๆเนี่ยต้องกล้าลงโทษใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมแล้วก็เสมอภาคแล้วก็บอกว่าผู้นำเนี่ยจะต้องยึดหลักฟิตแฟร์ฟัน
1: ค่ะยังไงครับฟิตคืออะไรคะแข็งแรงอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: แข็งแรงต้องผู้นำต้องแข็งแรงครับแล้วก็นอกจากแข็งแรงตัวเองแข็งแรงเนี่ยต้องพาลูกน้องแข็งแรงด้วยอาจจะพากันออกกำลังกายหรือไปทำโครงการลดพุงหรือPTประจำสัปดาห์แล้วแต่เพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายเนี่ยพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนอ
1: ัน
2: นี้ฟิตนะครับแฟร์นะครับอันที่สองคือแฟร์คือยุติธรรมเป็นธรรมก็คือว่าทำงานแล้วก็พิจารณาความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆโปร่งใสเนี่ยไม่เลือกปฏิบัตินะครับพ
1: ู
2: ดง่ายว่าเป็นธรรมเสมอภาคกันในหน่วยงานก็จะเกิดความรู้สึกว่าเจ้านายไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่เห็นแก่พวกพ้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเป็นธรรมชัดเจนครับสุดท้ายฟันสุดท้ายเนี่ยก็คือสร้างบรรยากาศนะครับให้มันมีความสุขนะครับบรรยากาศเมื่อมีความสุขเนี่ยสนุกสนานหรือว่าทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยคือผมก็เคยนั่งงานหนักๆเนี่ยสมัยเป็นสารวัตรเป็นรองผู้กับปออยู่โรงพักสภ.เมืองนนท์เมื่อก่อนเนี่ยเราแบกรับอะไรเยอะนะครับแต่อยากมาทำงานเช้าหรือว่าช่วงที่อยากมาเนี่ยมันอยากมาโรงพักเพราะมาโรงพักมันสนุก
1: ครับค่ะเหนื่อยแต่สนุก
2: ก็สนุก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เราก็สนุกกับงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผู้ได้บัญชาบางทีจากที่รับคำสั่งอย่างเดียวถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะครับก็อาจจะ ด่าลูกน้องหรือว่าไม่รับฟังอะไรแต่ถ้ามันบรรยากาศมันเป็นในทางทิศทางที่ดีเนี่ยลูกน้องเขาก็อยากทำงานมีอะไรเขาก็อยากเสนอบางทีเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าผู้บัญชาไม่ได้ว่า

0: ที่แจ้งความแล้วไม่มีความคืบหน้าซึ่งทุกๆยุคก็จะบอกว่าตำรวจต้องแจ้งความคืบหน้าต่อประชาชนประชาชนสามารถโทรสอบถามตำรวจได้มันยังไม่ค่อยมีอยู่จริงพี่มันมีนะต้องยอมรับแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดนะพี่อ้อตรงนี้ผบ.ตร.ท่านจะแก้อย่างไรให้นโยบายอย่างไรฮะ
1: จริงๆตรงนี้มันมีกฎหมายนะครับเรื่องการแจ้งความแจ้งความคืบหน้าให้กับ
0: มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติพี่อ้อ
1: ประชาชน
0: ในกฎหมายไม่มีแต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ใช่ตามกฎหมาย
1: ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการกวดขันแล้วก็จริงๆอ่ะงานสอบสวนเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากทำให้พนักงานของพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ยก็หนักทีเนี้ยท่านผบ.เนี่ยก็มีแนวคิดที่จะเอา AI มาใช้ในการทำสำนวนนะครับซึ่งนำร่องมาแล้วที่สน.ยานนาวาตรงนี้เนี่ยเมื่อลดพนักงานได้นะครับหมายความว่าสิ่งที่ทำแบบรูทีนก็ไม่ต้องคิดมากกดปุ่มให้ AI ทำนะครับมันก็จะสามารถทำสิ่งอื่นเช่นการรายงานนะครับความคืบหน้าการแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้เสียหายตรงนี้แบบก็จะทำให้มีเวลาทำได้มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกวดขันไปยังพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายบางธรรมดาเนี่ยเป็นเพียงแค่คำสั่งนะครับหรือหนังสือสั่งการอันนั้นนะก็โอเคก็ต้องทำแต่นี่เป็นกฎหมายถ้าท่านไม่ทำเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีได้ครับ
0: เพราะว่าถ้าจะจัดรายการเนี่ยประเด็นของคุณผู้ฟังคือแจ้งความแล้วไม่มีความคืบหน้าแจ้งความแล้วคำตอบบนวันนี้ตอบแบบนี้อีก3เดือนโทรไปถามก็ตอบแบบเมื่อ3เดือนที่แล้วมันประเด็นนี้คือประชาชนค่อนข้างจะอึดอัดใจกับการทำงานของตำรวจบางอาจจะบางพื้นที่อ่ะบางกรณี
1: ครับ
0: ก็ต้องฝากพี่อ้อ
1: จริงต้องเรียนว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เหมือนพนักงานในองค์กรเนี่ยก็จะมีความขยันหรือความใส่ใจเนี่ยแตกต่างกันไป
0: KPI พี่เอา KPI ไปจับหน่อยเรื่องเนี้ย
1: ครับก็ต้องใช้ตัวชี้วัดหรือการให้คุณให้โทษอันนี้ก็น้อมรับไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆเรื่องนี้อย่างที่พี่บอยถามแน่นอนเดี๋ยวจะมีการกวดขันน็อตแน่นอนก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะไปนำเรียนท่านผบ.ตร.ให้ท่านทราบด้วย
0: แล้วภาพพจน์สำนักงานตำรวจชาติจะดีขึ้นโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยพี่ขอให้การสื่อสารกับประชาชนเรื่องที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันค่อนข้างจะไวอ่ะแล้วพี่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยมันจะคนจะรู้สึกว่าโอ้ตำรวจใกล้ตัวเราตำรวจเป็นที่พึ่งได้ตำรวจเป็นที่ไว้วางใจได้อีกเยอะเลยพี่ตำรวจที่ทำผิดเล็กน้อยจะถูกมองข้ามคอยดูสิ
1: จริงๆพี่บอยพูดถูกนะครับเพราะว่าจริงๆฟีดแบ็กหรือกระแสตอบรับอะไรต่างๆเนี่ยจะมาจากพนักงานสอบสวนพังแหละเพราะว่าประชาชนเนี่ยขึ้นโรงพักมานะครับมาแจ้งความร้องทุกข์มาให้ดำเนินคดีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เรื่องหนึ่งอีกอันนึงคือจราจรที่เขาจะต้องอยู่บนท้องถนนกับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นผมก็คิดตรงกับพี่บอยนี่แหละนะครับสองทางนี้ถ้าเกิดว่าเราทำสองสายงานเนี่ยนะครับที่ดีเนี่ยก็จะเพิ่มความไว้วางใจให้กับประชาชนมากขึ้นแล้วก็มีสายงานป้องกันปราบปรามเนี่ยเข้ามาดำเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนเข้าชุมชนนะครับซึ่งผบ.ตร.ก็ท่านก็บอกใช้หลักcommunity policing นะครับการดึงชุมชนเข้ามาประธานชุมชนหรือคนในชุมชนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่ว
0: ม
1: นะครับในการป้องกันอาชญากรรมการอะไรต่างๆผมว่าถ้าเราไปทางนี้ตามนโยบายของท่านเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะน่าทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับครับ
0: นั่นแหละครับเพราะว่าส่วนตัวผมว่าแล้วก็ใจคุณผู้ฟังอ
2: ่
0: ะไอ้นโยบายมันจะสวยหรูให้มันกินอิ่มแค่ไหนแต่ว่าวิธีการปฏิบัติมันยังไม่สามารถตอบความรู้สึกหรือความต้องการของประชาชนได้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่านโยบายนั้นมันผ่านหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าตัดสินใจอะนะก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านจะสัมผัสได้เอง
2: แต่ครั้งนี้มีความแตกต่างเนาะคือมีการพูดถึงการลดเวลางานลดความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มองนี่ในเชิงบริหารไงอ่ะผู้บริหารเข้ามาแล้วแก้ปัญหาเพื่อให้ตำรวจคืนเวลาเอาทีเนี้ยพอถ้าเขาคืนเวลาแล้วไม่ต้องอ้างว่าต้องไปประชุมอะไรกันเยอะแยะเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ดีนะน่าจะได้เห็นภาพอะไรที่ดีขึ้นประชาชนจะมีได้รับการบริการที่ดีขึ้นทั้งเรื่องคดีเนาะสำคัญคือเรื่องคดีความต่างๆค่ะ
1: ใช่ครับก็ต้องดูนโยบายอย่างที่พี่บอยบอกเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ใช่เมื่อเปลี่ยนผู้นำนะครับทีนี้การขับเคลื่อนนะครับนำนโยบายนำยุทธศาสตร์ที่ผู้นำองค์กรเนี่ยนะครับกำหนดไว้เนี่ยจะไปใช้ทำงานได้ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องลองดูก็ต้องมีตัวชี้วัดถ้าทำได้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าทำไม่ผ่านหรือว่าไม่มีเหตุผลก็ต้องมีการดำเนินการเช่นกันทางปกครองหรือก็ว่าไปครับ
0: นั่นล่ะพี่อ้อ
2: ค่ะ

0: ยินดีกับพี่อ้ออีกครั้งและทีมงานนะเดี๋ยวรอดูเมื่อไหร่จะเปิดตัวแถลงไม่รู้จะโดนอะไรก่อนเป็นแบบว่าเขาว่าโดนอะไรขออภัยไม่รู้จะมีคำถามสไตล์ไหนหรือคดีไหนที่ต้องมาคอยตอบสื่ออย่างเป็นทางการหลังจากรับตำแหน่งนะพี่อ้อนะ
1: ครับแล้วก็แถลงสดเนี่ยก็ต้องใช้วิชามากหน่อย
0: วิชาสติสำคัญพี่อ้อแล้วก็ควบคุมอารมณ์สีหน้าและแววตารวมถึงรอยยิ้มมีอดีตโฆษกตร.หลายท่านบางทีนักข่าวแกล้งไม่ได้นักข่าวแกล้งนักข่าวแค่ถามแต่มันถามแล้วมันโดนใจจี๊ดไปนิดนึงมันเกิดการระเบิดออกมาซึ่งมันก็พาออกไปไม่ดีพี่อ้อนานแล้วนานแต่หลังๆไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าไม่ได้มีแถลงรายสัปดาห
1: ์เมื่อวานพี่บอยได้บอกผมแล้วมุมนี้ก็ผมยังเออดีครับแต่ก็ปกติตัวเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยฉวัดเฉวียนหน้าลมอยู่แล้วนะครับจะพยายามยิ้มอยู่แล้ว
0: แล้วมันติดตัวเราพี่อ้อมันถ้าเราบริหารอารมณ์ไม่ดีแล้วมันจะติดตัวเราไม่ว่าเราจะพ้นจากตำแหน่งนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อพี่ไปอยู่ในอีกตำแหน่งนึงหน้าที่นึงแล้วเนี่ยมันก็ติดหน้าพี่ไปว่าตอนแถลงข่าวหน้าบึ้งตอนแถลงข่าวตอบแบบนี้จริงๆพี่อันนี้เราพี่กันน้องกันรักกันนี่แหละนักข่าวจริงๆไม่มีอะไรเขาแค่ถามในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคำตอบแต่บางทีมันตอบไม่ได้มันยังตอบไม่ได้ทันเวลามันตอบไปแล้วเหมือนน้ำท่วมปากผู้บริหารเขามีนโยบายแบบนี้ไอ้คนตอบมันตอบไม่ได้คิดจะตอบเองอ่ะอันนี้ถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: อีกอันหนึ่งก็เข้ารายการแล้วฝากนำเรียนพี่น้องประชาชนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุม IMF
0: สัปดาห์หน้าเชิญฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็จริงๆท่านผู้จัดการแห่งชาติให้ความสำคัญกับงานนี้มากเพราะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะฮะแล้วสำนักแห่งชาติเนี่ยเรารับผิดชอบหลักๆคือเรื่องการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรนะครับก็ท่านประชุมเป็นประธานเองแล้วก็ไปดูการซักซ้อมมานะครับแล้วก็พรุ่งนี้บ่ายสองโมงเนี่ยท่านจะไปนั่งที่ศูนย์ CCOC หรือศูนย์ควบคุมสั่งการที่ตั้งที่โรงงานยาสูบในเวลา14 นาฬิกาเพื่อเช็คความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะครับเพราะว่าโอ้โหประชุมระดับโลกเลยมีผู้แทนระดับสูงจาก191ประเทศสมาชิกนะครับแล้วก็คาดว่าที่คนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วโลกเนี่ยณตอนนี้เนี่ย 16,000 เศษคนนะครับ16,000 คนนะซึ่งมีทั้ง VIP นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารต่างๆผู้บริหารการเงินภาคเอกชนนักวิชาการโอนเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยทางสำนักงานชาติก็ใช้เทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับเรียกว่าเทคนิคอลดาต้าลิงค์คือเชื่อมโยงระบบทั้ง CCTV นะครับFace Recognition โดรนนะครับกล้องบอดี้คาเมราต่างๆตอนนี้เราจัดเต็มนะฮะเพื่อที่จะป้องกันเหตุแล้วก็ใช้กำลังพลเนี่ยกว่า 5,000 นายเพ
2: ื
1: ่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็เราก็ต้องเรียนนะวันนี้เนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
2: คร
0: ับมีคุณผู้ฟังหลายท่านสอบถามเรื่องของทีมโฆษกนะอย่างพี่ท่านนี้บอกว่ามีทีมงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยไหมครับก็มีเนาะพี่อ้อนเนาะทีมที่มี5-6 ท่าน 6 ท่านถูกไหมฮะ
1: ถูกครับก็เราแบ่งชัดเจนครับรองโฆษกท่านวรวิทย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนสอบสวนจราจรนะฮะส่วนโค้ชรองโฆษกทรงเอกนี่ก็จะเป็นเรื่องการต่างประเทศแล้วก็น้องๆผู้หญิงอีก3ท่านก็อย่างที่บอกครับก็จะเป็นในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการของตำรวจดูแลเรื่องราวต่างๆของเด็กสตรีของพี่น้องประชาชนต่างๆอันนี้ก็จะให้น้องๆ3คนได้ทำหน้าที่ในรวมถึงการทำคอนเทนต์ใช้อินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจของสำนักงานชาติก่อนเฉพาะในตรอเนี่ยทำให้แข็งแรงสัก 2-3 อาทิตย์จากนั้นเราจะมีไปพลัสไปบวกกับน้องๆอินฟูที่เป็นตำรวจอยู่ในท้องที่ต่างๆรวมถึงอาจจะเอาดาราอินฟูที่น่ารักเนี่ยมาช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งดีๆหรือเตือนภัยโดยเฉพาะภัยออนไลน์ต่างๆ
0: okay.
1: ครับเพื่อเพิ่มขยายให้มันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยให้มันมากที่สุดนะครับโดยใช้คนรุ่นใหม
0: ่
1: นะครับของผมเนี่ยผมเตือนภัยมาตั้งแต่อยู่ CIB เนี่ยเป็น10 ปีแล้วผมเลิกเตือนแล้วตอนนี้ก็เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็จะมาเรื่องคดีเรื่อง
0: มันช
1: ี้
0: ม
1: ้
0: าก็ขี่ม้าเตือนภัยมาแล้วถูกไหมพี่
1: ใช่เตือนม
0: าจำ
1: เตือนมา
2: ขี่ม้านั่งเรือมาหมดละ
1: พี่อ้อต้องขี่ม้าถ้ามันซิมผีต้องเข้าป่าช้าอะไรอย่างนี้คนรุ่นใหม่คิดได
0: ้
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เดี๋ยวก็ให้น้องๆเข้าไปดำเนินการในส่วนนี้ครับ
0: ได้พี่อ้อเอาวันนี้ขอบคุณมากไว้คงจะมีโอกาสคุยกันเรื่อยๆนะเร
2: ื่
0: องของตำรวจเนี่ยพี่อ้อเป็นโฆษกแล้วก็ติดต่อง่ายแล้ว
1: ครับ ยินดีครับเมื่อก่อนก็ง่ายนะพี่บอย
0: ใช่ใช่ใช่แ
1: ต่ว่ารับสายตลอดนะไม่โทรไม่รับสายไม่โทรกลับนะครับ
0: พี่อ้อแต่อย่าลืมนะมีคุณผู้ฟัง FM 100.5 ฝากมาที่ผมส่งไลน์ไปต้นๆที่ว่ามีเทส ID ให้ด้วยอ่ะเขาบอกของเขาไม่คืบเลยฝากเลยนะเขาก็ไม่ได้หวังเงินคืนเราแต่ว่าคดีมันไม่ไปไหนเลย
1: ให้ในเวรประสานไปนะฮะเดี๋ยวผมหลังใหม่กับพี่บอย
0: ขอบคุณมากพี่อ้อ
1: ครับคร
0: ับ ได้เลยครับอ่ะขอบคุณพี่อ้อนะครับยินดีด้วยนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกับพังพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอนะคะโฆษกสำนักงานแห่งชาติก็ได้อ่านนโยบายผบ.นะที่เน้นๆกับอะไรที่มันดูใหม่ๆแล้วก็โฆษก
0: พักกันสักครู
3: ่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเต้ on tour glam and glowปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
0: 16:46 น.ขออนุญาตต่อสายแล้วกันนะครับท่านพลตำรวจตรีเชิงรณลิมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่านนี้ก็ตำแหน่งใหม่เช่นกันเดิมเป็นรองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา
2: แต่ก็เป็น
0: ช่วยราชการ
2: ช่วยราชการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อก่อนหน้านี้มีอะไรเรื่องตรวจคนเข้าเมืองอาชญากรรมข้ามชาติก็คุยกับคนนี
0: ้แต่
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้มาเต็มตัวเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
0: เราไม่รู้เกษียณเมื่อไหร่นะพี่โตเนี่ยถามได้ไหมอยากรู้คือที่กลัวเกษียณเพราะอะไรป่ะกลัวเสียแรงข่าวเดี๋ยวแรงข่าวเกษียณแล้วหมดแรงข่าวดี
2: ๆแล้วท่านนี่วันก่อนก็ไปที่งานตม.วันสถาปนาตม.วันที่หนึ่งก็เจอท่านเมื่อวานนี้ก็เห็นแวบๆที่มอบนโยบาย
0: แบบมาแล้ว
2: สวัสดีครับพี่โต
1: ครับสวัสดีครับพี่บอยพี่ออมครับ
2: พี่โต
0: ขออนุญาตเสียมารยาทสักนิดหนึ่งได้ไหม
1: ยินดี
0: จะถามว่าเกษียณเมื่อไหร่เอาตามอายุราชการเสียมารยาทบ้าง
1: อีก2ปี
0: ใบหน้าและบุคลิกและน้ำเสียงนี่ไม่น่าจะ2ปีผมว่ามันน่าจะไกลกว่านั้น
2: มั้ยที่ออมคิดประมาณ5ปี
0: พี่โต
1: มันน่าจะปีนี้ใช่มั้ย
0: ไม่ใช่ค
2: ือ5ปีอะไรอย่างเงี้ยพี่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โต
1: ครับ
2: เข้าเรื่องตม.ยุคใหม่ผู้บัญชาการเป็นนักสืบชั้นครูเราเห็น 2-3 วันเนี้ยอ่ะ9วัน10วันมาเนี่ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวทลายเดี๋ยวจับเดี๋ยวทลายภาพตม.ยุคใหม่ยังไงฮะ
1: อ๋อท่านผู้บัญชาการเพิ่งมาอยู่นี่ยังไม่ถึงไม่กี่วันนะครับ
2: ค่ะ
1: จับไปแล้วนี่เหมือนอยู่สัก5ปีย
2: ังไงพี่โตพูดอย่างนี้แล้วแบบต้องขยาย
0: เล่าเลย
1: อาจารย์นพฮะก็เป็นที่รู้กันนะครับท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับพลตำรวจโทนพสินนะครับท่านเป็นอาจารย์ทางด้านนักสืบนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นแม่ทัพหลักให้ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมต่างชาติแล้วก็พวกนอมินีทั้งหลายนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้

0: นี่เนี่ยท่านวันอย่างวันเนี้ยวันหยุดเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับออกไปเมื่อเช้าไปพร้อมกับท่านผบ.ตร.นะไปเข้าตรวจค้นเป้าหมายนะต่างชาติ4หมู่บ้านหรูนะในกรุงเทพนะครับก็จับไปได้11รายด้วยกันตามหมายจับนะครับนะอย่างเงี้ยฮะ
1: เป็นผลงานที่เห็นล่าสุดวันนี้เลย
0: ใช่ก็เป็นพวกนอมินีกลุ่มที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาตั้งหลายปีแล้วมูลค่านับเกือบ 6,000 ล้านนะฮะพี่บอย
1: คร
0: ับนะฮะครับเมื่อเช้านี่ยังไม่ได้หยุดนะครับ
1: พี่โตขอย้อนไปนิดนึง
0: ครับ
1: ย้อนไปปัญหากระเป๋า
0: อืม
2: ค่ะ
1: ถ้าสถานการณ์นั้นมาเกิดตอนนี้มันจะเป็นยังไงในยุคผู้บัญชาการนครศรีเนี่ย
0: ก็ทันทีที่ท่านมารับตำแหน่งวันที่1ตุลาเนี่ยจริงๆเป็นวันสถาปนาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1: คร
0: ับตอนช่วงเช้าก็เป็นวันแรกของท่านนะที่มารับตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำพิธีสงฆ์ทำพิธีสถาปนากันไปแล้วปรากฏว่าพอเสร็จภารกิจปุ๊บนะฮะยังไม่ทันได้ทานข้าวเที่ยงกันเลยท่านผู้จัดการส่วนพี่เป็นรองผู้จัดการทำหน้าที่โฆษกด้วยท่านก็บอกว่าพี่ไปสนามบินกันไปดูกันเดี๋ยวนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ประเด็นแรกที่ท่านไปที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คือไปดูสถานการณ์เกี่ยวกับกรณีที่มีกระเป๋าตกค้างของสายการบินแห่งชาติของเรานะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วเป็นข่าวกันแล้วนะครับตกค้างเป็นเรียกว่าหลายเกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นใบเพราะว่ามันสะสมกันหลายเที่ยวบินนะครับในส่วนของตม.เนี่ยเรามีความรับผิดชอบเรื่องของผู้โดยสารที่ออฟโหลดหมายความว่าผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางออกเนี่ยแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของ ground handling ก็คือเรื่องของสัมภาระที่ไม่สามารถโหลดขึ้นเครื่องได้ต่างๆเนี่ยผู้โดยสารเขารอกันหลายชั่วโมงแล้วเขาก็จะมีการยกเลิกเที่ยวบินตรงนี้เป็นหน้าที่ของตม.ที่จะต้องรีบระบายผู้โดยสารที่เขาได้รับความเดือดร้อนเหล่านี้เพื่อยกเลิกตราประทับแล้วก็เดินทางกลับเข้าประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อันนึงที่เราจะต้องประสานงานร่วมกับทางสายการบินแล้วก็ทางการท่านะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกซึ่งปรากฏว่าทางการท่าก็ลงพื้นที่มาวันนั้นนี่ท่านผู้จัดการนพสินก็ไปเจอกับท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพี่ต้งนะครับนะก็มีการหารือกันแล้วก็ทางตม.เราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ก็ลดเขาเรียกว่าลดภาระลดความเดือดร้อนของผู้โดยสารได้มากพอสมควรอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องของกระเป๋าโดยสารส่วนเรื่องประเด็นที่สองที่ท่านนพสินไปดูวันนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์ผู้โดยสารความหนาแน
1: ่
0: นในช่วงเที่ยวบินที่ลงเขาเรียกว่า peak hour นะครับ
1: ซึ่ง
0: ท่านก็เข้าใจลักษณะทางกายภาพนะครับและท่านก็ให้คำแนะนำโดยภายในก่อนถึงปีใหม่เนี่ยเราจะใช้เรื่องของระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่เข้ามาสามารถตรวจคนต่างชาติได้ด้วยก็คือเราคัดคนต่างชาติที่เขาเรียกว่ามีการจัดลำดับสถิติหนังสือเดินทางที่มีความแข็งแกร่งในลำดับโลกเนี่ย30 ชาติ ประมาณ 31 ชาตินะครับซึ่งพวกนี้ดูแล้วไม่มีลักษณะของการเป็นภัยคุกคามนะครับก็สามารถให้เข้าช่องหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้ส่วนช่องที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เอาไว้ใช้เวลาในการคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นภัยคุกคามนะพวกสัญชาติต่างๆที่เป็นอันตรายที่เรารู้กันอยู
1: ่เดิมเราใช้แล้วไม่ใช่เหรอพี่โตไอช่องสำหรับคนต่างชาติเฉพาะ
0: ตอนนี้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเนี่ยเราใช้เฉพาะขาออกครับพี่บอย
1: ขาออก
0: เน
1: ี่ย
0: เป็น
1: ข
0: อพาสปอร์ตทุกชาติแต่ว่าตอนนี้ขาเข้าเนี่ยมันมีความหนาแน่นคือขาเข้าณปัจจุบันนี้เราตรวจได้เฉพาะคนไทยได้เฉพาะคนไทยที่ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเราเนี่ยนะครับเราตรวจได้เฉพาะคนไทยเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยนะฮะคิดว่าเป็นช่วงรับเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเราก็จะเอาคนต่างชาติ31สัญชาติเนี่ยนะครับสามารถเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้ด้วยก็เป็นการคัดแยกคนที่มีความเสี่ยงสูงคนที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยอย่างแยกออกจากกันก็จะลดความหนาแน่นได้แล้วก็สุดท้ายเลยที่ท่านกำชับก็คือเรื่องของมาตรการคัดกรองคนต่างชาติที่มีลักษณะเสี่ยงเป็นภัยคุกคามอันนี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิมยังเข้มข้นเหมือนเดิมก็วันนี้ที่ท่านไปกับท่านผบ.สำราญเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามีลักษณะของคนต่างชาติที่เนี่ยใช้หนังสือเดินทางหลายสัญชาติอย่างวันนี้ที่เราเจอก็เป็นหนังสือเดินทางของสัญชาติกัมพูชาอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยเราต้องดูพวกกลุ่มที่มีการหลบเลี่ยงตัวตนในการใช้หนังสือเดินทางสัญชาติอื่นโดยเฉพาะสัญชาติที่ดูแล้วมีลักษณะของความเสี่ยงอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆนะครับครับ
1: พูดถึงผมนึกภาพพี่นพสินนะปกติจะเห็นงานลุยๆไปจับชายแดนหนุ่มนี่นะเหมือนงานขึ้นห้างนะเวลาไปสุวรรณภูมิเนี่ย
2: เมื่อก่อนนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นกับท่านใส่เครื่องแบบด้วยเพราะว่าง
1: านขึ้นห้างยังไงก็ไม่รู้ไปตรวจสุวรรณภูมิเนี่ยเย็นๆอะไรอย่างนี
2: ้แต่ท่านไปนี่ท่านก็มีภาพของความเฟรนลี่ดูน่ารักนะ

0: ก็ออกมาดูดีนะ
1: จะบอกให
2: ้จริงๆท่านใจดีท่านพี่น้องเห็นท่านใจดี
0: พูดคุยทักทายแฟนคลับเต็มสนามบิน
2: นะใช่คนมีคนติดตามท่านเยอะจริงๆท่านใจดีนะ
1: ครับ
2: แต่ใจดีเฉพาะคนดีนะแต่ดูสำหรับคนร้าย
1: จะบอกว่าพี่โตเชื่อไหมเมื่อเช้าเนี่ยผมไปหมายที่เนี่ยที่ท่านไปจับกับท่านผบ.ตร.ที่หมู่บ้านหรูมามินิจีนไม่ทันผมขอคลิปเพื่อนนักข่าวเนี่ยไม่ได้นะสุดท้ายโทรหาพี่นพสินได้จากพี่นพสินนะโทรครั้งแรกโอเครอแป๊บนึงอุ๊ยผมมองว่ามันอีกสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงข่าวจะเข้าแล้วข่าวเที่ยงตื่นทิ้งท่าที่โทรมาพี่นพครับเดี๋ยวข่าวจะเข้านะครับข่าวเที่ยงนะพี่มาทันทีคิดดูแล้วหลังจากนั้นคลิปค่อยแพร่เนี่ยท่านก็เฟรนลี่กับนักข่าวแล้วท่านก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดใส่ใจงานที่ท่านทำใส่ใจลูกน้องท่านใส่ใจสื่อมวลชนกับผลงานที่ทำ
2: ใช่ใช่แล้วก็ตอนไปสุวรรณภูมิท่านก็เดินเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจน้องๆที่เป็นกำลังพลของสนามบินต้องยอมรับว่ากำลังพลของสนามบินทำงานค่อนข้างหนักนะครับ24ชั่วโมงท่านก็เน้นในเรื่องนี้เรื่องของการกินอยู่หลับนอนต่างๆอาหารการกินต่างๆเนี่ยท่านให้ขวัญกำลังใจด้วยนะครับ
1: พี่จะเห็นอะไรใหม่ๆในยุคที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตม.คือคนร้ายไม่ต้องกลัวผมเชื่อว่าเพราะท่านเป็นนักสืบเนี่ยเรื่องการสืบจับ
0: ไม่10วันจับเหมือนแปลผ่านไป5ปี
1: แต่ว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่าเอ้ยท่านนพสินจะเอามาใช้ท่านจะทำให้มันแตกต่างหรือว่ามันดีขึ้น
2: ที่เกิดขึ้นแน่ๆคือขณะนี้เนี่ยท่านกำลังเร่งในเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้แน่นอนซึ่งปีนี้พี่เองได้รับมอบหมายท่านด้วยนะครับให้ดูเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกคนเข้าเมืองก็ต้องรับปากท่านไว้ว่าระบบที่จะมีการยกเครื่องระบบตม.ทั้งระบบที่เราเรียกแล้วว่า Thailand Immigration System หรือ TIS เนี่ยนะครับจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในยุคท่านเนี่ยนะครับแล้วก็การทำงานก็คือต้องสามารถทำงานร่วมกันเป็นอินทิเกรตร่วมกันกับระบบของตำรวจได้ทั่วทั้งประเทศซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านสำนักนวลมาท่านพูดไปแล้วว่าจะต้องใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยทำงานแบบรวมศูนย์แล้วก็อินทิเกรตหรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้เนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องทำในขณะนี้นะครับส่วนโจทย์เรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมรายย่อยนะครับซึ่งเป็นพวกลากฝอยแม้กระทั่งลากฝอยเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับท่านก็บอกว่าก็ต้องถือเป็นความสำคัญมันมีทฤษฎีเขาเรียกว่าอะไร broken window ก็คือรอยร้าวของกระจกเล็กๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดรอยร้าวหรือการแตกกระจายของกระจกขนาดใหญ่ได้ในทีหลังเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเก็บไอ้พวกอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยให้หมดเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเล้ากลายลุกลามกลายเป็นอาชญากรรมขนาดใหญ่นะก็เป็นการบ้านใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะนอมินีขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เปิดเฟส8แล้วนี่วันนี้นะครับเป็นเฟส8แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหลายเฟสตามมานะครับก็เก็บทั่วประเทศนะฮะนะก็คิดว่าในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูกาลปีใหม่เนี่ยนะก็คงจะเบาบางลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาแล้วมีลักษณะเป็นภัยคุกคามตอนนี้ก็หลายรายก็ออกนอกประเทศไปหมดแล้วนะครับในรายที่ยังฝืนอยู่หรือเป็นลักษณะ
1: โ
2: นมินีต่างๆนี่โดนโทษแน่เมื่อเช้าท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านพูดแล้วนะบอกว่าถ้าใครยังกล้าจะทำอีกนะก็คอยดูนะครับครับ
1: นะต้องรอนะพี่นพสินนี่ผมเชื่อเลยว่าท่านผบ.ตร.ส่งมาอยู่ตำแหน่งนี้นี
0: ่
1: หวังเพื่อเรื่องของนอมินีแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เดินเกมเรื่องนี้มาจนเนี่ยถึงเฟส8กันแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เมื่อเช้ามีผู้ครับคร
2: ับ แล้วก็อีกนิดนึงพี่บอยก
1: ็
2: คือตอนนี้ท่านกำลังพัฒนาศูนย์ CTOC ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้เขาเรียกว่าเหมือนกับแดชบอร์ดของผู้บริหารด้านงานสืบสวนอ่
0: ะ
2: แล้วก็จะมีศูนย์เนี่ยในการทำงานร่วมกันกับตำรวจทั้งนครบาลนะครับทั้งภูธรภาคแล้วก็ทั้งหน่วยของสอบสวนกลางหรือไซเบอร์เนี่ยทุกอย่างต่อไปเนี่ยตำรวจจะทำงานจับมือร่วมกันแล้วก็จะขยายเครือข่ายเป็นวงรอบในระดับสากลด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นการประสานงานร่วมกันกับตำรวจทางและตำรวจจีนนะครับที่เขาส่งข้อมูลร่วมกันมาตอนนี้เราทำงานแบบเบอร์วายอ่ะพี่บอยคือโดยเฉพาะการผ่านแดนนะการข้ามแดนของพวกอาชญากรรมเนี่ยมันทำงานประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้ครับมันต้องจับมือร่วมกันโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร
0: ์
2: ไอ้พวกไซเบอร์ครามต่างๆครับ
1: ผมมองนะที่ผ่านมามองว่าพี่เชิงรนเนี่ยเป็นตม.คนหนึ่งที่มีพลังพุ่งไปข้างหน้าสูงมากขณะที่ระดับผู้บัญชาการก็มีพลังแต่ว่าท่านก็มีพลังของท่านแต่พี่นพสินเนี่ยผมว่ามีพลังไม่ต่างจากพี่เชิงรนผมจึงจะบอกต่อว่
2: า
1: พี่เชิงรน
2: เยอะ
1: พี่เชิงรนและคนอื่นๆที่ตม.จะเหนื่อยมากคอยดูสิจากนี้ไปแต่ใดๆขอฝากแบบนี้นะพี่เชิงรนถืออวยกันเต็มที่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งคืออย่าให้ไบโอเมตริกล่มอย่าให้สัญญาอะไรมันขาดตอนอย่าให้มันเกิดประเด็นดราม่ามันจะเสียภาพลักษณ์ ของพี่นพสินนึกออกไหมเราเห็นในมุมคือเขาบู๊ดีแล้วแต่เรื่องบุญเรื่องธุรการอย่างเงี้ยอย่าให้พลาด
2: ครับครับเรื่องหลังบ้านอันนี้ก็ต้องกำชับกันนะครับต้องมานั่งไล่ติดตามแล้วก็เพราะว่าทันทีที่ได้รับการบ้านก็เราเรียกประชุมทีมหลังบ้านทันทีแล้วก็มานั่งไล่ติดตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเรื่องของติดตามผลความคืบหน้าต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตกันทุกสัปดาห์ที่บ่อยเพื่อไม่ให้ระบบหลังบ้านมีปัญหาไม่งั้นยุ่งเลย
1: เดี๋ยวแฟนๆรัชดาเอามันล้อได้นะ
0: คือถ้าเกิดง่ายๆนะอันนึงก็คือความพร้อมของระบบแล้วก็จะพัฒนาระบบเนาะแล้วก็ความพร้อมของคนที่พูดถึงมาแล้วก็อีกอันนึงคือเชิงรุกในเรื่องของการสืบสวนปราบ
1: ไม่ห่วงเลยอันนี้ไม่ห่วง
0: อันนี้คือภาพหลักๆที่เราจะเห็นเดินไปในยุคนี้ใช่ไหมคะ
1: จับโจนี่ผมแบบยิ้มนะคิดว่ามันหมู่มากสำหรับพี่นพสินเนี่ยแต่เรื่องธุรการเรื่องอะไรที่มันสัญญิงสัญญาเป็นเรื่องของระบบอะไรเงี้ยมันเฉพาะทาง
2: ใช่นะใช่ต้องช่วยกันคร
1: ับ พี่โตหมดเวลาเดี๋ยวหาโอกาสคุยกันใหม่นะ
2: ยินดีครับ
1: ขอบคุณพี่โตเสมอขอบคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านพลตำรวจตรีเชิงรนนะคะริมพอดีค่ะท่านผู้รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
1: เอ๊ะท่านจะเป็นโฆษกได้ไหม
0: เป็นก็น่าจะนะน่าจะเป็นโฆษกสตม.ไหม
1: เดี๋ยวรอดูช่วงนี้สักครู่ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองหมอเอกโพสต์แจงเม็ดเงิน 10,000 ล้านเปรียบเทียบขนาดของเงินทำอะไรที่จับต้องได้เพื่อสุขภาพของทุกคนมีประโยชน์มากกว่าหว่านเงินไปกับการจัดอบรมประชุมจัดอีเวนต์สื่อโฆษณาหรือทำแคมเปญนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงเรื่องงบประมาณจากภาษีบาปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยเปรียบเทียบขนาดของเงินโดยไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลทางเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเห็นภาพว่าเงิน 4,000 ล้านบาทต่อปีสามารถทำอะไรแบบจับต้องได้บ้างเพื่อสุขภาพของทุกคนซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงได้ปีละ 1,270 คันสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลชุมชนได้ปีละ80หลังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รพ.ส.ต.ได้ปีละ 13,000 แห่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจช่วยชีวิตหรือ AED ได้ปีละ 57,000 เครื่องและสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิได้ปีละ1แห่งแน่นอนที่สุดว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควรให้ความสำคัญแต่ควรเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบถูกหลักทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่แค่หว่านเงินไปกับการจัดอบรมจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และไม่ใช่แค่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาหรือทำแคมเปญนี่จึงเป็นเหตุผลให้งบประมาณของสสส.จะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบงบประมาณเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทางหลวง305หลังน้ำเริ่มเน่าเสียบ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง305รังสิตนครนายกแยกมสวองครักษ์น้ำท่วมขังนานบ้านเรือนริมทางเดือดร้อนหนักน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงร่วมกับนายเกรียงไกลกิติธเนศวรสสนครนายกเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนริมทางหลวงหมายเลข305เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนแนวทางแก้ปัญหาได้แก่สำนักงานปภ.จังหวัดนครนายกเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามมสว.องครักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์แขวงทางหลวงนครนายกจัดช่องทางจราจรพิเศษแบบวิ่งสวนทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านแนวทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมทางที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานตำรวจบราซิลยิงวิสามันคนร้ายบุกศูนย์ดูแลเด็กเล็กตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านซาวบลาสเมืองกูริติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเยาวราชคึกคักเทศกาลกินเจประชาชนร่วมสัมผัสบรรยากาศคึกคักเชิดสิงโตสร้างสีสันบรรยากาศเทศกาลกินเจวันนี้ที่ย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมสัมผัสบรรยากาศเทศกาลกินเจพร้อมเลือกซื้ออาหารเจจากร้านค้าต่างๆตลอดสองข้างทางขณะเดียวกันยังมีการแสดงเชิดสิงโตสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและการร่วมทำบุญละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจ ทางนี้เยาวราชยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการร่วมเทศกาลกินเจสัมผัสวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนและลิ้มลองอาหารเจหลากหลายเมนูทรัมป์หาเสียงช่วยลูกพรรครีพับลิกันที่นิวยอร์กโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครพรรครีพับลิกันในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้โดยเร่งรัดให้เลือกผู้สมัครลูกพรรคในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนหน้าพร้อมกล่าวโจมตีผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตเขตที่โฮซุนและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของรัฐนิวยอร์กที่ดำเนินนโยบายคุ้มครองผู้อพยพโดยยังปกป้องหน่วยตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐที่ถูกวิจารณ์ว่าใช้ความรุนแรงและยังว่าเจ้าหน้าที่ไอซ์หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐสมควรได้รับคำชมมากกว่าเพราะช่วยจับผู้ต้องหาที่อันตรายและว่านิวยอร์กสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานลงได้อย่างมากถ้ามีการขยายการพัฒนาสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแดงครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
5: 17:08 นะครับยังอยู่กับสน 100.5 แต่เวลาเดินไวมากๆผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงนี้น้องออมมีอะไรมาอ่านพี่บอยมา
6: ก็จะพี่บอยคล่องมาก
5: จัดรายการ
6: พ
5: ี่
6: บอยเป็นลูกค้าแน่นอน
5: จัดรายการเช้าบ่ายมันตึงตรึงตัว
6: ยังไง
5: มัน

0: จะให้ดีจะบอกอ้อมลดไหล่พี่หน่อยแล้วเนี่ยแต่ก็เกรงใจคุณผู้ฟังครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลออฟฟิศซินโดรมให้สุกายะยานวดคลายเส้นกินกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนภาษาสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินนามาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้ราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดคุณผู้ฟัง999บาท
1: 8ขวดเลยนะ
0: 12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวด
1: ก็คือได้ไปทั้งหมด14ขวด
0: ใช่ได้ไปทั้งหมด158กับ6ถูกต้อง
1: 14ขวด
0: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทแต่ว่าสนใจโทรเลยฮะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที
1: ่ช็อปมาเนี่ย
0: หรือฝากสนใจลองติดตามหาเอาไว้ติดบ้านดูนะครับ
1: นี่พอพูดถึงว่าปวดคอมาอะไรปวดขึ้นมาเลยเหมือนจิตประคับแล้วหรือ
0: ว่าใจเรามุ่งไง
1: ใจเรามุ่งเดี๋ยวหลังจากรายการอาจจะต้องไปคลายเส้น
0: ไปร้านนวดหน่อยช่วงนี้ต่อสายท่านจ่าสิบเอกศักดิ์ระพีเพชรเรือนทองนะฮะอดีตสังกัดนะฮะอดีตนะครับสังกัดกรมเขาเรียกว่า
1: ทหารพราน46
0: หรือว่าจ่าพีนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเดิมท่านเป็นทหารพรานแล้วก็เหมือนกับประสบเหตุกับเรื่องกรณีของสถานการณ์ในพื้นที่ให้ท่านเล่าฟังแล้วกันแล้วก็เรื่องสวัสดิการหลังเกิดเหตุก็เป็นไปด้วยดีแต่หลังๆเหมือนจะมีปัญหาเดี๋ยวลองให้ท่านจ่าพีเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันติดขัดอย่างไรเห็นวันก่อนไปยื่นเรื่องที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เพื่อทวงถามหรือว่าติดตามแล้วกันใช้คำว่าติดตามหรือว่าขอความเห็นใจในเรื่องนี้ซึ่งผมมองว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราต้องคุยกันเพราะว่าตอนทำหน้าที่ทำอย่างเต็มที่เพื่อผืนแผ่นดินไทยแต่พอหลังจากพ้นหน้าที่ท่านบาดเจ็บท่านทุพพลภาพแต่ว่าการดูแลเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจตอนนี้จ่าพีมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
0: ่ครับจ่าพีผมอยู่กับออมนะฮะบอยกับออมนะครับแล้วคุณผู้ฟัง FM 100.5 นะครับ
2: ครับพี่สวัสดีครับพี่บอย
0: ครับอาจารย์พีเล่าให้ฟังหน่อยว่าในอดีตเนี่ยรับราชการทหารที่ไหนอย่างไรเชิญฮะ
2: ครับผมรับราชการทหารอยู่ที่กรมทพ.46ครับ
0: แล้วยังไง
2: ตำแหน่งขนาดนั้นคือรองผอ.ร้อยสังสอบบรรจุเมื่อเข้าปีเมื่อ51
0: ครับ
2: ภูมิลำเนาเดิมผมเป็นคนทุ่งสงครับ
1: ค่ะเป็นคน
2: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะแล้วทพ.ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไหนคะ
2: ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
0: โอ้พื้นที่สีแดงเลยเนาะตั้งแต่ปีอะไรนะพี
2: ่ผมบรรจุเข้าปี51
0: ปี2551ถูกไหมฮะ
2: ครับผม
0: ที่เจาะไอร้องก็ทำหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่ตรงนั้นแล้วยังไงชีวิตรับราชการทหารพรานมันยังไงฮะเดินยังไงฮะช่วงนั้นมันเดินไปยังไงเส้นชีวิต
2: ตอนนั้นผมก็ทำงานมันจนถึงปีที่เกิดเหตุการณ์ก็7 เมษายน 67
1: ก็2ปีที่ผ่านมา
0: 51นะออมแล้วมาถึงปี67
1: ก็คืออยู่มา16ปีอ่ะใช่ไหมคะก็คือว่าอยู่ในพื้นที่นราธิวาสอะไรตรงนั้นตลอดเลย
0: แล้วยังไงครับพอถึงปี67
2: ผมอยู่นราธิวาสมาตลอด
1: อือค่ะ
0: พอถึง67เกิดอะไรขึ้นฮะ
2: ก็ตอนนั้น7 เมษายน 67ช่วง16:30ผมก็ทำการไปตรวจเยี่ยมการทำซุ้มของช่วงรอมฎอนช่วงรอมฎอนของศาสนาอิสลามเขานะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ทีนี้ก็ตอนขากลับผมก็โดนซุ่มยิงก็เป็นเหตุให้เสียชีวิต2นายสาหัสบาดเจ็บสาหัส3นาย
0: ไปทั้งหมด5นายถูกไหมครับ
2: แล้วก็รวมทั้งหมด11นายบาดเจ็บเล็กน้อยอีก6นาย
0: โอ้ไปถึงกับ11นาย
2: ครับ
0: ตัวจ่าพีโดนตรงไหนของร่างกายฮะ
2: ผมโดนยิงทั้งหมดละ4นัดแล้วก็เข้าขา2นัดแล้วก็ผมเป็นชุดรถคันที่2เป็นชุดระวังป้องกันแล้วก็ทีนี้ก็เข้ารักษาตัวอยู่ก็7เดือนได้ครับที่พระมงกุฎ
0: ปี67รักษาตัว7เดือนจากเหตุการณ์นี้ที่กรุงเทพครับแล้วยังไงขาใช้ได้ปกติไหมฮะ
2: ขาตอนนี้ผมก็ยังลงน้ำหนักไม่ได้แล้วก็การความรู้สึกก็ไม่รู้สึก
0: งั้นเล่า
2: โดนขาขาดไป
0: อ๋อหมายความว่าเหตุการณ์ที่โดนยิง4นัดแล้วเข้า

0: อ่าสองนั้นน่ะโดนตัดขาเหรอฮะ
1: ผมขอไม่ตัดตอนนั้นขอไปรักษาต่
0: ออ่า
1: ทีแรกเขาจะตัดอะไรครับแต่ผมว่าผมทำใจไม่ได้ก็ขอไปรักษาต่อ
0: มันเข้าจุดไหนขออภัยโดนยิงถึงก็ต้องตัดขานี่คือยังไงฮะอาวุธ
1: โดนยิงขาขาดจนมันเนื้อตาตุ่มขึ้นมานิดนึง
2: อ๋อค่ะ
0: อ๋อ
2: ก็คือว่าตอนแรกขออภัยนะคะจ๊ะพี่คะคือตอนที่ช่วงรักษาในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็คือเราอยากจะรักษาขาของเราไว้เนาะใช่ไหมไม่ยอมไม่ให้ตัดอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันหยุดแพทย์ยังไงคะ
1: ก็พอว่านี่เสร็จก็ผมขอไปรักษาต่อก็เขาส่งต่อไปที่ม
2: อกลับไปที
1: ่สงขลา
2: สงขลานครินทร์ค่ะ
1: ครับก็รักษาตัวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เขาก็ส่งต่อไปที่พระมงกุฎอีก6เดือน
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่วงนั้นก็จะกินเวลาปี67ต่อเนื่องปี68ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: รักษาตัว
2: คือเราใช้รักษาตัวเกือบ2ปีเนาะก็คือว่าอยู่พระมงกุฎ7เดือนตอนนั้นก็รักษาขาส่งกลับไปมอ
0: แล้วก็ส่ง
2: ทีเนี้ยขาเราเริ่มน่าจะมีปัญหาแหละถูกต้องไหมคะก็เลยส่งกลับมาที่พระมงกุฎอีกค่ะ
1: ส่งต่อมาที่พระมงกุฎ
2: ค่ะ
1: ก็ไปรักษาทางระบบประสาทเส้นประสาทมันขาดหมดตอนนั้นทีนี้ก็เข้าทำกายภาพบำบัดอยู
0: ่
1: ยอดจะดึงหนึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู
0: ่
1: ยอดไฟฟ้ากายภาพบำบัดอยู
2: ่ค่ะค่ะขออภัยจ้ะพี่คะณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือขออภัยที่ต้องถามเนาะเรื่องขาเนี่ยตอนนี้คือถูกตัดออกไปไหมในส่วนของข้อเท้าอะไรลงมาเนี่ย
1: ไม่ครับไม
2: ่อ๋อก็ไม่ถูกตัด
0: รักษาเอาไว้อยู
2: ่ถูกต้องไหมคะก็คือว่าตอนนี
1: ้ก็ครับ
2: อ๋อเพียงแต่ว่ามันเส้นประสาทมันมีปัญหาแหละมันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เราไม่สามารถเดินได้อย่างสะดวกถูกต้องไหมมีปัญหาในการเดินแหละอ่ะตอนนี้ถ้าว่ากันง่ายๆ
1: ใช่ครับมันลงน้ำหนักไม่ได้แล้วก็เส้นประสาทขาดหมดความรู้สึกความสัมผัสอะไรมันไม่รู้สึก
2: ค่ะค่ะถามตอนนั้นในช่วงที่เรารักษาตัวนะพระมงกุฎรอบแรกรอบสองเนี่ยเราได้รับการดูแลนอกจากการรักษาพยาบาลแล้วการดูแลด้านอื่นๆเป็นอย่างไรคะตอนนั้นแล้วถ้ามาถึงจนถึงทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
1: ตอนนั้นตอนใหม่ๆก็เขาก็ไปเยี่ยมเยียนดูแลดีนะครับมีหลายหน่วยหลายสายหน่วยงานก็ไปกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ก็มีทางในหลวงท่านก็มีถุงพระราชทานมีดอกไม้พระราชทานอะไรท่านก็ไปมอบให้
0: คร
1: ับต่างให้ผู้ว่ามอบให้ตอนนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็หน่วยงานราชการก็มาทั้งทบทั้งอะไรมากัน
0: ก็คือเป็นการปฏิบัติปกติของเวลากำลังพลที่ประสบเหตุลักษณะเราก็จะทำเป็นโปรเซสขั้นตอนของเขาแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับครับในช่วงนั้น
0: ในช่วงนั้น
2: คือเราได้รับใช้คำว่าเราได้รับสวัสดิการครบถ้วนสมบูรณ์แหละในช่วงนั้นช่วงนั้นนี่ถึงกี่ปีมันจบเมื่อไหร่ที่ช่วงนั้นมันจบลงมันเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ก็ผมรักษาตัวอยู่หลังจากออกโรงพยาบาลเนี่ยแหละครับ
2: ครับ
1: คือสิทธิทุกอย่างที่ผมได้มาเรียกร้องเนี่ยสิทธิทุกอย่างที่มันควรจะได้มันเอกสารมันควรจะเดินเนี่ยมันไม่ไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องติดตามมันต้องถามไทยต้องตลอดและขนาดผมปัจจุบันเนี่ยติดตามถามไทยมันก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่เดิน
0: พี่จ่าพี่แป๊บนึงนะหมายความว่าตอนที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นเรายังเป็นทหารถูกไหม
1: ยังเป็นอยู่
0: ทุกอย่างมันก็โฟลไปด้วยระบบของมันไม่ได้ติดขัดอะไรถูกไหมครับ
1: ตอนนั้นเรื่องสิทธิยังไม่มันไม่ได้เดินเรื่องอะไรเยอะแยะ
2: เพราะว่าเรารักษาตัวเราก็ยังไม่ได้ไปเดินเอกสารเรื่องสิทธิถูกต้อง
1: ใช่ครับเพราะว่ามันยังเป็นเบื้องต้นที่ว่าสิทธิบางอย่างของเบื้องต้นเนี่ยมันก็ยังได้เลยตอนนั้น
0: อ
1: ่ะเงินก้อนโน่นนี้นั้นมันเขายังให้อยู่ตอนนั้น
0: แล้วจริงจริงเราต้องได้อะไรเพิ่มอ่ะผมถามก่อนสิ่งที่ต้องได้แต่มันยังติดขัดคือเราต้องได้อะไรอธิบาย
1: ในตามระเบียบเนี่ยมันจะมีตารางของมันอยู่ว่
0: า
1: ถ้าเราบาดเจ็บทุกพลภาพเนี่ยเมื่อปลดมาแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรตามอย่างนั
0: ้
1: นในสิทธิเงินเดือนเนี่ยผมออกแล้วเนี่ยเข้ากบขเนี่ยแล้วก็เงินเดือนผมเนี่ยจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนั้น
0: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่มันไม่ได้ทำนั่น
2: เดียวนะตอนนี้สถานะของจ่าพีนี่คือเราถูกปลดประจำการแล้วถูกต้องไหม
1: ครับตอนนี้ผมปลดพิการแล้วครับ
2: ค่ะโทษนะคะเอานี่ถามแบบคนที่ไม่รู้นะถูกปลดเพราะเหมือนเป็นตามระเบียบว่าถ้าเราอยู่ในมีแบบ
0: ท
2: ุพพลภาพต้องปลดหรือเราตัดสินใจปลดเองอะไรมันเป็นการปลดจากสาเหตุอะไรคะ
1: สาเหตุนี้ปลดนั่นก็คือผมเอาจริงๆแล้วตอนนี้ผมโดนยิงครั้งที่สองแล้วแล้วก็โดนระเบิดมาหนึ่งครั้งแล้วครั้งเนี้ย ผมว่ามันก็สาหัสแล้วก็ทีนี้ก็สภาพจิตใจด้วยเพราะว่าจากที่ว่าน้องคนขับนั่งข้างผมเสียชีวิต
2: แล้วก
1: ็นั่งหลังผมก็เสียชีวิต
2: คร
1: ับมันสภาพจิตใจมันไปต่อไม่ไหวตอนนั้น
2: ก็เราก็เลยตัดสินใจเองถูกต้องไหมคะ
1: ก็ผมก็ปรึกษาทางผู้กำกับบัญชาแล้วก็ทางหมอว่าสามารถปลดได้ไหมเพราะว่าร่างกายผมตอนนี้คือมันเดินไม่ได้แรกๆผมเดินไม่ได้เลยเส้นประสาทอะไรมันระบบประสาทมันเสียไปหมดแล้วการทำงานผมมันไม่ได้ปกติแล้วครับ
2: ค่ะพี่จ่าพี่ตอนนี้แสดงว่าเอาละเรากลับเราเป็นคนเลือกตัดสินใจโดยการปรึกษาหารือรอบด้านแล้วว
0: ่า
2: ด้วยสภาพเราก็เลยปลดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเวลา
1: ได้คำสั่งปลดออก15 ตุลา 67ครับ
2: อ๋อก็คือว่าย้อนไปตั้งแต่เหมือนเราโดนเหตุเกิดเมษาถูกต้องไหมคะช่วงเมษาไหมเหตุเกิด
1: เมษาถึงตุลา6 เดือน 6 เดือน
2: อ่ะ
1: รักษาตัว6เดือนกว่า
2: ระหว่างที่6เดือนนั้นเราก็ได้สิทธิได้เงินเดือนได้อะไรครบถ้วน
1: ตอนนั้นครับผมได้เงินเดือนอยู่ผมได้เงินเดือนอยู
2: ่ค่ะแล้วทุกวันนี้พอหลังจาก10หลังจากตุลา67หมายความว่าอะไรที่เราหายไปบ้างตอนเนี้ย
1: ก็เงินเดือนที่ผมได้ในช่วงเมษายนถึงตุลาเนี่ยผมทำคืนหมด
2: ค่ะ
1: ต้องส่งคืนแล้วก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าเตียงที่ผมรักษารายวัน
2: มันเป็นระเบียบของเขาเหรอคะว่า
0: ต้องคืน
1: ใช่ครับ
2: เหมือนประมาณว่าเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไหมเราก็ไม่ได้สวัสดิการในการฐานะผู้ป่วยถ้าแปลให้คนเข้าใจง่ายๆเป็นค่ารักษาแทนซึ่งมันทำให้เงินตรงนั้นหายไปตอนนี้เราก็เรียกร้องสิทธิ์ที่รู้สึกว่าเออเราปลดประจำการแล้วเราควรจะได้รับสิทธิเราเรียกร้องไปที่หน่วยงานไหนคะแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ต้นสังกัดหรือว่าไงคะ
1: อันนี้คือมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นขั้วเลยที่ว่าเขามันมีกำลังพล11 คน
0: อ
1: ะที่ว่ามันโดน
0: กลุ่มเรา
1: แต่ทีนี้มันมีกำลังพลอีก1 คนเนี่ยที่เขายังไม่ปลดติการแต่เขารอคนนั้นเนี่ยเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ปลดให้อยู
2: ่
1: ก็รออยู่งั้นแหละผมก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้เบิกค่าเตียงของผมในส่วนเงินที่ผมคืนไปแล้ว
2: อ๋อหมายความว่าตั้งแต่
1: เขาก็ไม่ยอมทำให้
0: เพราะว่าติดกำลังพลเท่านั้นยังอยู่ในหน้าที่ราชการ
2: คือเขาบอกว่าต้องไปทั้งก้อนว่างั้นเถอะต้องไปทั้ง11 คนทั้งกลุ่มแต่อีกคนนึงยังติดด้วยยังไม่ปลดทำให
1: ้
2: ทั้งกลุ่มแทนที่พี่จะช่วงเงินเดือน6 เดือนตรงนั้นอะ
0: เงินเยอะไหมฮะรวมแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่ไหมฮะ
1: ของผมตอนที่ผมจะได้รับเนี่ยมันเป็น30 เท่าเงินเดือนก็คือประมาณ800,000 กว่าแล้วค่าเตียงก็อีก90,000ในส่วนที่ผมจะต้องได้รับของบตช.เพราะมันต้องผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็พิจารณาแล้วส่งมาอีกที
0: โอ้ประเด็นคืออยู่แค่ตรงนี้เลยว่ากำลังพลเพื่อนเราอีกท่านเนี่ยเขายังไม่ได้ปลดประจำการ
1: ที่จริงอ่ะผมคุยข้างบนเขาบอกว่าสามารถส่งได้ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ยอมส่งให
2: ้
1: ผมก็ไม่รู้จะทำไง
0: ที่ไม่ยอมส่งครับว่าคนที่ไม่ยอมส่งหมายถึงใครฮะ
1: ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างที่ของที่หน่วยงานนั้น
2: อันนี้พี่ต้องทำกับกองพลทหารพานหรือกองพันอะไรทหารมันที่ใต้ด้วยคะกรมเหรอคะ
1: ขออภัยค่ะ
2: ก็คือกรมทหารพาน46ซึ่งแสดงว่าตอนนี้ปัญหาเราเชื่อว่าน่าจะติดค้างอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของกรมนั้นแหละถูกต้องไหมต้นเรื่องเลยถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
2: ที่ทำให้ไม่นับหนึ่งอะว่างั้นเถอะไม่นับหนึ่งกันให้เราใช่ไหม
1: คร
2: ับ
0: แล้วนี่ล่าสุดไปยื่นเรื่องที่สำนักนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับ
1: ล่าสุดผมตามไปข้างบนแล้วทีนี
0: ้เขาว่าไง
1: ตอนนี้พี่เขารับเรื่องให้แล้ว
0: ข้างบนนี่หมายถึงตรงไหนฮะข้างบนคือ
1: ที่สำนักนายกรัฐมนตรี
2: หมายถึงรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเอกสารเดินเรื่องรับสิทธิ์สวัสดิการของพี
1: ่เอกสารเพิ่งส่งไปเมื่อกันยาที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็ตามกันไปถึงนู่นเพราะว่าที่ได้ส่งเพราะได้ทะเลาะกันแล้วเพราะว่าผมว่าส่งคือส่งสารผมเพราะผมหนักมากตอนนี
2: ้
1: แล้วก็เขาถึงได้ส่งไปแล้วก็ไปถึงข้างบนได
0: ้แล้วทีนี้ก็ถือว่าโฟแล้วแม็กจะหลุดแล้วใช่ไหมไม่ต้องรอคนนั้นแล้วใช่ไหมถูกไหมฮะ
1: ในนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะผมหนักจริงๆก็คือในส่วนอีกส่วนนึงคือเงินเดือนผมมันไม่ออกให้
2: กี่เดือนแล้วพี่ไม่ออกให้เนี่ย
1: 8 เดือน
2: นี่คือไม่ตั้งแต่หมายถึงเป็นเงินเดือนตกเบิกหรือว่าเงินเดือนปัจจุบัน
1: ตั้งแต่มีนาครับ
2: หมายความว่าคืออันนี้ไม่เข้าใจเนาะอันนี้เป็นความรู้เหมือนกันว่าทหารพานถึงแม้พี่ปลดประจำการพี่ก็ยังได้เงินเดือนแล้วถูกต้องไหมจริงๆต้องได้เงินเดือน
1: ผมจริงๆอ่ะผมเป็นข้าราชการนาย10เจ้าหน้าที่โครงของกรมทหารพานที่46
2: ครับ
1: ไม่ใช่น้องๆทหารพานนู้นแล้วก็นี่ผมจะมีระเบียบการบ บำนาญของผม
2: อ๋อโอเคเงินคือเงินบำนาญถูกต้องไหม
1: ครับ
2: พี่จะต้องได้เงินซึ่งแต่ตั้งแต่มีนาเนี่ยทำให้เงินพี่ไม่ได้เลยถูกต้องไหมพี่ต้องได้ทุกเดือน
1: ใช่ครับ
2: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนมีนาก็ได้ถูกต้องไหมก่อนมีนาตั้งแต่พี่ได้รับบาดเจ็บจนถึงมีนาพี่ได้ถูกต้องไหม
1: ตั้งแต่ตุลาจนถึงมีนาเนี่ยผมได้25,000ของผมเดือนสุดท้ายเข้ากบขจะเหลือ13,000ผมก็จะได้มา
2: ค่ะได้มาตลอด
1: ได้มาได้มาตลอดแล้วทีนี้เขามีปรับเปลี่ยนว่าผมมาได้1ขั้นในช่วงที่ตอนผมรักษาตัวอยู
0: ่
1: เขาบอกว่าให้ผม1ขั้นไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทำงานเขาสั่งยกเลิกพอยกเลิกทีนี้พอไปถึงที่กรมบัญชีกลางเขตสงขลาเนี่ยของผมเนี่ยทบเนี่ยมันเป็นคำว่าปลดและทีนี้ของพลเรือนกับตำรวจเนี่ยเขาจะเป็นคำสั่งว่าให้ออกแต่ในคำสั่งปลดของผมเนี่ยมันไม่มีทุกคนภาพทีนี้เขาก็ติดอยู่ตรงนั้น
2: พอ
1: ให้
2: เหมือนเป็นคนมีปัญหาถ้าแปลง่ายๆเข้าใจไหมอันใช่ไหม
1: ใช
2: ่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: กลายเป็นว่าเราถูกปลด
1: ผมปลดเหมือนคนมีปัญหาเขาว่าไม่ได้เงินเดือนผมถามพี่นะถ้าผมปลดมีปัญหาไม่ได้เงินเดือนพี่เขาจะอีกคนเนี่ยเขาจะส่งขึ้นไปทำเบิกเงินไห
0: ม
1: พี่ว่าตามหลักความเป็นจริง
0: ไม่ถึงแค่ดูสภาพเราก็รู้แล้วไม่ต้องไปถามใครหรอกเห็นสภาพร่างกายเราถูกไหมฮะเพราะเรามีบัตร
1: ใช่ไหมพี
2: ่ไม่เนี่ยเอาง่ายๆนะตะเกียบหนูหาข้อมูลพี่เนี่ยหนูเสิร์ชใน Google หนูก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่
2: โอเคปัญหาตอนนี้คือหนึ่งเรามีเงินเดือนคือเหมือนอัดทับแรงเร่งง่ายคือเหมือนเงินบำนาญที่ติดค้างอยู่มา7-8เดือนแล้วเนาะที่เราก็ไม่ได้แล้วเงินก้อนที่เราจะได้จากการปลดประจำการแล้วก็จากการทุพพลภาพที่มันเกิดขึ้นอีกประมาณ800,000กว่าบาทที่เราก็ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
1: คร
2: ับ เราหลักๆคือ2ก้อนมีอีกไหมคะที่เรา
0: คิดว่าต้องได้แต่ไม่ได
1: ้ก็คือมันติดขัดไปหมดตรงไหนตอนปูนบำเหน็จเนี่ยตอนนี้เขาพิจารณาแล้วปูนให้แล้วผมก็ยังไม่ได้รับ
0: มันอยู่ที่ไหนล่ะ
1: ตอนนี้ก็ไปติดอยู่ที่กรมบัญชีกลางอันนี้เหมือนกันเพราะว่าทำเบอร์ของผมไม่ได
2: ้ค่ะพี่ศักดิ์พีถามนิดนึงนะกรณีคนอื่นเอาระดับพี่น้องตำรวจทหารเนี่ยเรามีเหตุแบบเนี้ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหลายครั้งคนอื่นเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้ไหมมันใช้เวลาอย่าเรียกว่ามีปัญหาดีกว่าถามใหม่ใช้ระยะเวลาในการเดินเรื่องใกล้ๆพี่แม่หรือเฉพาะของเคสพี่เนี่ยช้าเป็นพิเศษอ่ะ
1: โอ้พี่ครับผมบอกให้บางคนเลยสิทธิ์ก็ยังมีผมไปดูได้เลยส่วนกลางของทบตอนเนี้ยไปกองอยู่ก็ผมเนี่ยไปกองจนเขารื้อมาให้อ่ะนายผมที่เคยเป็นผู้การผมอ่ะแกเก็บหนังสือนี้ไปยื่นว่าช่วยทำเอกสารนี้ให้หน่อยอ่ะพี่คิดดูผมขนาดนั้นอ่ะผมตามอยู่เขาบอกอยู่งั้นจนเขาโกหกผมจนผมได้รู้ทีหลังว่าไปกองอยู
2: ่ก็คือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่เคสพี่เคสเดียวใช่ไหมถูกต้องไหม
1: เยอะมากครับพ
2: ี่เยอะมากที่
0: แสดงว่ามีใครมาสะท้อนให้ฟัง
2: พี่กำลังจะพูดแทนไม่ใช่พูดให้ตัวเองแต่กำลังพูดถึงเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนร่วมรบอ่ะแล้วเราก็เจอสถานการณ์แบบนี้ถูกต้องไหมค่ะพี่มีช่องทางหนึ่งพี่ได้ไปทำเรื่องที่องค์การทหารผ่านศึกไหมพี่มีสวัสดิการที่ได้นะ
1: ผมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ผ่านบตช.ผมต้องได้หนังสือจากบตช.ก่อนเพื่อไปทำผ่านศึกอีกแต่ทีนี้ผมต้องรอนั้นแล้วก็ทางนี้ก็ต้องรอขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกพี่คิดดูว่า5ปีนี่ผมไม่รู้จะได้ถึงไหน
2: เอาแสดงว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ติดแค่เอกสารเนี้ยถ้าพี่ได้เอกสารทั้งหมดเนี่ยกระบวนการครบเนี่ยพี่ก็จะไปต่อในสิทธิสวัสดิการขององค์กรอื่นๆที่ควรได้รับถูกต้องไหมถ้าเข้าใจง่ายๆแบบเนี้ย
1: ใช่ครับเพราะมันเชื่อมโยงกันหมด
0: แล้วพอไปยื่นแล้วมีโอกาสไหมพี่ตอนนี้ถือว่าถูกทะลุทะลวงหรือยังหรือว่าก็ยังลูกผีลูกคนอยู
1: ่ลูกผีลูกคนอยู่ครับเพราะล่าสุดผมเพิ่งไปเดินชนผอกรมบัญชีกลางของที่ส่วนกลางกรุงเทพผมไปเองเลยไปรถไฟไปทั้งไม้เท้าอย่างนั้นเลยผมไปคนเดียวพี่คิดดู
0: เขาว่าได้เจอตัวผอ.เลยเหรอ
1: ผมขึ้นไปข้างบนเลยไปขอคุยกันข้างบนเขาบอกว่าไม่เกี่ยวของเขาเกี่ยวกับเขต9ของสงขลาผมลงมาข้างล่างเขาจัดงานสถาปนาพอดีมาชวนผอ.ยืนคุยผอ.ครับช่วยผมหน่อยเถอะครับเงินเดือนผม8เดือนแล้วผมไม่ออกผมเครียดมากเลยตอนนี
0: ้เขาว่าไง
1: เขาบอกว่าได้ได้ก็แต่เดือนนี้ไม่ทันแล้วนะว่าต้องเป็นเดือนหน้าเขาก็รับว่าผมตามมาตลอด
0: ถ้าสมมติเดือนนี้ไม่ทันคือตุลาไม่ทันถูกไหมพี่หมายถึงว่าเดือนตุลาที่เรากำลังคุยเนี่ยไม่ทันถูกไหม
1: ครับ
0: ต้องเป็นพฤศจิกายน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเขามีหลักประกันอะไรให้เราไหมว่าเราน่าจะได้หรือว่าให้เราไปติดตามทวงถามตรงไหนเพิ่มเติมได้เบอร์เขามาไหม
1: เขาไม่ให้ คิดดู

0: แล้วผมก็ยังลุ้นว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้อีกตอนนี้ผมยืมเบี้ยดอกอ่ะพี่คิดดูรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ผมสร้อยแหวนเงินทองผมไปจำนำหมดแล้วเพื่อเอาเงินมาชดเชย
1: พี่มีครอบครัว
0: ไหมผมไม่มีหนี้นะพี
1: ่มีครอบครัวไหมฮะเราต้องดูแล
0: มีครอบครัวมีครอบครัวมีลูกสองคนภรรยาแล้วผมไม่มีหนี้นะจนผมตอนนี้ผมผ่อนเสียดอกเดือน 30,000 พี่คิดดูผมหมุนมา
1: ไปกู้นอกระบบหรอเออนี่ขออภัย
0: ผมไม่ได้กู้นอกระบบผมมีรถไปวางจำนำเงี้ยเล่มหัวเล่มทะเบียนเงี้ยมอไซค์อย่างเงี้ยสร้อยไปวางร้านทองเงี้ยเงินประกันที่ผมทำไว้ผมกู้มาผมไอตอนนี้นอกระบบเพิ่งหนึ่งครั้งอะแต่เป็นยืมกันแบบกันเองพี่เขาก็ช่วยอันเนี้ยครั้งแรกของเดือนที่ผมไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยที่ผมได้ขึ้นอะ
2: คือเข้าใจเราไม่ไหวเพราะว่าถ้ายังไหวคงไม่มาพูดแต่วันนี้ถึงขอโอกาสพูดสักหน่อยส่งเสียงดังๆไม่ใช่แค่ตัวเราตัวคนอื่นด้วยที่เจอชะตากรรมเดียวกับเราทั้งที่เราก็ร่วมรบกันมาเพื่อแผ่นดินถูกไหม
0: ใช่พี่ผมไม่ได้เรียกร้องเลยนะ
2: ว่าจะต้องเป็นอุบัติเหตุผมจะต้องเป็นตัวเองนะ
0: ใช่พี่ผมไม่เคยเรียกร้องเลยว่าผมจะต้องเป็นวีรบุรุษผมจะต้องเสียสละผมไม่เคยเรียกร้องส่วนตรงนั้นเลย
2: ขอแค่สิทธิ์พึงมีพึงได้ของเรา
0: ใช่พี
2: ่
1: เอานะพี่ขออภัยในกลุ่มพี่เนี่ยที่ประสบเหตุพร้อมกันเนี่ยมันมีคนที่เสียชีวิตเขาได้สิทธิ์สวัสดิการครบถ้วนยังคะ
0: ยังเหมือนกันครับเพราะว่าเขารอส่งพร้อมผมเนี่ย
1: ก็คือว่าคือโทษนะบางคนเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้วคือเราจากตอนนั้นเราก็ยกย่องเขานะเป็นฮีโร่ที่ปกป้องคนเสียแต่นี่คนที่ยังอยู่แล้วอยู่ด้วยความเจ็บปวดเนี่ย
2: ปี67ใช่มั้ย
1: 67ค่ะแสดงว่าทั้งกลุ่มที่ประสบเหตุด้วยกันนะวันนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการรอคอยเหมือนกันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: บางคนคิดว่าครอบครัวเขาต้องได้รับการเยียวยาแล้วนะนี
2: ่พี่แล้ววันนั้นที่ไปสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปยื่นเรื่องไว้กับใครอะฮะ
0: ผมไปยื่นไว้กับน้องพนักงานข้างบนที่กองกิจการ
2: แล้วเขา
0: ผมได้คุยกับน้องที่ว่าทำเลยเจ้าหน้าที่แต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นยังไง
2: แล้วเขาบอกไงว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรให้เราติดตามช่องทางไหนเนี่ย
0: ก็มีน้องเขาให้เบอร์มาแล้วก็มีน่าจะเป็นพี่หัวหน้าก่อนนะแกก็โทรหาผม
2: อ๋อหลังจาก
0: แกโทรหาผม
2: มีการโทรหาแล้วใช่ไหมเขาว่าไงฮะ
0: ก็คือผมขอความช่วยเหลือจากพี่คนหนึ่งให้แกช่วยติดต่อให้แกก็เล่าเรื่องชีวิตผมนะผมก็บอกว่าผมเนี่ยผมจะฆ่าตัวตายแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยผมไม่
2: ม
0: ีแล้วเรื่องแบบผมงานอะไรเงี้ยผมก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยผมหน่อยเถอะถือว่าทำบุญพี่เขาไปคุยให้นะแล้วนี่พอน่าจะพออะไรแกโทรมาผ
2: ม
0: แกว่าขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้มาดูแลอย่างนี้คือแกไม่ทราบไงผมไม่ว่าเลยนะระดับสูงข้างบนอ่ะบางทีเขาไม่ทราบ
2: แต่ว่ามันก็มีแนวโน้มดีนะพี่ถ้าฟังแบบนี้
0: ก็สาธุเลยครับก็ขอแนวโน้มด
1: ีก็คือว่าโอเคล่ะตอนตะกี้เราก็เข้าใจปัญหาแล้วแต่พี่ก็ได้มาเจอเจ้าหน้าที่แบบระดับส่วนกลางแล้วตอนนี้ก็คือหลายคนก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเนาะแล้วก็บอกว่ารับปากว่าการเดินเรื่องมันจะไม่ต้องรอแล้วล่ะจากทางโน้นอ่ะตอนนี้ทางนี้เขาจะดำเนินการให้แล้วถูกต้องไหมคะ
0: ทางนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่อยากให้มันเดินเรื่องให้เรียบร้อยนั่นแหละครับ
2: ก็มีความหวังสองส่วนหนึ่งคือคนที่รับปากบอกว่าเดี๋ยวเงินก็เดือนหน้าถูกไหมกับทางเอกสารที่ยื่นกับสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งผอ.เขาก็โทรมาคุยกับเราเองโอ้เนาะนี่ไม่รู้เลยถ้าไม่คุยก็ไม่รู้นะว่านอกจากตัวพี่จ่าพียังมีคนอื่นๆที่ร่วมในทริปเราเนี่ย11คนละที่ประสบเหตุการณ์เช่นนี้แล้วอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มอื่นที่ก็มีเหตุการณ์อ่ะเพราะเหตุการณ์มันเลื้อรังมาหลายสิบปีไม่รู้ว่ามีปัญหาแบบนี้กันบ้างหรือเปล่านะพี่เนาะ
0: พี่เคยได้ข่าวจ่าปืน EOD ไหมที่พี่เป็นตำรวจแกยังเรียกร้องไปออกทีวีเห็นไห
2: มอ่
0: ะจึงไม่ได้สิทธิ์อะไรเหมือนกันที่ขาขาดอ่ะพี่คิดดูอ่ะเขาต้องมาเรียกร้องกันอย่างเงี้ย
2: แต่ต้องย้ำนะสิ่งที่เรียกร้องคือสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ด้วยนะไม่ได้เรียกร้องเหนือกว่าข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบที่ต้องได้เลยนะถูกไหมพี
0: ่มันไม่ได้เกินกว่าที่ผมจะต้องได้ด้วยซ้ำ
2: เรียกร้องในสิ่งที่เราต้องได้เท่านั้นเองแล้วไม่ใช่ว่าเกิดเหตุปุ๊บพรุ่งนี้เรียกร้องไม่ใช่นะรอมานานนานถึงจะค่อยๆลุกออกมาขอความเห็นใจเรียกได้ว่ามาขอความเห็นใจมาขอความเป็นธรรมกันหน่อย
0: ใช่ครับ
2: อ้าวจ่าพี่ยังไงเดี๋ยวขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามที่หนังสือผู้หลักผู้ใหญ่รับปากว่าจะทำให้ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไงเดี๋ยวจะติดตามผ่านทางพี่ปุ๊กกี้ไปอีกช่องทางนึงนะครับ
0: ครับคือที่มาคุยกับพี่ทางเนี้ยผมอยากให้พี่เป็นเพื่อเป็นกระบอกเสียง

0: ใช่ครับพี
1: ่ครับเอาละจ้าพี่เป็นกำลังใจแล้วก็คุณฟังหลายท่านส่งกำลังใจเข้ามานะครับบอกว่าแม้จะเผชิญชะตากรรมแบบนี้แต่ว่าก็ยังให้สัมภาษณ์ได้ด้วยแบบน้ำเสียงที่คือคุมสติคุมโทนได้เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ครับพี
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่
1: ครับท่านจ่าสิบเอกศักดิ์ระพีเพชรเลือดทองนะฮะอดีตสังกัดกรมทหารพราน46
2: นี่คือเป็นฮีโร่ที่มีลมหายใจอยู่ไงแล้วเขาต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็น่าเห็นใจ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับไป
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสอนอร้อยจุดห้า
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17นาฬิกา37นาทีนะฮะช่วงสุดท้ายของสน 100.5 เดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความคุณผู้ฟังสักครู่นะน้องออมฝากดูทาง Facebook นะครับนี่คุณผู้ฟังพี่ปุ้ยบอกว่าไปออกโหนกระแสซี่กระบวนการอาจจะเร็วขึ้นจริงบางทีต้องใช้สื่อในการช่วยในการสื่อสารหรือว่าเป็นกระบอกเสียงให้มันดังขึ้นส่วนพี่สวัสดิ์บอกว่าท่านนายกทำอะไรอยู่อยากให้ช่วยเหลือคือทุกคนเห็นใจนะครับพี่โจบอกว่าถึงพี่เขาจะโดนแบบนี้ท่านก็อารมณ์ดีนะให้กำลังใจท่านครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีชื่นชมครับ
2: นะ
1: ให้กำลังใจครอบครัวพี่จ๋าด้วย
2: สู้มากเลยประมาณว่า
1: จริงแต่บางช่วงเหมือนจะลองกันนะ
2: คือหมายถึงว่าตอนนี้คืออย่างที่พี่เขาบอกไงฮะจากคนเป็นข้าราชการนั้นทำงานเอาจริงๆนะเขาไปเสียสละคือ
1: ถูกต้อง
2: อ่ะเขาแบบเสียสละร่างกายเสียสละชีวิตพักตอนนี้คนเราอย่างที่
1: ที่ตายหรือไงทุกอย่างอ
2: ย่างที่จ่าพีบอกอ้าวก็ตะกี้ที่ถามไงพี่บอยคนตายเขาก็ยังไม่ได้เหมือนกันถ้าที่จ่าพีบอกนะแต่อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะอันนี้คือมุมของจ่าพีแต่ในมุมของหน่วยงานและของหน่วยงานเนี่ย
1: ก็ต้องไปถามดูว่าเป็นอะไร
2: มันเกิดอะไรขึ้น
1: แล้ว
2: ม
1: ัน
2: ช
1: ้
2: าตรงไหนหรือพี่เขาไม่เข้าใจอะไรว่ามันต้องรออะไร
1: นะ
2: ก็ต้องบอกเขาแต่จริงๆมันไม่น่าช้าขนาดนี้ไงพอรู้อยู่ว่าคน
1: ไม่เห็นผลคือบอกว่าให้รอคนนั้นปลดนะก็ฟังแบบ
2: จริงไหมเหตุผลมันเป็นอย่างนี้หร
1: อ
2: ถ้าอย่างนั้นยังไงมันต้องไปเป็นกลุ่มหรอ
1: คือ
2: ก็แปลกๆเน
1: า
2: ะ
1: ลุงเทียนบอกว่าสน100.5ว่าดูดีเพราะว่ามีบอยออมถนอมใจข่าวดีมีให้ฟังดังสดใสไม่ห่างไกลแน่นอนในตอนเย็นขอบคุณครับลุงเทียนครับ

0: พี่อ๋อท่าก้าสวัสดีครับพี่ตะขอมะขามยองสวัสดีครับพี่สุภชัยที่ดินสวัสดีนะครับพี่ดัดดี้ภูมิบอกว่าพี่บอยต้องช่วยติดตามให้สุดๆนะครับเรื่องทหารแล้วนำมาแจ้งผลเปิดเผยให้คนไทยรับทราบด้วยได้เดี๋ยวผมถามจากทีมพี่เขาคือพี่ปุ๊กกี้เขาดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกัน
1: นี่คุณเอี้ยกล้วยอ่านข้อความอ่านข้อความกลับมาที่ข้อความ
0: ไม่หายไปนานนะพี่เอี้ยกล้วย
1: พี่เอี้ยกล้วยบอกว่าตั้งด่านอยากให้คุณตำรวจเปิดหน้าเจอเหมือนกันก็ท่านผบ.มีคนบอกว่าเอ๊ะท่านผบ.ตร.สำราญท่านคงไปเจออะไรหรือเปล่าหรือแบบว่าเอ๊ะนี่ใช่ลูกน้องเราหรือเปล่าเห็นปิดหน้าปิดต
0: า
1: เลยมีนโยบายนี
0: ้
1: มันเหมือนเป็นเรื่องที่แต่ก็นี่ท่านเฉพาะสายงานจราจรนะ
0: แล้วยังไม่มีประเด็นด้วยนะจู่ๆมีคำสั่งนะถ้าสมมติมีประเด็นอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมามีคำสั่งก็ว่าไปที่มีคำสั่งออกมาเองเลย
1: เฉพาะสายงานจราจรนะคุณผู้ฟังมีคนถามว่าแล้วสารวัตรแจ๊ะล่ะไม่ใช่ในเขานักสืบก็ว่าไปหน่วยปฏิบัติการพิเศษอะไรเขาที่ต้องติดหน้าว่าไป
0: วันนั้นขอสัมภาษณ์เชิญอะไรการเขาส่งนักสืบมาน
1: ะ
0: มีเว็บยุคนึงนักสืบไปห้ามออกสื่อด้วย
1: เดี๋ยวนี้นักสืบ
0: เดี๋ยวนี้นักสืบเป็น
1: จำได้
0: อ
1: ิน
0: ฟลูเอนเซอร
1: ์เดี๋ยวนี้โจรต้องตามนักสืบให้ได้วิธีคิดใหม่
0: สุดยอด
1: ก็จะได้กลัวไง
0: แต่ก็มองแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเพราะยังจับโจรได้อยู่ตลอดเวลา
1: เขาก็มีครีเอทอะล่าสุดอะไรที่เขาปลอมชุดของทีมแจ๊ะเน
0: ี่ย
1: เก็บขยะว่าเขาไปดินี่คุณตุนันนามนาทองบอกว่าต่างจังหวัดตั้งด่านทุกวันโดยเฉพาะภาคอีสานตั้งเพราะอะไรครับก็เขาก็มีด่านตำรวจเขาบอกว่าด่านกวดขันวินัยจราจร
0: ด่าน
1: กวดข
0: ัน
1: ด่านความมั่นคงป้องกันอาชญากรรม
0: ด่านยาเสพติด
1: อ่ะก็ต้องถ้าเราไม่ผิดอะไ
0: ร
1: และด่านนี่พอว่าก็สั่งเป็นนะการตั้งจุดตรวจการตั้งด่านก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมถ้าจุดนี้จำเป็นจะต้องกวดขันวินัยจราจรเพราะอาจจะมีอุบัติเหตุบ่อยอันนี้ก็ต้องทำนะเราก็ให้ความร่วมมือถ้าเราไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรจริงไหมพี่บอยเวลาเจอด่านกลัวไหมพี่บอยกลัวด่านไหม
0: เราไม่กลัวด่านแต่เรากลัวรถติดลำคา
1: ใช่คนแรกต่อไปตำรวจเองก็ต้องแบบว่าก็ต้องวิเคราะห์หน่อยว่าโอ้ถ้าเกิดฉันตั้งตรงนี้ติดไป2กิโลเนี่ยก็ต้องดู
0: แล้วบางทีเวลาตั้งหน้าสมทรเลี้ยวออกไปเลี้ยวซ้ายเจอรถติดทำให้พนักงานสปท.มาแต้มนิ้วไม่ทัน
1: อ๋อนี่เป็นความเด็ดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคุณเรื่องส่วนตัว
0: ไม่ส่วนตัวนะออมคนส่วนใหญ่เป็นนะเพราะว่าที่ต้องเยอะต้องแยะแต่คุณมาตั้งให้เกิดปัญหาคนที่มาแต้มนิ้วเขาขาดเบี้ยเลี้ยงหรือเขาต้องกลายเป็นวันละงานอันนี้คือเรื่องใหญ่ไม่ได้เป็นแค่พี่คนเดียวหรือว่าใครต่อใครนะหมายถึงว่าคนทั้งองค์กรพอมาเจอรถติดเนี่ยมันเกิดการสะสมติดหน้าสปท.อย่างเงี้ยจากการตั้งด่านอ่ะก็ต้องแก้ไขอย่าให้คนเขาต้องไปร้องเรียนหรือจะไปประเด็นของพี
1: ่เนี่ย
0: แล้วเกิดเขาไปร้องเรียนผู้ใหญ่แล้วพี่จะลำบาก
1: เนาะก็ว่าไปหลายคำถามนี้อะไรนะ
0: นี่พี่ปริชาบอกตั้งทีติดไปกิโลนี่พี่พลาวบอกด่านหาเงินหรือเปล่าครับ
1: นี่บอกว่าคุณจรันปิงปิงสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
1: ฟังตี้เจียงใหม่ที่ฝางเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ต้องไปดูช่อง TikTok เรามีช่อง TikTok นะช่อง TikTok นี่คนดูเยอะนะ
1: จริงเหรอไลฟ์ด้วยป่ะ
0: ไลฟ์อยู่ด้วย
1: จริงว่าอุ๊ยต้อง
0: ทันสมัยนะ
1: เดี๋ยวออมต้องเข้าไปดู TikTok นี่คุณรู้ฟังนี่อยู่ TikTok สวัสดีชาว TikTok
0: สวัสดีครับ
1: เขาเรียกว่าชาว TikTok มั้ยล่ะเขาไม่ได้เรียกว่าชาว TikTok
0: TikTok
1: เจอเราใน TikTok นี่เดี๋ยวดูใน TikTok แล้วหน่อยดิมีใครมาคุยกับเราบ้างใน TikTokคุณผู้ฟังนะไม่ดูใน Facebook ไปดูเราใน TikTok ได้นะแล้วเข้ามา
0: เออ
1: มาแชร์กับพวกเราได้นี่
0: จับปืนน่าสงสาร
1: นี่บอกว่า
0: ใช่นี่เขาจำจับปืนกันได้นะ
1: อะไรนะทำไมบ้านเมืองเราถึงเป็นอย่างนี้ไม่ดูแลคนที่เสียสละเพื่อประเทศบ้านเมืองเอาก็เท่าที่ฟังพี่จ่าพีก็น่าคิดเนาะเอานะพอว่าหอมหอมปากหอมคอเดี๋ยวเชิญแขกนะคะนี่แหล่งข่าวคนต่อไปนะท่านพลตำรวจโทพงสยามมีขันทองนะคะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคุยสักหน่อยสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครผู้ที่อยู่ในกรุงเทพเนทีฟคุณเป็นกรุงเทพเนทีฟไหมพี่บอย
0: ด้วย
1: เนทีฟเหรอคุณเนทีฟเหรอ
0: ไม่
1: เราไม่เนทีฟเลยแต่ฉันนี่คนใต้เนทีฟ
0: ไม่เราแค่อยู่ช่วงเวลานึง
1: เ
0: ราดีกว่าว่าเรา
1: ไม่ใช่คนเป็นคุณมันคนลำลูกกาเน
0: า
1: ะ
0: ใกล้
1: ส่วนดิฉันถึงแม้อาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ดิฉันก็มีความเป็นคนปัตตานีเนทีนี่
0: อันนี้คุณผู้ฟังยังส่งข้อความเขาบอกว่าถ้าเป็นญาติทำบัญชีคงรีบเบิกให้อาจจะต่อสายเนาะพี่เอ็มโอ้พี่เอ็มนี่โอ้โหเห็นตั้งแต่สมัยถือหมวกท่านผบ.ตร.สั่นสรุตนนท์น่ะ
1: เอาจริงนะ
0: กิ๊ก
1: แล้วคือท่านยังสมาร์ท
0: เออเหมือนเดิม
1: คือโทษนะคะ
0: ผมยังเรียกแป้แต่ดิ้นผมสั้นแล้วลืมไป
1: เราที่เป็นนักข่าว
0: เก่าร
1: ุ่นปีลึกคุณเข้าใจว่าปีลึกไหมพี่บอย
0: นานมากเหรอ
1: โอ้
0: ลึกสุดใจ
1: เวลาเราไปคุยกับเด็กเจนซีเนี่ย พูดอะไรออกมาเนี่ยเด็กเขาจะพูดว่าปีลึกปีลึกหมายความว่าคือเขาเป็นการบอกว่าทำไมแก่อย่างเงี้ยมันไปปีลึกมากมาหรือยังคะท่านผู้บัญชาการ
0: กำลังต่อสาย
1: กำลังต่อสายนะคะ
0: น่าจะมาแล้วขอ5นาที
1: ขอ5นาทีได
0: ้ค่ะระหว่างนี้ยังไม่เสร็จ
1: เราเมาพี่บอย
0: ผัดอะไรในกระทะมันล้ม
1: คํานึงนะคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่รุ่นเรานี่แหละดีไม่ดีก็เจน X เจน Y Baby Boomer ไม่รู้เจน C ฟังเราหรือเปล่าแต่อยากให้ฟังด้วยนะเมื่อวานคุยกับน้องเจน C น้องนักข่าวรุ่นใหม่ก็คุยกับน้องว่าเมื่อวานดิฉันอยู่ที่สำนักงานแห่งชาตินะพี่บอยแล้วฝนช่วงประมาณสัก 6:00 น.อ่ะฝนตกหนักแล้วลมแรงมากแล้วมันเป็นฟ้าแบบสีแบบยังมีแสงอ่ะดิฉันก็บอกว่าหูน่ากลัวมากเลยแสงโพเพอากาศโพเพแล้วแบบทั้งแบบลมทั้งฝนน้องก็บอกว่าปีลึก พูดคำว่าโพเพเนี่ยต้องปีลึก
0: นี่ฉันพูดตะวันอ้อมข้าวหน้าหนาวไม่ลึกกว่าเหรอนี่จมเลยไหมตะวันอ้อมข้าว
1: นี่ลึกมาก
0: เอาจริงๆคุณรู้ฟังรู้จักพ่อแม่พูดอ
1: ่
0: ะ
1: เด็กวัยรุ่นเด็กเจนซีเจนแซนี่เขาไม่พูดแล้วหรอกคำว่าโพเพเนี่ย
0: นี่เมื่อวานด้งเล่าให้ฟังลูกด้งอ่ะน้องลินเนี่ยอายุ6ขวบเองอ่ะเด็กสาวเด็กผู้หญิงอ่
1: ะ
0: ก็ไปขออนุญาตน้องด้งเล่านะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้เขามีบัญชี TikTok เป็นของตัวเองถูกไหมน้องเนี่ยเขามีแล้ว6ขวบแต่เขาก็ไปขออาม่ามาอีกบัญชีนึงด้งถามว่าทำไมไปขออาม่ามาอีกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคำถามคำตอบที่แบบว่าเขาบอกว่าก็เผื่อบัญชีแรกมันมีปัญหาเราได้มีบัญชีสำรองโอ้เด็ก6ขวบรู้จักทำบัญชี TikTok สำรองโอ้รุ่นเราเนี่ยคิดอะไรสำรองเงินหรือยังเอางี้ก่อนชีวิตเนี่ยเด็กคิดทำบัญชี TikTok สำรองแล้วว่าถ้าเกิดบัญชีแรกมันมีปัญหา
1: เขาเข้าใจเขามีความเข้าใจโซเชียลมีเดียเนาะเขาแบบละมาน
0: ี่เด็กยุคนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะ
1: เรามานี่คนชาวTikTokของเรานี่นี่คนที่ถูกลืมในระหว่างที่รอท่านผู้บัญชาการ
0: ว่าดูข้อความ
1: พูดดีมากท่านหมายถึงสุดท้ายก็ทำไม่ได้แน่นอนกับเหมือนกันน่าจะหมายถึงของสำนักงานแห่งชาติไหมอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็จริงๆนะก็ต้องเหมือนตำรวจนะพอเวลาขยับอะไรเนี่ยสังคมก็จะตั้งเหมือนตั้งแง่ไว้ก่อนนะตั้งคำถามไว้ก่อนก็เป็นบทพิสูจน์ละกันว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้เนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนหนุ่มเนาะท่านอายุเท่าไหร่เองพี่บอย53 54 53 ปีเนี่ยถ้าท่านเป็นผบ.ตร.จนเกษียณหมายความว่าท่านจะเป็นผบ.ตร.เนี่ย7 ปีเลยนะ
0: ค
1: ือท่านมีช่วงเวลาของท่านเนี่ยเยอะมาก7 ปีถ้าท่านเดินหน้านำองค์กรไปได้ก็น่าสนใจสำหรับหน่วยงานนี้นะแล้วก็เหมือนทีมงานท่านก็เราก็จะเห็นคนหนุ่มคนรุ่นใหม่เป็นตำรวจยุคใหม่อย่างเงี้ยที่เข้ามาบริหารนะหลายหน่วยงานก็โอ้ผู้บัญชาการหน่วยต่างๆก็ดูน่าสนใจสำหรับการเป็นคนหนุ่มนี่อย่างท่านนี้ก็เป็นคนหนุ่มนะท่านพลตำรวจธงพงษ์สยามมีขันทองเนี่ยพี่ปอยตั้งแต่เราเป็นนักข่าวแล้วเมาส์รู้ฟังนี่ฉันเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยเห็นรู้จักได้เจอท่านพงษ์สยามมีขันทองยืนอยู่กับท่านพลตำรวจสำราญนวลมานี่แหละ
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนสมัยที่ท่านพลตำรวจเอกสันสุรุตานนท์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสองท่านนี้ท่านพลตำรวจโทพงษ์สยามตอนนั้นก็เหมือนเป็น
0: หน้าที่ถือหมวก
1: เป็นนายตำรวจติดตามพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนฟังแล้วแบบคือเขาเป็นนายตำรวจติดตามว่าอย่างนั้นเถอะให้ท่านพลตำรวจสันสุรุตานนท์ตอนนั้นท่านพงษ์สยามสมาร์ทมากทุกวันนี้ก็ยังสมาร์ทเหมือนสตาฟไว้อะท่านสตาฟความสมาร์ทไว้จนถึงวันนี
0: ้
1: ท่านพลเอกสำราญนวลมาก็ตอนนั้นก็เป็นนายตำรวจติดตามเหมือนกันเนาะใช่ไหม
0: อยู่สำนักงาน
1: อยู่สำนักงานก็คือได้เห็นเวลาเราเห็นเวลาเราเห็น
0: ปัดไล่ไปใครอีก
1: เราก็ได้เห็นได้เห็น
0: คิดดูอยู่ขนาดนั้นเป็นนักข่าวปีลึกจริง
1: นี่กำลังพูดถึงเราใช่ไหมที่ผ่านปีลึก
0: ร
1: ู้ฟัง
0: ทุกยุคทุกสมัย
1: เป็นพวกปีล
0: ึ
1: ก
0: พี่เอ็มนี่แต่ก่อนไม่พูดเนาะสมัยเป็นนายตำรวจติดตามท่านผบ.ตร.สันท่านพี่เอ็มยืนด้านนี้อย่างเดียวอ่ะเค้กหล่ออย่างเดียวขออภัยนะยุคนั้นใช่ว่าเค้กหล่อยืนนิ่งหล่อรูปร่างสันทัดนี่เราจะทำนั้นก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีท่านก็มานี่ครับเป็นผู้บัญชาการ
1: ตำรวจท่องเที่ยวแต่ถ้าเราติดตามข่าวสารของตำรวจท่องเที
0: ่
1: ยวก็จะเห็นอยู่ว่าท่านเองก็ขับเคลื่อนมาตลอดในตอนที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะอีกขาหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆเป็นงานระหว่างประเทศงานอินเตอร์เรื่องการปราบปรามตอนที่ไปกับสแกมเมอร์ท่านก็เคยเข้าไปแตะนะสแกมเมอร์ scammer, ปราบปรามการค้ามนุษย
0: ์
1: เพราะว่าท่านอยู่กับท่านใช่ค่ะท่านรองหวานท่านรอง
0: ร
1: องผบ.ตร.พลตำรวจเอกทัชชัยปิต
0: ติ
1: ลบุตร
0: ถึงพี่หวานจะเสาร์หน้านัดมาคุยหน่อยดีกว่าเรื่องของการปราบปรามไม่รู้ว่าเปลี่ยนผบ.ตร.และเรื่องของนโยบายการวางแผนทำงานจะเป็นอย่างไรเชิงรุกมากขึ้นไหมเชื่อว่าน่าจะได้อะไรดีๆกับพี่หวานเนี่ย
1: ก็จริงๆปีที่แล้วท่านก็ดูงานปรับปรามนะแต่ก็อาจจะเป็นงานปรับปรามในสไตล์อีกแบบนึงที่พวกนักข่าวปีลึกนักข่าวปีลึกอย่างพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินหรือเปล่า
0: แต่ว่าต่างประเทศชอบไงเพราะว่าท่านได้หมดในเรื่องของข้อมูลเรื่องข่าวสารเรื่องภาษามันครบ
1: นี่มีอันนึงนะระหว่างรอนี่ก็เมาท่านผบ.ตร.พูดเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะท่านบอกว่าคือนักข่าว
0: ท่านยิ้มไหมท่านย
1: ิ้มเมื่อวานคือนักข่าวมันมีประเด็นว่าเอ๊ะตอนวันที่ท่านรับมอบส่งมอบตำแหน่งกับท่านพลตรีเอกกิตติรัตน์ ทันเพชรนะท่านผบ.ตร.ตายเนี่ยหน้าท่านดูเรียบเฉย
0: ตอน
1: จ
0: ัง
1: ห
0: ว
1: ะเราก็เป็นบุคลิกปกติแต่ว่า คือมีแต่ตอนเรียบเฉยตอนนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นตอนอื่นๆในงานเนี่ยท่านก็ยิ้มหัวล้อสนุกสนานเมื่อวานนี้มามอบนโยบายเดินยิ้มมาเลยยิ้มมาตอนออกมาให้สัมภาษณ์ก
0: ็ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ตอนพูดบนเวทีก็ได้ฟังท่านพูดบนเวทีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อวานนักข่าวถามว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับประชาชนกับตำรวจเนี่ยมีอะไรบ้างท่านบอกว่าอ่ะ3อย่างง่ายๆที่ท่านจะพูดนะคือบอกว่าประชาชนเขามาโรงพักเขาร้อนมาให้ดำเนินการให้เขาให้ไว
0: น
1: ี
0: ่ไง
1: อ่ะก็จริง
0: ถูกต้อง
1: เขาร้อนเขาเลยมาหาเรา
0: ก็
1: ถูกฉันสบายดีฉันก็ไม่ไปโรงพักกันเนาะอันนี้ต้องจัดการให้ก่อน
0: อ
1: ันนี้น่าจะหมุดหมายถึงคดีที่พี่บอยบอกด้วยไหม
0: ครับนั่นแหละ
1: เออ
0: แจ้งความและความคืบหน้าคือต้องติดตามด้วย
1: อันนี้น่าจะขอให้ cover เรื่องนี้แบบนี้ด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: บอกว่าแล้วท่านก็พูดอีกนะอันถ้าเขาเรียกมามีเหตุอะไรขอให้ไปให้ไวหมายถึงคนเขาแจ้งมาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอ่ะพี่สายตรวจ191ไปดูหน่อยก็ต้องไว
0: โทรติดรับปุ๊บวางสายปั๊บล้อหมุนทันที
1: ค่ะแล้วบอกว่าถ้าเขาไม่ร้อนไม่เรียกไปเยี่ยมเขาบ้างก็ไปเข้าหาประชาชนบ้างไปถามสารทุกข์สุข
0: ญาติเราเลยนะครับตอนนี้มาแล้วฮะ
1: มาแล้วใช่ไหมฮะ
0: คนตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสวัสดีครับพี่เอ็มครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะระหว่างที่รอสายนี่ก็มีการพูดถึงท่านผู้บัญชาการเอ็มด้วยค่ะบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นนักข่าวเก่าที่แบบเก่าแก่เลยค่ะนะคะ
0: เห
1: ็นท่านมาตั้งแต่แบบท่านตอนนั้นอยู่กับท่านพลตรีเอกสันสรุตานนท
2: ์ครับ
1: เราชื่นชมว่าท่านยังหล่อเป๊ะเหมือนเดิมเหมือนสตาร์ไว้ตอนนี้ก็ยังหล่อเป๊ะเหมือนเดิมค่ะ
2: ไม่ครับครับ
1: ค่ะท่านค่ะท่านค่ะถามเอาเข้าเรื่องละกันปีนี้นะไทยเรางานใหญ่ใช่ไหมคะเป็นเจ้าภาพการประชุมเรียกง่ายๆ IMF World Bank 2026ตำรวจท่องเที่ยวเราเข้าไปทำอะไรบ้างคะมันเรามีอะไรที่เราต้องเข้าไปดำเนินการจัดการแล้วในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีบ้างคะ
2: คือมีทั้ง10ส่วนเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ของผมนะ10ส่วนขออธิบายเลยนะครับ
1: ครับ
2: ครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับก็คือความปลอดภัยต่างๆความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยผมก็ได้สั่งการให้สร้างตั้งแต่ก่อนประชุมนะครับ
1: ค
2: ่ะว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีสั่งการให้มีการสืบสวนหาข่าวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งต่างชาติที่เข้ามาทําความผิดในประเทศไทยหรือกลุ่มแก๊งทั้งโลกเนี่ยเค้าก็เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นมือIMF World Bank meeting มือที่3เนี่ยก็อาจจะเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็สืบสวนหาข่าวล่วงหน้าเสร็จแล้วก็มีประชาคมข่าวประชุมกันทุกวันทุกเช้านะครับอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2นะครับก็มีการสั่งการให้ระดมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับมี10อย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับว่า1ทางบริษัททัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนเอารับนักเที่ยวมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ใช้รถยานพาหนะผิดกฎหมายผิดประเภทแล้วก็ยาเสพติดในสถานท่องเที่ยวอาวุธปืนนะครับหรือว่าทำเป็นอันธพาลหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็มีการระดมจับกลุ่มนะครับก็มาถึงวันก่อนประชุมนะครับอันที่สองครับอันที่สามนะครับก็คือมอเตอร์เคสการนำขบวนของ VVP นะครับ15-16ขบวนบวก1นะครับสำรองทีนี้เมื่อวานเนี่ย1930เนี่ยขบวนแรกได้ลงไปแล้วนะครับเราก็ได้นำขบวนเนี่ยพร้อมกับปกจรนะครับตามไปที่โรงแรมเรียบร้อยส่งเข้าเรียบร้อยนะฮะเขาก็ได้มีการดิวอย่างนี้ครับเป็นวงรอบตลอดเวลาวันขบวนสุดท้ายก็จะเข้ามาถึงประมาณวันที่15โดยประมาณนะครับก็ส่งไปที่โรงแรมเข้าตลอดเวลาต่อมาคือพื้นที่การประชุมนะครับศูนย์เศรษฐกิจได้ดำเนินการร่วมกับกองการหัวนครบาลนะครับกองบัญชาการของสันติบาลนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องของเราเนี่ยนะครับมีการตั้งรถ COC Mobile นะครับยูนิตไว้แล้วก็มีรถโดรนนะครับมีตรงนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะดีเทคเกี่ยวกับเรื่องของหมายจับนะครับ AI ออนไลน์มาเลยจะเป็น Arrest Warrant ก็ตามหรือจะเป็นหมายจับของใครก็ตามนะครับหรือบูโรติสก็ตามคนที่ติดตามเนี่ยก็จะสามารถพอเห็นหน้านะครับจะดีเทคเฟซแล้วก็ไดส์นะครับเข้าไปจับกลุ่มเรื่องคดีนะครับได้แล้วก็จะมีเรื่องของการที่ เฝ้าระวังนะครับโอสเตย์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราคัดคนที่ไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับจำนวน

0: วนคนที่เข้าไปในพื้นที่ได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ COC นอกจากนั้นเป็นการสัมพันธ์ต่างๆของรถคันนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนะครับต่อมาก็คือ เรื่องของรถโดรนนะครับมีโดรนรถกระบะเนี่ยสามารถเปิดด็อกเนี่ยขึ้นหลังคามีโดรนอยู่4ตัวนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วตัวเล็กนะเขาสามารถเข้าไปดีเทคเอารูปต่างๆเข้ามาในเบิร์ดไอวิวนะครับเข้ามาดูแลในตัวนี้ได้ความปลอดภัยกระทรวงเศรษฐกิจนอกจากนั้นเนี่ยอันเดอร์ของ COC ก็จะมีรถจักรยานสายตรวจรถเดินเท้าของตรวจท่องเที่ยวนะครับรถประยุกต์ไฟวับๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่อแหลมนะครับแล้วก็มีทางรีเลทกับทางเทคโนโลยีของกองบัญชาการนะครับอันนี้ของศูนย์ประชุมนะครับต่อมาคือที่พักนะครับผมก็แบ่งเป็น2โซนสูงวิทโซนเหนือกับสูงวิทโซนใต้21โรงแรมจะมีรถเช่นเดียวกันที่ผมได้เรียนไปแล้วจอดอยู่ที่สยามเคมปินสกี้นะครับรถ COC คันที่2รถโดรนอีกคันนึงนะครับจอดห่างกัน800เมตรครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สูงวิทนะครับด้านซ้ายสุดตรงแถวปทุมวันนะครับจนไปถึงด้านขวาสุดโรงแรมสุดท้ายนะครับตรงแถวทองหล่อนะครับต่อมาก็จะมีทางสุขุมวิทฝั่งใต้นะครับเช่นเดียวกันเราใช้อันนี้จอดอยู่ที่โรงแรมโอคุระนะครับแล้วก็คุมพื้นที่เช่นเดียวกันที่ฝั่งใต้นะครับไปจนถึงวัดแบงคอกนะครับแล้วก็ทางสวนสาธารณะสวนลุมพินีนะครับจนถึงสวนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทางท่าเรือต่างๆนะครับท่าเรือคลองเตยนะครับอันนี้คือที่พักนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่พักเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้ให้บทท่องเที่ยวเนี่ยทำกระดาษนะครับอีกอันหนึ่งส่งไปให้กับทางโรงแรมทุกโรงแรมเลยที่เป็นโรงแรมให้เขาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าตัวท่องเที่ยวเนี่ยสามารถติดต่อฉุกเฉินเนี่ยต้องจัด QR code ผมจะเรียนในตอนหลังนะครับเคยมี115สู่ฮอตไลน์จะมีคน contact person นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์โดยตรงนะครับแล้วก็ทางเคาน์เตอร์โรงแรมถ้าใครมีอะไรที่รับการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเราได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยคนที่มาประชุมเนี่ยเข้าไปเช็คอินโรงแรมเข้าไปห้องตัวเองนะครับจะเจอกระดาษแผ่นนี้ของตำรวจท่องเที่ยวที่ใต้หมอนเลยแล้วก็จะถ่ายเก็บไว
2: ้
0: ถึงเวลาปุ๊บก็ติดต่อได้ทันทีนะครับต่อมานะครับก็คือศูนย์ที่ท่องเที่ยวนะครับทัวร์ซ้ายผมได้มีการวิเคราะห์ให้ตำรวจวิเคราะห์แล้วว่าที่ใหญ่ที่กลางที่เล็กเป็นยังไงนอกจากที่สุวิทย์แล้วนะครับเช่นไปที่ศูนย์จตุจักรก็ดีหรือที่ต่อข้าวสารก็ดีนะครับหรือที่วัดวังก็ดีหรือทางฝั่งใต้ก็ดีจะมีการครอบคลุมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเชื่อว่า VIP ต่างๆเนี่ยหรือผู้เข้าประชุมเนี่ยต้องไปเที่ยวแน่นอนนะครับก็จัดกำลังตำรวจว10ไว้มีรถที่กล่าวไปแล้วว10ดูแลนักท่องเที่ยวดูแลผู้ประชุมนะครับอย่างเต็มความสามารถนะครับอันนี้ต่อมาก็คือจะมีรถสายตรวจท่องเที่ยวเนี่ยวิ่งระหว่างในพื้นที่ตัวเองเช่นเขตเหนือเขตเหนือเขตใต้เขตทนนะครับแล้วก็ระหว่างที่วิ่งเนี่ยนะครับก็จะดูแลความปลอดภัยทั้งซ้ายทั้งขวาระหว่างเส้นทางของถนนด้วยนะครับอันนี
1: ้
0: ต่อมาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือศูนย์ COC รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับท่านผบ.สำราญหรือท่านนายกอนุทินเนี่ยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็จะเป็นการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินของประเทศไทยซึ่งไร้รอยต่อนะครับตอนนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับคือเราดีไซน์ว่าผู้มาประชุมเนี่ยใช้ QR code ซึ่งส่งไปที่วอชิงตันดีซีเรียบร้อยแล้วนะครับครับคิวสแกนเข้ามาก็จะส่งไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ155ของตำรวจท่องเที่ยวที่กองบัญชาการนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่ผ่านฟ้าก็จะสั่งการไปที่สายตรวจของสายนครบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นทุมวันลุมพินีทองหล่อบก.5 บก.6นะครับเข้าไประงับเหตุตรวจท่องเที่ยวเช่นเดียวกันก็ส่งไปที่สายตรวจท่องเที่ยวนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะไปที่เกิดเหตุไปหาผู้แจ้งนะครับภายใน10นาทีซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติไปแล้วก็กำหนดออกมาว่าเป็นที่พึงพอใจนะครับไม่เกิน10นาทีสามารถที่แก้ปัญหาเหตุได้นะครับอันนี้เป็นระดับปกติถ้าเป็นระดับที่เป็นการแพทย์ฉุกเฉินก็จะมีตรงนี้ลิงก์ไปที่01669ด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีของรถฉุกเฉินของรถพยาบาลเนี่ยไปที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็นอกจากผมคิดว่านอกจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ยกระดับไอ้การแจ้งเหตุฉุกเฉินตรงนี้นะครับไปที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นเชียงใหม่นะครับพัทยาภูเก็ตกระบี่ต่างๆเนี่ยเจ้าแพทเทิร์นเนี่ยไปทำด้วยกันนะครับ
1: คือยังคงไว้
0: ต่อมาก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการนะครับส่วนหน้าซึ่งเราได้จัดกำลังไว้ที่ศูนย์เศรษฐกิจเรียบร้อยทำงานร่วมกับทางนครบาลสันติบาลต่างๆที่ห้องประชุมซึ่งท่านผบ.สำราญจะไปประชุมพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนบ่าย
2: แล้วก
0: ็ศูนย์สปก.ส่วนหน้าเช่นส่วนหลังนะครับของกองบัญชาการตั้งที่ชั้น6ของกองบัญชาการตรวจท่องเที่ยวที่สุวรรณภูมินะครับซึ่งพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งเช้าเนี่ยผมจะเป็นประธานการประชุมเปิดศูนย์นะครับแล้วก็ประชุมทุกวันตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะครับดูแลสถานการณ์ต่างๆเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างส่งข้อมูลมาที่วันหนึ่งนะครับแล้วก็สั่งการแล้วรีเลย์ไปถึงสปก.ตร.ไปถึงรัฐบาลต่อไปนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาคือการ

0: การประสานงานระหว่างทูตสันกงสุลนะครับที่เกี่ยวข้องซึ่งผมด้วยตัวเองนะครับก็ได้มีการประสานกับทูตสันกงสุลเนี่ยเป็นเวลามาเป็นเดือนๆแล้วนะครับว่าการข่าวเชิงลึกของเขาเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างก็การให้เราช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับVVIP ที่จะมาเมืองไทยจะเป็นHead of State ก็ดีหรือประธานาธิบดีก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีเราจะจัดกำลังเข้าไปตั้งแต่เขาลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิเลยเนี่ยเราต้องเที่ยวเข้าไปรับนะครับ แล้วก็ดูแลความปลอดภัยเมื่อวานผมก็ไปตรวจนะครับที่สายพันกระเป๋าตรงกระเป๋าเนี่ยก็จะ
1: บ
0: ินตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปดูแล
1: พร้อม
0: ก
1: ับ
0: ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: พี่เอ็มครับต้องเคารพธงชาติแล้วแต่ว่าฟังดูแล้วมั่นใจมากๆว่าจะดูแลรักษาความปลอดภัยกับประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราลากันเลยครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
3: การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมกัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสําหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคําว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะกระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดําเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทําเรื่องของระบบรางเนี่ย
1: ครับ
0: โดยการเค้าเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช้การแลกเข้า
1: ครับ
0: เราจะคิดอย่างไร
1: ครับ
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไป
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เอาสูงสุดเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร
1: ่
0: นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: คนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.
1: ครับ
0: มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียว
1: ครับ
0: เพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี่ย
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี้ยสมมติเราตอนเนี้ยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ตอน1ขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทางซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช
1: ้
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอาเราพอมองมันเป็นผู้บริหารและเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ลิ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้ว
1: ครับ
0: พ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1: ครับ
0: ข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสามารถที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
1: ่
0: เขาใช้กันอยู่แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียว
1: ครับ
0: ซึ่งเขาใช้ของ BTF เขาใช้
1: ครับ
0: Rabbit
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเอง
1: ครับ
0: ซึ่งกําลังหารือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้แล็บบิดเนี่ยเปลี่ยนจากแล็บบิดมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่1ให้ได้
1: ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลัก ที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ําเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทําให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทําได้เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้ครับเดือนมกราคม70
0: ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนําในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สําคัญมั้ยครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจําเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: การลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันนึงเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตัวนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมกเรามีการเปลี่ยนจากรถเมล์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสกมขสมกเราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกมาประชุมและหารือกันว่าเราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะขณะนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลง
1: ครับ
0: แต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่มั้ยเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากําลังจัดทําด้านนี้อยู่ครับ
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคํานึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามา1คัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนนึงที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่าง
1: ๆ
0: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงริมถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เอาน่ะในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากําลังหารือกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเรา รถระบบรถเมย์นะครับ
1: บ
0: นถนนใหญ่ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ย เราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้า หรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของ ปี2570 เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ย เราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
1: ระบบ
0: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี่ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมดซึ่งขนาดนี้สมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
1: ครับ
0: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะว่าทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงฮะแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่

0: เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เราต้องมีการเชื่อมต
1: ่
0: อนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟ
1: ครับ
0: จากจีนตอนใต้เข้ามาม
1: าจอดอยู่หนองคายแล้ว
0: อยู่เวียงจันทร์นะครับแล้วกําลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
1: ่ครับ
0: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากแล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
1: ครับ
0: เด่นชัย
1: อ
0: ีกสองในสองเส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
1: ครับ
0: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: สุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่ครับ
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดังเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี้
1: ครับ
0: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนถึงอำเภอหัดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนัง
1: ครับ
0: นะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
1: เพื่อวัตเวิร์ด
0: ไปทางวัตเวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
1: ์ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
1: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โอ
0: ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทาง ที่เรือ

0: จะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซ
1: ึ่
0: งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขณะนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจาก
1: จะ
0: เห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4โดยเฉพาะ
1: ที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษม
1: ครับ
0: นโยบายของกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: นะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทําการหารือว่าต่อจากรางจ
1: บ
0: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลน
1: ครับ
0: ไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตามซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้ คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเด
0: ี๋
1: ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
1: ร
0: วมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวกสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของกสมกนะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้ากสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด 100%
1: ตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมย์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด
1: 50%
0: เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงการคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี
1: ้
0: กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแล เรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟ
1: ท.
0: นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิด
1: ครับ
0: แต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
1: ครับ
0: กรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่ร
1: อ
0: เราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต้ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่ครับ
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันทีคือ
1: น้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมล์ที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมกเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร
1: ่
0: ก็คงที่เท่านั้นนี่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันสมดให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
0: ที
1: ่สำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงิน

0: ่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะอยู่กับอาจารย์สุริพงษ์เงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้เจอกัน 6:30 นะคะจะฟังคุยกับครม.อนุทินนะคะอาจารย์ค่ะสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะถึง 20:00 นะคะอาจารย์วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารายการค่ะช่วงท้ายๆนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายปีแล้วนะอาจารย์ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆจาก M-Cord Radio นะคะก็คือวิทยุในเครืออสมทหลายกิจกรรมเลยวันนี้มีมาฝาก2กิจกรรมกิจกรรมของ 100.5 ก็มีแต่ขายเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเวียดนามใต้นะคะเดี๋ยวรอฟังปลายปีอีกทีนึงจะมีกิจกรรมที่จะต้องจองกันตั้งแต่ปลายปีแต่เราจะเดินทางในช่วงสงกรานต์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเป็นที่ไหนจะมาบอกกันนะคะมาดูกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนานะคะวันนี้ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะคะนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็จะพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยที่ลำพูนด้วยนอกจากนี้ยังจะไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มค่ะเดินเล่นถนนคนเดินนะคะแล้วก็กาล่าดินเนอร์ขันโตกตีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คาถาก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรเลยจะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ ก็จะมีราคา Early Bird ด้วย 29,99 บาทนะคะจากราคาเต็ม 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้ใครที่จองทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนกเขาเรียกว่าสะเดาะนพเคราะห์ค่ะ12ราศีคุณผู้ฟังสามารถจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322นะคะ0814986322หรือว่าทักไปที่ LINE นะคะตัว assign นะคะ met met แล้วก็107นะคะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะอาจารย์กิจกรรมใครที่ชอบกีฬาตีกอล์ฟนะคะ FM 99 Active Radio ค่ะเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะคะมาลุ้นกันปีนี้ค่ะทีมสีแดงนำโดยป๋าแปะนะคะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยอาจพงศ์ศรีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องกอล์ฟนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142นะคะ092-531-5142แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ080-919-5365 080-919-5365นะคะหรือเข้าไปที่เพจ Facebook FM 99ค่ะก็มีให้เลือกหลายกิจกรรมเลยนะคะอาจารย์ทั้งไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปตีกอล์ฟจะซื้อทั้ง2กิจกรรมก็ได้เลยนะคะค
4: ่
3: ะ
4: ตังมาก็ต้องใช้
3: เนาะปลายปีพักผ่อนหาใครชอบกีฬาก็ไปแนวกีฬาใครชอบไปไหว้พระสายมูก็ไปเชียงใหม่ได้นะคะอาจารย์หรือซื้อ2กิจกรรมเลยก็ได้เพราะว่าคนละวันกันนะคะ
4: คร
3: ับของเรานี่เฉลยนิดนึงดีไหมอาจารย์

0: เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะครับ
1: ก็จะไปอ้อมบอกแล้วว่าจะขอจองโรงแรมที่อยู่ตรงลานน้ำพุเลยอาจารย์ตรงนั้นเลยใครไม่ลงมาเล่นสาดน้ำก็อยู่บนโรงแรมดู1วันแต่วันอื่นเราก็ไปเที่ยวที่อื่นนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันนะคะ
0: ขบวนแห่สวยนะครับขบวนแห่ของพี่น้องไทยลือสวยสดงดงามก็คือพี่น้องไทยลือเนี่ยสีเขาเรียกว่าสีเนี่ยคือสีรุ้งนะทั้งเจ็ดเฉดสีเนี่ยครบถ้วน แล้วก็เล่นน้ำก็คือเล่นจริงๆอ่ะไม่เปียกไม่กลับบ้านนะฮะแล้วก็จะเป็นสงกรานต์ที่สดชื่นนะครับแล้วก็พิธีก็จะใกล้เคียงกันกับที่หลวงพระบางใกล้เคียงกันกับที่เชียงใหม
1: ่
0: ก็จะมีการแห่นะครับอีกพิธีหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: คือจะมีสาวงามนะครับก็คือถ้าบ้านเราเรียกว่านางสงกรานต์
1: นางสงกรานต์ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็แต่พี่น้องไทยลือเนี่ยเขาเรียกว่านางสังขารเหมือนที่ลาวเรียกนะฮะ
1: ค่ะถ้าเกิดไม่สวยก็เรียกนางบทเจียมสังขารอาจารย
0: ์นางบทนางไม่เจียมสังขาร
1: ค่ะแต่นี้เป็นนางสังขารจริงๆสวยรับรองว่าสวย
0: ก็พิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสวยมากนะฮะถ้าจะต้องไปตักเอาน้ำในรุ่งอรุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ในเขาเรียกว่าวันสังขารขึ้นนะฮะสังขารขึ้นก็คือวันสงกรานต์นั่นแหละก็คือวันปีใหม
1: ่ค่ะ
0: เหมือนภาคเหนือนะภาคเหนือก็จะมีสังขารล่วงใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็วันเนาก็จากวันเนาถัดจากวันเนาก็จะเป็นนั่นแหละก็คือสังขารขึ้นพอสังขารขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นพันพยาบันบันมหาสงกรานต์นะฮะก็เพราะว่ารากเดียวกันนะฮะบอกได้เลยว่าข้าวเหนียวปิ้งปลาอร่อยนะเวลาจัดน้ำกัน
1: อาจารย์แล้วขบวนแห่เนี่ยก็จะผ่านตรงลานน้ำพุนั้นด้วยใช่ไหมคะตรงใจกลาง
0: นั้นคือศูนย์กลางนะครับ
1: ค
0: ือทุกขบวนก็คือถนนเส้นนั้นก็คือถนนเส้นเมนหลักของเชียงรุ่ง
1: แล้วมันมีโรงแรมใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: มีครับแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจีนนะฮะคือที่เชียงรุ่งเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจีนเนี่ยจากทั่วประเทศท
1: ุ
0: กคน
1: มุ่ง
0: มาเลยฮะเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอยู่ที่เดียวเวลางานสงกรานต์ปีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาคือเวลาพี่น้องไทยลือเขาเรียกชื่อผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีคำว่าอีขึ้นต้นอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับอีหมายถึงผู้หญิงนะครับแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยไอ
1: ้
0: น
1: ะไอ
0: ้ไอ้กับอีนะฮะ
1: อีน้องประมาณเหมือนทางภาษาเหนือนะจารย์
0: ใช่อีน้องคนงาม
1: อีน้องที่เชียงใหม่เรียกก็ไม่ได้หยาบคายนะเด็กอีน้อง
0: เป็นคำน่ารักนะฮะไม่ใช่แม่ค้าว่ากันในตลาด แต่ถ้าแม่ค้าว่ากันในตลาดอันนั้นหยาบแน่นอนนะ น่ารักฮะน่ารักแล้วก็ถ้าไปนั่งตั้งใจฟังเขาจริงๆเนี่ยเราจะฟังรู้เรื่องผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยกว่า 80% แน่นอน
1: จริงๆคลิปนี้เนี่ยตัดสินใจมา2ปีแล้วนะอาจารย์ว่าจะจัดหรือไม่จัดดีแต่เราก็ยังไม่เคยไปดูช่วงเทศกาลเลยก็จะพยายามที่จะทำช่วงเทศกาลให้ได้แล้วก็แม่แน่นอนนะคนมันเยอะอ่ะอาจารย์น้ำก็ห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละ
0: ไม่เป็นไรหรอก
1: ค่ะแต่เตรียมการเนิ่นๆไงเราอาจจะเปิดขายเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟัง
0: ที่พักจะมีที่พักที่มันก็คือที่กินอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือคนจีนเขาก็คงไม่ได้แพลนยาวขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: จะก่อนจะเดินทางเดือนหนึ่งอะไรประมาณนั้นถ้าเราไม่อยากจะพลาดเราก็ก่อนเดินทางสัก2เดือนอะไรประมาณนั้นก็จะได้เปรียบคนอื่นแต่ว่าอย่านั่งรถไฟนะ
1: ไม่นั่งค่ะไม่มีคุยกันแล้วว่าจะไม่มีไม่น่าจะได้นั่งแหละ
0: ก็ถ้าจะนั่งรถไฟก็นั่งเฉพาะที่อยู่ในจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่านั่งข้ามประเทศ
1: ค่ะ
0: เด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาแค่เปลี่ยนขบวนเนี่ย

0: ไม่ใช่สิข้ามประเทศนะฮะข้ามประเทศ
1: เดี๋ยวกำลังให้อาจารย์เซตโปรแกรมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไปดูแค่สงกรานต์ตรงนั้นเราจะไปดูที่ชนเผ่าด้วยนะอาจารย
0: ์เดี๋ยวพาไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านของพี่น้องไทลื้อที่เป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่ชุมชนจริงๆไม่ใช่หมู่บ้านที่เอามาเป็นศูนย์ส่งเสริมนะฮะไม่ใช่ศูนย์สาธิตอันนี้เราจะไปเยี่ยมเยือนที่หมู่บ้านเข้าจริงๆรับรองนะถ้าท่านไหนชอบน้ำอมฤตนะครับรู้จักไหมน้ำอมฤต
1: น้ำเมาเหรอจ้า
0: น้ำอมฤตเขาจะมีวิธีการต่อไอ้จอกกันนะฮ
1: ะ
0: สวยมากสวยมากอย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้น
1: อาจารย์ต้องเขียนโปรแกรมให้ทางเราให้เสร็จก่อนแต่จุดแลนด์มาร์กก็คือจุดนั้นเลยค่ะอาจารย์ที่เล่นสงกรานต์ตรงลานน้ำพุนั่นแหละนะคะ
0: คร
1: ับ ค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ล่องเรือแม่น้ำโขงกินข้าวเย็นก็อร่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอแสงสีก็เยอะอยู่ที่นู่นน่ะเขามีศูนย์ท่องเที่ยวเราเคยพาไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตรงนั้นมันจะหนวกหูแต่ถ้าเราไปทริปแบบสงกรานต์เนี่ยเราจะไปทริปแบบสัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ
1: ใช่ใช่ค่ะมันอาจจะคนเยอะวุ่นวายหน่อยเนาะมันเป็นช่วงเทศกาลแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่
1: ค่ะนั่นแหละก็คราวนี้รับบัสเดียวนะคะถ้าเป็นเทศกาล2บัสเดี๋ยวดูแลไม่ไหวนะคุณผู้ฟัง1บัสนะคะใครสนใจก็แจ้งชื่อมาก่อนก็ได้นะคะ เพราะว่าสงกรานต์นี้ก็ยังไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจะต้องมีภารกิจไปที่ไหนหรือเปล่าเนาะอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งโดยเร็วที่สุดนะคะตอนนี้กำลังเซตเรื่องโปรแกรมกับอาจารย์แล้วก็เรื่องของที่พักต่างๆกับทางบริษัททัวร์อยู่นะคะและเดี๋ยวพาไปแน่นอนค่ะทำตัวให้ว่างนะคะสงกรานต
0: ์ไปแอล
1: ไปแอลนะคะ
0: ไปม่วนน้ำกัน
1: ค่ะ
0: ภาษาคำว่าอร่อยนะครับอร่อยในภาษาไทลื้อเขาเรียกว่าหวานคำว่าหวานแปลว่าอร่อยแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยดำเขาจะแจ๊บเพราะว่าพี่น้องไทยดำออกตัวสอโซไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นตัวจอจานนะครับแจ๊บ
1: แจ๊บ
0: แจ๊บหลายแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยลื้อนะฮะไทยลื้อเนี่ยก็คือหวานแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยใหญ่ก็จะมีเวลาเขาทักทายกันก็แต่มันก็คือสำเนียงใกล้กันนั่นแหละแต่ไทยใหญ่เขาทักทายก็จะไม่สูงไม่สูงก็คือยกหมายความว่าให้มีความสุขสวัสดีไม่สูงไม่สูงแต่ว่าแซ่บแบบลาวๆนี่คือนัวนัวเนี่ยคือกลมกล่อมนะครับครบรสนะฮะตกลงเราจะไปเที่ยวเนี่ยน
1: ะไป12ปันนาอาจารย์แล้วก็เวียดนามใต้ต้องขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะยังมีโทรมาอยู่เลยเต็มแล้วจริงๆค่ะรับไม่ได้แล้วนะคะเต็มทั้งคือเราต้องเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วยต้องจองกันเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันนะอาจารย์มันผันผวนเหลือเกินขึ้นลงตามราคาน้ำมันตอนนี้ออกตั๋วไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าใครพลาดทริปนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นปีว่ากันใหม่แล้วก็12ปันนานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งชื่อกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะสงกรานต์นี้นะคะอาจารย์มีคุณใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณเต็มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยโพลารี่สวัสดีทั้งสองท่านจากขอนแก่นครับติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์มาตลอดชอบมากผมเป็นคนเดือนตุลา2502เป็นพี่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้ไหมหมายถึงอายุนะแต่ความรู้ความสามารถนี่บังอาจได้ความรู้จากอาจารย์มากๆครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับยินดีเด้อครับอยากกินมกหัวรู้จักหัวไหมคนหนึ่ง
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์ฮะไม่รู้จักหัวเลย
1: ไม่รู้อ่ะรู้แต่กลัวเดาผิด
0: หัวคือลูกออส
1: ลูกออสตัวเล็กๆกันอาจารย
0: ์นั่นแหละหมกหัวในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับคนช่วงนี้ก็จะมีปลาซิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปลาซิวเอามาหมกใส่ใบตองพูดแล้วก็หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยตกลงเราจะเรียก ช่วงไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเข้าสู่ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องเริ่มต้นของกัมพูชาค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทั้งคุณสุภชัยนะคะคุณพันธนิตนะคะแล้วก็คุณเหน่งนะคะคุณศศิมาคุณอิสระชนนะคะคุณบุญมีพี่บุญมีมาแล้วสบายดีพี่อ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังรายการประจำเด้อจากเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะอาจารย
3: ์
2: สวัสดีสบายดีจ้าพี่บุญมีนะคะ
3: ศรีสัตนาถเนี่ยมีตลาดตลาดมืด
2: ตลาดมืด
3: รู้จักไหม
2: ตลาดกลางคืนเหรอคะ
3: ในภาษาในมาเก็ตภาษาลาวเรียกตลาดมืด
2: บ้านเรานี่เป็นตลาดขายของเถื่อนนะตลาดมืดอาจารย
3: ์ก็นั่นแหละ
2: ได้เขาใช้ตรงตัว
3: ไปอยู่ใหม่ๆผมก็ตกใจนะกลัวตำรวจจับเลย15ทานสงเนตไปตลาดมืดไอ้เสื้อยังผิดกฎหมายแน่นอน
2: คุณพี่พิชัยชาติจากอุดรค่ะแฟนคลับอาจารย์ตลอดมานะคะพี่อิสระชนบอกว่าว่าไปเที่ยวชอบชอบแต่มีภาระเยอะเหลือเกินเวลาก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าเอาไว้มีโอกาสเนาะแล้วก็จัดเรื่อยๆนะคะค่ะอาจารย์ไปที่กัมพูชานะคะอาจารย์เอาล่าสุดนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะทางด้านของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาเพนโบนาค่ะได้เรียกร้องให้ไทยกลับมาเจรจาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทแล้วก็รื้อฟื้นการทำงานร่วมกันในการสำรวจและกำหนดแนวเขตแดนพร้อมกับกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเลื่อนการประชุมภายใต้กลไกทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดฟังประโยคแรกๆเหมือนจะง้อเรานะอาจารย์แต่ประโยคหลังไม่ใช่ละตกลงจะมาไม้ไหนคะแบบนี
3: ้ก็ต้องพูดบ่อยๆนะเพราะว่าก็อย่างที่เราท่านๆทราบกันดีเพราะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในหลายๆเรื่องนะครับเศรษฐกิจก็แย่สู้ศึกสงครามกับไทย2รอบก็ถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยก็คงถล่มทลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็เขตชายแดนที่ตัวเองเคยลุกล้ำเข้ามาก็เราก็บีบออกไปจนสิ้นนะฮะก็เลยมันก็เลยกลายสภาพว่าสิ่งที่เขาเพี้ยงพ้ำก็ต้องใช้คำว่าฮุนเซนเพี้ยงพ้ำมากที่สุดเท่าที่เกิดตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นครั้งนี้ที่ฮุนเซนเนี่ยเพี้ยงพำมากแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างไว้คิดว่าจะแก้ได้มันก็แก้ไม่ได้มันก็เลยหมักหมมเรื่อยมานะฮะทั้งเรื่องแรงงานตอนนี้ต้องถือว่าคนตกงานเยอะมากคุณอ้อมตกงานเยอะมากแล้วก็ถ้าจริงๆก็ไม่อยากจะเผยแพร่คลิปพวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็คือมันมีการฉกชิงวิ่งราวคือสมมติว่าคุณอ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็สะพายกระเป๋านะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาข้างหลังเนี่ยเขาฉกเขาดึงเลยนะดึงจนหัวทิ่มนะฮะไม่สนใจชีวิตคนอื่นเลยนะฮะแล้วก็ตำรวจทั้งหลายก็เกียร์ว่างทุกวันนี้เกียร์ว่างก็เพราะว่าหนึ่งแหละไม่รู้จะตามจับใครเพราะว่าพวกขโมยพวกโจรพวกปล้นพวกจี้พวกลักทรัพย์อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากมันก็เลยกลายสภาพว่าตอนนี้มันมาลุมมาตุ้มนะครับมันก็เลยต้องพยายามที่จะผลักดันอะไรก็ได้เพื่อให้มันประสบผลสักอย่างหนึ่ง วิธีการที่มันทำก็เหมือนเดิมนี่แหละฮะก็คือยั่วยุปลูกปันนะกวนอะไรนะกวนโอ้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะอยู่เรื่อยๆนี่แหละแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่เขาเนาะแต่ว่าอีกทางนึงนะครับเราอย่าไปฟังเขามากเรานั่งฟังแต่ว่าไม่ต้องไปตอบโต้นะฮะเพราะว่าถ้าตอบโต้นั่นแหละมันก็ไปเข้าทางเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาต้องการให้เรานะฮะไปตอบโต้พอตอบโต้เสร็จปุ๊บมันก็จะยาวไปฮะยาวแล้วมันก็จะเอาไปอ้างกับคนข้างในบ้านมันนะฮะในลักษณะแบบนั้นก็นั่นนะฮะก็วิธีการที่ฮุนเซนใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็สื่อในประเทศเนี่ยก็ยังคงผูกขาดอยู่เช่นเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินโทษพรรคฝ่ายค้านไป1คนที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนกับฮุนมาเนี่ยว่าผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างนะปรากฏว่าถูกศาลตัดสินนะครับไม่ใช่แค่หมิ่นประมาทเฉยๆนะฮะไม่ใช่แค่คดีและหงโทษแต่พูดถึงว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับนะอยู่ๆก็ติดคุกนะฮะแล้วก็ศาลเนี่ยฮุนเซนสั่งได้หมดนะฮะนั่นแหละอย่างที่พูดมาให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละจับตอนเช้านะฮะฟ้องก่อนเที่ยงดำเนินคดีตอนบ่ายตัดสินตอนเย็นเข้าคุกเลยนะในวันเดียวนะฮะเป็นศาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกก็คือศาลของฮุนเซนนี่แหละนะฮะมันยิ่งกว่าศาลเตี้ยอีกนะครับก็นั่นแหละฮะมันถึงมันใช้วิธีการนี้มันถึงไม่มีใครนะครับที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็การคุมสื่อเนี่ยก็คุม 100% ที่เราเห็นวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากนอกประเทศทั้งสิ้นเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยนั่นแหละฮะมันก็ต้องพยายามทั้งขู่ทั้งอะไรสารพัดทั้งพ่อทั้งลูกตระกูลฮุนเนี่ยเดินทางกันจ้าละวันเลยฮะตอนนี้แต่ว่าจะออกมาในเชิงของสังคมสงเคราะห์แล้วตอนนี้แต่ห่วงเวลานี้ในกัมพูชาเขามีงานบุญใหญ่งานบุญใหญ่ก็คือถ้าเป็นพี่น้องทางอีสานใต้ของบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าแซนโดนตาแซนก็คือเส้นนี่แหละโดนก็คือใหญ่ตาก็คือตานี่แหละนะฮะก็คืองานศาสตร์เดือน10ก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอีสานใต้เราเรียกว่าแซนโดนตาแต่ของเขมรเนี่ย เขาจะมีพิธีอยู่15วันนะครับเขาทำพยายามทำให้ต่างจากทางอีสานใต้เขาก็เลยเรียกว่าปัจจุมแบนนะฮะปัจจุมแบนนะฮะก็คืองานบุญใหญ่ที่อุทิศส่วนบุญเขาเรียกว่ามันจะมีวันที่เขาเรียกนรกเปิด นะครับวันที่นรกเปิดให้วิญญาณนะฮะของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปได้กลับมาเยี่ยมนะฮะวงตระกูลนั่นแหละเขาก็จะทำงานทำบุญที่บ้านนะครับจัดสำรับข้าวอาหารให้นะฮะก็ตอนนี้ฮุนเซนก็ถือว่าเป็นงานปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดของเขมรนะฮุนเซนทำไปแล้วเมื่อวานศืนนะฮะก็คือเวลาเขานับวันเขาจะนับวันแรมนะแรม14ค่ำถ้าผมจำไม่ผิดแรม14ค่ำเดือน10ก็คือตุลานี่แหละจะต่างกับพี่น้องเผ่าไตนะฮะพี่น้องเผ่าไตเนี่ยจะมาก่อนเขา15วันที่เขาเรียกว่าบุญสลากนะฮะเขาเรียกบุญเขาจะเป็นขึ้นนะฮะขึ้น14ค่ำเดือน10นะฮะจะห่างกันอยู่15วันนะฮะก็ในห่วงเดือนเดียวกันแล้วก็นั่นแหละฮะมันก็มีวิธีความเชื่อแบบเดียวกันนี่แหละก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแต่ประเทศไทยเราจัดแค่3วันแต่เขมรอย่างใหญ่ก็เลยจัด15วันนะฮะไปวัดบ้างไปทําบุญทําทานอะไรสารพัดนะฮะแต่ถ้าท่านไหนสนใจ ผมแชร์คลิปมาให้ดูใน Facebook เข้าไปดูได้ฮะใหญ่มากงานของฮุนเซนสีทองอร่ามงามเรืองรองแล้วก็เห็นบรรพบุรุษฮุนเซนหมด
2: ค่ะ
3: มีข่าวอะไรอีก
2: มีค่ะอาจารย์อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่ฮุนเซนเขาออกมาปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นข่าวลบล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีคนพูดว่าตอนนี้กัมพูชาถังแตกแล้วนะคะแต่ฮุนเซนออกมายืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นรัฐบาลมีเงินสำรองอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีรายได้เข้ารัฐอย่างแข็งแกร่งอยู่ค่ะอาจารย
3: ์ก็เชื่อฮุนเซนก็สอบตกคือตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่คุณอ้อมนะฮะแล้วก็มันต้องพิมพ์เงินออกมาก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยสัดส่วนของเงินเรียวนะครับในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยสมมติว่าใช้คิดเป็นมูลค่าสมมติทุกหนึ่งร้อยคุณอ้อม85มันจะเป็นเงินตราต่างประเทศนะครับ 15% เท่านั้นที่เป็นเงินเรียวของเขมรแต่ทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดนะท่องเที่ยวก็ติดลบท่องเที่ยวหายไปเนี่ยจริงๆตัวเลขเขาพยายามจะตกแต่งบอกว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหายไป 85% นะครับเงินท่องเที่ยวเนี่ยหายสาบสูญไปเลยนครวัดนครธมนะฮะเสียมเรียบนะฮะถนนคนเดินไนท์บาร์ร่องไนท์บาซ่าอะไรต่างๆร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ยคือเงียบสงัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวหายสนามบินเงียบนะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละครับก็คือคนเขากลัวนะฮะเพราะว่ากระแสของสแกมเมอร์นี่แหละมันทำให้คนต่างประเทศเนี่ยมองเข้าไปในกัมพูชามันกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเมื่อชายแดนฝั่งไทยปิดนะครับการค้าก็ไม่เดินนะครับสินค้าที่เคยส่งออกมาไทยก็ไม่มีนะฮะเงินที่เคยได้จากนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็หายไป 100% นะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเมืองไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือถ้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางต่อไปเที่ยวที่เขมรแต่ผ่านไปที่อรัญนะครับอรัญญประเทศก็คือตรงของลึกเพื่อข้ามไปปลอยเป็ดนะฮะมันประหยัดกว่าที่จะนั่งเครื่องบินไปนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้พอสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศมันหายไปจากระบบการใช้จ่ายคัสโฟพวกนี้มันหายไปมันก็เลยต้องพิมพ์เงินเดียวออกมาทดแทนนะครับเพราะว่าในมือของคนเขมรตอนนี้มันไม่มีเงินสกุลอื่นแล้วนะครับแต่ว่าการจ้างงานมันก็ต้องจ้างต่อสมัยก่อนก็คือเวลาเขาจ่ายเงินเดือนกันเนี่ยมันเสรีมากนะครับก็คือแล้วแต่ว่านายจ้างอยากจ่ายเป็นหยวนอยากจ่ายเป็นบาทอยากจ่ายเป็นดอลลาร์ได้หมดเลยแล้วก็ระบบธนาคารเนี่ยไม่บังคับนะครับว่าคุณอยากจะฝากเงินสกุลไหนเปิดให้ได้หมดเลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ตอนนี้พอมันขาดสภาพคล่องขาดเงินตราต่างประเทศนะฮะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เงินเรียวออกมาแล้วเมื่อคุณพิมพ์ออกมาเนี่ยโดยที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงรองรับอันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นกงเต็กแบงค์นะครับก็มันแต่ถ้ามันใช้เฉพาะในกัมพูชาจริงๆเงินเดียวมันก็ใช้ได้เฉพาะในกัมพูชาอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้กันเฉพาะในกัมพูชามันก็ซื้อได้อยู่แล้วนะฮะถ้ามันมีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีอะไรออกมาตอบสนองแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเงินเดียวซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องเอาเงินตราต่างประเทศซื้อเท่านั้นนั่นแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าฮุนเซนจะประกาศยังไงก็อย่าไปเชื่อนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมีเงิน foreign reserve อยู่หรือว่าเงินทุนสำรองต่างประเทศเนี่ยนะฮะอยู่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าจะเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณอ้อมไอ้ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้นะครับมันเทียบได้กับการนำเข้าเพียงไม่ถึง4เดือนนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไม่มีการผลิตในบ้านคุณเอง คุณก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วคุณไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้าไปคุณก็ต้องเอาเงินตราสำรองอันนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะชำระสินค้าต่างประเทศเจ๊งเร็วๆนี้แน่นอนเราจะไปเบรกก่อนไหม
2: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: เชิญครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: 1 ทุ่ม 3 นาทีนะคะกลับเข้ามาคุยกันต่อในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์มาว่าข่าวกันต่อนะคะสำหรับทางพม่าค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับทางพม่าเป็นยังไงเห็นบอกว่าล่าสุดนี้สหรัฐก็พลิกท่าทีส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงดิวตรงกับมินออนไลน์ค่ะเพื่อแลกผลประโยชน์เรื่องปราบสแกมเมอร์แล้วก็เข้าถึงแร่หายากหมายถึงแร่เอิร์ธหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวนี้
1: ก็ชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้นะครับ
0: ค่ะ
1: มันมีคนอเมริกันถูกจับนะฮะถูกทางการพม่าจับเพราะว่ามีข้อหาว่าเป็นสปายแต่อยู่ในคาบของนักธุรกิจนะครับก็คือเป็นประธานหอการค้าอเมริกานะครับที่ประจำอยู่ที่ยางกุ้งแล้วก็ปรากฏว่าส่งข่าวส่งอะไรสารพัดนะฮะเขาก็ติดตามมาก็ปรากฏว่านายคนนี้ถูกจับก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยต้องส่งนะฮะส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาเข้าพบมินออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าอเมริกาไม่อยากให้เป็นข่าวในเรื่องพวกนี้พอเจรจาไปเจรจามาเนี่ยมันก็คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือมันก็เลยเกิดกรณีข่าวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทางพม่าตกลงในประเทศนายคนนี้นะครับหลังจากที่ควบคุมตัวอยู่ประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งนะครับก็ในประเทศออกใน24 ชั่วโมงแล้วก็แบ็คลิสต์ห้ามเข้าพม่าอีกนะครับมันก็เลยมีดีลในเรื่องพวกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ผนวกกับว่าตั้งแต่จีนได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหลายนะฮะในการปราบพวกสแกมเมอร์คุณอ้อมปราบทั้งในเขมรนะครับตามไปปราบที่ลาวแล้วก็ไปปราบที่เมียวดีนะครับชเวโกโกแล้วก็เคเคพาร์คแล้วก็ได้ตัวระดับหัวโจกไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือจืดเจียงนะเฉินจื้อหลิวหลินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเนี่ยมันก็ได้ทำให้จีนนะครับมีความมาตรการที่เขาปราบพวกนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ได้รับผลจากการถูกหลอกจากนอกประเทศเนี่ยลดลงอย่างมีประสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะรวมไปถึงการใช้ AI ป้องกันเรื่องพวกนี้มันก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้สแกมเมอร์ที่มันยังลอยนวลอยู่นะครับในอยู่ที่ชเวโกโกไม่ได้อยู่ที่เคเคปาร์คไม่ได้มันก็ย้ายลึกเข้าไปในชายแดนลึกเข้าไปในเขตพม่าแต่ก็จะเป็นเขตยึดครองของกะเหรี่ยงคุณอ้อมแล้วกะเหรี่ยงที่ให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกะเหรี่ยงพวกเดิมก็คือกะเหรี่ยงที่ไปเป็นพันธมิตรกับกองทัพพม่านะที่เวลาเราเห็นเวลาเขาบอกว่ากองกำลัง DKBA นะฮะก็คือกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีกองกำลังที่พิทักษ์ชายแดนเขาเรียกว่า BGF เนี่ยคุณอ้อมนั่นหมายความว่าไอ้กลุ่มนี้แหละจำได้ไหมที่หลิวจงอี้เคยมาประเทศไทยแล้วขอให้ไทยช่วยตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะครับที่มันข้ามไปฝั่งเมียวดีก็ที่มีไอ้พันเอกซิตูเนี่ยนะฮะซิตูซึ่งเป็นกะเหรี่ยงนี่แหละทุกวันนี้มันก็ยังให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกหลังอยู่แต่เป้าหมายของการหลอกมันไม่ได้มุ่งไปที่จีนเช่นเดิมมันหมุนมันเปลี่ยนทิศไปที่อเมริกาและประเทศทางยุโรปมากขึ้นคุณอ้อมรวมไปถึงอาเซียนนะครับก็ตรงนี้นะฮะมันก็ได้ทำให้อเมริกาเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าถูกหลอกทุกวันแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้มันไม่ได้หลอกเหมือนหลอกให้รักหลอกให้หลงนะคุณเวลาเขาหลอกไปที่อเมริกาส่วนใหญ่มันหลอกเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับคนอเมริกาเนี่ยชอบเล่นพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันแนบเนียนมากนะฮะแนบเนียนแล้วแยกไม่ออกว่ามันเป็นของเก๊หรือว่าของจริงนะฮะก็เสมือนหนึ่งว่ามันทำงานอยู่ที่อเมริกานั่นแหละนะครับก็เยอะไม่เยอะก็ลองนึกดูว่าโดนัลด์ทรัมป์ยึดไปแล้วเนี่ย $15,000 ล้านนะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า$10,000 ล้านที่คนอเมริกาถูกหลอก ให้ลงทุนในรูปของไอ้พวกเหรียญเนี่ยนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีนี่แหละมันก็เลยทำให้อเมริกาเดือดร้อนพออเมริกาเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องไปคุยกับใครล่ะเพราะว่าคุยกับกะเหรี่ยงโดยตรงไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นกะเหรี่ยงคริสต์คุยได้แต่เป็นกะเหรี่ยงพุทธเนี่ยคุยไม่ได้นะคนละฝ่ายกันมันก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องไปหามินออนไลน์ก็ส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละไปนะครับไปประสานงานแล้วก็ให้สถานทูตอเมริกาอะไรเนี่ยดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับก็แผ่วถางทางไปด้วยและอีกอันนึงก็คือแร่เอิร์ธมันเป็นสิ่งที่อเมริกาเป็นประเทศที่ใช้แร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมที่พวกเขาใช้ในการผลิตแล้วก็เอาแร่เอิร์ธเนี่ยไปใช้นะฮะมากที่สุดทั้งในเรื่องของอาวุธสงครามในเรื่องของเทเลคอมในเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้การสื่อสารอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งยานยนต์นะฮะโซล่าเซลล์เซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันต้องใช้แร่เอิร์ธแต่ทีนี้คนที่คุมแร่เอิร์ธในพม่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าคือจีนนะฮะพอจีนยิ่งคุมอยู่แล้วแล้วก็คุมไปมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อเมริกาเนี่ยต้องเข้าไปหาทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสิทธิสัมปทานในแร่เอิร์ธเพราะว่าจริงๆแล้วในพม่าเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะสถิติเมื่อปีที่แล้วที่เขายกกันขึ้นมาเนี่ยแร่เอิร์ธในพม่าเนี่ยอยู่ในอันดับ4ของโลก
0: ของพี่พม่าใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องแร่เอิร์ธในพม่าอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราอยู่ที่เรื่องสหรัฐกับพม่านะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดค้างไว้ก็คือแร่เอิร์ธในพม่าที่ถือเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะอาจารย์
1: ใช่ฮะปริมาณสำรองที่อยู่ใต้ดิน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ทีนี้รัฐบาลพม่าเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีแร่เอิร์ธมันจะอยู่ในรัฐกชินรัฐฉานนะครับแล้วก็ที่มาสำรวจกันที่จีนเจอแต่ว่าจีนไม่ค่อยจะบอกใครเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็เยอะ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยอยากจะได้นะครับอยากจะมีการลงทุนนะครับก็คือขุดค้นไอ้พวกแร่เอิร์ธเนี่ยในพื้นที่อาจจะต่อเข้าไปในกะหลงกะเหรี่ยงอะไรก็ว่าไปหรือรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องเปิดช่องทางนะครับในการที่จะทำยังไงก็ได้แล้วก็อาจจะหาคำอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเหตุผลนะครับในการเขาเรียกว่าบรรเทามาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อพม่านะครับถ้าคุณอ้อมสังเกตก็คือในห้วงเวลานี้เนี่ยอเมริกาก็ถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ดูไม่สมน้ำสมเนื้อมากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะแล้วรวมไปถึงไอ้เรื่องของการใช้กำลังอาวุธในศึกสงครามอะไรเพื่อนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะไปบอกว่าพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมันก็พูดไม่ได้อีกเพราะว่าตัวเองไปถล่มในอิหร่านเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอาวุธไปเติมให้กับอิสราเอลถล่มปาเลสไตน์อีกนะครับหรือแม้กระทั่งเลบานอนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ผลประโยชน์เป็นตัวนำแหละตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยสัญญาณตอนนี้ก็คือวันนี้มีข่าวมาเลเซียด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์คุณอ้อมอ่านข่าวมาเลเซียได้เลย
0: มาเลเซียนี่ล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมาเลเซียนะคะบอกว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าพม่าเนี่ยจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มอาเซียนได้อีกครั้งนะคะอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็พม่านี้ ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหลังจากไม่ปฏิบัติตามแผนสันติภาพที่อาเซียนร่างขึ้นมาภายหลังจากการรัฐประหารนะคะอาจารย์ค่ะ
1: การห้ามในที่นี้หมายถึงห้ามผู้นำทหารนะครับ
0: ค่ะห้ามมินออนไลน์ใช่ไหมคะ
1: ห้ามผู้นำที่เป็นทหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยพม่าก็เข้าร่วมตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เข้าร่วมนี้จะเป็นพลเรือนนะครับเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศซึ่งเป็นพลเรือนนะหรือว่าบางครั้งก็เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปร่วมประชุมทุกครั้งนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้นี่แหละฮะอเมริกาเนี่ยพอเห็นสัญญาณอันนี้นะครับอันวาอิบราฮิมก็ถือว่าเป็นคนที่ทันสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่อันวาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมันมีสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของโรฮิงญาหรือว่าผู้อพยพที่เข้าเมืองไปในมาเลเซียโดยผิดกฎหมายในแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นโรฮิงญานะครับแต่จริงๆก็คือโรฮิงญานั่นแหละนะฮะที่หนีมาจากทั้งจากรัฐยะไข่แล้วเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศแล้วก็ล่องเรือมานะฮะแล้วก็นะฮะเดินเท้าจากประเทศไทยในภาคใต้นะฮะไปมาเลเซียมาเลเซียก็ดักเอานะครับดักเอาให้ทำงานส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมจำได้ตอนที่ไปมาเลเซียนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บขยะกวาดถนนทำสวนทำอะไรทั้งหลายคุณอ้อมนั่นแหละคือโรฮิงญาแต่ทีนี้ทุกวันนี้มันเยอะนะครับมีหลายหมื่นคนนะฮะมาเลเซียก็รับไม่ไหวแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าอันวาอิบราฮิมก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือบอกว่าสาเหตุที่ต้องเชิญมินออนไลน์ไปเยือนมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะฮะก็เลยหยิบยกเรื่องผู้อพยพเหล่านี้ก็คือโรฮิงญาโดยบอกว่ามินออนไลน์เนี่ยควรจะรับคนเหล่านี้กลับบ้านซึ่งมินออนไลน์ก็รับคำว่าเขาจะรับแล้วก็มันก็ทำให้เห็นเลยนะฮะก่อนหน้าที่มินออนไลน์จะมาเนี่ยก็มีเรือนะฮะที่นำคนโรฮิงญานี้กลับไปไว้ที่รัฐยะไข่นะครับ1,500กว่าคนก็มันก็เป็นสัญญาณบวกในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งชัดเจนมากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะฮะที่มองว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเยือนมาเลเซียตามคำเชิญของอันวาอิบราฮิมของมินออนไลน์เลยแม้แต่กระแสเดียวนะฮะแต่ตรงนี้แหละยกเว้นนะครับอาจจะมีอยู่บ้างก็คือองค์การที่เกี่ยวกับ Human Rights นะฮะออกมาเรียกร้องว่าถ้าจะส่งกลับหรือว่าจะรับกลับอะไรพวกเนี้ยควรที่จะมีความโปร่งใสให้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งทำให้มินองหลายเขาอยากจะเข้าสู่ระบบให้ได้อยู่แล้วนะฮะมันก็ทำให้นั่นแหละฮะมันก็คือช่องทางหนึ่งนะที่จะทำให้พม่าที่ถูกโดดเดี่ยวโดยโดดเดี่ยวผู้นำนะไม่ได้โดดเดี่ยวประเทศนะครับการลงทุนการอะไรเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับยกเว้นในบางโครงการของในยุโรปบ้างอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่การลงทุนของต่างประเทศในพม่าเนี่ยก็ยังรักษาสถานะเดิมของตัวเองอยู่เรื่อยมาเพียงแต่ว่าไปปลอมตัวอยู่ที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ก็แค่นั้นเองคุณอ้อมก็ต่อไปเนี่ยก็ลองดูนะฮะมินออนไลน์ไปที่ไหนแล้วในอาเซียนไทยลาวเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียก็คือประเทศที่5แล้วผมเชื่อได้เลยว่าประเทศถัดไปที่เขาจะต้องขยับแน่ๆก็คือฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นประธานของอาเซียนนะครับประธานของอาเซียนก็พอเห็นมาเลเซียขยับฟิลิปปินส์ก็ต้องขยับเหมือนกันนะครับขยับก็คือว่าเอาฉันเป็นประธานนะฉันก็ต้องทำหน้าที่อะไรเนี่ยครับก็จะเอาไอเดียเพื่อนนี่แหละไปใช้นะครับก็จะออกมาสวมเลยเห็นด้วยกับอันวาอิบราฮิมนะครับเห็นด้วยกับการรับประกันความปลอดภัยนะฮะการจัดแหล่งที่อยู่หรือว่าการคืนทรัพย์สินอาคารสถานที่สังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้ให้กับโรฮิงญาที่เขาต้องพัดถิ่นของเขาอะไรประมาณนั้นนะเราก็จะเห็นการเคลื่อนขบวนอันนี้ออกมาถัดไปนะแน่ฟิลิปปินส์ แล้วต่อจากฟิลิปปินส์เนี่ยประเทศที่จะออกมาต่อจากฟิลิปปินส์แน่นอนอันนี้คาดการไว้ให้ล่วงหน้าเลยคือสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์จะต้องเป็นประธานปีหน้านะครับก็จะรับไม้ต่อจากฟิลิปปินส์แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสิงคโปร์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในพม่าเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่จีนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณนั้นคุณอ้อมก็เดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ไปได้ครบนะครับอินโดนีเซียอาจจะมาช้าหน่อยนึงแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าสเวียนโตเนี่ยไม่นั่งเฉยๆแน่นอนเพรา
0: ะ
1: ตัวสเวียนโตเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าอยู่แล้วนะครับมากับเผด็จการเป็นลูกเขยสุฮาโตนะครับไม่ใช่คนที่มากับประชาธิปไตยโดยตรง
0: ก็เราอัปเดตข่าวกันเท่านี้ก่อนเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์ EP ที่62แล้วอารยธรรมแห่งอุตสาคเนค่ะ
1: ก็เสาร์ที่แล้วเราได้พูดถึงยุคทองใช่ไหมนะฮะยุคทองของศิลปะการแสดงของสยามเลยแหละอันนี้แหละคือรากเหง้าที่เราเอาไปอวดชาวโลกได้ก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละที่มีการสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ได้อย่างงดงามมากถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกนะลองนึกถึงห้วงภาพยนตร์ไทยเรื่องอะไรนะโหมโรงหอมลงเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะจะมีการประชันระนาดเอกใช่ไหมฮะสถานการณ์อะไรนั่นแหละก็เป็นวิถีที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานั้นนะครับหอมลงแต่ว่าก็จะมาเจอวิกฤตในเรื่องของการถูกบีบบังคับก็จะยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดอันนั้นแต่ว่าในยุคของรัชสมัยของรัชกาลที่6เนี่ยต้องถือว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระบิดานะฮะของศิลปะการแสดงโดยแท้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมมากก็คือการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2แล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นคุณูปการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือ2460เนี่ยเราได้ประกาศเข้าร่วมนะครับทหารไทยเนี่ยเดินทางไปถึงยุโรปเลยนะครับที่ปารีสนะครับไปถือธงชัยธงชาติไทยนะครับบอกเลยไปโบกสะบัดอยู่ที่นั่นเราก็เลยได้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและคุณูปการก็คือว่าเราได้อาศัยห่วงเวลานี้นะครับในการหยิบยกขึ้นมาเจรจากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันในสงครามโลกครั้งที่1นั้นก็คือเราเจรจายกเลิกนะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้สำเร็จกับ13ประเทศแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมเป็นสมาชิกสมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าสหประชาชาตินะครับเขาเรียกว่าสันนิบาตชาตินะครับพอตั้งขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดคุณูปการแล้วก็ยุคสมัยของการศึกษายุคสมัยของการส่งเสริมนะฮะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ย ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในห่วงเวลานั้นนะครับก็ลองนึกดูนะฮะทั้งโขนละครนอกละครในนะฮะละครร้องนะฮะละครดึกดำบรรพ์แล้วก็ละครพูด สารพัดนะฮะก็มีในห่วงเวลานั้นนะทั้งร้องเพลงก็เพราะในยุคเวลานั้นนะครับการแต่งตัวก็ทันสมัยเอาแบบตะวันตกนี่มาประยุกต์นะครับแล้วแต่เราเอาตะวันตกมาประยุกต์เนี่ยกลายเป็นสยามนะครับเป็นการแต่งตัวแบบสยามในยุคนั้นนะฮะก็เลยถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะการแสดงแล้วมีการออกหนังสือพิมพ์นะฮะอย่างรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์มีการออกหนังสือพิมพ์ของพระองค์เองนะครับเรียกว่าดุสิตธานีเป็นหนังสือพิมพ์ดุสิตธานีนะฮะแล้วก็พระองค์ใช้ชื่อว่าถ้าเป็นรายวันเนี่ยพระองค์ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะนึกกันดุสิตสมัยนะฮะดุสิตสมัยเป็นรายวันแต่ถ้าเป็นราย3เดือนเนี่ยก็จะเป็นดุสิตสมิทธ์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่า โดยพระองค์เองเนี่ยนะครับก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ก็ยังทรงเป็นคอลัมนิสต์โดยพระองค์เองนะครับมีคอลัมน์ส่วนพระองค์นะฮะเรียกว่าผมเคยไปดูสมัยอยู่ธรรมศาสตร์นะไปค้นดูในห้องสมุดยังมีอยู่นะครับก็คือเป็นคอลัมน์ของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อคอลัมน์ว่าโครนติดล้อโครนติดล้อก็แบบถ้าเป็นแบบบ้านๆก็คือคุกฝุ่นอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมพระองค์ทรงให้ทัศนะนะฮะทรงให้ทัศนะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างหลากหลายมากนะครับแล้ว ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า พอเราได้ยกเลิกนะฮะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของประเทศล่าอาณานิคมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่เราได้ทำกับฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าการเดินเรือการคมนาคมแล้วก็เขตปลอดทหารตามแนวแม่น้ำโขงนะครับฉบับนี้เนี่ยได้มีการร่างในรัชสมัยของพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ก็เสด็จสวรรคตก่อนก็เลยกลายเป็นว่าได้ร่างเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่7ก็มาได้ลงนามกันนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่7นะฮะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์นะครับแล้วในยุคนี้นะครับต้องถือว่าเป็นยุคที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยต้องถือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อถึงขนาดว่ามันมีปัญหาข้างในเยอะมากก็นั่นก็เป็นผลหนึ่งนะฮะก็คือว่าผลกระทบจากสงครามโลกด้วยนะครับอันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่1อันที่2ท้องพระคลังเนี่ยถือว่าขาดแคลนพอขาดแคลนเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีที่จะแก้วิกฤตในเรื่องของงบประมาณลดค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการลดบุคลากรนะครับในทุกหน่วยงานก็คือข้าราชการนะฮะรวมไปถึงในเหล่าทัพอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับโดยการให้ออกจากราชการนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟคุณอ้อมกลายเป็นเชื้อไฟที่มาปะทุนะครับมาปะทุก็คือที่เราเรียกว่า2475นะฮะแต่จริงๆแล้วในรัชสมัยของรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงแบกสารพัดนะฮะทรงแบกสารพัดปัญหามากแต่ว่าก็ไม่ใช่จะแก้ไม่ได้นะฮะแต่จริงๆก็คือแก้ได้เพียงแต่ว่ากระแสความแตกแยกเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่มาจากโลกตะวันตกเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าในยุคของรัชกาลที่6ส่งต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยมีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนหนังสือดีๆไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นคุณอ้อมนะครับลูกของพญานั้นพญานี้ก็ได้ทุนไปนะฮะอย่างคณะราษฎรเนี่ยก็คือทุกคนทุกท่านที่ไปตั้งเป็นคณะราษฎรที่ปารีสเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุนพระราชทานทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะแต่ถึงขนาดว่าท้องพระคลังเนี่ยขาดแคลนนะครับก็ไม่ยกเลิกทุนใครเลยนะครับพระองค์ก็ต่อสู้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายพระเนตรของตั้งแต่รัชกาลที่6ต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยก็คือว่ามองในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอย่างรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ก็สำเร็จเป็นนายทหารโดยแท้เลยนะครับก็คือสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยนะฮะเหล่าปืนใหญ่นะฮะ จากอังกฤษเหล่าปืนใหญ่แล้วพอสำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะพระองค์เข้ารับราชการอยู่กรมทหารปืนใหญ่ที่อังกฤษก็ลองนึกดูนะครับอยู่จนกระทั่งจำเป็นที่จะต้องกลับมาเพื่อช่วย นะฮะพระเชษฐาก็คือรัชกาลที่6นี่แหละพระองค์ก็เลยต้องกลับหลังจากที่รับราชการอยู่ที่กรมทหารเป็นใหญ่อังกฤษอยู่2ปีเต็มๆนะครับก็กลับมาประเทศไทยเดือนเมษายนนะฮะ2458ซึ่งก็มาช่วยพระเชษฐานั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือในความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินพระทัยแล้วก็ให้คำชี้แนะหรือทัศนะต่อพระเชษฐาของพระองค์เนี่ยก็คือการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความเห็นนั้นก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่7เป็นผู้เสนอนะครับเพราะพระองค์เนี่ยมีสายพระเนตรเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนชนะแล้วก็ดูศักยภาพดูแสนยานุภาพดูอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าตัดสินพระทัยถูกต้องซึ่งจุดนี้ก็ขัดแย้งนะนายทหารใหญ่ๆที่อยู่ในกองทัพต่างๆเนี่ยมองต่างกับพระองค์คือที่มองต่างคืออยากจะไปอยู่กับเยอรมันนะครับก็ลองนึกดูคุณอ้อมถ้าไปอยู่กับเยอรมันเนี่ยพูดได้เลยนะว่าก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามพอแพ้สงครามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจรจานะฮะเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ13ประเทศล่าอาณานิคมเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติเนี่ยนะก็ไม่มีทางอยู่แล้วนะครับตรงจุดนี้แหละฮะคือสายพระเนตรที่ยาวไกลแล้วก็ทะลุปุโป่งมากในการมองการเมืองโลกในห้วงเวลานั้นนะไปฟังเพลงที่2แล้วเบรกสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpot News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mpot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนช่วงสุดท้ายสำหรับคืนนี้ค่ะต่อเลยค่ะอาจารย
6: ์ครับ
5: ค่ะ
6: ก่อนที่รัชกาลที่7พระองค์จะขึ้นของแรกต่อจากพระเชษฐาเนี่ยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงได้2ปีกว่าๆพระองค์ก็ขอพระบรมราชานุญาตจากพระเชษฐานะเพื่อไปศึกษาต่อทางทหารนี่แหละนะครับก็คือจากเดิมจบในร้อยเราปืนใหญ่ที่อังกฤษนะฮะแต่พระองค์เนี่ยไปเพิ่มวิชาเสนาธิการทหารที่ปารีสนะครับแล้วก็ในห้วงที่ไปศึกษาต่อเนี่ยพระองค์ก็ได้ถือเป็นห้วงเวลาที่ไปรักษาพระอาการประชวรนะครับส่วนพระองค์ด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะก็จนพระองค์เนี่ยสำเร็จนะฮะสำเร็จการศึกษา

คือไฟการศึกษามากนะก็คือรัชกาลที่7นะก็พระเชษฐาพระองค์ก็ไม่ก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับพระองค์ด้วยนะครับในวันที่พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาก็หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับมานะฮะแล้วก็วันประมาณปลายปี2468นะครับแล้วต่อจากนั้นไม่นานนะครับพระเชษฐาพระองค์ก็เสด็จสวรรคตพระองค์ก็เลยครองราชต่อจากพระเชษฐาของพระองค์นะฮะก็เลยเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วในห่วงเวลานั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยพยายามที่จะหาทางนะครับหาทางที่จะแก้ไขปัญหาของความแตกแยกทางความคิดความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในเราเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการในหน่วยงานในกระทรวงอะไรต่างๆพระองค์ก็เลยมีพระดำริขึ้นมานะฮะได้มีการตั้งคณะเขาเรียกว่าคณะอภิรัฐมนตรีขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อให้เป็นคณะที่ปรึกษานะครับในการบริหารราชการแผ่นดินในห่วงที่พระองค์ขึ้นครองราชนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้ตกต่ำเฉพาะประเทศไทยนะครับมันตกต่ำไปทั่วโลกเลยเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็การคลังของสยามเนี่ยก็อยู่ในห่วงวิกฤตไหนจะเป็นหนี้อังกฤษอีกอะไรสารพัดเนี่ยคุณอ้อมนะฮะก็เลยปัญหาเนี่ยถือว่าหนักหนามากนะครับรวมไปถึงทำให้พระองค์เนี่ยถึงแม้ว่าพระองค์จะพยายามแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยนะครับแต่เศรษฐกิจแล้วก็การเงินทั้งหลายเนี่ยพอมันสะดุดไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยจำเป็นนะพระองค์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกอะไรมีการยุบหน่วยยุบหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการปลดข้าราชการออกนะครับไม่ได้ยุบธรรมดานะฮะแล้วก็ปลดออกมาด้วยตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่ามันเป็นเชื้อไฟความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงราชการนะครับเราขุนเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่พอใจขุนศึกกองทัพอะไรทั้งหลายก็ไม่พอใจนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนาปีพุทธศักราช2475นะครับก็หลังจากนั้นนะครับที่ต้องใช้คำว่าปฏิวัติก็คือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรล่ะชิงพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินจากองค์พระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็ในคณะราษฎรเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งนะเพราะว่าในคณะราษฎรเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือข้าราชการฝ่ายพลเรือนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรล่ะเสนาอำมาตย์เก่านะฮะแล้วก็เชื้อพระวงศ์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็เลยมีสามกลุ่มใหญ่ๆที่อยู่ในคณะราษฎรแล้วก็นี่แหละหลังจากที่มีการปฏิวัติได้สำเร็จก็จริงนะฮะแต่การแตกแยกภายในคณะราษฎรนี่แหละมันก็เลยมารุมมาตุ้มมากขึ้นนะมารุมมาตุ้มมากขึ้นถึงขนาดไหนก็ถึงขนาดว่ารัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ทรงมองแล้วนะครับว่าพระราชอำนาจของพระองค์เนี่ยถูกแย่งชิงไปแล้วก็ถูกใช้ไปโดยไม่มีความชอบธรรมนะฮะหรือไม่ถูกต้องในหลายกรณีหรือแม้กระทั่งเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินของเชื้อพระวงศ์อะไรพวกนี้นะฮะก็ยังถูกยึดถูกอะไรสารพัดนะฮะก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยมองว่าถ้าพระองค์เนี่ยยังทรงเป็นกษัตริย์อยู่ต่อไปแม้ว่าจะอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงก็จริงแต่ว่าการตรากฎหมายการอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีพระปรมาภิไธยของ

พระองค์ด้วยคุณอ้อมนะครับพระองค์ก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าพเจ้านะครับเมื่อหลังจากคณะราษฎรอยู่ในอำนาจได้ปีกว่าๆนะฮะต้นปีนะ2477เนี่ยรัชกาลที่7พระองค์ก็ขอเสด็จไปรักษาพระเนตรของพระองค์ที่อังกฤษนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเสด็จไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะครับแล้วพระองค์ก็ไปรักษาแล้วก็พระองค์ก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ไปก็คือว่าพระองค์เสนอนั้นเสนอนี้ก็ถูกต่อต้านจากหลายๆกลุ่มที่ไล่เรียงไปให้ฟังในคณะราษฎรนั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการประกาศสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการของพระองค์นะฮะก็คือรัชกาลที่7เนี่ยนะครับในวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2478นะฮะโดยพระองค์ได้มีพระราชวินิจฉัยว่าขออ่านนะครับเพราะว่าเป็นคำที่อยากให้คนไทยได้ฟังพระองค์มีพระราชวินิจฉัยบอกว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรนี่คือสิ่งที่พระองค์นะครับนี่คือบัตรนะฮะถัดมาพระองค์ก็ยังบอกว่าเพราะฉะนั้นนะฮะบัตรนี้นะฮะข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่คือพระองค์ทรงพระอักษรนี้ขึ้นที่อังกฤษคุณอ้อมนะครับที่อังกฤษแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2478แล้วก็พระองค์ก็ประทับอยู่ที่อังกฤษจนเสด็จสวรรคตที่อังกฤษเมื่อวันที่30เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2484นะครับซึ่งในห้วงเวลานั้นก็คือห้วงของสงครามโลกครั้งที่2คุณอ้อมประเทศไทยนี่หนักหนาสาหัสมากในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละและที่สำคัญก็คือในส่วนของคณะราษฎรเองเนี่ยก็มีความแตกแยกนะครับไม่ได้แตกแยกธรรมดานะฮะพอแตกแยกกันแล้ววิธีการมองก็ต่างกันนะครับพอต่างกันก็แย่งชิงกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นใหญ่ก็ลองนึกอย่างนี้นะครับตั้งแต่คณะราษฎรขึ้นมามีอำนาจนะครับเอาเฉพาะที่มาเต็มตัวแล้วเนี่ยฮะมีรัฐธรรมนูญปกครองแล้วเนี่ยนะครับเฉพาะในห่วงปี2476ถึงปี2489ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดนะครับลองนึกดูนะครับกี่ปีเนี่ยก็2 2

0: สี่เจ็ดหกถึง2489ก็13 ปีเนาะ13 ปีเนี่ยในคณะราษฎรเนี่ยเปลี่ยนนายก7 ครั้ง เยอะไหม
1: เยอะมาก
0: เปลี่ยนนายก7 ครั้งอ่ะคุณอ
1: ค
0: ๋อ
1: ่ะ
0: ก็ลองนึกดูนะฮะท่านแรกอ่ะก็เปลี่ยนจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดาก็มาเป็นพระยาพหลพลพยุหเสนานะครับต่อมาก็จะเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามถัดมาก็เป็นนายควงอภัยวงศ์ท่านควงอภัยวงศ์เนี่ยเป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรคุณอ๋ออ
1: ๋อ
0: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือเป็นผู้ปกครองพัตตบองนะครับพัตตบองทุกวันนี้ก็จะมีวัดช้างเผือกวัดอะไรนะฮะแล้วก็ท่านควงอภัยวงศ์เนี่ยก็เกิดที่พัตตบองนะครับ แล้วก็ในวันที่เราต้องยกพัตตบองให้กับฝรั่งเศสนะครับท่านควงอภัยวงศ์เพิ่งจะ3-4 ขวบเองคุณอ้อมนะฮะกองเกวียนคาราวานออกมาจากพัตตบองก็มานั่นแหละฮะมาตั้งอยู่ที่ปราจีนบุรีเคยไปใช่ไหมที่มีที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลนะคุณอ้อมนะฮะก็จะเป็นเรือนของเจ้าพญาอภัยภูเบศรอยู่ที่นั่นนะฮะ ก็จากท่านควงอภัยวงศ์นะฮะก็มาเป็นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชต่อจากหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็เป็นนายทวีบุญยเกตต่อจากนายทวีนะก็สลับไปที่ท่านเสนีปราโมชอีกนะครับพอท่านเสนีปราโมชสลับมาก็มาถึงนายควงอภัยวงศ์อีกมารอบที่สองต่อจากท่านควงอภัยวงศ์ก็มาเป็นอาจารย์ปีดีพนมยงก็ลองนึกดูนะครับในห้วง13 ปีเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งนายกถึง7 ครั้งนะฮะแล้วก็เกิดรัฐประหารเนี่ยลองนึกอย่างนี้นะถ้าเราเอาไทม์ไลน์นะฮะไทม์ไลน์ของการสิ้นสุดอำนาจนะครับการสิ้นสุดอำนาจของคณะราษฎรโดยแท้เนี่ยก็คือการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2500นั่นหมายความว่าคณะราษฎรเนี่ยไม่มีอีกต่อไปนะฮะก็ถ้าเราเอาไทม์ไลน์ปี2500เนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในห้วงเวลาที่มีความขัดแย้งกันนะครับมีการรัฐประหารเกิดขึ้นรัฐประหารสำเร็จเขาถึงเรียกว่ารัฐประหารยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็มีความพยายามยึดอำนาจแต่ไม่สำเร็จอันนี้เขาก็เลยเรียกว่ากบฏก็ลองนึกนะครับว่าเฉพาะในห้วงก่อนที่จะสิ้นสุดอำนาจของคณะราษฎรโดยสมบูรณ์เนี่ยนะฮะมีการรัฐประหารสำเร็จถึงกี่ครั้งเนี่ย6 ครั้งรัฐประหารสำเร็จ6 ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จอีกกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวนะผมดูก่อนไม่สำเร็จอีก9 ครั้งคุณลองบวกกันสินะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องพวกนี้ซ้ำๆมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยจากความขัดแย้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ขัดแย้งมาจากรากของประชาชนแต่เป็นการขัดแย้งระหว่างผู้นำนะครับในอำนาจที่ต่อสู้กันแย่งชิงระหว่างกันก็ลองนึกดูนะว่าในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยเนี่ยเรามีการรัฐประหารสำเร็จมาแล้ว13 ครั้งนะฮะแล้วที่ไม่สำเร็จอีก13 ครั้งเสมอกันนะฮะรวมก็คือว่ามีการภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า power play นะฮะก็คือการแย่งชิงอำนาจกันรวมแล้วก็คือ26 ครั้งนะครับก็คือสำเร็จ13ล้มเหลว13ก็ลองนึกดูนะฮะครั้งแรกที่ จริงๆก็คือได้พูดไปแล้วก็คือในรัชสมัยการพยายามก่อการครั้งแรกก็คือในรัชสมัยของรัชกาลที่6ซึ่งได้เรียนให้ท่านผู้ฟังไปแล้วก็คือเมื่อปี2454นะครับเขาเรียกว่ากบฏครั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากบฏหมอเหลง เคยรู้จักซอยหมอเหลงไหมคุณอ้อม
1: รู้จักค่ะบ้านคุณชวน
0: นั่นแหละนะฮะก็เรียกว่ากบฏหมอเหลงนะฮะก็คือมีนี่แหละฮะมีขุนนางทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายเนี่ยไม่พอใจนี่แหละฮะก็คือจากวิกฤตของการยุบหน่วยงานปลดออกจากราชการอะไรพวกนี้นะครับแล้วต่อมานะฮะก็จะมีการรัฐประหารขึ้นนะครับไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆก็จนสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดคณะราษฎรอย่างสิ้นเชิงก็คือวันที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2500โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์รัฐประหารยึดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็หนีนะครับหนีออกจากราชอาณาจักรแล้วบั้นปลายชีวิตของจอมพลป.ก็คืออยู่ที่ญี่ปุ่นสังเกตไหมว่าทำไมถึงต้องไปญี่ปุ่น
1: ทำไมคะอาจารย
0: ์ก็เพราะว่าจอมพลป.เนี่ยเป็นผู้เซ็นร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองกับญี่ปุ่นนะครับอยู่ร่วมในฝ่ายญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามคุณอ้อมเราต้องเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองแต่ด้วยการทูตนะครับการทูตก็คือว่าในตลอดสงครามโลกครั้งที่สองสี่ปีเนี่ยนะฮะก็คือปี2488นะ1945นะฮะ2480ถึง2488ใช่ไหมครับประมาณเนี่ยนะฮะ11940ถึง1945อันนี้ปีคศนะครับลองบวกกันเองผมก็งงในตัวเลข นะฮะก็เราอยู่กับญี่ปุ่นมาโดยตลอดแต่ว่าในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเรามีเสรีไทยนะฮะเสรีไทยก็คือว่าทำงานข่าวนะครับทำงานข่าวสืบลับแล้วก็คอยเกื้อหนุนนะฮะทั้งอังกฤษทั้งอเมริกานะฮะก็ทำให้เราเนี่ยเดินเกมนะเดินเกมหลังสงครามโลกครั้งที่สองเดินเกมเพื่อที่จะไม่ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเราก็เลยไปล็อบบี้นะฮะล็อบบี้ในที่นี้ก็คือไปนั่นแหละฮะไปคุยกับอเมริกาบอกอเมริกาคุยกับอังกฤษให้หน่อยเพราะอังกฤษไม่ยอมเห็นไหมเป็นประเทศที่กินประเทศไทยเยอะที่สุดคืออังกฤษนี่แหละไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับอังกฤษเนี่ยคือกินประเทศไทยในทุกอย่างนะฮะที่อยากจะได้แล้วก็ตรงช่วงเวลาไหนที่ได้เปรียบนะก็จะยกตนขึ้นมาบทขยี้อย่างเดียวนะครับอังกฤษนี่ขวางนะคุณอ้อมก็คือว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ต้องให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามเหมือนกับญี่ปุ่นเพราะว่าจอมพลป.ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในทางการเมืองก็ไปลงนามร่วมนะฮะร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สยามก็ต้องแพ้ด้วยแต่พอเรามีเสรีไทยถ้าท่านไหนนึกไม่ออกไปดูคู่กรรมนะฮะคู่กรรมนางเอกชื่ออะไรนะ
1: นางโซมาลิน
0: แล้วพระเอกชื่ออะไรโกโบริ
1: โกโบริ
0: ค่ะก็สนุกอยู่นะก็เศร้าไหมเพลงก็พออยู่นะฮะ
1: เศร้าค่ะ
0: ก็เลยเจรจานะครับอังกฤษก็บอกว่าเอาอย่างนี้จะยอมรับให้สยามเป็นฝ่ายไม่แพ้สงครามก็ได้นะฮะโดยสยามต้องทำความตกลงกับอังกฤษขึ้นมาฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าความตกลงสมบูรณ์แบบระหว่างไทยกับอังกฤษอันนี้ทำกันขึ้นเมื่อปี2489นะครับโดยสิ่งที่หนักหนาสากรรจ์มากสำหรับประเทศไทยเรานะฮะก็คือในจากทั้งหมด24ข้อเนี่ยนะฮะ ข้อ14เขาเขียนว่าอย่างนี้นะยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดให้ฟังเสาร์หน้านะฮะข้อ14เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้กำหนดให้ไทยต้องส่งมอบข้าว1,500,000 ตันให้องค์การระหว่างประเทศที่อังกฤษกำหนดจริงๆก็คือให้ตัวเองนั่นแหละนะฮะเพื่อที่จะแลกกับการไม่ตกเป็นประเทศแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจทรุดหนักอยู่แล้วก็ยิ่งทรุดกว่าเดิมเพราะว่าข้าว1,500,000 ตันที่ส่งให้อังกฤษนั้นมันคือครึ่งหนึ่งของข้าวที่เราส่งออกไปต่างประเทศคุณอ้อมหมายความว่ารายได้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วข้าวก็ขาดในประเทศด้วยนะฮะอันนี้แหละมันก็เลยเป็นที่มาของยุคไม่กินเส้นนะครับอ่ะทวีคอนติเนียลสาวหน้า
1: ค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและแสดงความเห็นเข้ามานะคะวันนี้ลากันด้วยเพลงสุดท้ายแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพระท่านลาตูไนกามาทาวาเกโคลาซีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงซูวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสและวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพัทไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดตวดใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอะลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระจารุไทยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเอง

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกทม.เดินหน้าร่วมแรงฟื้นกรุงส่งทีมแพทย์สัตวแพทย์เคาะประตูบ้านดูแลคนและสัตว์เชิงรุกพร้อมเร่งเยียวยาและเคลียร์ขยะหลังน้ำลดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวทวิดากมลเวศและนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตสะพานสูงลงพื้นที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์200ปีและตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เพื่อติดตามภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนและสัตว์ตลอดจนติดตามการจัดการขยะหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเคาะประตูบ้านประชาชนโดยตรงเพื่อสอบถามความต้องการด้านเครื่องมือยารักษาโรคให้คำแนะนำนอกจากนี้กทม.ได้จัดโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงโรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้บริการตรวจรักษาสุขภาพเชิงลึกเช่นอาการแผลฝีจากการลุยน้ำพร้อมออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือกรณีอุทกภัยที่ทันทีขณะเดียวกันสัตวแพทย์ยังได้ร่วมลงพื้นที่เดินตามบ้านเพื่อตรวจเช็คสุขภาพสัตว์นำอาหารสุนัขและแมวเกือบ 2,000 กิโลกรัมออกแจกจ่ายพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงด้านการจัดเงินช่วยเหลือได้เริ่มดำเนินการคัดกรองอนุมัติและทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมายอดคัดกรองรอบแรกประมาณ800รายและเมื่อวานนี้เพิ่มอีกเกือบ 8,000 รายโดยวันนี้คาดว่าจะอนุมัติได้ในหลักหมื่นรายซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประชาชนสามารถติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตเปิดถึง18ตุลาคมในวันธรรมดาหรือให้เจ้าหน้าที่ณศูนย์พักพิงช่วยลงทะเบียนได้ยะลาคึกคักพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานเทศกาลกินเจณมูลนิธิเหรียญฟาอัมยะราอิ่มบุญอิ่มใจงดเว้นการเบียดเบียนชีวิตบรรยากาศเทศกาลกินเจณมูลนิธิเหรียญฟาอัมยะราจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความศรัทธาและการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาโดยทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจไว้บริการแก่ประชาชนตลอดทั้งวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่มื้อเช้าเวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.มื้อกลางวันเวลา 11:30 น.ถึง 13:30 น.และมื้อเย็นเวลา 16:30 น.ถึง 18:30 น.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ตั้งใจถือศีลกินเจได้เข้าถึงอาหารเจอย่างทั่วถึงเทศกาลกินเจประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วันตามปฏิทินจันทรคติจีนโดยผู้ที่ถือปฏิบัติตามธรรมเนียมบางส่วนจะเริ่มล้างท้องในวันที่9ตุลาคมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลทั้งนี้การกินเจมีรากฐานความเชื่อและประเพณีของชาวจีนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานไม่ได้หมายถึงเพียงการงดรับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาศีลการสำรวมกายวาจาและใจตลอดจนการละเว้นการเบียดเบียนชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความบริสุทธิ์และความสงบทางจิตใจตามความเชื่อของผู้ถือปฏิบัติเทศกาลกินเจในจังหวัดยะลาเป็นอีกภาพสะท้อนของสังคมพหุวัฒนธรรมที่พี่น้องประชาชนต่างเชื้อชาติและศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเวเนซุเอลาตั้งเป้าทำสัญญาซื้อขายน้ำมัน105ฉบับภายในสิ้นปีนี้นายเฮกเตอร์โอเบรกอนประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติ PDVSA ของเวเนซุเอลาแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าในจำนวนสัญญาซื้อขายน้ำมันเหล่านี้มีอยู่ราว170เป็นสัญญาแหล่งน้ำมันใหม่และสำหรับสัญญาทั้ง105ฉบับแบ่งเป็นสัญญาที่ลงนามแล้ว61ฉบับและอีก44ฉบับอยู่ระหว่างดำเนินการโอเบรกอนกล่าวถึงเรื่องนี้บนเวทีประชุมทางธุรกิจที่กรุงคารากัสและกล่าวเสริมว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะแตะระดับ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีหน้าและว่าปัจจุบันกำลังการผลิตและการกลั่นน้ำมันถือว่าเพียงพอแต่การป้อนตลาดภายในประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่าการยัดท่าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
7: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
8: โอ้ย
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
10: ยี่สิบนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบCelebrityหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นนักบริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเมืองนวัตกรรมและการค้าระหว่างประเทศครับแล้วก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอีสานด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กถึงเรื่องนี้ครับรู้ทันประกันภัยพิบัติแห่งชาติท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแห่งชาติไหมครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจของเรา MCOT News FM 100.5 นี่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับ MCOT News FM 100.5 เข้ามาดูก็ได้เลยนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับส่งข้อ

0: ความทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัวเอหางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOT แล้ว NEWS ครับนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect CONNECT เสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเล็บครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บ
0: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับว่าเป็นนักบริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเมืองนวัตกรรมและการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอีสานวันนี้ได้พูดได้คุยแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณทักษีรัตโนภาสสวัสดีครับคุณทักครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ทักคุณทักนี่มีชื่อเล่นไหมฮะ
2: จริงๆมีชื่อเล่นน่ะชื่อเนตครับ
0: อ๋อเหรอโอ้ไม่มีใครรู้เลยนะ
2: คือชื่อเนตเนี่ยมาก่อนชื่อทัก
0: อ๋อ
2: ครับผม
0: ชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงเนตเน
2: ี่ยเนตเป็นชื่อเล่นครับ
3: ทำครอบครัวตั้งให้หรอ
2: คุณยายตั้งให้ครับเพราะว่าพ่อชื่อเนาลูกก็เลยชื่อเนต
0: พ่อชื่อเนา
3: ครับ
0: ลูกชื่อเนต
2: ครับ
0: ก็แสดงว่าตอนเด็กๆก็มีคนเรียกเราว่าเนต
2: ใช่ครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นญาติๆอ่ะครับที่เรียกกันว่าเนตครับแต่ว่าทักนี่ก
0: ็คนกรุงเทพใช่ไหม
2: คนกรุงเทพครับ
0: แต่แล้วพอเรียกเนตแล้วถึงระยะไหนถึงได้มาเปลี่ยนชื่อ
2: ก็ก่อนจะเข้าโรงเรียนนะครับก็เลยก็ชื่อที่เป็นทางการหรือชื่อจริงเนี่ยก็ใช้คำ
0: ว่าก็ไปดูให้พระดูหรือไง
2: พระตั้งชื่อให้เนี่ยเพราะว่าเกิดวันจันทร์ก็มีความลำบากในการตั้งชื่อนิดนึงเพราะว่าห้ามมีสระห้ามต่อหลายๆเรื่องครับผมชื่อก็เลยสั้น
3: ๆทักนี่มีสบกรัน
2: ใช่ครับ
3: ทอ
2: ท
3: า
2: ก
3: ็
2: กายสบกรันแปลว่าสามารถครับผม
3: ทักแปลว่าเหมือนทักษะอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันก็มือคือทักษะนั่นเอง
2: ใช่ครับผมครับ
3: ความสามารถ
0: ก็เลยชื่อสั้นๆนี้เลยใช้ภาษาอังกฤษก็ TAK เงี้ยเลย
2: ใช่ฮะ
0: โอ้ยเวลาไปเรียนต่างประเทศเขาก็เรียกเราง่ายนะ
2: ครับกูเทนท
3: ักฝรั่งเล็ด
2: กูเทนทัก
3: เยอรมัน
2: ครับ
0: แล้วตอนเรียนหนังสือนี่เริ่มเรียนที่ไหนครับ
2: ผมเริ่มเรียนนะครับถ้าพูดอนุบาลนี่เริ่มอนุบาลสมทวิน
0: โอ้นี่โรงเรียนนี้ก็ดังนะเมื่อก่อนเนี่ย
2: เพราะว่าอยู่แต่
0: ลาดดําริ
2: ไม่ได้อยู่ลาดดําริครับอยู่สมทวินสุขุมวิท
3: อ๋อเหรอ
2: เพราะคุณพ่อ
0: ลาดดําริเนี่ยมันอะไรอ่ะ
2: ก็สมทวินเหมือนกันครับมี2แห่งนี่ที่ไปอยู่สุขุมวิทก็เพราะว่ามันใกล้โรงงานยาสูบมากกว่าผมก็ไม่รู้ใกล้ยังไงคือใกล้เมืองสู
0: งมันใกล้สุขุมวิทเหรอ
2: มันใกล้อ๋อ
0: แต่มันทะลุไปออกตรงนั้นนะ
2: ใช่ครับใช่ไปรูทนานาแล้วก็พระราม4ก็มามันอยู่ตรงแยกพระราม4ครับก็อาจจะใกล้บ้านเพื่อนคุณพ่อบ้านเพื่อนหลักคุณพ่อซึ่งลูกๆเขาก็เรียนสมทวินด้วยกันก็คงจะพากันไปครับผมครับ
0: แล้วประถมนะครับทีนี
2: ้ประถมก็มาเรียนสาธิตจุฬา
0: ทีนี้ก็สาธิตจุฬาแล้ว
2: ครับก็อยู่ยาวเลย12ปี
0: จนกระทั่งจบม.5เลย
2: จบม.5เลยบอกอายุเลยพี่เนยจบม
0: .5เพราะรุ่นม.5นี่นี่ต้องเป็นรุ่นอีกอันนึงเลยนะฮะ
2: เรียกว่ารุ่นเกษียณแล้ว
0: รุ่นเกษียณม.5จบตอนนั้นเรียนสายวิทยาศาสตร
2: ์ผมเรียนวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ขอครับหรือคือเรียนเคมีกับฟิสิกส
0: ์เหรออ๋อมันมีแบ่งขอด้วย
2: มันมีแบ่งกอพวกที่เรียนชีวะ
0: ด้วยแล้วก
2: ็ผมทีแรกก็คิดว่าเออเรียนวิทยาศาสตร์มันกว้างกว่าแต่ก็ไม่ได้สอบทางวิทยาศาสตร์ก็สอบทางเศรษฐศาสตร
0: ์
2: โดยใช้วิชาเลขสอบ
0: ใช้คณิตศาสตร์สอบ
2: ใช้คณิตศาสตร์สอบครับผม
0: เดี๋ยวนะประจบไอ้ตอนที่เรียนเตรียมเนี่ยนะครับสัตว์ที่จุฬาเนี่ยมันก็มีความใกล้ชิดกับจุฬาเวลาสอบก็เลยเลือกจุฬาดิ
2: เลือกจุฬาไป3อันดับสมัยนั้นเขาให้เลือก6อันด
0: ับ 6อันดับใช่
2: แล้วที่เหลือก็ไปเชียงใหม่เลย
0: ทางพ่อแม่อะไรอยากให้เราเรียนอะไร
2: คือจริงๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยมี
0: เขามีธุรกิจอะไรที่บ้านมีอะไร
2: เพราะจริงๆบ้านผมไม่ได้มีธุรกิจครับแต่ว่าคือบ้านผมมีทางคุณตาก็มีนักกฎหมายบ้างนะฮะตอนนั้นก็คุณตาเคยอยากให้เรียนนิติศาสตร
0: ์ไปทำแนวนิติศาสตร
2: ์นิติศาสตร์แต่ว่าตอนสมัยอยู่มัธยมผมมันมีวิชาที่เรียนมันมีตอนนั้นเป็นวิชาใหม่มั้งครับสมัยรุ่นผมเนี่ยคือเศรษฐศาสตร์ แล้วเรารู้สึกเรา
0: ไม่เคยมีเรียน
2: แต่ก่อนไม่เคยมีเรียนใช่ไหมมันก็มีเศรษฐศาสตร์เข้ามาก็เอ๊ะเรียนแล้วสนุกดีก็เลยเกิด
0: เอ๊ะทำไมมันนึกไม่ออกว่าทำไมก่อนเราไม่มีเศรษฐศาสตร์ไม่มีเศรษฐศาสตร์การเงินอะไรไม่มีเลยเมื่อก่อนนี
2: ้มีมันเป็นวิชาใหม่ไห
0: ม
2: ก็แล้วก็
0: รู้สึกสนุกใช่ไหมฮะ
2: รู้สึกสนุกแล้วก็ด้วยการสมัครเนี่ยสมัยก่อนมันสมัครเพื่อให้เข้าได้มั้ยคืออาจารย์แนแนวก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จสอบเข้ามหาลัยได
0: ้เวลาเอนทรานก็ต้องเลือกคณะที่มันคิดว่าจะ
2: มันก็เรียงตามลำดับของคะแนนก็เลยสมัครเศรษฐศาสตร
0: ์อันดับหนึ่งก็คือเศรษฐศาสตร์จุฬาเลยอ
2: ่
0: ะ
2: เศรษฐศาสตร์จุฬานิติศาสตร์จุฬาน
0: ิตินี่เลือกให้ตาให้
2: เพราะว่าคุณตาอยากเรียนแล้วก็มาเป็นรัฐศาสตร์จุฬา
0: โอ้เ
2: นอะนะครับ
0: ใครรัฐศาสตร์มาทางสายไหนมันจะไปเรียนปกครอง
2: ก็มะคือมันวิชา
0: เลือกไปตามลำดับ
2: เลือกไปตามลำดับแล้วก็เลือกดูว่าวิชาที่สอบด้วยคือสมัยก่อนกับสมัยนี้คงต่างกัน
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่
2: มันก็ส่งลิมิตว่าให้เราเรียนไปทางสังคม
0: พูดง่ายว่าดูว่าเราจะได้คะแนนอะไรแล้วเราก็จะเรียนคณะอะไรก็เพราะคะแนนที่เราจะได้
2: คะแนนที่จะได้เนี่ยมันต่าง
0: สุดท้ายก็ติดเศรษฐศาสตร์จุฬา
2: ติดเศรษฐศาสตร์จุฬาครับ
0: ก็ตรงใจเราเลยเพราะเราสนใจเศรษฐศาสตร์ถูกไหม
2: ครับผมก็
0: เศรษฐศาสตร์อะไรตอนที่เรียนมันมี
2: เศรษฐศาสตร์เนี่ยผมเรียนสาขาการค้าระหว่างประเทศก็ international economics ก็เรียนการค้าระหว่างประเทศเป็นตัวเมเจอร์นะครับแต่ที่สนใจตอนนั้นก็มีสาขาเป็นเขาเรียกว่าสาขาปริมาณวิเคราะห
0: ์
2: ก็คือเรียนเกี่ยวกับการสร้างโมเดลในการวิเคราะห์ต่าง
0: ๆ
2: quantitative analysis ใช่ครับก็เรียนอยู่ในสองสาขานี้นะครับ
0: ก็จบใน4ปี
2: จบ4ปี
0: ไอ้ตอนที่เรียนจุฬานี่มีทำอะไรกิจกรรมตอนเป็นนักศึกษาไหมไอ้ตอนเป็นนิสิตไหม
2: ตอนเป็นนิสิตเนี่ยผมทำนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยญี่ปุ่นนะ
0: อ๋อมีโอกาสไป
2: ใช่ก็มีโอกาสไปอยู่ญี่ปุ่น3เดือนแล้วก็รับนักเรียนญี่ปุ่น
0: มาอยู่บ้านเรา
2: ทำกิจกรรมมาอยู่บ้านเราแล้วก็มาทำกิจกรรมที่กรุงเทพเนี่ย
0: เราก็อยู่บ้านโฮสต์ที่
2: เราก็ไปอยู่บ้านโฮสต์ญี่ปุ่นเราก็มาเป็นโฮสต
0: ์ใช่ให้คนญี่ปุ่นมาเรียนที่เรา
2: ใช่ครับ
0: อ๋อนี้เราก็ต้องได้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างเนี่ย
2: คือตอนที่ทำก็ได้มาบ้างแต่ว่าก็คืนไปหมดแล้วครับผม
0: ไม่ใช่ง่ายนะ
2: ครับผม
3: แล้วได้ปริญญาตรี2ใบไม่ใช่หรอ
2: ได้ตรีใบเดียวครับคือเศรษฐศาสตร์จุฬาได้โท2ใบครับ
3: อ๋อโท2ใบ
2: ครับผม
0: แล้วพอจบ4ปีตอนแรกตั้งใจจะไปทำงานหรือเปล่าหรือว่าจะเรียนต่อฮะ
2: คือพอตอนจบ4ปีปั๊บเนี่ยรับปริญญาเสร็จเนี่ยเพราะตอนนั้นเราก็อยากรับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
0: ท้ายแล้วนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ก็มีข่าวเพราะว่าปีก่อนหน้าผมนี่ก็ไม่ได้รับกับท่านเพราะท่าน
0: ส่ง
2: พระประชวรนะฮะก็เราก็คิดว่ามันเป็นโมเมนต์สำคัญของชีวิต
0: ใช่
2: ไหมครับเราก็ยังไงก็อยู่รับปริญญาก็ได้รับจริงๆกับพระหัตถ์ท่านนะครับแล้วก็หอประชุมติดแอร์ด้วยปีแรก
0: เปลี่ยนใช่
2: หอประชุมเพิ่งซ่อมแล้วก็ติดแอร์
0: สมัยผมเรียนเนี่ยหอประชุมจุฬานี่ไม่ได้ติดแอร
2: ์
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรที่หอประชุมนี่ไม่มีแอร์นะ
2: ครับ
0: แล้วตอนหลังนี้ติดแอร
2: ์ติดแอร์นะเป็นรุ่นแรกที่หอประชุมติดแอร์จากนั้นก็รับปริญญาเสร็จได้ไม่กี่วันก็ไปเรียนต่อเลยเพราะว่าเพิ่นมีญาติเนี่ยซึ่งเรียนอยู่ที่มิชิแกน
0: เอาเดี๋ยวนะแสดงไม่ได้วางแผนจะเรียนต่ออยู่ๆแล้วไปเรียนเลยฮะ
2: คือคุณพ่อแม่บอกเขาต้องไปเลย
0: เ
2: พราะกลัวไม่เรียนเพราะจริงๆแล้วไม่ใช
0: ่ญาติอยู่ใช่ไหม
2: ญาติอยู่เขาบอกเขาจะกลับแล้วเขาเหลือแค่เทอมเดียวจะได้ไปจับมือกัน
0: จับมือ
2: ใช่เขาจะได้ดูแลเราตอนไปใหม่
0: ๆก็เลยไปเลย
2: คือ
0: ไปเรียนอะไรทีนี
2: ้ก็จบเศรษฐศาสตร์มาก็ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ต่
3: อ
2: มันฟังดูง่ายดีใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามีความกังวลว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเราก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราก็เลยสมัครเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็เรียนเศรษฐศาสตร
0: ์ที่มิชิแกน
2: ที่เวสเทิร์นมิชิแกน
0: เวสเทิร์นมิชิแกน
2: ครับผม
0: แล้วตอนนั้นไปมันต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษดีมันโอเค
2: ก็แน่นอนนะครับก็โอเคเรื่องภาษาอังกฤษไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่แล้วครับผมแต่ว่า เรื่องที่เราต้องไปปรับตัวในเอ็น

0: เมนต์ใหม่ๆนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าแต่ว่าต้องบอกทุกคนว่าแป๊บเดียวเราก็ปรับตัวได้
1: เราก็ปรับตัวได
0: ้ครับผม
1: ไปอยู่กับญาติอยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมฮะ
0: คือญาติผมเขาอยู่ที่มหาลัยนั้นแล้วก็เขาก็ดูแลเราอยู่เทอมหนึ่งนะฮะเราก็
1: จบพอดี
0: แล้วเขาก็กลับเมืองไทยเราก็อยู่ต่อ
1: ทีนี
0: ้ก็นับจากนั้นไปประมาณปีหนึ่งก็จบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ด้วยความรวดเร็ว
1: ก็ทีนี้เราเอกอะไรในเศรษฐศาสตร์
0: ตอนโทก็เป็นเอก international finance ของเศรษฐศาสตร์นะครับก็พอจบมาผมก็
1: นี่มันจริงๆมันต้องทำบริษัทการเงินแล้วนะเนี่ย
2: ฟัง
0: ก็ไม่อยากกลับนะไม่อยากกลับไม่อยากกลับเพราะว่าหาเรื่องไม่ได้หาเรื่องเรียนต่อเพิ่มเราก็ลองไปสมัครงาน
1: นะครับ
0: ที่อเมริกาเขาจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า practical training ถ้าได้เขาก็จะต่อวีซ่าให
2: ้
0: ก็ไปสมัครปรากฏว่าก็ได
1: ้ตอนนั้นเราถือวีซ่าเรียนนะคือ
0: ใช่เราถือเป็นวีซ่าเขาเรียกว่า F1 คือวีซ่านักเรียนแต่พอเราไปสมัคร practical training เขาจะถ้ามีบริษัทรับปั๊บเขาจะต่อให้เลยทันที1ปีแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิน1ปีเนี่ยก็บริษัทเขาจะต่อให้ก็จะเป็น H1
1: เดี๋ยวนะ practical training นี่ถือเป็นพนักงานหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่ครับก็เป็นพนักงานเลยครับเป็นพนักงานแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเหมือนกับ permanent
2: เป็นเหมือนฝึกงาน
0: เป็นเหมือนกับทำงานแบบฝึกงาน
1: มันคล้ายๆเหมือน working study คล้ายๆกันไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าได้เงินเดือนอะไรเหมือนพนักงานปกติมี enroll พนักงานปกติ
1: แล้วตกลงเราได้ใช่ไหม
0: เราได้ที่บริษัท Combustion Engineering ที่โคลัมบัสโอไฮโอ
1: เกี่ยวเรื่องสันดาปอะไรเงี้ยเหรอเรื่องนี้
0: คือบริษัทนี้นะครับคือผมไม่ได้อยู่ในตัวของบริษัท Combustion Engineer เป็นบริษัทที่ทำพวกpower plan แต่ว่า
1: okay.
0: มันมี process automation business ผมอยู่ใน process automation business ซึ่งเขารับเข้าไปเนี่ยเขาจะให้วิเคราะห์กลับมาเป็นนักวิเคราะห์ให้วิเคราะห์เกี่ยวกับวิเคราะห์โครงการให้กับลูกค้าเช่นก็เราขายพวกระบบ system
1: ที่จะใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ล่ะ
0: ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์พวกeconomicใช่ไหมครับreturn อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยู่ใน division international division ซึ่งก็จะต้องทำ strategy ให้กับเอเชียแปซิฟิกซึ่งบริษัทเขากำลังตอนนั้นเอเชียแปซิฟิกกำลังโตใช่ไหมครับเราก็เขาขยายมากบริษัทนี้ขาย process ไลน์ process ในการทำกระดาษ
1: pulp
0: and paper นะครับ process ในเรื่องของflat sheetพวกเมทัลต่างๆนะครับแล้วก็มีโปรเซสพวกเคมีพวกอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะเป็นโปรเซสออโตเมชันซึ่งถ้าซื้อซิสเต็มเนี่ยซึ่งมันมีราคาแพงแล้วมันจะมีรีเทิร์นยังไงใช่ไหมฮะลดเวสยังไงเราก็จะคำนวณให
1: ้ทำอยู่ปีเดียวเอง
0: ทำอยู่ประมาณปีเสร็จๆครับผมเพราะว่า
1: ในขณะเดียวกันเราก็จะต่อโทรไปด้วยอีกใบหนึ่งเลย
0: คือพอทำเนี่ยผมคิดว่าผมโชคดีก็มีนายเป็นฝรั่งนายฝรั่งคนนี้เขาก็คือเขาคงเอ็นดูเราไว้เป็นเด็กต่างชาติแล้วก
1: ็
0: อาจจะเป็นว่านอนสอนง่าย ว่านอนสอนง่ายก็ตั้งใจทำงานทำอะไรก็รีบต้องมาต้มตาทำเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็ว
0: คือผิดกับพนักงานประจำเขาอาจจะแบบถั่วเราทำอะไรปั๊บเราก็รีบทำให้มันเสร็จ
1: จบแล้ว
0: ที่มันเสร็จเร็วเขาก็นั่นเขาก็บอกเอ๊อยู่นี้น่าจะไปเรียนต่อนะมันมีวิชาหนึ่งเป็น engineering management เขาเป็น engineer ใช่ไหมเขาก็มา inspire เราต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราเวลาเราทำ study เนี่ยเราต้องถามเขาเยอะเพราะว่ามันต้องเอาความรู้จาก engineer มาคิดโมเดล economic ว่าprocess ของ paper มันเป็นยังไง process ของ metal sheet เป็นยังไง process ของ plastic flat sheet เป็นยังไง process ของพวกทำ confectionery เป็นยังไงเนี่ยเขาก็สอนเรามากเลยก็เราก็เลยได้ความรู้ที่มันเป็นกึ่ง manufacturing กึ่ง economic ไปก็เลยทำให้เราเนี่ยมี expertise ทางนี้เป็นพื้นฐานใช่ไหมฮะก็เลยไปแกก็บอกว่าเนี่ยวิชานี้น่าเรียนนะคือวิชาเป็นแบบ engineering management จะดูเกี่ยวกับพวก บริหารอุตสาหกรรมบริหารโรงงาน
1: หรือก็เลยเข้าไปเรียนที่เดิมไหมไปเรียนที่เดิมไหม
0: คือทีแรกก็สมัครไปหลายที
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ก็กลับไปที่เดิมเพราะว่าที่เดิมเนี่ยเครดิตวิชาแมทวิชาสแตท
1: มันย้ายมาม
0: ันก็ให้โอนไปแทนที่จะต้องเรียน10วิชาเราก็เหลือ7วิชา
2: โชคดี
0: เราก็เลยแบบรู้สึกดีใจว่ามันก็ประหยัดเงิน
1: ก็ได้อีกใบหนึ่ง
0: ก็เลยได้อีกใบ
1: เรียนทางด้านไหนทีนี้เป็นทางด้านเอนจิเนียริง
0: เนี่ย Industrial Engineer มันจะมี3สาขา
1: อุตสาหกรรม
0: มันจะมีสาขาแรกคือ Industrial Engineer สาขาที่2คือ Industrial Engineering Management
1: บริหาร
0: เป็น Management Sideสาขาที่3ที่ผมเลือกเรียนก็คือ Engineering Operation Research จะเป็นเกี่ยวกับการวิ
2: เคราะห
0: ์โมเดลอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้วิชาแมทกับ Economic มาเป็น Apply ในการวิเคราะห
2: ์ก็เลยรอบด้านเลย
1: อันนี้ปีเดียวก็จบเลยทีเนี้ย
0: ปีเดียวจบแต่ทำ Thesis อีกปีน
1: ึ
0: งไปช้า
1: แต่เราก็ทำงานไปด้วยถูกไหม
0: ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็พอมันหนักขึ้นเราก็หยุดงานครับเพราะว่ามันไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: อ
1: ่
0: ะมันไม่ไหวเพราะว่าถ้าทำงานไปด้วยแล้วก็นั่นทำงานตอนนั้นรับเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์มากกว่าครับผมครับ
1: ตกลงก็จบใบที่2อีก
0: จบใบที่2
1: ทีนี้ยังไงทีนี้เราจะทำงานต่อหรือว่ากลับเมืองไทยนี
0: ้คือก็มันก็เป็นที่น่าเป็นห่วงพ่อคุณแม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวอยู่เลยนะพี่เด็กมีลูกแล้วก็เข้าใจนะพอเด็กก็กำลังวัยรุ่นเนี่ยก็แบบว่าเขาก็แล้วมันเป็นตัวของตัวเองมากใช่ไหมครับก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้กลับมาแต่ที่จริงก็เอ๊ะพอจบแล้วเราก็มีความคิดถึง
1: ถามไหมว่าเรามีพี่น้องกี่คนอ่ะ
0: มีน้องชายคนเดียวครับผม
1: อ๋อแต่น้องชายไม่ได้ตามเราไปใช่ไหม
0: ก็ไปจับมือกันเหมือนกัน
1: เอ้าเหรอ
0: ก่อนผมกลับเนี่ย
1: เทอ
0: มสุดท้ายผมก็เรียกมาจับมือคือห่างกัน5ปีไงก็เรียกมาจับมือแล้วก็น้องก็เรียน
1: แล้วเราก็กลับ
0: MBA ต่อผมก็กลับมาเมืองไทยแต่ตอนนั้นก็คุณพ่อก็ใกล้เกษียณแล้วคุณแม่ก็เกษียณ
1: กลับมาเมืองไทยมันก็น่าจะใกล้ปี40แล้วดิใช่ไหม
0: ผมขอจำเป็นปีฝรั่งนะครับ1992
1: เลยโอ้
0: 1992
1: ยังไม่ถึงปี35
0: ปีที่มีปฏิวัติ
1: ใช
0: ่ที่มี
1: พฤษภาธมิน
0: เป็นพฤษภาธมิน
1: ใช
0: ่ก็กลับมาก็เดินไปสมัครงานเปิดกลับมาปั๊บไปกราบอาจารย์ก่อนอาจารย์ที่เคารพคืออาจารย์ศรีวงสุมิตร
1: ที่
0: คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาแกก็บอกว่าเพิ่งกลับมานะญาติครูเขาตั้งโรงเรียนสแตมฟอร์ด
1: อยู่หัวหินแน่ละ
0: ตอนก่อนไม่ได้อยู่หัวหินนะครับอยู่พระราม9
1: อ้าวเหรอ
0: ตอนนั้นเพิ่งเริ่มตั้งโรงเรียนพระราม9ครูภาษาอังกฤษล้าแล้วกลับมาหลายปีคุณเพิ่งกลับมาใหม่ๆยังปากคล่องอย
1: ู่ให้ไปสอน
0: ให้ไปสอนก็ไปสอนทั้งไมโครแมคโคร
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อสอนเช้าสอนไมโครบ่ายสอนแมคโครโอ้โหเหนื่อยมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ประจวบกับทีแรกสอนวันธรรมดาเพราะว่าเรายังไม่มีงานใช่ไหมครับกลับมาปั๊บอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยต้องไปสอนเปิดเทอมพอดีก็แต่ว่าเราก็คิดว่าเราคงไม่เป็นครูนะเราก็สมัครงานก็เดินเปิดหนังสือพิมพ์ The Nation ESSO สมัครงานโลโก้แม่ก็อยู่แบงก์อเมริกาแม่ก็เลยบอกว่าโอ้ยบริษัทอเมริกันบริษ
2: ั
0: ทมั่นคงบริษัทดีถ้าได้ ESSO เนี่ยดีมากเลยผมก็เดินไปสมัครเองนะครับตามหนังสือพิมพ
1: ์ตึกน้ำทุเรียน
0: ตึกน้ำทุเรียนไฟดับเดินขึ้นไปสมัครไฟดับพอดีก็เดินขึ้นไปสมัครแล้วก็ขึ้นไปสัมภาษณ์กับคุณพิมพ์ประภัย
1: พี่อ้วนแล้วเนี่ยนะ
0: ซึ่งเป็นนายเรานะครับตอนนั้นแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณพิมพ์ประภัยแล้วก็สัมภาษณ์คุณสุธาพร
1: คุณป้อม
0: คุณป้อมแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณกิติพงศ์ซึ่งจะเป็นนายโดยตรงทางวางแผนก็เลยเป็น marketing analyst
1: ตอนนั้นจริงๆนี่บริษัทน้ำมันนี่เราก็ไม่ได้คุ้นเคยเลยด้วยครับใช่ไหม
0: คือ
1: ตอนที่เราเรียนเราก็เรียนทาง engineering เรียนทาง
0: คือมีอันนึงคือว่าไอ้เรื่องของ optimization ที่ผมเรียนเนี่ยคือ OR เนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งคือ linear program ซึ่งมันจะใช้ในบริษัทน้ำมันคือการหา optimization
1: อ๋อโอเค
0: ก็คือแบบแต่จะอยู่เป็นแบบเหมือนวิเคราะห์

0: นะครับก็ใช้ linear program เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปสร้างไงก็สร้างไว้เสร็จแล้วแต่เพียงแต่เรารันให้มันรู้ก็เป็นอยู่วิเคราะห์มาตลอดโดยที่พี่อาจจะรู้ดีว่าผมก็อยู่ฝ่ายเขาเรียกฝ่ายวางแผนการเงินวางแผนธุรกิจอะไรเงี้ยครับ
1: ใช่ใช่ใช่โอ้นี่ก็อยู่หลายปีเหมือนกันนะตรงนั้นนะ
0: ผมอยู่จนกระทั่งปี1997นะฮะ992 1997
1: เนี่ยคือปี40พอดีนะฮะที่มัน
2: ไครซิส
0: เกิด
1: นะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพอดีต้มยำกุ้งพอดี
0: แต่มันก็เป็นจุดพลิกผันในชีวิตอันหนึ่งนะก็บริษัทผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไม่อยู่รีเทลนะครับ
1: อยู่ฝ่ายขายปลีกนะฮะ
0: อยู่ฝ่ายขายปลีกทำเป็นปิดปั๊ม
1: ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาเรียก divestment
0: ใช่ฮะอยู่ divestment
1: ปิดปั๊มเพราะว่าปี40เนี่ยเป็นมันท้าทายมากในช่วงนั้น
0: ก็กำลังทำแผนการปิดอยู่แล้วก็เริ่มปิดเนื้อทยอยปิดก็นายเดินผ่านห้องมาไม่ต้องทำแล้วผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะ
1: ทำไม
0: อะไรจะทำไมครับผมไอเราเป็นคนทำงานก
1: ็
0: หัวปักหัวปั๊มทำจนดึกดึกดื่นดื่นใช่ไหมพี่นายก็เดินผ่านมาบอกไม่ต้องทำแล้วเสร็จแล้ววันต่อมาก็เรียกเข้าไปในห้องบอกว่าคุณต้องย้ายไปอยู่ใน regional office
1: ที่สิงคโปร์โ
0: อ้ก็ไปชุดแรกก็มีหลายท่านนะตอนนั้นไปกันเซตหนึ่งน่าจะ4คนแล้วก็เป็นคนไทย4คนที่ไปแล้วก็เป็น regional กลับไปสู่บ้านเดิมคือ Lubicants
1: ทางด้านพิธีการหล่อล
0: ื่นก็มี4คนไปก็ยังดีใจเพราะว่ามีเพื่อนไปใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ก็ไปเจ เพื่อนต่างชาติทั่วโลกเลยนะฮะมีทั้งอังกฤษยุโรปเอเชียนี้ทั้งหมดเพราะว่าแต่ละประเทศในเอเชียเพราะเป็นเอเชียแปซิฟิก regional office อันแรกที่เขาทดลองตั้งใน
1: ทดลองตั้งเป็น
0: ในเอเชียแปซิฟิก
1: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปอยู่สิงคโปร์เลยทีนี้นะฮะ
0: ครับก็ตั้งแต่ปี1997จนไปถึงปี2001ก็อย่าง97 98 99 2000เกือบ4ปี
1: ก็เป็นช่วงที่บริษัทรวมตัวกันพอดีอีก Exxon
0: ใช่
1: กับ Mobil เป็น Exxon Mobil อีกพอดีมั้ยฮะ
0: ใช่ก็มีประสบการณ์ระหว่าง merger ซึ่งแบบว่าก็คิดว่าอันนี้ก็ จับมือกับพี่เนทนะเราอยู่ใน environment เดียวกันนะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะว่าเรายังเด็กอยู่มันก็ยังเราไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะเราเด็กใช่ไหม
1: คือเมื่อก่อนเนี้ยคนที่ทำงานจะต้องรู้ไอ้คำว่า culture ที่มันต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่เอา2บริษัทมารวมกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นความสนุกมาก
0: ก็มันมีประสบการณ์ที่ว่าวันแรกที่เราเดินไปตอนหลังจาก merge เนี่ยเราต้องทำร่วมงานกับ2บริษัทใหญ่ก็คือ Exxon กับ Mobil
1: ใช
0: ่ผมเนี่ยเมื่อเมิร์จเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดูเรื่องของซัพพลาย regional supply ที่ของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นซึ่งโดมิเนตด้วย Mobil
1: ใช
0: ่นายก็เป็น Mobil
1: ในขณะที่เราไปทางด้าน ISO ถูกไหมฮะแล้ว Exxon ฮะ
0: เราก็มีเราเข้าไปอยู่ในออฟฟิศโมบิลที่วินสแลนด์เฮาส
1: ์
0: ก็มีโอ้ยมีเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายอย่างแต่เราก็ไม่ได้มองเป็นอิชชูนะฮะตอนนั้นเราเด็กเรามองว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู
1: ้ได้เรียนรู้
0: ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าโอ้งานมันยุ่งซะจนอยากลาออกคือมันก็มีประสบการณ์หนึ่งซึ่งเราก็เรียน culture หนึ่งคือculture เกี่ยวกับต้องติดต่อคนทั่วโลกเนื่องจากเป็นซัพพลายนะฮะแล้วเราก็ซัพพลายพวกลูปกับสินค้าสเปเชียลตี้ซึ่งมันจะอยู่กระจัดกระจายในโรงงานทั่วโลกต่างๆโรงงานหนึ่งก็คือที่ฝรั่งเศสพอร์ตเจอโรม
1: อันนี้เป็นต้นทางของการผลิตไอ้พวกน้ำมันโมบิวันอะไรพวกนั้นเลยนะ
0: แล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกคอสเมติกอาหารนะฮะซึ่งมันไม่มีที่อื่นเลยก็มีที่พอร์ตเจอโรมเนี่ยซึ่งเราก็ต้องไปซอร์สมาเพื่อซัพพลายในเอเชียแปซิฟิกก็คุยกันกับซัพพลายที่นู่นน่ะคุยกันวันนี้คุยกันตกลงเสร็จลงเรือวันนี้ออกแอร์เวย์บิลออกและทุกอย่างออกบิลแบบทำสัญญาเสร็จวันรุ่งขึ้นเราก็จะโทรไปคอนเฟิร์มบอกเขาไปวาเคชั่น

0: ายตัวไปแล้วเหรอ
1: เขาไปเวอร์เคชั่น
0: เหรอ
1: เขาไม่บอกผมว่าเมื่อวานแล้วเขาไปเวอร์เคชั่น
0: แล้ว
1: ทำไงต่อแล้วก
2: ็
1: ก
2: ็
1: ด
2: ิ้
1: นรนไปต่อก็ตกลงไป
0: เขาไม่ได้มอบงานให้คนอื่น
1: เลยเขาบอกไม่มีผมก็บอกไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลองถามไปที่ตรงโหลดทางโหลดดิ้งทางเรือทางอะไรต่ออะไรก็ไล่จากแล้วก็มันก็ผ่านไปได้แต่ว่ามันก็ผ่านไปได้พี่เสน่ห์เพราะด้วยระบบของสำนักงานใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันนั่นก็ลืมอันนี้เราเรียนเขาเจอว่าวาเคชันเขาคือวาเคชันเขาไม่ได้สนใจ
0: เขาปิดทุกเรื่องเขาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะ
2: นานเมื่อวาเคชันกี่วัน
1: โอ้เขาไปทีเป็นเดือนนะพี
2: ่
1: ฝรั่งเศสเนี่ยเขาอยากวาเคชันเขากฎหมายเรื่องแรงงานเขาแรงมาก
0: เออนี่ก็เป็นเค้าเจออีกแบบ
2: เป็นเดือน
0: แล้วพวกนี้พอเวลาเขาไปแล้วเขาไม่สนใจเรื่องงานเลย
1: เขาไม่สนใจเลย
0: ไม่มี
1: ค
0: ือ
1: เหมือนกับเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเรียนรู้แล้วทีเนี้ยกับไอ้นี่เราดีลกันใหม่เนี่ยก็ต้องรู้แล้วต้องแบบว่าพูดข้อมูลกันให้จบในตอนนั้นแบบคำถามได้ถามไม่ได้แต่ว่ามันก็ผ่านไปได้นี
0: ่
1: ก็เสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทย
0: อยู่สิงคโปร์5ปี
1: ครับถึงปี2001ก็กลับมารับตำแหน่งก็เป็นฝ่ายวางแผน
0: เข้ามากับกรุงเทพแล้วนะทีนี้มาฝ่ายวางแผน
1: มางานแผนก็มาฝ่ายวางแผนกับฝ่ายรีพอร์ตติ้งก็ทำจนเขายืมตัวกลับไปอีกนะพี่รอบสอง
0: ไปที่ริชาร์ดเหรอฮะ
1: ไปที่สิงคโปร์อีก2ปี
2: อุ้ย
0: เอ้าเหรอ
2: กลายเป็น6ปี
1: ทุกคนคงไม่ทราบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น assignment เป็นแบบว่าเป็น assignment สั้นๆ
0: อ
1: ๋
0: อสั้นๆแต่ขนาดสั้นๆก็2ปีเหรอ
1: 2ปีระหว่าง2ปีนั้นเขาให้เดินทางไปมา
0: อ๋อหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้อง
1: ไม่จำเป็นจะต้องรีโลเคชันแต่ว่าพอไป
0: โคโลเคตนะ
1: โคโลเคตแต่ว่าไปมันก็ต้องไปอยู่จนกระทั่งนายบอกว่าอยู่มาซื้ออยู่มาเช่าอพาร์ตเมนต์ดีกว่าไม่งั้นอยู่เช็คอินโรงแรมเช็คเอาท์โรงแรม
0: กินเข้าออก
1: ก็อยู่โรงแรมมันไม่มีความสุขใช่ไหมมันชีวิ
2: ตเปลี่ยน
1: แล้วมาอยู่ทีก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เป็นอีก2ปีที่ยังอยู่ที่สิงคโปร์อยู่นะฮะเป็นตอนนั้นก็ทำพวก global project ตอนนั้นมันยังเมิร์จกันอยู
0: ่
1: เสร็จจากนั้นก็กลับมาจากตรงนั้นใช่ไหมก็มาอยู่แผนกเขาเรียกว่า government liaison
0: เออไอ้ตรงนี้แหละที่มันเปลี่ยนเส้นทางเลยถูกไหมคนละเรื่องกันเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทางด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์นะพูดง่าย
1: ๆคืออยู่เขาเรียกชื่อก้อนนะพี
0: ่
1: public affair
0: public affair ใช่
1: คือพอชื่อนี้ไปใช้ที่ไหน
0: ธรรมดาเขาจะใช้ PR ที่ว่าไปนะ public relations นะฮะแต่ที่นี่ใช้ public affair
1: ก็จะมี2หลักแรกก็คือ affair กับชุมชนนะฮะแต่สงผมเนี่ย affair กับราชการ
0: คือการหลังเขาเปลี่ยนเป็น PNGA จะมา public and government affairs
1: ใช่ขอเราก็ตำแหน่งเราตอนนั้นเป็น government liaison คือราชการต่างๆเราก็รับผิดชอบในการเจรจาในการ
0: ทำไมก็ถึงเลือกให้เรามาทำงานนี้เพราะมันน่าจะต้องมีพื้นฐานอะไรสักอย่างที่เราต้องติดต่อราชการ
1: ก็อาจจะมี connection กับราชการอยู่บ้างนะครับผมเอ้ยความรู้จักส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่ตอนนั้นก็อาจจะเป็นที่คุณวีรศักดิ์โคสิทธิ์ไพศาลเนี่ยซึ่งเคยเป็นนายกันตอนที่ผมแกเป็น department manager ของหลูตอนนั้นแกมาเป็น department manager ของหลูอยู่พักหนึ่งแล้วผมเป็น planning ตอนนั้นคนก็มองว่าคุณทักเป็นเหมือนกับมือขวา planning นะทำเป็นมือขวา
0: ไปช่วยนี่
1: เขาก็มันว่างลงตรงนี้รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกษียณไปเขาก็เลยเอาไปช่วยก็ช่วยอยู่ได้สัก
0: เรียกว่าอะไรรัฐกิจสัมพันธ์
1: รัฐกิจสัมพันธ์ภาษาไทยหรือ government liaison คนก็ชอบล้อเลียซองติดสแตมป
0: ์ติดต่อราชการนะ
1: ติดต่อราชการเป็นหลักครับก็ได้มีโอกาสที่ก็วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่กระทรวงพลังงานซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ยะเสใช่ไหมอยู่ตรงเชิงสะพานกษัตริย์ศึกแต่ก็โชคดีเพราะว่ามีด็อกเตอร์ทวารัตน์สุตบุตร ซึ่งก็เป็นลูกเพื่อนคุณพ่อซึ่งสนิทกันก็เป็นข้าราชการที่เป็นดาวเด่นของ
0: ยทวารัตน์น่าจะเป็นลูกของ
1: ดร.ประเทศสุตบ
0: ุตรประเทศสุตบุตรนี่เป็นนักฟุตบอลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ก็เป็นคู่คุณพ่อ
0: เฮ้อ้าวเลยจริงเปล่าเอาพ่อก็เป็นนักฟุตบอลเหรอ
1: คุณพ่อเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นนักรักบี้ด้วย
0: อ้าวเหรอเพราะประเทศสุตบุตรนี่ดังมากนะฮะเป็นจะเรียกว่าสมัยเมื่อก่อนบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นี่ประเทศนี่
1: ใช่ก็คุณพ่อก็เป็นกรรมการฟุตบอลประเพณีจนไปไม่ไหว
0: อ
1: ๋
0: อเลยอ๋อ
1: ก็เลยแบบได้คอนเนคชันเยอะแล้วก็มีพวกเพื่อนๆสาธิตจุฬาซึ่งก็เติบโตใหญ่โตอยู่ใน
0: ทางราชการอีกนะ
1: ทางราชการอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนช่วยเราได้เยอะนี่ตรงตอนนี้ก็อยู่เอสโอไปไม่เคยคิดที่จะย้ายไปไหนเพราะว่า
0: เออทีมันเปลี่ยนยังไงมันเกิด
1: คือก็คุณวีรศักดิ์โคสิทธิ์ไพศาลเนี่ยแหละก็บอกทักขอเรซูเม่หน่อยสิผมเอาเรซูเม่คุณไปให้เพื่อนผมอะผมว่าคุณควรจะมองโอกาสข้างนอกบ้างเราก็งงเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณเวียศักดิ์แกก็ได้ออฟเฟอร์ที
0: ่จะไปปตท.
1: ปตท.แต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันก็มีตำแหน่งที่บริษัทผาแดงอินดัสทรีใช่ไหมผาแดงอินดัสทรีเนี่ยก็
0: ความจริงแกนะถูก approach ไปที่ผาแดง
1: ใช่แกก็บอกเนี่ยตำแหน่งนี้คุณทำได้สบายก็เลยลอง
0: ก็เลยส่งเราไปแทนด้วย
1: ส่งเราไปแทนปรากฏว่าคนสัมภาษณ์ทั้งหมดคือ XSO
0: เอ้า
1: คือคุณวินิตนะฮะคุณวินิตแกเคยอยู่รีเทลโอ้แกก็ค่อนข้างจะพอใจเราใช่ไหมรอทำเสือมาแล
0: ้
1: วแกก็ไปพูดกับท่านประธานท่านอาสาสารสินท่านก็โทรมาบอกว่ามาอยู่ด้วยกันนะอะไรต่ออะไร
0: อันนี้เหมืองไอ้แร่เลยนะ
1: สังกะสี
0: นะ
1: เราก็
0: อันนี้ที่จังหวัดตากนะฮะ
1: ใช่
0: ผาแดงอินดัสทรี
1: จังหวัดตากแล้วก็แม่สอดก็เราก็ขับผม
0: ตกลงไป
1: ไม่ขับผมคำเดียวเนี่ยเราขับผมมันก็คือการตอบรับผู้ใหญ่ก็รู้สึกเสียดายนะเอสโซเนี่ยว่ามันอยู่มา14ปีเนี่ยมันแล้วเขาก็ลงทุนกับเราในการเทรนแล้วก็ลงทุนกับเราให้เราไปเป็น
0: ก็ไปสร้างเราที่
1: original ที่ original มาเขาก็อยากให้เราเป็นกำลังต่อนะผมก็เลยเดินเข้าไปบอกตอนนั้นแดนไลออนเป็นคันทร
0: ีแต่ตอนที่เอสโซก็ได้เรียนอะไรเยอะเลย
1: ใช่ครับก็ไปบอกแดนไลออนแดนไลออนตะโกนมา you such a trader
0: โอ้เลย
1: แต่ความที่แดนไลออนเป็นนายเก่าใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นคันทรีแมเนเจอร์แล้วก็สนิทกันพอสมควรก็คือรู้ว่าเขาพูดเล่นนะแต่ก็เสียดายเหมือนกันแต่ตอนที่จะจากไปนะฮะมีเอโซคลับพี่ตุลก็
0: ใช่จัดงาน
1: ก็บอกว่าจัดงานเลี้ยงให้นะบอกว่าเนี่ยสำหรับคนลาออก
0: สำหรับคนเกษียณ
1: ตอนนั้น
0: ที่จัดให
1: ้สำหรับคนลาออกนี้คือพี่ตุลบอกว่าสำหรับทักนี่พี่จัดให้นะโหบอกเราก็ซาบซึ้งมากซึ่งปัจจุบันเราก็ยังติดต่อกันอยู่นะคนเอโซ
0: ใช่อยู่เสือเขา
1: ครับ
0: ชมรมเสือเขาแล้วตกลงไปอยู่ที่ผาแดงก็ย้ายไปอยู่ประจำที่นั่นเลยสิ
1: ไม่ได้ประจำครับอยู่สำนักงานที
0: ่อยู่สำนักงานใหญ
1: ่เป็นทาง New Business Development
0: ทีนี้มันเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งเลยแบบที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องกับ
1: ทางด้านก็เราต้องไปเรียนรู้ใหม่เขาก็ส่งไปเรียนรู้ไปอยู่ที่ Sing University ที่ออสเตรเลีย
0: ที่ออสเตรเลีย
1: อยู่ประมาณเกือบเดือนนะฮะไปเรียนเกี่ยวกับพวกเป็นเหมือนกับ Sing University เนี่ย อยู่ที่เมือง Townsvillesmiddle of nowhere เลย
0: ไม่รู้อยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ทางเหนือเนี่ยแถวนั้นมันจะมีเหมืองสังกะสีเน
0: ี่
1: ยก็ไปอยู่ได้
0: แถวไหนแถวบิสเบนหรือว่าแถวอะไรไม่ใช
1: ่ขึ้นเหนือไปอีกบิสเบน
0: เหนือบิสเบนโอ
1: ้ก็ไปอยู่แล้วก็กลับมาอยู่ที่ผาแดงนะฮะก็เริ่มทำโปรเจกต์อะไรต่างๆให้เขาทำเกี่ยวกับเพราะผาแดงเนี่ยแร่มันจะหมด
0: กำลังจะหมด
1: เขาก็ต้องคิดว่า diversify ไปเป็นอะไรเราก็มีพวก recycling อะไรต่ออะไรก็คิดให้เขาเสร็จปรากฏว่าผมก็ไปเที่ยวเมืองจีนไปกับเพื่อนเลขาก็โทรมาคุณทักครับนายเบอร์นาร์ดเนี่ย เก็บของ

0: ออกไปแล้วเพราะบริษัทถูกซื้อ
1: เอ้าเปลี่ยนเจ้าของไปแล้ว
0: เปลี่ยนเจ้าของเป็นอีกกลุ่มนึง
1: จะแล้วเราไม่รู้ตัวเลยฮะ
0: จะเดิมผาแดงเนี่ยถือโดยคนไทยกับยูมิคอร
1: ์
0: เขาดีลกันเนี่ยเราไม่รู้ละ
1: เขาดีลกันแบบเงียบเราไม่รู้
0: เงียบมากเหมือนกับเบิร์ชแล้วก็เทคโอเวอร
1: ์
0: ยูมิคอร์ก็ขายให้กับกลุ่ม investment มา
1: เอ้าเหรอ
0: ก็เลยมาเทคผาแดงไป
1: เอ้า
0: ตอนนั้นกลับมาเพราะสงสัยจะไม่มีห้องทำงานแต่ก็โอเคกลับมาก็มาเจอนายใหม่ซึ่งก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็น
1: ฝรั่งอะไร
0: เป็นฝรั่งเป็นเบลเจียมฝรั่งเศสก็รู้สึกจะขัดแย้งกันเยอะแต่ว่า มันด้วยในงานเนี่ยเราเป็นคนที่ขัดแย้งในงานเนี่ยเราพูดตรงนี้จบตรงนี้เรามีนายฝรั่งมาเยอะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เราก็เถียงกันแบบนายฝรั่งเนี่ย
1: แต่ยุโรปมันจะไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นหน่อยนะ
0: ใช่ไหมมันก็เถียงแรงนะแต่ว่ามันแบบฝรั่งเศสด้วยมันจะแบบแรงเถียงแรงเลยก็คุยกันแรงแต่คนที่ไปโพธนาคือพวกหน้าห้องก็ไปพูดมันเหมือนกับเราเนี่ย
1: แรงกันนาย
0: แต่ตอนตกเย็นก็ออกไปดริ้งกันก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ไม่ได้มีอะไรก็แต่คนเนี่ยคือปากพูดไปก็เหมือนกับเราแรงแล้วก็คือส่วนใหญ่ฝรั่งมันแรงกับคนไทยคนไทยก็เงียบแต่ผมก็ไม่ยอมผมก็
1: ต้องสู้กันนะพูดง่ายนะว
0: ่
1: าก
0: ันก็เสร็จแล้วก็ด้วยผาแดงยังมีปัญหาเรื่องแคดเมีย
1: ม
0: ที่แม่สอดแล้วก็มันจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยมันต้องหาอุตสาหกรรมที่ไปทดแทนการปลูกข้าวก็เขาก็คิดว่าปลูกอ้อยมะแล้วเอาอ้อยมาทำเอทานอล
1: ไอแคดเมียมเนี่ยพี่
2: เป็นข้าวเป็นข้าว
1: พี่ติ๋มอาจจะนึกออกไอที่มันเป็นที่เขาไปฝังแล้วตอนหลังมีการขายขี้แร่ตัวนี้ออกมาไงฮะไอตัวนี้ละเนี่ยนี่แหละนะฮะ
0: ก็คือตอนนั้นบริษัทผาแดงปิดไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วแล้วก็ไอตัวที่เป็นซักซะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น
0: สล็อตของแร่ก็คือ
1: เอาไปฝังเก็บนะฮะแล้วปรากฏ
0: มีคน
1: ทุนจีนอ่ะว่างั้นดีกว่าไปซื้อมา
0: เพื่อจะไป
1: ขนมาไงฮะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละ
0: ก็แต่ว่าไอ้เรื่องที่แม่สอดเนี่ยเราเข้าไปแก้ปัญหาเพื่อนก็ท่านประธานอาสาท่านก็สนิทกับคุณอิสระว่องกุศลกิจซึ่งเป็นมิตรผล
1: เราก็เลยได้รู้จักกัน
0: ก็รู้จักกับท่านอิสระก็เลยได้ไปร่วมงานกับทางมิตรผล
1: ก็เราก็เลย
0: โดยผ่านโปรเจกต์นี้ครับ
1: อ๋อเหรอจากโปรเจกต์ก็เลยทำโปรเจกต์แล้วเลยย้ายบริษัทก็เลย
0: แต่ว่าตัวแพลนน่ะคุณอิสระแกไม่ได้กะให้ผมไปรันมิตรผลหรือออปเปอเรชั่นเนี้ย
1: แต่ว่าทำโปรเจกต์กันอยู่ใช่ไหม
0: ทำโปรเจกต์กันอยู่แกก็ได้รู้จักกันแกก็อยากจะให้ผมเนี่ยไปช่วยแกเพราะแกจะขึ้นเป็นประธานหอการค้าไทยแล้วก็อยากให้ผมไปดูเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
1: อันนี้แหละได้ใช้วิชาที่เราเรียนมาเลยนะ international business เนี่ยนะ
0: ใช่ครับก็จำได้ว่าตอนไปอินเทอร์วิวกับ HR ที่มิตรผลเนี่ยเขาถามว่าคอมฟอร์ตไห
1: ม
0: กับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศบอกว่าโหผมไม่รู้ผมไม่เคยแต่ถ้าหมายถึงว่าเทอมในการเรียนมามันเรียนมาทั้ง
1: เรียนมา
0: ก็เลยทีแรกไปตอนนั้นแกยังไม่ขึ้นเป็นประธานทีเดียวใช่ไหมครับแกก็ให้ไปร่วมกรอบความร่วมมือก่อนก็กรอบแรกก็กับดร.ชิงชัยหาญเจนลักษณ์เนี่ยกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงนะหรือ GMS จากนั้นก็แกก็ปรากฏมันมีปัญหาเอ๊ะแม่สอดพลังงานสะอาดที่เราเป็นคนเขียนคอนเซปต์เปเปอร์ทาง GM เขาลาออกก็ไม่มีใครไปทำ
1: ก็ให้เราไปสวมแทน
0: ต้องบอกว่าให้ผมไปสวมแทนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนคอนเซปต์เปเปอร์มาก็น่าจะทำได้ก็เราก็ไปอยู่แม่สอดปีหนึ่งก็ไปทำหลายแผนทำให้แม่สอดมันเข้าไปตาม strategy หรือตามแผนที่เขียนไว้ก็ไปยูเทิร์นเนี่ยจากขาดทุนให้มันเงยหมกหัวขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนั้นจำได้เลยว่าหน้าดำเลยเพราะว่าออกไล่อ้อยด้วย แต่อ้อยที่นั่นไม่ได้ทำน้ำตาลอ้อยที่นั่น ทำเอทานอลอย่างเดียว เพราะมันมีปัญหาเราไม่อยากจะ question เรื่องของแคดเมียมที่มันคอนทามิเนตอยู่แต่ว่า
1: ไม่อยากให้การบริโภค
0: ไม่อยากให้เป็นประเด็นแต่ว่า
1: เพราะไม่งั้นมันต้องบริโภคถูกไหม
0: ใช่ครับแต่แคดเมียมนี่ต่ำมาก
1: ต่ำมาก
0: ต่ำมากเลยครับถ้าผ่านโปรเซสแล้วแทบจะไม่เหลือเลย

0: แคดเมียมแคดเมียมนี่มันเป็นสารเหมือนกัมมันตรังสี
1: โลหะหนักครับ
0: นะฮะนี่ทำให้คนไม่ชอบนะนี
1: ่ก็ทำให้ก็อันนั้นก็เปลี่ยนเรียกว่าเป็นลูกคนแรกที่จากกระดาษเปล่าจนเป็นโรงงานเนี่ยก็รู้สึกผูกพันมาก
0: ก็อยู่ปีเดียวเองฮะ
1: อยู่ปีเศษๆนะครับเพราะว่าก็เวลาทำงานอุตสาหกรรมอ้อยเนี่ยเขาจะดูว่าหีบกี่รอบคือหีบหนึ่งรอบอะแล้วอีกการหนึ่งคือเริ่มหีบไปสักพักหนึ่งคุณอิสระขึ้นเป็นประธานหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าท่านก็บอกว่ากลับตามตัวกลับมาด่วนก็มานั่งทำเลยมาเข้าไปนั่งอยู่ที่สภาหอการค้า
0: ทีนี้กลายเป็นต้องไปช่วยที่หอการค้าซะแล้ว
1: ไปช่วยหอการค้า 100% เลยแต่ว่าดูแลแค่ทางต่างประเทศก็คือ
0: หอการค้าที่เราถนัดนะพูดง่ายๆนะ
1: ก็เป็นต่างประเทศก็ต่างประเทศตอนนั้นก็มีงานหลักๆก็คือการเจรจาการค้า FTA
0: ตอนนั้นกับประเทศอะไรฮะ FTA นั้น
1: โอ้ตอนนั้นมี FTA ไทย EU ที่เริ่มเจรจ
0: าน
1: ะฮะแล้วก็หลังเจรจาที่เจรจาเสร็จไปแล้วเป็นไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งมันจะมี
0: เกิดขึ้นในตอนนั้นพอดีใช่ไหม
1: ก็เจรจาแล้วแต่ว่ามันจะมีข้อเงื่อนไขตามไมล์สโตนที่ต้องทำต่อนะครับ
0: มีเรื่องไดรี่พอดักเรื่องอะไรอยู่ในนี้ด้วยไหมตอนนั้น
1: มีเพราะตอนนั้นเนี่ยเราตกลงเรื่องเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยเราตกลงไปแล้วว่าเราจะต้องมีโมดาลิตี้คือการลดราคาลดภาษีนำเข้าใช่ไหมมันก็ต้องคุยกันเป็นเฟสๆไปซึ่งจนกระทั่งมาถึงสมัยผมเนี่ยก็คือเจรจาให้ลดเนื้อวัว
0: ซ
1: ึ่ง
0: เพราะมันจะคอนฟลิกต์กับเราแหละตอนนี้ใช่ไหมฮะ
1: คือเนื้อวัวเราเนี่ยเราก็มีอุตสาหกรรมเนื้อวัว
0: ใช่เราก็มีอุตสาหกรรมใช่
1: แต่เนื้อวัวเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อวัวที่เป็นพรีเมีย
0: ม
1: เพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้แย่งตลาดกันทีเดียวแล้วก็เราก็มีการส่งเสริมไอ้ตัวพรีเมียมด้วยก็โพนยางคำหรือพวกโคขุนของที่ขอนแก่นอะไรเนี่ยนะก็พอตรงนี้เขาเริ่มเติบโตมาอันนี้ก็พร้อมที่จะไปจะเห็นว่าเนื้อออสเตรเลียราคาไม่แพงนั่นก็เป็น
0: นี่เราก็ได้เจรจาจริงๆเลยทีนี้ใช่ไหม
1: ก็ไทยอียูเนี่ยเรียกว่าหนักคือเจรจาจนกระทั่งเลิกการเจรจาเพราะว่า
0: ไม่จบ
1: เปลี่ยนเป็นรัฐบาลปฏิวัติ
0: ใช่
1: เขาเลิกเจรจา
0: เขาเลยไม่คุยด้วยแล้ว
1: ก็ไปสุดท้ายที่เชียงใหม่เราไปกัน30คนรวมทั้งราชการแล้วก็เอกชนเขามา3คนแล้วเขาก็ประกาศเลิกเจรจา
0: ประกาศเลิกเลยเหรอ
1: ประกาศบอกว่ายุติการเจรจา
0: เพราะว่าเราเป็นรัฐบาลปฏิวัติ
1: รัฐบาลปฏิวัติก็เลยจบไปนะแต่ว่านั้นเราก็มีการเจรจาไทยปากีสถานไทยอินเดียนะเราเจรจาเยอะมากเลย FTA เนี่ยแต่กันบ้านผมก็คือต้องอ่านเอกสารเยอะแล้วก็ต้องทำโพซิชัน
0: แล้วไทยโมร็อกโกก็ทำนี่ใช่ไหม
1: ไทยโมร็อกโกยังไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำ
1: ไทยโมร็อกโกเพิ่งมาเกิด
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องพักนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าตอนหลังคุณทักไปอยู่ที่ดอกขอนแก่นอันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยแหละนะฮะไปทำอินโนเวชันเซ็นเตอร์เรื่องโอ้เยอะแยะช่วงนี้เราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณทักษีรัตนโอภาสต่อครับพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชัชชาติเผยน้ำท่วมคทม.คลี่คลายแล้วเหลือ6เขต97ชุมชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยจุดแรกที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์กทม.จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งตรวจสุขภาพทั่วไปทำแผลแจกยาสามัญประจำบ้านและฉีดวัคซีนบาดทะยักรวมถึงให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่กำหนดจากนั้นคณะผู้ว่าเดินเท้าไปยังบริเวณท้ายซอยหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลที่ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกโดยเฉพาะผู้ป่วยในชุมชนก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีพฤทธาเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกมา2วันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6เขตได้แก่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิวเขตหนองจอกและหมู่บ้านต่างๆทางฝั่งตะวันออกซึ่งต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำลดช้าเนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อมรอบ3ด้านทั้งจังหวัดปทุมธานีนครนายกและพื้นที่องครักษ์ทางตอนเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราทางตะวันออกรวมถึงสมุทรปราการทางตอนใต้ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาเติมในคลองอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีแรงงานเผยพร้อม 100% เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการจัดส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้เต็ม 100% มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเป็น 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนส่วนความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ตามระเบียบที่กำหนดมีแผนรองรับสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนตำรวจอินเดียรวบแกนนำค็อกโลสสกัดชุมนุมไล่บิ๊กกกต.ตำรวจในกรุงเดลีของอินเดียเข้าควบคุมตัวอภิชิตดิปเก้แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคค็อกโลสชันตาหรือ CJP ในวันนี้ก่อนหน้าการชุมนุมประท้วงที่เรียกโดยกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนค็อกโลสเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบดิปเก้ที่สนามบินกรุงเดลีหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงเมืองมุมไบและขอให้เขายกเลิกการประท้วงเนื่องจากทางการที่สั่งห้ามการชุมนุมดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้นำพรรค CJP อีก2คนคือซอรับดาร์ตและอาชูทอสบรานถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินทันทีที่เดินทางมาถึงเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันห หาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3 ถึง 4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่าย

0: ลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บยังคุยอยู่กับคุณทักษ์ศรีรัตโนภาคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่ออ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
7: ค่ะทั้งหลายนะคะทั้งหลายก็คุณพุนสุขค่ะบอกว่าชื่นชมที่ท่านมีความสามารถหลายด้าน จึงได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานหลากหลายเก่งมากรอฟังต่อเลยนะคะแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินก็ทักทายมานะคะสวัสดีคุณลักษณาคุณเสน่ห์และคุณทักนะคะคุณสุขุมก็บอกว่าติดตามฟังอยู่ครับนะคะเดี๋ยวกลอนของคุณเสือเดี๋ยวอ่านตอนหลังนะคะ
6: ครับมี
7: แล้วก็คุณจอมิเตอร์ก็บอกว่ามหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดอยู่เรียบมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับอาจารย์เนต
8: ใช่ใช
6: ่โอเค
7: โอเค
6: เดี๋ยวอ่านทาง Facebook นะครับคุณสุภชัยส่งมาคนแรกส่งสติ๊กเกอร์และทักไทยมาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มาถึงคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีมาคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสด้วยนะครับวันนี้บอก18องศานะครับแล้วทักทายไปที่คุณเสือหวันเจี๊ยบด้วยคุณทูลทองก็สวัสดีครับมานะครับคุณแดงสุริโยสวัสดีมาคุณอรุณก็สวัสดีนะครับนะคุณคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์มาคุณภูนสุขก็บอกชื่นชอบชื่อจริงของท่านนะสนใจฟังนะครับนะสวัสดี
7: คุณ
6: นะคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะครับคุณอะไรนะไม่แน่ใจอ่านยังไงกักคอยนี่กักคอยนี่แหละนี่แหละนะฮะส่งเฮลโลมาแล้วก็คุณสิทธิชัยบอกสวัสดีครับพี่ติ๋มคุณเอมสวัสดีมานะครับคุณยงยศสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ติ๋มแล้วก็แขกรับเชิญคือคุณทักคุณสมประสงค์ก็พูดถึง optimization นะโอเคซึ่งจะต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์นะครับคุณสุขใจก็สวัสดีทั้ง3ท่านมาคุณรัตติยาก็บอกเสียงหนุ่มมากนะเสียงหนุ่มมากนะคุณสัชชิมาก็ทักทายมานะครับสีสันชีวิตสวัสดีพี่ลักษณาอาจารย์เสน่ห์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณทักมาด้วยนะครับคุณดาราเขาส่งสติ๊กเกอร์มาคุณสมประสงค์บอกว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ย vacation sound really vacation พูดง่ายว่าที่ฝรั่งเศสนี่พักร้อนก็คือพักร้อนเพราะนั้นเขาบอกว่าคุณไม่สามารถจะไปรบกวนอะไรเขาได้เลยมันก็ไม่ได้

0: ครับคุณประทีปก็บอกสวัสดีมานะครับบอกว่าเพิ่งกลับมาจากเยาวราชงานกินเจวันนี้รู้สึกเขาเริ่มกินเจกันนะนะใช่ไหม
1: ใช่
2: เขากินทั้งหมดกี่วัน
0: กินตั้งแต่ถึง10วันน่ะ
1: 10หรือ15วัน
0: 10วันนะครับคุณกิตติยาวดีนี่นะครับ
1: เพื่อนเก่า
0: เพื่อนเก่าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยนะก็สวัสดีนะครับพี่เสน่ห์พี่ติ๋มและแขกรับเชิญนะครับคุณทักษ์พอคุยสนุกคุยฟังเพลินนะครับได้ความรู้ในธุรกิจพื้นฐานทั้งนั้นมันเครื่องแล้วก็น้ำตาลน่าสนใจนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตอนนี้ก็อยู่มิตรผลจะแล้วยังไงถึงไปอยู่ที่ขอนแก่นนะทีนี
1: ้ก็หลังจากที่คุณอิสระเนี่ยก็พ้นจากตำแหน่ง
0: ประธาน
1: หอการค้านะก็หมดเทอม4ปีนะแกก็ถามผมว่าอยากทำอะไรใช่ไหมเพราะเราก็เป็นตำแหน่งถือกระเป๋าเดินตามนายใช่ไหมก็แกถามว่าเอ๊อยากทำอะไรผมบอกว่าผมอ่ะอยากทำออปเปอเรชั่นคือใจเราคิดว่าไปดูโรงงานก็ได้เพราะเราก็เคยดูโรงงานแล้วก็มันดีใช่ไหมแกเออออปเปอเรชั่นอะไรส่วนใหญ่โรงงานเขาก็มีคนชำนาญอยู่แล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนน้ำตาลใช่ไหมครับแกก็บอกว่ามันมีโปรเจกต์นึงอ่ะผู้บริหารเขาออกไปก็คือที่ขอนแก่นเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อ property มาจากกลุ่มโคสะเนี่ยคือจริงๆ
0: ซ
1: ื
0: ้อที่ดินนะอะไรนะ
1: เป็นที่ดินเป็นอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเนี่ยก็อาคารเนี่ยเป็นแบบมีแค่โครงสร้างนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเสร็จแล้วเขาก็ทำเป็นมอเรื่องแต่ก่อนเนี่ยอาจจะชื่อ Oasis แล้วก็ต่อมาก็เป็นตึกคอม
0: เป็นตึกคอม
1: อันเนี้ยเราซื้อมาแต่เรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยแต่ว่าแกก็มีไอเดียว่าแกอยากให้หนึ่งเนี่ยให้มันเป็นของขวัญให้ทางภาคอีสานเพราะว่ามิตรผลเองเนี่ยลงทุนแล้วก็สร้างโรง
0: น้ำตาลอยู่ตรงนั้นเยอะมาก
1: แถวนั้นเนี่ยเป็นชูการ์เบลเรียกว่าเป็นชูการ์เบลมีโรงน้ำตาลมากกว่า10โรงนะครับ
0: โอ
1: ้แล้วก็เราเนี่ยส่งออก 70% เพราะนั้นมันทำรายได้ให้ประเทศมากมายแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้ให้เป็นศูนย์นวัตกรรมหรือเป็นอะไรก็ได้เป็นกิฟต์ของที่คนอีสานเขาจะได้ภาคภูมิใจแล้วก็ตึกเนี้ยมันเป็นตึกที่มันไม่เสร็จแล้วมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นบนใบหน้าของคนขอนแก่น ใช่ไหมครับแบบเหมือนกับเรามีตึกล้างที่เจริญกรุงเนี่ยมันก็ไม่สวย ใช่ไหมครับ ผมก็มาก็กับทีมงานก็มานั่งคุยกันกับผู้บริหารก็คุยกันแล้วก็บอกว่าโอเคอยากให้เป็นศูนย์นวัตกรรม
0: โอ้แต่ที่มา
1: แต่ศูนย์นวัตกรรมเนี่ยมันงานกล่องมันได้แต่ของขวัญได้โล่ได้หลายมันจะต้องทำเงินแล้วมันต้องอยู่ด้วยของตัวมันเองด้วยเพราะนั้นมันก็เลย
0: ต้องมีธุรกิจอื่นอยู่ด้วย
1: ใช่ครับมันก็เลยต้องมาที่โมเดลของการเป็น mixed use
0: อ๋อ mixed use
1: เป็นอาคาร mixed use ใช่ไหมครับ mixed use ก็มีโรงแรมมีสำนักงานมีศูนย์การค้ามีศูนย์นวัตกรรมหรือศูนย์อะไรก็ได้ค่าใส่มานะฮะก็ผมก็มานั่งดูคอนเซปต์ว่ามันมีอะไรปรากฏว่าเราก็ดูเนี่ยเห็นตึกมันเป็น unfinished เนี่ยในรูปนี้แบบว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นคุ้นเคยว่ามันก็มีแต่โครงสร้างปูนกับเหล็กนะฮะซึ่งเราก็ไปดูแล้วโครงสร้างปูนกับเหล็กเนี่ยยังแข็งแรง
0: ยังแข็งแรงอยู
1: ่สามารถปรับปรุงได้ผมก็เลยเอาคอนเซปต์เดียวกับมิตรผลเนี่ย turn waste to value
0: เอาของเสียมาเป็นมูลค่าม
1: าเป็นมูลค่าแล้วคือมิตรผลเนี่ย turn waste to value เอากากน้ำตาล
0: มาทำเอทานอลทำอะไรพวกนี
1: ้เอาไอ้อะไรนะกากอ้อยมาทำปั่นไฟ
0: มาทำโลหะไฟฟ้า
1: particle board มาอะไรเงี้ยนี่ก็คือ turn waste to value เราก็เอาคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับมาทำให้มันเป็น mixed use แล้วก็เป็นศูนย์นวัตกรร
0: ม
1: ให้กับ
0: ภาคอีสานนะพูดง่าย
1: ภาคอีสานไม่ใช่เฉพาะขอนแก่นนะ
0: แต่
1: ขอนแก่นนะอาจจะเป็นศูนย์กลางให้ภาคอีสานนี่คอนเซปต์ทีแรกพอเราทำมาเสร็จเนี่ยโอ้โหแบบว่าเราก็ดรอคอนเซปต์ว่าถ้าเราทำเนี่ยแทนที่จะไปสร้างตึกใหม่เนี่ยเราสามารถประหยัดปูนไปได้ 73,000 ตัน
0: เพราะมันทำอยู่แล้ว
1: เพราะมันเป็นปูนเป็นโครงสร้างปูนอยู่แล้วเหล็กอีก 3,700 ตัน
0: โอ้
1: อันนี้คือมันเป็นคอนเซปต์ของสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์ใช่ไหมฮะผมก็เลยไปดูไอ้คอนเซปต์ของพวกสมาร์ทเอลิเมนต์ของเขาเรียกว่า7สมาร์ทแพลตฟอร์
0: ม
1: ที่ทางกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเขากำหนดมา

0: เราก็เลย follow ตรงนี้มันมี smart energy smart people smart building อะไรเนี่ยนะฮะก็เราก็ follow เนี้ยมาสร้างเป็นคอนเซ็ปต์ของตึกนี
1: ้
0: ว่ามันจะมีอะไรนะก็กว่าจะสร้างก็ลงมือสร้างปั๊บก็เจอโควิด
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยแล้วโควิดก็ระบาดในแคมป์คนงานผมเป็นที่แรกของขอนแก่นโอ้ผมก็ต่อสู้มาเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็เป็นติดโควิดไป2ครั้งเนี่ยแล้วก็แต่ว่าก็ใช้เวลาเนี่ยมันก็ดีเลย์ไปดีเลย์โปรเจกต์เพราะเนื่องจากวิธีการทำงานเนี่ยมันต้องเป็นบับเบิ้ลเวิร์กเนี่ยแล้วก็ลิฟต์เคยขึ้นได้ทีละ10คนก็ต้อง
1: ไม่ได้ต้องมีซันซิ่งแล้วต้องมี
0: มันต้องมีดิสแตนซ์แล้วก็สิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือสินค้าที่มันจะต้องมาจากยุโรปมัน
1: ไม่ได
0: ้เลยมันดีเลย์โลจิสติกแล้วก็ราคาของก็ขึ้น
1: อีก
0: เพราะว่าเนื่องจากซัพพลายเชนมันถูกดิสรัปชั่นเราก็ต่อสู้มาจนกระทั่งเสร็จในปีเสือปีเสือก็เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับผมจำปีเลขไม่ได้ก็น่าจะปี2003
1: ไม่ใช่2003นี่
2: 2022
0: 23เนี่ยมันก้ำกึ่งปีนะฮะก็พอเสร็จแล้วเนี่ยทางสถาปนิกเขาก็บอกว่าอุ้ยเขาอยากจะส่งประกวดเขาก็ส่งโปรเจกต์นี้เข้าประกวดเรื่องดีทรงดีไซน์แล้วก็ไม่ได้รางวัลของเขาหรอกแต่ปรากฏว่าตัวโปรเจกต์เนื้อหาเนี่ยผมก็เขียนว่า
1: เทิร์นเวสต์ทูแวลู
0: แล้วก็สร้างสมาร์ทต่างๆในซิสเต็มเนี่ยซึ่งมันจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับเรื่องของการ driven innovation เนี่ยเราเกิดได้รางวัลเอเชียแปซิฟิก international property award ของ mixed use ก็หายเหนื่อยครับนี้พอเสร็จแล้วสิ่งแรกที่เราล
1: อ
0: นช์นี่คือโรงแรมเรามีความลำบากเพราะโรงแรมเราต้นทุนสูงใช่ไหมฮะแล้วเราจะไปสู้กับโรงแรมซึ่งมันราคาถูกหรือเป็นบัดเจ็ตโฮเทลเนี่ยเราก็ไม่รีเทิร์นกับเงินลงทุนที่มันสูงแล้วก็ต่างๆที่เราคอนเซ็ปต์ที่เราใส่ไปเพราะนั้นเราก็ไปโรงแรมที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้านเขานะฮะทำอะไรที่มันแตกต่างปรากฏว่ามันได้รับตอบรับดีมาก
1: ได้รับการตอบรับดี
0: ดีมากนะครับ occupancy เนี่ย 70%
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะ
0: แล้วก็ร้านอาหารก็เป็นที่โจทย์จันทร์ก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้
1: มิชลินไกด์
0: ได้มิชลินไกด์มานะฮะแล้ว trip advisor ก็ให้เราเป็น the best hotel ในขอนแก่นพอปีถัดมาเราได้เป็น top 10 hotel worldwide
2: Wow.
0: โอ้ก็ สองรางวัลนี้ทำให้ผมหายเหนื่อยนะครับเฉพาะด้านโรงแรมแต่จริงๆแล้วโปรเจกต์คอนเซปต์เนี้ย
2: ชื่อโรงแรมคือ
0: โรงแรมแอดลิฟขอนแก่นครับ
2: แอดลิฟ
0: ครับที่กรุงเทพก็มีแอดลิฟแต่อยู่ที่ซอยนานาเป็นบูติกโฮเทลเล็ก
1: ๆเป็นของเรา
0: เป็นของครอบครัวคุณอิสระครับแต่ว่าแอดลิฟที่ขอนแก่นเนี่ยทางแอดลิฟกรุงเทพช่วยบริหารก็ต้องขอบคุณด้วยทางแอดลิฟเนี่ยซึ่งก็นำเทคนิคแล้วก็ตามคอนเซปต์ในการบริหารที่แปลกใหม่นะครับมาก็จริงๆเนี่ยเราต้องกลับไปดูว่าไอ้คอนเซปต์ของตึกนี้มันคืออะไรคอนเซปต์โปรเจกต์เนี่ยตอนที่ผมคิดกันเนี่ยนะกับทีมงานเนี่ยก็บอกว่าที่นี่คอนเซปต์โปรเจกต์หนึ่งก็ต้องเป็นที่เรียนรู้กับที่มี teach and learn ขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับ teach and learn คือต้องมีการ
1: สอนแล้วก็เรียน
0: มีทั้งสอนแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีในเรื่องของการ create คือต้องสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาถึงการเปลี่ยนแปลง create and change นะครับสิ่งเหลือก็คือต้องสร้าง collaboration
1: คือความร่วมมือ
0: กันไม่ว่าเป็นโลคอลหรือ international แล้วก็ต้องแชร์กันซึ่งมันจะเกิด impactเข้ามาเพื่อจะเกิดนวัตกรร
1: ม
0: นะครับหรือกับ driven พวกธุรกิจเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องการอะไรเราก็บอกว่าเราจะไปตรงเนี้ยตามโปรเจกต์คอนเซ็ปต์ได้เนี่ยเราจะต้องสร้าง element ต่างๆใน mixed use เนี่ยให้มันมีครบใช่ไหมเราก็มีเอาขั้นแรกก่อนขอเป็นสัก7 element
1: โ
0: อ้7 element อันแรกก็คือโอเคเห็นง่ายสุดก็คือ hospitality คือโรงแรม
1: โรงแรมตัว
0: กับ F&B ใช่ไหมฟูลกับแอฟเวอร์คอนเซปต์ที่2ต้องเป็นเวิร์กสเปซ
1: เป็นที่ทำงาน
0: เป็นที่ทำงานแต่ที่ทำงานเราจะไม่ใช่เป็นออฟฟิศธรรมดา
1: เป็นโคเวิร์กิ้งว่าไม่ใช่
0: 1มีโคเวิร์กิ้งสองเป็นออฟฟิศที่ทันสมัยไปกว่านั้นเป็นเซอร์วิสออฟฟิศหรือเหมือนโรงแรมพี่เน่มีกระเป๋าเดินเข้ามาหิ้วกระเป๋าใบเดียวเลยแล้วเข้าไปทำงานได้เลยเรามีทุกอย่างพร้
2: อม
0: ทุกคนก็บอกโอ้โหบอกแพงแต่จริงๆไม่แพงเพราะว่าคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วคุณมาแค่กระเป๋าคุณอยากจะเช็คอินเช็คเอาท์เมื่อไหร่
1: คุณอยากจะทำงานเนี่ยมาที่นี่ได้เลยสบายเลย
0: ใช่ครับมีทุกอย่างมีเซอร์วิสให้เสร็จ
1: แล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรทุกอย่างพร้อมหมด
0: เปิด24ชั่วโมง
1: โอ้เลย
0: ฮะเปิด24ชั่วโมงซึ่งก็เป็นสิ่งใหม่ของ
1: ขอนแก่นนักศึกษาอะไรก็ชอบเลยอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวนักศึกษามีอีกนะครับแล้วเราก็อ่ะเรื่องการเป็นศูนย์ประชุ
1: ม
0: นะฮะเรื่องของการเป็นคลัสเตอร์รีเทลซึ่งเนี่ยเพิ่งเสร็จไปนะฮะก็เราทำรีเทลแต่เราเป็นรีเทลซึ่งแตกต่างจากเซ็นทรัลจากรีเทลที่อื่นนะฮะเรื่องของ education
1: การศึกษา
0: education เนี่ยขอนแก่นนี่โชคดีมีมหาลัยใหญ่ก็คือ
1: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: มหาลัยขอนแก่นซึ่งเราโคกับมหาลัยขอนแก่นบุคลากรในมหาลัยเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์อันหนึ่งชื่อ edu เขาจะเข้า edu ได้เหมือนเขาอยู่ในมหาลัยเลยที่อาคารนี้
1: อ๋อเหรออ
0: ่าซึ่งเราจะอันนี้คือการสร้างแพลตฟอร์ม
1: ร่วมมือกันอยู
0: ่สร้างแพลตฟอร์มให้มาเข้าได้เพราะนั้น
1: นักศึกษาก็มาที่นี่ได้เลย
0: work anywhereใช่ไหมครับเขาจะ work anywhere ได้เลย
2: ทำให้เมืองขอนแก่นนี่แบบว่าอัปเดตแบบโมเดิร์นมากเลยนะ
0: ครับแล้วก็จะมีเรื่องของโอเคเรื่องของเป็น creative hub นะ creative hub เนี่ยทั้งในเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของ wellness เพราะขอนแก่นมี medical school ที่ใหญ่มาก
2: เรื่องสุขภาพ
0: เราก็มองว่าสิ่งไหนเนี่ยที่เป็นอินโนเวชันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเราต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้างระบบอินโนเวชันอีโคซิสเต็
1: ม
0: คือสร้างฟาซิลิตี้ให้กับคนที่จะมาเป็นสตาร์ทอัพหรือมาเป็นบริษัทไม่ว่าเป็น SME หรือจะเป็นมีเดียมหรือลาร์จไซส์มาที่นี่แล้วเขาสามารถจะอินคิวเบตธุรกิจเขาได
1: ้
0: เราก็ทดลองหลายอย่างเวลาตอนนั้นเราได้ทุนมาจากหอการค้านะฮะเราก็สร้างโปรแกรม Innovation Driven Enterprise ซึ่งตอนนั้นมี5บริษัทมาร่วมกับเราซึ่งเราคัดเลือกเป็นบริษัทขนาดกลางในขอนแก่นนะฮะก็อยากจะเอ่ยนามก็มีบริษัท Carpet Maker นะฮะซึ่งบริษัทที่ทำพรมที่มีนวัตกรรม
1: Carpet Maker
0: Carpet Maker เนี่ยทำพรมที่มีนวัตกรรมมากนะครับผมเพราะเป็นพรมที่upcycle จากขวดพลาสติกที่เก็บจากทะเลนะฮะอันนี้เราคิดว่าเราเข้าธีมกันเพราะว่าเป็นนวัตกรรมและก็เขาสามารถเขาทำกับ PTT GC เนี่ยทำพวกใหญ่ที่ใส่ซิงค์ไอออนเข้าไปแล้วซิงค์ไอออนเนี้ยมันจะฆ่าไวรัสกับแบคทีเรียเพราะนั้นพรมเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคแต่พรมเขาเนี่ยถ้าเป็นไวรัสคิวเนี่ยมันก็จะฆ่าไวรัสกับแบคทีเรียในตัวนั้นโรงแรมเนี่ยเราใช้พรมก็เลยใช้พรมเขาแล้วพรมตกแต่งเราก็ใช้เป็นอัพไซเคิลที่เก็บจากขวดพลาสติกมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่การเลือกสรรและการดีไซน์โรงแรมและการดีไซน์ของอาคารเนี้ยเราจะลงรายละเอียดไปถึงในเรื่องของนวัตกรร
1: ม
0: เนี่ยก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มของนวัตกรรม
1: ระบบนิเวศ
0: ระบบนิเวศของการที่จะส่งเสริมนวัตกรรม
1: นี่แสดงว่าที่ขอนแก่นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่พัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะทุกวันนี
0: ้คือถามว่าเราก็เป็นคนในหนึ่งจุดประกาศคือขอนแก่นเนี่ยทาง NIA หรือคือสำนักinnovationNational Innovation Agency เนี่ยเขากำหนดให้เมืองขอนแก่นเนี่ยมีย่านนวัตกรรมอยู่2ย่านนะฮะย่านหนึ่งเนี่ยอยู่รอบมหาลัยเขาเรียกว่าย่านกังสดานซึ่งตรงนั้นมันเป็นกังสดานซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะเขามีทรายพาร์คมีอะไรใช่ไหมฮะและอีกย่านหนึ่งเนี่ยเขากำหนดให้เป็นย่านครีเอทีฟ
1: ก็คือ
0: ย
1: ่าน
0: เ
1: ดีย
0: วกันนะคือตรงในเมืองที่เราอยู
2: ่
0: นะฮะซึ่งตรงนี้เราจะทำอะไร
1: ตรงนี้ก็คือกิ๊กนี่ป่ะ KIC นี่ป่ะ
0: ใช่คือ KIC คือขอนแก่น Innovation Center นะซึ่งขอนแก่น Innovation Center เรากำหนดกรอบนวัตกรรมอะไรคือเราต้องคือนวัตกรรมมันกว้างมากใช่ไหมครับเรากำหนดอะไรเราก็กำหนดว่าเป็นสิ่งที่มีผลมีความชำนาญเนี่ยคือเรื่องของเกษตรใช่ไหมฮะเราก็จะทำเรื่องส่งเสริมเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มมิ่งใช่ไหมฮะเกษตรอาหารเพราะว่าน้ำตาลมันก็ไปต่อยอดเป็นอาหารใช่ไหมฮะแล้วก็ใครไปกว่านั้นคือไบโอเทคโนโลยี
1: ไบโอเทคเนี่ยชีวภาพเนี่ยนะ
0: เพราะนั้นถ้าใครไปที่ศูนย์นวัตกรรมเนี่ยถ้าไปเยี่ยมที่ชั้น9เนี่ยก็จะเป็นศูนย์นวัตกรรมแล้วก็วิจัยมิตรผลนะฮะซึ่งในศูนย์นวัตกรรมวิจัยมิตรผลเนี่ยก็จะมีวิทยาศาสตร์เลยนะพี
1: ่
0: เป็นห้องแลบพี่จบวิทยาศาสตร์มาอาจจะรู้นะเป็นห้องแลบเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้บริษัทห้างร้านเนี่ยสามารถจะมาใช้ฟาซิลิตี้ห้องแลบนี้ได้ตรงนี้เราเป็นโอเพ่นแลบ
1: Oh.
0: คือสำหรับเปิดนะฮะเป็นศูนย์นวัตกรรมเปิดนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับโปรโตไทป์คิทเช่นสำหรับการทดลองอาหารแล้วก็มีห้องที่เขาเรียกว่าเซนซอรี่เทสคืออะไรพี่คือพี่มีอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยแล้วพี่ก็ทำให้เขาชิมอ่ะแต่เขาจะเปลี่ยนสีไฟอ่ะสีแดงสีอะไรต่างๆ
1: เปล
0: ี่
1: ยนความรู้สึก
0: เปลี่ยนความรู้สึกน้ำขวดเดียวกันหรืออาหารชนิดเดียวกันเปลี่ยนสีไฟนี้ลดชาติ
1: ต่างกันอย่างนั้นเลย
0: รสชาติต่างครับโอ้อันนี้คือวิซิเตอร์มาแล้วทุกคนก็เซอร์ไพรส์มากบอกอันนี้รสชาติ
1: ทั้งที่เป็นน้ำเดียวกันเนี่ยนะ
0: จืดไปอันนี้หวานไปอันนี้รสชาตินั้น
1: ที่ไหนได้เหมือนกันเลย
0: อันนี้เป็นไซโคโลจีนะครับไฟสีเหลืองเนี่ยจะให้รสชาติอาหารดีขึ้นแล้วก็ไฟสีออกม่วงหรือฟ้าเนี่ยรสชาติของดริงค์แอลกอฮอล์จะดีขึ้น
1: ผ่านการเทสมาเรียบร้อยแล้วอ
0: ันนี้ครับ
2: ไม่น่าจะตามห้องอาหารในโรงแรมหรืออะไรก็จะใช้ The Night Light
0: จะถ้าเป็นผับเป็นอะไรนะฮะก็จะออกแสงบลูแสงสีม่วงอะไรเง
1: ี้
0: ยแอลกอฮอล์มันจะช่วย encourage
1: อันนี้
0: ไม่รู้เป็นการสรุปแต่ว่าเรามีห้องแลบอันนี้เพื่อใช้เทสหลายท่านไปก็สนุกได้ไปเทสตรงนี้นะฮะแต่ก็ได้ชมว่าเรามีห้องแลบที่จะแยกพวกอินทรีย์สารอะไรเงี้ยครับในเรื่องของอาหารในเรื่องของไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมิตรผลเราไปเราก็ดูในเรื่องของพวกอาหารเสริ
1: ม
0: แล้วก็คอสเมติกแล้วก็น้ำตาลที่มันเป็นน้ำตาลฟิวเจอร์น้ำตาลฟิวเจอร์คือน้ำตาลที่คนที่เป็นไดบิเดสหรือคนที่ต้องการลดความอ้วนเนี่ยสามารถที่จะกินได้โดยที่มีรสชาติและความหวานยังเท่าเดิมแต่ว่าร่างกายจะไม่ได้เอาแคลอรี่เนี่ยเข้าไปหรือไม่ได้ละเลยหรือเป็นน้ำตาลซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลเนี่ยไม่มันมีการเผาผลาญได้เร็วกว่าน้ำตาลปกติเราก็เกียร์ไปทางนี
1: ้โอ้นี่ก็งานก็ยังได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดเลยนะ
0: ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นงานของทางศูนย์วิจัยเขาแต่ผมก็มีหน้าที่ที่จะเขาเรียกว่าหน้าที่ที่จะช่วยประสานงาน collaboration and share
1: แล้วเราก็ช่วยหอการค้าของขอนแก่นอยู่เหมือนเดิม
0: ก็ยังช่วยเหลือกันอยู่ครับผมแล้วหอการค้าก็ช่วยเหลือเราเพราะว่าหอการค้าก็จะเอาคืองบประมาณเนี่ยจากรัฐบาลเนี่ยเขาจะจ่ายให้หอการค้าแล้วหอการค้าอาจจะว่าจ้างเราจากในการอบรมได้อะไรเงี้ยนะ
1: มันดีนะ
0: มันก็จะเป็นที่ incubate คือก่อนที่จะทำคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็โชคดีว่านายเขาพาผมไปดูไอ้พวกศูนย์นวัตกรรมหรือศูนย์สตาร์ทอัพใหญ่ๆนะครับก็มีที่ Station F ที่ฝรั่งเศสที่ดังมากแล้วก็พวก Incubation Center ในไต้หวันก็ได้มีโอกาสไปดูเราก็พยายามเอาคอนเซปต์เขามาใช้ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายนักนะฮะแต่ว่าเราก็ได้เริ่มต้นนะครับ
1: เอาทีนี้มาดูคุยเรื่องส่วนตัวสักนิดนึงวันนี้ก็ทำมาที่ถ้าว่าจริงๆเกษียณแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: เกษียณมา3ปีแล้วครับ
1: แต่ยังทำงานอยู่ถูกไหม
0: คือเขาจ้างเป็นที่ปรึกษา
1: เราดูแลตัวเองยังไงเนี่ยนะครับทำงานมาตลอดชีวิตเลยเนี่ย
0: ผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เอาความเครียดมา
1: คือมาใส่ตัว
0: คือจริงๆเป็นคนเจ้าอารมณ
1: ์
0: แต่ว่า
1: เรารู้ตัวอยู
0: ่รู้ตัวก็พยายามรู้ตัวว่าเราเจ้าอารมณ์นั้นเราโกรธก็รู้ว่าเราโกรธเรากังวลเรารู้ว่ากังวลแต่ก่อนนอนเนี่ยเราต้องวางให้หมด
1: ถึงได้นอนหลับสบาย
0: ใช่ผมว่าเป็นคนหัวถึงหมอนหลับเลยก็อันนี้อาจจะเป็นโชค
1: มีอะไรวุ่นวายเครียดอะไรแค่ไหนไม่รู้พอถึงนอนก็นอนเลย
0: เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
2: บริหารจัดการอารมณ์ได้ดีมากเป็นนับถือศาสนาพุทธด้วยใช่ไหม
0: คือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นปรัชญาที่ทำให้เราเอามาใช้นะครับ
2: ละวางได
0: ้แต่ก่อนเนี่ยห่างไกลแต่พอได้อ่านหนังสือหลายเล่มนะตัวของอย่างของท่านพุทธทาสหรืออะไรเนี่ยแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากเขาเป็นคนที่ไกลวัดมากนะแต่ว่าบางครั้งพอเราได้อ่านได้ฟังเนี่ยแล้วเราเก็บบางอย่างเรามาใช้ก
1: ับ ชี
0: ว
1: ิ
0: ตเนี่ยมันใช้ได้จริงเรื่องการปล่อยวางเนี่ยผมคิดว่าม
1: ันได้ผลจริงจริง
0: มันได้ผลเพราะคือคืนนี้จะนอนแล้วอ่ะกังวลไปก็ไม่เกิด
1: โดยไม่ไหว
0: กังวลไปไม่มีประโยชน์นอนไม่หลับพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหวหลับมันเลยหลับมันจริงๆต้องข่มหลับให้ได้พอตื่นเช้ามาแล้วว่ากันต่อ
1: ว่ากันใหม่นะฮะมันไม่มีอะไรหรอกที่ทำทีเดียวแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยไม่มี
0: อีกเรื่องนึงก็อย่าโกรธคนโกรธได้โกรธพอรู้ว่าโกรธแล้วเราพยายามลดความโกรธเนี่ย
2: บริหาร
0: มันจะมีความสุขกับการทำงานเพราะว่าถ้าเกิดเราทำที่ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้แล้วรู้สึกว่ายังทำต่อได้ทั้งที่เกษียณมาตอนนี้จะเข้า63ใช่ไห
2: ม
0: ก็คิดว่าเราทำให้มันสุดความสามารถเราอะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้หรือมันอะไรเรายอมรับมันแล้วก็อย่าไปโกรธเอาความสุขให้มันอยู่กับมันเพราะถ้าเกิดทำงานในพิเศษเราอยู่กับมันเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตนะถ้าเราทำงานอยู
2: ่
0: เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราอยู่เกินครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเราไม่สร้างความสุขในงาน
1: จะเอาเวลาที่ไหนมาสร้างความสุข
0: เราตัดความสุขในชีวิตเราออกไปแล้ว
1: ไปเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะได้คำว่า work life balance นี่คือสิ่งที่ต้องอยู่ตลอด
0: ถูกต้องเลยครับแต่พูดง่ายทำยาก
1: แ
0: ล้วค่อยๆหัดไปตอนอยู่เอสโซแบบพูดอย่างนี้ไม่ได้
1: คือ work เลยแต่ต้องมี life อยู่ในนั้นน่ะถูกไหม
0: ใช่
1: ทำไม่ได้ใช่ไหม
0: ก็เคยเหมือนกันตอนอยู่เอสโซอ่ะนายคนหนึ่งเขาบอกคุณดูคุณทักสิห้าโมงเย็นเขาเก็บของเรียบกลับบ้านเนี่ยผมให้งานเขาต้องเยอะนะทำไมเขาทำเสร็จไม่รู้เขาชมหรือเขาว่าเรา
1: แล้วออกกำลังกายอะไรบ้างไหมจริง
0: ๆก็แต่ก่อนเนี่ยจะเคยที
1: เล่นกีฬา
0: ทีมาวเทนไบค์เล่นกีฬาที่มันหนักๆแล้วก็เคยวิ่งนะครับผมแต่ด้วยเวลาด้วยอะไรเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าไปใช้อย่างนั้นได้น้อยลงใช่ไหมครับก็ตอนนี้ผมก็เลยต้องออกกำลังกายต้องเจียมสังขารเพราะพอเลข6แล้วเนี่ยเราก็จะออกกำลังกายด้วย
1: ไม่ได้แล้ว
0: หักโหมไม่ได้ใช่ไหม
1: เดินเอาทีนี
0: ้ก็ผมส่วนใหญ่แบบมันไม่มีเวลาไปเดินด้วยใช่ไหมพี่ก็เลยโดยการแบบว่าบางครั้งเรากายบริหารแบบใช้สมาธิบำบัดเนี่ยก็ไปเจอสมาธิบำบัดของโรงพยาบาลรามาธิบดีก็คือการหายใจปรากฏว่าแค่ทำชูมือหายใจช้าๆโอ้เหงื่อแตกทั้งตัวเลยแต่ต้องหัดทำนะครับแรกๆดีมากเลยครับผมก็แล้วก็ออกกำลังกายพวก stretching กับลุกนั่งเนี่ย squat หรืออะไรเนี่ยมือนี้ก็ทำอย่างเงี้ยเขาบอกมันก็ช่วยได้เยอะนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามลดน้ำหนักก่อน
1: เพราะอาหารนี่เราก็ชอบอยู่เลยใช่ไหมอาหาร
0: เป็นคนที่ชอบเรื่องอาหารเนี่ยพอมาทำโรงแรมเลยมีความสุข
1: มีความสุข
0: มีความสุขเกินต้องทดสอบอาหารทุกมื้อ
1: ได้เที่ยวบ้างไหมได้เที่ยวบ้างไหม
0: คือเที่ยวหมายถึงว่า
1: เที่ยวไปที่ต่างๆนะ
0: เที่ยวต่างประเทศเนี่ยคือพยายามปีละอย่างน้อยครั้ง
1: อันนี้จับเวลาอย่างตัวเองที่เขาบอกเขาพักร้อนแล้วไม่คุยกับใครแล้วเราพักร้อนลงไหม
0: คือเรียกว่าพักร้อนน้อยเนี่ยตั้งแต่มาทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันจะพักร้อนน้อยแต่ว่าก็พยายามสรรเวลาเมื่อมีโอกาสนะฮะแต่ผมคิดว่าพอตอนโควิดขึ้นมาเนี่ยก็เลิกเที่ยวไปเยอะพบตอนโควิดมันไม่ได้เที่ยวก็เลยรู้สึกว่าไม่เที่ยวก็ไม่เห็นเป็นไร
2: เหมือนกันกับพี่เลยมันคุ้นชินแล้ว
0: มันคุ้นชินแล้วก็เลยเที่ยวกัน
1: ไม่งั้นเมื่อก่อนก็ตะเวนเที่ยวได้ด้วย
0: แต่ก่อนอยู่เอสโซรู้สึกว่า ต้องไปเที่ยวทุกปีหรือไปเที่ยว2ครั้งใช่มั้ยคือเอโซบังคับใช้ vacation
1: ใช่ให้ vacation เขาไม่ยอมให้ carry over เลย
0: เขาไม่ยอมก็เลยตอนนั้นใช้ vacation ตอนนั้นตัวอยู่เอโซเที่ยวเยอะมาก
2: จะไม่ได้ใช่มั้ย
1: เขาไม่เขาค่าอกค่าไปสะสมไว้ไม่ได้
2: สละสิทธิ์ไปเลย
0: แต่ก็มี

0: คืออะไรนะจนกระทั่งมาเหมือนกับเป็นณวันนี้มันกลายเป็นได้ทำในสิ่งที่เราอยากได้รู้สึกท้าทายกับมันแล้วถูกไหมเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเรียกว่าความภาคภูมิใจของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยนะ
1: ครับก็สร้างหนึ่งหมายถึงว่าทำหลายโปรเจกต์นะครับแต่ว่าไอโรงงานที่เราสร้างเองมาหนึ่งก็คือแม่สอดพลังงานสะอาดเนี่ยกลับไปดูแล้วตอนนี้
0: ทุกวันนี้ก็ยัง
1: ทุกวันนี้ยังรันแล้วก็มีกำไรแล้วก็ผลิตเอทานอล
0: เรายังรู้สึกภูมิใจ
1: เราก็ภูมิใจนะกลับไปดูเนี่ยตอนนี้น้องๆเขาบอกว่าตอนนี้มีกำไรแล้วพี่ตอนนั้นพี่มานี่ขาดทุนนะแต่พี่ก็ตอนนั้นก็พยายามให้มันเงยหัวขึ้นโรงแรมพอมันเห็นประสบความสำเร็จ
0: มีเงิน
1: ม
0: ี
1: ทองเราก็ดีใจ
0: อ
1: ันนี้ก็มีศูนย์การค้ากันหนึ่งเราก็อยากให้
0: เราต้องดันต่อไป
1: ใช่แต่ผมไม่ใช่ศูนย์การค้านะพี่มัน
0: เป็น
1: ไลฟ์สไตล์สเปซไลฟ์สไตล์สเปซ
2: พูดถึงโรงแรมคุณกิติยาวดีบอกว่าแนวคิดมิกซ์ยูสศูนย์นวัตกรรมยอดเยี่ยมมากเก่งมากค่ะฝ่าฟันมาได้จนสำเร็จเคยไปพักที่โรงแรมนี้ที่ขอนแก่นทันสมัยมากสวยสะอาดแนวอาร์ตดีไซน์เก๋ไก๋มากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ดีครับเอาละครับท่านผู้ฟังฮะนี่แหละครับ
2: เดี๋ยวคุณ
0: เดี๋ยวอ่านก่อนของคุณเสือหน่อยคุณเสือวันเจ็บนะครับ
2: คุณเสือบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์ไฮทูคุณสมประสงค์ในปารีสครับสวัสดีครับคุณทักเชี่ยวชาญการชำนาญกิจชนิดเทพเป็นเซเลบเก็บประสบการณ์งานมากหลาย บริษัทจัดการผ่านมากมายทั้งเครือข่ายได้ประสบพบผลพูนผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจเคยแผลงฤทธิ์มิตรผลจนล้นหุ้นทั้งผาแดงแรงร้อนก่อนละมุนยังเวียนหมุนหุ้นเอสโซโชฟีมือแดนอีสานจ้านจัดนวัตกรรมมุ่งเพียรพร่ำมุ่งเพียรพร่ำย้ำกลยุทธ์สุดนับถือเป็นผู้ปล้ำย้ำบริหารผ่านกับมือหนึ่งนี่หรือถือประจักษ์ทักษีรัตโนภาสจากคุณเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา10ตุลาคม2569ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณทักษ์ศรีรัตนโอภาสอย่างยิ่งขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับประเด็นที่ผมจะคุยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องนี้ครับรู้ทันประกันภัยพิบัติแห่งชาติไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูด้วยกันท่านรู้ไหมครับว่าขนาดนี้เรามีประกันที่น่าสนใจนะครับมันเป็นต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยของเราเพราะว่าจริงๆถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวย้อนไปในอดีตเนี่ยนะครับเราก็ประสบกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะแม้กระทั่งแผ่นดินไหวเราก็เคยได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าเป็นจะวาตภัยลมพายุหมุนนะครับอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเกิดฝนตกน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอาศัยการชดเชยจากทางภาครัฐนะนี่พวกเราก็คงจะทราบแล้วนะครับที่เราต้องไปลงทะเบียนต้องไปต่างๆเพื่อขอได้รับการชดเชยเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับบางคนก็ชดเชยไม่มากได้น้อยอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์ของการชดเชยของทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีอยู่นะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของการเอาแนวคิดของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาใช้หมายความว่ารัฐบาลเป็นผู้ทำประกันรวมเพื่อที่จะเป็นหลักประกันในเรื่องของการคุ้มครองหรือให้การชดเชยในกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วก็ครอบคลุมกับประชาชนคนไทยนะครับนะทั้งประเทศกับประมาณ30ล้านครัวเรือนนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะคนแต่ละที่แต่ละอย่างนี้ก็ต้องไปเขาเรียกว่าลงทะเบียนขอได้รับการสนับสนุนแต่ต่อไปจะมีบริษัทเหมือนเราทำประกันเหมือนทางรัฐบาลทำประกันให้โดยที่ประชาชนคนไทยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันครับตรงจุดนี้แหละครับมันน่าสนใจก็คือรัฐบาลจ่ายนะครับเบี้ยประกันให้กับเราครอบคลุมอยู่ในระยะเวลาเริ่มต้นก่อนนี้1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1

0: ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ2569จบวันที่1ตุลาคม2570เป็นเวลา1ปีนะครับโดยที่การทำประกันครั้งนี้โดยที่ประชาชนไม่ต้องเป็นผู้จ่ายเนี่ยเพราะรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันให้ในวงเงินของเบี้ยประกันที่รัฐบาลจ่ายให้คือ 15,500 ล้านบาทท
1: ั้งหมด
0: ทั้งหมดเลยทั่วประเทศคุ้มครองอยู่30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครองอะไรบ้างนะครับนี่ผมพูดถึงสาระที่สำคัญก่อนกันแล้วกันนะครับประเภทภัยที่คุ้มครองนี้จะประกอบไปด้วย3ภัยหลักด้วยกัน1ก็คืออุทกภัย
1: น้ำท่วม
0: อุทกภัยก็คือน้ำท่วมเพราะฉะนั้นอุทกแปลว่าน้ำอุทกภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมนี่ก็หมายถึงว่ามันก็จะมีบางทีอะไรไม่ได้ท่วมจากน้ำอย่างเดียวสมมติเราไปเจอไอ้โคลนถล่มเจออะไรต่างนี่นะมันก็ต้องอยู่ในครอบคลุมอันนี้ด้วยบางทีเนี่ยน้ำบางทีเราโดนน้ำป่าไงมันไม่ได้โดนน้ำฝนถูกไหมฮะหรือบางทีมันมีโคลนถล่มเข้ามาแล้วก็ไปสร้างความเสียหายแก่เรามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรานี่นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งก่อนนะครับก็คืออุทกภัยสองก็คือวาตภั
1: ย
0: วาตภัยก็คือภัยจากลมวาตภัยก็คือลมวาตก็คือลมนะฮะก็คือได้แก่พายุและรวมถึงพวกแม้กระทั่งไอตัวนี้ฮะฟ้าผ่านะฮะพูดง่ายว่าพายุนี่ก็จะเป็นหลักนะมีหลายครั้งนะครับที่เราเจอกรณีของพายุนี่โอ้โหเสียหายมากมายนะครับนะอย่างจำได้ไหมกรณีพายุเกกรณีอะไรพวกนี้นะซึ่งอันนี้ถือว่าแรงมากนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับสึนามิด้วยนะครับเพราะว่าสึนามินี่ก็เป็นตัวที่แรงถูกไหมฮะถ้าถือว่าใครอยู่ในกรณีของสึนามินี่ก็ได้นะครับและภัยประเภทที่3คือแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวเนี่ยอันนี้ก็หมดแล้วฮะเราก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้ว่ากันตรงๆประเทศไทยเราก็มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะโดยยิ่งทางภาคเหนือเนี่ยถูกไหมมันก็อย่างเชียงรายอย่างอะไรเนี่ยก็เจอกรณีของแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภัย3ภัยที่อยู่ในประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลทำให้กับประชาชนทั้งหมดครอบคลุมเนี่ยนะครับหลักการก็คืออย่างนี้นะครับเขาจะมีวงเงินชดเชยการประกันจะมีอยู่2การควบคุ้มครอง1ก็คือชดเชยในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็คือว่าปืนบ้านของเราอะคำว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าบ้านอย่างเดียวคอนโดก็ได
1: ้
0: นะก็คือที่เราอยู่แหละนะเป็นที่พักของเราเนี่ยนะครับนะพูดง่ายว่านี่คือสิ่งที่คุ้มครองให้กับเรา2ก็คือคุ้มครองเรื่องของชีวิตมันก็ใกล้เคียงกับการประกันชีวิตอ่ะคล้ายๆใกล้เคียงกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอา2กรณีเนี่ยเป็นกรณีที่ถูกครอบคลุมอยู่นะครับเอาเริ่มจาก
1: ทุกคนจะได
0: ้ทุกคนจะได้แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยฮะ
1: ไม่หมายถึงว่าได้
0: ใช่ได้รับการคุ้มครองสำหรับทุกคนนะฮะส่วนเงินชดเชยเอาที่อยู่อาศัยก่อนนะฮะกรณีที่เป็นอุทกภัยท่านผู้ฟังฮะท่านจำไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะต่อไปเนี่ยอย่างสมมติกรณีเผลอในเรื่องที่มันน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันก่อนที่เราจะทำประกันนะประกันมันมีผลวันที่1ตุลา2569น้ำท่วมที่เราเจอเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทั้งกรุงเทพทั้งภาคตะวันออกเนี่ยนะครับลามไปจนทั้งถึงอยุธยาเลยนะมันเกิดก่อนวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เลยไม่ได้คุ้มครองอันนี้รัฐบาลต้องเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้เพราะนั้นใครที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าเกิน7วันปั๊บก็สามารถจะได้เงินชดเชย 9,000 บาทแล้วก็มีความเสียหายอย่างอื่นอีกเนี่ยนะต้องไปเคลมอันนี้ต้องลงทะเบียนต่างหากแปลว่าประกันนี้มันเริ่มวันที่1ตุลาจากนี้ไปถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการชดเชยตรงนี้นะครับเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนในเบื้องต้นก็คือว่าต่อไปพอเวลามันเกิดพิบัติภัยตัวนี้ขึ้นมาไม่ว่าที่ไหนกันแล้วแต่เนี่ยนะอาจจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือพายุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอความเสียหายปั๊บเนี่ยนะครับและต้องมีการประกาศอันนี้สำคัญมากเขาเรียกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติต้องมีการประกาศจากทางราชการเช่นกรุงเทพเนี่ยประกาศให้50เขตของกรุงเทพเนี่ยประสบภัยพิบัติถูกไหมฮะ
1: บางกะปิหัวมังได
0: ้โดนหมดเขาเอา50เขตในกรุงเทพเลยถูกไหมครับแล้วก็จะได้เคลมได้เพราะนั้นแถวบางกะปิตอนนี้ก็กำลังลงทะเบียนในการที่ขอกันชดเชยกันอยู่เนี่ยนะ
1: แล้วจะไปลงทะเบียนที่หน่วยงานไหนของรัฐบาล
0: ตอนนี้ของกรุงเทพก็ต้องมีคนมารับลงทะเบียนเองไงฮะ จะหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นนะนะฮะของกรุงเทพนี่ก็ลงโดยของกรุงเทพมหานครนี่แหละในพ
1: ื้
0: นที
1: ่ของเขตใช่ไหม
0: มันมีที่เขตแต่ว่าเขาไปอำนวยความสะดวกให้ด้วยเนี่ยฮะในพื้นที่ที่มันประสบภัยเนี่ยนะฮะคือหมายความว่าถ้าเกิดประสบภัยเหตุอะไรก็แล้วแต่ใน3ภัยที่บอกเนี่ยทวนอีกทีนะก็คือน้ำท่วมลมพายุหรือว่าเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะและถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยเขาจะมีดาวเทียมจิสดาซึ่งเป็นดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมของทางราชการเนี่ยนะถ่ายภาพออกมานะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยนะครับดาวเทียมก็จะเห็นชัดเจนนะฮะและเขาจะจ่ายเงินเบื้องต้นให้ก่อนแปลว่านี่คือข้อดีนะครับหมายความว่าธรรมดาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเรื่องแล้วจนกระทั่งเหมือนที่น้ำท่วมหาดใหญ่อะมาขอการชดเชยทีหลังอะบางคนนี่ยังไม่ได้เลยวันนี้นะถูกไหมฮะแต่ต่อไปเขาจะให้ในเบื้องต้นก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของ อุทกภัยเขาจะจ่ายสินไหมเบื้องต้นก่อนครอบครัวละ 10,000 บาทเขาใช้เป็นครอบครัวเป็นหลังนะไม่ได้เป็นคนนะครับเอาอย่างจุดนี้เขาจะยึดอยู่ที่ตัวที่พักอาศัย
1: แล้วถ้าพวกคอนโดล่ะ
0: คอนโดก็เป็นห้องนะฮะ
1: เขาท่วมข้างล่างอ
0: ่ะนี่เดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขพิเศษอีกสมมติว่าคนที่โดนท่วมที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็โดนอะไรต่างเนี่ยนะฮะพอที่ทราบมาจับภาพมันเห็นภาพเนี่ยนะไม่ต้องพูดอะไรเลยนี่เขาจะจ่ายให้ก่อนเลย 10,000 บาทเขาเรียกว่าเบื้องต้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยครับถึงจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของความเสียหายจริงว่าตกลงที่บ้านมีอะไรบ้างเนี่ยนะที่มันมีความเสียหายเช่นตัวบ้านอะไรอะเฟอร์นิเจอร์ที
1: ่ติ
0: ด
1: กับ
0: บ้
1: าน
0: น้ำเข้าทั้งหลายเนี่ยเขาไปดูรวมค่าเสียหายเนี่ยนะตัวนั้นจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมแล้วก็จะได้เท่ากับไม่เกิน 100,000 บาทคือไอ้ 10,000 แรกนี่ได้เป็นตัวพื้นฐานไปก่อนเบื้องต้นก่อนแต่ชดเชยจริงที่ไปดูว่ามันมีความเสียหายอะไรจริงนะประเมินแล้วต้องไม่เกินอีก 90,000
1: ทีนี้พี่ก็มองอย่างนี้ว่าอย่างคอนโดอย่างเงี้ย
0: น่ะ
1: มันท่วมข้างล่าง
0: อันนี้ไงนี่กำลังจะพูดถึงต่อไป
1: ไม่ท่วม
0: กรณีที่นะครับอันตะกี้นี่เป็นพูดถึงบ้านที่พักอาศัยแล้วน้ำเข้าไป
1: ที่บ้านน้ำเข้าบ้าน
0: กรณีที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมเข้าไปในบ้านแต่ถูกน้ำล้อม
1: น้ำล้อม
0: อันนี้ชัดเจนเลยนะถูกน้ำล้อมแปลว่าทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่ดีรับความสะดวกเข้าออกไม่ได้อะไรต่างๆไม่ได้เนี่ยนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เกิน7วันหมายถึงว่าโดนท่วมนี่นะนั่นอยู่โดนน้ำล้อมเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เนี่ยได้รับการชดเชยหลังละ 10,000 บาท
1: อ๋อถ้าไม่เกิน7วันหลังละ 10,000 แล้วถ้าเกินล่ะ
0: ถ้าเกินก็มาดูความเสียหายทีหนึ่งนะฮะนะฮะในเบื้องต้น เราก็ได้เราอย่างสมมติว่าบางทีบางคนบอกเราสู้ได้อะเราสู้ได้คือเราไม่โดนท่วมบ้านก็เหมือนกันนะถ้ามันไม่เสียหายแล้วจะทำไงอะถูกไหมก็ได้หมื่นหนึ่งฮะ ถูกไหมครับก็โอเคเราไม่เสียหายตัวบ้านแล้วจะไปเรียกร้องค่าเสียหายไงเพียงแต่ว่าเราเดินทางไม่ได้อะ ใช่ไหมตัวนี้ก็ได้หมื่นหนึ่งนะฮะถ้าคอนโดมันมีหลายห้องใช่ไหมฮะก็ทั้งคอนโดนั้นก็ได้ไปห้องละเท่าไหร่ก็เพราะห้องละหมื่นอ่ะพวกไอ้เขาเรียกว่าเจ้าหนึ่งก็ได้เขาคิดเป็นหลังเนี่ยก็คือละหนึ่งห้องอ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของอุทกภัยถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็นวาตภัยและแผ่นดินไหวมันจะต่างกันที่ตะกี้นี่เป็นน้ำท่วมเขาจะจ่ายให้เบื้องต้นก่อนหมื่นหนึ่งหมดแต่ถ้าเป็นวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายสินไหมเบื้องต้น 5,000 บาท
1: เบื้องต้น
0: นะ 5,000 บาทแล้วก็คิดค่าเสียหายเพิ่มเติมอะไรต่างอีกนะครับไม่เกิน 95,000 บาทรวมแล้วทั้งเบื้องต้นและชดเชยจริงคือ 100,000 เหมือนกันกับน้ำท่วมเพียงแต่ว่าการจ่ายเบื้องต้นกรณีที่เป็นไอ้วาตภัยหรือแผ่นดินไหวนั้นจ่าย 5,000 นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะฉะนั้นมาถึงกรณีของการคุ้มครองชีวิตนะครับการคุ้มครองชีวิตหมายความว่าถ้าเกิดน้ำท่วมมีคนตายมีอะไรต่างเนี่ยนะฮะกรณีที่มีผู้เสียชีวิตภายใต้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับถ้าเสียชีวิตจะได้ศพละ2ล้านบาทนะฮะศพให้กับทายาทโดยธรรมนะแน่นอนผู้เสียชีวิตจะไม่ได้รับเองอยู่แล้วถูกไหมก็คือทายาทโดยธรรมถูกไหมฮะ2ล้านบาทแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าทุพพลภาพถาวรคำว่าทุพพลภาพถาวรแปลว่าประกอบอาชีพไม่ได้

0: ูกไหมฮะ
1: เป็นผู้พิการ
0: อาจจะไม่ถึงขนาดพิการแต่ว่าบางทีนิ้วอะไรนิ้วโป้งคำว่าทุพพลภาพมันมีคำจำกัดความอยู่นะคือพูดง่ายว่าประกอบอาชีพไม่ได้นิ้วโป้งด้านขวาเราเนี่ยถ้าขาดไปนี่ถือว่าทุพพลภาพนะ
1: อ
0: ันนี้เขาถือว่านิ้วโป้งถ้าเกิดมันไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะเห็นไหมฮะเราดูสิเรานึกดูมือขวาเป็นมือถนัดของเราเนี่ยนะนิ้วโป้งขาดไปนี่จบเลยนะคือจะบีบนิ้วก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเราลองดูอันนี้เขาให้คำจำกัดความไว้ชัดเจนแล้วนะนิ้วโป้งเขาขวามือขวาเนี่ยนะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วตัวนี้เขาจ่ายให้200,000 บาทตามประกันภัยนี
1: ้
0: ตามประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้ทำกันแต่มันจะต่างกับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่ากรณีแรกที่เขาใช้ดาวเทียมจิสต้าในการประเมินว่าความเสียหายที่ไหนแล้วเขาจ่ายเบื้องต้นให้ก่อนถูกไหมครับแต่กรณีที่จะต้องไปอะไรอ่ะเอาเคลมจริงอ่ะต้องถ่ายภาพของตัวเองเก็บไว
1: ้
0: นะฮะสมมติว่าใครเป็นผู้เสียหายที่น้ำเข้าบ้านต้องถ่ายรูปไว้หมดเลยฮะน้ำเข้าตรงไหนตรงไหนที่มันความเสียหายระดับน้ำอยู่ตรงไหนนะครับไอ้เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องถ่ายไว้ให้หมดเพราะว่าตัวนี้ต้องเอามาประกอบในการเคลมนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีคำถามต่อว่าเอ้ยไอ้ความเสียหายอันเนี้ยสมมติว่าเราขอโทษนะบ้านหลังนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปจดทะเบียนเอาไว้อะ
1: ไม่ได้เป็นชื่อเ
0: ราไม่มีไม่มีเลขที่บ้านด้วยไม่มีอะไรด้วยถูกไหมฮะเขาก็จะตามให้ไหมกันนะฮะเขาจะต้องให้มีคนรับรองกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือในพื้นที
1: ่
0: จะ
1: รับ
0: รองว่าเราอยู่อาศัยอยู่ตรงนี้จริงนะครับมันก็ต้องมีตัวตนถูกไหมฮะซึ่งมันก็เป็นไปได้เพราะบางคนไม่ได้ไปขอเลขบ้านนะเขามีนะถูกไหมไปอยู่โดยที่ไม่ได้มีเลขบ้านนี้เป็นต้นหรือกรณีคนนึงมันมีหลายหลัง
1: ปล่อยให้เช่า
0: ให้เช่าเลยอย่างเงี้ยก็ได้ทุกหลังนะฮะเขาไม่ได้ดูตัวคนเขาดูจำนวนหลัง
1: จะได้หรือว่าเจ้าของ
0: จริงๆเนี่ยเขาจะต้องให้เจ้าของบ้านก่อนแต่ว่าเสร็จแล้วเจ้าของบ้านก็ต้องมอบให้กับผู้เช่าเป็นผู้เสียหายนี่ถูกไหมฮะก็ต้องไปชดเชยกับเขาถูกไหมครับคือหมายความว่าคุณจะมีบ้านกี่หลังเขาจะจ่ายคุ้มครองให้ตามหลังไม่ได้ตามคน
1: ตามจำนวนของหลัง
0: จำนวนของหลังเพราะฉะนั้นข้อจำกัดข้อดีของประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือเข้าดูตรงหลังเขาดูตรงราคาเรือนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูรายละเอียดกันอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยนะแล้วเราเกิดไปสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้หลังเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องตีความกันให้ดีเหมือนกันนะถูกไหมฮะ
1: เพราะเป็นชื่อเราเป็นเจ้าของทั้งสองอันเลยอ่ะ
0: เออนะมันกระท่อมปลายนาอย่างสมมุติเงี้ยนะแล้วมันโดนน้ำท่วมไปเนี่ยพี่ติ๋มว่ามันน่าได้ไหมถูกไหมฮะคือเราอยู่หลังอันเนี้ยแต่กระท่อมนั้นเป็นที่พักสำหรับการทำนาอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าเราใช้เป็นในการอยู่อาศัยหรือเปล่า
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็อาจจะมีรายละเอียดอยู่บ้างนะครับที่เราจะต้องไปดูเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ประกันนี้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมาและจะจบวันที่1ตุลา2570ได้แค่1ปีเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาไม่ทัน
0: ไม่ทันเราก็ต้องมาดูว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีอะไรขึ้นมันก็จะคุ้มครองให้กับเราถูกไหมฮะในแง่ของรัฐบาลก็จะสบายตัวขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องมานั่งอะไรเขาเรียกอะไรไปจ่ายให้ทุกอย่างถูกไหมฮะแต่ต่อไปมันจ่ายระบบประกันเพราะนั้นประกันจะเป็นผู้ที่มาดูแลเรื่องนี้ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยที่ร่วมในโครงการนี้ทั้งหมด11บริษัทด้วยกันนะฮะ11บริษัทประกันภัยด้วยกันนะครับอยู่ในส่วนร่วมอันนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้อันนี้ครบถ้วนนะบริษัทประกันนี้ก็ต้องถือว่ามาตรฐานนะบริษัทประกันภัยที่ร่วมในประกันภัยพิบัติด้วยก็แค่บริษัทกรุงเทพประกันภัยบริษัทกรุงไทยประกันพาณิชย์ประกันภัยบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยทิพยาประกันภัยไทยไพบูลย์ประกันภัยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ฟอลคอนประกันภัยเมืองไทยประกันภัยวิริยะประกันภัย S นะครับMSIG ประกันภัยนะครับ iCare ประกันภัยเป็นต้นทั้งหมด11บริษัทด้วยกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาลงรายละเอียดให้ท่านฟังว่าทั้งหมดเนี่ยท่านอย่าคิดว่ามันคุ้มครองทั้งหมดเพราะมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างไม่ได้อยู่ในการคุ้มครองตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงรายละเอียดกันเองนะอยากให้ท่านได้ติดตามฟัง
1: คุณพูนสุขบอกว่าคุยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมสูงถึงเอวเนี่ยในบ้านท่วมเสียหายเยอะยื่นทางเขตเขาให้เพียง 5,000 บาทเท่านั้นล่ะค่ะ
0: ก็เนี่ยก็บอกแล้วว่าคุ้มครองอยู่ที่ 9,000 นะฮะแต่ว่ามันก็เขาก็ต้องดูความเสีย

0: หายจริงด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เราก็นี่แหละแต่ต่อไปพอมันเป็นระบบประกันภัยพิบัตินี่มันก็จะช่วยเราเขาจะมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเขาจะต้องจ่ายให้เรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อย
1: ค่ะ
0: มีคนก็บอกว่า the best singer in the world is คือนักร้องที่เสียงดีที่สุดคือใครรู้ไหมครับ
1: ใคร
0: คือ Mosquito
1: ยุง
0: ก็คือยุงทำไมยุงถึงได้รับการชื่นชมว่าเป็น the best singer เพราะว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นทันทีที่เราได้ยินเสียงยุงร้องเนี่ยทุกคนก็จะปรบมือให้ก็คือตบยุง
1: ตบยุงตบยุง
0: เป็นการพิสูจน์ว่านักร้องเสียงดีที่ the best singer นี่ควรจะเป็นยุงนะเพราะว่าใครที่ได้ยินเสียงร้องนี่ทนไม่ไหวต้องปรบมือให้ดังนั้นนะครับนะเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสังคมและการวิจัยนะคะคือดร.ศิลาพร
0: บัวสายคืออย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคือเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยถูกไหมฮะโดยยิ่งการวิจัยเฉพาะถิ่นเนี่ยนี่น่าสนใจนะหมายความว่าเจาะจงไปในพื้นที่เลยแล้วก็ได้ทำเอาสิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์นะครับไองานวิจัยเนี่ยมันเป็นงานที่มีความจำเป็นในแง่ของประเทศคือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีงบประมาณหรือว่าลงกับเรื่องงานวิจัยเนี่ยมีสัดส่วนที่มีนัยยะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก็คุยกับอาจารย์ก็ตื่นนะฮะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยจะใช้งบประมาณทางการวิจัยเนี่ยมันเกิน 5% ของ GDP นะหมายความมันต้องลงทุนเพราะมันจะทำรีเสิร์ชในวิจัยต่างๆขึ้นมาถูกไหมฮะแต่หลายที่ไม่ก็ทำไปไม่ได้มีงานวิจัยแล้วเพราะงานวิจัยเป็นงานจำเป็นนะครับคนนี้คือผู้ที่เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องชีวิตกับเรื่องงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทุกวันนี
1: ้
0: นะได้รับการยอมรับอย่างยิ่งนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาคุยกันดร.ศิลาพรนะครับบัวสายต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่แสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการนะขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ได้เจอกันอีกนะครับได้พบกันอีกนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็เป็น Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์แล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะเช่นเคยค่ะมีดิฉันเวียรวรรณวรรุษรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณสุเบศคุณภูเบศสุนีขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์ค่ะ
6: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณฟัง
5: เรามาข่าวคราวต่างประเทศเยอะๆไปมาเอาเรื่องที่เกี่ยวประเทศไทยคุณจะเริ่มก่อนหรือจะให้ดิฉันเริ่มก่อน
6: เกี่ยวกับประเทศไทยเหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
6: อาจารย์เริ่มก่อนเลยครับ
5: ตอนนี้เห็นไหมตอนที่เราจะเข้ารายการก็มีไอ้นั่นเขาเรียกอะไรนะ PR เรื่องของการจัดประชุมใช่ไหม
6: ใช่ครับการประชุมธนาคารโลกแล้วก็ World Bank ครับ
5: นะ World Bank กลุ่ม World Bank เนี่ยนะแล้วก็บอกจะมีจำนวนผู้คนที่จะมาเยือนประเทศไทยเรามาเข้าร่วมประชุมนี่โอ้โหเยอะเลยนะหมื่นกว่าคนเลยนะคุณ
6: ครับ15,000
5: ใช่ไหมแล้วก็กว่าจาก190ประเทศเนี่ยนะคะ

0: ทีนี้อย่างนี้ค่ะก็การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะมีการแถลงออกมาจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะว่าจะมีผู้นำเนี่ยผู้นำของประเทศถือโอกาสในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะมาเยือนประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ได้แก่นะได้แก่กำลังจะดูรายชื่ออยู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้นำของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะคือท่านนี้จะชื่อว่าไนกี้ปาเมอร์แลงนะไนกี้ปาเมอร์แลงเป็นประธานาธิบดีถ้าชื่อประเทศนี้เต็มก็คือสมาพันธรัฐสวิสแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะก็จะเดินทางไปเยือนในฐานะของแขกรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเดินทางเยือนไทยเราเนี่ยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเลยของประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยแล้วก็เป็นของประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยในรอบ22ปีนะแล้วก็ถือเป็นการเดินทางเยือนในโอกาสครบรอบเท่าไหร่รู้ไหม95ปีนะของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยในปีนี้นะ
1: คร
0: บรอบ95ปีทีนี้อย่างนี้คุณฟังคะสวิตเซอร์แลนด์นี่ถือว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญของไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่2ของไทยในยุโรปแล้วก็เป็นคู่ค้าอันดับ1นะในกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปที่เรียกว่า European EFTA ตัวนี้นะไอเด้งก็ลองดู AFTA นะคะก็คือ European Free Trade Area เนี่ยนะ EFTA นะแล้วเรามี AFTA ของอาเซียน AFTA ก็คือ ASEAN Free Trade Area อันนี้ยุโรปก็เป็น EFTA EFTA เนี่ยนะแล้วก็เป็นนักลงทุนที่สำคัญโดยปัจจุบันก็มีบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทยเราเนี่ยจำนวนมากกว่าถึง150บริษัทขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชนด้วยโดยมีชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มีจำนวนประมาณถึง 36,000 คนเนี่ยนะนอกจากนี้ก็จะมีนายธามันนะนายธามันชันบุกรัตนำวันนี้เป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์นี่เองเนาะก็ประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่มอาเซียนอันนี้เป็นประธานาธิบดีปกติเรามักจะได้ยินชื่อนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองใช่ไหมนี่ประธานาธิบดีเขามีประธานาธิบดีด้วยนะแต่ว่าประธานาธิบดีส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ก็จะเป็นตำแหน่งในลักษณะที่เขาจะเรียกว่าเป็นเซเรโมเนียลอ่ะด้านพิธีการอะไรอย่างนี้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนายธามันชันมุการัตนำเนี่ยของสิงคโปร์ก็จะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกรัฐบาลก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะคะจะให้การต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ตัวประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็จะมีกำหนดการที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานด้วยนะฮะทีนี้สิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆค่ะคุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าแล้วก็พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากด้วยของประเทศไทยนะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งในเวลาต่อมาด้วยนะคะค่ะ
1: ครับทีนี้นอกจากการเดินทางมาเยือนไทยของผู้นำต่างชาติแล้วนะครับไปดูที่มาเลเซียกันหน่อยครับมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ก็มีการเดินหน้าเปิดความสัมพันธ์กับทางเมียนมา
0: อ๋อใช่ที่เขามีมิงเอาอะไรไปเยือนใช่ไหม
1: ใช่ครับก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาเตือนอาเซียนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในการแตกความเป็นเอกภาพนะครับก็เป็นข้อมูลจาก Channel News Asia นะครับรายงานว่าความพยายามของมาเลเซียในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเมียนมาและก็สนับสนุนการกลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายชาติเริ่มติดต่อกับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำเมียนมาเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้เกิดคำถามนะครับถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนและก็แนวทางในการผลักดันฉันทามติ5ข้อเพื่อสันติภาพในเมียนมานายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับก็พบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมามีการให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อกระชับความร่วมมือและก็นำเมียนมาเนี่ยกลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนชาติที่5นะครับที่เปิดประตูต้อนรับ ผู้นำเมียนมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนหลังจากเดินทางเยือนประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและก็ลาวครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เขาก็ออกมาเตือนนะครับว่าการเปิดช่องทางการเจรจาไม่ควรเกิดขึ้นโดยการแลกกับการละเลยการปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในเมียนมานางโมทูซ่านะครับนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าการรักษาช่องทางการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าต้องติดตามว่าเมียนมาจะปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อและแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมขนาดไหนย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนควรจะเปิดพื้นที่หารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆด้วยรวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมานะครับหรือว่า NUG ในขณะที่นายฮัสเตอร์มัสตันนะครับผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันโลวีอินสติทูตนะครับในออสเตรเลียเนี่ยก็มองว่าความเคลื่อนไหวของมาเลเซียอาจจะเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากรัฐบาลเผชิญกับแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งในรัฐยะโฮและก็ในกรีซเซมบิลันนะครับรวมถึงกระแสการต่อต้านการรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในประเทศนายอันวาเนี่ยก็บอกว่ามาเลเซียส่งชาวเมียนมากลับประเทศไปแล้วกว่า 10,000 คนนับตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วก็มีการเรียกร้องให้เมียนมาเนี่ยรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับประเทศด้วยในขณะเดียวกันผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในมาเลเซียกำลังเผชิญกับการคุกคามและก็กระแสเกลียดชังทางออนไลน์เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์เขาก็เตือนอีกนะครับว่าการที่สมาชิกอาเซียนทยอยเปิดสัมพันธ์กับผู้นำเมียนมาอาจจะลดแรงกดดันร่วมของภูมิภาค มันก็เลยทำให้ฉันทามติ5ข้อซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนรวมถึงเมียนมาเนี่ยเห็นร่วมกันเมื่อปี2021นะครับอยู่ในสภาวะสถานะที่มันเปราะบางมากขึ้นคือถ้าหากเฉพาะการพบปะทางการทูตไม่ได้มาตามแบบความคืบหน้าการแก้ไขวิกฤตและก็สันติภาพมันก็จะออกมาในรูปนั้นแต่ว่าเขาก็มองด้วยนะครับว่าจุดยืนอย่างเป็นทางการของอาเซียนต่อเมียนมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์ก็ยืนยันว่าฉันทามติ5ข้อยังเป็นกรอบแนวทางหลักของภูมิภาคและสิงคโปร์มีแนวโน้มเดินหน้าตามแนวทางดังกล่าวเมื่อรับประธานตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้านะครับโจทย์สำคัญในอาเซียนระยะต่อไปก็คือรักษาช่องทางการเจรจากับเมียนมาควบคู่กับการผลักดันให้เกิดข้อปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นรูปธรรมก็เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: ที่ผู้นำของเมียนมาเนี่ยเดินสายไปประเทศต่างๆและอาเซียนเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะแตกต่างอยู่ไหมนะฮะ
0: ก็ต้องฟังกันต่อไปอีกอ่ะแต่ฟังดูแล้วก็น่าจะแตกต่างไม่ได้ผนึกเป็นใจ
1: ไม่ได้เป็นอันเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะทั้งที่มีคำขวัญนะ diversity in a university diversity in unity อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือความหลากหลายแต่ว่าก็เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนั่นคือคำขวัญของอาเซียนด้วยทีนี้มาอีกเรื่องของการเยือนเนี่ยนะคะคุณฟังคะคงจำกันได้ว่าติมอร์เลสเต้เนี่ยเป็นประเทศใหม
1: ่
0: น้องใหม่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหมาดๆเลยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะแต่ณขณะนี้เนี่ยทางมันพูดถึงเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์เนี่ยติมอร์เลสเต้นี่ได้รับเอกราชจากโปรตุเกสนะคุณฟังครับเมื่อปีคศ1975หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วเนี่ยก็ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนนานทีเดียวนะโปรเซสเป็น10ปีออกไปนะกว่าจะได้เข้ามาเต็มตัวเป็นสมาชิกของอาเซียนเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้นำของติมอร์เลสเต้เนี่ยนะคะซึ่งมีชื่อว่าชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็เต็มเลยว่าเคลาลาสนานากุสมาลแต่ปกติส่วนใหญ่แล้วเวลาสื่อมวลชนเขาทำข่าวเขาจะพูดถึงนายกคนนี้เขาก็จะเรียกแค่สนานากุสมาลเนี่ยนะคะก็มาเยือนประเทศไทยนะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลระหว่างที่9วันที่10ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยทีนี้สาระสำคัญแล้วก็ผลลัพธ์ของที่ประชุมเมื่อวานนี้ยันดูข่าวนะคุณภูเบศแล้วก็คุณฟังคะที่ยีได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีด้วยเนี่ยนะทีนี้มันก็มีใจความสาระสำคัญเนี่ยนะของการพบปะกับ ท่านอนุทินเนี่ยนะคะอย่างด้านการเมืองและก็ความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยในโอกาสครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าอันนี้ก็กระชับความร่วมมือกันก่อนพูดถึงนะปีหน้าก็จะครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์ไทยกับติมอร์เลสเต้

0: นะแล้วก็จะตกลงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีกลไกหารือในระดับทวิภาคีมีการลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศที่ว่านี้เนี่ยนะแล้วก็จะเรื่องของการสนับสนุนประชาคมอาเซียนเนี่ยไทยก็ยืนยันความพร้อมนะที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเต้ในการบูรณาการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรับตำแหน่งประธานอาเซียนในอนาคตข้างหน้าคือประเทศอาเซียนเนี่ยเขาก็จะสลับหมุนเวียนกันเป็นประธานอาเซียนอย่างปีนี้คุณเมื่อกี้ภูเบศก็ได้รายงานมาแล้วว่าฟิลิปปินส์เป็นประธานปีหน้ามาเลเซียเนี่ยก็จะรับมือต่อจากฟิลิปปินส์ก็จะเป็นประธานอาเซียนซึ่งงานต่างๆของอาเซียนเขาจะใช้ลำดับจัดการตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะที่เรียกว่า alphabetical order พอปีนี้เป็นฟิลิปปินส์ปีหน้าใช่ไหม
1: สิงคโปร
0: ์อ๋อขอโทษค่ะ
1: สิงคโปร์ครับ
0: ปีหน้าไปพูดผิดปีหน้าก็จะเป็นสิงคโปร์ใช่ค่ะฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นตัว P ปีหน้าก็จะเป็นตัว S คือสิงคโปร์เนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้ไทยก็จะสนับสนุนให้ติมอร์เลสเต้ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องเป็นประธานของอาเซียนเนี่ยนะทีนี้ด้านความมั่นคงแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติก็จะร่วมมือทางด้านความมั่นคงต่อยอดความสัมพันธ์ตั้งแต่ภารกิจรักษาสันติภาพเราเคยส่งนะส่งทหารเนี่ยสนับสนุนโครงการรักษาสันติภาพตอนที่ติมอร์เลสเต้กำลังจะประกาศเป็นเอกราชเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการอนุสรณ์สถานที่เรียกว่า Interfaith Memorial นะแล้วก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมุ่งป้องกันแล้วก็ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์ด้วยรวมทั้งในด้านระดับทวิภาคีแล้วก็ระดับอาเซียนด้วยในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจการลงทุนก็จะมีไทยเนี่ยจะพร้อมเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ผลักดันบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยนั้นไปลงทุนในติมอร์เลสเต้แล้วก็จะผลักดันเที่ยวบินตรงนะระหว่างกรุงเทพแล้วก็กรุงดิลลี่ดิลลี่นี่ก็คือนครหลวงของติมอร์เลสเต้นะทีนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ก็จะมีการเร่งจัดทำแผนงานความร่วมมือ3ปีก็คือตั้งแต่ปีนี้2569ถึงปี2571จะเน้นการเกษตรสาธารณะและสาธารณสุขแล้วก็การพัฒนาชุมชนแล้วก็ยังมีอย่างโครงการในพระราชดำริเนี่ยติมอร์เลสเต้แสดงความซาบซึ้งต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้คุณฟังคะประเทศไทยเราก็ได้ให้ทุนการศึกษาเนาะ Modern 800 Scholarships เนี่ยนะก็คือทุนการศึกษากว่า800ทุนน่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมด้วยเนี่ยนะต่อแต่คณะเจ้าหน้าที่ของติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาค่ะ
1: ครับผมมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างอาจารย์ครับวิตามินที่เราหาง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยคือวิตามิน
0: ตากแดดนี่แหละ
1: ใช่วิตามินดีแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีแดดแรงเหมือนกันนะแต่ผลสำรวจเขาออกมาพบว่าประชากรประมาณสัก 40% เนี่ยขาดวิตามินดี
0: โอ้โหเยอะเลย
1: เยอะเลยครับอาจารย์เป็นข้อมูลจาก Channel News Asia นะครับรายงานนะครับว่าถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีแสงแดดตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี2010ที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็พบว่านะครับประชากร 40% ขาดวิตามินดีแล้วก็ประมาณ 8% อยู่ในระดับที่ขาดอย่างมากเลยอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการอาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนไม่ได้หมายความว่าจะได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอนะครับซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็การทำงานของกล้ามเนื้อคือถ้าหากขาดวิตามินดีก็อาจจะทำให้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกระดูกโดยเฉพาะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและก็ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญไม่ใช่ที่เราไม่ได้รับวิตามินดีเนี่ยไม่ใช่อาจจะหลายๆคนเดี๋ยวนี้นวัตกรรมเรื่องของครีมกันแดดเนี่ยก็ดีมากเลยทาครีมกันแดดบล็อกเอาไว้นะครับก็ไม่ได้แดด
0: ก็จะไม่ได้วิตามินดี
1: ใช่แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองด้วยคือหลายคนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยปุ๊บเข้ารถ เข้าไปอยู่ในรถนะครับมีหลังคาเสร็จปุ๊บไปลานจอดถึงอาคารสำนักงานไม่มีโอกาสเจอแดดเลยแล้วก็ตอนเที่ยงไปกินข้าวที่ห้างก่อนกลับบ้านนะครับก็คืออ่ะหมดวันและไม่มีโอกาสได้สัมผัสแสงแดดโดยตรงในช่วงที่มีรังสี UVB ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างวิตามินดีในผิวหนังนะครับงานวิจัยในคนกลุ่มคนทำงานในอาคารเนี่ยนะครับ213คนตั้งแต่ปี2019นะครับเขาพบว่าคนที่เข้าร่วมเกือบ 33% ขาดวิตามินดีในขณะที่คนทำงานกะกลางคืนและผู้ที่ทำงานในอาคารก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้การนั่งใกล้กับหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องถึงอันนี้ช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยมาก
0: ไม่ได้ช่วยเหรอ
1: ไม่ได้ช่วยมากนะครับเนื่องจากว่ากระจกทั่วไปสามารถกรอง UVB ได้อีก จำเป็นต่อการสร้างวิตามินดีก็มีตัวบล็อกหลายชั้นเลยนะฮะกระจกก็กัน UV อีกแถมเรามีครีมกันแดดป้องกันไว้อีกนะครับ ข้อมูลการศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยก็ยังพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรนะครับโดยงานวิจัยในผู้หญิง197คนนะครับพบว่าขาดวิตามินดีเนี่ยคนเชื้อสายมาเลเนี่ย 89% อินเดีย 82% เชื้อสายจีน 56% และทั้งผู้หญิงนะครับก็มีแนวโน้มขาดวิตามินดีมากกว่าผู้ชายโดยการศึกษาก็อ้างถึงรายงานเนี่ยพบในสัดส่วนประมาณ 54% เมื่อเทียบกับ 30% ตามลำดับนะครับส่วนผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุก็เป็นอีกกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าวิตามินดีมีส่วนช่วยในการพัฒนากระดูกของทารกในครรภ์ด้วยส่วนผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องรักษาความแข็งแรงของกระดูกและก็กล้ามเนื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากการหกล้มนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีความเห็นต่างนะครับเกี่ยวกับระดับวิตามินดีในเลือดที่ถือว่าเพียงพอโดยเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็คือประมาณ25หรือว่าตั้งแต่20นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปนะครับในขณะที่บางแนวทางก็เสนอเป็นระดับ30นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มเขาก็เลยให้พิจารณาผลตรวจร่วมกันกับสุขภาพโดยรวมไม่ต้องวินิจฉัยเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับสำหรับการดูแลระดับวิตามินดีนะครับผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าไม่ควรตั้งใจออกไปตากแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดนะพอบอกว่าขาดวิตามินดีปุ๊บเดินไปลุยแดดเลยนะฮะเพราะว่ารังสี UV เนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังอีกนะครับทางเลือกหนึ่งก็คือการรับวิตามินดีจากอาหารอย่างเช่นปลาที่มีไขมันสูงนมและก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินดีรวมถึงเห็ดบางชนิดนะครับที่ผ่านการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับโดยผู้ที่สุขภาพดีทั่วไปอาจจะต้องทานวิตามินดีเนี่ยประมาณ600 IU ต่อวันนะครับส่วนผู้ที่มีอายุมากนะครับประมาณมากกว่า70ปีเนี่ยก็ประมาณ800 IU ต่อวันนะครับส่วนผู้ที่ตรวจพบภาวะขาดวิตามินดีอย่างชัดเจนอันนี้ต้องได้รับปริมาณที่สูงขึ้นไปเป็นการชั่วคราวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับใครที่ฟังดูแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปสัมผัสแดดเลยนะครับก็อาจจะแวะไปเจอสักหน่อยนะครับ
0: ดิฉันว่าตัวเลขก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยเหมือนกันนะแต่ไม่มีการสำรวจนะแต่ถ้าสำรวจแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะ
1: ก็ดูจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะฮะอย่างผมเนี่ยมาตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหม
0: ยังไม่เจอแดดเลย
1: ผมจะมีโอกาสไปเจอแดดเนี่ยช่วงประมาณสักบางวันก็คือ7 โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยออกไปกินข้าว
0: ไปกินข้าว
1: เจอแดดบ้าง
0: เจอแดดบ้างโอเคค่ะแต่ดิฉันอย่างนี้เห็นค่ะส่วนใหญ่แล้วดิฉันจะเห็นสาวๆหนุ่มเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เนี่ยถือร่มนะเธอ
1: โอ้ถือหมดครับอาจารย์มันร้อน ไม่สู
0: ้ไม่สู้แสงแดดหรอไม่แม้กระทั่งยามเช้าอะแดดก็ไม่ได้ร้อนมาก
1: อ๋อถ้ายามตอนเช้าเนี่ยออ
0: กจากบ้านก็กางร่มแล้ว
1: ตอนเช้าสู้อยู่แต่ว่าถ้าตอนเที่ยงนี่ไม่ไหวจริงๆ
0: ก่อนไงเมื่อก่อนเราก็บอกไอ้ที่กางร่มเนี่ยก็เข้าใจว่าฝนมันตกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วกางร่มเพราะว่าที่คุณบอกว่าอากาศมันร้อนแต่ดิฉันก็เห็นสาวๆอากาศก็ไม่ได้แดดก็ไม่ได้จัดตอนเช้ากับกางร่มกันนี่แหละขาดวิตามินดีละ
1: คนต่างชาติเข้ามาบ้านเราเนี่ยเขาก็งง
0: เขาก็งงนะเขาอยากจะตากแดด
1: เห็นถือร่ม
0: เห็นถือร่ม
1: เนี่ยมันต้องกันฝนใช่ไหม
0: เฮ้ยทำไมไม่มีฝนเลยทีนี้พอคุณพูดถึงเรื่องแคลเซียมใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็มี
1: ดีแคลเซียม
0: แคลเซียมเนี่ยนะแคลเซียมที่แบบว่ามันจะช่วยเรื่องของ
1: กระดูก
0: ให้มันแข็งแรงเนี่ยแต่มันมีความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันเขาก็มีการไปทำการสำรวจนะแล้วก็พบว่ามันยังมีความเชื่อผิดๆนะเกี่ยวกับการที่ว่าแคลถ้าเรากินเมื่อกี้คุณบอกต้องกิน
1: วิตามินดี
0: กินวิตามินคืออะไรนะทานวิตามินดีก็คือกินแคลเซียมเข้าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: แคลเซียมมันจะมีส่วนช่วยสร้างเสริมกระดูกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปรากฏว่าชักกินอาหารเสริมหรือว่าทานยาวิตามินอะไร

0: ย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามีการไปทำการสำรวจนะว่าการบริโภคแคลเซียมในปริมาณมากเกินไปเน
1: ี่
0: ยมันก็ไม่ได้ทำให้กระดูกแข็งแรงเสมอไปนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีขีดจำกัดในการดูดซึมในแต่ละครั้งเนี่ยนะแล้วก็แหล่งแคลเซียมที่พบมากเนี่ยก็มีอย่างเช่นผักใบเขียวที่คุณเมื่อกี้คุณพูดมาเต้าหู้นะแล้วก็ปลาที่กินได้ทั้งกระดูกนะในเรื่องการสร้างกระดูกที่แข็งแรงต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วยโดยเฉพาะเนี่ยนะคือวิตามินดีก็จะช่วยอย่างที่บอกอะวิตามินดีจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็การออกกำลังกายนะเพื่อกระตุ้นกระดูกด้วยอันนี้สำคัญนะต้องออกกำลังกายด้วยนะทีนี้ข้อมูลจาก Office of Dietary นะ Office of Dietary Supplements เนี่ยนะหน่วยงานซึ่งภายใต้สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยนะหรือ National Institute of Health เนี่ยออกมาระบุค่ะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายนะโดยแคลเซียมเกิดทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บอยู่ในกระดูกแล้วก็ฟันเพื่อช่วยเสริมสร้างแล้วก็รักษาโครงสร้างให้แข็งแรงขณะเดียวกันแคลเซียมก็ยังมีบทบาทต่อการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็การทำงานของหลอดเลือดด้วยเนี่ยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการมีกระดูกแข็งแรงก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่า1วันนะเราจะต้องกินแคลเซียมให้ได้กี่มิลลิกรัมนะแต่ยังต้องดูด้วยว่าแคลเซียมเนี่ยมันมาจากไหนนะร่างกายดูดซึมได้มากน้อยเพียงใดก็รวมถึงรับวิตามินดีเนี่ยเพียงพอแล้วก็มีการออกกำลังกายที่จะช่วยกระตุ้นกระดูกหรือไม่นะแล้วมันก็มีความเชื่อเนี่ยที่มันผิดกันอย่างเช่นบอกว่าความเชื่อที่หนึ่งเนี่ยแคลเซียมต้องได้มาจากนมเท่านั้นนะซึ่งไม่จริงอย
1: ่
0: างที่เมื่อกี้บอกก็ดูได้จากแหล่งอื่นๆด้วยความเชื่อที่ผิดที่สองเนี่ยที่เชื่อกันผิดนะบอกว่ากิลแคลเซียมอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับการสร้างเสริมสร้างกระดูกก็ไม่จริงอีกเนี่ยนะคะแล้วก็ความเชื่อผิดข้อที่3เนี่ยนะคะยิ่งกินแคลเซียมเยอะกระดูกจะยิ่งแข็งแรงซึ่งก็ไม่จริงอีกนะคือร่างกายเราก็จะมีขีดจำกัดนะข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐระบุอย่างนี้ด้วยว่าร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมเนี่ยในรูปอาหารเสริมได้ดีที่สุดเมื่อกินครั้งละประมาณแค่500มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้นแล้วเมื่อกินในปริมาณมากกว่านั้นสัดส่วนที่ร่างกายดูดซึมก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงนะคะว่ายิ่งกินเยอะก็จะยิ่งแข็งแรงนะทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องเสริมแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็ควรจะแบ่งครั้งละ500มิลลิกรัม2ครั้งเพราะจะช่วยร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจำเป็นจะต้องกินอาหารแคลเซียมวันละถึง 1,000 มิลลิกรัมนะดิฉันกินวันละมิลลิกรัมละครั้งเดียวต่อเม็ดมันใหญ่ๆไงแต่หลังต้องหักต้องหักออกเป็นครึ่งนึงมั้งนะ
1: ครับ
0: จริ
1: งๆก็เต็มเม็ดนั่นแหละอาจารย์ตามคำแนะนำการกรอกน
0: ั่
1: นแหละ
0: ใช่เขาก็บอกให้กิน1เม็ดนะเน
1: า
0: ะทีนี้ความเชื่อที่4อาหารเสริมแคลเซียมทุกชนิดดีเหมือนกันก็ไม่จริงอีกนะพบบ่อยคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะและก็แคลเซียมซีเทรตเนี่ยเขาบอกว่าคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตมีแคลเซียมก็จริงนะแต่ประมาณ40ของเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเท่านั้นเองขณะที่แคลเซียมซีเทรตก็มีอยู่ประมาณ 21% ดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่เห็นบนฉลากนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายจะได้รับทั้งหมดเสมอไปนะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแคลเซียมคาร์บอเนตเขาบอกว่าควรกินพร้อมอาหารเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นส่วนแคลเซียมซีเทรตนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องกินพร้อมอาหารเหมาะกับผู้ที่มีกรดในกระเพาะอาหารต่ำอันนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำมาค่ะเรื่องของแคลเซียม
1: นะครับแล้วที่สำคัญคือต้องออกกำลังกายด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เสริมสร้างกระดูกได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะออกกำลังกายที่มีแรงต้านพวกอาจจะเป็นบอดี้เวทก็ได้หรือว่าเป็นยกเวทยกเดมเบลอะไรพวกนี้ฮะ
0: แต่ว่าเห็นดิฉันเคยอ่านอาร์ติเคิลเนาะที่มันก็จะมีความคิดแบบนี้หมอเนี่ยยังมีความเห็นที่ต่างกันเนาะเขาก็บางหมอบอกว่าเราจะต้องอาบแดดเนี่ยในช่วงเช้าที่แสงรังUVมันไม่แรงนะก็จะได้แคลเซียมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกหมอหนึ่งบอกว่าถ้าอยากจะได้แคลเซียมก็ให้ไปตากแดดตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่าย3โมงเพราะว่ามันจะมีรังสีอีกชนิดนึงเนี่ยที่มันจะสร้างแคลเซียมไปเลยแล้วก็เอ๊ะตกลงเราจะอาบแดดตอนเช้าหรือ11โมงดีแต่11โมงแดดจะจัดหน่อยนะแบบนั้นนะคะ
1: ขอเลือกยามเช้าแล้วกันมันไม่แรงมาก
0: เอาเป็นว่ากลางๆก็แล้วกันเนาะแล้วก็อาบแดดสัก10นาที15นาทีนะ
1: พาตัวเองไปโดนแดดบ้าง
0: ต้องเจอแดดบ้างไม่ใช่โอ้โหอย่างที่บอกอะนั่งรถไปทำงานกลับบ้านก็เย็นแล้วก็

0: ไปเจอแดดสักทีหนึ่งเลยแบบนั้นนะ
1: ทั้งที่อยู่ที่เมือง
0: ที่มีร้อนเยอะมีแดดเยอะ
1: ไปดูเรื่องของเมียนมากันบ้างครับประชาชนกว่า37ล้านคนก็ยังคงยากจนหรือว่าเสี่ยงที่จะจนลงไปอีกนะครับข้าวยากหมากแพงต้นทุนการเกษตรก็ซ้ำเติมกำลังซื้อเข้าไปอีกครับวิกฤตเศรษฐกิจและก็ความขัดแย้งในเมียนมายังคงกดดันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับหลังจากรายงานฉบับใหม่ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP เขาเผยแพร่เมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่าประชาชนมากกว่า2ใน3ของประเทศหรือว่าประมาณ37ล้านคนกำลังอยู่ในภาวะยากจนหรือมีความเสี่ยงที่จะตกไปสู่ความยากจนในขณะที่ราคาข้าวนะครับต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันสำคัญต่อทั้งครัวเรือนและก็เกษตรกรก็มีรายงานนะครับว่าในจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ37ล้านคนเนี่ยมีประมาณ18ล้านคนหรือว่า 32.6% ของประชากรอยู่ในภาวะยากจนแล้วนะครับอีกประมาณ 19.5 ล้านคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกไปสู่ความยากจนปัจจัยสำคัญประกอบด้วยความขัดแย้งที่ยืดเยื้อการเข้าสู่บริการพื้นฐานที่จำกัดและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี64นะครับข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักแล้วก็เป็นสินค้าสำคัญต่อการดำรงชีพของประชาชนเมียนมาการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวมันก็เลยส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อนะครับโดยเฉพาะภายในครัวเรือนนะครับที่มีรายได้น้อยก็ต้องใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับอาหารแล้วก็การใช้จ่ายที่จำเป็นราคาสินค้าพวกอาหารประจำเดือนสิงหาคมนะครับของสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศหรือว่า IFPRI นะครับซึ่งเผยแพร่ไปเมื่อวันที่5ตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าราคาข้าวขายปลีกเฉลี่ยทั่วประเทศเดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 5.2% จากเดือนก่อนหน้าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ 14.9% แล้วในรายงานเนี่ยบอกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาข้าวก็คือความกังวลเรื่องของน้ำท่ว
0: ม
1: ผลกระทบจากน้ำท่วมการหยุดชะงักของอุปทานความยากลำบากในการขนส่งยากลำบากมากนะครับในขณะเดียวกันราคาสินค้าอาหารหลายประเภทก็ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนอย่าว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเลขการเพิ่มขึ้น 14.9% เนี่ยเป็นข้อมูลของเดือนที่แล้วนะครับที่ราคาข้าวมันเพิ่มขึ้นตอนนี้แรงกดดันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้บริโภคแต่ว่าก็ไปครอบคลุมเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตราคาปุ๋ยเชื้อเพลิงการสูบน้ำเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรราคาปุ๋ยที่พม่าเนี่ยก็สูงกว่าระดับของปีก่อนเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีก็มีต้นทุนสูงขึ้นก็อาจจะทำให้เกษตรกรบางส่วนลดปริมาณการใช้ปุ๋ยพอลดไปเยอะๆผลผลิตมันก็น้อยลงด้วยนะครับนอกจากนี้น้ำท่วมในเดือนที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตอิรวดีเขตสกายโดยมีรายงานนะครับว่าอิรวดีเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมประมาณ97,000 เอเคอร์นะครับและก็พื้นที่นาข้าวและพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆในเขตสกายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 เอเคอร์พอเกษตรกรต้องจ่ายค่าปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นและก็มีความเสี่ยงด้านผลผลิตด้านการขนส่งที่ทีเนี้ยความสามารถในการทำกำไรเนี่ยก็ลดน้อยลงก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเพาะปลูกในฤดูการถัดไปก็คือไม่ไหวจะปลูกแล้วนะฮะ
0: อืมค่ะก็เป็นปัญหาเนาะโอ้รายงานฉบับใหม่นี้เขาก็วาดภาพให้เราเห็นชัดเลยนะว่าผู้คนในเมียนมานี่เดือดร้อนขนาดไหนนะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเราทั้งสองคนดิฉันวิรวรรณบรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่านก็พร้อมแล้วนะคะไปทักทายท่านกันเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะคะอีพิโซดวันนี้เป็นอีพิโซดที่28สถานภาพอาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยังแต่ดูแล้วตั้งแต่ฟังมาดิฉันว่ามันก็ยังรวมกันไม่ได้เลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: แต่เป็นแต่เนี่ย
1: จ้ะ
3: มันใคร
2: ครับ
1: เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมตัวใครตัวมันภาษาชาวบ้าน
3: จริงๆแล้วอาเซียนมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นเจตจำนงของอาเซียนเป็นเพราะมหาอำนาจตั้งให
2: ้ครับ
3: มหาอำนาจตั้งให้มันก็เลยเป็นไปโดยเจตจำนงของประเทศมหาอำนาจยุคนั้นมันก็คือฉันไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้พอมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยคำว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์มันหายไปแล้วก็เพราะว่าเวียดนามเข้ามาเป็นแหน
2: ่ครับ
3: เวียดนามเป็นความยึดในสุดที่
2: เป็นอาจารย
1: ์สังคมนิยม
3: จริงนั่นแล้วไม่กลัวเลย
2: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงครับ
1: เขาก็ค้าขายมันได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเราถูกวาดภาพให้กลัวคอมมิวนิสต์จับจิตจับใจค่ะ
3: แต่นั่นแหละมันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยต้องเป็นอาเซียนที่ต้องมีเจตจำนงของตัวเองเป็นแต่ว่าอาเซียนก็เป็นไปตามเจตจำนงของมหาอำนาจเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเองทำเองให้เป็นตอนนี้เห็นไหมฮะเมื่อเสาร์ที่แล้วที่แห่งตัวบรรดาชิตนี่แหละเราพูดถึงมาเลเซียกับพม่า
2: ใช่ครับ
3: มีทั้งหลายไปแล้ว
2: ไปแล้วช่วงวันที่8
3: แสดงว่าเขาฟังรายการเรา
2: ก็อาจจะมีกำหนดการอยู่แล้วครับอาจารย
3: ์ก็มันก็ต้องมีมิติที่เป็นของตัวเองอย่างอันใดสายอีกต้องทำความเข้าใจตัวตนของเราเพื่อเช่นเดียวกันคือในอย่างกรณีของการเมืองในกัมพูชาในวันที่อันใดอยู่ใดไม่ได้เป็นนายกแล้วเขาเปิดสถานบ้านรับสมรังสีในขณะที่นายกและสมรังสีมาเลเซียในช่วงเวลาก็คือท่านก็คือมหาไม่ต้อนรับสมนักศิษย์สาเหตุที่ไม่ต้อนรับสมนักศิษย์ก็เพราะว่าคุณแทนมันไปบอกทุกคนเลยว่าห้ามต้อนรับสมนักศิษย
2: ์
3: ถ้าใครต้อนรับสมนักศิษย์ก็คือแทรกแซงกิจการภายในของเขมรแต่ในวันนั้นเนี่ยก็คือพระมังสีเนี่ยมาได้ถึงกวนระดับเปิดสายการบินมาเลเซียอะไรมาลงที่กวนดร.มหาเจียพูดเลยตามเข้ากันเองบอกว่าอันนาอิบราฮิมบอกว่าเชิญมาตรวจเยี่ยมสภาบอกว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตย
1: เขากล้าแย้งเนาะเขากล้าแย้งกับท่านมหาเดย์นะค
3: ่
1: ะ
3: แต่ในวันที่อันดาเป็นนายกอันดาก็ไม่ต้านนะคำเลี้ยงปี
1: เห็นไหม
3: เพราะว่ามันมีเหตุผลสามารถอธิบายได้เสมอ

0: มกับผลิตการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะมีกระแสเสียงเกิดขึ้นแต่นี่คือเงียบเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อความเขาเรียกอะไรนะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เลือกสถานะที่จะพูดถึงอันใดอีกแต่ยังพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศเขาไม่ได้พูดตรงหรือว่าชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศที่โรฮิงญา
1: ครับ
2: ค่ะ
0: โรฮิงญาที่บ้านแตกแล้วแหละค่ะเพราะความขัดแย้งที่ฝังกันมาตั้งแต่อันนี
2: ้
0: เพราะว่าเปิดวิญญาณคนพม่าไม่เคยถือว่าพวกเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศพม่าด้วยกันมันมีความแค้นฝังหุ่นที่เราคือ
2: ค่ะที่อาจารย์เคยเล่าว่าแค้นยังความแค้นยังฝังหุ่นอยู่สมัยที่อังกฤษเนี่ยนะครองพม่า
0: ก็คือมหาอำนาจเป็นคนที่วางยา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมอังกฤษเงียบเลย
2: นี่
0: นี่ต้องไล่มาประเด็นเสียงอังกฤษเงียบไม่พูดอะไรครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณก็คงมองเฉียดๆมานะมันจะเล่นกับมันดีไหมอะไรประมาณ
2: แต่เฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนดูทีท่าไปก่อน
0: เพราะว่าเอาแค่อิหร่านก็รับไม่ไหว
2: เอาอิหร่านก็ใหญ่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
0: เขาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเลือกตั้งกัน
2: ใช่ค่ะตั้งกลางเทอม
0: ทุกวันนี้ก็ต้องนั่นแหละครับหาคำพูดที่ดีงามเราต้องใช้คำนี้คำพูดที่ดีงามเพื่อทำให้คนอเมริกันเชื่อแต่ท่านจะได้รู้ครบถ้วนก็ต้องอะไรล่ะจะต้องหาวิธีทางพูดไปเดี๋ยวหลังเลือกตั้งแล้วจะถล่มมันอิหร่านครับให้มันดับศูนย์ไปเลยอะไรประมาณแล้วคำพูดแบบนี้จะเป็นประเทศที่สามารถถือตนคำว่าสันติภาพได้มันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้คนอเมริกันเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังอยู่กับอะไรนะฮะแล้วก็เราก็คุยกันมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่คนที่เคยเลือกอย่างผู้หญิงคนนั้นที่ผมชอบแกมา
2: จ
0: ะบอกว่าเลือกไอ้โดนัลด์ทรัมป์มาตั้ง3ครั้งตรง3ครั้งฉันก็เลือกมาตั้ง3มันแพ้ครั้งหนึ่งมันจะนานสองครั้งครับแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันเองขยะอวกาศเห็นไหมครับก็คือพอคนเห็นความจริงเขาจะสัมผัสได้นะพอเขาสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งในสังคมที่มันเป็นอยู่คือในสังคมที่คิดว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก้าวล้ำนำหน้าที่สุดสวัสดิภาพในชีวิตสวัสดิการในชีวิตของคนดีที่สุดมองไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิดอะไรที่ฝรั่งเศส
2: เด็กนักเรียนประท้วงทั่วประเทศจ้าน
0: ะครับแล้วมันขยายไปนะเบลเยียมก่อน
2: ค่ะ
0: เวลามันจะเกิดขึ้นทั้งยุโรปเลยนะกระแสนี
2: ้
0: นั่นแหละแต่เด็กเช่นอะไรนะคือเด็ก
1: ครับ
0: เจนซีเลย
1: เจนซีครับ
0: อังกฤษก็ไม่เข้าใจนะเจนซีเขาเข้าใจว่าเจนแซด
2: เขาเรียกเจนแซดเขาเรียกเจนซี
0: นั่นแหละมันพอมันกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนมันสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้รับผลมันก็จะปรางเลยครับเรื่องคนมันก็จะลามไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันในอาเซียนเนี่ยเรากำลัง

0: จัดระเบียบวิธีคิดของตัวเองพอเราจัดวิธีคิดของตัวเองเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นเชิญไปหาคนนี้คนนั้นเชิญคนนี้ไปอย่างนายกเวียดนามเนี่ยไปเนี่ยสองสามวันมานี้ไปสองประเทศเลย
1: ครับ
0: ลาวกับเวียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองประเทศนี้สู้ร่วมกันสู้กับฝรั่งเศสร่วมกันสู้กับอเมริกามาแล้วนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องหนึ่งแหละหานอกหาอดีตที่มีจุดร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยังยืนอยู่ในจุดที่มันเป็นอดีตนะครับเราหารากที่มันร่วมกันก็จริงแต่เรากำลังเดินไปในวันข้างหน้าว่าเราจะเดินเช่นเดียวกันกับที่มีต่อมาไปที่มานี้นะครับแล้วก็อันใดอีกใดทำไมถึงเชิดบินออนไลน์ทั้งที่ถ้าเป็นยุคก่อนอย่างที่ผมบอกเขาก็จะบอกว่าคุณปัดมาทีนี้ก็ต้องถามมาโดยนั้นทำเป็นพฤติกรรม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรุธอาจารย์ทรงฤทธิ์คะมาติดตามกันต่อไปในเรื่องดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันเนาะที่ท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยโอ้เชิญนะเชิญมิงออนไลน์มาเยือนประเทศของเขาอะค่ะ
0: ก็เขาฉลาดเขาฉลาดที่จะพูดเขาฉลาดที่จะคุย
3: ค่ะ
0: เพราะเขาก็บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศก็คือแรงงานอพยพใช่ไหมแล้วก็แรงงานอพยพเราเพียงแต่ว่าเขาก็ฉลาดที่จะพูดเขาไม่ได้บอกว่าเพียงแต่เขาก็บอกว่าเป็นแรงงานอพยพจากพม่าทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือเป็นที่คนพม่าเรียกว่าเบงกาลีมันมาจากคำว่าเอาเบงกอลนั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าคนพวกนี้ว่าเป็นเบงกาลีจริงๆก็เหมือนบรรพชนทุกประการนะครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าอะไรในความฉลาดที่อะไรจะเห็นดีอยู่ในห้วงเวลานี้อเมริกามีรายงานอะไรมีชิปรีพอร์ตใช่ไหมชิปรีพอร์ตก็คือ trafficking in person ก
3: ็
0: คือมาพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์กับปฏิการค้ามนุษย์ข้ามชาติแต่เมก็ได้อยู่ที่3อยู่นะเซียเซียสามเราก็เคยหลุดไปอยู่ที่เซียสามมาเลเซียก็เคยหลุดไปอยู่ที่เซียก็เพราะว่าอะไรเพราะเซียอเมริกาเนี่ยจะมีรายงานพวกนี้นะครับจะมีเอาเขาเรียกอะไรเอาตำหนิของประเทศอื่นๆครับแล้วตัวเองก็มากำหนดเองเนี่ยแบบนี้แหละครับไม่ดีฉันไม่ครบหรือฉันจะครบประมาณนั้นประมาณนี้อะไรพวกมันก็เลยทำให้สิ่งหนึ่งซึ่งต้องถือว่าอันบาเนี่ยมีเก่ามากเพราะหยิบยกเรื่องแรงงานที่ต้องหนีสงครามจากความขัดแย้งเขาก็เลยเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องมาบอกว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยฉันไม่คุยเรื่องประชาธิปไตยฉันไม่คุยเรื่องอำนาจฉันไม่คุยเรื่องการแต่ฉันคุยเรื่องมนุษยชาติถูกไหมก็แล้วไอ้คนที่จ้องที่จะด่าก็ด่าไม่ออก
1: ครับ
0: ไม่ต้องแก้เลยให้ไม่ดังไรเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยให้องค์การซีซีมาเป็นผู้นำอะไรพวกนี้นะฮะภาษาเหมือนเดิมพวกนี้มันหายไปเลย เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าทุกประเทศทุกวันล้วนแล้วแต่เจอปัญหานะครับแต่เมื่อเจอปัญหาในอดีตมันสามารถที่จะให้คำอธิบายได้ชัดเจนก็เพราะว่ามันมีข้างของตัวเองอยู่นะครับก็คือประเทศไหนที่อยู่ตรงข้ามกับฉันเนี่ยทำอะไรมาก็คือไม่งามนะครับทีมบอลแหละก็จะเป็นภาษาเดียวกัน
1: ครับ
0: ครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ก็เพราะว่ามันไม่มีสงครามเย็นนะฮะมันไม่มีสหภาพโซเวียตมันไม่มีสหรัฐอเมริกาแต่มันมีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำวิธีไม่งามกับทั้งโลกแล้วคุณจะไปบอกว่าอย่างนั้นบอกอย่างนี้อะไรสารพัดไม่มีใครเชื่อคุณนะ
3: ค
0: ่ะนะฮะจำได้ก็คือในตอนที่ดีเซนลงนะฮะจะลงจากอำนาจดีเซนลงเนี่ยคือสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับอเมริกามากที่สุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องใกล้ชิดกับอังกฤษแต่เป็นเพราะอังกฤษไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขานะฮะก็เห็นผลประโยชน์ในตรงอังกฤษแต่ไม่สนเป็นไปสนใจจีนอะไรพวกนี้แต่ในวันหนึ่งนะฮะดีเซนลงก่อนจะลงจากอำนาจเขาบอกโดนเลือกทางเดินว่าโลกยุคนี้มันไม่ใช่โลกที่จะต้องเลือกทางแต่มันเป็นโลกยุคที่จะต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ร่วมกันใช่ไหมหาทางที่จะเดินไปด้วยกันใช่ไหมนี่แหละครับแต่จุดนี้เราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเรายังอธิบายโลกเหมือนในยุคสงครามเย็นนะครับเราจะตีโจทย์ผิดตั้งแต่ที่เราเห็นเกิดผมยกตัวอย่างในวันที่โลกตะวันตกเห็นเครื่องบินจีนไปลงที่สนามบินบางเกิด
1: ครับ
0: ที่ลาวแต่บ้านเกิดเนี่ยห่างจากในความเรียนจันทร์50กิโลแต่อยู่อีกแขวงหนึ่งเราเรียกว่าแขวงเรียนจันทร์ก็คือบ้านเกิดเนี่ยต้องเดินเวลาถ้าใครเคยไปลาวนะขับรถไปเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทุกวันนี้ถนนเส้นนั้นเขาเรียกว่าถนนไกลสอนพรหมวิหารขับตรงไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะไปเห็นสามแยกอันหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาก็เรียกถนนหมายเลข13ใต้ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นไหนก่อนจะเรียกว่าโดมโดกทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: ครับ
0: ถ้าตรงไปนะครับมันก็จะเป็นเขตแม่น้ำจะเรียกน้ำเงินน้ำเงินก็คือถ้าข้ามน้ำเงินตรงนั้นเขาเรียกมันมีท่าเรือที่ผมรู้เนี่ยเพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยนู้นเขาเรียกว่าท่าหม่อนท่าหม่อนเนี่ยจะเป็นท่าเรือสมัยก่อนยังไม่มีสะพานก็เลยต้องข้ามเรือแต่พอมีสะพานขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามได้ไม่ต้องใช้เรือพอข้ามไปปุ๊บนะครับเขาเรียกว่าบ้านเกิดก็เลยอยู่ในแขวงเดียวกันไม่ใช่นครหลวงก็ลองนึกดูนะครับสนามบินเดิมนี่แหละสนามบินอันเก่าในสมัยที่อเมริกาใช้ทุกคนตกมือนิยมชมชอบแต่พอจีนมาใช้เนี่ยเองผิดแหละ มันทำไมสนามบินมันก็อันเดิมนะฮะสนามบินมันจะเอารถถังมาจอดไหนมันก็ต้องเอาเครื่องบินมาลงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ต้องดูเนื้อหานะครับคือบางคนก็จะไปตีโจทย์ว่าเอานะเราทะเลาะกับเวียดนามแน่นอนที่ให้เครื่องบินรบของจีนมาลงเอาแล้วเวลาเวียดนามให้เครื่องบินของอเมริกามาลงก็ต้องผิดกับจีนไหมเห็นไหมครับตีโจทย์ผิด
3: ครับ
0: ตีโจทย์ผิดก็เพราะว่าเรายังยึดติดอยู่กับยุคของสงครามเราไม่เข้าใจโลกปัจจุบันเพราะ

0: เรายังคิดว่าโลกเนี่ยมันยังมีสองขั้วก็คือรัสเซียกับอเมริกาไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วแล้วถ้าจะมองว่าจีนจะคุกคามตรงนั้นจะคุกคามตรงนี้เราเคยเห็นจีนส่งเครื่องบินรบไปถล่มประเทศอื่นไห
1: มไม่เห็นนะอาจารย
0: ์ไม่ก็นั่นเลยเราเห็นแต่อเมริกาใช่ไหม
2: ครับ
0: ที่ไปถล่มคนอื่น
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับอาทิตย์ระเบิดใส่โรงพยาบาลพยาบาลที่อิหร่านเนี่ยยังต้องอุ้มเด็กหนีแรงระเบิดข่าวสำนักข่าวใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังบอกว่ามันเป็นข่าวเทคนิคเห็นไหมครับ
1: ค่ะแล้วที่ครั้งแรกอะกระสุนเป็นลงไอ้ระเบิดเป็นลงไอ้โรงเรียนด้วยโอ้ยเด็กเรียนตายไป
0: ก็นั่นแหละแล้วฮิวแมนไรท์วอชหายไปไหน
1: เออไม่เห็นออกมาพูดเท่าไหร่ใช่ใช
0: ่ก็นั่นแหละเสียงพูดไม่เป็น พูดไม่เป็นเพราะว่าเงินไม่เติมคือนี่แหละครับคือโลกของข้อมูลข่าวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยที่เราคุยกันมาตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณครูเด็ก
2: 28ครับ
0: 28แล้วเหรอ
2: ครับ
0: อาจจะทำให้ทำเต้า
2: ร้อยแล้ว
0: ปีนึงมันมี 62 สัปดาห์นี่แหละเอาเรื่องพวกนี้แหละมันคุยกันได้ครับเราอยู่กับโลกที่เป็นจริงนะฮะในวันที่บางคนก็วิเคราะห์เลยนะครับบอกว่าลาวกับเวียดนามทะเลาะกันแน่นอนเพราะว่าลาวเนี่ยเปิดบ้านให้เครื่องบินรบของจีนมาลงที่ผมบอกว่าคุณผิดพลาดเนี่ยก็เพราะก็เพราะว่าไม่ได้ไปมองถึงสาระสำคัญคือไอ้สนามบินตรงนั้นมันเป็นสนามบินหลักของ CIA สนามบินหลักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เหมือนกับสนามบินที่ร้อนอันใดนะฮะอันนั้นคือสนามบินเครื่องบินลบ 100% เลยที่ผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมเกิดที่นั่นนะฮะส่วนสนามบินแรกบ้านเกิดเนี่ยมันเหมือนสนามบินที่หนองคายรู้ไหมว่าที่หนองคายมีสนามบิน
2: ครับ
0: เคยได้ยินไหมเคยเห็นไหม
2: มีไหมอาจารย
1: ์ไม่เห็นมี
0: เห็นไหมนี่ครับสมัยก่อนสมัยสงครามเวียดนามที่หนองคายก็มีสนามบิน
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วหรอคะหรือยัง
0: มันเป็นสนามบินหลักเป็นสนามบินขนาดเล็กสำหรับเครื่องบินสำหรับทำเครื่องบินตรวจการอะไรขนาดนั้นนะฮะถ้าท่านไหนอยู่ที่หนองคายนะครับหรือเกิดใหม่เนี่ยนะครับลองไปดูนะครับดูฝั่งข้ามอีกฝากหนึ่งของถนนนะฮะมันจะมีโรงเรียนหนึ่งเขาเรียกว่าที่หนองคายโรงเรียนประจำจังหวัดเขาเรียกว่าโรงเรียนปฐุมเทพ
1: แต่ก็ยังมีการใช้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ละครับ
1: ไม
0: ่
1: ได้ใช้
0: สมัยผมเป็นเด็กผมไปขี่จักรยาน BMX อยู่ที่นั่นนะฮะมันไม่พอมันไม่มีสงครามแล้วมันก็ไม่ได้ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: แต่มันเป็นสนามบินขนาดเล็กเครื่องบินขนาดเล็กลงเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะฮะถ้าท่านไหนอยู่น้ำชายส่งข้อมูลมาบอกหน่อยว่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนปฐุมเทพโรงเรียนปฐุมเทพเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะทุกวันนี้เป็นอะไรไปแล้วอาจจะเป็นห้างด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นหรือเป็นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นนะฮะคือโลกพอมันเปลี่ยนไปเราต้องตามทันนะฮะพอโลกเปลี่ยนไปเราต้องตามทันถ้าเราตามไม่ทันแล้วเรายังเป็นเหยื่อของสงครามเย็นเมื่ออดีตนะครับสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวิเคราะห์มันผิดหมดเลยพอมันผิดหมดปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นทุกวันนี้เขาเป็นมิตรกันแล้วคุณก็ยังไปเขียนว่าเขาเป็นศัตรูจริงไหมจริงไหมฮะทำไมถึงเมื่อเขาเป็นมิตรกันแล้วแต่ถ้าเราไปตีความว่าเขายังเป็นศัตรูมันผิดหมดเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมในยกเวียดนามเดิน

0: การไปทำเกษตรนะครับไปดาวเสร็จปุ๊บเสร็จจากดาวก็บินต่อไปนะครับก็ไปนั่นแหละท่านบุญมาแน่ท่านบุญเชนผู้พ่อนะครับต้อนรับนะฮะอย่างดีงามอะไรอย่างเลอะไรนะชื่ออะไรนะสุดสุดเด่นนายกเวียดนาม
1: นายกเวียดนามครับ
0: ใช่เลอะไร
1: เลวินเฟือง
0: เลนิงเลนิงขึ้น
1: ครับ
0: เลนิงขึ้นต้องไปถามน้องไทยนะ
1: เลมินฮุงครับเลมินฮุง
0: ต้องอ่านว่าคือไม่ใช่ฮุงนะครับเลมินฮุงก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็เลยต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปเจอกันพอไปเจอกันเสร็จปุ๊บนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับทำไมเวลาเวียดนามเดินผ่านไปลาวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเขมรนี่คือการตอบย้ำว่าเราเคยสู้กับฝรั่งเศสมาด้วยกันเราชนะอเมริกามาด้วยกัน
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่คำว่าแต่ในที่นี้ก็คือว่าในสิ่งที่เลมิงคุณพูดเนี่ยคุณมาแนทจะสนไห
1: ม
0: จะสนไหม
1: ครับ
0: เป็นเรื่องหนึ่ง
1: ต้องติดตาม
0: นั่นแหละแล้วเรื่องของความมั่นคงในแถบนี้เราจะต้องตีโจทย์แบบใหม่นะครับเราจะตีโจทย์เหมือนเดิมคือดี
2: ค่ะเราก็มาติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฟังค่ะ
1: เราสามคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวั
0: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะเดี๋ยวรอเล็กวาสนานานุ่มสักครู่หนึ่งแต่ว่าสำหรับข่าวคราวเนี่ยนะคะที่มันเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะคุณผู้ฟังก็หนีไม่พ้นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะของพรรคฝ่ายค้านซึ่งพรรคฝ่ายค้านน่ะนะคะงวดนี้ที่ยื่นยติอภิปรายเนี่ยจะมีการลงชื่อทั้งหมด155คน6พรรคการเมืองค่ะซึ่งแน่นอน6พรรคการเมืองเนี้ยไม่มีพรรคกล้าทำนะคะ6พรรคการเมืองประกอบไปด้วยพรรคอะไรบ้างก็จะมีพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยนะคะก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าไม่มีพรรคกล้าทำนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะ6พรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ยื่นยติอภิปรายกันไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก็มีการยื่นอภิปรายรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ย18รัฐมนตรี18รัฐมนตรีนี้นะโอ้โหซึ่งแบบเยอะมากนะคะคือจะด้วยเนื้อหาอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังคะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นข้อกล่าวหาในการยื่นยติอภิปรายครั้งนี้เอาไว้เนี่ยนะคะก็มีการมองกันเลยว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยเนื้อหาในการอภิปรายครั้งนี้ของพรรคฝ่ายค้านยังไงซะก็มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการหัวสวเป็นจุดใหญ่คือเนื้อหาองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยเป็นส่วนประกอบคือเอามาหยิบขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ว่าเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยจะเน้นเรื่องของคดีหัวสวเป็นจุดใหญ่ทำไมถึงมองแบบนี้คุณผู้ฟังเพราะว่ารายชื่อค่ะของผู้ที่ถูกอภิปรายงวดนี้เนี่ยมีรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวพันกันกับคดีหัวสวเนี่ยใน18คนเนี่ยคุณผู้ฟังคะมีถึง10คนด้วยกัน10คนค่ะที่มีชื่อเนี่ยอยู่ในคดีหัวสวก็ประกอบไปด้วยท่านนายกคุณชัยชนกนะแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคุณสิริพงศ์คุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์คุณสุภมาศคุณณพินทรคุณสุขสำรวยแล้วก็คุณพระดอนเนี่ย10รัฐมนตรีนะคะที่มีชื่อเนี่ยไปเกี่ยวข้องกันกับคดีหัวสวคือแม้ว่าทางกกต.จะไม่ได้ส่งนะคะไปต่อกันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็ตามทีละนะคะแต่ว่าเนี่ย10รายชื่อเนี้ยนะคะที่ถูกอภิปรายเนี่ยก็มีชื่อเนี่ยนะคะไปเอี่ยวแล้วก็เกี่ยวข้องกันกับคดีหัวสวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าโอ้โหงวดนี้เนี่ยนะคะการอภิปรายเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหัวสวแน่ๆและนอกนั้นนะคะอีก8คนเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าจะแยกกันไปนะเป็นกลุ่มๆเนี่ยอย่างสายตรงของคุณเนวินก็จะมีอยู่2ท่านก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมอันนี้เป็นสายตรงคุณเนวินอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นขุนพลของพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณสุชาติชมกลิ่นส่วนอีก3คนน่ะนะคะก็จะเป็นกลุ่มเทคโนแครตก็มีคุณเอกนิติคุณสุภจีแล้วก็คุณประกอบทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังคะล้วนแล้วแต่มาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าการยื่นอภิปรายรัฐมนตรี18รายเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยโอ้มันเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคฝ่ายค้านละคือหวังว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงของการโหวตเสียงโอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้รอจับตาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยกันให้ดีแล้วค่ะว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะกับในการโหวตเสียงช่วงของการอภิปรายไม่วงใจครั้งนี้หรือไม่เนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับธีมผมฟังธีมนะในการซักฟอกครั้งนี้เนี่ยก็คือสร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอหนูกินรั่วประเทศไทยอันนี้คือธีมของพรรคฝ่ายค้านที่เขาตั้งเอาไว้สำหรับในการอภิปรายงวดนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็มีคนพูดถึงกันมากไอ้ที่บอกว่าพูดถึงกันมากเนี่ยนะคะก็เห็นจะเป็นเนื้อหาค่ะแล้วก็ข้อกล่าวหาในการยื่นยติค่ะที่มีการล้อเลียนกันว่ามันเป็นคำกล่าวหาที่ลิเกบ้างเป็นบันเทิงทิปไตยบ้างคือช่วง 2-3 วันมาเนี้ยคุณผู้ฟังคำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันกำลังกลายเป็นคำท็อปฮิตกันเลยทีเดียวที่ถูกหยิบยกแล้วก็นำมาพูดถึงทางด้านการเมืองมันเป็นคำที่ทางอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลค่ะอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าอยู่เวลานี้เนี่ยนะคะได้นำเอาคำนี้แหละมาพูดถึงเนี่ยนะคะคือความตั้งใจของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็คงจะเป็นการเตือนสตินะแล้วก็พิพากษาวิจารณ์ถึงทิศทางของประดานนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองโดยเฉพาะเนี่ยดูเหมือนว่าต้องการจะพูดถึงพรรคประชาชนนั่นเองเนี่ยนะคะคือพูดในทํานองที่ว่าการทำงานการเมืองเนี่ยเริ่มเน้นการสร้างคอนเทนต์แล้วก็การเล่นเกมกระแสคือเอาความสนุกสนานหรือว่าเรตติ้งเนี่ยมานำหน้าหลักการในเชิงโครงสร้างแล้วก็การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ซึ่งมันก็จริงเนาะสำหรับการเมืองในช่วงนี้เนี่ยนะคะคือหวังเอากระแสหวังสร้างเรตติ้งโดยอาจารย์เนี่ยได้มีการโพสต์นะคะระบุเอาไว้ช่วงหนึ่งของหมู่ฝั่งก็คือในระยะหลังๆมาเนี้ยเริ่มมีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการในสภาด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้โปร่งใสประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่พอเสริมเติมเข้าไปกับความบันเทิงค่ะพอเติมความบันเทิงเข้าไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยไอการประชุมคณะกรรมการมันก็เลยกลายสภาพเป็นเรียลลิตี้โชว์ที่ประธานหรือว่ากรรมการเนี่ยต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะถูกอกถูกใจต่อเรื่องของบันเทิงที่ปไตยมาเรื่องของบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันกำลังเป็นคำพิษแล้วก็ถูกปลูกโยงมาถึงการอภิปรายเนี่ยเพราะว่ามันมีการตอบโต้กลับไปที่พรรคประชาชนเนี่ยเรื่องของคำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเริ่มต้นออกมาเตือนสติบรรดาสมาชิกของพรรคประชาชนด้วยกัน
3: แล้วเห็นคุณเท้งพูดอ่ะที่บอกว่าลิเกคือหมายถึงคำนี้ป่ะ
2: ไม่คำกล่าวหาไงเพราะมีคนระบุเอาไว้ว่าไอ้คำกล่าวหานี่มันเป็นลิเกเป็นบันเทิงที่ปไตยเงี้ยก็เลยออกมาชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปแต่ไอ้คำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันต้องอธิบายกันนิดนึงมุฟังครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นคำที่แบบท็อปฮิตทางด้านการเมืองแล้วก็ถูกหยิบจับมาพูดถึงการเมืองในช่วงระยะเวลานี
3: ้แล้วในพรรคประชาชนเองเห็นก่อนหน้านี้ก็เหมือนออกมาขัดแย้งกันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าโพสแล้วก็ลบไปแล้วอะคนของคุณไอซ์รัชนกอ่ะ
2: ออกมาด่าเลย
3: นั่นแหละ
2: ไม่ได้แบบโพสต์นะ
3: คลิป
2: เป็นคลิปออกมาด่าจันปิยบุตรอ่ะอมแก
3: ่
2: เพราะว่านี่ไงคือค่อยๆไล่กันไปอ่ะคือเริ่มตรงที่ว่าเนี่ยนะทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมีการโพสต์เนี่ยในทำนองที่ว่าคือนานวันเข้าเนี่ยจากสาระสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ผลลัพธ์ใช่ไหมที่จะได้จากการประชุมหรือว่าผลสำเร็จของงานกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ละความสำคัญเนี่ยมันกลับไปอยู่ที่การไล่บี้เจ้าหน้าที
3: ่
2: หรือว่าข้าราชการที่มาชี้แจงและจะต้องแบบคือจะต้องไล่บี้ได้แบบสะใจผู้ชมทางบ้านนะหรือว่าการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมกันแทนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนท็อปปิกอ่ะมันเปลี่ยนไปความสำคัญเนี่ยของเนื้อหามันเปลี่ยนไปมันอยู่ที่เนี่ยการสร้างคอนเทนต์ซึ่งนะทางอาจารย์ปิยบุตรก็บอกต่อไปอีกบอกว่าเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนเนี่ยอยากเห็นนักการเมืองแบบเข้าถึงง่ายๆมีสถานะหรือว่าใช้ชีวิตใกล้เคียงกับตัวเองเนี่ยนักการเมืองก็ต้องทำตัวแบบสบายๆเหมือนคนทั่วไปต้องร้องเพลงต้องเต้นต้องเป็นทั้งอินฟลูเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์ทีนี้เมื่อความปรากฏสื่อมวลชนก็จะเอาสิ่งที่นักการเมืองนักแสดงคนนั้นๆเนี่ยโพสต์แล้วเอาไปขยายต่อเป็นข่าวแล้วก็กระจายไปทั่วประชาชนก็ให้ความสนใจใช่ป่ะเพราะไอ้เรื่องดราม่านี่แหละด่ากันทะเลาะกันในโลกออนไลน์โอ้มันแบบเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้น่าติดตามกองเชียร์ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายก็เข้ามาซึ่งอาจารย์ปิยบุตรใช้คำนี้เข้ามารวมรันพันตูในโลกออนไลน์กับคนแก่บ้างเลยนะรวมรันพันตูกันในโลกออนไลน์สื่อกระแสหลักก็นำไปพูดในรายการต
3: ่
2: อและผลสุดท้ายเนี่ยเนื้อหาสาระที่พักค่ะแล้วว่าหัวหน้าพักอ่ะเขาต้องการจะสื่อสารเนี่ยมันก็หายไปจังหวะก้าวของเนื้อหาสาระที่กองยุทธศาสตร์การสื่อสารของพักกำหนดเอาไว้เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับพรรคประชาชนมากเนี่ยว่าพรรคเนี่ยไม่ทำงานทางความคิดพรรคไม่นำเสนอประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะมันก็อาจจะถูกต้องบางส่วนนะแต่ถ้าหากว่าให้ความเป็นธรรมกับพรรคเนี่ยนะคณะนำและทีมงานรณรงค์และการสื่อสารของพรรคเนี่ยอาจารย์คิดว่าพวกเขาเนี่ยพยายามทำอยู่เสมอแหละแต่หลายครั้งเนี่ยมันไม่เข้าเป้าเพราะถูกประเด็นบันเทิงที่ปไตยของนักการเมืองของพรรคเนี่ยกลบไปหมดนานวันเข้าเนี่ยผู้คนก็ย่อมเข้าใจไปว่าสิ่งที่นักการเมืองหรือว่านักแสดงคนนี้พูดเนี่ยย่อมเท่ากับพรรคพูดความคิดและการกระทำของเขาก็คือความคิดและการกระทำของพรรคพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอัตลักษณ์และตัวตนของคนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครอบงำเหนืออัตลักษณ์ของพรรค และเป้าหมายของนักการเมืองและนักแสดงก็จะกลายเป็นเป้าหมายของพรรคพรรคไม่ได้ชี้นำนักการเมืองของตัวเองไม่ได้ชี้นำสังคมแต่กลายเป็นนักการเมืองอ่ะที่ลากจูงให้พรรคเนี่ยเดินตามตัวเองคือเนี่ยอาจารย์เนี่ยการโพสต์ออกมาแบบนี้คือพอโพสออกมาปุ๊บเนี่ยคือหน้าของคุณรังสิมันโรมกับคุณไอซ์
3: ล
2: อ
3: ย
2: มันลอยขึ้นมาเลยที่จะโพสแบบนี้จะใครอ่ะมันก็มีอยู่เนี่ยก็เลยทำให้นะผู้ช่วยอย่างที่เล่าอ่ะผู้ช่วยสสของคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหอัดคลิปด่าเลยโพสคลิปเนี่ยออกมาด่าอาจารย์เลยก็เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะกับคุณณัฐพงษ์เนี่ยคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยคือแทนที่จะปกป้องอาจารย์ไม
3: ่
2: บอกอะไรรู้ไหมไปปิดปากใครไม่ได้คือปล่อยให้เด็กอ่ะด่าคือถ้าพูดถึงอ่ะก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญกับพรรคและเป็นผู้ก่อตั้งพรรคมานะเป็นอดีตเลขาธิการนะถ้าเป็นยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะกับเด็กที่ไปแบบลามปามผู้ใหญ่แบบเนี้ยเขาถือนะแต่สมัยนี้อ่ะ
3: ไม่ถือ
2: พรรคประชาชนเขาสไตล์นี้อยู่แล้วทุกคนเท่าเทียมกัน
3: เท่าเทียมกันหมด
2: ต่อให้แก่ยังไงฉันก็ด่าได้ฉันก็ตบหัวตบกระโหลกได้เลยแบบเนี้ยก็นี่ไงทางคุณธีรรัตพงศ์เขาบอกเลยบอกว่าไปปิดปากใครไม่ได้เพราะค่ายส้มเนี่ยก็จะเป็นพรรคมวลชนได้แสดงออกถึงเอกภาพและเป็นสิ่งที่สำคัญนี่แหละโอ้โหพอเป็นแบบนี้ปุ๊บค่ะเพราะนั้นไอ้คำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยคำนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคำที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนำกลับมาย้อนสอนไงไปที่พรรคประชาชนอย่างคุณพระดอนเนี่ยนะน้องตรีพระดอนเนี่ยก็บอกเลยว่าอ่านยติอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วต้องบอกเลยว่าสมราคาบันเทิงที่ปไตยติดแฮชแท็กด้วยนะที่เขาใช้เนี่ย entertain no crazy ของเขาเนี่ยแล้วก็ยังมีโฆษกรัฐบาลเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ปากใช้ได้เลยมาจากพรรคประชาชนนี่แหละ คุณเอกภพเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่สมัยก่อตั้งพรรคเลยนะ
3: ตั้งแต่พรรคเก้าเป็นพรรค
2: อนาคตใหม่เลย
3: ใช
2: ่แล้วเขาบอกว่าเขาอะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มอีลีทของพรรคได้ด้วยนะคือเห็นพรรคเนี้ยเท่าเทียมกันนะพรรคประชาชนเนี่ยเขามีกลุ่มอีลีทนะแล้วพวกคนแบบอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงอีลีทได้แต่ว่าคุณหมอเอกภพเนี่ยเขาเข้าได้นะคือเขาเป็นคนทำสื่อเลยอะทำสื่อของพรรคเอกของพรรคประชาชนอ่ะ
3: เนี่ยเราเพิ่งจะมาเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะความ
2: ปากใช่ไหม
3: ความสามารถเพิ่มเติมของหมอเอกนะช่วงที่ผ่านมาก็ดูแบบเหนื่อยๆนิ่งๆนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
2: ปากในธรรมดาที่ไหนอ่ะเนี่ยทางคุณหมอเอกภพเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เลยการยื่นยติอภิปรายสิบแปดรัฐมนตรีครั้งนี้ว่าเป็นพฤติกรรมบันเทิงที่ปไตยคือใช้โวหารวาทกรรมและความเพ้อเจ้อเพื่อสร้างความบันเทิงทางการเมืองมากกว่าการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงโอ้และด้วยความที่โดนตอบโต้แบบนี้ใช่ป่ะทางหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยคุณเท้งรัตพงศ์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าไอการยื่นยติครั้งนี้คงไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงนะแต่ว่าจะบันเทิงหรือบันเทิงยังไงเนี่ยขอให้รอดูยติเข้าสภาแล้วก็รอฟังคำตอบก่อนแล้วก็รอฟังคำชี้แจงเนี่ยจากรัฐมนตรีก่อนดีกว่าแล้วจะได้รู้ว่าเนื้อหาเนี่ยบันบันเทิงมากน้อยแค่ไหนนี่ไงถึงบอกไงบอกว่าคืองานนี้คำว่าบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันจะควบคู่กันไปกับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในช่วงระยะเวลานี้เลย
3: ใช่
2: โดยเฉพาะอาการอภิปรายนี่แหละ
3: แล้วอย่างการยื่น18คนอ่ะมันดูเยอะแล้วมันเหวี่ยงแหะมันคือเฉพาะพรรคน้ำเงินก็จริงอ่ะแต่มันดูเยอะไงแทนที่มันจะแบบจำเพาะไปเลยว่าอาจสมมุติ10คนเนี่ยตัดให้เต็มๆเลย
2: นี่ตอนนี้คนรอดูอย่างเดียวเลยรู้ไหมคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยขอระยะเวลา5วันในการอภิปราย5วันเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง18คนหรือเปล่า
3: แล้ว
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยคืออภิปรายแค่ไม่กี่คนเนี่ยคือคุณยังอภิปรายได้ไม่หมดเลยอ
3: ่
2: ะบางคนยังตกหล่นไปเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่เรียงลำดับก็ใครโดนก่อนก็โดนเต็มเลยคนท้ายๆก
2: ็ก็นี่ไงก็เลยแบบรอดูกันอ่ะและทีนี้นะและเรามาไล่ดูข้อกล่าวหาแต่ละคนซึ่งข้อกล่าวหาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหคำแต่ละคำเนี่ยคือเด็ดมากคือคำแบบเด็ดมากอ่ะข้อกล่าวหาน้องตรีแต่ละคนที่คนพูดถึงกันมากเลยคือคำว่าจิตใจผุพัง
3: อ๋อคุณสุภมาศ
2: ใช่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่คุณสุภมาศคนเดียวนะที่โดนปรากฏว่าทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็โดนคุณทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดความละอายจิตใจผุพังยังไม่พอนะมีอะไรรู้ป่ะละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จากการทุจริต
3: ถือว่าเป็นอะไรนะไอ้ข้อยื่นอภิปรายที่มีการใช้คำที่ผิดแผกจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงนะ
2: หมายที่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยว่าน่าจะมาจากChat GPT หรือไม่ก็ AI เนี่ยเพราะว่าคำมันจะแบบดูแบบน่ะ ในสไตล์ของ AI กับ ChatGPT เนี่ยมาต่อคุณสุภมาศคุณสุภมาศที่ก็โดนเนี่ยนะจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้นะโอ้ย
3: ดูมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องไม่ใช่เรื่องแบบไม่รู้อ่ะมัน
2: ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ล็อกโครงการให้กับระบอบสีน้ำเงินส่วนรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยโดนแรงนะรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยโดนแรงเลยมีพฤติกรรมเนรคุณแผ่นดิน
3: โอ้โห
2: สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการทุจริตและยังมีคำว่าพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลอันนี้อยู่ในคำกล่าวหาใครรู้ไหมรัฐมนตรีพลดอนมือถือสากปากถือศีลและนอกจากนั้นก็บอกว่าพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่โกงในการเลือกสว.พลตำรวจโทรุฑพลเนี่ยส่งเสริมให้คนชั่วได้ดีโยกย้ายกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรัฐมนตรีชัยชนกนี่อะไรรู้ป่ะไร้ความกตัญญูและนี่บอกมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองสมรู้ร่วมคิดกับบริษัทเอกชนทุจริตผลิตความเท็จเป็นกิจวัตรใช้อำนาจโกงเลือกสว.เป็นขบวนการก่ออาชญากรรมทางประชาธิปไตยครั้งใหญ
3: ่
2: รัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยไร้คุณธรรมจริยธรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมคดโกงทุจริตเป็นอาจินคุณสุปจีค่ะไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศ
3: ไร้ตัวตน
2: บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดคุณพิพัฒน์เนี่ยโอ้โหก็โดนแรงพฤติกรรมอำมหิตไม่สนใจทุกข์ยากของประชาชน มีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โอ้โหแต่ว่าอันนี้คือบรรดาน้องตรีนะบางส่วนนะที่พูดไปเนี่ยทำเนียบมันยาวแต่ของนายกสิ
3: เออเอออ่ะ
2: ยาวแบบ
3: คือนายก

0: นะ
1: เหมือนครอบคลุมรัฐมนตรีทุกคนเลยอ่ะคือข้อกล่าวหายาวมากนี่มาดูนะข้อกล่าวหาท่านนายกนะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตไร้ภาวะไร้ผู้นำไร้ความเป็นผู้นำไม่รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีไร้จิตสำนึกในการเป็นผู้นำประเทศแล้วก็สร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอนหนูกินรั่วประเทศทั้งโกงการเลือกตั้งส.ส.โกงการเลือกส.ว.โกงการสอบข้าราชการโกงงบประมาณแผ่นดินเพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของตัวเองและพวกพ้องและผู้มีพระคุณสมคบคิดกันเพื่อเข้าไปทำลายควบคุมครอบงำแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกลไกตรวจสอบทวงดุลการใช้อำนาจและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและนอกจากนี้ยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันหลักของชาติจงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีพฤติการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกับขบวนการทุนเถ่ามีพฤติกรรมที่เลวร้ายจนประวัติศาสตร์ต้องจารึกด้วยความน่ารังเกียจปล่อยให้บริวารพวกพ้องเนี่ยฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตข้าวยากหมากแพงมุ่งใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัดจำเขี่ยเพื่อความมั่งคั่งและผลประโยชน์ของเครือข่ายพวกพ้องหาได้สนใจใยดีต่อความทุกข์ร้อนของประชาชนและปัญหาของประเทศเสแสร้งแกล้งรักชาติเพื่อประโยชน์ทางการเมืองแต่กลับมีพฤติกรรมเนรคุณแผ่นดินสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจให้มีกระบวนการทุจริตการสอบเข้าบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรวมทั้งตัดตอนการตรวจสอบแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ระบบราชการเนี่ยสยบยอมต่ออำนาจทางการเมืองมีพฤติกรรมแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมีพฤติกรรมสับปลับหลอกลวงไร้คุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมส่งผลให้สังคมไทยเป็นยุคสมัยที่คนชั่วได้ดีคำสัญญาที่บอกว่าจะทำให้ประชาชนรวยไม่ไหวแล้วเป็นเพียงแค่ลมปากที่ไม่มีความหมายใดๆเพราะมีแค่เพียงคนโกงและบริวารพวกพ้องเท่านั้นที่รวยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวว่าต่อเบรกหน้าดีกว่ามันยาวคุณผู้ฟังข้อกล่าวหาท่านนายกเนี่ย
0: โอ้โหแต่ว่าคำหนึ่งเชื่อได้ไหมคุณอนุทินต้องเอามาโต้แน่เลยคำว่าเนรคุณแผ่นดินเนี่ยโอ้โหต้องแบบคือประมาณตอกกลับอ่ะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเพราะข้อกล่าวหาของท่านนายกในค่อนข้างจะยาวมากยาวจริงๆยังมีต่อนะข้อกล่าวหาของท่านนายกนะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเพื่อซักฟอกนายกเนี่ยก็คือปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้ศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศการบริหารภายในประเทศก็ล้มเหลวอุ้มชูกลุ่มทุนและก็เครือข่ายผลประโยชน์ของตัวเองคนไทยเนี่ยไร้ความหวังแล้วก็ไร้อนาคตล้มเหลวในการดับไฟใต้แล้วก็ในอนุทินในฐานะผู้นำของประเทศเนี่ยยังได้ปรากฏพฤติกรรมยอมตนอยู่ภายใต้บุคคลอื่นเป็นเพียงหุ่นเชิดทางการเมืองที่ถูกชักใยชี้นำในเรื่องสำคัญและตำแหน่งนายกเนี่ยกลายเป็นเพียงเกราะคุ้มครองบุคคลอื่นให้สามารถแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนได้ช่อราษฎร์บังหลวงเบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวมนี่คือข้อกล่าวหาเอาแค่เนี่ยแบบคร่าวๆเนี่ยขนาดคร่าวๆนะยังแบบยาวเหยียดเลยอ่ะ
0: เพราะว่าเขาตีขลุ่มรวมทุกเรื่องมาหมดเลยนะพี่แดงตั้งแต่เอาไปว่าก่อนเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำเรื่องหัวเรื่องอะไรแล้วก็แน่นอนคุณเนวินน่าจะโดนไปด้วยถ้าเขียนแบบเนี้ยใช่ไหม
1: เนี่ยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยทางด้านตัวของคุณณัฐพงษ์เองนะก็ยืนยันนะว่าถ้อยคำเหล่านี้

0: ในยติเนี่ยคืออย่างเช่นคำว่าจิตใจผุพังหรือว่ามือถือสากปากถือศีลเนี่ยคือไม่ได้เป็นบทลิเกนะหรือว่าแบบเป็นข้อความโฆษณาชวนเชื่อแต่ว่าเป็นการตั้งข้อกล่าวหาจริง
1: ๆ
0: ตามกรอบของการตรวจสอบแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานรองรับจริงนั่นเนี่ยรอดูเนี่ยที่มีการพูดแบบนี้จิตใจผุพังเนี่ยโอ้โหอย่างน้ำตีสุขมากเนี่ยจิตใจผุพังหาความดีไม่ได้เนี่ย
1: เชื่อเด็กคุณ
0: มาก
1: แล้วน้ำตีพึ่งอ่ะเรียกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตอบโต้แบบแสบๆแน่นอนมีเวลาคิด
0: เนี่ยรอดูแบบข้อมูลการตรวจสอบหลักฐานอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเวลาอย่างที่บอกนะคือทางคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้รอประธานสภาอย่างเดียวว่าจะพิจารณาบรรจุเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าตัวคุณเทงเองก็คาดหวังเอาไว้ว่าจะทันภายในสิ้นเดือนนี
1: ้
0: ซึ่งมันเร็วมากนะเคยดูไม่ทันหรอก
1: ไม่แล้วเขาจะได้5วันไหมพี
0: ่ก็นั่นไงก็รอดู
1: ว่าอาจจะต่อรองเหลือ3วัน
0: ป่ะอุ๊ย3วันจะ
1: ไม่พอแน่
0: ไม่พออยู่แล้ว5วันนะเขาบอกว่าเป็นวันแบบช่วงวันเอาแค่5วันน่ะคือคุณจับพิปราย18รัฐมนตรีได้หมดมั้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยดูดี
1: วันละ4คน
0: ต้องมีหาคือต้องมีหาต้องไม่มีใครที่แบบคือต้องมีแบบคนที่แบบถูกตกหล
1: ่นหรือว่าโดนน้อยที่สุดอ่ะ
0: เออต้องมีคนโดนตกหล่น
1: เขาจะเรียงตามเบอร์มั้ยเนี่ย18คนเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้เขาก็นี่ไงบอกแล้วว่าคือเนื้อหาเนี่ยนะรับรองว่าคือจะเน้นเรื่องของเนี่ยหัวสวเป็นหลักคือตั้งอย่างอื่นมางั้นแหละแต่จริงอ่ะเน้นเนี่ยเพราะว่าจะมี10คนด้วยกันไง10รัฐมนตรีเนี่ยเอาแค่10รัฐมนตรีใน5วันเนี่ยรอดูดีกว่าเออว่าเขาจะเล่นประเด็นไหนยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญรอจับตาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยดีกว่
1: า
0: ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะว่ายังไงจะมีท่าทียังไงในการอภิปรายครั้งนี้โดยเฉพาะกับการโหวตเนี่ยเออว่าจะโหวตไปนี้ที่ทางไหนเออฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือยุทธศาสตร์ของทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้ว
1: แต่ถ้าดูแล้วตอนนี้ก็เหมือนพรรคเพื่อไทยก็ยังนิ่งๆนะยังนิ่ง
0: โอ้เขาก็นิ่งๆเขาเฉยๆเลยไปแบบนิ่มๆ
1: ไปนิ่ม
0: ๆไปแบบนิ่มๆเนี่ยเรื่องของการพิปรายก็รอตามกันนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะทันไหมตุลาส่วนใหญ่ที่เห็นนะคือส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะมักจะได้อภิปรายกันเนี่ยคือใกล้ๆจะปิดสมัยอะสมัยประชุมอะก็คือน่าจะปลายพฤศจิกายนนู้นเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ปลายพฤศจิกายนต้นธันวาอะไรแถวนั้นน่ะคือก่อนที่จะปิดใช่ไหมเวลาจะโหวตเสียงก็จะเป็นวันสุดท้ายเลยวันที่แบบปิดสมัยประชุมทันทีหลายหนแล้วอ่ะ
1: เออ
0: หลายครั้งแล้วนั้นงวดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นออกมาอีหลอบนั้นหรือเปล่า
1: โอ้แต่ก็ถือว่าเพราะยื่นแล้วกว่าจะท่าพิปรายเดือนหน้านี่ไกลนะถือว่าไกล
0: ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบยติอะไรของเขาอีกอ่ะแล้วเดี๋ยวไปประชุมอีกโหเพราะนั่ง18รัฐมนตรี
1: เอออืมๆอาจจะนานกว่าจะได้กำหนด
0: อ่ะมาต่อกันกับประเด็นเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างกันต
1: ่อ
0: คุณเศรษฐวุฒิเนี่ย
1: ตอนนี้เขาเป็นในอำเภอลำสนธิไปแล้ว
0: ใช่โอ้โหคิดดูไม่ทันข้ามวันเลยนะโดนย้ายเข้ากลุ่มกระโดนสอบอยู่ดีย้ายไปลำสนธิเฉยเลย
1: ก็นายกเขาเปิดเขาบอกว่าเอ้ามันช่วงฤดูกาลพอดี
0: โอ้โหนี่อย่าเลย
1: แก้เกมแก้เกม
0: มันแก้เกมไม่ออกนะงานนี้บอกให้คือหนักงานนี้คือนายกเนี่ยเสียกับเสียอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็มีอะไรที่แบบสอดแทรกอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆตามไปดีนะคือเอาตั้งแต่นะที่จุดเริ่มต้นเลยก็คือมาจากทางอดีตผู้ว่าคือตอนนี้ท่านเกษียณอายุไปแล้วคือคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยที่ทำหนังสือเสนออธิบดีกรมการปกครองเนี่ยในวันสุดท้ายเลยซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหร
1: อ
0: วันสุดท้ายคุณจะเกษียณอยู่แล้วอ่ะคุณยังทำหนังสือสั่งให้ข้าราชการเนี่ยออกอ่ะ
1: แสดงว่าแค้นฝังหุ่นหรือเปล่า
0: เรียกว่าสุดท้าย30กันยายนเนี่ยก่อนเกษียณอายุอ่ะคือถือว่าแปลกมากอ่ะกับการทำข้อเสนอแบบนี้ในการสั่งย้ายเนี่ยนะแล้วในวันสุดท้ายในชีวิตข้าราชการของตัวเองด้วยนะโดยเนี่ยทางอดีตผู้ว่าท่านเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าทางในอำเภอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการประสานงานและการตอบสนองนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นที่รู้กันใช่ป่ะว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักคือเป็นพื้นที่ท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่างวดเนี้ยปราจีนบุรีเนี่ยหนักมากและแถมนะนายมตรีเนี่ยโอ้โหไอ้วันนั้นเนี่ยดูไม่จืดมากเลยอ่ะคือไปด่าในอำเภอกลางวงที่ประชุมไงกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอ่ะคือไปด่าว่าแบบก็เล่าว่า ผู้ว่าเนี่ยทำหนังสือมานะอะไรเงี้ยมาถึงรัฐมนตรีมหาดไทยปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองคือขอให้ย้ายในอำเภอเศรษฐวุฒินี่แหละก็ให้เหตุผลบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทในการทำงานไม่ตั้งใจคือพอส่งของไปแล้วก็บอกว่ายังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไปถึงเรื่องของการอะไรนะไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชาชนนั่นไงออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอีกอะไรเงี้ยซึ่งนายกก็จะใช้คำคำนี้ไงที่ออกมาว่าเนี่ยในอำเภอผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่เราเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราซึ่งถือว่าแรงมากเลยนะเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นอำเภอที่นับวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและการแต่งตั้งให้ในอำเภอเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีการแต่งตั้งยังไงเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายว่าเราเนี่ยมีคนแบบนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเนี่ยกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คงคิดแล้วคิดอีกเพราะนั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกในวันนั้นเลยบอกว่าเนี่ยขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยเลยและทัศนคติด้วยคือสอบทางทัศนคติด้วยว่าในอำเภอคนนี้มาคือคิดยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้คือหากว่าเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทำการประเมินออกมาให้ละเอียดเลยเพราะผมมองว่าคนที่แย่แบบนี้รับราชการไม่ได้หรอกต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะสร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้รองผู้ว่าเนี่ยนะซึ่งตอนนี้รักษาการเนี่ยชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงทำหนังสือแบบนี้ขึ้นมาและตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วโอ้โหปรากฏว่าไอ้คำพูดและก็คำสั่งที่ออกมาเนี่ยประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นสอดคล้องกันด้วยกับทางราชการไง
1: ใช่
0: เพราะนั้นเนี่ยคือเหมือนประชาชนเนี่ยกลายเป็นกำแพงเหล็กอ่ะให้กับทางในอำเภอและพอมีเสียงสะท้อนกลับมาที่คนออกมาต่อว่าต่อขานว่าเอ้ยไอ้การโยกย้ายครั้งนี้มันไม่ถูกนะโดยเฉพาะกับการที่นายกออกมาด่าคนซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาแค่ระดับในอำเภอนะ
1: คือถ้าเกิดคือสไตล์คุณอนุทินเนี่ยพี
0: ่
1: แล้วแกชอบพูดกลางที่ประชุมพี่จำตอนรองผู้ว่าซีฟู้ดไอ้ภูเก็ตใช่ไห
0: ม
1: ก็เอาเนี่ยคือมันมีความขัดแย้งในพื้นที่แหละแล้วก็เอาเรื่องผู้ว่ามาตัดกันอ่ะ
0: คือนายกมีบทเรียนมาแล้วครั้งนึงแต่ยังไม่จำไงคือถ้าพูดถึงว่าเอ้ยปัญหาในพื้นที่เนี่ยนะจริงๆอ่ะผู้ว่าไม่แล้วต้องเป็นอำนาจของผู้ว่าคือเป็นผู้ว่าที่จัดการไปโทษในอำเภอเขาก็ไม่ได้นะ
1: ใช่เนี่ยแต่ว่าแกก็ไปโยนไงว่าหมายถึงว่านายกเขาถึงย้ำไงว่าผู้ว่าเสนอมานะแล้วเมื่อวานนายกก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเหมือนผู้ว่าเป็นแม่ทัพเมื่อเขาตัดสินใจแบบนี้มาแล้ว
0: ก็นั่นไงคือการโบยไม่คือการโบยไงแต่ว่าไม่ได้ดันไปเชื่อเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ต้องดูความสัมพันธ
1: ์ต้องไปดูเรื่องปลัดเก่งอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วยหรอ
0: ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของนายกกับผู้ว่าคนนี้เลย
1: กับผู้ว่า
0: คือมันมีความสัมพันธ์ซึ่งมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้มันต้องมีนอกมีในแล้วเอาประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ากำลังป่วนกันอยู่ไงก็ใช้แบบจะตีเนียนน่ะย้ายอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: เออ
0: เพราะมันมีอะไรแปลก
1: ๆก็อยู่5ปีแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละก็5ปีไงก็ด้วยความ
1: อยู่นาน
0: ไงและนี่ไงพอทีนี้ใช่ไหมคือนายกก็แบบพอไม่พอใจแบบเดือดกลางวงที่ประชุมใหญ่แล้วก็เรียกว่าจวกในอำเภอยับอ่ะแต่ปรากฏว่าไอ้คำสั่งครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่แบบกดดันกับคำสั่งที่ออกมาเนี่ยคำสั่งเนี่ยตอนแรกก็คุณผู้ฟังคงจะทราบไปนะว่าคือตัวของในอำเภอเนี่ยถูกส่งเข้ากลุ่มแล้วก็โดนสอบด้วยคือไม่ได้โดนส่งเข้ากลุ่มอย่างเดียวคือโดนสอบด้วยเพราะนายกสั่งเลยว่าให้สอบเพราะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ไปประมาณไม่นาน
1: อ
0: ่ะอยู่ดีย้ายเฉยเลยคือย้ายจากอำเภอบ้านสร้างเนี่ยไปเป็นอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีคือมันก็เลยว่าเอ้าคุณด่าเขาไปเป็นวักเป็นเวรแล้วด่าแบบแสบด้วยนะคุณด่าแสบสารกลางวงคือบอกว่าเป็นอะไรที่น่าอับอายเนี่ยไปมาเนี่ยมันเข้าตัวนายกเองเลยนะ
1: พี่คำสั่งย้ายเนี่ยเพอนี่คือเฉพาะสองขชับพอเท่าแค่สองคนหรือว่ารวม
0: ใช่ก็คือสับกันไง
1: ไม่จะมีรวมของอำเภออื่นด้วยไหม
0: แต่ว่าอำเภอจาก คนที่มาอยู่ที่บ้านสร้างเนี่ยก็เป็นในอำเภอจากที่อื่นนะไม่ใช่มาจากลำสนธิ
1: ใช่ใช่ตอนแรกเล็กคิดว่าแบบเป็นโผล่ย้ายในอำเภอปกติ
0: เฉพาะนี้เลย
1: เฉพาะสองคน
0: แก้หน้าไงแก้หน้าก็คือ
1: แก้เกม
0: ไม่แล้วมันคือมันตลกตรงที่ว่าเฮ้ยคือโทษแรงนะเอาเข้ากลุ่มแล้วสอบอ่ะก็เลยย้ายอ้าว
1: ก็เลยมีคนถามว่าอ้าวแล้วชาวลำสนธิว่าไงเมื่อวานเห็นต้อนรับอย่างดี
0: ต้อนรับอย่างดีอุ้ยเขาโพสต์แบบยินดีต้อนรับมากเลยคือมันเกิดอะไรกันขึ้นไงเอ้ยแบบมันเปลี่ยนได้แบบขนาดนี้เลยเหรอ
1: ก็เหมือนบางครั้งเนี่ยนายกก็อาจจะฟังผู้ว่า
0: ซึ่งมันไม่ได้ไง
1: จริงต้อง
0: เขาก็มีบทเรียนมาแล้วอย่างที่เล็กบอกมีบทเรียนมาแล้ว
1: เออ
0: ครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตแล้วครั้งนี้คือมันไม่ควรจะเกิดแล้วแล้วคุณด่าเขาแรงมากว่าไปอีกครั้งนั้นยังไม่เท่าไหร่เนาะยังไม่แรงมากนะอันนี้คือแรงมากเลยนะถือว่าร้ายแรงมากเลยอ่ะกับการด่าคนนึงอ่ะเหมือนแบบถ้าเป็นเราเป็นคนนั้นอะแล้วดันเจอในอำเภอคนเนี้ยที่แบบไม่ตอบโต้เลยอะคือดีสุดอะ เป็นพระเอกมากอะแล้วคิดดูดิอะไรจะเกิดขึ้น
1: เขารู้จักเล่นนะในอำเภอ
0: คือแบบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตายอะตายอย่างเดียวอะคือคนที่นั่นอะคือตายอะเจอแบบเนี้ย
1: แต่ในอำเภอก็โดนตอบโต้ว่าอะไรนะชอบทำคอนเทนต์ที่เข้าไปดูในโซเชียลเขามาเฮ้ยแต่ถ้าพูดเอาเราไม่เอาเรื่องอื่นนะเราว่าเขาเก่งเรื่องการสื่อสารมากเลยนะเขารู้มุมกล้องเขาแบบช้อนอะกล้องช้อนทางนี้มาทางนี้แบบไอ้เรื่องคอนเทนต์อันนี้น่าจะเป็นที่เรื่องลือแหละแต่ทำคอนเทนต์ด้วยก็ติด
0: นะ
1: ใช่
0: ก็มันปกติสำหรับคนทำงานในยุคนี้ที่ต้องใช้คอนเทนต์เนี่ย
1: คือเขาอาจจะทำเด่น
0: แต่ว่าคนในพื้นที
1: ่
0: แต่คนในพื้นที่จะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดไงเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาไง
1: ใช่เราก็ดูแต่ในโซเชียล
0: แต่เรามองเนี่ยภาพรวมณขณะนี้นายรัฐมนตรีเนี่ยเสียหายมากเพราะนั้นอย่าได้ทำแบบนี้อีกการไปกล่าวว่าร้ายคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้วไม่ได้ด่าธรรมดาด่าแรงมากเนี่ย
1: คืออาจควรจะพูดเป็นการภายในใช่ไหมคือไม่ควรจะมีไลฟ์สดหรือว่าไม่มีควรจะมีถ่ายทอดด้วยคุยปรึกษากันเป็นการภายในของมหาดไทยอะไร
0: ไม่แล้วพอมีการสลับแบบเนี้ยอ่ะจากที่ไม่ได้ย้ายเข้ากลุ่มแล้วแล้วก็ไม่ได้โดนสอบแล้วคือเปลี่ยนคำสั่งได้แบบในไม่ถึง24ชั่วโมงเลยมั้งแล้วอยู่ดีย้ายไปเป็นนายอำเภอเนี่ยอยู่ที่ลำสนธิเนี่ยปรากฏว่าคือนายกในกลับคำได้แบบคือพอผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยอ้าวคือโบยไปเลยบอกว่านู่นไปถามปลัดมหาไทยนู่น
1: ใช่
0: ไปถามคือจะมาถามผมไปถามเขาสิน
1: ายกเขาก็บอกว่าจะมีคำสั่งย้ายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมที่บอกว่ามี
0: คือไม่ใช่คำสั่งย้ายคนนั้นนะบอกเลยว่าคือจะย้ายเข้ากลุ่มใช่ไหมล่ะที่พอดีกรมการปกครองอ่ะ
1: นั้นย้ายช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและอันนี้ก็คือเป็นโผมหาไทย
0: บอกว่าอันนี้คือให้เหตุผลว่าอันนี้แหละเป็นการย้ายสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: เออใช่
0: ก็เลยแทนที่จะแบบเอาเข้ากลุ่มก็เลยไปอยู่ที่ลำสนธิแทนซึ่งมันสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงคืองงมากอ่ะแล้วคือนายกก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ให้เหตุผลเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงอย่างที่บอกอ่ะคือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยท่านให้เหตุผลอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยกรณีเนี้ยอย่างที่ผู้ว่าทำหนังสือมาเนี่ยนะคือไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนี่
1: ออกตัว
0: มันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือโดยฉับพลันทันใดในเรื่องของการตรวจสอบผมก็เลยให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ไม่ให้ตำแหน่งคืนปลัดมหาดไทยเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังเนี่ยบอกว่าคนนี้เขาอยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วแล้วความจริงเนี่ยเขาต้องถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วเขาอยู่เกินแล้วในเมื่อผู้ว่าบอกขอย้ายบุคลากรก็ย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งแล้วกันสลับตำแหน่งกันไปก็ไม่ได้มีความเสียหายคือยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปละไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วคือนายกก็เหมือนจบตัดง่ายจบตัดง่ายๆเลยก็เนี่ยก็ย้ายไปละมันง่ายดีเนาะเนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยงานเนี้ยก็อย่างที่บอกว่านายกอะเสียหายคือเสียหายเพราะอะไรคนมันเริ่มขุดไงคนมันเริ่มขุด
1: เรื่องความสัมพันธ์เหรอ
0: นอกเหนือจากความสัมพันธ์คือมีคนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาว่าเฮ้ยคุณกำลังอาศัยช่วงชลมุนน้ำท่วมเนี่ยในพื้นที่บ้านสร้างอ่ะมาเป็นเหตุในการย้ายหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมีการมองว่ามันน่าจะมาจากเรื่องที่ในอำเภอเนี่ยไปมีปัญหากับผู้บริหารในจังหวัดหรือว่าผู้นำท้องถิ่นโดยมีกระแสข่าวออกมาว่าทางในอำเภอคนนี้ จุดยืนเนี่ยไม่ตรงกันกับผู้บริหารในจังหวัดหรือว่าผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะการประกาศเฝ้าระวังและแก้ปัญหาเรื่องการทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ไม่ยอมรับกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย

0: เอาจีนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยเมื่อวันที่21เมษายนปี2568แล้วก็ในคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยระบุว่าเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและก็เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่างๆที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการขับเคลื่อนงานของจังหวัดปราจีนบุรีและช่วงที่มีการแต่งตั้งเนี่ยนะประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่กำลังปราบพวกจีนเทาอยู่พอดีไงมันก็เลยทำให้การแต่งตั้งครั้งนั้นเนี่ยนะถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบโหมากเลยว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะก่อนที่ต่อมาเนี่ยทางด้านตัวคุณวีรพันธ์เนี่ยอดีตผู้ว่าคนนี้ที่สั่งย้ายเนี่ยก็ต้านแรงไม่ไหวไงต้านกระแสไม่ไหวพอวันที่29กันยาค่ะต้านวันที่21เมษายนเนี่ยแล้วเรื่องมันมาเปิดออกมาเนี่ย29กันยาก็เลยลงนามในคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรียกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเนี้ยโดยระบุเหตุผลว่าพบว่ามีความไม่เหมาะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได
1: ้
0: ก็เลยยกเลิกกันไปแต่ยังไม่เท่านั้นคือทีเนี้ยไปย้อนดูประวัติค่ะประวัติของท่านผู้ว่าท่านเนี้ยก็พบว่าได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย2ครั้งครั้งแรกเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากมติครม.วันที่16พฤศจิกายนปี67สมัยของคุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ทีเนี้ยพอคุณอนุทินเนี่ยออกจากเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคุณนุ่งอิง
1: อ
0: ่ะแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยเข้ามาค
1: ุ
0: ณภูมิธรรมก็ย้ายผู้ว่าคนเนี้ย
1: ไปไหน
0: ก็ย้ายเข้าไปเป็นผู้ตรวจย้ายไปเป็นผู้ตรวจใช่ไหมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยใช่แต่ทีเนี้ยพอคุณอนุทินกลับมาปุ๊บย้ายกลับค่ะเนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วมั้ยย้ายกลับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่เดิมเลยให้คุณวีรพันธ์เพราะนั้นเนี่ยอยู่จนกระทั่งเกษียณอายุราชการนั่นแสดงถึงความสัมพันธ์
1: อ
0: ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์ที่แบบ
1: น่าจะรู้จักกัน
0: ไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเขาไปตามสัมภาษณ์เนี่ยคุณวีรพันธ์เนี่ยเรื่องการย้ายในอำเภอบ้านสร้างใส่เสื้อทีมบุรีรัมย์ค่ะแล้วทุกคนเนี่ยดูสัมภาษณ์เนี่ยในพวกดาราทำเด็ดอ่ะพวกโซเชียลเขาเขียนเลยบอกอุ้ยเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ฟังคำสัมภาษณ์หรอกเสื้อ
1: ผู้ว่าทุกคนเขามีกันหมดนะ
0: ไม่แต่แบบนี้คือแบบคือมัน
1: จงใจแล้วไง
0: มัน
1: ได้
0: มันจงใจไงคือมันจงใจให้เห็นถึงความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไงว่ามันคืออะไร
1: เ
0: นี่ยคุยนั้นไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันก็เลยถูกโยงว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าแถมนายกพูดจาแบบนั้นด้วยไงทีนี้มันเริ่มโยงแล้วไง
1: พี่แต่มันก็น่าสังเกตนะแสดงว่าในอำเภอท่านผู้นี้คืออาจถ้าเรื่องผลงานก็ส่วนหนึ่งแสดงว่าแกก็ต้องแข็งอ่ะแข็งในแง่ว่าแบ็คอัพต้องดีอ่ะ
0: ก็โชคดีที่กระแสไงชาวบ้าน
1: แต่หมายถึงว่าที่ผ่านมาไงอาถามว่าแกอยู่มา5ปีอ่ะระดับเนี้ยประหลัดอ่ะทำไมจะย้ายอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆนะผู้ว่ายังโยนย้ายกันชุลมุนเลยจริงย้ายในอำเภอมันต้องง่ายกว่าแต่ทำไมย้ายไม่ได้
0: เผอิญอ่ะมันจะลืมไปมั้งเพราะอยู่ในอำเภอไงระดับในอำเภอมันไม่ระดับที่แบบน่าสนใจส่วนใหญ่คนเขาดูอาถามในเหอในอำเภอมีคือคนไม่ค่อยดูหรอกเวลาย้ายมันก็ดูแต่ผู้ว่า
1: ใช่แต่ถ้าแต่จริงๆอ่ะสมมติผู้ว่าเขามีความขัดแย้งอ่ะจริงก็ควรจะเสนอย้ายต้องนานแล้วนะแต่มาอ้างเหตุไอ้เรื่องน้ำท่วมใช่ไหม
0: ไม่พอดีกว่าแบบช่วงที่มันช่วงชลบุญไงคือเนี่ยแสดงว่าความขัดแย้งมันต้องรุนแรงมากนะถึงขนาดที่ว่าฉันทำคำสั่งวันสุดท้ายของวันเกษียณอายุราชการของฉัน
1: ใช่ไงแต่ก็เลยมานั่งคิดว่าแปลกว่าเอ้ยถ้าเราเป็นผู้ว่าคนนี้นะเราบอกว่าอ่ะสมมติเราขัดแย้งอ่ะจะต้องย้ายมันให้ได้สมมติอ่ะเราก็ต้องพยายามมาตลอดแล้วถ้าสนิทกับนายกอ่ะมันก็ต้องย้ายได้มานานแล้วใช่ไหมแต่มันก็เลยมานั่งคิดว่าผู้ว่าท่านเนี้ย
0: ก็บอกแล้วว่ามันยังไม่มีเหตุผลไง
1: นั่น
0: คราวนี้มันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลตรงที่บ้านสร้างอ่ะน้ำท่วมหนักอ
1: ่
0: ะ
1: มัน
0: อาจจะมีเหตุผลที่จะอธิบายได้ในการยกย้าย
1: แต่
0: ว่าที่ผ่านมาคงพยายามตลอดแหละแต่ว่า
1: แต่ไม่คือโดยวาระอยู่3ปีมันก็ย้ายได้แล้วไงก็แสดงว่าผู้ว่าต้องสายแข็งเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปโยงอีกไงว่าเกี่ยวข้องกับตลาดเก่งไหมใช่ไหม
0: ไม่แต่ว่ากรณีเนี้ยไม่คือกรณีเนี้ยผู้ว่าปราจีนเนี่ยคอยดูนะคืออ่ะถ้าเราย้อนไปเนี่ยกับการตั้งที่ปรึกษาชาวจีนเนี่ยถามว่าเหมาะสมมั้ย
1: โอ้ยตอนนั้นโดนด่าเละจนเราลืมไปแล้วอ่ะพี
0: ่แล้วตอนนั้นน่ะทำไมท่านนายกไม่ตั้งคณะกรรมการสอบอ่ะถามเลยเหอะ
1: ก็แกย้ายเขาเรียกว่าอะไรนะแกย้ายคำสั่งแหละเขาเรียกว่าอะไรนะแก้คำสั่งวันรุ่งขึ้นเลยป่ะหรือว่าช้ากว่านั้นไม่รู้
0: ไม่คือแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่สอบคือเรื่องถามว่ามันเหมาะสมไหมไง
1: มันก็มีลักลั่นอยู่เหมือนกัน
0: เนี่ยก็พอช่วงนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางตัวของท่านผู้ว่าเนี่ยนะ

0: ไปไหว้ขอโทษท่านนายกเอาพวงมาลัยไปพวงนึงแล้วก็ไหว้ขอโทษหลังจากที่เกิดกรณีขึ้นจบไหว้ขอโทษจบคือต่อไปนี้แสดงว่า
1: ก็เหมือนประหลาดไทยประหลาดผัดไทย
0: ไหว้ขอโทษแบบไหว้ย่อเออนี่คือต่อไปนี้หมายความว่าคือพอไหว้ย่อทุกอย่างจบเหรอเอออะไรเงี้ยคือไหว้ขอโทษเอาพวงมาลัยไปพวงนึงคือจบนี่คือเนี่ยมันเป็นปัญหาไงที่นายกอาจจะต้องแก้
1: ใช่ๆ
0: คือให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่พี่แต่คิดว่าม
0: ันร้ายแรงมาก
1: แต่คิดว่าในอำเภอท่านเนี้ยท่านต้องไม่ธรรมดาแหละพี่อ่ะในที่สุดใช่มั้ยยังย้ายได้ย้ายไปหลังสนธิยังเป็นในอำเภอเหมือนเดิม
0: ก็นี่โซเชียลเนี่ยเห็นมั้ย
1: พลังโซเชียลมีผล
0: เออ
1: แล้ว
0: ชาวบ้านเองด้วยคืออย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านจะต้องผูกจิตผูกใจกับแกด้วยแหละ
1: ใช่แล้วข้อดีของการทําโซเชียลก็คืออย่างน้อยก็มีหลักฐานให้เห็นอ่ะลงพื้นที่ใครจะด่าทําจะทําอะไรนะจะทําคอนเทนต์อะไรแต่ทํางานอ่ะเออแต่อะไรนะที่มันมีการโจมตีกันที่พลพีบอกอะบอกว่าเหมือนทำคอนเทนต์เสร็จแล้วก็กลับนี่เราก็บาลานซ์นะว่าเอ้ยทำคอนเทนต์เสร็จแล้วกลับหรือเปล่าแต่ถ้าเราให้ความเป็นธรรมในอำเภอก็คือทำคอนเทนต์เนี่ยทำงานด้วยอะใช่ไหม
0: แต่อย่างนี้มันปกติแล้วเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะลงพื้นที่ก็จะเป็นในระดับเนี่ยคือในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลองต้องถามว่ารองผู้ว่ากับผู้ว่าเคยลงไปสัมผัสกับคนในพื้นที่หรือเปล่า
1: ส่วนใหญ่ระดับ
0: นั้นความสัมพันธ์มันจะไม่มีไงเพราะนั้นเนี่ยเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นหน้าในอำเภอมากกว่าหน้ารองผู้ว่ากับผู้ว่าเนี่ยก็ลองคิดดูก็แล้วกันเพราะนั้นก็ไม่แปลกอะที่เขาจะออกมาปกป้องอะ
1: ก็พี่คิดดูเด็กขนาดเขายังจดจำเลยในจังหวัดจะมีกี่อำเภอพอในอำเภอไม่ได้ไปงานเกษียณผู้ว่าเขาก็จำเลย
0: แล้วเรื่องนี้ดูจะไม่จบกันง่ายๆนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี่แกนอนดึกมากเลยโพสต์สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรักอันนี้คือคุณเศรษฐวุฒินะในอำเภอซึ่งตอนนี้ไม่เป็นอยู่ที่ลังสุทธีแล้วเนี่ยสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ผมเคารพรักและผมก็รักพี่น้องฝ่ายปกครองท้องที่ของอำเภอบ้านสร้างทั้ง88หมู่บ้านทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจดีแล้วก็ติดวงเล็บไปด้วยนะลองถามส่วนลึกๆในจิตใจท่านดูวงเล็บปิดขอให้พวกเราช่วยกันทำรงเสาหลักนี้เอาไว้ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีค่าในสายตาประชาชนสืบไปอย่าให้เสาหลักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงก่อร่างสร้างขึ้นมาต้องเสื่อมถอยในยุคของพวกเราเลยหากท่านยังร่วมมือกันทำร้ายผมอีกผมขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับทางนี้ก็เพื่อปกป้องสถาบันหลักนี้ไว้ซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนเดี๋ยวเราว่ากันต่อ
1: ไปนะต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาต่อพวกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
2: ไม่คือเรื่องของปัญหาจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยที่ตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเปิดดูใน AI เนี่ยคือจะเห็นเลยนะก็บอกว่าตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของทุนจีนเรื่องของจีนเทาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของปัญหากากอุตสาหกรรมและมลพิษคือได้มีการร้องเรียนเนี่ยแล้วก็ตรวจพบปัญหาเรื่องของการลักลอบทิ้งกากพิษอุตสาหกรรมโรงงานรีไซเคิลแล้วก็สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งมันส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทีเนี้ยมันก็เกิดไอ้เรื่องของความขัดแย้งประเด็นนี้แหละในพื้นที่เนี่ยเรื่องของการจัดการไอ้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมแล้วก็ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มันปนเปื้อนสารเคมีเนี่ยจนเกิดการตั้งคำถามจากสังคมว่ามันเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มทุนในพื้นที่หรือเปล่าและเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวออกมาบอกว่ามันมีเสียงสะท้อนความกังวลจากประชาชนในพื้นที่ค่ะว่าไอ้การผลักดันน่ะปราจีนบุรีให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ EEC ก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยมันจะนำมาซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมนะแล้วก็ปัญหามลพิษเรื่องของผลกระทบต่อดินน้ำและอากาศเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งทางด้านตัวในอำเภอเองเขาก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของทางผู้ว่าราชการจังหวัดไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าและขณะเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่มันจะสะท้อนภาพให้เราเนี่ยมองเห็นอย่างชัดเจนก็คืออย่าลืมว่าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยส.ส.เนี่ยในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดนายกอบจ.ในพื้นที่เนี่ยระดับล่างคือพรรคภูมิใจไทยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะออกใน
1: ก็ส่วนใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็นั่นแหละ
2: เพราะนั่นนายอำเภอเองอ่ะก็ไม่แปลกหรอกก็ลำบากถ้าเกิดว่าคุณไปทำตัวอะไรที่มันน่ะก็ทำให้เกิดปัญหาตามมานี่มีอาจารย์วัดติ่งสมิธค่ะน
1: ี
2: ่นอกเหนือจะเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสเนี่ยนะแกจะเป็นนักวิชาการเนี่ยแกโพสต์ไว้ถึงบทสรุปในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละโดยบอกว่าเป็นบทสรุปกรณีศึกษาได้ว่ากรณีเนี้ยถือเป็นบทเรียนคลาสสิกของระบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินไทยคือ1พ่ายแพ้ในเกมอำนาจแต่ชนะใจประชาชนคือในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยอาจจะถูกย้ายทางบริหารแต่ว่าวิธีการรับมือเนี่ยเป็นการรับมือแบบสง่างามถ่อมตนและเอาความจริงเนี่ยเข้าสู้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับชัยชนะในสายตาของสาธารณชนกับ2บทเรียนฝ่ายการเมืองว่าการใช้อารมณ์ตัดสินข้อมูลที่ไม่รอบคอบเพื่อแสดงภาวะผู้นำเนี่ยหรือว่าเบี่ยงแรงประทะในภาวะวิกฤตคือถ้าหากว่าขาดการตรวจสอบความถูกต้องและละเมิดธรรมาภิบาลเนี่ยมันย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงเมื่อความจริงเนี่ยปรากฏและในขณะเดียวกันอีกข้อนึงก็คือเรื่องของบรรทัดฐานของระบบราชการการทำหนังสือเสนอย้ายข้าราชการระดับบริหารในวันสุดท้ายเนี่ยก่อนเกษียณโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานแนบเนี่ย
1: มันไม่มีผลการสอบสวนด้วย
2: มันควรถูกตั้งคำถามและป้องกันไม่ให้เรื่องแบบเนี้ยมันกลายเป็นแบบอย่างและมันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในอนาคตด้วยเนี่ยท่านวัดติ่งสมิธก็ออกมาติติงกันเอาไว
1: ้คือจริงๆเห็นวันก่อนใครนะบอกว่าสามารถฟ้องได้ใช่ไหมถ้าสมมติอย่างเงี้ยหมายถึงว่าฟ้องนายกอะไรเงี้ยใช่ไหมใครพูดว่าคุณนิพิษมั้งเขาก็เลยต้องมีการก็เลยต้องมีการแบบรีบแก้เกมพอสมควรแต่จังหวะแหละมันก็มีการย้ายเรื่องในอำเภอด้วย
2: อ่ะเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นประเด็นแรงอ่ะทางด้านการเมืองพลาดอย่างแรงและหนักมาก
1: ใช่แล้วตอนนี้มันก็เลยไปลามไงเราจะเห็นลามอันนึงก็คือเหมือนแค้นเก่ากับปลัดเก่งใช่ไหมคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอ่ะอุ้ยคลิปเก่าซึ่งเราก็เคยเห็นกันสมัยนู้นแล้วก็มาว่อนอีกทีถึงขั้นที่โฆษกรัฐบาลเอามาเปิดเองมันก็เป็นการสะท้อนแหละว่าแล้วอยู่ดีๆโฆษกรัฐบาลคงไม่เอามาเปิด
2: ก็ปลัดเก่งไปด่าเขาไง
1: ใช่
2: เขาก็เลยมาตอบโต้กลับ
1: ก็นั่นแหละก็เหมือนปลัดเก่งออกมาช่วยท่านนายอำเภอบ้านสร้างไงมันก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะ5ปีที่แล้วเนี่ยตั้งไว้ในยุคปลัดเก่งหรือเปล่านะแต่เราต้องไปไล่ดูอีกทีเนาะว่าไม่รู้ว่าใช่
2: แต่รับรองเรื่องนี้มาจากนี่แหละในพื้นที่อ่ะ
1: เดี๋ยวคอยดู
2: ต่อปีนี้พื้นที่ไหนนะที่เป็นพื้นที่ของพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยโอ้โหข้าราชการเนี่ยต้อง
1: เขาต้องมีเขาก็ต้องมีเสื้อทุกคน
2: เสื้อบุรีรัมย์ลำบาก
1: ต้องไปหาสักตัวแล้วนะ
2: เนี่ยคืออย่าทำให้ไม่แล้วคือไอ้ข่าวแบบนี้แล้วความเคลื่อนไหวแบบนี้คืออย่าได้ทำให้มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้น ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกแรงนึงที่เป็นแรงเหวี่ยงเนี่ยไปที่รัฐบาลแล้วก็ไม่ได้เป็นแรงเหวี่ยงดีด้วยนะมันเป็นแรงเหวี่ยงลบอ่ะ
1: ใช่แล้วบางทีมันเกิดการผิดพลาดได้เนอะมันถ้าแบบในเรื่องข้อกฎหมายอ่ะเขาฟ้องอะไรยังไงได้ก็ต้องระวังทีมันจะมาสะดุดกับไอ้เรื่องที่มันปัจจุบันทันด่วนคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาถึงบอกไงบอกว่าดวงนายกอ่ะบอกให้ว่าดวงไม่ดีช่วงนี้ที่หมอด
1: ูบอกว่าหลังวันเกิด
2: เขาห้ามพูดเนี่ยเขาบอกนายกอาจจะดวงไม่ดีแล้วห้ามพูดเลยนะยาวไปจนพฤศจิกาว่าไปคือมาพูดในรายการแล้วนะรอบหนึ่งแต่ก็ยังว่านะนายกอ่ะพูดทุกเรื่องวันนึงไม่รู้กี่เรื่องถึงบอกว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถพูดแทนนายกได้เลยนอกจากนายกพูดอธิบายซะทุกเรื่องอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ถึงมีโฆษกนายกก็พูดเยอะเหมือนเดิ
2: มเรื่องทหารมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ย
1: รัฐมนตรีเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะแกจะโดนเรื่องอะไร
2: สายตรงเนวินไง
1: คือสายตรงก็ส่วนหนึ่งแล้วมันจะต้องเชื่อมโยงให้ได้เดี๋ยวว่าอะไรใช่ไหมอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแกโดนเรื่องรัฐมนตรีปีศาจโดนเรื่
2: อง
1: เรือฟริเกตใช่ไหมแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ยังเราก็แต่เราก็ไม่รู้นะว่าการเมืองเขาอาจจะมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าอ่ะกำลังดูอ๋อโอเค
2: สายตรงเนวินน้ำตียุติธรรมกับน้ำตีกลาโหม
1: หรือว่าเขาจะมีการชาร์จให้เห็นว่าแบบสนิทยังไงอะไรอย่างนี้ป่ะพี
2: ่แล้วแน่นะ
1: เป็นไปได้ว่าให้เห็น
2: ภรรยาแกน่ะภรรยาแกน่ะ
1: ซึ่งเราไม่รู้เราไม่รู้ประวัติด้วยไงเดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นในสภาซึ่ง
2: เขาดูว่าสนิทกันมานานมากแล้วเนาะ
1: ใช่
2: เนี่ยเดี๋ยวเราได้รู้แล้วเพราะว่าเราก็ยังหามยังลงล็อกไม่ได้สักทีว่าคือมีแต่คนพูดในเรื่องของความสัมพันธ์เน
1: ี่
2: ย
1: ว่าใช่ไม่ใช่
2: มันจะไม่ชัดเจนไง
1: นั่นแหละแต่ว่าพลโทอดุลเนี่ยแกจะห่วงเรื่องนี้แกเคยบ่นกับนักข่าวมา 2-3 รอบแล้วจะบอกเนี่ยพอมาอยู่การเมืองนะก็โดนด่านู่นโดนด่านี
2: ่
1: ดวนทัวลงแล้วอะไรป่ะสงสารลูกแต่ไม่รู้ลูกแกอยู่เท่าไหร่นะแต่เห็นวันนั้นในเพจของแกเนี่ยถ่ายคลิปตอนแกลงน้ำท่วมแล้วแกก็วิดีโอคอลหาลูกให้เป็นลูกชายมั้งน่าจะประมาณอายุน่าจะยังไม่10ขวบมั้งเราเอานะดูเห็นในโทรศัพท์อ่ะแล้วพลโทอดุลเนี่ยเคยบอกว่าลูกอ่ะรู้เรื่องแล้วนะอ่านโซเชียลนะอ่านนู่นอ่านนี่แล้วเห็นพ่อโดนด่าเห็นพ่อทัวลงแกแม่งพูดแล้วแบบน้ำตาคลอเลยว่าพี่นะแม่งเป็นทหารมานะจนเป็นแม่ทัพจนเกษียณพี่ยังไม่เคยโดนด่าไม่เคยโดนสอบสวนไม่เคยอะไรเลยพอมาอยู่การเมืองมาโดนแบบเนี้ยพี่ยังไม่ห่วงตัวเองหรอกห่วงครอบครัวห่วงลูก
2: แหมเข้ามาการเมืองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโดนแบบนี้
1: ใช่ต้องทำใจแล้ว
2: คือต้องมาบ่นเลย
1: คนสมัยแรกไงสมัยแรก
2: ในเมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาแล้วก็รู้อยู่
1: จนลือกันไงจนลือกันว่าแกจะถอดใจแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเจอใช่ไหมก็เลยถามว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าก็บอกโอ้ยไม่ถอดใจหรอกเมื่อมาอย่างนี้แล้วโดนก็โดนโดนก็โดน
2: อ
1: ่ะนี่แหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะยังไงเนี่ยหนึ่งที่เราเป็นห่วงกันน่ะก็คือเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากในยัตติอ่ะพี่เด้งก็คือมีการพาดพิงว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามเรื่องของสถาบันด้วยใช่ไหมเรื่องเหมือนกับว่าอะไรนะที่แกเคยไปออกช่องอะไรสักอย่างที่ข้อหาเหมือนโหนหรืออะไรเงี้ยเหมือนเรื่องสถาบันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอันเนี้ยต้องเชื่อได้ว่าเนี่ยบรรดาโอ้โหองคลักษ์พิทักษ์นายกเนี่ยคงจะเตรียมตัวกันพอสมควรอ่ะ
2: นี่การเรื่องของสถาบันนะก็จะมีสร้างความเสียหายให้กับสถาบันหลักของชาติจงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมือง
1: เนี่ยอันเนี้ย
2: สร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1: ก็ถึงบอกพี่ว่าในเมื่อพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็นะแม้ว่าระยะหลังเขาอาจจะไม่ได้อะไรเรื่องสถาบันออกมาชัดเจนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะการที่สองคือเรื่องของกองทัพก็ถึงบอกไงสถาบันกองทัพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเขาเล็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาไว้รอดูแล้วกันนะแล้วเชื่อได้ว่าโอ้วุ่นวายคงจะต้องประท้วงอะไรกันพอสมควรแหละนะฮะถ้ามาเรื่องของกองทัพนะพี่เด้งก็ช่วงนี้เนี่ยคือถ้าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องของ สถานการณ์กัมพูชามันก็อาจจะเบาบางลงไปนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามองก็คือการประชุมอันครอสรอบ2ไงพี่เด้งใช่มั้ยวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์
2: 14ถึง16อ๋อ
1: ใช่ซึ่ง16หรือ17น่ะน่าจะหลายวันอยู่14 15 16 17แล้วครั้งเนี้ยเฮ้ยคุณปกรณ์ไปด้วยนะพี
2: ่เออเหรอ
1: เออเมื่อวานเห็น
2: กระทรวงปกรณ์เค้าดูอะไรนะ
1: ด้านกฎหมายเออใช่ก็คือเนื่องจากว่าครั้งนี้มันครั้งนี้มันจะเข้มกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขมรเหมือนยังไม่ได้ตั้งตัวคือเขมรเนี่ยแบบโอ้โหแถลงแบบรักษาภาพลักษณ์สวยงามเลยตามกติกาเป๊ะแต่ปรากฏว่าเจอท่านศรีศักดิ์ของเราเนี่ยสรุปอะไรรวบยอดตัดจบตั้งแต่ปัญหาในอดีตจนปัจจุบันซัดเขมรไปเรียบร้อยหนึ่งดอกไปแล้วเพราะฉะนั้นในรอบสองเนี่ยนะเชื่อได้ว่าเขมรก็คงจะไปเตรียมรับมือแหละนะแต่ว่าครั้งสองเนี่ยมันจะเริ่มไอ้นี่แล้วนะพี่มันจะเริ่มเข้าเนื้อหาแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วนะคราวที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเหมือนเปิดหัวเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอดูว่าทางฝั่งของคุณศรีศักดิ์เนี่ยได้แล้วก็ทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้เตรียมการตอบโต้ยังไงแล้วก็เขามีตัวแทนของกองทัพไปด้วยก็คือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมยุทธการทหารเรือแล้วก็อะไรของส่วนราชการอื่นอ่ะเนื่องจากว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเนี่ยก็ดูเรื่องน้ำเรื่องทะเลอยู่แล้วแล้วก็กรมยุทธการทหารเรือเนี่ยก็จะดูเรื่องงานยุทธการเรื่องการลบการวางแผนเรื่องอะไรที่มันจะมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงนะก็ร่วมคณะของท่านศรีศักดิ์จะไปที่กรุงเฮกด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องกัมพูชาจริงจริงๆกัมพูชาเนี่ยมันก็มีเรื่องเดี๋ยวว่าเมื่อวานเนี้ยพอดีเราก็ไม่ได้อยู่รอสัมภาษณ์นายกเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องทรัมป์ไงพี่เด้งใช่ไหมที่บอกว่าทรัมป์ส่งจดหมายมาถึงนายกเรื่องภาษีสหรัฐยังไงแล้วที่ฮุนมาเน็ตเนี่ยเอามาเชื่อมโยงว่าสหรัฐมาบอกแล้วว่าเฮ้ยได้แจ้งไทยแล้วว่าเนี่ยจะต้องเร่งเจรจาปัญหากับกัมพูชาแล้วก็ให้ยุติปัญหาเรื่องของการลุกล้ำเขตแดนเนี่ยแล้วตกลงแล้วเนี่ยสหรัฐจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองเรื่องภาษีสหรัฐมาต่อรองกับเราอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวไว้เชื่อได้ว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหรือวันไหนใครเจอฝากนักข่าวทำเนียบไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีจังหวะถามหรือเปล่าจะได้เกิดความชัดเจนนะอันนี้เป็นเรื่องของกัมพูชานะแต่ว่าเรื่องนึงที่ตอนนี้เขากำลังโฟกัสก็คือเรื่องของชายแดนใต้ด้วยพี่เด้งวันนี้วันที่อะไร10ตุลาเขาก็คือต้องบอกว่าปกติอ่ะพอเปลี่ยนแม่ทัพใช่ไหมมันต้องมีรับน้องแต่นี่เขายังอุดมาได้อ่ะ10วันแล้วพี่เด้งแต่ถึงบอกไงว่าคือพลโทชาคริตอุจรัตแม่ทัพภาค4นะซึ่งเป็นรบพิเศษเนี่ยแต่อย่างที่บอกไงว่ายังไงเหตุการณ์มันก็ต้องเกิดแหละแต่เราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเป็นรับน้องรับน้องคือความพยายามของทางกลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยเวลาพอเปลี่ยนแม่ทัพเนี่ยก็มักจะมีก่อเหตุใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้เหตุใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าคนที่จ้องทำกับคนที่ป้องกันเนี่ยยังไงโอกาสของคนที่จ้องจะก่อเหตุเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็นะก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะอุดอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็อยากให้ที่จะอุดไปตลอดเลยนะให้เกิดเหตุให้น้อยที่สุดนะพี่แดงไปวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกการติดตามในทุกช่องทางวันนี้อาจจะอ่านคอมเมนต์น้อยๆแต่ไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะลาไปก่อนแล้วก็พบกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นค่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะวันเสาร์แบบนี้ค่ะเสาร์10ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะแล้วก็ติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองนะคะทักทายคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ส สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
3: ค่ะวันนี้ทางไม่ว่าจะเป็นหลายๆเพจนะคะอย่างทางเพจกทมเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนนะคะคนกรุงเทพให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก2วันด้วยกันนะคะก็จะต่อเนื่องกันไปเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะ10แล้วก็11ตุลาคมแล้วทีนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ด้วยนะคะทางกทมเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะฉะนั้นเองก็อาจจะต้องมีการขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางการเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เส้นทางก่อนออกจากบ้านด้วยเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยตอนบนอาจจะมีฝนเริ่มลดลงแต่ว่าภาคใต้ก็ยังคงมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฝนยังไม่จบฝนระลอกใหม่จะเข้ามาในวันนี้นะคะจะต้องระวังอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วที่สำคัญนะคะประชาชนยังวางใจได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราประเมินความเสี่ยงกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศวันนี้พูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านสมควรค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณดีกรทั้งสองข้างครับ
3: ค่ะประชาชนถามเข้ามาเยอะเลยค่ะวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันแรกที่เราอาจจะต้องติดตามเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนวางใจได้หรือยังคะหรือว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการประเมินความเสี่ยงในช่วงของฝนที่จะเกิดขึ้น10ถึง13ตุลาคมนี้อย่างไรบ้างคะ
5: ครับที่จริงวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเราก็มีการประเมินอีกรอบนึงนะครับ
3: ค่ะ
5: ก็พบว่าตัวฝนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ดูแล้วก็ยังคงต้องระวังอยู่นะครับในวันนี้น่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเป็นช่วงสุดพีคก็น่าจะเป็นพีควันนี้ครับถ้าหลังจากนั้นไปแล้วความรุนแรงก็อาจจะลดลงนะครับซึ่งในช่วงบ่ายก็ยังดูยังไม่มีอะไรนะครับมีเมฆมีฝนอยู่แต่ว่าฝนที่จะให้ตกต่อเนื่องหรือตกหนักเนี่ยยังไม่มีเข้ามาครับ
3: ค่ะเห็นทางเพจดังอย่างทีลมฟ้าอากาศเขาบอกว่าอาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดไปตั้งแต่ช่วงบ่าย2ไปจนถึงช่วงค่ำๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นช่วงพีคหรือเปล่าคะ
5: ครับน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายโมงบ่าย2โมงขึ้นไปถึงช่วง6โมงเย็นนั่นแหละครับแต่ว่าดูแล้วมันยังไม่มีเรื่องของการก่อตัวที่รุนแรงนะดูแล้วจากลักษณะอากาศแล้วยังมีแดดอีกนะครับ
3: ค่ะโซเชียลทางกันเยอะเชิญค่ะคุณติ๊กหน่อย
4: ไม่เหมือนกับร่องความกดอากาศที่แช่อยู่กรุงเทพเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับถ้าสมควรครับ
5: ดูต่างแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนจะแนวร่องมรสุมเองก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะทางผ่านในบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ตอนกลางนะครับส่วนตัวยอมความกดอากาศต่ำที่เราแปลว่าจะให้มันมีฝนเข้ามาเนี่ยก็คงจะไม่ได้แอคทีฟคือไม่ได้มีพลังเพิ่มเติมมากนักนะครับเพราะเจอลมหนาวเข้าไปก็เลยดูเหมือนจะแผ่วๆไปนะครับแต่ก็ยังให้ไม่ไว้วางใจเลยครับผ่านในช่วงค่ำคืนวันนี้ไปก่อนนะครับซึ่งคาดว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเบาใจในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับตรงนี้ก็น่าจะไปอยู่ทางด้านที่ตะวันตกอย่างราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับฝนครับ
3: ตอนนี้เนี่ยโซเชียลเขาก็ถามกันนะคะอันนี้เนี่ยใช้เป็นคำพูดเลยบอกว่าโอกาสในการที่จะตกแช่หลายชั่วโมงต่อเนื่องไปจนถึงข้ามวันอันนี้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะท่านสมควร
5: คือถ้ามองดูจากวันนี้เนาะมันยังไม่มีตัวที่จะมาทำให้มันฝนตกแช่นะครับแต่มันมีแดดแรงแล้วอากาศมันร้อนเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองถ้าฝนที่มันจะเกิดผมก็ยังมองว่ามันเป็นฝนฟ้าคะนองซึ่งความรุนแรงก็ดูมันจะลดลงไปนะครับแล้วก็ตัวปัจจัยที่จะมาเสริมก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไปถึงค่ำคืนเนี่ยก็คงจะไม่น่าเป็นกังวลนะครับ
3: ค่ะคนก็ถามเข้ามาเยอะนะคะท่านผอ.ค่ะว่าเอ๊ะมันจะไปตกซ้ำในบริเวณเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ยังกลัวเพราะว่าหลายๆพื้นที่ยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็บางพื้นที่เองน้ำก็ยังไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบว่าแห้งสนิทอะค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะเฝ้าเตือนตรงพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะแล้วมันจะไปตกซ้ำในที่เดิมๆไหมคะ
5: คือถ้าเป็นช่วงวันที่10ถึงวันที่13เนี่ยนะครับแม้เมฆมันจะเริ่มมีก่อตัวมาบ้างนะครับแต่ด้วยลมที่มันพัดมาเนี่ยมันเป็นลมแห้งเป็นลมที่มันมาจากอากาศเย็นนะเนาะแล้วทิศทางก็เริ่มเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้มันคือลมหลายกระแสเนาะตอนนี้ เรื่องของโอกาสที่จะก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะทำให้มีฝนตกซ้ำในพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมเนี่ยก็ดูจะลดลงไปนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ยังไม่ไว้วางใจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าผ่านคืนนี้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าฝนที่จะตกมาถ้าอยู่ในระดับนี้ก็คงจะไม่ติดเติมน้ำในพื้นที่ที่มันมีน้ำท่วมแล้วก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
2: อ
5: ันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือฝนมันอาจจะไปตกในเรื่องของพื้นที่ที่น่าจะมีโอกาสเสี่ยงสูงก็คืออย่างทางด้านทิศตะวันตกของภาคกลางเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐ
2: ม
5: นะครับแล้วก็อาจจะลงไปทางใต้ตอนบนอย่างเพชรบุรีกับประจวบนะครับอันนี้กลุ่มฝนชุดนี้น่าจะมีฝนกระทบอยู่แต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าผ่านไปวันนี้ไปแล้วนะครับฝนในกรุงเทพมหานครถ้าช่วงเย็นถึงค่ำไม่มีฝนมาเนี่ยแต่ว่าเรายังเน้นอยู่นะทิศตะวันตกอย่างเขตทวีวัฒนาหนองแข
2: ม
5: บางบอนนะครับหรือบางขุนเทียนแนวทางฝั่งทางนี้น่าจะมีโอกาสเจอฝนเพราะฉะนั้นฝนน่าจะตกมาตามที่ตรงนี้อีกวันหนึ่งนะวันนี้อาจารย์น่าจะเป็นจุดพีคแต่ถ้าผ่านจุดพีคนี้ไปแล้วเนี่ยฝนทางกรุงเทพมหานครที่จะมาเติมน้ำในพื้นที่ที่เคยท่วมอยู่เนี่ยก็คงจะไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าพื้นที่ต่อไปเนี่ยยังมองว่าถ้าเกิดลมมรสุมจะพัดมานะหรือลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวที่พัดลงไปสู่ทางด้านภาคใต้เนาะก็จะเป็นลมที่พัดไปทางด้านฝั่งอ่าวไทยมากกว่าดังนั้นภาคใต้เนี่ยตั้งแต่11-12ไปต้นไปเนี่ยต้องกลับมาระวัดระวังเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามันลมมันแรงนะลมหนาวมันแรงหรือว่าลักษณะของลมหนาวที่มันจะมาเนี่ยมันมีกำลังแรงนะครับก็จะทำให้ภาคใต้เนี่ยเขาจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักระวังก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาส่วนในพื้นที่อันดามันก็ยังเป็นแนวของลมที่มันพัดเข้าหาฝั่งอยู่นะระนองพังงาภูเก็ตเนี่ยแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับในช่วงตั้งแต่11-13เนี่ยนะครับตรงนี
2: ้
5: นะก็จะมีที่อยู่ประมาณนี้ครับ
3: ค่ะค่ะทีนี้หลายคนอยากรู้นะคะอยากให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยประเมินหน่อยนะคะในช่วง10-13ตุลาคมนี้เนี่ยถ้าเรามองให้เห็นเป็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายๆอย่างเรื่องของปริมาณฝนสูงสุดนี่ประมาณกี่มิลลิเมตรคะถ้ามีฝนสะสมหลายคนก็กังวลเหมือนกันนะคะ
5: ครับก็ณเบื้องต้นเนี่ยประเมินเบื้องต้นนะครับในวันนี้ฝนสูงสุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน10มิลลิเมตรเนาะถ้าเป็นฝนหนักสุดนะครับในบางพื้นที่นะครับแต่เป็นบางจุดครับแต่ว่าโดยมากเนี่ยมันจะเป็นฝนเล็กน้อยก็ตั้งแต่1มิลลิเมตรขึ้นไปถึงไม่เกิน35มิลลิเมตรเป็นฝนปานกลางเนาะแต่ละรายพื้นที่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองแต่มีบางจุดอย่างที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงน่ะมันอาจจะมีมากกว่า10มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าหากผ่านค่ำคืนนี้ไปแล้วถึงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยยังมีฝนมากระปิดกระปอยไม่นั่นก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลแล้วล่ะครับและจะไม่มีน้ำมาเติมมากเนาะหลายคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่ามันจะมีน้ำมาเยอะกว่านี้ไหมนะครับก็นะเบื้องต้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพวกที่มันพีคผ่านไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ทำให้มีน้ำฝนมาเติมในลุ่มพื้นที่ที่มันท่วมอยู่แล้วนะครับ
3: ค่ะฉะนั้นเองนะคะขอความชัดเจนอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าจะเน้นไปก็ภาคใต้น่าจะมีความเสี่ยงใช่ไหมคะท่านผอ.
5: เริ่มจะมีความเสี่ยงครับเพราะว่าฝนในภาคใต้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเริ่มมีฝนเข้ามาทางเพชรบุรีประจวบนี้ก็จะเป็นตอนบนอยู่นะครับอย่างเช่นอำเภอหัวหินนะครับแล้วก็ลงไปก็จะเป็นวันที่11-12เนี่ยก็จะเป็นทางไปติดรอยต่อระหว่างประจวบกับชุมพรเนาะ
2: อ
5: ันนี้ก็จะเริ่มมีฝนสะสมเพราะว่าช่วงนี้ภาคใต้ก็ยังไม่ได้มีฝนต่อเนื่องนะเพียงแต่ว่าเพิ่งเริ่มจะมีฝนแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้เจ้าตัวมรสุมเขาเริ่มพัดชัดเจนขึ้นเนี่ยอันนี้แหละเราจะต้องมาดูว่าถ้ากำลังเขาแรงเนี่ยนะครับฝนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักซ้ำกันในหลายๆวันเนี่ยซึ่งบางทีมันก็ถ้าตกสะสมหรือว่าไม่ต้องถึง100-200มิลนะครับทีละ60-70มิลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมสะพานน้ำป่าไหลหลากได้เนาะอันนี้ก็น่าจะต้องรวมทั้งคลื่นลมในทะเลในบริเวณอ่าวไทยก็น่าจะแรงขึ้นด้วยในช่วง12-13ครับ
3: ค่ะฉะนั้นเองประชาชนควรจะต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะถ้าสัญญาณแบบนี้หรือว่ายังไงคะ
5: น่าจะเริ่มเตรียมการเนี่ยครับภาคใต้เนาะตั้งแต่ปัจจุบันต้นไปก็ตั้งแต่กลางเดือนเนี่ยความสะสมของฝนเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตกหนักทุกวันนะครับอาจจะมีเล็กน้อยบ้างสลับบางวันตกเบาตกปานกลาง บางวันอาจจะมีหนักสลับกันไปนะครับซึ่งยังเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนถ่ายอยู่เนาะแต่ว่าถ้าหากว่ามรสุมเขาพัดชัดเจนขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนาตัวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับนั่นจะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่ภาคใต้ฝั่งตั้งแต่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาพัทลุงนะเป็นพื้นที่ที่ยังเราเคยมีประสบการณ์นะอันนี้ก็ต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยนะครับก็ถ้ามันมาแบบเป็นจุดๆแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงครับ
3: ค่ะประเทศไทยตอนบนล่ะคะน่าห่วงไหมคะ
5: เป็นข่าวดีเนาะประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนมันจะเริ่มลดลงเนาะหลายคนก็ช่วงเนี้ยคือมันเหมาะสำหรับในการท่องเที่ยวดูทะเลหมอกนะเพราะว่ามันช่วงอากาศชื้นอากาศจะสดใสนะครับมันจะไม่มีฝุ่นควันน่ะนะแล้วเวลาที่ช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หนาวนะอากาศอาจจะเย็นลงในบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูนะครับตอนนี้ก็ยังลดลงไม่มากนะเพราะฉะนั้นการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวเราก็เลยอาจจะต้องมองไปสักระยะหนึ่งแล้วพอลมมันเริ่มแน่ทิศขึ้นฝนมันน้อยลงอุณหภูมิลดลงในพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเราก็น่าจะมีลักษณะเข้าเกณฑ์ในการประกาศนะครับแต่จะประกาศเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวฟังอีกทีหนึ่งเนาะถ้าเงื่อนไขมันครบถ้วนครับ
3: ค่ะค่ะหลายคนเป็นห่วงอย่างพื้นที่ปราจีนฉะเชิงเทรานครนายกล่ะคะฝนรอบใหม่ระลอกใหม่ที่กำลังจะตกในช่วงนี้ค่ะมันจะไปส่งผลเติมน้ำอะไรยังไงไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
5: คือถ้ารอบแพทเทิร์นแบบนี้นะครับรูปแบบที่มาอากาศเย็นซึมๆอากาศแห้งแบบนี้ฝนทางปราจีนบุรีทางฉะเชิงเทราเองก็คงเติมน้ำไม่ได้มากนะครับไม่เหมือนกับตัวยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเมื่อครั้งวันที่4-25อันนั้นจะเติมถ้าเป็นแบบนั้นแหละแต่จะมากกว่านี้เนาะแต่คราวนี้ก็ดูเหมือนมันไม่ได้แรงพอนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีฝนอยู่ละนะครับวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าปริมาณคงไม่ได้มากนะครับฝนเล็กน้อยปานกลางก็ส่วนใหญ่ดังนั้นน้ำที่จะมาเติมเพิ่มจากเดิมเนี่ยก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลนะครับตอนนี้เราก็คงทำหน้าที่คือระบายน้ำออกให้มันลดลงเร็วที่สุดนะถ้าทำฝนใหม่ก็ไม่น
3: ่
5: าก
3: ัง
5: วลนะถ้าผ่านช่วงน
3: ี้
5: ไปแล้วคร
3: ับ แล้วอากาศในช่วงค่ะเชิญค่ะคุณติ๊งหน่อย
4: ครับก็ยังเป็นข่าวดีให้รู้สึกผ่อนคลายได้บ้างนะครับท่านผอ.แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดูจากอากาศที่ดูจะแปรปรวนหนักบางจุดของกทม.ที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกเห็บตกด้วยช่วงเวลาที่ผ่านถึงวันนี้นี่ลูกเห็บกับความแปรปรวนเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะ
5: คือถ้าเทียบกับเมื่อวันที่4-5ที่ผ่านมาแล้วอากาศเขาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ไอ้ก่อนช่วงนั้นน่ะเราจะมีอากาศมันร้อนจัดนะครับไม่ถึงว่าไม่ถึงกับอุณหภูมิบางพื้นที่อย่างเช่นที่ตากเนี่ยอุณหภูมิไปถึง 39.5 ซึ่งมันผิดปกติจากเดิมที่เราไม่เคยมีอุณหภูมิสูงสุดได้ขนาดนี้ในหน้าฝนน่ะนะแต่ทีนี้พอช่วงดังกล่าวมาเนี่ยมันสะสมอยู่ประมาณสัก3วันพอวันที่4-5เนี่ยเราก็ต่อวันที่6ก็มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็มีลูกเห็บลมกระโชกแรงอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในหน้าฝนปลายหน้าฝนซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยเจอแล้วเราจะเคยเจอเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเราอะนะครับมีนาเมษาเนี่ยมันไม่ผิดปกติแต่ที่มันมีความผิดปกติว่าพอมันฝนหายความชื้นหายปั๊บเนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นทันทีพอมันร้อนขึ้นความชื้นดีขึ้นลมก็ทำให้การยกตัวลอยตัวรุนแรงขึ้นฝนก็เลยมากระจุกอยู่ที่บริเวณภาคกลางตอนล่างที่พระนครปริมณฑลฟ้าแรงเนาะมีฟ้าแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงนะครับแต่ว่าคราวนี้คงไม่น่ากังวลนะเพราะว่าอากาศแห้งมันความชื้นมันอาจจะยังไม่เพียงพอและอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันก็ยังไม่ร้อนแม็กซิมัมนักก็เลยอาจจะเป็นลักษณะของฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางจุดบางพื้นที่ครับ
3: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นี่มันเกิดจากปัจจัยอะไรหรอคะถึงได้มีลักษณะแบบนี
5: ้มองในลักษณะที่เป็นเชิงท้องถิ่นเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของอากาศที่มันมีความไม่เสถียรของอากาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยเฉพาะในช่วงที่เราอยู่ในปรากฏการณ์เขาเรียกว่าเป็นเอลนีโญกำลังแรงเนี่ยซ
3: ึ่
5: งในเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะมีกำลังแรงมากเอลนีสตองเอลนีโญเนี่ยนะครับซ
3: ึ
5: ่งปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมองไม่เห็นก็คือตัวการใหญ่แบบนี้มันอาจจะทำให้ลักษณะอากาศประเทศไทยมีความแปรปรวนสูงกว่าปกติคือมันอาจจะร้อนเลยทันทีทันใดหลังจากที่ไม่มีฝนนะเนา
3: ะ
5: พอมีฝนมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันมีความชื้นสูงลมที่พัดเข้าไปหาเนี่ยมันก็มีหลายกระแสทำให้อากาศมันแปรปรวน ะครับในช่วงที่เรากำลังเกิดเปลี่ยนถ่ายอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นฝนที่เรียกว่าเป็นฝนฟ้าขนองแล้วเมฆมันจะก่อตัวในทางตั้งค่อนข้างจะขึ้นไปในสูงนะครับแล้วก็ทำให้มีเรื่องของลมกระโชกแรงฟ้าขนองฟ้าผ่าแล้วก็มีลูกเห็บมาด้วยนะครับอันนี้ก็อันนั้นจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายด้วยแล้วก็ช่วงอีกอันนึงก็คือปรากฏการณ์อันนี้ด้วยอาจจะส่งผลใกล้ๆอ่ะนะเพราะว่าเดิมเขาแห้งเขาร้อนอ่ะนะมันก็อาจจะมีฝนหนึ่งนะครับ
3: ปีนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากเลยนะคะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอย่างตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปที่ท่านผอ.สมควรบอกนะคะบอกว่าบางจังหวัดเนี่ยได้เริ่มเห็นสัญญาณมีลมหนาวมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแสดงว่าถ้าหลายคนบอกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยถ้าเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเอ๊ปีนี้เนี่ยมันจะหนาวมากหนาวน้อยหนาวเป็นอย่างไรพอจะมีแนวโน้มหรือมีการคาดการณ์ไหมคะ
5: คือในข้อมูลเองเนี่ยนะครับคาดการเบื้องต้นนะครับประมาณสัปดาห์ที่3เราน่าจะพอเห็นความชัดเจนขึ้นนะ
3: ค่ะ
5: ทั้งเงื่อนไขอยู่3ข้อก็คือทิศทางลมมันต้องเปลี่ยนทิศเนาะจากเดิมที่เป็นลมที่พัดจากอันดามันเข้ามามันจะเปลี่ยนมาจากเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากจีนหรือเวียดนามลงมาหาบ้านเรา
3: ค่ะ
5: อันนี้อย่างแรกเลยนะครับลมมันอาจจะมีทั้งแสนหนึ่งตั้งแต่ผิวพื้นไปจนกระทั่งประมาณสัก 1.5 กิโลเนี่ยลมไอ้พวกนี้มันจะต้องเริ่มเปลี่ยนอันที่สองก็คือฝนเนี่ยมันจะลดลงโดยเฉพาะในบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือว่าอีสานตอนบนเนี่ยฝนลดลงแล้วอีกสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับก็จะลดลงน้อยกว่ามีพื้นที่ที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า23องศานะครับในหลายพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์สำคัญแต่ปีนี้เนี่ยถ้าดูจากการคาดการณ์ในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะครับทุกค่ายทุกโมเดลเนี่ยก็บอกว่าให้อุณหภูมิในปีนี้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.5 หรือ 2 องศานั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะอยู่

0: ในช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิมันจะลดบ้างแต่ว่าความหนาวเย็นมันอาจจะไม่แบบหนาวฉ่ำๆเหมือนทุกๆปีนะมันก็อาจจะมีระยะเวลาของอากาศหนาวเย็นอยู่ประมาณสัก 1-2 วันซึ่งจากเดิมก่อนหน้านั้น
1: น่ะมากเลยนะคะท่านหมออ
0: าจจะยังแบบยังไม่ค่อยรู้สึกหนาวเลยนะเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกแล้วอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถามว่ามันยังมีหนาวไหมมีความเย็นหนาวเย็นอยู่นะครับถ้าจริงๆก็จะมีทางหนาวเย็นอยู่ก็คือทางอีสานตอนบนภาคเหนือโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูเนี่ยนะครับเราสัมผัสได้แต่ว่าความหนาวเย็นมันอาจจะไม่อยู่แต่เรายาวนานเนี่ยมันอาจจะระยะเวลาสั้นๆซึ่งมันจะต่างจากเดิมที่เราเคยหนาวอย่างเช่นปีก่อนๆนะ3-5วันอะไรเงี้ยเราจึงพอรู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้หนาวเย็นจริงนะมันก็เลยอาจจะทำให้ความหนาวเย็นของเราปีนี้อาจจะไม่ค่อยแทบไม่รู้สึกนะถ้ากรุงเทพเองเนี่ยเมื่อก่อนเรายังบอกอุณหภูมิต่ำกว่า17-18เนี่ยเราก็ถือว่าหนาวเย็นแล้วเนา
1: ะ
0: แต่พอปีนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นอย่างนั้นแล้วอาจจะอยู่ที่21นี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ได้แค่อากาศเย็นๆเป็นส่วนใหญ่ละครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: อย่างอธิที่สุดนะคะท่านผอ.สมควรคะอย่างประเด็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีความไม่แน่นอนเนาะมันจะต้องดูแบบว่าเป็น7วัน14วันอย่างนี้ใช่มั้ยคะการคาดการล่วงหน้าทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการสื่อสารเราจะทำยังไงให้ประชาชนเข้าใจทั้งความเสี่ยงแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องของการพยากรณ์ไม่ให้มีความตื่นตระหนกหรือประมาทเกินไปอะค่ะเราจะให้อย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยเราจะดูข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: คือง่ายๆตอนนี้มันข้อมูลบนโซเชียลมันเยอะมากเนาะเราทุกคนก็พยายามที่จะมีทั้งเสริมมีทั้งปั่นนะฮะกระแสมันมาแรงแล้วข้อมูลทางการอย่างเราเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกครับว่าการกว่าจะได้ข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เริ่มการตรวจวัดการวิเคราะห์การสังเคราะห์การออกข่าวนะภาษาที่ใช้อะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะมีการปรับปรุงและตอนหลังๆนี่ก็เราก็เริ่มปรับปรุงภาษาที่กระชับขึ้นสั้นขึ้นไม่ได้เป็นประทางการเป็นศัพท์เทคนิคมากขึ้นนะครับยังไงก็คือต้องติดตามนะครับตัวที่เว็บไซต์ของกรมนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ข้อมูลในโซเชียลต่างๆก็กรมก็พยายามจะรันออกมาให้เป็นแบบเป็นทางการเนาะเพื่อหนึ่งก็คือเรื่องให้ข้อมูลที่มันเป็นมีทั้งที่มาสาเหตุการเกิดการผลกระทบนะแต่ในอนาคตก็ยังมองว่าต่อไปเนี่ยถูกคงไม่ได้ไปแค่รายงานนะเนาะอย่างเช่นรายงานวันนี้ฝนตก100มิลมันต้องบอกไปแล้วว่า100มิลเนี่ยพื้นที่ไหนบ้างที่จะต้องได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้นะพื้นที่สมมติเราอาจจะต้องเจาะลงไปอันนี้ก็เป็นข้างหน้าอย่างเร็วๆนี้ที่เราจะพยายามทำเรื่องของผลกระทบให้มากขึ้นว่าพอบอกพอเรารู้ว่าประมาณการพยากรณ์แล้วเนี่ยปริมาณฝนตั้งแต่100มิลขึ้นไปพื้นที่ไหนบ้างบางทีบางพื้นที่เนี่ย100มิลก็ยังรับได้อยู่เนาะแต่บางทีบางพื้นที่60มิลเอาตกไม่เท่ากัน
1: อย่างกรุงเทพมหานครนี่ก็60ก็เกิน
0: ก็ท่วมแล้วนะครับยิ่งถ้าตกซ้ำๆ30-40เนี่ยถ้ามันสะสมเป็น100เนี่ยก็ปัญหาของเราก็จะมีเพราะฉะนั้นเราต้องบอกผลกระทบที่มันเกิดขึ้นว่าเราควรจะทำยังไงบ้างถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลทางกรมอุตุที่จะพยายามจะรายงานบอกผลกระทบเป็นความเสี่ยงเนาะแต่ว่าคนที่จะต้องดำเนินการไปก็คือพอก็จะรับรูปต่อไปว่าจะเข้าถึงที่ไหนยังไงรับส่งยังไงหรือจะช่วยเหลืออพยพกันยังไงเนี่ยมันจะต้องเป็นถ่ายทอดกันไปให้แบบเป็นออฟฟิเชียลจริงๆนะครับมันก็เลยจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ปัจจุบันเนี่ยยังกังวลอยู่เรื่องข้อมูลที่เป็นลักษณะที่เป็นในโซเชียลที่มีการรันมาบางครั้งมันทำให้ตื่นตระหนกจริงๆนะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะบางทีมันจะมีบ้างในบางจุดนะครับที่อาจจะเราไม่ทันนะครับคือการสื่อสารมันอาจจะล่าช้าหรือการสื่อสารอาจจะส่งสารไปถึงคนอื่นนะครับหรือการรันในโซเชียลเนี่ยเวลาฟีดมันอาจจะไม่ได้มีอะไรนะเขาเรียกว่าภาษาที่แบบว่าทำให้คนกระตือรือร้นอะไรเงี้ยนะครับพอฟังข่าวอุตุเฉยๆอะไรเงี้ยพอมันในโซเชียลรู้สึกตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นการปรับอีกครั้งหนึ่งเราในเรื่องของภาษาแบบนี้ครับ
1: ค่ะอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถดูเบื้องต้นได้ถ้าสมมติว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณฝนออกมาเป็นกี่มิลลิเมตรเนี่ยเราใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นสัญญาณที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศได้ใช่ไหมคะท่านหมออ๋อ
0: ได้ครับได้เพราะ เพราะตอนนี้ก็คือเราในของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็พยายามจะใช้ทั้งแบบจำลองไหลหรือแบบจำลองนะครับรวมทั้งเราใช้แบบจำลองที่เราประมวลผลเองจากข้อมูลในท้องถิ่นเองที่เราจะนำพยายามทำเข้ามาออกมาแล้วก็จะต้องคาดการณ์ให้ได้ว่าตำบลอำเภอเนี่ยมันมีปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกในช่วง24ชั่วโมง48ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยปริมาณมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่อย่างว่านะครับการพยากรณ์เนาะมันก็อาจจะมีบ้างมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่มันมีมากๆเนี่ยเวลาที่เราใช้ในการประมวลผลมันก็น่าจะมีความถูกต้องแม่นยำสูงนะครับแล้วก็เราก็ค่อยมาหาเรื่องของความถูกต้องอีกครั้งนึงในเบื้องต้นก็คือพยายามจะทำข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวละครับให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนที่หน่วยงานอื่นจะไปใช้เพื่อให้มันเป็นแนวทางเดียวกันนะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาค่ะท่านผอ.สมควรอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าประกาศออกมาว่าฝนคาดการว่าจะมีปริมาณฝนคาดการประมาณสัก100มิลลิเมตรหลายคนก็อยากจะรู้ว่าอ้าว100มิลลิเมตรมันมากขนาดไหนยังไง
0: นี่แหละครับมันถึงครึ่งน่องเราไหมนะครับถ้าเราไปยืนอะไรประมาณนี้เนาะอ
1: ัน
0: นี้คือภาษาจริงๆที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าเรามองว่าคือถ้าผมไม่ทำเองเนี่ยทางประชาชนก็ยังต้องการข้อมูลเนี่ยเนาะหมายถึงว่าในหน้าที่จริงๆเขาก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองว่าอย่างนั้นแหละแต่ทำยังไงเขาถึงจะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นภาษาที่ง่ายและภาษาที่เข้าใจเห็นภาพได้ชัดเจนอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือโจทย์ใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็พยายามที่จะทำให้บอกถ้าเกิดร้อยมิลตกแล้วมันตกพื้นที่ไหนถ้าในที่ลุ่มมันจะท่วม
1: ใช่ใช่เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับอย่างภูเขาอย่างเงี้ยก็คือถ้า60มิลในช่วงระยะเวลาหนึ่งสมมติเราช่วงเข้าหน้าฝนใหม่ๆเนี่ย60มิล100มิลเนี่ยปกติเลยน้องมันก็จะซึมซับของมันไปแต่ว่าพอตกซ้ำเข้าไปอีกแค่30 50มิลเนี่ยมันก็ไหลบ่าหรือเป็นน้ำท่วมฉับพลันได้แล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแจ้งหรือว่าเราต้องวิเคราะห์พื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยว่าท้องถิ่นเขามีสภาพภูมิประเทศยังไงนะครับท้องถิ่นมีชุมชนเมืองมีการใช้ป่าไม้พืชพันธุ์ยังไงนี่อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะค่ะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ฝากย้ำอีกนิดนึงค่ะสำหรับฝนรอบใหม่นะคะแล้วรอบนี้สรุปแล้วนี่คือต้องระวังมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อยากจะย้ำเตือนอะไรคะทิ้งท้ายค่ะท่านผอ
0: ในช่วงถ้าเกิดผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับฝนก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นเต็มสปีดนะก็คือว่ามันมีตั้งแต่ฝนเล็กน้อยปานกลางนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับความที่ปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติมในช่วงที่เราพื้นที่ในที่ท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็คงถ้าผ่านคืนนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรนะครับก็หลังจากนั้นฝนก็จะค่อยๆลดลงโดยเฉพาะช่วงหลังวันที่13 14ไปนะครับแต่อาจจะมีเกิดขึ้นได้อยู่อีกครั้งก็คือ17 18เนาะแต่นั่นก็เป็นช่วงท้ายๆของปลายฤดูฝนแล้วล่ะนะครับก่อนที่ตัวลมหนาวจะมานะครับหลังจากนั้นบ้านเราก็คงจะมีฝนลดลงแต่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนของภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมหนาวพัดได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะก็คงจะต้องมาเตรียมการนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดสภาวะเหมือนที่เราเคยเกิดนะครับเพื่อถ้าเตรียมตัวเนิ่นๆมีการฝึกซ้อมมีการเตรียมการมีการรายงานที่ครบถ้วนเนี่ยผมก็ว่าเราอย่างน้อยๆเราป้องกันชีวิตตัวเองก่อนนะครับส่วนทรัพย์สินเนี่ยมันคงเอาทันทีทันใดไม่ได้นะครับว่าการอพยพหรือน้ำมันเวลามันมาเร็วเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือเราต้องเซฟชีวิตของเราก่อนนะครับแล้วก็จะได้จะทำให้การช่วยเหลือเข้าไปถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งก็ให้ฟังประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเวลาพื้นที่นะครับส่วนในช่วงฤดูหนาวปีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ว่ารอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับในเร็วๆนี้แหละนะครับ
1: ค่ะก็ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนติดตามข่าวเรื่องของสภาพอากาศอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวเขาจะมีการจัดประชุมแล้วก็มีงานใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีนักธุรกิจโลโอ้โหมาไทยเยอะมากนะคะ
0: ก็ยังภาวนาว่าจะให้มีฝนเลยเนาะเราก็อยากให้แบบบรรยากาศการประชุมมีบรรยากาศที่ไม่ต้องหนีฝนน้ำหนีน้ำท่วมอะไรเนี่ยไม่อยากจะเห็นภาพอย่างนั้นแต่ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีอะไร คือฝนมันไม่ได้มามากเกินไปเราก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้า
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านสมควรต้นจันทร์นะคะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินนะคะ

0: จากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encode Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Encode HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Encode Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราสนทนาธรรมกันนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ในสายแล้วค่ะ
3: เจริญพรแก
0: ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้ที่วัดครึ้มฟ้าครึ้มฝนไหมคะ
3: โอ้ตกบ้างแดดออกบ้างฝนตกบ้างสลับกัน
0: ช่วงนี้แปรปรวนนะคะสภาพอากาศเนี่ยค่ะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยบางคนนี่ยังแบบว่ารู้สึกผวาแล้วก็ยังไม่วางใจสำหรับคนที่ยังเป็นพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมนะคะหลวงพ่อ
3: ตั้งเขตนนท์นี่ยังไม่พ้นอันตราย
0: ค่ะแต่ว่าตอนที่หนักๆ ก็ทางวัดก็ฝนแค่ฝนตกหนักอย่างเดียวไม่ได้แบบว่ารับความเสียหายอะไรใช่ไหมคะ
3: สวนจมไปสวนวัดจมไป4วันแล้วก็กลัวแห้งแล้วมีต้นขนุนต้นติดต้นไม้ปลูกใหม่ตายไปหลายต้น
0: โอ้เสียหายเยอะไหมคะ
3: สัก40-50ต้นได
0: ้โอ้จม4วันประมาณไหนอะคะระดับน้ำหลวงพ่อคะ
3: มิดหัวเข่า
0: โอ
4: ้โห
0: ค่ะ
4: หนักเหมือนกันนะครับ
0: โดนกันทั่วหน้าเลยนะคะหลวงพ่อคะวันนี้เนี่ยตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอยากให้มีการปล่อยวางจะทำอย่างไรเราจะขจัดเรื่องของการลดละเลิกการยึดติดในอัตตาตัวกูของกูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องท่องคาถาหลวงพ่อพุทธทาสอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันก็เป็นผีโผล่ขึ้นสนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปพอโง่ใหม่มันก็มาโผล่ใหม่ได้ทุกทีเพราะฉะนั้นถ้าไม่โง่ให้ตัวกูโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆบ่อยๆให้อาหารตัวกูเรื่อยๆตัวกูก็จะอ้วนแล้วก็จะอาละวาดแล้วก็จะกอดตัวกับความทุกข์อย่างมีพลังความโง่เนี่ยไปอยู่ที่ตรงที่ว่ากอดความทุกข์ไม่ยอมปล่
0: อ
3: ยถ้ามันฉลาดปล่อยความทุกข์ได้มันก็ทำให้ตัวกูเนี่ยเบาลง
0: ค่ะหลวงพ่อคะคำว่าอัตตานี่คือการยึดมั่นในตัวตนใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยเหมือนแบบของคนก็ยึดติดกับคำว่าตัวกูของกูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกทรัพย์สินชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งหน้าที่หลวงพ่อมีวิธีในการที่จะขจัดตัวกูของกูนี้ไหมคะ
3: ต้องพยายามฝึกฝนว่าตัวกูไม่ได้มีตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าพยายามล้างตัวกูไปด้วยอย่าล้างแต่หน้าอย่างเดียวล้างตัวกูให้ออกไปด้วยให้ความมีตัวกูน้อยลงน้อยลงความจิตใจก็จะสะอาดเพราะจิตที่ห่อหุ้มด้วยตัวกูเนี่ยเป็นจิตที่สกปรกสร้างเรื่องสร้างปัญหาเลอะเทอะเพราะฉะนั้นต้องพยายามล้างจิตใจให้เหลือตัวกูน้อยที่สุดให้มันแผ่วเบาบางขูดแก้วเบาบางไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวกูมันเริ่มหมดฤทธิ
0: ์
3: หมดอำนาจมันก็จะไม่อาละวาดแต่สมัยนี้ก็ชอบใช้คำว่าอีโก้ไม่ยอมใครไม่ยอมใครเรื่องมายอมได้ก็ไม่ยอมอีโก้มันจัด
4: ครับอย่างกรณีดราม่าล่าสุดครับหลวงพ่อที่แม่ลูกมีปัญหาลูกก็ถูกกล่าวหาว่ายึดกิจการเอาแม่ไปปล่อยเนอร์เซอริงโฮมหรือเนอร์เซอริงโฮดก็ไม่รู้ครับหลวงพ่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสะท้อนเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่เป็นเรื่องที่น่าอนาถใจว่าครอบครัวนี้ไม่ได้เป็นครอบครัวล้ำเลิศไม่ได้เป็นครอบครัวประเสริฐสุดเพราะขาดหลักธรรมครองเรือน4ข
0: ้
3: อที
0: ่
3: พระเจ้าสอนว่าฆราวาสครองเรือนต้องมีธรรมะ4ข้อไว้1สัจจะไม่หลอกกันไม่โกงกันเนี่ยข้อแรกเขาก็ไปแล้วครอบครัวเนี้ย ครอบครัวไร้สัจจะโกหกซึ่งกันและกันสองขามะข่มใจห้ามใจฝืนใจไม่ปล่อยไปตามอำเภอใจสามขันติอดกั้นอดทนอย่าเป็นคนขันแตกตะบะแตกต้องทนให้ได้เป็นอย่างที่เขาโฆษณาว่าสีทนได้อะไรเนี่ยนะสุดท้ายจาคะรู้จักสละอะไรได้บ้าง
0: ค่ะ
3: วันนี้อย่างเช้าๆนี่คนใดเขาใส่บาตรก็คืออย่างน้อยก็สละอะไรสักนิดนึงข้าวสักถุงแกงสักถุงอะไรต่างๆไปเรื่อยๆการใส่บาตรทุกเช้าเนี่ยเขาบอกเวลาจะเจ็บป่วยใกล้จะตายถ้าถามว่าเคยใส่บาตรไหมถ้านึกถึงวันที่ใส่บาตรได้เขาบอกโอ้ปีติจะเกิดไข้ป่วยเจ็บอาจจะบรรเทาลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้จักคำว่าจาคะกันไว้บ้าง
0: ค่ะ
4: ครับ
0: โอ้แล้ว อย่างนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการรักษาศีลอย่างนี้นะคะหลวงพ่อคะสามารถที่จะช่วยได้ไหมคะอย่างเรื่องของถ้าย้อนกลับมาเรื่องของอีโก้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีศีลเราจะสำรวมเกี่ยวกับเรื่องของกายวาจามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กลางไม่ยะโสโอหังการรักษาศีลช่วยลดได้ไหมคะ
3: ช่วยได้ถ้าศีลยังมีสติน
0: ะ
3: ถ้ารักษาศีลแบบมีสติระลึกได้เสมอว่าเรามีศีลอยู่ถือศีลอยู่เราจะต้องรักษาอารมณ์ที่ไม่ให้มีตัวกูอาละวาดแล้วศีลก็จะมั่นคงศีลก็จะทำให้เย็นเพราะฉะนั้นการระลึกว่าเรากำลังถือศีลอยู่มีศีลอยู่มันก็จะปกติเพราะศีลมาจากคำว่าศีลละศีลาก้อนหินที่มีภาวะปกติ
0: ฉะนั้นก็จะสามารถที่จะช่วยควบคุมอารมณ์เราได้ไม่ให้โกรธแล้วก็ไม่ให้มีทิฏฐิเข้ามาครอบงำใช่ไหมคะหลวงพ
3: ่
0: อ
3: ไม่ให้มีภาวะผิดปกติโกรธผิดปกติวุ่นวายวุ่นวายผิดปกติ
0: ค่ะอู้แต่ว่าบางคนเนี่ยหลวงพ่อค่ะบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายอมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาต้องรักษาศักดิ์ศรีรักษาสิทธิ์ของตนเองแบบนี้ค่ะหลวงพ่อค่ะ
3: ศรีโง่ๆอีโก้ตัวแรงเนี่ยศักดิ์ศรีโง่ๆอีโก้ตัวแรง
0: มันก็จะมีคนบางประเภทเนาะบางทีก็อาจจะคิดว่าตัวเองแบบถูกเสมอไม่ยอมรับผิดไม่ยอมขอโทษใครเราจะฝึกตนเองอย่างไรดีคะให้รู้จักรับฟังแล้วก็ยอมรับเนี่ย
3: ตายนึกถึงพันท้ายนรสิงห์เว้ยมั้งขนาดไม่ผิดยังยอมรับผิดไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดแต่คนคนเพียรมีอยู่กฎกติกามีอยู
0: ่
3: ก็ต้องยอมรับผิดอย่าเป็นคนที่ปกปิดพุทธเจ้าว่าความชั่วเนี่ยยิ่งทำยิ่งปกปิดยิ่งรั่วลดเหมือนหลังคาบางกับหลังคาบ้านหลังคาบ้านมุงดีบางดีฝนไม่รั่วลดความชั่วยิ่งทำยิ่งปกปิดความชั่วก็จะยิ่งรั่วลด
0: ค่ะ
4: ฉันต้อง
0: ให้เกียรติให้อภัยกันนะคะถึงจะลดคำว่าตัวกูของกูได้นะคะถ้าฟังแบบนี้หลวงพ
3: ่
0: อ
3: ใช่แล้วก็ต้องเปิดเผยรับความจริงคนจริงบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็จะอยู่กับศีลได้มั่นคงตลอดไปคนจริงไม่บริสุทธิ์ใจมันก็เป็นศีลหลอกลวงได
4: ้โอ้ครับแต่ถ้าพูดถึงความผิดปกติสำหรับคนผิดปกติเดี๋ยวนี้วัยรุ่นบางคนมองว่าพ่อเนี่ยเป็นภาระของตัวเองแล้วก็บางคนนี่ก็เอาพ่อแม่ไปอยู่ nursing home เอาไปอยู่ศูนย์เลี้ยงดูผู้สูงวัยแบบนี้บุญหรือบาปครับหลวงพ่อครับ
3: อ๋อมิจฉาทิฐิลูกคนนี้เป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิเนี่ยสร้างศัตรูลูกกับพ่อก็เป็นศัตรูกันได้หัวกับเมียก็เป็นศัตรูกันได้พุทธเจ้าจึงตรัสว่ามิจฉาทิฐิเป็นศัตรูที่ร้ายกาจความเห็นผิดของลูกอ่ะทำให้เป็นศัตรูกับพ่อได้
0: ได้ค่ะวันนี้นมัสการหลวงพ่อนะคะ
4: นมัสการลาครับ
3: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อก็
4: สาธุสาธุครับ
0: หลวงพ่อก็ให้หลักธรรมเราเนาะนะคะก
4: ็
0: สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติตามได้เลยนะคะนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคุณติ๊งหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า เราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า

0: ริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่1มกราคมนี้นะคะก็คือปีหน้านะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการกำหนดค่าโดยสารขาเดียวตั้งแต่17บาทแล้วก็สูงสุดเนี่ยไม่เกิน45บาทด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าตามข่าวเนี่ยจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนระหว่างการเดินทางต่อสายด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยรวบยอดกันเลยทั้ง2ประเด็น
1: ใช่เลยครับเพราะว่าถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าจะคุ้มค่ามากๆสำหรับคนกรุงเทพที่นิยมใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียว BTS สุขุมวิทสีลม
0: อ
1: ันนี้ถือว่านิยมใช้บริการสูงสุดแต่ว่าค่าโดยสารถ้าไปสุดสาย65บาทเลยนะคุณเก๋และเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกก็เสียอีก17บาทส่วนอันดับ2ที่คนกรุงนิยมโดยสารที่สุดก็คือสายสีน้ำเงินMRT ก็รัชดาห้วยขวางพระราม9ผ่านอสมทห้างใหญ่ย่านรัชดาของเรานี่แหละครับก็ผู้โดยสารเนี่ยนิยมโดยสารมากถึง 450,000 คนต่อเที่ยวแต่ว่าสุดสายเนี่ย45บาทแล้วเข้าออกก็เสียอีกครั้งละ17บาทอ
0: ัน
1: นี้คือค่าโดยสารที่คนกรุงต้องแบกรับแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายตกเดือนละ 2,500 บาทเลยทีเดียวนะสำหรับค่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็เลยนำมาซึ่งที่กระทรวงคมนาคมครับจะเร่งเลยครับสำหรับการผลักดันนโยบายนี้ให้ออกมาให้ทัน1มกราคมนี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของประโยชน์ที่จะได้นะคะโดยผู้โดยสารในระยะยาวนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับทางคุณสิริพงษ์นะคะอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณติ๊งหนุ่ยสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดถึงเรื่องของความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้า17บาท45บาทเนี่ยที่เป็นข่าววันนี้ออกมาหน่อยอะค่ะความพร้อมก่อนที่จะเกิดขึ้นในวันที่1มกราคม2570เนาะไม่แน่ใจว่าหลักเกณฑ์แล้วก็รวมไปถึงนะคะสิ่งที่ประโยชน์ที่ผู้โดยสารจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: ก็ขอเพิ่มเติมจากที่ท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านเนี่ยได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามาตรการ 17 ถึง 45 บาทเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของเป็นมาตรการนะครับที่จะลดค่าของชีพโดยรัฐบาลนะครับซึ่งหลังจากที่ชักมีสถานการณ์น้ำมันที่แพงเนี่ยนะครับท่านนายกก็ได้มีนโยบายว่ามันจะต้องมีนโยบายที่ออกมาให้ประชาชนเนี่ยสนใจในการใช้ระบบการขนส่งสาธารณะมากขึ้นเราก็ได้เห็นว่ามีความพยายามของหลายรัฐบาลและที่อยากจะให้ระบบตั๋วร่วมนี้เกิดตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าพรบตั๋วร่วมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ในเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยเนื่องจากว่าในแต่ละสายที่มีการดำเนินการมาในอดีตเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นคนละห่วงเวลากันต่างกรรมต่างวาระเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราไปใช้กฎหมายบังคับเนี่ยมันก็จะไปกระทบกระเทือนกับสิทธิ์หรือสัมปทานประธานซึ่งจะนำมาอาจจะนำมาสู่การฟ้องร้องดังนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราซื้อสัมปทานทั้งหมดคืนมาเป็นของรัฐแล้วรัฐก็ออกตัวร่วมไปเลยนะครับก็กำหนดราคาไปเลยแต่จากการคำนวณเนี่ยนะครับเงินที่จะต้องใช้ซื้อเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสัก200,000 ล้านนะครับ200,000 ล้านนี่เป็นอย่างต่ำท่านนายกก็บอกว่าเงิน200,000 ล้านเนี่ยถ้าเอาดอกเบี้ยคิดแค่ 1% เนี่ยก็คือ 2,000 ล้านต่อปีเนี่ยเราเอามาทำมาตรการแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีกว่าไปซื้อสัมปทานเหรอแล้วก็รอสัมปทานหมดรัฐก็ถึงมีมาตรการใหม่ก็จึงออกมาเป็นมาตรการนี้ครับ 17-45 เนื่องจากว่าเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยที่เดินทางที่ต้องขึ้นรถไฟต่อหลายสายเนี่ยเสียค่าเข้าครั้งเดียวก็คือ17บาทนะครับไม่เกิน17บาทแล้วก็เดินทางไปเนี่ยจะต่อกี่ครั้งก็ได้ต่อการเดินทาง1ทริปเนี่ยไม่เกิน45และวิธีที่บอกว่าจ่ายเต็มแล้วจะโอนคืนให้เนี่ยเป็นวิธีใหม่หรือไม่ก็ต้องขอเรียนนะครับว่าไม่ใช่วิธีใหม่แต่เป็นวิธีที่เราใช้มากับสายสีแดงและสายสีม่วงในอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับก็คือในตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราขึ้นรถไฟสายสีแดงเนี่ยเราต่อวันเนี่ยนะครับเราขึ้นไปเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่สุดท้ายพอสิ้น

0: ันเขาก็จะรวมทั้งหมดส่วนที่เกินจาก40บาทเขาก็จะโอนคืนมาให้ประชาชนนะครับซึ่งระบบหลังจัดการหลังบ้านก็เป็นระบบจัดการของกรุงไทยแต่ว่าของสีแดงกับสีม่วงเนี่ยก็ต้องใช้ผ่านระบบบัตร EMV นะครับแต่รอบนี้จะเปลี่ยนกันหน่อยก็คือว่าก็จะให้ผูกกับแอปเป่าตังค์เนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยเป็นมาตรการครับเป็นมาตรการที่จะลดค่าครองชีพแต่คนที่ใช้ขึ้นรถโดยสารรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมีทั้งคนไทยมีทั้งคนต่างชาติดังนั้นคนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะเป็นเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นการโอนเงินคืนเนี่ยก็จะโอนผ่านเป๋าตังค์ถามว่าเคยทำไหมก
1: ็
0: เคยทำมาในสายสีแดงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับมาตรการนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการระยะสั้นปีต่อปีต่อปีหลังจากปี2572เมื่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวครบสัญญาอันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นของรัฐละเราก็จะกำหนดมาตรการตัวร่วมใหม่หรือ common ticket ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะแต่ว่าตามกำหนดเนี่ยตามข่าวเนี่ยก็คือ1มกราคมปีพ.ศ. 2570ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปตามกำหนดไหมคะ
0: เป็นตามกำหนดครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยที่มีการพูดคุยกันว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านนะครับทางกรรมการก็พิจารณาแล้วว่ากรุงไทยม
1: ี
0: ประสบการณ์ที่ทำนะครับเซ็นเตอร์เคียร์ลิงเฮาส์ของสายสีแดงมาก่อนแล้วรัฐก็มีหุ้นอยู่ด้วยในกรุงไทยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือเมื่อจะรวมระบบคือสายสีเขียวมันจะมีสายสีเขียวสายสีทองนะครับสายสีชมพูที่เขามีระบบอ่านของเขาจะมีบัตรเดบิตการ์ดซึ่งบัตรเดบิตการ์ดเนี่ยกับบัตร EMV เนี่ยมันเป็นบัตรคนละประเภทท
1: ี
0: เน
1: ี้
0: ยการที่จะให้อ่านได้เนี่ยมันก็ต้องมาติดหัวอ่าน EMV แต่ตอนนี้เนี่ยกรรมการเขาก็มีการพูดคุยกันว่าการจะไปติดหัวอ่าน EMV ซึ่งน่าจะประมาณสักเกือบพันหัวในทุกสถานีเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานก็เลยมากับสมการที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาบัตร EMV ไปผูกกับเป๋าตังค์ซะแล้วการเบิกจากการใช้จ่ายต่างๆการคืนเงินให้ประชาชนต่างๆเนี่ยก็ผ่านเป๋าตังค์ถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยก็แรกเนี่ยความจากเดิมเราคาดว่าจะมีคนมาแออัดที่ช่อง EMV เยอะก็จะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะทุกคนยังสามารถใช้ระบบเดิมได้นะครับก็น่าจะทันแน่นอนครับ
1: ค่ะครอบคลุมทุกสายด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมครับ
0: ครอบคลุมทุกสายครับเพียงแต่ว่าในสายสีแดงกับสีม่วงเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อต่างกันตรงที่ว่าเดิมทีเนี่ยสายสีแดงกับสายสีม่วงเนี่ยเราใช้มาตรการ40บาททั้งวันทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไป17 45เนี่ยเราก็มาดูว่าจะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไปหรือไม
1: ่
0: นะครับก็สายสีแดงกับสีม่วงใต้เนี่ยอาจจะเป็นมาตรการต่างหากตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นสีแดงกับสีม่วงอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นมาตรการ4ไม่เกินวันนึงไม่เกิน40บาท
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มก็จะใช้สูตรใหม่ละก็จะเป็น17 45ละอย่างเช่นสมมติว่าขึ้นสีแดงมาต่อสีน้ำเงินต่อสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น17 45ละครับ
1: ค่ะทีนี้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของค่าเดินทางมันจะลดลงใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนเหมาะกับคนที่แบบว่าต่อรถหลายๆสายแบบนี้ไหมคะแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: คือถ้าเกิดว่ามาตรการนี้มีผลบังคับใช้นะครับก็ค่าเดินทางต่อวันนะครับค่าเดินทางต่อวันเนี่ยก็จะสามารถคุมได้สูงสุดต่อเที่ยวเนี่ยคือไม่เกิน 10% ของค่าแรงขั้นต่ำนะครับในทางรถไฟฟ้านะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้สำหรับกรณีคนที่เดินทางไกลนะครับแต่สำหรับคนที่เดินทางใกล้นะครับผมคิดว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องไปเสียส่วนที่ประเภทเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายอย่างนี้ครับก็น่าจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ครับเดี๋ยวก็เตรียมชงเข้าครม.ในเร็วนี้ใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
0: คาดว่าน่าจะนำเสนอเข้าครม.ได้เดือนพฤศจิกครับเพราะว่าเขาจะสรุปมาตรการต่างๆเนี่ยในสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลานี้กรรมการก็น่าจะทำบทสรุปต่างๆว่า จะต้องไปขอมติอะไรครม.บ้างนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องมีการของบกลางจากทางครม.ประมาณ 5,000 ล้านนะครับเนื่องจากว่า 5,000 ล้านเนี่ยจะเป็นเงินที่เอาไว้คืนกลับให้ประชาชนในทุกๆวันที่เขามีการเดินทางส่วนระบบที่มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะการลดมาจากราคาแบบนี้มันจะทำให้มีคนโดยสารเพิ่มแบบนี้เอกชนก็ได้กำไรสินะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการขอมติครม.เช่นเดียวกันว่าจะต้องมีการมาเปิดสูตรในการคำนวณสัญญาสัมปทานกับเอกชนใหม
3: ่
0: นะครับแล้วก็จะมีการเจรจาต่อรองว่าส่วนใดที่รัฐจะสนับสนุนถึงเท่าใดอย่างเช่นถ้าวันนึงเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีอยู่ล้านคนแต่คนเดินทางไปล้านสี่เราจะชดเชยให้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ได้นะรัฐต้องชดเชยทั้งหมดทั้งล้านสี่นั่นแหละไอ้ตัวนี้ก็ต้องมาปรับสัญญาว่าสัญญาคุณก็ต้องมีอายุสั้นลงอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ขออีกนิดนึงได้ไหมคะเราใช้งบประมาณจากแหล่งไหนนะคะ
0: ก็ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้งบกลางครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรการในการลดภาระค่าของชีพของประชาชนครับ
1: ค่ะ
2: ครับส่วนตัวร่วมที่จะพัฒนาในระยะยาวนะครับท่านรัฐมนตรีโต้งครับในส่วนของรถเมย์ EV ซึ่งวันนี้เองเห็นท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็พูดในรายการคุยกับครม.อนุทินว่า 1,520 คันชุดแรกรถไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้า EVอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถโดยสารไฟฟ้าข้างบนใต้ดินยังไงบ้างครับนะครับ
0: อยู่ตอนนี้สนขแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะครับกำลังทำการพิจารณาแล้วก็มีการทดลองวิ่งรถเมย์ในหลายๆสายคือ 30% ของรถเมย์ที่วิ่งในอดีตเนี่ยเป็นรถเมย์ที่วิ่งระยะทางเกิน20กิโลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสายทางที่ยาวพอสมควรทีเนี้ยปัญหาที่เราเจอคือเวลารถเมย์ที่วิ่งยาวๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสมมติเป็นเอกชนวิ่งเราก็จะเจอบางช่วงอย่างเช่นช่วงเช้าๆที่คนเดินทางเยอะๆเนี่ยรถจะเยอะช่วงสายๆในบ่ายที่คนเดินทางน้อยเนี่ยรถจะขาดช่วงเพราะมันมีความไม่คุ้มค่าเกิดขึ้นตอนนี้เราก็กำลังปรับบทบาทของรถเมย์เหล่านี้จากวิ่งยาวๆ20 30 40กิโลเนี่ยให้วิ่งลูปสั้นลงแล้วเปลี่ยนตัวเองเนี่ย oh. เป็นฟีดเตอร์ก็คือรับคนบริเวณนั้นแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าพอมาต่อรถไฟฟ้าทีเนี้ยปัญหาที่กังวลกันก็คือกังวลว่าขึ้นรถเมย์มาทีนึงมาขึ้นรถไฟฟ้าต่อ
1: okay.
0: แล้วถ้ายิ่งต้องไปต่อเรืออีกอย่างเงี้ย เสียเงินหลายต่อก็ถึงต้องเป็นระบบตั๋วร่วมครับว่าถ้าเกิดว่าขึ้นรถเมย์มาต่อรถไฟฟ้าแล้วไอ้17บาทที่เราเป็นค่าเข้าอ่ะเอามาเฉลี่ยใส่ค่ารถเมย์ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งแผนนี้เนี่ยน่าจะเริ่มหลังจากปี73นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าสายสีเขียวเนี่ยจะหมดสัญญาในปี72ทีเนี้ยพอสายสีเขียวหมดสัญญาเนี่ยรัฐเนี่ยจะมีรายได้จากการวิ่งสายสีเขียวแล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะสามารถเอาไปซับให้กับตรงส่วนใดได้บ้างครับ
2: โอ้ครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปี70อย่างน้อยเนี่ยตัวร่วมทุกสีตลอดสายไปก่อนแล้วก็73อาจจะได้เห็นรถเมล์ไฟฟ้ามาเชื่อมมาร่วมด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: ใช่ครับคือในเฟสแรกที่จะได้รถเมล์ไฟฟ้าปีหน้า 1,520 คันปีถัดไปอีก800คันและปีถัดไปอีก700คันอันนี้เนี่ยก็จะทั้งระบบแล้วระบบที่ใช้เนี่ยเป็นระบบเช่านะครับเป็นระบบเช่าทั้งเช่าแล้วก็ซ่อมบำรุงด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้ค่าเมนเทนแนนซ์ของขสบกเนี่ยหายไปเนี่ยเกินครึ่งเลยทีเดียว
2: โอ้ครับก็เป็นโครงการที่ต้องติดตามกันต่อนะครับก็เรียกว่าหลายฝ่ายก็อยากจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างรวมถึงฝ่ายที่ตรวจสอบเองก็คงจะต้องจ้องเป็นตาคำจ้องตาเป็นมันเลยครับท่านรัฐมนตรีโต้งครับเพราะว่าใกล้แล้วครับสำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านเองก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายซึ่งดูจากข้อกล่าวหาท่านแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่สมรู้คบคิดทุจริตครับท่านครับอันนี้แตกต่างจากคนอื่นอย่างไรบ้างไหมครับ
0: ผมก็ไม่ทราบว่าผมไม่สมรู้ร่วมคิดทุจริตกับใครนะครับแต่ผมก็มีเก่งข้อสอบเอาไว้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขาอาจจะมา ซักถามนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องรถเมล์ไฟฟ้าเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับเพราะว่าผมบังเอิญผมกำกับดูแลขสมก.อยู่ด้วยนะครับแต่จริงๆเรื่องนี้ผมก็รอเขาถามผม
1: อันนี้เก่งข้อสอบเองเลยนะคะ
0: เพราะอันนี้เพราะผมก็รอเขาถามผมเหมือนกันเพราะผมก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ารถเมย์ที่ขสมก.เช่าอ่ะถูกกว่ารถเมย์ที่อบจ.ลำพูนเช่าในทุกมิติแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดถามแบบนี้นี่ก็สนุกนะครับเราก็จะได้ชี้แจงให้ทราบนะครับส่วนประเด็นที่เขาเคยพูดนะครับหลายเรื่องที่พูดมาแต่ขาดหลักฐานนะครับเราก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับสิ่งที่เราหวังอ่ะเราหวังว่าเราอยากจะให้มีหลักฐานที่ชัดไม่อยากจะให้เป็นลักษณะว่าเป็นข้อกล่าวหาในสภาแล้วเอาไปเป็น word of mouth คือไปพูดปากต่อปากทำให้เสื่อมเสียกันนอกสภาแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเรื่องของปากท้องเนี่ยไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นครับ
1: ค่ะนอกจากทางคุณสิริพงษ์แล้วนะคะก็ยังมีอีก17ท่านนะคะอย่างเราพอเราดูเรามองถ้อยคำในยติที่มีการยื่นซักฟอกเนี่ยค่ะเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความกังวลไหมคะ
0: ไม่เลยผมว่าคราวนี้ดูมีสีสันนะแต่ยติที่เขายื่นหลายคนก็คิดว่าภาษาเนี่ยบันเทิงดีบางคนก็บอกว่าทำไมเขียนลิเกจังใช่ไหมครับอย่างเช่นอะไรนะจิตใจอะไรเนี่ยจิตใจผุพังชำรุดผุพังอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเราคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นนามธรร
1: ม
0: นะครับถามว่ามีความหนักใจไหมอย่างนึงที่เราคิดคือเขาน่าจะพูดถึงประเด็นเรื่องสวประเด็นเรื่องสวที่เขาพยายามโปรยประเด็นนี้แล้วก่อนหน้านี้เขาก็พูดชัดเจนว่านี่คือการกดดันให้องค์กรอิสระเนี่ยยื่นฟ้องซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักฐานพยานอย่างของผมเนี่ยสวไม่ฟ้องนี่70นะครับไอ้ที่เขาไม่ส่งฟ้องผมนี่คือ70คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดต่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าผมไม่ได้มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องเลยแต่เขาก็จะดึงเข้ามาเกี่ยวเพื่อที่อยากจะทำให้เป็นผลทางการเมืองมากกว่านะครับก็คงไม่ได้หนักใจเพราะว่าหลายเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ครับ
1: แล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถชี้แจงรายละเอียดได้ใช่ไหมคะ
0: ตอบได้หมดแล้วครับตอบได้หมดเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราไปกระทำผิดนะครับบางทีเนี่ยการได้รับข้อมูลของเขาอาจจะได้ข้อมูลมุมนึงอาจจะได้ข้อมูลมาบางมุมหรือแม้แต่สื่อมวลชนเองที่ก่อนหน้านี้มีการซักถามในบางประเด็นนะครับซึ่งพอเราดูข้อเท็จจริงเราดูระเบียบกฎหมายมันก็สามารถให้คำตอบได้ครับ
2: ครับก็ดูแต่ข้อกล่าวหาแต่ละท่านเนี่ยอย่างท่านรุทธพลโดนข้อกล่าวหาส่งเสริมคนชั่วได้ดีหรือท่านรัฐมนตรีพลดอนโดนข้อกล่าวหามือถือสากปากถือศีลอันนี้เองท่านโต้งเลยมาว่าลิเกไปหน่อยใช่ไหมฮะ
0: ก็ผมก็ฟังจากคนที่เขาถามผมเหมือนกันว่าทำไมยื่นยติคราวนี้ลิเกจังเพราะว่ามันก็เป็นสำนวนที
2: ่โลภมาก
0: เราคิดว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมอะครับ
1: ค่ะ
2: หรืออาจจะเป็นเทคนิคหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธกิจของนักวิชาการหรือเปล่าครับต้องประดิษฐ์วาทกรรมและในส่วนของท่านรัฐมนตรีเองในฐานะผู้ต้องตอบต้องประดิษฐ์วาทกรรมสู้เขาด้วยไหมครับ
0: ก็ไม่จำเป็นหรอกครับเราก็พูดตามข้อเท็จจริงเราก็พูดตามสิ่งที่เราเห็นตามสิ่งที่เราคิดครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ขอมุมมองอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าอย่างทางฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นเนี่ยเป็นแบบว่าในส่วนของภูมิใจไทยล้วนเลยไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยโฟกัสไปเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจเสียงสนับสนุนแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนยังไงคะส.ส.ต้งคะ
0: คิดว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราคืออย่างนึงที่ผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกมการเมืองเนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเดินเกมเนี่ยในถ้าพูดถึงเสียงสนับสนุนนะผมว่าเขาเดินพลาดผมว่าเขาเดินพลาดในการที่เขาไม่เอาพรรคกล้าทำเนี่ยไปร่วมในองค์ประกอบของเขาของฝ่ายค้านหมายความว่าถ้าเกิดว่ากล้าทำเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้อาจจะมีเสียวสันหลังว่าเอ๊ะถ้าเพื่อไทยไม่เอาด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พอกล้าทำไม่ได้อยู่ในสมการของเขาแล้วนะครับก็หมายความว่ามันจะต้องมันก็น่าจะนะครับไม่มีเสียงโหวตจากกล้าทำเมื่อไม่มีเสียงโหวตจะกล้าทำเนี่ยโหวตยังไงมันก็เกินครึ่งของคนที่โหวตครับ ก็เป็นเสียงส่วนมากอยู่แล้วครับ
1: ค่ะแต่ว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยล่ะคะอันนี้เราก็มั่นใจใช่ไหมคะ
0: อย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อมันไม่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยที่เพื่อไทยเขาจะไปเล่นเกมอื่น
1: อ
0: ันนี้คือพูดถึงมิติการเมืองนะครับคือหมายความว่าต่อให้เพื่อไทยเนี่ยเขาพลิกโหวตนะครับก็ไม่สามารถที่จะชนะได
2: ้อ๋อครับวิเคราะห์อีกนิดนึงครับท่านต้งครับทำไมท่านพลพีมท.2รอดอยู่คนเดียวครับและจะมีผลต่อการปรับครม.หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าครับท่านครับ
0: ก็จริงๆมีรอดหลายคนนะครับมีรอดหลายคนนะครับผมก็ตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะครับแต่ว่าท่านพลพีก็มีมาบ่นกับผมนะครับว่าจริงๆเนี่ยน่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านพลพีด้วย
1: ค่ะทำไมอะคะ
0: เพราะท่านพลบีกังวลก็เราก็คุยกันเล่นๆน่ะคุยกันเล่นๆว่าเอ๊สงสัยคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยคือคนที่มีผลงานเข้าตาฝ่ายค้านครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะท่านสิริพงษ์ค่ะ
2: ขอบคุณพี่เอกสุนะครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณติ้งหนุ่ยคะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามานะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันวันนี้ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงไทยเดิมที่รักทุกท่านครับเสาร์อาทิตย์เวียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับลำนำสยามที่นำเสนอเพลงไทยเดิมเพราะๆมาสู่ความสำราญแด่ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่2ยามถึงตี2โดยผมดุษฎีข้าวมุนกนีและก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่อุตส่าห์อยู่ดึกๆกับผมนะครับผมให้ความสำราญกับท่านท่านที่เอาใจใส่อยู่กับผมอยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนทุกคืนนะครับหลายๆท่านแนะนำเพลงมามากมายทีเดียวหลายท่านก็จะส่งเพลงส่งเทปมาให้ส่งซีดีมาให้เพลงที่หายากในยุคเก่าๆก็ส่งมาให้มีบางท่านบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีแผ่นเสียงเก่าๆมากทีเดียวถ้าว่างคุณดุษฎีกรุณาไปช่วยค้นไปช่วยเลือกเพื่อจะจัดมาเสนอให้แฟนเพลงได้ฟังกันก็น่ากลัวจะเป็นแผ่น78นะครับคงจะที่หาที่เปิดยากแต่ก็ยังมีที่ที่พอจะนำมาเทิร์นให้เป็นซีดีได้อยู่หลายที่ผมก็พยายามจัดทำขอให้มีเวลาว่างครับจะได้รีบไปทันทีเลยจะได้มีเพลงแปลกๆใหม่ๆมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงขอกันมากๆทีเดียวคือเรื่องของวงเครื่องสายผสมนะครับเมื่อยุคประมาณ 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นผมยังวัยเด็กอยู่ผมจำได้เลยว่าผมได้ติดตามคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไปออกรายการที่สถานีวิทยุต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สถานีวิทยุ1ปน.เชิงสะพานพุทธนะครับริมแม่น้ำนนท์เป็นตึกของกรมประชาสัมพันธ์โทรเลขแล้วก็มีที่ปชส.7แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ททแล้วอีกหลายที่เดียวที่ไปในสมัยนั้นเนี่ยมีการบรรเลงดนตรีกันดนตรีไทยนี่นะครับมีเยอะครับมีหลายคณะแล้วก็หลายคลื่นหลายสถานีเป็นยุคซึ่งดนตรีไทยฟูเฟื่องมากในยุคเมื่อ60ปีก่อนทีนี้วงดนตรีไทยที่ฟูเฟื่องในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นวงเครื่องสายผสมซะเป็นส่วนใหญ่ปีพาดโดยส่วนมากจะไปบรรเลงกันตามงานวัดหรือตามงานประชันกันต่างๆนะครับโดยยกกันไปประชันกันตามสวนตามทางจังหวัดไปกันทั่วหมดแต่ว่าที่ออกมาแสดงให้เห็นตามสถานีวิทยุโทรทัศน์นี่จะเป็นเครื่องสายผสมอาจจะเป็นที่ว่ายุคเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคซึ่งมีความผันแปรทางด้านการเมืองหรือด้านต่างประเทศวัฒนธรรมต่างๆของตะวันตกเข้ามามากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสายฝรั่งเครื่องดนตรีฝรั่งนี่เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นี่เยอะสมัยปลายรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7เนี่ยเยอะมากทีเดียวสมัยนั้นเนี่ยทั้งไวโอลินทั้งออร์แกนทั้งเปียโนเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาทั้งฝั่งไทยสากลก็ยังมีแอคคอร์เดียนเข้ามาปะปนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงซึ่งคนไทยเรานี่มีความคึกคักในเรื่องของเครื่องสายเครื่องสายนี่ต้องเป็นเครื่องสายผสมถึงจะชมนิยมชมชอบกันในยุคนั้นนะครับและในยุคนั้นก็เกิดวงเครื่องสายผสมที่มีชื่อเสียงขึ้นมาหลายต่อหลายวงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวงเสริมมิตรวงปิยมิตรวงวัชรบรรเลงความจริงมีอีกหลายวงนะครับแต่ว่าผมนำเฉพาะวงที่เขาได้บันทึกเสียงแล้วก็มีชื่อเสียงออกมามากเป็นส่วนใหญ่นะครับที่แนวหน้าอยู่เห็นมีปิยมิตรเสริมมิตรวัชรบรรเลงเนี่ยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการบันทึกเทปไว้พอสมควรบันทึกเป็นเสียงไว้มีบ้างนะครับวันนี้ก็เลยนำวงเครื่องสายผสมต่างๆมาบรรเลงให้ฟังนะครับก็เป็นอีกอารมณ์เพลงซึ่งมีความไพเราะนะครับวงเครื่องสายผสมไวโอลินก็มีความหวานๆเศร้าๆปะปนวงเครื่องสายผสมเปียโนนี่ก็มีลีลาซึ่งค่อนข้างจะคึกคักขึ้นมาหน่อยตามลีลาของเปียโนแต่วงเครื่องสายผสมออร์แกนนี่สิครับอันนี้มันเลงยากเพราะออร์แกนในสมัยนั้นจะเป็นออร์แกนทีบไม่ใช่ออร์แกนไฟฟ้าแบบสมัยนี้ที่จะกดมือแล้วพลิ้วไปได้สบายอย่างสมัยนี้ไม่มีนะครับออร์แกนถีบคือเหมือนออร์แกนลมนะครับใช้เท้าถีบให้มีลมเข้ามาช่วยให้เกิดเสียงขึ้นมานี่นะครับทีนี้เท้าที่ถีบเนี่ยถ้ามาจังหวะไม่ดีเสียงมันจะดังฟูดฟาดฟูดฟาดแล้วก็จังหวะถ้าจังหวะลมไม่ดีมันก็ช้าเล่นไม่ทันครับวันนี้ก็เลยนำวงเครื่องสายผสมออร์แกนในยุคเก่าในยุค50-60ปีมาเสนอให้ฟังมาเริ่มต้นในวงปิยมิตรก่อนเลยครับวงปิยมิตรนี่จะนำเสนอเพลงพม่า5ท่อนเถานะครับเพลงพม่า5ท่อนเถาก็มาจากพม่า5ท่อน2ชั้นเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะว่าเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงนำในการบรรเลงปีพาดเสภาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่2นั่นนะครับเพลงพม่า5ท่อนถือเป็นเพลงแรกที่ต้องใช้ประกอบปีพาดเสภาหรือเพลงประชันที่ต่อด้วยเพลงจักรีแห่งยาวเพลงสีบทเพลงบุหลันอะไรต่างๆเหล่านี้เพลงพม่า5ท่อน2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้นะครับมี5ท่อนท่อน1เป็นเพลงที่มีโยนสามารถพลิกแปลงได้ไม่กำหนดจำนวนจังหวะส่วนท่อน2ถึงท่อน5มีจังหวะจำกัดเพิ่มเติมไม่ได้มีนักดนตรีแต่งหลายทางนะครับมีทางของพญาเสนดุริยางแช่มสุนทรวทินทางของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปศิลปบรรเลงทางจำวังทั่วภาคที่กุศลทางของครูมนตรีตราโมทแล้วก็ทางของครูเจือเสนีวงศ์ณอยุธยา
ทางของครูเจือนี่จะแต่งเป็นสอแทรกสำเนียงฝรั่งสำเนียงมอญไว้ในท่อนแรกนะครับเพื่อใช้เป็นเพลงบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายคณะเตชนะเสนีซึ่งภายหลังมาเป็นวัชรบรรเลงนะครับทีนี้การที่จะเป็นเพลงเถานี่เกิดจากการที่เป็นเพลงเถาซึ่งผิดแผกไปจากเพลงเถาอื่นๆด้วยนะครับคือมีอยู่5ท่อนไม่ใช่มีอยู่3ท่อนท่อนที่1แผลงมาจากเพลงพม่าชุดผีมดส่วนท่อนที่2ท่อนที่5เนี่ยเป็นเพลงที่คิดจากเพลงเร็วของไทยเพลงพม่า5ท่อนนี่เป็นเพลงประเภทโยนนะครับใช้หน้าทับ2ไม้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2465เนี่ยมีการประชันวงปีพาทที่วงวางมังพรมนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ได้ทรงออกแบบเพลงพม่า5ท่อนขึ้นอย่างหนึ่งคือให้ขยายทํานองเพลงท่อนต้นขึ้นไปอีกเท่าตัวคือเป็น4ชั้นนะครับส่วนท่อน2ท่อน3ท่อน4ท่อน5นี่คงเดิมและให้บรรเลงเป็นเถาโดยตัดลดหลั่นลงไปตามอย่างกันเนี่ยครับก็เลยเกิดเพลงพม่า5ท่อนเถาขึ้นอีกแบบหนึ่งและในปีพ.ศ. 2470ก็ถัดมาอีก5ปีนะครับครูมนตรีตราโมทได้แต่งเพลงพม่า5ท่อนเถาใหม่ตามแบบแผนของกรมพระนครสวรรค์วรพินิจวังบางพรมนี่แหละครับเพื่อให้วงปีพาทหลวงบรรเลงโดยกำหนดให้บรรเลงออกสำเนียงภาษาในตัวเพลงเฉพาะท่อนหนึ่งอัตราชั้นละ2ภาษาคืออัตรา4ชั้นออกภาษาลาวกับเขมรอัตรา3ชั้นออกภาษามอญกับเงี้ยวอัตรา2ชั้นออกภาษาแขกกับข่าเห็นไหมครับพัฒนาการของเพลงพม่า5ท่อนนี่มีมากทีเดียวและในปี2473ท่านครูนพดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังได้แต่งเพลงพม่า5ท่อนเถาขึ้นอีกทางหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงในงานประชันพิพาทวังระดาวันใช้ชื่อว่าเพลงพม่า5ท่อน6ชั้นหรือเพลงพม่า5ท่อนทางวังมะขอแหลมครับแล้ววันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะได้ยินได้ฟังกันเนี่ยเป็นทางที่ครูมนตรีตราโมทแต่งขึ้นมาใหม่นะครับที่เป็นแบบแผนออกมาภาษาต่างๆครับขอเชิญรับฟังเพลงพม่า5ท่อนเถาครับจากวงเครื่องสายผสมออแกนคณะปิยมิตรขับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงพม่า5ท่อนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับจากการบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายผสมออแกนคณะปิยมิตรขับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์เพลงพม่า5ท่อนนี่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่นะครับเป็นเพลงที่ชื่นชอบของนักดนตรีไทยแล้วก็นักประชันครับโดยเฉพาะวงปีพาทย์นิวราประชันไม่แข็งกันขึ้นมาที่ไหนแล้วต้องเงี่ยหูฟังพม่า5ท่อนกันก่อนเลยขึ้นเป็นเพลงแรกแล้วก็เวลาที่เขาประชันวงกันนี่เขาไม่ยักกันนับเพลงหอมโรงก็คือทุกวงต้องเริ่มต้นด้วยเพลงหอมโรงก่อนแล้วจะหอมโรงเพลงอะไรก็แล้วแต่วงไม่เหมือนกันหลังจากนั้นก็เรียงร้อยต่อด้วยพม่า5ท่อนต่อด้วยช็อกโกแลตแห่งยาวต่อ4บทต่อบุหลันก็แล้วแต่กันไปแต่เพลงพม่า5ท่อนนี่ก็จะนับ1นะแต่หอมโรงไม่นับเป็นเพลงแรกนะครับก็เป็นแบบ1ของการประชันวงปีพาทย์เสภาแต่วันนี้เรามีแต่วงเครื่องสายผสมกันทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องสายผสมออแกนเครื่องสายผสมคิมเครื่องสายผสมเปียโนฟังกันเพราะวันนี้ย้อนยุคกันไปถึงสมัยเมื่อ60ปีก่อนที่วงเครื่องสายผสมมีชื่อนะครับมาในเพลงที่2นี่ครับมาเป็นเพลงทยอยนะครับแต่เป็นทยอยหวานๆบ้างถ้าเป็นหวานนี่ต้องทยอยยวนทยอยยวนนี่มีจังหวะแล้วก็มีซุ้มเสียงที่น่ารักน่าฟังไม่ดูเด็ดเผ็ดมันไม่มีลูกล้อลูกขัดแบบชนิดทยอยนอกทยอยในหรือทยอยเขมรนะครับทยอยยวนนี่เหมือนเป็นเพลงรักหวานๆซะมากกว่าบทเพลงทยอยยวน2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะนะครับเป็นเพลงท่อนเดียวใช้ประกอบการแสดงโขนละครสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงกะเหรี่ยงไกวเปรนะครับในจังหวะ2ชั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงในปีพ.ศ. 2498ครูพุ่มบาปุยวาทในช่วงสมัยที่ท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยอยู่ที่วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับท่านได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาโดยครูพุ่มบาปุยวาทเนี่ยได้สอดแทรกลูกเล่นแปลกๆไว้ตามแบบฉบับของเพลงทยอยนะครับส่วนทางร้องอัตราเฉพาะ3ชั้นและชั้นเดียวนั้นครูคงศักดิ์คำสิริเป็นผู้แต่งครับแล้วก็ในพ.ศ. 2498ซึ่งเป็นปีเดียวกันเนี่ยครูสุวิทย์บวรวัฒนาก็ยังได้นำทำนองเพลงทยอยยวน2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเรียกชื่อสมัยว่าเพลงองค์เชียงสือนอกจากนี้ครูเขียนสุขสายชนและครูเฉลิมบัวทั่งยังได้นำทำนองทยอยยวน2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางนึงด้วยครับวันนี้ทยอยยวนเถาครับเป็นทางของครูเฉลิมบัวทั่งและก็เป็นการบรรเลงของวงสนะเสริมมิตรบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูสรางดุริยพันธ์ครับก็จะรับฟังครับทยอยยวนเถาครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าแต่ละก้าว

0: คือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: NCORD Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
4: ยามีหลายขนานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บมีหลายขนานเหมาะกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ละชนิดธรรมะก็มีหลายอย่างหลายประการเหมาะกับจริตนิสัยของเราบอกว่าต้นไม้ทั้งต้นก็มีความสำคัญพอๆกันบางท่านอาจจะมีความสำคัญเกี่ยวกับดอกบางท่านอาจจะมีความสำคัญเกี่ยวกับกิ่งบางท่านอาจจะมีความสำคัญเกี่ยวกับยอดบางท่านอาจจะมีความสำคัญเกี่ยวกับสะเก็ดไม้บางท่านอาจจะมีความสำคัญกับเปลือกสุดแล้วแต่เราจะพูดกันแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นเราก็ต้องการจุดเดียวกันก็คือแก่นแท้เมื่อเราปฏิบัติถึงที่สุดเมื่อมันไม่มีอะไรถึงที่สุดแล้วเราก็ได้แก่นแท้ของต้นไม้ธรรมะง่ายๆอย่านึกว่าธรรมะยากจนเกินที่เราจะมาปฏิบัติไม่ได้บอกว่า1รู้จักเหตุเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์2รู้จักผลผลแห่งสุขผลแห่งทุกข์3รู้จักตนคือรู้ตัวของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนกำลังทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจประเด็นหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติจะต้องรู้ให้ชัดลงไปรู้จักการเวลานั้นเราควรทำอย่างไรเวลานี้เดี๋ยวนี้ประมาณนั้นก็รู้จักตัวของตัวเองดีน้อยหรือมากจะทำมากหรือน้อยจะปฏิบัติมากหรือน้อยทานน้อยหรือมากเราต้องรู้จักประมาณรู้จักหมู่คณะที่เราไปมาหาสู่คบหาสมาคมด้วยและประการสุดท้ายก็คือรู้จักบุคคลที่เราไปคบหาธรรมะง่ายๆ7อย่างเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นเครื่องหมายของนักปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นเครื่องหมายของผู้ดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะ7อย่างได้อย่างที่มากุฏินี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามาก็ต้องกลมๆ กิ่งไม้มันถ้าจะหย่อนลงมาเรื่อยๆโค้งลงมาถ้าเราเผลอมันอาจจะถูกหูถูกตาเราได้เราต้องก้มบอกว่าไปที่เขาอยู่ที่เราไปยังไงเราต้องรู้จักสถานที่เราไปมาหาสู่ถ้าเราไม่ระมัดระวังอาจจะโดนกิ่งไม้สอนให้ก่อนที่จะถึงอาจารย์สอนอีกนั่นธรรมะง่ายๆเราจะนึกว่าธรรมะมันยากบอกว่าท่านอาจารย์บอกว่าทีวีนั่นถ้าทีวีโยมมันไม่ดีเปิดลงไปเครื่องส่งดีเครื่องรับไม่ดีมันก็จอดแค่นั้นแหละธรรมะง่ายๆนี่แหละเราสำเนียกดูตรวจตราดูตัวเราเป็นเบื้องต้นอย่างเวลานี้ปฏิบัติก็ให้ตั้งใจปฏิบัติแก้ไขมันง่วงอย่าปล่อยมันง่วงถึงบ่อนายช่างหม้อผู้ฉลาดดินชนิดไหนควรจะตีแรงๆก็ตีแรงดินชนิดไหนควรตีเบาๆค่อยๆก็ตีเบาๆค่อยๆมันถึงจะเป็นหม้อขึ้นมาได้ทำไมงั้นมันไม่เป็นหม้อหุงต้มหุงแกงได้งั้นเราท่านทั้งหลายถ้าเราไม่เข้าใจความจริงง่ายๆกับตัวเรานี่เราจะไม่รู้ทำไม่รู้อัดรู้ทำเราจะหลงทำหลงโลกขวางโลกขวางธรรมไปที่ไหนเราก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จท่านบอกว่าถ้ารักษาผลประโยชน์ตนเองเราต้องยอมเสียสละก้มเข้ามาแล้วเราจะได้ของจริงอาจารย์ของตมาสอนบอกว่าถ้าโง่ไม่เป็นฉลาดไม่เป็นถ้าโง่ไม่เป็นฉลาดไม่เป็นเป็นบัณฑิตไม่ได้นั่นธรรมะง่ายๆกับตัวเราชีวิตประจำวันเรานี่แหละเราอย่าเผลอ บอกว่าแม้การทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาของ

0: เราก็เหมือนกันต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมีผลมันจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามคือเป็นอกุศลจิตเสียทำทานทานก็ทำให้เราเดือดร้อนรักษาศีลศีลก็ทำให้เราเดือดร้อนได้ถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีผลพอจะบอกว่าน้ำถ้ามันไหลน้ำหลายสายถ้ามันไหลมารวมกันเป็นสายเดียวมันก็มีแรงมันสามารถที่จะทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้น้ำหลายๆสายมันมารวมกันมันก็จะเป็นแอ่งใหญ่เป็นแหล่งใหญ่ได้แล้วมันก็มีกำลังมากแต่ซึ่งในขณะเดียวกันน้ำแอ่งหนึ่งแต่มันไหลออกไปหลายๆสายสายเล็กสายใหญ่สายน้อยมันก็ไม่มีกำลังมากมันไม่ได้รวมตัวกันแม้การทำทานแม้การรักษาศีลแม้การเจริญภาวนาของเราก็เหมือนกันเราต้องเป็นคนมีเหตุมีผลสมมติว่าเราจะไปทำทานเรามีปัจจัยอยู่10 บาทเรามีปัจจัยอยู่10 บาทเราก็ไปสัก10 วัดวัดละบาทอันนี้ก็เป็นทานส่วนหนึ่งแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าวัดแรกที่เราไปนั้นเขาต้องการวัตถุอยู่อย่างสมมุติว่าต้องการเครื่องบูชาอาจจะเป็นแจกันสักคู่หนึ่งคู่ละ10 บาทแต่ถ้าเราไปถึงเราให้แค่บาทเดียวมันก็ไม่ครบมันก็ยังไม่เป็นแก่กันได้ยังพอที่จะใช้งานไม่ได้ถ้าเราให้ถ้า10 บาททีเดียวมันก็พอเลยบอกว่าเหลืออีกตั้ง9 คนกว่าคนหนึ่งเขาจะมาให้พอจะใช้งานใช้การได้แทนที่ทางวัดจะได้ใช้วันนั้นกลับไม่ได้ใช้เพราะว่าต้องรอคอยเงินอีกตั้ง9 บาทถึงบอกว่าเงินเพียง10 บาทนี่แหละถ้าเราฉลาดสามารถที่จะทำบุญทำกุศลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ว่าในเรื่องของทานเราจะเป็นอยู่เป็นไปในลักษณะเรียราดเรียรายในลักษณะของการทำความดีไม่มีเหตุมีผลเพื่อบอกว่าเราจะปักหลักอะไรก็ให้ปักให้แน่นๆอย่าให้เป็นสัมภเวสีถ้าเป็นสัมภเวสีนี่เป็นห่วงเป็นใยญาติโยมกลัวจะไปไม่รอดที่สุดแล้วจะโทษพระพุทธเจ้าโทษพระธรรมโทษพระสงฆ์ว่าเรานั้นทำดีแล้วไม่ได้ดีไปหาพระหาเจ้าครูบาอาจารย์ดีแล้วกลับไม่ได้ดีเพราะเหตุผลดังกล่าวนี้ทานนี่เราต้องมีเหตุมีผลศีลของเราก็ต้องมีเหตุมีผลถึงจะเป็นศีลที่บริสุทธิ์บอกว่ามันมีเหตุมีผลไม่ใช่ของไม่มีเหตุมีผลของง่ายๆนี่แหละเราต้องทำความเข้าใจอย่าเผลออย่าประมาทอย่างนั่งมันง่วงเราก็แก้ตัวเองลืมตาซะก่อนอย่าเพิ่งปล่อยมันง่วงถ้ารู้สึกตัวเองว่าง่วงลืมตาซะก่อนนั่งสบายๆ ซะก่อนอย่ามันง่วงถ้างั้นมันไม่รู้สึก
1: ความแน่ใจความมั่นใจของการประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ว่าฝนจะตกเราท่านทั้งหลายไม่ได้หวั่นไหวต่ออุปสรรคกับฝนตกคือว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีสถานที่ไม่มีฝนไม่มีแดดบทจะโกรธก็โกรธบทจะโลภก็โลภบทจะหลงก็หลงบทจะเกิดราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นไม่มีฝนตกแล้วก็ไม่มีแดดออกทำลายล้างหัวใจของเราตลอดเวลาไฟภายในจิตใจของเรานั้นทำลายล้างตัวเราอยู่ตลอดเวลาขณะเราท่านทั้งหลายถึงบอกว่าไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้ต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเราตั้งสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีเราไม่สะดุ้งกลัวแล้วไม่หวาดกลัวต่อการกระทำความดีของเราถึงบอกว่าบางครั้งพาภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมไปป่าช้าชลบุรีพอนั่งได้สักประเดี๋ยวเท่านั้นฝนเล่นงานทั้งคืนได้หวาดเหมือนกับลูกนกที่ตกอยู่ในสภาพที่จำยอมอันการปฏิบัติไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดมีเหตุมีผลขึ้นมาได้ไม่ว่าอยู่ดีๆเหตุมันไม่มีผลมันจะเกิดขึ้นมามันอาศัยเหตุดีผลมันจะดีขึ้นมาได้ถึงบอกว่าธรรมะคือความเป็นจริงกับชีวิตของเราถ้าเรายอมรับความเป็นจริงอย่างฝนตกแดดออกเราไม่เดือดร้อนอะไรเราภาวนาเราก็ทำความเพียรของเราได้นั่งก็นั่งอย่างมีความสุขนอนก็นอนอย่างมีความสุขคือเย็นสบายได้คิดได้อ่านได้พิจารณาฝนตกแดดออกได้
0: จึงบอกครั้งในอดีตการเพียงแต่มองเห็นพยับแดดเพียงแต่มองเห็นพยับแดดก็ได้ทำบรรลุพระอรหันต์ได้อะไรเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติจะไม่รู้ความจริงมันรู้กันดิเมื่ออดีตมีปัจจุบันย่อมมีเหตุดีผลย่อมดีความจริงมันชัดอยู่ในหัวใจกับเราผู้เป็นนักปฏิบัติถึงบอกว่าเวลามันยิ่งน้อยแต่เรามัวเมาประมาทอยู่ถ้าเราบอกว่าฝนก็ตกแดดออกหนาวบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างเราไม่ต้องทำอะไรกินไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมเพียงแต่เราอ้างเท่านี้บอกถึงความเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเพราะว่าที่เรามากันได้ทุกวันนี่เพราะว่าใจเรามีสัจจะใจเรามีขันติใจเรามีเมตตาต่อกันทำอะไรเราก็ทำด้วยความจริงจังจริงใจทำอะไรเราก็ทำด้วยความเชื่อแน่เชื่อมั่นในตัวเองยิ่งเราเคารพครูบาอาจารย์เรามีความเชื่อมั่นครูบาอาจารย์แล้วการปฏิบัติของเราไปได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทำกรรมที่เราก่อการปฏิบัติของเรายากยากเต็มทนต้องบอกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีกฎพระธรรมวินัยมีไว้อยู่ถ้าเราเคารพต่อพระธรรมวินัยเคารพต่อครูบาอาจารย์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเหตุมันดีผลมันก็ย่อมดีได้ไม่ยากนะคือหมอกฝนตกมันก็หยุดได้แดดออกมันก็หมดได้มืดมันก็หมดได้สว่างมันก็หมดได้ความจริงมีอยู่กับเราท่านทั้งหลายถ้าเราพิจารณาออกคือบอกว่าเรื่องอะไรก็ตามเถอะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะโหดร้ายขนาดไหนมันก็หมดลงได้มันก็จบลงได้อย่างบอกเล่ากับญาติโยมว่าครั้งหนึ่งมีพวกผู้ร้ายหรือพวกโจรเพียรพยายามที่จะไปขุดอุโบสถหลังเก่าที่วัดบ้านนนที่วัดที่วัดบ้านเก่าเมื่อกำลังจะขุดก็มีบรรดาญาติโยมมารุมล้อมกันไปหมดพอเห็นอย่างนั้นก็นึกว่าเขามาจับตัวเองก็วิ่งวิ่งควายก็ไล่ผิดถึงที่สุดก็ต้องจำยอมต่อความจริงแต่เราไม่กล้าปฏิเสธโดยที่เรายังเองยังพิสูจน์ไม่ได้เขาเหล่านั้นเมื่อโดนตำรวจจับก็ออกปากหรือประกาศให้คนอื่นในรับทราบว่านี่คืออะไรถึงบอกว่าอะไรก็ตามมันมีอยู่เป็นอยู่แต่เราพอที่จะยืนยันนอนยันได้ในตัวของตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่เป็นอยู่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปยึดไปถือไปกลัวไปหลงไปไหลตามอาการทั้งหลายทั้งปวงให้เราทำความเข้าใจให้ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของประเสริฐถ้าเราทำความเข้าใจได้ถึงบอกอะไรก็ตามถ้าเราไม่ปฏิเสธซิก่อนเราจะรู้ความจริงได้ถ้าเราไปปฏิเสธก่อนเราจะปิดความจริงในหัวใจเราถึงบอกว่าถ้าวางไม่ได้มันก็ไม่ได้ของใหม่ถ้ายอมรับไม่ได้มันก็ไม่ได้ของจริงเพิ่งวางซะก่อนลดทิฏฐิมานะลงให้สนิทในหัวใจเจ้าของตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติจริงๆความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นคือว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องที่เราพูดกันแทบไม่ต้องพูดกันบางครั้งเพราะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ออกขอให้ใครปฏิบัติก็เหมือนกันให้มีสัจจะให้มีขันติให้มีเมตตาเป็นที่ตั้งให้ทำจริงๆพูดน้อยแต่ทำมากคอยเราเอาจริงเอาจังเถอะจะเป็นการอดอาหารก็ดีจะเป็นการงดพูดก็ดีจะเป็นการงดนอนก็ดีลองทดสอบดูทดสอบทดลองดูบ้างหลายๆอย่างบางทีอาจจะเหมาะกับจริตนิสัยของเราบ้างเขาเรียกว่าหาช่องทางสำหรับเราผู้ใหม่แต่เราอย่าสายมันสบายจนเกินไปมันไม่ได้ของดีถ้าเราไม่ลำบากซะก่อนมันเอาความจริงมาไม่ได้บอกว่าทำอะไรมันต้องลงทุนถึงบอกว่าแม้ชีวิตจิตใจเราก็ยอมทุ่มเทเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราจะว่าอยู่ดีๆแล้วมันจะเกิดมีขึ้นกับตัวเรามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเหตุมันไม่พอผลมันก็ไม่เกิดเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีนั่นแหละถึงบอกว่าง่ายๆแค่นี้แหละผลมันก็หยุดเรารู้ชัดในอาการของจิตใจของเราไอ้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิของเรามันเกิดทุกขณะจิตซึ่งในขณะเดียวถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เผาไหม้จิตใจของเราเช้าจนเย็นเย็นจนสว่างได้
1: เราอย่านึกว่า

เราจะนึกว่ามันจะไม่เกิดเมื่อฝนตกแดดออกลมหนาวมันมีอยู่กับทุกรูปทุกนามมีอยู่กับทุกรูปทุกนามราคะโทสะโมหะถ้าไม่ได้ชำระล้างด้วยสติด้วยปัญญาขัดเกลาด้วยสติปัญญาด้วยเหตุและผลแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ยอมรับความจริงมันจะแบกอยู่มันจะเผาไหม้หัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีฝรั่งไม่มีไทยไม่มีเวียดนามไม่มีลาวไม่มีเขมรเหมือนกันหมดลักษณะเหมือนกันหมดถ้าเราไม่ทำลายด้วยสติด้วยปัญญาไม่ทำความเข้าใจด้วยสติปัญญาเราจะอยู่เป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็เศร้าโศกเสียใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็หาเรื่องใส่ตัวเองเสร็จแล้วเราก็ไปโทษโน่นโทษนี่ไม่มีอะไรโทษโทษแดดโทษฝนไม่มีอะไรโทษเทพโทษเทวดาอินพรหมยมยักษ์อันนี้เขาเรียกว่าคนหมดสติหมดปัญญาก็ว่าได้คือหมดที่จะคิดหมดที่จะรู้ตัวของตัวเองบอกว่ามีชีวิตอยู่เหมือนกับตายแล้วเพราะมันไม่ได้คิดอะไรจนเลยกล่าวเพราะมันไม่คิดอะไรไม่ออกเมื่อคิดไม่ออกแล้วมันก็โทษโดนโทษนี่ที่สุดก็เป็นการก่อกรรมทำเข็นสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรต่อไปเรื่อยๆโมคอสำคัญอะไรมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดอะไรมันตั้งอยู่ก็รู้ว่ามันตั้งอยู่อะไรมันแปรปรวนโยกย้ายก็รู้ว่ามันแปรปรวนโยกย้ายอะไรมันดับก็รู้ว่ามันดับตัวผู้รู้คือสติปัญญาของเราตามกำหนดดูตามกำหนดรู้ตามแก้ไขตามปรับปรุงเท่าที่เราจะแก้ไขเท่าที่เราจะปรับปรุงตัวเองได้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเราจะนึกว่าคนอื่นสร้างให้เราดีขึ้นอย่านึกว่าคนอื่นทำให้เราเลวลงตัวเราทั้งนั้นเราดูตัวอย่างบุคคลอื่นที่ได้ดีได้ดีมาเพราะว่าตัวเองสร้างฐานะตัวเองขึ้นมาจนเกิดเป็นบุญบารมีจนเกิดเป็นบุญกุศลบอกว่าเรามาปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วเรายอมแพ้เราก็แย่เสียดายเวลามาบวชเรียนเขียนอ่านนึกบอกว่าเสียดายจริงๆเอาแค่นี้ไม่ได้แล้วบอกคุณร้องเพลงอะไรไปพูดอะไรมันจะดีกว่านี้จะไปพูดคำไหนมันจะดีกว่านี้พูดทำแค่นี้มันยังไม่ได้มันเอาดีอะไรจากการกระทำของตัวเองจะบอกว่าเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามเถอะถ้าใจมันไม่สงบใจมันไม่สบายแล้วมันมีแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นแต่บอกหัวใจของเราให้สงบจริงๆให้มีพุทโธให้มีธัมโมมีสังโฆความจริงอันบริสุทธิ์ใจก็จะเกิดขึ้นทุกขณะจิตเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็สบายสบายเพราะใจเราดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะว่าทำวันเดียวใจมันดีไม่ได้ต้องอาศัยเวลาบอกเกิดมาบวชเป็นพระเลยไม่ได้เกิดมาก็ต้องบวชเป็นเณรตามอายุพรรษาบวชเณรซะก่อนค่อยบวชพระไม่ใช่ว่าเป็นเณรไม่เป็นระบวชพระเลยเกิดมาปุ๊บบวชพระไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบอยู่บอกว่ามันต้องไปตามขั้นตอนไม่ใช่ปฏิบัติปุ๊บไม่ได้ปั๊บปฏิบัติปั๊บไปติดปุ๊บยิงมันไม่ใช่หรอกเหตุไม่ดีพอผลมันไม่เกิดขึ้นคุณหมอเห็นครูบาอาจารย์ของเราปฏิบัติแล้วมันน่าทึ่งมันน่าประทับใจพวกเราท่านปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจขนาดไหนบอกท่านอาจารย์ตัวอย่างท่านอาจารย์พระครูสุทธิธรรมรังสีท่านอาจารย์เจียวัตโสครั้งหนึ่งไปทุรงด้วยกันไปที่เขาชะกันซึ่งเป็นเขาที่สูงท่านอาจารย์เจียมีอายุพรรษาก็มาแต่ท่านก็อยู่ในลักษณะที่ต้องปีนป่ายขึ้นเขาลงเขาเหมือนกับพวกเราด้วยน้ำใจของความอดทนอดกลั้นด้วยสัจจะความจริงใจต่อตัวเองผู้พวกครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นไปตามนั้นก็ครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ท่านทำได้เราก็ต้องทำได้บอกว่าท่านเป็นตัวอย่างพวกเราเราเป็นพระผู้น้อยยังมีกำลังกายกำลังใจกำลังแข็งแรงมันมีมากอยู่เรายังไม่เอาจริงเอาจังไม่รู้เราจะเอาจริงเมื่อไหร่อย่างอยู่ในวัดนี่เราก็สะดวกแสนจะสะดวกถ้าเราไม่ตั้งจิตตั้งใจเพียรเพ่งพยายามจริงๆแล้วมันไม่ได้ของจริงทำเพียงวันละครึ่งชั่วโมงมันยังเอาจริงไม่ได้เพียงวันละสองชั่วโมงยังเอาจริงไม่ได้เราต้องทำให้มันเกิดมีขึ้นทุกขณะจิตเดินยืนนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติมีปัญญากำกับตัวเองให้มันไพบูลย์อะไรมันเกิดอะไรมันดับอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันเปลี่ยนแปลงในขณะที่มีอยู่เป็นอยู่เราต้องดูมันการภาวนาต้องอาศัยการเวลาจริงๆกำหนดดูจริงๆรู้จริงๆถ้าเรามีเวลาเราก็มาปฏิบัติอย่าไปกลัวครูบาอาจารย์ให้ตั้งใจมาปฏิบัติเลิกแล้วดึกๆเดินเราจะมาปฏิบัติก็มานั่งอย่างที่ท่านสมศักดิ์ทำตมูคณะทำดึกๆก็มานั่งปฏิบัติไปให้มันตายก่อนออกเข้ามัน

ออกพรรษาถ้ามันไม่ได้ดีศึกไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอย่างนี้นะมาบอกก่อนที่จะศึกเอามันตายเลยผมอย่าทำเล่นอย่าหลอกตัวเองผมอยากเห็นความจริงในกับนักปฏิบัติไม่อยากให้ทำหล่อๆแล่ๆทำมาอวดตัวเองไม่ได้เป็นบวชมาแล้วได้ปฏิบัติธรรมเสียดายเวลาศึกออกไปแล้วจะขายหน้าตัวเองขายหน้าต่อคนอื่นบวชก็ได้บวชเรียนก็ได้เรียนปฏิบัติแย่ไปไหนไม่รอดขาดทุนคนอื่นเขาว่าเราได้เราจะเสียใจทีหลังบอกว่าเราตั้ง20กว่าองค์มีแค่ 3-4 องค์เท่านั้นเองมาปฏิบัติจริงจังเอามันบ้างดิทุ่มเทบ้างไม่มาไม่ได้อยู่กุฏิก็ให้ทำเราไม่มาอยู่กุฏิก็คอยปฏิบัติจริงๆอย่าทำหยอกๆแย่ๆอย่าทำหลอกครูบาอาจารย์เอาให้มันจริงให้มันตายหน่อยบอกบวช3เดือนถ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติงามดีก็บวชตั้งถึงวันตายนั่นแต่ไม่ได้ทำอะไรบวชจนถึงวันตายในผ้าเหลืองมันไม่มีประโยชน์อะไรนะสู้บวชแค่3เดือนไม่ได้เอาจริงๆขอให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติจริงอย่าทำเล่นขอท่านสมศักดิ์ท่านสุทธีท่านจงรักองค์เนี่ยยังทำได้คนอื่นทำไม่ได้บังหรือดูหลวงตาสุวรรณอายุใกล้จะตายแล้วยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ดูตัวอย่างเขาคนอื่นเขามีอยู่ไม่ใช่ว่าเรามีท่านทั้งหลายอย่าทำเล่นขอให้ทำจริงๆเฝ้าเพียรเพ่งพยายามดูให้มันเห็นรู้ให้มันเห็นจริงๆอย่าหลอกตัวเองหมอผมไปรอบบ้านรอบเมืองมาหนักก็เอาเบาก็สู้ฝนตกแดดออกอะไรก็ไปสู้มาเฉยๆไม่หวั่นไหวไม่กลัวบอกว่าการสร้างบารมีคือสร้างจิตสร้างใจให้เข้มแข็งหนักแน่นนั้นเป็นเรื่องยากเอาจริงเอาจังมันเป็นเรื่องยากโดยทั่วไปมันอ่อนแอมันท้อแท้ซะก่อนนะมันยอมพอมันยอมมันก็ไปไม่รอดมันไปไม่รอดแล้วมันก็โทษกรรมโทษเวรโทษนนโทษนี่อันนี้เป็นลักษณะของนักปฏิบัติหลอกตัวเองและหลอกครูบาอาจารย์หลอกพระธรรมประสงค์หรือให้มีกำลังใจคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราคิดถึงครูบาอาจารย์ของเราคิดถึงบุคคลที่เราอยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมทำไมเขาอายุมากใกล้จะตายแล้วก็ยังทำเอาจริงเอาจังคือบางครั้งผมบอกหลวงตาสุวรรณบอกว่าถ้ามันจะตายเพราะการปฏิบัติมันตายไปเลยคืนนี้พรุ่งนี้จะเผาให้แต่มันตายไปเลยถ้ามันดีไม่จริงอยู่ไปทำไมหนักผ้าเหลืองหลอกชาวบ้านเขาหากินอวดดีอวดเด่นเพื่อทำไมปฏิบัติให้มันได้ดีที่ปฏิบัติดีไม่ได้ไม่ต้องบวชเสกออกไปคมคู่ถึงขนาดนั้นถึงอยู่ได้ด้วยความตั้งใจจริงรักจริงแล้วมันต้องปฏิบัติแม้ครูบาอาจารย์จะไม่เกี่ยวเค้นไม่อันนั้นก็ต้องทำบอกว่าผมเอาจริงมันถ้าไม่เอาจริงมันไปไม่รอดเวลามันโกรธเวลามันจะเกิดเราบังคับมันไม่อยู่เวลาราคะมันเกิดเราบังคับมันไม่อยู่บางทีมันถึงจะฆ่าตัวตายยิงเขาตายทำลายบุคคลอื่นได้ง่ายๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะใจมันไม่อยู่ใจไม่สงบสติปัญญามันไม่พิจารณาตัวเองอยู่แบบโลกก็หลงโลกอยู่แบบธรรมก็หลงธรรมที่สุดก็ฆ่าตัวเองแล้วก็ฆ่าบุคคลอื่นทางเป็นทางอ้อมคุณบอกว่าเรามีโอกาสดีอย่างนี้ถ้าไม่เอาจริงกันไม่รู้จะพูดยังไงคุณบอกเป็นห่วงท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติต้องภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าไม่เอาจริงมันเสียหลักคุณบอกศาสนาเป็นการทนต่อการพิสูจน์ทำไมเราไม่เอาจริงบ้างสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะเห็นเองเราพิคิดได้ลึกๆอากาลิโกไม่เลือกการเวลาแสดงไว้ทุกขณะจิตเอหิปัสสิโกไปเรียกบุคคลอื่นมาปฏิบัติมาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อโอปนายิโกไอ้น้อมเข้ามาคิดมาอ่านมาพิจารณาดูเบื้องต้นทำกลางและที่สุดแต่เหตุนั้นๆปัจจตังเมติตาโบวินโยหิท่านผู้รู้ย่อมได้รู้ด้วยตัวของตัวเองนี่ท่านเห็นชัดรู้ชัดแล้วทำไมไม่เอาจริงทำไมไม่เอาจริงถามตัวเองบ้างถึงบอกว่าเรื่องอะไรก็ตามเถอะขอให้เราเอาจริงๆมันเป็นเรื่องไม่เหลือบากกว่าแรงไม่เรื่องสุดวิสัยจะบอกให้มันนอนตายนั่งตายยืนตายเพราะการทำความเพียรของตัวเองดีกว่าไปตายในที่มันไม่มีสติไม่มีปัญญาขาดสติขาดปัญญาคือตายด้วยความประมาทลุ่มหลงถ้าเราตายด้วยสติตายด้วยปัญญาเราเชื่อมันในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าว่าไปดีมาดีแน่แต่ตายด้วยมีสติตายด้วยมีปัญญาไม่หลงทางแน่อิเตสังกิริเทสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตใจผ่องใสแล้วสุขติเป็นต้องหวังนั่นแสดงว่าเรามีสติมีปัญญาอยู่ตลอดเวลา
รอลงทุนน้อยอย่าอยากได้มาก

ผิดหลักของความจริงเป็นเนนก็ต้องรู้ว่าเป็นสามเณรเป็นภิกษุก็ต้องรู้เป็นภิกษุภิกษุใหม่ภิกษุเก่าคฤหัสถ์โยมหนุ่มก็ดีแก่ก็ดีต้องรู้ตัวของตัวเองเบื้องต้นเราต้องรู้ตัวของตัวเองให้ดีขึ้นเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่มีทิฏฐิมานะอวดตัวเองว่าแน่ข่มขู่คนอื่นว่าแน่จิตใจเรานั้นทำไม่ได้ถอดได้ถอนจริงๆมันหลงตัวเองนะเชื่อจิตแล้วมันหลงจิตมันไม่เชื่อธรรมถ้ามันหลงจิตเชื่อจิตเมื่อไหร่นะมันหลงธรรมความจริงมันไม่เกิดขึ้นถึงเวลามามันแก้ปัญหาไม่ตกมาว่าเรื่องนิมิตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่จำเป็นเรื่องต่างๆจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเถอะไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือให้มีสติมีปัญญาไพบูลย์ในตัวของตัวเองให้แก้ไขปัจจุบันอารมณ์ให้ได้อะไรเกิดขึ้นให้แก้ให้ได้อะไรมันเกิดขึ้นให้แก้ได้อย่ามันเดือดร้อนอย่ามันเศร้าหมองอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันเกิดอย่ามันเดือดร้อนอย่ามันเศร้าหมองให้สติปัญญามันทันอย่ามันหลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องอื่นเรื่องธรรมดานั่นแหละการพิจารณาธาตุ4ก็พยายามหมั่นพิจารณาเรื่อยๆเดินในธาตุ4ธาตุ4ขันธ์5พยายามเดินอยู่บ่อยๆอย่าออกมันทำความเข้าใจว่าคนเราไม่จีรังไม่ยั่งยืนไม่กี่มาน้อยเดี๋ยวก็เท่งถึงตายด้วยกันทั้งนั้นธาตุ4มีลักษณะแปรปรวนธาตุ4มีลักษณะตั้งอยู่ธาตุ4มีลักษณะดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้ลงที่เดียวกันให้หมดให้มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มันพิจารณาความจริงในจิตในใจของเราให้ออกมันงั้นมันจะไม่ซึ้งเมื่อไม่ซึ้งมันก็หลงธรรมหลงวินัยโมเน้นแล้วเน้นอีกว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังอยู่ที่เราทำจริงถ้าเราเคารพต่อกันความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นถ้าเราเคารพต่อกันความขลังเกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นเราต้องมีสัจจะมีขันติมีเมตตาความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นได้ความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังถึงจะเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่กับตัวเราความเมตตามหานิยมอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ใครทำให้เรามีขึ้นถ้าเราใจดีแล้วเมตตามหานิยมมันเกิดพูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดีถ้าใจดีใจงามแล้วพูดดีทำดีทั้งนั้นแหละอยู่ที่ใจเป็นสภาพถึงก่อนสำเร็จมาได้จากใจถ้าเรามาฝึกฝนจิตใจเราดีแล้วอย่างอื่นมันจะดีตามไปหมดเลยถ้าจิตใจเราดีจิตใจเรางามแล้วอย่างอื่นมันก็ประเสริฐมันก็งามมันก็เลิศบอกว่าเอาจริงๆแทบไม่ต้องสอนกันเลยแต่ไม่ต้องมานั่งสอนกันทำปฏิบัติจริงๆขอให้ทำจริงทำจังความจริงมันเกิดขึ้นบอกคนที่ยังไม่เคยทุกข์ไม่เคยลำบากไม่รู้ค่าของความทุกข์เมื่อไม่รู้ค่าของความทุกข์มันก็ไม่รู้ค่าของความสุขที่แน่นอนเลยบอกครั้งหนึ่งเดินกับลูกศิษย์เดินจากนครนายกไปถึงปราจีนบุรีเดิน1ชั่วโมงได้ประมาณเกือบ20กิโลนเกิดความอยากรู้อยากทดลองอยากพิสูจน์ว่าเราแน่เราเดินได้ขนาดไหนไม่ใช่เราอวดเราเดินเก่งแต่เวลาเดินจริงๆเดินไม่ได้มันไม่มีความหมายอะไรแต่เราบอกว่าเราดีเวลาเราจะแสดงออกมันไม่มีความดีมันจะมีอะไรบอกว่ามีดีแต่ไม่มีดีอวดมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่นั่งเข้ามีอาวุธแต่มันใช้อาวุธไม่เป็นมีปัญญาก็ใช้ปัญญาผิดๆถูกๆเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นตามไม่เห็นตามเป็นจริงเห็นผิดจากความเป็นจริงเท่านั้นเองบอกของจริงทนต่อการพิสูจน์ของจริงทนต่อการพิสูจน์ท้าทายตลอดเวลาเมื่อเราทำจริงความจริงมันก็พิสูจน์ได้แต่เราทำไม่จริงความไม่จริงมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่เราทำไม่จริงความไม่จริงมันก็เกิดขึ้นกับตัวเรานะฮะความจริงไม่ได้ไม่ใช่เราจะมานั่งโมเมเอาไม่ใช่ว่ามานั่ง2วันอยากได้ดีนั่ง3วันอยากได้ดีเหมือนคนอื่นเขาเป็นสามเณรก็ดีเป็นภิกษุก็ดีเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีไม่ใช่เราจะมานั่งเอาวัน2วัน3วันในเช้าเมื่อไรเราต้องทำจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆหลอกๆกล้าต่อการพิสูจน์เราต้องทำจริงให้มันตายต่อหน้าครูบาอาจารย์นั้นมันตายต่อหมู่คณะนั้น
ตั้งสัจจะแล้วยังเสียสัจจะมันบอกว่าคนเราถ้าไม่มีสัจจะตัวเดียวหมดค่าของความเป็นคนหมดค่าของความเป็นมนุษย์คือบอกว่าถ้าจิตใจเราสบายแล้วยังไงก็ได้จะอดนอนสัก7วันก็อดได้อด3เดือนก็อดได้อดอาหารสัก3วัน7วัน15วันเราก็อยู่ได้เราจะไม่พูดกับใครเราก็อยู่ได้เราจะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับหมู่มากก็ได้อยู่กับหมู่น้อยก็ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ใจเราดีไม่กังวลไม่สงสัยแต่ใจเราสบายสบายมันไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไอ้ที่เรามีโน่นมีนี่มันต้องอยู่กับหมู่คณะไม่ค่อยได้เสร็จแล้วมันก็ขวางตัวเองขวางคนอื่นเข้าไปอีกผมต้องเป็นห่วงอยากให้ทำมากก็พูดอยากให้ปฏิบัติมากก็พูดกันคุยกันให้นั่งตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงถ้ามันง่วงให้แก้ไขเอาบายแก้มันได้มันแก้ไม่หายนอนซะก่อนนอนแล้วขึ้นมาภาวนาเบื้องแรกเราไปเดินเดินมันยังไม่หายเราก็ล้างหน้าล้างหน้ามันยังไม่หายเราก็นอนนอนแล้วก็ภาวนาหรือวันไหนเราเพลียๆเราก็นอนซะก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาภาวนาตั้งสัจจะว่าจะนั่งภาวนาตั้งสัจจะไว้เอาบายแก้ตัวเองคุณบอกผมไปเริ่มต้นตั้งแต่อีสานจนหมดเลยเหนือก็จนหมดใต้ก็เกือบสุดสูงสุดนั่นแหละตะวันออกก็จะเรียกว่าเกือบหมดไม่มีเหลืออยู่แต่ว่าไปมาจนรอบภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ไปจนรอบหมดเลยก็มันไม่เห็นมีอะไรแต่เราไม่มีอะไรมันเห็นเดือดร้อนอะไรเลยที่สุดไปรอบโลกก็ไปมาไม่เห็นมันมีอะไรไปจนรอบโลกมันไม่เห็นมีอะไรแต่เราไม่มีอะไรมันจะมีอะไรถึงบอกว่าชาติของทองไปอยู่ไหนมันก็เป็นทองชาติของตะกั่วไปอยู่ไหนมันก็เป็นตะกั่วแต่ของจริงอยู่ไหนก็พิสูจน์ได้แต่ของไม่จริงอยู่ไหนมันพิสูจน์ไม่ได้ถึงว่าทนทานต่อการพิสูจน์อยู่ได้อย่างสบายสบายเราไปอยู่ไหนเราก็อยู่ได้แบบไม่มีอะไรถึงบอกว่าจิตใจของเราจะยอมรับความจริงแล้วมันไม่มีอะไรถ้ามันไม่ยอมรับความจริงมันไม่แก้ไขปัจจุบันธรรมนี่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่รอดรู้จักเสียสละเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมว่าธรรมะมันเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่พูดแล้วพูดอีกนี่แหละซ้ำๆซากๆเพื่อต้องการให้เรารู้ให้เราเข้าใจมันซึ้งลงไปให้ปฏิบัติได้รู้จริงๆไม่ใช่โมเมเอาไม่ใช่ฟังมาแล้วนึกเอาถ้าอย่างนี้มันหาของจริงในหัวใจไม่เกิดรู้ของจริงในหัวใจไม่เกิดมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่นแหละจะบอกว่าแต่ทำไม่จริงอย่ามามาก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์ดีไม่ได้ก็อย่าดีมันเลยมันถึงจะเป็นคนดีจริงๆขึ้นมาได้อย่าไปนึกว่าคนโน้นจะทำให้เราดีได้นึกคนนี้ทำให้เราเลวลงได้เรื่องของความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ความชั่วความดีเป็นเรื่องเฉพาะตัวให้เรามันทำความดีสำรวจกายสำรวจวาจาสำรวจจิตใจให้เราเห็นจริงๆจะพิจารณากายก็พิจารณากายให้ออกจริงๆพิจารณาเรื่องเก่านั่นแหละมันลงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ให้เห็นเหตุแห่งการดับทุกข์ให้เห็นทางดำเนินชีวิตของตัวเองให้ได้อย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นมิจฉาให้เป็นสัมมาสมาธิอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิให้ความคิดเห็นมันมีเหตุมีผลเนี่ยธรรมะง่ายๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาจริงมันก็ไม่เห็นของจริงมันเดินข้ามไปข้ามมามองข้ามไปมองข้ามมานั่นมองอยู่ใกล้จะไม่ได้อะไรอยู่ในตัวของตัวเองจะไม่ได้อะไรบอกของจริงมีอยู่ในตัวของตัวเองแต่เราไม่ยอมรับความจริงมันเลยไม่รู้ของจริงมันเลยปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลอยู่เรื่อยอาศัยความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดในหัวใจของเราจิตใจของเราถึงจะผ่านอุปสรรคกับชีวิตประจำวันได้มาว่าครั้งหนึ่งอาตมานั่งอยู่กุฏิมีลูกศิษย์มาบอกว่ามีผีเข้าหลังวัดบอกว่าเป็นผีน้องชายที่ตายโหงไปแล้วมาเข้าร่างพี่สาวอาตมากำลังคุยกับญาติโยมอยู่ตอนนั้นมีผู้บัญชาการโรงเรียนรวมเราในทหารหลายคนเขามาพูดจะมาเลยให้อาจารย์ประสาทไปบอกว่าไปดูสิผีมันเข้าจริงๆหรือว่าไม่จริงถ้ามันเข้าจริงก็ไปบอกมันออกซะเพราะมันเข้ามานานแล้วเขาก็ไปบอกมันก็ยิ่งขึ้นไปบอกมันยิ่งแรง
จะมาเห็นท่าไม่ดีประชาบ้านเดือดร้อนพี่สาวพ่อแม่เขาเดือดร้อนตามมาอีกก็เลยต้องไปกับลูกศิษย์มีผู้บัญชาการโรงเรียนลุมเหล่าพากันไปไปยังไม่ถึงเขตบ้านมันออกแล้วมันวิ่งโกยแน่มันกลัวอันนั้นเป็นเรื่องของผีครั้งที่สองท่านเจ้าคุณพระริยะเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปทุมนารามมานิมนต์ไปปราบผีที่โรงพยาบาลนัตซิงโฮมโรงพยาบาลฝรั่งนายแพทย์บงมานิมนต์แต่มาก็บอกยังไม่มีเวลาบอกว่าผีมารบกวนโรงพยาบาลคนไข้มันไล่ลงจากเตียงบ้างมันเปิดห้องเขาไปหาหมอบ้างแต่มาก็ได้ยินแต่มาก็เฉยเฉยเพราะว่าเรื่องผีเรื่องสางเป็นเรื่องของใครของมันต่างคนต่างอยู่หมอเขามารบกวนพวกนายแพทย์พวกอะไรมาที่นั่นเป็นโรงพยาบาลฝรั่งมันคงไม่เชื่องมงายมั่งเรื่องผีแต่มาก็เลยขอนัดวันให้ท่านเจ้าคุณกับคณะไปฉันเพลก่อนเสร็จแล้วพอฉันเพลเสร็จตอนบ่ายมารับแต่มาก็ไปไปพรมน้ำมนต์ให้รอบโรงพยาบาลภายในโรงพยาบาลนะก็บอกว่าถ้าเป็นผีสางคางแดงเทวดาจริงก็หนีออกไปจากที่นี่ซะไปอยู่ที่อื่นจากวันนั้นมาเขาก็เงียบไม่มีเรื่องราวอะไรต่อไปอีกคือโรงพยาบาลฝรั่งปกติเขาไม่ค่อยเชื่อว่าพรมน้ำมนต์เป็นจีวรเปียกเหมือนกันนี่แหละก็คือผีผีมันมีอยู่ในโรงพยาบาลฝรั่งเราผีมาทุดงก็เหมือนกับเราธรรมดาเขาไปทุดงที่ไหนก็ไปรบกวนคนไข้ไล่คนไข้ลงจากเตียงเปิดห้องเขาไปหาฝรั่งคือถ้าเป็นคนธรรมดาพูดจะมาก็ไม่เชื่อหลังจากที่ได้มาไปพรมน้ำมนต์เสร็จก็เงียบไปสุขสบายกันมีอีกหลายท่านเป็นต้นว่าประเภทที่เราได้ยินกันบ่อยพี่เจ้าเข้าทรงตมาก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันว่าทำไมคนดีๆมันถึงปล่อยให้ผีมาเข้าทรงได้ทำไมตัวของตัวเองมันไม่เป็นตัวของตัวเองตมาก็ได้คิดว่าเรื่องของใครของมันมันจะเข้าใครกับช่างมันกระไรทำไมเข้าตัวเราก็พอนึกอยู่ในใจตัวเองแต่มันทนดูไม่ได้พอเห็นหนักๆเข้ามันทรมานไม่เป็นตัวของตัวเองบอกว่าเห็นสภาพแล้วมันทนดูไม่ได้คือไม่กินไม่นอนไม่หลับจะไปไหนดึกๆดื่นๆก็ไปขับรถหนีไปสุดบ้านสุดเมืองไปคนเดียวคือดูแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองบอกว่าเป็นร่างของเจ้ากรมหลวงชุมพรจะมาบอกถ้างั้นก็ไม่เป็นไรถ้ามันเหลือบ่าก็แรงออกมานี่ซะมานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วกรมหลวงชุมพรจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปเรามาภาวนาพุทโธซะก็เลยบอกให้มาภาวนาพุทโธภาวนาวันสองวันก็หายอันนี้เขาเรียกว่าพวกเราเรียกว่าเทวดามาสร้างบารมีหรือทั่วไปผีเจ้าเขาทรงจะมาบอกถ้ามันทรงจริงก็ไปซะอย่ามาอยู่ใกล้กันจริงถ้าไม่จริงก็จงอยู่ต่อไปปรากฏว่ามานั่งภาวนาวันเดียวเรื่องต่างๆก็สงบเงียบลงคือผิดหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ไม่เป็นตัวของตัวเองจากที่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็เป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นคือไม่เป็นอิสระทางด้านจิตใจแกก็ได้เลิกจากการกระทำอย่างนั้นคือมียศมีเงินมีบริวารดีแต่ว่าจิตใจไม่เป็นอิสระอยากจะมีก็อยากจะทำก็ทำอยากจะอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปขาดเหตุขาดผลลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองจิตใจไม่มีที่ตั้งไม่มีสารณะไม่มีพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประดับจิตใจก็เลยขาดความเป็นอิสระจากนั้นแกก็เลิกบางคนบอกว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่าอีก3วันจะตายเขาหามกันมาเป็นนายทหารตมาบอกถ้ามันจะตายก็มันตายกัน3วันถ้าหมอเขาบอกว่าตายก็มันตายไปซะเขาหามกันมาคนเต็มที่อยู่ตมาเห็นบอกมันนอนเอามันนอนลงเท้าไปลองเหยียบหลังดูลุกขึ้นได้กราบแล้วกลับไปไม่เห็นมันตายเลยบอกว่าเรื่องของคนถ้ามันจะไม่ตายยังไงมันก็ไม่ตายถ้ามันจะตายยังไงมันก็ตายพิจารณาลึกๆอย่าไปงมงายท่านต่อมามีลูกศิษย์อยู่คนกุฏิบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งเดือดร้อนมากขนาดว่ามีผีมาเปิดไฟมาเปิดทีวีให้ดูบ้าน2ชั้นมีลูก3คนมีแม่บ้าน2

ไปนิมนต์พระเชียงใหม่มาพระท่านบอกไม่ยุ่งด้วยไปนิมนต์พระที่ปราจีนมาพระท่านก็บอกไม่ยุ่งด้วยจะมาบอกเรื่องอะไรล่ะลูกศิษย์แล้วบอกว่าเรื่องผีเจ้าเข้าทรงนี่แหละหลวงพี่พระนับถือเป็นหลวงพี่เมื่อก่อนเขาเคยโด่งดังที่นนทบุรีคนเนี่ยไปพบไปหาต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถึงจะได้เข้าพบเป็นพระทั้งเป็นพระเป็นคนที่ดังมากขนาดว่าเจ้าหน้าที่ทางการรัฐบาลเกาหลีนั่งเครื่องบินมาขอพระบรมสารีริกธาตุให้เขาแล้วก็มีหลักฐานพยานไว้เป็นเอกสารมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากนิมนต์พระเข้าบ้านพระก็ไม่กล้าเข้าก็มาบอกมันเดือดร้อนถึงขนาดนั้นหรือโยมไปทำเป็นเฉยๆเพราะไม่อยากยุ่งกับเรื่องเจ้าเข้าทรงเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราสอนคนสอนให้คนเป็นคนดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมเห็นมันเดือดร้อนมากๆเขาบอกว่านั่งกินน้ำตาทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับลูก3คนแม่บ้าน2พ่อบ้านหนึ่งไม่มีอันจะกินวุ่นวายกันหมดอาตมาก็เลยบอกเอาทางนั้นไปดูก็ได้พาไปดูหน่อยอาตมาไปดูอาตมาไปก็ถามเป็นอะไรโยมบอกว่าเดือดร้อนกันทั้งบ้านนิมนต์ท่านขึ้นไปดูหน่อยชั้น2มีอะไรเต็มไปหมดจะมาก็เลยขึ้นไปดูก็ไปดูมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีเครื่องรางของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นกันนี่แหละจะมาก็กราบเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาสักพักนึงบอกว่าลูกศิษย์อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงเดินคร่อมบอกโยมลูกศิษย์ที่ติดตามไปด้วยได้ยินเสียงเดินแล้วก็มีกลิ่นสาบโคลนออกมากลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดอาตมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปนั่งภาวนาทำความเพียรสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงมาลอยโยมเอ้ยอีกสัก3วันแล้วจะมาช่วยเหลือบ้างอาตมาก็เลยหนีไปอยู่ถ้ำสัจแก้วสักคืนหนึ่งทำความเพียรภาวนาทำใจสบายๆมองข้างหน้ามองข้างหลังเปิดกุญแจดูตู้ในตู้มันมีอะไรอะไรมันมีอะไรทำความเข้าใจในความเป็นจริงสิ่งที่เราจะต้องทำธรรมดาความเป็นหมอหรือความเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องรู้แหล่งทำมาหากินที่ดีดูจังหวะจังโคนโอกาสความพอเหมาะพอดีการจะทำอะไรไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าแม้การเป็นข้าราชการก็ดูจังหวะโอกาสสูงต่ำความพอควรพอเหมาะถ้าเราไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าที่สูงที่ต่ำเราก็ดูมาพิจารณาได้แล้วก็กลับมาก็เลยวันครบวันนัดเขาก็ไปเลยบอกว่าเอางั้นก็ไม่เป็นไรโยมจงเป็นสุขกันภายในครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาตมาพุทธรูปองค์หนึ่งไปให้หน้าตัก9นิ้วหรือ12นิ้วนี้เสร็จแล้วก็ยกเครื่องรางของขลังอะไรกลับมาตั้งแต่วันนั้นมาถึงเวลานี้ก็อยู่สุขสบายดีกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจบอกว่าเขาทำกิจการมาตั้ง20 30 40ปีเป็นเจ้าทรงเจ้าแม่เขาสามมุกบ้างมาขามเท่าบ้างเอกาทศรถบ้างนะว่าตั้งแต่ราชการที่1ถึงราชการที่8ทรงหมดในบ้านในเมืองทรงหมดเป็นร่างทรงที่ใหญ่โตมีเครื่องดนตรีเต้นรำมีดาบมีอะไรจะมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันสัพเพสังขารานิจจาเพราะมันขาเพราะมันเดินไม่ค่อยตรงเซไปเซมามันเลยเป็นสังขารสังขารมันไม่เที่ยงสัพเพสังขาราดุขาเพราะความมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์สัพเพธัมมานัตตาแม้ทำเองเรายังไม่ยึดไม่ถือภาษาอะไรเรื่องไม่เป็นสาระความชั่วความดีเรายังไม่เอาภาษาอะไรเรื่องแค่นี้เราจะทำไม่ได้ด้วยความเป็นผู้เป็นนักปฏิบัติหัวใจของนักปฏิบัติย่อมมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นจากความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นผีเจ้าเข้าทรงหรือเป็นผู้ร่างที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องยอมรับความจริงก็คือตายแกก็ตายตายตมาก็เป็นเจ้าภาพเผาให้ถือว่าเรื่องของคนเกิดแล้วต้องตายจึงบอกว่าเราท่านทั้งหลายมาใกล้ครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อจิตไม่เชื่อธรรมธรรมคือความเป็นจริงแก้ลงในปัจจุบันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ด้วยกันให้รักกันสามัคคีกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันให้รักกันพูดกันให้รู้เรื่องภายในครอบครัวก็อย่าทะเลาะกันให้รักกันพ่อกับลูกพ่อกับแม่แม่กับลูกอย่าทะเลาะกันอยู่ด้วยกันพูดกันเชื่อฟังกันนี่คือธรรมทินใดไร้ธรรมทินนั้น

ไม่มีอะไรหมดค่าของที่พึ่งถิ่นใดมีความเคารพต่อกันสามีภรรยาเคารพต่อกันบุตรธิดาเคารพพ่อแม่ญาติบริวารเคารพกันเคารพซึ่งกันและกันถิ่นนั้นได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังอยู่ในตัวของตัวเองอันนี้เป็นหัวใจของนักปฏิบัติคติธรรมมีอยู่อย่างนี้แก้ลงในปัจจุบันอย่าไปแก้อดีตอย่าไปแก้อนาคตเรื่องคอขาดบาดตายแก้ลงในปัจจุบันธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วดับเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับให้จิตมันเด่นชัดอยู่ในหัวใจของเราอย่าไปเที่ยวสัมภเวสีจะต้องไปอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้อันนั้นหัวใจลิงไม่ใช่หัวใจคนมันวอกแวกวอกแวกกายลิงไม่ใช่กายคนจิตแท้จิตบริสุทธิ์สะอาดจิตแท้จิตดั้งเดิมไม่มีอะไรประพัสสลังจิตตังจิตบริสุทธิ์สะอาดถึงบอกมันจะแน่แค่ไหนมันจะเก่งกาจขนาดไหนมันก็ไม่พ้นความตายมันจะแน่ขนาดไหนมันก็ไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แน่ๆคือหัวใจเราบริสุทธิ์ซะนั่นไม่มีอะไรคิดแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีอะไรที่สุดครอบครัวนั้นก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขเท่าตราบเท่าทุกวันนี้ถึงบอกว่าอะไรก็ตามเถอะสุดอยู่ที่หัวใจสุดที่ความจริงใจสุดที่ความบริสุทธิ์ใจยอดของความดีตรงนี้พูดไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องของผีสางคางแดงเรื่องของผีเจ้าเข้าทรงพอหลังๆมาก็มีทูตสวรรค์กันอีกมามอบกายถวายชีวิตมีเครื่องแต่งตัวเป็นดาวมีหมวกมีเครื่องยศอย่างท่านเลยอ่านหนังสือพิมพ์นั่นแหละแต่มาบอกเอ๊ะอะไรโยมมีอะไรมาถวายอาจารย์เขายกเครื่องมาให้หมดเลยเขาก็เครื่องบูชามีนุ่นมีนี่สารพัดคือที่จริงๆก็คือมีเครื่องแต่งตัวมีดาวมีสายสะพายมีหมวกแม่ตมาดูแล้วงงคนธรรมดาไม่น่าจะทำอย่างนี้กันเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่น่าจะมาหลอกลวงโลกหลอกลวงไปทำไมมันได้อะไรแต่ตมาก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นึกในใจเจ้าของเสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องบูชาเอาเครื่องทรงเครื่องอะไรเขาแต่งตัวมาถวายกันเยอะอาตมาก็ส่งไปลูกศิษย์สมบูรณ์ในเมืองบ้านนอกทำนาย้อมสีซะทำไร่ทำนาแต่งตัวซะอย่าไปแต่งเครื่องแบบเหมือนชาวบ้านเขาบอกว่าดีเหมือนกันทำให้เสื้อผ้าพรในเปลี่ยนไปสู่ชนบทแต่ว่าที่มันไม่ดีถ้าเราใช้ผิดมันก็หลอกลวงคนอื่นหาอยู่หากินบอกว่าทูตสวรรค์ทูตสวรรค์นี่เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้าผู้ฉลาดก็ย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าผู้ไม่ฉลาดก็เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดหลายต่อหลายสิบท่านที่เป็นทูตสวรรค์มาขอมอบเครื่องสักการะบูชาเครื่องแต่งตัวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่หลอกลวงตัวเองอย่างที่ข้าพเจ้าว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพข้าพเจ้ามาในไปขอที่พึ่งนอกเหนือจาก3อย่างพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของเราอย่างจริงจังไม่ใช่เราพูดแต่ปากมือถือสากปากถือศีลแต่ว่าการกระทำออกไปนอกรีดนอกรอยไหนว่าเป็นชาวพุทธอันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธจอมชาวพุทธแท้ชาวพุทธจอมปลอมหลอกคนอื่นแล้วไม่หลอกตัวเองเขาไปอีกพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิท่องทุกวันทำไมท่องไปเพื่ออะไรที่สุดเขาก็ยอมรับความจริงว่าเรามีที่พึ่งแน่นอนคือพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเชื่อในอัตในธรรมเชื่อในคำสั่งสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว mm-hmm. ทำใจบริสุทธิ์สะอาดนี่คือยกเหนือจากเหตุจากผลอันนี้เรื่องของทูตสวรรค์ก็จบกันไปอีกเรื่องหนึ่งแม้ที่สุดอาตมาเคยไปศึกษาที่หุบผาสวรรค์ดินแดนแห่งเมืองศาสนาที่ราชบุรีที่อยู่บนยอดเขาอาตมาก็ไปศึกษาว่าอะไรคืออะไรไม่ใช่เรามานั่งงมงายกันนั่งมืดหน้ามัวตากันมานั่งปฏิบัติโดยไม่มีเหตุมีผลแต่เราไปดูเขาบ้างไม่ใช่ว่าเราเก่งอยู่คนเดียวจะมาไปศึกษาหลายต่อหลายครั้งได้ขอรับความสะดวกดีอาตมาบอกมันไม่แน่อีกวันหนึ่งมันก็ไม่แน่เดี๋ยวมันก็พังอีกไม่กี่มาน้อยก็พังจริงๆไม่นานกิจการก็ล้มเลิกอาตมาไปบ่อยเพราะว่าไปศึกษาแต่เขาไม่รู้จักแต่ว่าถ้าอาตมาไปเขาเปิดให้ทุกทีแม้จะยังไงเขาก็เปิดพอเปิดให้ทุกครั้งอันนี้ไม่ได้ว่ามันบอกว่ามันไม่แน่ไอ้สิ่งที่มันแน่มันตายหมดแล้วไอ้ที่มันไม่แน่อาตมาไปศึกษาไปค้นคว้าดูด้วยใจของตัวเองแต่ละครั้งแต่ละข่าวไปก็ได้ความจริงออกมาว่าเราจงเชื่อธรรมเราจงอย่าไปงมงายเชื่อธรรมเชื่อโดยเหตุโดยผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์นี้เป็นยอดของความปรารถนาที่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าไปโมเมเอาอย่าไปยกเบกอย่าไปทำอะไรโดยไม่มีเหตุมีผลขันธ์5ของเราให้มันออกที่ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขาร

วิญญาณมองแล้วไม่หลอกแก่มันตกปลงให้มันได้ในหัวใจของเราเราถึงจะเห็นของจริงถ้าไม่งั้นเราไม่เห็นของจริงมันเราจะยกเมฆอยู่ด้วยเดี๋ยวมันก็ยกเป็นนุ่นเป็นนี่อยู่ด้วยไม่มีอะไรยกมันเลยโทษไม่มีอะไรโทษมันก็โทษไปหมดอันนี้เรียกว่าเราไม่ยอมรับขันธ์5ขันธ์5คือตัวรูปคือร่างกายของเรามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปในที่สุดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในที่สุดบอกว่าเพื่อนที่รักกันนี่แหละบางทีมันยังนึกชื่อเพื่อนไม่ออกเลยนะภาษาอะไรมาลูกตัวเองในแท้บางทีมันยังนึกไม่ออกภาษาอะไรเชื่อธรรมไหมแต่เชื่อธรรมยอมรับขันธ์5รูปคือกายธาตุ4ส่วนแข็งๆเป็นดินส่วนที่อ่อนนอนเป็นน้ำเหลวๆส่วนที่มีลมเข้าลมออกตัวลมตัวสารพังกายนี่เป็นลมส่วนที่มีความอบอุ่นในภายในกายเผาย่อยอาหารนี่ไฟ4อย่างนี้แตกดับเมื่อไรหมดสภาพเป็นดินดินเป็นดินไปน้ำเป็นน้ำระเหยไปลมเป็นลมไปไฟเป็นไฟไปอากาศเป็นอากาศไปยอมรับไหมตัวปฏิสนธิวิญญาณคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมผัสได้ด้วยกายด้วยจิตของตัวเองทุกมันทุกจากอะไรสุขมันสุขจากอะไรจำได้มันจำได้เพราะอะไรหรือมันไม่จำมันคิดอะไรมันปรุงแต่งอะไรเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายไม่เป็นตัวของตัวเองยอมรับไหมตัววิญญาณความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ตัวเองบางทีมันก็รู้ดีบางทีมันก็รู้ไม่ดีแล้วแต่มันยอมรับไหมพิจารณาไหมถ้าพิจารณานี้ออกเรียกว่ารับขันธ์5ได้สบายใจนี่แหละธาตุ4ขันธ์5ยอมรับธาตุขันธ์วางละตรงตกได้ทุกขณะจิตเชื่อธรรมไม่เชื่อไม่เชื่อจิตเมื่อไม่เชื่อจิตแล้วธรรมมันก็เป็นธรรมธรรมมันก็เป็นธรรมในหัวใจเรามันเด่นชัดขึ้นมานี่แหละคือของจริงเอตังพุทธานาซาสนันตินี่คือธรรมนี่คือศาสนานี่คือของจริงในหัวใจของเราบอกว่าประสบการณ์ชีวิตแห่งการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะมีเวลาน้อยแต่ก็ได้เจอของแปลกๆปลอมๆหลายชนิดสุดที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้แต่ทั้งหมดนั้นถ้าผิดแล้วให้แก้อย่าเดินในลักษณะที่รู้ว่าผิดถึงจะเป็นธรรมธรรมแท้จะในหัวใจธรรมแท้จริงธรรมแท้ประเสริฐธรรมแท้เลิศเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตเด่นจิตผ่องใสกายเบาจิตเย็นรู้อยู่เข้าใจอยู่อะไรเกิดอะไรดับนี่คือของจริงเกิดดับอยู่ในขณะจิตจิตตัดกระแสทุกขณะจิตจิตรู้จิตเห็นจิตเข้าใจแล้วว่าไม่รู้จะพูดอะไรออกมาได้จากหัวใจของเราพูดไม่ได้อธิบายไม่ออกมันมองได้ตลอดเวลาว่านี่อ๋อบางอ้อลงทันทีบอกว่าเราท่านทั้งหลายอาบน้ำนะอาบเพียง5นาที2นาทีก็เลิกทำไมทำความสกปรกตั้งอีก23 ชั่วโมงครึ่งแต่เวลาทำความสะอาดเพียง5นาทีเราเลิกมันน่าอัศจรรย์ใจเจ้าของรถของโยมนั่นแหละโยมลองคิดให้ดีๆโยมธนูใช้มาทั้งอาทิตย์1ล้างอาทิตย์1กี่ครั้งลองพิจารณาดูบ้างพิจารณาใกล้ๆตัวเองนะอาทิตย์1ล้างกี่ครั้งทำความสะอาดกี่ครั้งรถของโยมไม่แน่บางทีอาจจะ7วันล้างหนึ่งทำความสะอาดน้อยนิดเดียวโยมบ้านของโยมธนูก็เหมือนกันโยมอยู่มาบางวันแทบไม่ต้องกวาดเลยเข้าไปนอนแล้วออกมาไปทำงานทำความสะอาดบ้านวันหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงหรอกจะเป็นคนใช้ก่อนตามหรืออย่างมากก็2ชั่วโมงอีก22ชั่วโมงโยมไม่ได้ทำความสะอาดน่าเห็นใจความจริงมันอยู่ในหัวใจของเราน่าเห็นใจความจริงมันอยู่ในหัวใจของเราเวลาทำความสะอาดมันน้อยเต็มทนแต่เวลาทำความสกปรกใส่มันมากจิตใจของเราก็เหมือนกันโยมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาท่านมาวัดมาปฏิบัติเป็นเวลาน้อยเวลาท่านอยู่บ้านปฏิบัติเป็นเวลาน้อยทำไมมันจะไม่ทุกข์ทำไมมันจะไม่ทุกข์ลองพิจารณาลึกๆในหัวใจของเราโยมคิดบ้างไหมโยมพิจารณาบ้างไหมความจริงในหัวใจของเราเราทำความสะอาดมันน้อยเต็มทนแต่เราทำความสกปรกรกรุงรังให้มันมากเต็มทีนี่แหละพาราเวปัญจขันธาทำแท้อยู่ในหัวใจของเราเราแบกไว้ทั้งวันแล้วเราไม่วางมันไม่ทุกข์ได้ยังไงแบกบ้านแบกช่องแบกบุตรธิดาแบกญาติมิตรบริวารแบกทรัพย์สินเงินทองเต็มหัวใจเราโอ้พุทโธเมนาโถมันพึ่งได้อย่างไรเราไม่พิจารณาความจริงมันไม่เกิดพึ่งไม่ได้อันในพิจารณาใกล้ๆตัวเองปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติไปนู้นมาคนนิพพานอยู่ภูเขาเรากาอยู่นู้นอยู่ในการกระทำประชีวิตประจำวันของเรานี่บอกว่าลูกศิษย์มาแล้วไปนั่งขวางเทเลอร์อยู่มันจะถูกได้ยังไงดูที่ดูทางดูจังหวะโอกาสความพอเหมาะพอดีดิปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวะโอกาสเวลาที่มันเหมาะควรนั่นแหละนั่นปฏิบัติธรรม

0: นั่นปฏิบัติธรรมจริงถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมมากี่ปีละบอกว่า40กว่าปีแล้วทำไมทำงั้นน่ะทำตามสบายสบายอะไรมันขวางคนอื่นเท่าไรแล้วนี่เราเบียดเบียนตนแล้วไม่แล้วยังไปเบียดเบียนคนอื่นอีกนี่ของจริงมันไม่เกิดมันหลอกตัวเองแล้วไปหลอกคนอื่นอันการกระทำใดๆให้ลงในปัจจุบันธรรมแก้ไขปัจจุบันธรรมแก้มันตกลงให้มันได้สัจธรรมคือความเป็นจริงจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราแม้ว่าจะมาไม่ไล่มรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4วิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4แม้ไม่ไล่ความจริงในหัวใจเรามันก็เด่นอยู่บอกว่าของจริงอยู่ในหัวใจเราไม่ต้องรู้ปฏิบัติเอาพิจารณามันออกแก้ไขให้มันได้อย่าทะเลาะกันอย่าทำลายน้ำใจกันอย่าเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นหัวใจของนักปฏิบัติง่ายๆนี่แหละรู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์รู้ผลแห่งสุขรู้ผลแห่งทุกข์รู้จักตนเป็นใครมาจากไหนกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนควรทำอะไรควรแก้ไขควรปรับปรุงตรงไหนที่มันบกพร่องรู้จักการเวลาการนี้เราควรทำอะไรการนี้เราควรทำอะไรจังหวะโอกาสนี้เราควรทำอะไรไม่ใช่เวลาหนึ่งเราไปทำอีกอย่างหนึ่งมันก็เสียหลักรู้จักประมาณควรประมาณน้อยมากการปฏิบัติของเราไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาจนเสียงานเสียการจังหวะโอกาสมีเราต้องดูเวลาราชการงานการของเรามีไม่ใช่มานั่งหลับตาจนเสียเวลาราชการอันนั้นทำเมาไม่ใช่ทำแท้เสียงานเสียการนั้นทำเมาไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงเป็นสัจธรรมในหัวใจแล้วมันไม่เมามันรู้จักความพอเหมาะพอควรความพอดีในตัวเองแก้ไขความบกพร่องในตัวของตัวเองประมาณน้อยมากเราจะปฏิบัติได้น้อยได้มากมันอยู่ที่หัวใจของเราการจังหวะโอกาสเราดูแต่อย่างไรก็ดีเราต้องฝืนบางครั้งเราไม่อยากเราต้องทำต้องมีการฝืนการข่มการหนักห้ามหัวใจเราบ้างไม่ใช่ปล่อยตามใจฉันไม่ใช่ปล่อยตามใจฉันอะไรเราต้องมีเหตุมีผลทำอะไรมีเหตุมีผลรู้จักหมู่คณะอย่างเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมกุฏิหลังนี้มีเพื่ออะไรมีเพื่อไว้สำหรับมานั่งปฏิบัติทำความเพียรชำระล้างจิตใจชำระล้างกายเป็นที่ตั้งของเราเราต้องรู้จักหมู่คณะเรามาตั้งแต่เบื้องต้นเข้ากุฏิเราต้องกลมกลมกิ่งไม้แต่เผื่อมันจะเข้าลูกตาของเราให้ระมัดระวังเข้ากุฏิมันแคบบริเวณมันไม่กว้างเหมือนที่อื่นเราก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมความเป็นจริงเข้ามาปฏิบัติเราก็ดูสถานที่ว่าเราควรนั่งตรงไหนควรทำอย่างไรเวลานี้ท่านอาจารย์สั่งยังไงครูบาอาจารย์สั่งอย่างไรเมื่อเรามาเราต้องปรับตัวของตัวเองเข้ากับหมู่คณะให้ได้เราปฏิบัติอยู่ตรงนี้หมู่คณะเป็นที่ตั้งเรามาเพื่ออะไรถามตัวเองถ้ามาเพื่อปฏิบัติแล้วจะแก้ไขตัวเองปรับตัวเองเข้ากับหมู่คณะให้ได้แม้จะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่หนักใจของอาจารย์ขอให้มาปฏิบัติขอให้ทุกคนรู้จักหมู่คณะที่มาอยู่เป็นอยู่ที่สุดคือรู้จักบุคคลที่เราไปคบหามาสู่อย่างเรามาที่นี่เราก็มีอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะเป็นที่ตั้งเราอย่างน้อยๆเราก็ให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์อย่างน้อยๆเราก็ให้เคารพต่อสถานที่อย่างน้อยๆเราก็ให้ความเคารพต่อการต้อนรับอย่างน้อยๆเราก็ให้ความเคารพต่อธรรมที่ท่านยกมาแสดงชี้แจงบรรยายเราให้ความเคารพเราจะนั่งเราจะออกเราจะอยู่เราต้องมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนี่แหละคือการมาปฏิบัติธรรมแต่มาบอกว่าไม่ต้องไปพูดอะไรมากนั่งเงียบๆโยมก็ได้อัดได้ทำธรรมคือความเป็นจริงธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ธาระแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ธาระแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้มีอยู่เป็นอยู่เรียกว่าธรรมอะไรก็ได้เป็นธรรมทั้งนั้นให้รู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงให้พอเหมาะพอควรจังหวะโอกาสนี่เป็นธรรมปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่หัวใจตรงนี้ความบริสุทธิ์เด่นชัดก็จะเกิดขึ้นบอกการตั้งสัจจะบารมีของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านบอกว่าท่านจะไม่พูดท่านก็มีเหตุมีผลในตัวของตัวเองไม่ใช่ท่านไม่มีเหตุมีผลท่านพูดมาเป็นปีๆท่านไม่เคยหยุดท่านก็ต้องหยุดบ้างเครื่องยนต์กลไกใช้ทั้งปีมันไม่หยุดมันก็พังบ้านช่องห้องหอมีแต่ใช้ไม่ทำความสะอาดมันก็พังรถราของเราไม่รู้จักทำความสะอาดไม่รู้จักรักษามันก็พังใช้ก็ไม่ทนอะไรความจริงในหัวใจเราทำไมเราไม่ยอมรับอันการที่เราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมาเพื่อต้องการพักกายพักวาจาพักจิตใจแล้วมองดูในจิตในใจของตัวเองมองดูข้อบกพร่องตัวเองมันพิจารณาโยนิโสมนสิการทำความเข้าใจโดยอุบายแยบคายคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจนเกิดปัญญาส่วนลึกในหัวใจคิดได้วางลงปลงตกนี้คือท่าแท้ของนักปฏิบัติในมองอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่หนีจากหลักแห่งความเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้หมู่คณะและรู้บุคคลนี้เป็นที่ตั้งเราจะอยู่กันได้อย่างสบายสบายความจริงในหัวใจของเราก็จะเกิดขึ้นแม้ว่ามาแล้วท่านอาจารย์ไม่พูดเราก็มาตั้งใจปฏิบัติเงียบสงบสงัดนี้คือหัวใจของผู้บริสุทธิ์เร่งความเพียรเพียรเพ่งพยายามให้เกิดสติคือรู้เกิดปัญญาแก้ไขปรับปรุงรู้แล้วได้คิดไม่ใช่รู้แล้วไม่คิดรู้แล้วให้คิดให้อ่านให้พิจารณาให้ออกของง่ายๆใกล้ตัวเรานี่แหละเราจะนึกว่าท่านอาจารย์พูดแต่คำเก่าเรามาทุกวันท่านอาจารย์ก็พูดแต่เรื่องเก่าท่านคงไม่รู้หัวข้อธรรมมากเหมือนเรามั้งอย่าเพิ่งยกเมฆตัวเราเองดูให้มันดีพิจารณาให้มันออกให้มันใกล้ๆตัวของตัวเองนี่แหละแก้ไขปรับปรุงอารมณ์ตัวเองแก้ไขปรับปรุงการกระทำของตัวเองแก้ไขปรับปรุงการพูดของตัวเองให้มันชัดให้มันเด่นให้มีเหตุมีผลในตัวของตัวเองนี่แหละเราจะได้ความจริงจากการมาพบครูบาอาจารย์จากการมาจากบ้านจากช่องน้ำท่วมมันก็ลำบากรถมันติดเราได้บำเพ็ญขันติบารมีมาสัจจะบารมีมาทานบารมีมาวิริยะบารมีมาอธิษฐานบารมีมาเมตตาบารมีมาอุเบกขาบารมีมาเนกขัมมะบารมีเราก็ออกมาจากบ้านมาทำความดีเรียกว่าทานศีลเนกขัมมะวิริยะขันติปัญญาสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาพร้อมไปบุญอยู่ในหัวใจของเราท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ขอให้มาให้ได้มีเหตุมีผลที่ดีมาได้ตั้งใจทำความจริงในหัวใจของท่านก็จะเกิดขึ้นนี่แหละทำแท้ไม่ใช่ทำเมามาจนเป็นธรรมอาจารย์บรรยายธรรมะมาก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวแม้ชีวิตก็ยอมไม่กลัวไม่สะทกสะท้านชีวิตแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สามารถที่จะนำมาเล่าสู่ลูกศิษย์ลูกหาฟังญาติโยมฟังเพราะว่าเป็นการเป็นไปโดยอัตโนมัติสิ่งที่ไม่คาดถึงมันก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นกับตัวเองสิ่งที่คาดถึงก็ไม่เกิดขึ้นว่าพุทธะอัตจันทร์ธรรมะอัตจันทร์สังฆะอัตจันทร์เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเรื่องอัตจันทร์แท้เมื่อเราปฏิบัติถึงหัวใจผู้บริสุทธิ์สะอาดอัตจันทร์แท้ถึงบอกว่าเรื่องที่เราน่าอัตจันทร์จริงๆก็คือคนที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เศร้าโศกไม่เสียใจคนที่พ้นแล้วจากความทุกข์นั้นบุคคลนั้นน่าอัตจันทร์
1: พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2533 31 ธันวาคม 2532การแก้ปัญหานั้นถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทางด้วยความรอบคอบระมัดระวังมักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้นแต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายามทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรงเพื่อจะได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสมซึ่งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจและความเมตตาปรารถนาดีต่อกันผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความก้าวหน้าเป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเรา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาน
3: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะหุสัจจัญจะสิปปัญจะวินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิ

ต่อไปนี้ขอให้ศรัทธาสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงพากันทำความสงบกายสงบใจฟังธรรมการฟังธรรมหนึ่งความตั้งใจสองเอาหูฟังตาก็หลับเอาไว้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไป การระลึกนึกถึงพุทโธอยู่ในใจก็เป็นภาวนาแล้วตั้งใจฟังธรรมะธรรมะที่จะนำมาชี้แจงแสดงในวันนี้คือหนึ่งเป็นผู้ได้สดับรับฟังศึกษาเล่าเรียนมามากท่านเรียกว่าพหุสัจจะเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากวินโยจะเป็นผู้มีระเบียบมีวินัยรักษาตนตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสุสิคิโตเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายสุภาสิตากล่าววาจาที่เป็นสุภาษิต การได้ยินได้ฟังเช่นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาพร้อมเพียงสามัคคีสนใจใฝ่ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีได้ยากทำได้ยากหาได้ยากทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะคนเรานั่นเกิดขึ้นมาแล้วเอาความแก่มาด้วยเอาความเจ็บมาด้วยเอาความตายมาด้วยความเก็บความแก่ความตายเราจะเลือกที่เก็บไม่ได้ที่แก่ไม่ได้ที่ตายไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสดีเช่นวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นความดีอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวที่ได้มาสดับรับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆองค์ที่มาชี้แกงแสดงธรรมณศาลาพระราชสถานีโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณท่านเป็นหลักชักชวนศรัทธาญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่อัดใฝ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่สิ่งใดได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นแจ่มแจ้งชัดเจน ทำให้จิตของตนตรงต่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำให้จิตใจของตนผ่องใสได้เมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติได้อันนี้เป็นอานิสงส์ของการสดับรับฟังธรรมะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังนี้เป็นสิ่งสำคัญมากพหุสัจจะพหุสัจจันจะสิบปัญจะ
เมื่อเราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเล่าเรียนตำรับตำราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์หลายหลายท่านหลายหลายองค์มาชี้แจงแสดงธรรมให้พวกเราฟังเนี่ยมันก็หาได้ยากเหมือนกันเราจะหาโอกาสหาเวลามาสดับรับฟังธรรมะพี่ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นโชคดีสำหรับพวกเราใช่ไหมจิตโฉการได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐท่านว่า กิโสมนุสสะปฏิลาโภท่านว่าการได้สดับรับฟังธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นลาภอันประเสริฐนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญการฟังธรรมะนั้นสำคัญที่สุดก็อยู่ที่จิตใจธรรมะกับร่างกายนี่อยู่ด้วยกันกายกับใจท่านเรียกว่าธรรมะการที่เราจะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเราจะต้องดูตัวเองเราจะต้องเห็นตัวเองถ้ายังไม่รู้ตัวเองเห็นตัวเองก็ยังไม่เห็นดีเห็นชั่วเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเสื่อมเห็นเจริญของตนเองอาจจะมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่นสิ่งอื่นซึ่งมีอยู่ในโลกในสงสารอันนี้ว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีสิ่งนั้นก็ไม่ดีสิ่งนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีผู้ใหญ่ก็ไม่ดีเด็กก็ไม่ดีพระเนนก็ไม่ดีอะไรทำนองนี้มันก็เลยเป็นภาระชนไปได้จิตใจนี่แหละมันพาให้เป็นพานได้นะเพราะฉะนั้นบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยท่านจึงสอนให้ฝึกตนหัดตนฝึกที่ไหนฝึกที่กายของเราไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามฝึกวาจาของเราไม่ให้พูดเท็จไม่ให้พูดส่อเสียดไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเปรเจอฝึกจิตของเราไม่ให้โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นไม่ให้เห็นผิดจากทํานองครองธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือการฝึกตนเราต้องฝึกให้กายปราศจากโทษอย่างนี้ฝึกได้จริงๆแล้วความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายเราก็ไม่มีเราก็ค้นจากสิ่งที่ชั่วนั้นได้จิตของเราก็จะเป็นสุขล่าเริงเบิกบานอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอยู่กับใครก็จะมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขเหมือนพวกเรามาอยู่ร่วมกันจำนวนมากในขณะนี้เวลานี้แหละเพราะเรารักษากายของเราเราจึงค้นไปจากความชั่วความชั่วนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิถ้ามันมีอยู่ในใครบุคคล
ผู้ใดแล้วก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนชั่วคนเลวไปได้เลยถ้ากายชั่วอย่างที่กล่าวมาแล้วจึงเป็นกายบริสุทธิ์ไม่ได้กายจะบริสุทธิ์ได้นั้นก็ต้องพ้นจากความชั่วดังที่กล่าวมาแล้วความชั่วอันนี้แหละมันพาให้เกิดทุกข์ท่านเรียกว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิจึงทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายนั้นได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเห็นภัยในการกระทำที่ไม่ดีนั้นเสียมันจึงจะละได้มันจึงจะวางได้มันจึงถอดจะถอนได้จากจิตจากใจถ้าหากจิตใจนี้มันถอดถอนจากการฆ่าการเบียดเบียนการทำความชั่วความเสียทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ก็จะเป็นกายบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นกายที่มีกิเลสนำทุกข์นำโทษนำภัยนำเวรนำบาปนำกรรมมาสู่ตนเองไม่ได้รับความสุขความสบายเหมือนเช่นกับพวกเราในขณะนี้เวลานี้ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ฝึกให้หัดถึงแม้ว่าจะไม่ปฏิบัติให้หลุดให้พ้นได้ในขณะนี้เวลานี้เราก็ต้องเพียรอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามอาศัยความตั้งอกตั้งใจละเลิกปล่อยวางความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางจิตใจของเราได้นั่นแหละจึงจะเป็นผู้ถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นทั้งคุณของมันเมื่อเราเลิกเราละได้แล้วเราก็มีความสุขกายสบายใจไปที่ไหนอยู่ที่ไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ในสังคมนักปราชญ์ก็มีความสุขอยู่ในสังคมของคนผ่านก็มีความสุขได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกจิตฝึกใจถ้ายังฝึกจิตฝึกใจไม่ได้เราก็จะละความชั่วไม่ได้ทางกายของเราจะละความชั่วไม่ได้ทางวาจาของเราจะละความชั่วไม่ได้ทางจิตใจของเราฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องศึกษาหาเหตุหาผลของมันว่าความสุขเหตุมันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนมันจึงได้ความสุขต้องเห็นต้นตอของมันที่เกิดที่ดับของมันเห็นโทษเห็นภัยของมันมันจึงจะละมันจึงจะเลิกได้ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าอกเข้าใจมันก็ยังเลิกไม่ได้มันยังละไม่ได้อยู่นั่นเองแต่ต้องอาศัยศรัทธาสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองตัวเองให้เป็นไปตามทำนองครองธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจึงจะเป็นผู้เจริญในอัตในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้ต้องเห็น
คุณของการทำดีเห็นโทษของ

การทำชั่วเห็นเหตุของความดีเห็นเหตุของความชั่วเมื่อเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยของสิ่งนี้แล้วเราจึงจะเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเหมือนเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เวลานี้ตั้งจิตตั้งใจใฝ่หาคุณงามความดีกำลังมีชีวิตอินทรีย์เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าการทำความดีนี่จะให้เก็บก่อนจะให้แก่ก่อนจะให้ตายก่อนแล้วจึงจะให้คนนั้นคนนี้ให้ลูกให้ล้านให้ญาติให้มิตรให้เพื่อนให้ฝูงทำบุญให้แม้แต่ตัวเองทำเองอยู่แท้ๆก็ยังไม่จุใจไม่ถูกใจฉะไหนเล่าจึงจะให้ผู้อื่นทำให้อันนั้นมันเป็นเรื่องความเข้าใจยังไม่ถูกต้องยังผิดอยู่เราต้องเอาเดี๋ยวนี้ปัจจุปนัญจโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติให้เอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เอาขณะนี้เวลานี้แหละจะเอาความดีเอาความสุขเอาความเจริญถ้าเรามีความดีมีความสุขมีความเจริญในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ปีหน้าชาติหน้าเราก็จะมีความดีติดตามจิตของเราไปเพราะจิตนี้แก่ไม่เป็นเก็บไม่เป็นตายไม่เป็นจะรับเอาความชั่วของผู้กระทำของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นไปจะเกิดในชาติใดภพใดจิตก็จะเป็นผู้นำไป ถ้าพวกเราสนใจใฝ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีแล้วท่านเรียกว่าดันโตเสโทมนุษย์เสสุหญิงชายเราใดเมื่อฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุดผู้ประเสริฐสุดก็คือพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นท่านฝึกตนดีแล้วนั่นเป็นยอดของผู้ฝึกตนแต่พวกเราก็ไม่ใช่ว่าจะฝึกตนไม่ได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนคนในสิ่งที่ฝึกได้หัดได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่สอนในสิ่งที่ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ฉะนั้นการกระทำการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราเนี่ยให้ประกอบชอบธรรมจึงมีอยู่ประพฤติได้อยู่ปฏิบัติได้อยู่กระทำบำเพ็ญได้อยู่ทุกโอกาสทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนกายของเราปราศจากโทษวาจาของเราปราศจากโทษจิตใจของเราปราศจากโทษนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นพหุสูตรเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนสดับรับฟังมามากได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีประสบการณ์ผ่านความดีความชั่วผ่านร้อนผ่านเย็นมามากมายหลายสิ่งหลายประการเหมือนกับโลกมันมีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้แหละดีก็มีอยู่เต็มโลกชั่วก็มีอยู่เต็มโลก
แต่ทำไมคนทั้งอยากจะได้ความดีจึงไม่มีความดีทั้งที่อยากจะมีความร่ำรวยแต่ทำไมไม่มีความร่ำรวยทั้งที่อยากจะเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแต่ทำไมมันไม่มีก็เพราะเหตุปัจจัยเราไม่ได้กระทำเราไม่ได้ประกอบให้เหตุแห่งความดีนั้นเกิดขึ้นนั่นเองความดีจึงมีไม่ได้ความสุขจึงเกิดขึ้นไม่ได้ความเป็นเศรษฐีมั่งมีร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองในโลกในสงสารมรรคผลนิพพานจึงเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติเหตุแห่งความดีทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาสนับรับฟังวันนี้จึงเป็นการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้พากันทำความดีดังที่กล่าวมาแล้วถ้ากายดีแล้ววาจาดีแล้วจิตใจดีแล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขอันนั้นท่านเรียกว่ารู้จักละรู้จักวางรู้จักเลิกในสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายได้มันหลุดมันพ้นไปจากความชั่วความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่ดีทั้งหลายความดีทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของการกระทำของการประพฤติปฏิบัติที่พวกเราอาศัยศรัทธามาสมาทานศีลสดับรับฟังธรรมะเช่นในวันนี้มีวิริยะความภาคความเพียรถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรเราก็ยินดีเราก็พอใจอยากจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทำให้บุญให้กุศลความรู้ความฉลาดมันเกิดขึ้นเขาจึงหลอกไม่ได้ต้มไม่ได้เพราะเรามีกุศลคือความฉลาดอยู่คนไม่มีความฉลาดเนี่ยเขาโฆษณาเขาโปรโมทเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ตื่นเต้นไปกับเขาหลงไหลใฝ่ฝันไปกับเรื่องโฆษณาเขาที่ขาดเหตุขาดผลนั่นสร้างภาพสร้างนิยายขึ้นมาให้หลงก็ได้เพราะเรามีการศึกษามีความรู้ความฉลาดน้อยก็เลยพลอยรู้ผิดเห็นผิดคิดผิดทำผิดก็เลยค้นสิ่งที่มันผิดผิดไปไม่ได้ฉะนั้นพหุสัจจะนี้จึงเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาสิบปัญจเรามีศิลปะวิทยาความรู้ความฉลาดในการประกอบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีทุกคนเกิดมาย่อมแสวงหาความดีย่อมอยากได้ความดีอยากได้ความสุขความเจริญมีก็ขอให้มีสิ่งที่ดีๆได้ก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ดีๆเมื่อดีกับมีมันมากแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจ

ในความดีที่ตนเองได้ประกอบได้กระทำได้บำเพ็ญไว้แล้วเช่นเราท่านทั้งหลายในขณะนี้เวลานี้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีมีศิลปะวิทยามีความรู้ความฉลาดประกอบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้นั่นเองจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านเรียกว่าจิตโฉมนุษย์สัพติลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วจิตสังสัทธรรมสาวนังการได้สดับรับฟังธรรมโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้ว อันนี้ก็พวกเราก็นับว่าเป็นผู้มีโชคมีลาภมีบุญมีวาสนามีบารมีได้มาประกอบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสดับรับฟังธรรมะเช่นวันนี้เป็นบุญเป็นบารมีของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายฉะนั้นจึงควรแก่อนุโมทนายินดีในการประกอบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เป็นอย่างยิ่งความดีเหล่านี้แหละมันเป็นระเบียบ เป็นวินัยท่านว่าเป็นศิลปะวิทยาที่ดีรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักชั่วรู้จักดีรู้จักเสื่อมรู้จักเจริญท่านเรียกว่าเป็นผู้มีศิลปะรู้จักรู้จักละความชั่วรู้จักทำความดีความดีนี้ใครๆก็ต้องการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาเกิดมาขอให้เป็นใบ้เป็นบ้าตาบอดหูหนวกวิกลวิการเสียแข้งเสียขาเสียหูเสียตาเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างนี้ไม่มีแน่ๆมีแต่อยากมีตาดีหูดีกายดีใจดีร่างกายทรัพย์สมบัติวัตถุญาติมิตรสามีภรรยาลูกหลานดีๆทั้งนั้นมีอะไรก็ขอให้ดีทั้งนั้นล่ะนั่นจะเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรา มันเกิดจากศิลปะวิทยาเช่นพวกศรัทธาได้มาฝึกมาหัดได้มาประพฤติปฏิบัติในขณะนี้เวลานี้มันก็เลยเป็นระเบียบเป็นวินัยมานั่งก็เป็นระเบียบไม่พูดไม่จะนั่งเป็นแถวเป็นแนวไม่ละเกะละกะถ้ามีศีลมีธรรมแล้วกายก็ตั้งอยู่ในระเบียบวาจาก็อยู่ในระเบียบจิตใจอยู่ในระเบียบของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดเพี้ยนไปจากความดีที่พระพุทธองค์ทรงสั่งเอาไว้สอนเอาไว้ว่ากุสารสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปานังเอตังพุทธานาซาสนังพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะเกิดมากี่หมื่นกี่แสนองค์
ที่ผ่านมาแล้วกี่ล้านองค์คำว่าพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าองค์ใดเกิดมาแล้วก็สอนอย่างเดียวกันคือสอนว่าไม่ควรทำบาปทั้งปวงด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเช่นเดียวกันทั้งนั้นองค์ไหนๆเกิดขึ้นมาก็สอนอย่างนั้นทั้งนั้นไม่ได้สอนผิดแตกต่างกันไปเลยเพราะฉะนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนานี้จึงควรแก่การประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดอยู่ณที่ใดของโลกก็ควรแก่การประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีดังที่กล่าวมานี้บุคคลผู้นั้นก็จะได้ประสบพบความสุขเพราะมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันรักษาตัวท่านจึงเรียกว่าวินโยจะนำออกเสียซึ่งความชั่วความชั่วเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตมันมีกิเลสปกปิดมันก็เหมือนอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้ามีปัญญากำจัดความมืดออกไปอุปมาเหมือนกับแสงพระอาทิตย์หรือแสงแห่งประทีปธูปเทียนเราก็สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้กว้างได้ไกลได้มากมายหลายสิ่งหลายอย่างดีก็เห็นชั่วก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นสวยก็เห็นไม่สวยก็เห็นตามสมมุติบัญญัติของโลกนิยมสมมุติแม้แต่สมมุติก็คือสมมุติให้เป็นหญิงให้เป็นชายให้เป็นนั้นให้เป็นนี้นั่นแหละท่านเรียกว่าสมมุติอย่าไปติดสมมุติอย่าไปหลงสมมุติถ้าเราหลงสมมุติเราจะไขว้เขวไปออกนอกทางนอกธรรมนอกความเป็นจริงไม่อยู่ในกรอบของธรรมของวินัยจึงนำออกจากความชั่วไม่ได้ถ้าเรามีธรรมมีวินัยเนี่ยมันก็จะกำจัดความชั่วความไม่ดีให้หมดไปจากกายจากวาจาจากใจของเราได้อันนี้ท่านเรียกว่าวินโยจะท่านหมายถึงมีระเบียบมีวินัยแล้วก็กำจัดความชั่วออกไปจากกายจากวาจาจากจิตใจของเราได้ท่านก็จะเป็นคนที่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจน่าปรารถนาในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อท่านเรียกว่าคนดีคนดีต้องเป็นอย่างนั้นเป็นที่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจน่าเข้าใกล้คบหาสมาคมนั่นท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้วเมื่อเราได้สดับรับฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายของเรา

ความโลภออกไปได้ความหลงออกไปได้จึงจะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเป็นคนดีคนดีนะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องฝึกหัดอบรมเขี่ยวเข็นทรมานมากมายกายกองเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆแล้วท่านมานึกถึงธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นั้นเป็นของละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมากมันยากแก่คนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจะรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมนั้นได้แต่ท่านมาคิดไปคิดไปท่านก็ยังระลึกนึกถึงบุคคลที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านคืออาราลดาบทกาลามโคตอุทธกะดาบทรามบุตรท่านทั้งสองนี้เป็นผู้ฝึกตนหัดตนมาอย่างเต็มที่ทีเดียวจนได้สมาบัติ7สมาบัติ7 8ทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ไปฝึกไปหัดในสำนักนี้จนได้สมาบัติ7สมาบัติ8เช่นเดียวกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พระองค์ก็รู้ดีว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่ทางให้พ้นทุกข์การทรมานร่างกายนี้ท่านเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคเมื่อท่านรู้ว่าการทรมานร่างกายไม่รู้จักความพอเหมาะพอดีตามสภาวะธรรมของตนทนทุกข์ทรมานอย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้เราต้องรู้จักความพอดีของอัตของธรรมอะไรเป็นอัตเป็นธรรมร่างกายจิตใจของเรานี่แหละเป็นอัตเป็นธรรมที่จะต้องศึกษาพินิจพิจารณาภาวนาให้มันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะต้องรู้จักสภาวะความเป็นอยู่ของเราได้เราก็จะมีความเฉลียวฉลาดแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตใจของเราให้มันตั้งอยู่ในความพอดีคือความเป็นธรรมนี่เมื่อพระองค์เห็นการทรมานเช่นนี้ไม่ใช่ทางแล้วก็มานึกถึงปราสาทราชวังพระราชบิดาพระราชมันดาพิมพาลาหุนถ้าเราออกไปครองเจ้าครองเรือนเราก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิดีล่าขุมทรัพย์ก็จะเกิดขึ้นทั้งสี่ทิศแต่มาคิดอีกทีสิ่งเหล่านี้เราก็เคยมีมาแล้วเราก็เคยเป็นมาแล้วหลายภพหลายชาติแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์ฉะนั้นท่านจึงเรียกว่ากามสุขขันลิกานุโยคทรมานตนคือมันไม่ใช่ทรมานตนมันให้ติดอยู่ในความสุขความสบายในความยินดีในความพอใจนั่นแหละท่านเรียกว่ากามสุขมันสุขอยู่ในความพอใจ

จะมีน้อยมีมากถ้ายินดีพอใจถ้าใครขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านชี้ทางบอกทางคือมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยทาง8ประการนี้เป็นทางที่ราบเรียบไม่มีขวากไม่มีหนามถ้าใครเดินตามทางนี้แล้วผู้นั้นก็จะห่างไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนท่านก็ให้ประพฤติปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิอันนี้ให้เห็นชอบว่าทำดีย่อมได้ดีแน่ๆทำชั่วย่อมได้ชั่วแน่นี่เราเชื่อกรรมคือการกระทำนี้เป็นหลักในการกระทำในการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตใจเราจึงจะได้ความสุขอย่างที่เรามุ่งมั่นปรารถนาเราจึงจะได้ธรรมะของพระศาสดามาไว้ในจิตในใจไม่ใช่ใจเป็นพาลวิญญาณเป็นบ้าอยู่ขันห้าเป็นไฟอยู่ใจเป็นเพศอยู่กิเลสเป็นผีอยู่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ใช่ไม่ได้พวกเราเป็นผู้สนใจใฝ่ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลิกละในการทำบาปทั้งปวงยังกุศลคือความรู้ความฉลาดประกอบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างสมอบรมบารมีเช่นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ก็นับว่าเป็นสิริเป็นมงคลแก่ตนประพฤติตามทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า

0: พุทธะก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจคำว่าพุทธะพุทโธนะคือผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเห็นไหมกิจโฉพุทธามุปปาโทใครเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็เป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักการทำดีรู้จักการละชั่วแล้วพุทโธก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราใจของเราก็จะมีพุทโธธัมโมสังโฆคือการปฏิบัติดีที่ท่านเรียกว่าพระสงฆ์สุปฏิปันโนกายของเราก็ปฏิบัติดีแล้ววาจาของเราก็พูดแต่ในสิ่งที่เป็นสุภาษิตาวาจาผู้กล่าววาจานั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนก็จะได้รับความสุขความเจริญตามเหตุตามปัจจัยที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติแล้วนั้นฉัน นั่นแหละ การสดับรับฟังธรรมเนี่ยมันจึงเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะอุชุปฏิปันโนตรงต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยายปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ไม่มีใครเลยที่นั่งอยู่ในนี้ต้องการความทุกข์ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขทำไมเราจึงมีความสุขอยู่เล่าก็เพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านั้นคือท่านมาเห็นทุกข์ความทุกข์นี้มันเกิดมาจากที่ไหนโอ้มันเกิดมาจากร่างกายจิตใจนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านจึงให้พิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาร่างกายแล้วเราก็จะเห็นเวทนาบางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็เป็นทุกข์บางครั้งก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันก็จะเกิดขึ้นที่นี่ความรู้สุขรู้ทุกข์อันนี้ท่านเรียกว่าจิตเวลานี้จิตเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นทุกข์เวลานี้จิตเราเป็นสุขเวลานี้จิตเราไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเราเห็นจิตเมื่อเราเห็นจิตแล้วเราก็จะเห็นธรรมธรรมทั้งหลายนี่เราก็จะเห็นจากร่างกายจิตใจที่มันยังอาศัยกันอยู่นี่แหละอันนี้จังมันก็เกิดขึ้นที่นี่ทุกขังมันก็เกิดขึ้นที่นี่อนัตตามันก็เกิดขึ้นที่นี่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายนี่เองทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์มรรคสัตว์นิโรธสัตว์มันก็เกิดขึ้นที่ร่างกายของพวกเรานี่เองอ ผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นก็พ้นไปจากทุกข์จะทุกข์น้อยทุกข์มากจะพ้นทุกข์ได้เป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็มาดูมารู้มาเห็นร่างกายอันนี้เองฉะนั้นอริยสัจมันก็เกิดขึ้นที่ร่างกายของเรานี่เองอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดขึ้นที่ร่างกายจิตใจของเรานี่เองฉะนั้นธรรมะจึงไม่อยู่ที่ไหนธรรมะมันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้เพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธามีความภาคความเพียรมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งความสุขความเจริญในชาตินี้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้มันไม่ถึงสิ่งที่เราต้องการปรารถนานั้นก็อย่าไปท้ออย่าไปถอยอย่าไปเลิกอย่าไปละขอให้มีศรัทธามีปัญญามีความเพียรทำมันล้ำไปชีวิตเรานี่หมดไปเมื่อไหร่เราจึงจะเลิกประกอบกระทำคุณงามความดีตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ถึงแม้ว่าจะนานสักเท่าไหร่2,500กว่าปีมาแล้วก็ไม่มีนักปราชญ์บัณฑิตลัทธิใดศาสนาใดแม้แต่ในไตรโลกอันนี้ก็ไม่มีใครจะประเสริฐเลิศเลอรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายฉะนั้นการอธิบายธรรมะให้แก่ศรัทธาญาติโยมได้สดับตับฟังในวันนี้ขอให้นำธรรมะที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมานั้นไปพินิจพิจารณาภาวนาให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจจะถึงไหนจะเป็นอะไรอย่าไปคิดมันจะถึงเป็นพระโสดาสกิทาคาสกทาคานาคาอรหันต์อย่าไปคิดมันทำไปเลยเหมือนกับเราทานอาหารนี่แหละถ้าเราทำไปทุกวันทุกวันเนี่ยทานอาหารไปทุกช้อนทุกช้อนเนี่ยวันหนึ่งมันจะรู้จักอิ่มอันนี้ก็เหมือนกันฉันใดการศึกษาการพิจารณาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองตนเองจึงจะถึงซึ่งความสุขที่พวกเรามุ่งมั่นปรารถนาดังได้ชี้แจงแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 นทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
6: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะพูดคุยกันมาอีก1ช่องทางทาง LINE @@MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
5: ครับเริ่มต้นที่หน้าหนึ่งจาก Daily News ครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับและพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นนะครับในหลวงราชินีเสด็จมัสยิดกลางปัตตานีพระราชทานโล่เกียรติคุณประสบนิกรทุกหมู่เหล่าปีติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้พระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ครับ
6: ค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จยังจังหวัดปัตตานีพระราชทานโล่ผู้ชนะเลิศทดสอบคัมภีร์อัลกุรอานในหลวงพระราชินีเสด็จจังหวัดปัตตานีพระราชทานถ้วยรางวัลกอรีระดับประเทศครั้งที่19มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาทอดพระเนตรนิทรรศการตามแนวพระราชดำริค่ะ
5: ครับปภ.ออมสินโอนแล้วเยียวยาน้ำท่วมนายกย้ำห้ามประมาทสั่งผู้ว่าพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัยปชป.อัดล่าช้าแนะ4มาตรการเงินเยียวยาเข้าแล้วเมื่อวานนี้ครับปภ.ออมสินแจงโอน 36,899 ครัวเรือน302ล้านบาทรวม3ครั้งครับ 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับ
6: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพการประชุมของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยที่มีการอธิบายภาพว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทก

0: ก็ภัยได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถนนอู่ทองนอกเขตดุสิตนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีภาพบรรยากาศน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบอกว่าระดับน้ำในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังท่วมสูง 1-2 เมตรชาวบ้านต้องสัญจรด้วยเรือเดินลุยน้ำเพื่อออกมาเอารถขับไปทำงานที่จอดหนีน้ำไว้บนถนนนะคะขณะที่กลุ่มคนที่เช่าหอพักต่างตัดพ้อแล้วก็กังวลนะคะว่าเรื่องขอรับการเยียวยาอาจจะตกหล่นเพราะต้องจ่ายค่าเช่าและใช้จ่ายต่างๆทุกวันนะคะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าบ้านสร้างยังอ่วมจมทั้งอำเภอนายกถกผู้ว่าใต้รับมือน้ำท่วมปราจีนยังวิกฤตอำเภอบ้านสร้างหลายตำบลจมเกือบ 100% อยุธยาน้ำบางปะอินบางไทรทรงตัวค่ะ
1: ครับมีเรื่องการเมืองนะครับปัดแตกแยกเพื่อไทยอนุทินย้ำศึกซักฟอกไม่มีดีลลับกับกล้าทำไอซ์ไล่ขุดต่อไอเดียนายกถามสำนักงานกสทช.จะเอายังไงกรณีจัดประชุมไม่ได้ขอให้ฝ่ายเลขาชี้แจงในเมื่อคำสั่งศาลปกครองกลางครับ
0: เชื่อเพื่อไทยมีมารยาทบวชซักฟอกอนุทินมั่นใจเสียงยังปึกสาธุถ้ากล้าทำร่วมยกมือให้เอกนิติยันแจงได้ไร้กังวลโรมลั่นพุ่งเป้า18รัฐมนตรีภูมิใจไทยเจาะหัวใจระบบน้ำเงินพักประชาชนกรุคู่กรีดแผลหมัดเด็ดมากันคงเทียสองค้ามนุษย์ค่ะ
1: ครับมีภาพบรรยากาศนะครับจับผับเถื่อนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองครับไปบุกจับโอเคบาร์ถนนข้าวสารแอบเปิดให้บริการเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีพบอุปกรณ์เสพยาและบัญชีจ่ายสวยเสนอสั่งปิดทันทีครับมท.2บุกลุยจับผับเถื่อนถนนข้าวสารวัยรุ่นมั่วยาแฉจ่ายสวยอื้อน.1เด้ง5เสือชนะสงครามผบช.น.สั่งเด้ง5เสือโรงพักชนะสงครามเส้นมท.2เปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกจู่โจมจับผับเถื่อนโอเคบาร์ถนนข้าวสารกลางเมืองกรุงเขตพระนครสั่งปิดไปแล้วสิงหาคม69แต่ยังกล้าเปิดอีกทั้งที่ห่างจากโรงพักแค่100เมตรพบนักท่องเที่ยวราตรีนับร้อยพะงะทั้งวัยรุ่นเยาวชนครับ
0: เวที World Bank ชูขอบฟ้าใหม่ของไทยรัฐบาลติดตามหัวข้อ AI หอการค้าชี้ปลุกบูมลงทุน THA ค้านเก็บภาษีเหยียบแผ่นดินบินนอกค่ะ
1: มีจับเครือข่ายนอมินีครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผบตรพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสมัติผู้บัญชาการตำรวจสตม.นะครับก็สนที่กำลังเข้าตรวจค้น17จุดและคฤหาสน์หรู4แห่งย่านชานเมืองใช้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทครับทลายเครือข่ายนอมินีจีนวิกรานหัวหอกค้น17จุดในกรุงเทพมหานครหมู่บ้านหรู4แห่งวิกรานนพสินเปิดปฏิบัติการเฟส8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานลุยค้น17จุดเมืองกรุง4โครงการบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาและบางนาจับกุมชาวจีน10รายครับและมีมักกัน1คนใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าครับ
0: ในมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะวิกรานทลายนอมินีจีนค้น4หมู่บ้านหรูยึด 6,000 ล้านผบตร.นำทีมบุก4หมู่บ้านหรูยึดทรัพย์กว่า 6,000 ล้านบาทรวบจีนหมายแดงพบคนไทยเอี่ยว156รายชี้มี8ลอว์เฟิร์มช่วยหนุนหลังวิกรานลั่นกวาดล้างบ้านให้สะอาดใครกล้าก็ลองดู
1: ครับผมมีภาพปิดท้ายนะครับบรรยากาศขบวนแห่มังกรสิงโตในพิธีเปิดงานถือศีลกินเจเยาวราชครับเริ่มจัดงานกันตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมสืบสานประเพณีและความเชื่ออันเป็นรากฐานของชุมชนก็มีกิจกรรมมากมายครับมีการปรุงอาหารเจกระทะใหญ่เมนูผัดหมี่มังกรสัมพันธ์จากวัตถุดิบมงคลบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชครับ
0: ภาพปิดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารเจที่ตลาดเก่าเยาวราชในเทศกาลถือศีลกินเจวันแรกอย่างคึกคักค่ะขณะที่พ่อค้าแม่ค้านำอาหารเจปรุงสุกมาจำหน่ายและมีการปักธงเจสีเหลืองไว้เป็นสัญลักษณ์บรรยากาศเป็นภาพที่ซอยเยาวราช6เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังเรามีท่านใดที่กินเจบ้างนะครับส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับสำหรับช่วงเช้าของวันนี้นะฮะไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์นะครับขอเริ่มกันเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ก ล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงหนึ่งนะครับบอกว่ารอบแรกในพื้นที่หลักๆทยอยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับสำหรับน้ำท่วมเหลือเพียงบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนแต่เมื่อน้ำลดแล้วก็ต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับให้กลับเข้าเคหสถานและก็จัดการกับขยะมูลฝอยทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งถนนหนทางรวมทั้งเฝ้าระวังโรคระบาดนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยาจะเร่งโอนเงินให้กับประชาชนขอให้ทางจังหวัดรีบสำรวจและก็ส่งรายชื่อมายังปภ.ให้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานซึ่งจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับยังเน้นให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดรวมถึงภาคใต้นะครับจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการประสานการปฏิบัติการให้ครบทุกอย่างทั้งนี้นะครับในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีภารกิจรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงถือโอกาสในช่วงก่อนเสด็จเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างหารือรับสถานการณ์และก็รับทราบแผนเผชิญเหตุในช่วงฤดูน้ำหลาก 2-3 เดือนนี้รวมถึงรับฟังการขอรับการสนับสนุนต่างๆจากทางผู้ว่าราชการด้วยครับ
0: สำหรับเมื่อวานนี้นะคะนายกรจติกวณิชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมด้วยร้อยเอกด็อกเตอร์นายแพทย์พิชานศักดิ์บุญมาศอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตบางกะปินะคะได้ลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์ประชาชนก็บอกว่านายกรก็บอกว่าพื้นที่เคหะคลองจันทน์เนี่ยนะคะมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 10,000 คนค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องยาวนานกว่า1สัปดาห์ก็นับตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ทรัพย์สินแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถเข็นหาบเร่แผงลอยนะคะรวมถึงร้านค้ากว่า400ร้านค้าค่ะที่ได้รับความเสียหายโดยบอกว่าสิ่งที่ประชาชนสูญเสียมากที่สุดในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะไม่เพียงแค่ทรัพย์สินแต่คือโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะหลายคนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแบบเดิมได้นะคะทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าการเยียวยาเนี่ยไม่สามารถรอได้อีกต่อไปค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจึงมีการเสนอ4มาตรการด่วนนะคะ1ก็คือขอให้กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บริการหรือว่าศูนย์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมปรับบทบาทภาครัฐจากให้ประชาชนเข้าหาเป็นภาครัฐเข้าหาประชาชนนะคะ2ก็คือขอให้เคหะแห่งชาติออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยการงดเว้นค่าเช่าให้แก่ผู้ที่ได้รับประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะข้อ3ก็ขอให้สำนักงานคปภ.ที่กำกับดูแลเรื่องประกันภัยเร่งจ่ายค่าประกันภัยสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะคะและข้อ4ค่ะข้อสุดท้ายของข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอให้ธนาคารออมสินเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเป็นไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็ปลอดดอกเบี้ย6เดือนนะคะหลังจากนั้นก็คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีให้ผ่อนชำระได้อย่างน้อย2ปีพร้อมผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายอนุมัติรวดเร็วและใช้เอกสารเท่าที่จำเป็นนะคะเพียงแค่เอกสารยืนยันว่ามีการประกอบอาชีพที่ประสบอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ควรได้รับสิทธิ์แล้วอันนี้เป็นข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์จากนายกรจาติกวณิชค่ะ
1: ครับก็มาดูเรื่องของการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์และก็สาธารณสุขเคลื่อนที่ในเขตลาดกระบังนะครับเมื่อวานนี้นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามนะครับดูการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมก็มีทั้งรองปลัดกทมและก็ตลอดบุคลากรทางการแพทย์และก็สหวิชาชีพนะครับเข้าไปด้วยรายงานข้อมูลและก็รับข้อสั่งการปรับแผนการดำเนินงานนอกจากนี้นะครับรองผู้ ู้ว่ากทม.ยังได้สั่งการให้ทีมพูดคุยประเมินความต้องการแล้วก็เก็บข้อมูลที่ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเด็กนักเรียนที่ต้องการหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนทดแทนนะครับที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงประเมินความเครียดหลังจากประสบนะฮะเหตุน้ำท่วมเพื่อประสานความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการ

0: ของแต่ละครัวเรือนในขณะเดียวกันครับทีมสัตวแพทย์จะให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงในเบื้องต้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงในจุดที่กำหนดแล้วก็แจกจ่ายอาหารสุนัขแล้วก็แมวให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะครับทางด้านของนายชัชชาติศิริพันธ์ครับผู้ว่ากทมก็เผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะครับบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับหลังจากฝนเว้นช่วงมา2วันแต่ว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกนะครับคือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมประมาณ97ชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนริมคลองที่สาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากกทมถูกน้ำล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านนะครับทั้งทางปทุมธานีนครนายกทางเหนือฉะเชิงเทราตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้นะครับซึ่งนายกสั่งการกรมชลประทานนะครับเร่งประสานงานกลับผลักดันน้ำออกจากทางฝั่ง8ริ้วแล้วก็สมุทรปราการในขณะที่ศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกจนถึงเวลา 4:00 น.ของวันที่11ตุลาคมโดยจะมีปริมาณฝนประมาณ 40-50 มม.แม้จะไม่หนักเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่ากทม.เนี่ยยังคงระดมกำลังเครื่องสูบน้ำแล้วก็เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับให้คอยสังเกตระดับน้ำในท่อระบายน้ำอย่างใกล้ชิดในเมื่อคืนนี้ใครรู้สึกตัวบ้างฝนตก
1: ไม่รู้สึกตัวเลยคุณรู้สึกตัวเหรอคะ
0: ผมไม่รู้สึกตัวผมตื่นขึ้นมาอีกทีนี่ถนนเปียกอ๋อตกไปเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะดิฉันก็กินยาแก้แพ้ไปหลับสนิทมากนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะก็พบว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยานะคะอยู่ที่จุดวัด42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงนะคะวัดได้ 1,922 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงตรึงอัตราในการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ท้ายน้ำที่ระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นนะคะส่งผลให้พื้นที่ว่างในลำน้ำเนี่ยรองรับปริมาณน้ำฝนรอบใหม่ที่จะตกหนักในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ตามแนวทางของการบริหารจัดการน้ำนะคะของสทนช.ที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยจะลดลงประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยคือจะวัดได้อยู่ที่ 15.87 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะส่วนบริเวณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยก็จะวัดได้อยู่ที่ความสูง 15.22 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะซึ่งการระบายน้ำในอัตรานี้จะทำให้ลุ่มน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนแปลงลดลงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรนะคะ10ถึง30ชั่วโมงก็จะลดลงค่ะก็คือเหมือนกับว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าระบายน้ํา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยในช่วง10ถึง30ชั่วโมงเนี่ยในพื้นที่อําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีแนวโน้มลดลงนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่4ตำบลท้ายเขื่อนของอำเภอสัพยาเนี่ยมีระดับน้ำความลึกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40ถึง1เมตร20เซนติเมตรนะคะก็กินเวลามาเข้าเป็นวันที่10แล้วนะคะตอนนี้พืชสวนต่างๆของชาวบ้านที่ปลูกเอาไว้เนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบเสียหายจำนวนมากค่ะสำหรับจังหวัดชัยนาทได้ประกาศพื้นที่8อำเภอที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะประกอบด้วยอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอมโนรมอำเภอสัพยาอำเภอวัดสิงห์สังบุรีนะคะอำเภอเนินขามอำเภอหนองมะม่วงและอำเภอมะหันคาค่ะอันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนไปทั้งหมด 24,222 คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย 117,000525ไร่ค่ะ
0: ครับคุณมีประเด็นน้ำท่วมอีกไหมฮะ
1: มีที่ประกาศเตือนจังหวัดภาคใต้ได้ต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้มีประกาศของศูนย์นิอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่4นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่13ตุลาคมค่ะคาดว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนระลอกหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้ฝนตกตั้งแต่วันที่10ถึง13ตุลาคมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและมีฝนหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง

0: สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ปริมาณฝนที่สะสมเนี่ยอาจจะทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะส่วนคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยมีปริมาณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นลมจะสูงประมาณกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่ยื่นเยียวยาขอเยียวยาน้ำท่วมมีปัญหาอะไรไหมแจ้งเข้ามาได้นะครับเมื่อวานนี้คุยกับผู้เสียหายท่านนึงไม่ใช่เสียหายแล้วเป็น
0: ผู้ได้รับผลกระทบ
1: ผู้ได้รับผลกระทบผู้ประสบภัยบอกว่าไปยื่นเอกสารกับทางหน่วยงานรัฐในพ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู
1: ่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็คือดาวน์โหลดเอกสารจากทางปภ.มาแล้วทีนี้ก็กรอกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปยื่นที่ทางเทศบาลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารนี้ใช้ไม่ได้นะ
0: อ้าวทำไมอ่ะก็ยื่นก็โหลดมาจากเว็บไซต์ปภ.นี่
1: ใช้ไม่ได้มันต้องเป็นเอกสารอีกตัวหนึ่งที่ทางเทศบาลเอาให้นะฮะก็เป็นหัวกระดาษปภ.เหมือนกันในการที่ยื่นเอกสารแต่ว่ามีรายละเอียดในเนื้อหาเนี่ยต่างกัน
0: ค่ะ
1: นิดหน่อยนะฮะ
0: ยากเน
1: า
0: ะ
1: ยากก็คือ แบบว่าเนี่ยเสียสละเวลาตัวเองเนี่ยไปยื่นเอกสารเตรียมทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วพอไปถึงปุ๊บอ้าวเอกสารไม่ได้นะอันนี้ต้องกรอกใหม่ต้องเอาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้กรอกไปเนี่ยมากรอก
0: ขาดการประชาสัมพันธ์เหรอ
1: จะขาดการประชาสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ไหมเพราะว่าประชาชนก็ไปเอามาจากเว็บไซต์ของทางการในการที่จะยื่นเอกสารนะฮะ
0: อันนี้ก็ยากอยู่นะ
1: คุยกันนิดนึงเนาะนะฮะวันนี้เนี่ยวันสำคัญอีกวันนึงนะคุณฟังครับวันที่11ตุลาคม2569นะครับหลายจังหวัดเนี่ยก็เร่งจัดสถานที่รองรับผู้ใช้สิทธิ์นะครับเรื่องของการเลือกประกันสังคมนะฮะบอร์ดประกันสังคมนะฮะก็ทั้งฝ่ายตัวแทนนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้11ตุลาคม69นะฮะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานยืนยันนะครับว่าผู้มีสิทธิ์สามารถที่จะจดหมายเลขผู้สมัครด้วยลายมือของตนเองเนี่ยเข้าไปในคูหาได้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เองเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ประสานประกันสังคมนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในศูนย์ประชุมแล้วก็การแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็รองรับการเลือกตั้งโดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตนกว่า 350,000 คนและจัดหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย166หน่วยส่วนที่พิษณุโลกครับก็ใช้แผนประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอทั้ง9อำเภอนะครับเป็นสถานที่เลือกตั้งก็มีผู้ใช้สิทธิ์รวมเนี่ย 87,000 คนในขณะที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์เป็นสถานที่เลือกตั้งนะครับสำหรับอำเภออื่นก็ใช้ตามสถานที่ที่แต่ละที่ที่กำหนดนะครับที่ภาคใต้เองเนี่ยจังหวัดตรังมีผู้ประกันตนหลายคนบอกว่ายังไม่ทราบเลยว่าจะมีการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยอีกทั้งวันเลือกตั้งก็ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ด้วยก็เป็นงานบุญสำคัญของชาวใต้นะครับโดยประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาก็มีความกังวลว่ามันจะส่งผลต่อจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หรือเปล่าในขณะที่จังหวัดกระบี่ครับเขาก็มีการประสานสถานที่เลือกตั้งทั้ง8อำเภอ21แห่งนะครับให้เดินทางมารับอุปกรณ์เพื่อเอาไปจัดเตรียมสถานที่โดยสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ประเมินว่าจากผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนกว่า 5,000 คนนายจ้างกว่า40คนเนี่ยอาจจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ550นะครับสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยก็มีขึ้นเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เลื่อนมาจากรอบที่แล้วที ่เจอน้ำท่วมกันไปหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็เตรียมเอกสารของท่านให้พร้อมนะฮะบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่แอปพลิเคชันไทย ID นะครับถ้าใครไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทำหายไปนะครับแอปพลิเคชันDLT นะครับก็สามารถไปเลือกตั้งได้ซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมจุดกระจายบัตรเลือกตั้งที่ใช้เป็นศูนย์รวบรวมคะแนนด้วยนะครับก็อยู่บริเวณใต้ตึกกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อม 100% นะฮะในการที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนทุกคนก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะรัฐบาลคุมเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจจัดโปรลดสูงสุด 50% คาด คาดโทษคนฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้นะคะบอกว่าถ้าขึ้นราคาในช่วงนี้เนี่ยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้นะคะรัฐบาลได้มีการกำชับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะให้ลงพื้นที่ติดตามราคาแล้วก็พบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลประชาชนที่ซื้อสินค้าเนี่ยให้ได้รับสินค้าอย่างเป็นธรรมค่ะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ก็มีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569นะคะโดยที่มีพันธมิตรเข้าร่วมเนี่ย45รายเชื่อมโยงกับการจำหน่ายผักสดแล้วก็แหล่งผลิตสู่ตลาดกลาง4แห่งนะคะก็ได้แก่ตลาดไทยตลาด4มุมเมืองตลาด4เมืองแล้วก็ตลาดล้านเมืองค่ะก็โครงการนี้นะคะก็ครอบคลุมการจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารก็มีร้านที่จำหน่ายร้านอาหารเจ852รายการทั่วประเทศนะคะมีการจัดโปรโมชั่นราคาสูงสุดเนี่ยลด 50% เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดรวมถึงจะมีการกระจายผลผลิตทางด้านการเกษตรสู่ตลาดด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ผักสดก่อนหน้านี้ที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมจนมีการปรับราคาสูงขึ้นล่าสุดก็เริ่มมีสัญญาณเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะราคาขายณตลาดกลางในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มปรับลดลงแล้วก็คาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับค่ะนอกจากนี้ก็แนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกแล้วก็พืชที่หลากหลายเพิ่มเรื่องของผักผลไม้ลดอาหารหวานมันเค็มนะคะระวังผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่อาจจะมีการใส่ในเรื่องของโซเดียมแล้วก็ไขมันสูงนะคะก็อันนี้ก็ให้ห่างไกลจากกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD นะคะรัฐบาลก็บอกว่าสำหรับผู้ประกอบการก็ขอความร่วมมือให้ติดป้ายราคาแสดงสินค้าให้ชัดเจนหากพบว่ามีพฤติกรรมฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาสินค้าโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะมีโทษตามกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ค่ะ
1: ครับไปดูสถานที่จัดงานกินเจที่จัดกันใหญ่เลยนะครับก็คือที่เยาวราชนะครับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่เยาวราชเมื่อวานนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะครับก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงครับท่ามกลางประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยจีนพร้อมร่วมถือศีลกินเจตามความเชื่อและความศรัทธาครับเทศกาลกินเจที่เยาวราชเนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแรงบันดาลใจและศรัทธาตำนานความเชื่อสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนภายในงานก็มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับทั้งพิธีอัญเชิญเทพเจ้าขบวนรถปุพพชาติอัญเชิญองค์สมมติเทพนะครับมีพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับตลอดจนขบวนเชิดสิงโตนี่ไฮไลท์เลยแล้วก็มีมังกรนะฮะเชิดมังกรที่สร้างสีสันความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานตลอดเส้นทางเลยนะครับนอกจากนี้ตลอด2เส้นทางฝั่งถนนเยาวราชนะครับยังคงประดับประดาด้วยธงสีเหลืองอย่างสวยงามครับพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ร้านจำหน่ายอาหารเจสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านค้านำเมนูอาหารหลากหลายชนิดครับมาเปิดให้ประชาชนได้เลือกชิมตั้งแต่อาหารเจยอดนิยมที่หาซื้อได้ทั่วไปจนถึงเมนูพิเศษจากร้านอาหารและภัตตาคารชื่อดังในย่านนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจก็ไปได้นะครับ 9-18 ตุลาคมนะฮะรวม10วันไปท่องเที่ยวกันไปสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาลิ้มลองอาหารเจและร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนึกถึงเยาวราชเนี่ยผมนึกถึงอาหารที่ไม่ใช่เจที่ไม่ใช่เจ
0: ใช่ดิฉันก็จะแบบเหมือนนึกถึงสตรีทฟู้ดนึกถึงปลาหมึกย่างน้ำจิ้มแซ่บ
1: ผมนึกถึงกุ้งมังกรนะ
0: โอ้โห
1: อบชีสเงี้ยขอโทษนะคุณผู้ฟังครับคนบาป
0: ขอโทษสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานเจด้วยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค
1: ่
0: ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990 จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับยังอยู่กับคุณขวัญแล้วก็ภูเบศนะครับช่วงนี้เนี่ยก่อนจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับมีโปรแกรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะ2โปรแกรมเลยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมจากเพื่อนบ้านนะครับใครที่ชอบเล่นกีฬานะครับFM100ขอไป FM 99ยังบอกอยู่ว่าเพื่อนบ้าน FM 99 Active Radio นะครับก็ชวนนักกอล์ฟนะฮะผู้ที่สนใจร่วมศึกดวลสวิงประจำปีนะครับกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้นะครับทีมแสงนะครับทีมสีแดงนะครับนำโดยป๋าแป๊ะเจี๊ยบคาถาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนำโดยอัชพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่นะครับพบกันงานเลี้ยงค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับ0809195365หรือว่าไปที่เพจ Facebook ของ FM 99ได้เลยนะครับอีกคลื่นหนึ่งนะครับ107เมตร107อันนี้พาคุณผู้ฟังไปมูนะครับก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทริปสิริมงคลส่งท้ายปีครับมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลครับปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่นะครับซึ่งนำไปโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนนะครับพระธาตุดอยคำพระพุทธสิหิงพระธาตุหริปุญชัยพระธาตุดอยสุเทพนะครับรับบุญกันไปเต็มๆแล้วก็ไปชิลกันที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มไปเดินถนนคนเดินนะครับไปงานกาล่าดินเนอร์ขันโตกตีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทามีเคล็ดลับเปิดรับดวงชะตาในช่วงปีใหม่นี้ให้ฟังด้วยนะครับเป็นรายนักสัตว์เลยนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ตอนนี้ยังเป็นราคา Early Bird อยู่นะ 29,999 บาทนะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมสิริมงคลนพประเคราะห์12ราศีก็จองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322นะครับหรือว่าทาง LINE @med107 ครับ
0: ค่ะถ้าไปออกกำลังกายไปเดินเที่ยวแล้วรู้สึกปวดเมื่อยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพกสุกายะไว้ในกระเป๋าเผื่อช่วยผ่อนคลายได้นะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกระสลองก็ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็ทีมผลิตทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามา ทางเพจ Facebook Mcord News FM 100.5 นะครับสวัสดีคุณภูเบศคุณขวัญเข้ามานะครับคุณพันธิพาตื่นแต่เช้าทุกวันมาทำงานตั้งแต่เช้ามืดทั้ง7วันรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: นะฮะขอบคุณนะครับคุณสมพรฟังจากท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับบอกว่าผมเนี่ยทานเจมาหลายปีแล้วนะครับก็อนุโมทนาด้วยนะครับคุณพี่นกครับสวัสดีเข้ามานะฮะฟังอยู่บางขันนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมครับคุณสัชิมาขนาดชวนกินเจ
0: ขออภัย
1: นะครับตอนที่พูดข่าวกินเจเนี่ยจิตใจผมก็นึกถึงแต่กุ้งมังกรเท่านั้นเลยไม่มีอาหารเจในสมองเลยนะครับ คุณณทินัยนะครับเช้านี้นนทบุรีอากาศดีมากนะครับคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าวันนี้ชาวพุทธศาสนิกชนคับข้างครับออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อกับข้าวนะครับเพื่อไปทำบุญประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ชิงเปรตส่งตายายกลับภูมินรกนะครับ

0: คุณไพศาลคุณไพศลนะฮะสวัสดีคุณช่างหัวมันด้วยนะครับคุณศาสิมาบอกว่าผักได้ทุกชนิดแต่ไม่กินเจไม่กินเห็ดคนอีสานกินง่ายเด้อแค่ปลาร้าส้มตำก็แซ่บแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณวัชรินด้วยนะครับคุณอมรินทร์ก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาจำนวนมากคุณอรันบอกว่าฟังข่าวน้ำท่วมแล้วที่รัฐบาลบอกว่าประชุม World Bank เงินจะสะพัดประมาณหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับหมื่นกว่าบาทจะเป็น
1: น่าจะหมื่นล้านนะ
0: น่าจะหมื่นล้านแหละ คงจะเป็นไปได้ยากนะ เพราะว่าคนที่มาประชุมเนี่ย มาประชุมแล้วรีบกลับหนีน้ำท่วมก็คงจะกระจุกแค่อยู่ที่จัดงานว่าอย่างนั้นนะครับ คุณ My God นะครับสองท่านอยู่ในระบบประกันสังคมไหม
1: ไม่อยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะอยู่นอกระบบครับก็จะไปจ่ายเองก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกไหม
1: ถ้าไปจ่ายเองก็มีสิทธิ์เลือกแต่ตอนนี้เราจ่ายไม่ทันแล้วเลยคุณภูเบศ
0: ใช่เราอยู่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมเนาะนะครับคุณพันนิพานะครับบอกว่าจะรับเงินจากรัฐเนี่ยยากพอเวลาจะเก็บอะไรจากเราสักอย่างเนี่ยมีข่มขู่มีโดนปรับ
1: ค่ะ
0: ก็ตามนั้นนะครับคุณชุมชนนะครับบอกว่าวุ่นวายดีเรื่องเยียวยาเนี่ยทำไมไม่ทำให้เหมือนปี54ที่เขตเข้ามารับเรื่องตามชุมชนคนที่ทำแอปไม่เป็นเนี่ยก็มีเยอะนะทำแอปเนี่ยมันก็ยังยากเลยนะฮะขณะคนที่ทำเป็นก็ยังยากเลยนะคร
1: ับใช่ค่ะ
0: คุณซีซ่านะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณภูเบศคุณกมลพรแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับคุณอมรีด้วยนะครับคุณธนยศ24องศาที่พลทองนะครับคุณพงศักดิ์คุณนางงามแล้วก็คุณชุมชนบอกว่าเมื่อวานนี้แดดลาดพร้าวเนี่ยโอ้โหแรงมากนะครับตากปลาเค็มแดดเดียวเนี่ยได้เร็วมากจริงนะเมื่อวานนี้ร้อนมากคุณอรุณศักดิ์นะครับคุณปราโมทอรุณสวัสดิ์เข้ามานะฮะที่อำเภอวังน้อยแวงน้อยจังหวัดชัยขอนแก่นนะครับอากาศเย็นสบายเช้านี้24องศานะครับคุณ ST หลังน้ำรถเนี่ยน่าจะเยียวยาเกษตรกร8ริ้วนะครับเสียหายมากเศรษฐกิจพังนะครับคุณกชมนคุณเดชเดชาก็สวัสดีเข้ามาคุณป้าแต๋วนะครับสวัสดีทักทายให้กำลังใจกันเข้ามาด้วยคุณอำพลนะครับคุณชุมชนเขตบางกะปิพออเขตบางกะปิเป็นคนขยันและเก่งมากๆทำเพื่อชาวบ้านจริงๆอันนี้ต้องปรบมือให้เนาะนะครับคุณไมค์ก็พูดถึงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของเรา
1: เรื่องอะไรคะ
0: ใกล้จมูกผบ.ตร.ยังมีตำรวจชั่วนะฮะ
1: ทลายแก๊งจีนใช่ไหม
0: แก๊งจีนโนมินีไม่ก็บุกจับผับเถื่อนถนนข้าวสารในห่างจากสน.แค่ร้อยเมตร
1: อ๋อที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับคุณสุรัตนาบอกว่าวันนี้เห็นน้องครั้งแรกสวยๆเลยค่ะนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะติดสวยที่ฉันต้องรับ
0: ต้องขอบคุณสิต้องรับครับคุณอย่านิ่ง คุณสุรินทร์คุณสุรินทร์บอกว่ารังสิตคลองหนึ่งสะพานแดงน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็คุณอีซี่แคมป์บอกว่ากินเจเหมือนกันนะกินแต่ว่าเป็นการกินจำเจนะครับ นะนิดนึงอยากเล่นด้วยนะครับคุณแปดคุณวินัยแปดริ้วบ้านผมเรียกว่าศาสตร์ไทยชาวบ้านจะกวนกระยาศาสตร์พร้อมกับกล้วยไข่ไปทำบุญกันคิดถึง
1: กระยาศาสตร์กล้วยไข่
0: ที่วันนาเลยนะเนี่ยฮะ
1: เคยกินไหม
0: เคยกินไง
1: เหรออร่อยไหม
0: ไม่ผมกินแค่กระยาศาสตร์ก็อร่อยแล้ว
1: อ๋ออยากรู้เหมือนกันกระยาศาสตร์
0: พอไปก
1: ิน
0: ก
1: ับ
0: กล้วยไข
1: ่
0: อะในความรู้สึกผมอะมันไม่เห็นจะเข้ากันเลยเนี่ยก็ลองกินดูนะแต่ว่ามันก็อร่อยกล้วยไข่มันก็อร่อยของมันอยู่แล้วแหละแล้วก็กระยาศาสตร์มันก็อร่อยแต่ว่า
1: เขาม
0: ากินคู่กันเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้คนเขาอันนี้กระยาศาสตร์อันนี้กล้วยเขากิน
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: เขากินแบบนั้น
0: น่าจะคิดเอาเองว่าใช่
1: ดิฉันอ่ะเขาจากที่คุณอ่านดิฉันเข้าใจว่ากระยาศาสตร์แล้วก็ใส่กล้วยไข่อ่ะไปแบบเหมือนก็กวนรวมกัน
0: ไม่เขากินคนละอย่าง
1: อ๋อเหรอคะ
0: อย่างปีที่แล้วในผู้ฟังส่งมาให้กินพี่วรรณาส่งมาให้กินก็คือแบบว่าอันนี้เป็นกล้วยอันนี้เป็นกระยาศาสตร
1: ์
0: ก็น่าจะกินคู่กันนั่นแหละ
1: อ๋อเหรอคะโอเคสำหรับในช่องทางไลน์นะคะป้าแต๋วนะคะส่งคำทักทายมาสวัสดีขวัญกับภูเบศนะคะส่วนคุณไพฑูรย์บอกว่าสวัสดีขวัญกับภูเบศนะคะเช้าวันนี้ที่มุกดาหารอากาศเย็นลมเปลี่ยนทิศเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วตอนนี้ที่มุกดาหารเช้านี้22องศาไม่มีฝนนะคะส่วนคุณจำรูนเนี่ยส่งภาพเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์เดือน10มาบอกว่าวันนี้เป็นวันส่งตายายนะคะแรม15ค่ำเดือน10ก็อันนี้ก็เป็นภาพเหมือนกับว่าเป็นตารางตั้งแต่วันรับตายายและ1ค่ำเดือน10แรม1ค่ำเดือน10นะคะวันที่27กันยายนแล้วก็วันนี้วันที่11ตุลาคมก็เป็นวันส่งตายายค่ะแรม15ค่ำเดือน10นะคะคุณไทเกอร์กู๊ดนะคะส่งภาพมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้บอกว่าวันนี้วันพระค่ะคุณกัปตันอ

0: านบันเทิงสถานบันเทิงที่ชื่อว่าโอเคบาร์นะครับถนนข้าวสารเขตพระนครอยู่ห่างจากสน.ท่าชนะแค่100เมตรครับโดยมีนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนะครับร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดนะครับผอ.สำนักการสอบสวนและนิติการนายเรืองลักษณ์นะเรืองยังมีผอ.สำนักงานกองอาสารักษาดินแดนพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปกครองนะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมปฏิบัติการหลังจากกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงโอเคบาร์เปิดเกินเวลาครับมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการด้วยชุดสืบสวนของกรมการปกครองเนี่ยก็ได้ส่งสายลับลงพื้นที่เก็บข้อมูลกันอยู่หลายครั้งนะครับพบว่าพฤติการเนี่ยกระทำความผิดตามกฎหมายจริงๆผลปฏิบัติการสรุปในครั้งนี้นะครับก็พบมีนักท่องเที่ยวเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ย30คนเป็นชาย20หญิง10คนมีอายุต่ำสุด15ปี
1: อุ้ยเที่ยวผับแล้ว
0: เที่ยวผับแล้วนะครับแล้วก็พบปัสสาวะสีม่วงเนี่ย31คนนะครับเป็นเยาวชน4คนแล้วก็เป็นพนักงานดีเจเนี่ย2คนนะที่ฉี่ม่วงนะครับพร้อมกับยึดยาเสพติดและอุปกรณ์ทิ้งเกลื่อนพื้นนะครับตรวจยึดอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน1กระบอกสิ่งเทียมอาวุธปืน1กระบอกแล้วก็ลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะเนี่ยยังไม่หมดนะลูกโป่งหัวเราะเนี่ยยังมีอยู่นะฮะตรวจพบหลักฐานการจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานเดือนละกว่า 177,000 บาทนอกจากนี้นะครับก็ยังตรวจพบเพิ่มเติมนะครับยังพบด้วยว่าร้านโอเคบาร์เนี่ย เคยถูกสำนักงานเขตพระนครสั่งหยุดประกอบการมาแล้วตั้งแต่วันที่4สิงหาคม69 เนื่องจากเสี่ยงต่อความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยสืบเนื่องจากตอนนั้นไงณลาดพร้าวที่ไฟไหม้ตรงนี้ตรวจสอบมาปุ๊บ อาจก็เสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยก็สั่งปิดไปแต่กลับมาเปิดให้บริการตามปกติก็คือฝ่าฝืนคำสั่งนะครับ
1: ค
0: ุณพลพีบอกว่าสิ่งที่ได้พบเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดกว่า200คนในจำนวนนี้ก็เป็นน้องๆเด็กเยาวชนนักท่องเที่ยวที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ย20กว่าคนแล้วก็พบสารเสพติดเนี่ย3คนสิ่งที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือนักท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นตำรวจอยู่2นายเลย
1: โอ้โห
0: มีตำรวจด้วยที่มาเที่ยวเนี่ยนะฮะแล้วก็การ์ดดูแลหน้าลานเนี่ยมีประมาณ7คนมีทหารเรือ1นายในจำนวนการ์ดเนี่ยนะครับ
1: ทหารเรือไปเป็นกาด
0: ใช่นะฮะสิ่งที่พบในร้านเนี่ยก็จะมีสารเสพติดนะครับมีบุหรี่ไฟฟ้าและที่อันตรายไปกว่านั้นก็คือมีอาวุธปืนแล้วก็แก๊สหัวเราะจำหน่ายในร้านหลอดละประมาณ300บาทตรวจดูบัญชีของทางร้านเนี่ยเมื่อวันที่3ตุลาคมระบุว่าขายได้161กล่องคือกล่องละ1โหลคูณ300ไปแล้วนะครับสิ่งที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือมีบัญชีสุดท้ายเขียนว่าจ่ายทุกหน่วยงานนะครับจ่ายทุกหน่วยงานสอบถามน้องแคชเชียร์น้องแคชเชียร์เนี่ยบอกว่าเป็นรายเดือนแบบนี้ของทุกๆเดือนร้านนี้เปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วเดี๋ยวจะขยายความต่อไปว่าทุกหน่วยงานก็คือหน่วยงานไหนแต่ข้อมูลที่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับคือคนที่ดูแลร้านนี้เป็นเจ้าของก็ชื่อว่าเจ๊กอไก
1: ่
0: ท่านสารวัตรหรือว่ารองสารวัตรสน.ชนะสงครามบอกว่าเป็นภรรยาของตำรวจท่านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้เส้นใหญ่อยู่นะ
0: ไม่ได้บอกชื่อตำรวจมานะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าเป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าหากเกิดว่าไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเพลิงไหม้อาจจะทำให้ผู้ใช้บริการจำนวนมากอพยพออกจากร้านไม่ทันดูลักษณะร้านแล้วนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยทางนี้กรมการปกครองเตรียมเสนอผบ.ชน.สั่งปิดสถานประกอบการทันที5ปีและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานส่งสืบสวนต่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนเยาวชนนะที่ตรวจพบสารเสพติดก็จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปครับ
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เรื่องนี้พีคมากเลยนะอ่านไปก็พีคทุกตอน
1: พีคทุกตอนแล้วก็แบบตอนแรกตกใจแล้วสาว15เที่ยวผับอ่ะต่อไปอ่ะเจ้าของเป็นภรรยาตำรวจนะค่ะอ่ะมาอีกคดีนึงนะคะทางผบ.ตร.นะคะก็นำตำรวจบุก4หมู่บ้านหรูกลางกรุงทลายนอมินีต่างชาติรวบแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็หนีหมายแดงมานะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะคะผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวใน4โครงการบ้านหรูนะคะนำกำลังเข้าตรวจคนทั้งหมดเนี่ย17จุดในพื้นที่ย่านบางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์นะคะแล้วก็กรุงเทพกรีฑาค่ะหลังจากสืบทราบ

0: ว่ามีเครือข่ายของทุนต่างชาติใช้บริษัทนอมินีเข้ามาถือครองบ้านและที่ดินรวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ออกหมายจับบุคคลต่างด้าวทั้งหมด86หมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนค่ะแบ่งเป็นสัญชาติจีน10คนแล้วก็สหรัฐอเมริกา1คนนะคะผบ.ตร.บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลจากข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่มีการประสานติดตามตัวผู้ต้องหาทางการจีนที่ต้องการตัวทั้งหมด3รายนะคะได้แก่นายชาวซื้อหนังสือเดินทางสัญชาติจีนแล้วก็กัมพูชาค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม3ศพที่เมืองอูหลานเฮาเทอร์นะคะในปี2561ซึ่งพบว่าเป็นสแกมเมอร์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านหรูเนี่ยย่านพระราม9กับศรีนครินทร์มูลค่าบ้านอยู่ที่ประมาณ 50-69 ล้านบาทค่ะส่วนรายที่2คือนายกุยค่ะถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตุรกีและกัมพูชาผู้ต้องหาคดีช่อโกงชักชวนให้ข้ามพรมแดนผิดกฎหมายแล้วก็รายที่3คือนายเจี้ยนค่ะถือหนังสือเดินทางประเทศจีนแล้วก็เซนคริสโตเฟอร์เรอันอันนี้ชื่อประเทศเหรอเนี่ยอันนี้ดิฉันเพิ่งเคยรู้จักชื่อนี้ตอนนี้เลยนะคะผู้ต้องหาคดีช่อโกงออนไลน์ทั้งสองคนเนี่ยนะเป็นหุ้นส่วนการถือครองบ้านหรูย่านกรุงเทพกีทามูลค่าประมาณ 77-98 ล้านบาทนะคะโดยที่ผบ.ตร.บอกว่าจะเป็นการบูรณาการการตรวจสอบร่วมกันของกรมการปกครองแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมสรรพากรนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่ากลุ่มบริษัทต้องสงสัยเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ95แห่งเข้าข่ายที่ให้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินถึง94หลังนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเป็นลักษณะบุคคลตามหมายจับของตำรวจสากลหรือว่าหมายแดงแล้วก็มีหมายจับของศาลไทยด้วยนะคะก็คือชื่อนายหลินเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีขององค์กรอาชญากรรมช่อโกงออนไลน์ที่เป็นคดีอยู่ในมณฑลฮานฮุยนะคะก็ถือครองบ้านย่านพระราม9แล้วก็นายไปเป็นผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมช่อโกงออนไลน์เหมือนกันเป็นผู้ที่ถือครองบ้านย่านกรุงเทพกีทาส่วนนายหวงมีหมายจับคดีอาญาของศาลพระโขนงนะคะเป็นคดีที่หลีกเลี่ยงภาษีแล้วอ้างยี่ครอบครองที่ดินโดยมิชอบถือครองบ้านย่านบางนาวงแหวนนะคะก็มีมูลค่าบ้านอยู่ประมาณ 27-55 ล้านบาทค่ะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบที่ขยายผลจากข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่ได้ประสานข้อมูลมาให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กับกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับ
4: ค่ะก็ภาพรวมฝนนะคะก็จะมาอยู่จากเมื่อวานที่การกระจายของฝนก็ประเทศไทยตอนบนก็คือทั้งภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตอนออกเนี่ยการกระจายของฝนจะให้เยอะแต่ว่าสำหรับวันนี้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนลดลงเลยนะคะฝนก็จะมาอยู่ทาง

0: ด้านพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกในบางพื้นที่ค่ะภาคใต้ก็ยังคงมีฝนอยู่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่ค่ะ
1: คือทางอีสานเนี่ยจะเริ่มหนาวแล้วไหมครับ
0: อีสานในรอบนี้อาจจะยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่อุณหภูมิตอนเช้าอาจจะมีลดได้บ้างแต่ว่าน่าจะสักประมาณไม่ได้ต่ำกว่า20อะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาแรงมากต้องรอในระลอกถัดไปค่ะแต่ว่ารอบนี้มันก็จะส่งผลดีตรงที่จะไล่ความชื้นคือถ้าในถ้ามันยังคงมีความชื้นอยู่มันจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าพอฤดูหนาวเนี่ยเขาจะค่อยๆนำพาลมมาไล่ความชื้นให้ทำให้อุณหภูมิลดลงได้ง่ายฝนน้อยลงสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ครับคุณฟังบอกว่าภูลมโลเนี่ยแรงมากเนี่ยจะมีลมต่อไปอีกกี่วันแล้วจะมีฝนตกมาเติมไหมครับ
0: สำหรับในพื้นที่นั้นนะคะคือลมยังแรงค่อนข้างต่อเนื่องอยู่แต่ว่าน่าจะแรงในช่วงประมาณ 2-3 วันนี้นะคะหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นน่าจะหายไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็มีทิศทางที่มีแนวโน้มที่เคลื่อนตัวลงมาแต่ว่าในรอบสัปดาห์เนี่ยยังไม่ได้เห็นมวลอากาศเย็นที่เป็นลักษณะเด่นที่จะเคลื่อนตามลงมาแต่ว่าภาพรวมในเรื่องของลมเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้ยังคงมีเรื่องของลมที่แรงอยู่แต่ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลมก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ
1: ครับขยับมาทางภาคกลางหน่อยครับทางนครสวรรค์กรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
0: ถ้าสำหรับวันนี้นะคะการกระจายของฝนยังคงมีได้อยู่นะคะแล้วก็เรื่องของลมกระโชกแรงก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนครสวรรค์ทั้งกรุงเทพมหานครเลยนะตอนนี้เองเลยนครสวรรค์ก็มีฝนอยู่นะคะที่อยู่ทางด้านที่ติดกับทางด้านชัยนาทนะทางด้านพายุหักคีรีแต่ว่าเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะคะภาพรวมตอนนี้ฝนที่เด่นๆจะมาอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะรวมถึงทางด้านกรุงเทพมหานครที่เป็นทางด้านฝั่งธนบุรีตอนนี้เขามีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ
1: ภาพรวมวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับในพื้นที่กรุงเทพครับ
0: สำหรับในช่วงเช้านะคะเราจริงๆแล้วช่วงเช้ารอยต่อในช่วงตอนกลางวันเลยก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ70% ของพื้นที่นะคะตอนนี้อยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ฝั่งทนแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยในตรงกลางกรุงเทพรวมถึงกรุงเทพด้านตะวันออกเนี่ยก็จะมีทิศทางที่มีแนวโน้มของฝนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้นี่คือถ้าใครอยู่ทางฝั่งทนนี่ฝนเป็นฝนฟ้าคะนองแล้วก็เป็นลักษณะของฝนที่แรงเลย
1: ครับจะกระจายทั้งวันไหมครับหรือว่ามาช่วงค่ำๆเย็นๆฮะ
0: ในช่วงเช้านี่แหละค่ะน่าจะเกิดในช่วงตอนกลางวันนี่แหละค่ำเย็นถามว่ามีโอกาสมีได้ไหมมีอีกได้ไหมวันนี้น่าจะตกหยุดหยุดได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะแล้วก
2: ็
0: พรุ่งนี้ลดลงไปค่อนข้างชัดเจนน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเหลืออยู่ในเกณฑ์ประมาณ40-60ในสำหรับในช่วงวันพรุ่งนี้แต่ว่าในช่วงวันนี้ตกหยุดหยุดได้ตลอดเพราะว่ามีกลุ่มฝนที่จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาจากทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องกันนี
1: ้ครับ
2: คุณผู้ฟังบอกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยฝนตกหนักมากตอนนี
0: ้
2: จะหนักต่อเนื่องไปนานกี่วันนะคะ
0: สำหรับเพชรบุรีนะคะตกวันนี้แหละค่ะที่เยอะเพราะว่าเราก็ก่อนหน้านี้เราก็มีประกาศแล้วก็ในพื้นที่ที่เราคาดการว่าจะมีฝนตกการกระจายเต็มพื้นที่รวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือบริเวณพื้นที่เพชรบุรีซึ่งวันนี้ฝนจะค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะต่อเนื่องตลอดทั้งวันแต่อาจจะเป็นลักษณะของหยุดไปได้บ้างในช่วงตอนกลางวันแล้วก็ในตอนช่วงเย็นก็น่าจะมีโอกาสได้อีกแต่พรุ่งนี้จะมีแนวโน้มที่ฝนลดลงค่ะ
1: ครับลงไปทางภาคใต้แล้วครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะฝนก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ60-70ของพื้นที่นะคะตั้งแต่ทางด้านบริเวณพื้นที่เพชรบุรีลงไปนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยเราเน้นเรื่องการกระจายมากกว่าสำหรับในรอบนี้นะคะก็คือเรื่องปริมาณถามว่ามีโอกาสมีฝนตกหนักได้ไหมมีได้แต่ว่าการกระจายของฝนจะดีกว่าเพราะตอนนี้เริ่มลมมันจะเริ่มเข้ามาทางอ่าวไทยเพราะฉะนั้นทางด้านบริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีไล่ไปจนถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยเขาจะมีการกระจายของฝนมีฝนฟ้าคะนองก่อตัวได้ค่อนข้างดี
1: ค่
2: ะเมื่อสักครู่คุณพันธิพาบอกว่าภาคกลางตะวันออกใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกนี่จังหวัดอะไรบ้างคะ
0: สำหรับภาค ภาคกลางภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกนะคะการกระจายของฝนก็จะทรงๆแล้วก็มีทิศทางที่ลดลงเพราะมันเพิ่มมาแล้วมันเพิ่มสำหรับวันนี้มันเพิ่มมาแล้วก็คือมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครนายกนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้คิดว่าน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะไปเติมมีมวลน้ำเข้าไปเติมได้บ้างแต่ก็คือไม่ได้เยอะเท่าตอนที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามามีฝนฟ้าคะนองได้ปริมาณเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าก็น่าจะมีทิศทางที่ดีอยู่ค่ะ
1: ครับมีนครศรีธรรมราชเนี่ยมีฝนตกมาไหมครับวันนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับนครศรีธรรมราชนะคะในวันนี้นะคะการกระจายของฝนก็ฝนฟ้าคะนองนะคะตกหยุดมีทิศทางที่เคลื่อนตัวเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าตามลักษณะของแนวลมที่พัดจากอ่าวไทยเข้ามาก็หน้าอ่าวไทยตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรประจวบสุราษฎร์นครศรีก็จะมีฝนที่เคลื่อนตัวเข้าไปได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันตกหยุดสลับต่อเนื่องค่ะแต่ว่าเป็นฝนฟ้าคะนอง
1: ครับมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับเช้านี
0: ้ค่ะสำหรับเช้านี้นะคะก็ในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของอากาศเริ่มต้องเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิตอนกลางวันก็ค่อนข้างสูงตอนเช้าในบางพื้นที่ก็อุณหภูมิค่อนข้างต่ำแล้วยังมีฝนอีกก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ค่ะส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมที่ยังรอการระบายอยู่ก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าฝนมีได้บ้างแต่ว่าคือลักษณะของฝนกลุ่มใหญ่ๆที่จะเติมมวลน้ำเข้ามาโอกาสก็เริ่มน้อยลงแล้วค่ะ
1: ครับชาวนี้ขอบคุณนะครับคุณพันธิพาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมมีเรื่องของตั๋วรถไฟฟ้านะครับล่าสุดนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในช่วงหนึ่งของรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็ตั้งเป้าจะเริ่มใช้วันที่1มกราคมนี้เลยนะครับไม่ใช่นี้67ปีนี้ปีละถูกต้องแล้วเนาะปี70นะครับเพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่ก็คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาของการเดินทางแม้ว่าผู้โดยสารจะเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแรกเข้าซ้ำซ้อนก็จะทำให้รฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางนอกจากนี้ระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับเครือข่ายนะครับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรรองรับระบบดังกล่าวได้ก็แตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขานะครับจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงคุณพิพัฒน์บอกว่าในส่วนของรถเมย์ขอสมก.ปีหน้านะครับจะรับรถเมย์ EV เพิ่ม 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและรับอีก800คันช่วงปลายเดือนธันวาคมรวมเป็น 2,320 คันและตั้งเป้าให้ขอสมก.ครับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับภายในสิ้นปี2570ครับผม
2: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดี
1: คร
2: ับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตอออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพ
5: พลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 2,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
6: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็ประจำวีคเอนด์นะวีคเอนด์ Good Morning ASEAN แต่รายการเรานี้มีทุกวันนะคะแต่สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีดิฉันดำเนินรายการและวันนี้วันอาทิตย์ก็จะร่วมกับคุณวิรัติศรีพงศ์ขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์ค่ะพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงศ
2: ์ครับขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับการติดตามรายการแล้วก็การคอมเมนต์นะครับช่องทางการติดตามรายการเช่นเคยครับที่ Facebook Page ของ Mgod News FM 100.5 นะครับแล้วก็ที่เพจของ Good Morning ASEAN นะครับส่วนช่องทางการทักทายอีกช่องทางนึงนะครับก็จะเป็นช่องทาง LINE ครับที่ LINE ID @mgodnews นะครับ @mcotnews ครับ
1: ค่ะก็มีข่าวคราวแย่ๆก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ
2: ครับใช่ครับ
1: โชคดีจังเลยเมื่อวานฝนไม่ได้ตกนะ
2: ใช่ครับแต่เมื่อเช้าตอนผมขับมาฟ้าแลบนิดนึงนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าฝนจะตก
1: แต่วันนี้น่าจะตกมั้งนะ
2: เห็นในพยากรณ์ที่ผมดูใน Google ผมน่าจะตกนะครับ
1: น่าจะตกนะแต่อย่าตกหนักกันละกัน
2: โอ้ยขอให้อย่าท่วมเลยครับนี่ยิ่งเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF World Bank ด้วย
1: เราก็ไม่ต้องน้ำท่วมนะแล้วน้ำขังก็บอกน้ำอะไรนะน้ำรอการน้ำรอการระบายนะคะ
2: หลายท่านยังได้รับผลกระทบอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: เอ๊ะคุณวิรัติวันช่วงตั้งแต่เมื่อวานน่ะไปเจอทั้งถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะที
2: ่
1: 9 18 9ถึง18ก็เป็นเทศกาลกินเจคุณทานเจหรือเปล่า
2: อ๋อผมนึกถึงประชุมระหว่างประเทศอยู่ผมไม่ค่อยได้ทานเจท่านอาจารย์แต่ก็มีบ้างครับผม
1: แต่ว่านี่ก็อันนี้ก่อนไงอันนี้ก่อนวันที่9ถึง18มันก็แต่อันนี้ก่อนแต่ว่า IMF มัน12
2: 12ใช่ใช่ครับผมก็ว่าอาจารย์พูดถึงแล้วอาจารย์หยุดเร็วขึ้นเฮ้ย
1: 9ถึง18เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
2: ครับผม
1: ก็จะเป็นเทศกาลกินเจกันนะแต่ว่าในกรุงเทพเราที่ขึ้นชื่อลือชาอะไรบริเวณเนี่ยนะก็คือที่เยาวราช
2: ใช่ใช่
1: เยาวราชนี่นะกะว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จดิฉันจะไปเยาวราชซะหน่อย
2: อนุโมทนาบุญนะครับผมดีๆคร
1: ับ ไปแล้วก็ไม่ใช่อะไรวันนี้เดี๋ยวว่าจะไปซื้อของอะไรเล็กๆน้อยๆที่เยาวราชก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับคุณฟังคะทีนี้สำหรับประเทศไทยเราเทศกาลกินเจที่เราทราบกันอยู่ทุกปีเราก็จะเห็นมาที่นครสวรรค์เนาะแล้วก็ที่ทางใต้เขาจะมีที่ภูเก็ตนะเขาก็จะมีเทศกาลแบบกระเริกเลยอะนะทีนี้อย่างที่อันนี้ที่ประเพณีงานเจเนี่ยเยาวราชเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยจัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์นะแล้วก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแรงบันดาลใจและศรัทธาตำนานความเชื่อสู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืนนะก็เริ่มที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะ6รอบพระชนมพรรษาที่เยาวราชโดยการได้รับเกียรติอันนี้นะตามข่าวบอกว่านายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็นางสาวกนกพรเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครก็จะร่วมในพิธีด้วยเนี่ยนะฮะก็เริ่มเหมือนแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่นี่งานนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าอิ่มอร่อยกันกับเทศกาลอาหารเจและสตรีทฟู้ดด้วยกว่า100ร้านค้าเนาะตลอด10วัน10คืนเลยเนี่ยที่เยาวราชจะกระเริกมากช่วงเย็นๆเนี่ยเขาบอกโอ้โหตั้งร้านค้าแบบไม่ใช่มือคือแต่เช้าคุณไปก็เจอส่วนใหญ่แล้วก็จะมีร้านค้าขายของเยอะแยะแต่พอช่วงเย็นๆไปบ่ายๆเนี่ยนะทางในร้านค้าเขาจะเก็บหมดนะไอ้ที่อยู่ตรงแถวฟุตบาทก็จะเป็นการตั้งร้านอาหารเยอะแยะเลยไปริมรถได้ชินว่าจะก็จะไปเหมือนกันแต่ยังไม่เคยไปทานอาหารช่วงเย็นๆเลยที่เยาวราชแต่ว่ามีคนบอกว่าอู้อาหารเยอะแล้วก็อร่อยดีทีเดียวนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของงานก็คือพิธีรวมผงธูปอ่ะจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชนะแล้วก็เขาก็บอกจัดเนี่ยเป็นเพียงมีปีละครั้งนะที่จะรวมธูปอ่ะจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชนะเพื่อสืบทอดธรรมเนียมแห่งศรัทธาที่ผูกพันกับชุมชนมาอย่างยาวนานนะโดยผงธูปจากแต่ละศาลเจ้าเนี่ยจะสะท้อนความเชื่อและก็คำอธิษฐานของผู้คนนะก่อนจะนำมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐ์อยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตรงเยาวราชนั้นนะเพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังถ้ามีเวลาเนี่ยอย่างวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะก็ไปที่เยาวราชได้สะดวกมากคุณฟังนั่งไอ้รถนี่แหละ MRT อ่ะ
2: รถใต้ดิน
1: ใต้ดินไปถึงเลยตรงข้างหน้าลงสถานีวัดมังกรนะคะก็ตรงนั้นแหละก็มีตอนนี้เขามีเทศกาลอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีร้านค้าต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันใครมีเวลาก็ไปได้เลยค่ะ
2: ครับโอ้ก็จริงนะครับเพราะจริงๆผมอ่ะเพิ่งสังเกตเมื่อวานว่ามันมีอาหารเจ
1: อ๋อใช่ใช่เริ่มนะอาหารเจแล้ว
2: ครับผมก็ปกติ
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ขายเจเขาก็จะปักธงสีเหลืองๆนะ
2: ใช่ใช่ครับแบบตามร้านที่ที่เป็นร้านตามสั่งเนี่ยแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มมีอาหารเจ
1: แล้วอาหารเจนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ดีเหมือนกันนะเขาบอก
2: ดีๆครับ
1: เป็นการถึงบางคนอาจจะไม่ได้เคร่งครัดมากแต่เขาทานเจกันแล้วก็ซื้อเจทานก็ไม่เป็นไรอ่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นการล้างท้องด้วยก็บอกล้างท้องค่ะ
2: ก็เป็นการปรับไอ้เรื่องของการทานอาหารด้วยนะคร
1: ับ แล้วเราไม่หรืออันนี้ก็บอกเราไม่ทานเนื้อสัตว์เราจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์เราก็ทานแต่พวกผักผลไม้แทนนะคะ
2: ใช่ใช่ครับครับมางั้นผมไปต่อที่ข่าวเวทีระหว่างประเทศนะครับ
1: ได
2: ้อันนี้เอาเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ก่อนดีกว่าครับ
1: ได้
2: ผมในไหนแล้วก็เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับผมก็ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยกเลิกแซงชั่นนะครับหรือการคว่ำบาตรเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าน้ำมันแล้วก็การซื้อน้ำมันจากรัสเซียนะครับพาดหัวข่าวอันนี้หยิบยกมาจากทางเดวิสันมูนนะครับบอกว่าอัมบูแกดูเดนิเวอร์แซร์ปูปูจีนโดนัลด์ทรัมป์lève des sanctions sur le diesel russe dans un accord surprise ก็บอกว่าอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเพราะว่าท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวันที่7เพิ่งผ่านวันเกิดไปเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับผมแล้วก็ปีคือท่านน่ะเกิดปี1952ปีเนี้ยก็อายุ74ปีนะครับเขาก็บอกว่าล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันที่เป็นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการตกลงกันที่เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนล่ะครับผมสำหรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเองนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีก็มีข่าวของทางเคียฟโพสต์นะครับที่ออกมาพูดในข้อความ X นะครับสั้นๆบอกว่า peace never comes through weakness นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้นะครับแล้วก็บอกว่า investment in war that must be ended not prolonged นะครับก็บอกว่าไอการที่ไปยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อการซื้อดีเซลของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสภากำลังให้กับทางรัสเซียเองนะครับก็ล่าสุดเองเนี่ยก็ได้มีการโจมตีพวกเครือข่ายไฟฟ้าโครงข่ายไฟฟ้าต่างๆด้วยแล้วก็ภายในยูเครนเองเนี่ยทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้ออกมาเตือนว่าฤดูหนาวปีนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเตรียมการสำหรับสิ่งที่จะเข้ามารบกวนหรือการโจมตีต่างๆของรัสเซียที่จะเข้ามารบกวนเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆของยูเครนด้วยนะครับผมในส่วนของมาตรการต่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีการตกลงกันนะครับว่าในส่วนแรกเนี่ยที่จะมีการขนส่งออกเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับผมก็จะมีล็อตแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 300,000 ตันด้วยกันล็อตที่2เนี่ยคือล็อตแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องขนส่งออกโดยทันทีด้วยนะครับล็อตที่2เนี่ยจะอยู่ที่ 500,000 ตันจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นล็อตต่อมาอีก1ล้านตันด้วยกันครับทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องประสบกับภาวะวิกฤตในเรื่องของปัญหาราคาน้ำมันในบ้านแล้วก็ราคาค่าครองชีพแล้วก็ค่าของที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไหนๆจะเป็นการเลือกตั้งมิดเทอมอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาแล้วก็อาจจะเป็นการทำให้เหมือนกับพยายามที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับอาจจะเลือกพรรครีพับลิกันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหลายฝ่ายก็มีการมองอย่างค่อนข้างเรียกว่าตาเขียวปัดเลยก็มีนะครับ ผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปนะครับโดยผู้แทนด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปคายาคาลาสนะครับก็ได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าก็จะไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะเป็นไปตามสหรัฐอเมริกานะครับ ผมก็ยังคงเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการคว่ำบาตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อน้ำมันจากทาง น้ำมันและพลังงานจากทางรัสเซียอยู่ครับครับแต่ยุโรปเองก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเรื่องค่าครองชีพนะครับ
1: ตอนนี้ยุโรปใช่ค่ะแล้วก็ดูจากสภาพภูมิอากาศนะหลายประเทศในยุโรปก็หนีไม่ทันก็ในเรื่องแหละก็หมายจะเจอทั้ง อากาศร้อนด้วยนะยุโรปเนี่ยแล้วก็เรื่องของเกิดภัยน้ำท่วมด้วยอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่แต่กรณีที่รัสเซียเขาจะอัดฉีดคือหมายว่าส่งไอ้ดีเซลออกแต่ออกสู่ตลาดเนี่ยนะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับวลาดิเมียร์ปูตินแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าคนไม่พอใจไหมไม่เฉพาะเมื่อกี้คุณวีรัตเล่าเนี่ยนะมียุโรปบางประเทศแต่ว่าก็มีนั้นที่ยูเครนเนี่ยผู้นำของเขาก็คือวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยออกมาพูดแล้วบอกอ้าวก็ตอนแรกก็คว่ำบาตรรัสเซียแล้วนี่ตอนนี้ให้รัสเซียส่งออกในดีเซลเนี่ยเท่ากับเป็นการทำให้รัสเซียมีเงินมีทองมากขึ้นนะ
2: มี
1: เง
2: ิน
1: นะมีเงินมีทองมากขึ้นแล้วก็จะเนี่ยทำสงครามกับยูเครนเนี่ยนะก็จะยิ่งแบบแข็งสร้างความยิ่งแข็งแกร่งให้กับรัสเซียเออก็พูดในลักษณะนี้
2: มีอีกสำนวนหนึ่งในข่าวของฝรั่งเศสนะครับอันนี้น่ารักดีเขาบอกเขาพูดตอนต้นนะครับในข่าวของเทเวซังโมนเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแวะเติมน้ำมันที่รัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินครับเข้าใจเทียบดี
1: เข้าใจเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยนะคะค่ะทีนี้ยังมีข่าวอันนี้ค่ะที่เกี่ยวกับก็พรุ่งนี้ใช่ไหมคุณวิรัติที่เราจะเริ่มจัดการประชุม IMF ก
2: ับ
1: World Bank Group เนี่ยนะคะเป็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเราเคยจัดแล้วที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอ
2: าจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะครับอันนี้ต้องให้อาจารย์เล่าครับ
1: ไม่จำได้เลยจำได้เลยแล้วก็
2: ตอนนั้นผม
1: เราก็ไปสร้างคือทางรัฐบาลก็คือครั้งนู้นน่ะเนาะแล้วก็นานมาแล้วแหละจำไปน่าจะ20ปีออกไป 20-30 ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้มีการสร้างขึ้นมานะเพื่อจะรองรับกับการประชุม IMF กับ World Bank แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็มีเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่ว่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะทีนี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วล่ะแล้วก็ทางรัฐบาลก็มีการประกาศให้เป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมล่ะเนาะทีนี้ IMF ทีนี้เรามาดูกันมันก็จะมีเรื่องของข่าวนี้เอามาจากรอยเตอร์นะเขาก็พูดถึงนะในเวที IMF กับ World Bank เนี่ยนะคะเขาจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะก็จะมีการคือเขาก็รวบรวมมาเขาบอกว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะรับมือกับวิกฤตการภูมิอากาศนี่ไงสำคัญเลยนะภูมิอากาศแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจกับความยั่งยืนด้วยเนี่ยนะคะสองกลุ่มใหญ่นี้ก็เราก็ยังทราบกันอยู่ใช่ไหมคะคุณฟังเขาว่าจะมีผู้แทนเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยเข้าร่วมประชุมตั้ง 15,000 คนจากต้อง190ประเทศนะคุณฟังค่ะ
2: เยอะมากครับ
1: ทีนี้มาดูกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะที่เราเรียกกันว่า IMF แล้วก็ธนาคารโลกคุณฟังค่ะก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะภายหลังการประชุมที่ Bretton Woods เมื่อปี2487คุณก็ยังไม่เกิดดิฉันก็ยังไม่เกิดค่ะ
2: มันช่วงสงครามโลก
1: ใช่ค่ะ
2: ดีเลยแบบกำลังจะเสร็จ
1: สิ้นมั้งใช่ไหม
2: สงคราม
1: โอ้สงครามโลกน่าจะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะมันหมาดเนาะเขาก็ตั้งอันนี้ขึ้นเพื่อตอนนั้นน่ะประเทศต่างๆก็ยากจนเนี่ยแบบโหไม่นะก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เงินกู้นะหรือให้ยืมเงินเนี่ยแก่ประเทศที่เรียกว่ายากจนแล้วก็หรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะว่าต้องเอาไปสร้างไอ้ที่เขาเรียกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนาะแล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาแล้วนะหลังจากนั้นนะคุณฟังคะก็ปรากฏว่าหลายๆประเทศเนี่ยที่เคยตกไปเป็นอนุคมอาณานิคมนะของประเทศมหาอำนาจก็ประกาศตัวเป็นเอกราชนี่ไงพอเอกราชแล้วก็โดยเฉพาะอย่างประเทศหลายๆประเทศในแอฟริกาก็ต้องการเงินนะใช่มั้ยที่จะไปพัฒนาประเทศนั่นแหละก็ตรงเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประสงค์หนึ่งของการก่อตั้งกองทุนระหว่างประเทศกับธนาคารโลกเนี่ยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2โดยจะมุ่งรักษาเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะได้ไงก็ตามคุณฟังคะเมื่อโลกเราเนี่ยเผชิญกับวิกฤตการสภาพภูมิอากาศนะดังที่เราทราบกันอยู่แล้วก็ความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเนี่ย ทั้งสองสถาบันจึงให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยนะทีนี้ภายใต้การนำของนายอาเจบังกาอาเจบังกานี่เขาเป็นประธาน World Bank นะคุณฟังค่ะคนปัจจุบันมีเชื้อสายเป็น American Indian Born นะหน้าตาก็ออกเลยเห็นชัดว่าเป็นอินเดียเลยนะแต่ว่าไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยนะคะก็เป็นชาวอเมริกันอินเดียนเนี่ยนะตัว World Bank เองก็ผลักดันแนวคิดการสร้างโลกที่ปราศจากความยากจนบนดาวเคราะห์ที่น่าอยู่ต้องนะปราศจากความยากจนอันนี้ความฝันหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่าไม
2: ่
1: ม
2: ัน
1: เป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่มันไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็ทางWorld Bankก็มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะนี่เขาให้ความสำคัญทีนี้นโยบายสำคัญเนี่ยก็จะประกอบกันด้วยการเป้าหมายให้เงินทุน 45% สนับสนุนการปรับตัวแล้วก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี2568รวมถึงโครงการ Mission 300ที่มุ่งขยายการเข้าถึงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแก่ประชาชน250ล้านคนในแอฟริกาภายในปี2573เนี่ยนะทีนี้ World Bank ก็ยังใช้กรอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เขาใช้ชื่อย่อๆว่า ESF ก็ย่อมาจากคำว่าEnvironment and Social Framework เนี่ยนะประเมินความเสี่ยงของโครงการที่ได้รับเงินทุนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนแรงงานแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมกับปรับโครงการให้สอดคล้องกับความตกลงปารีสด้วยก็คือปารีสอะกรีเมนต์ที่ว่าด้วยไอ้ Climate
2: Change 2015
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้นอกจากนี้ก็ยังจัดทำรายงานสภาพภูมิอากาศและการพัฒนารายประเทศด้วยเนี่ยนะหรือ CCDR นะ CCDR คำเต็มก็คือ Country Climate and Development Report เนี่ยอันนี้เป็นรายประเทศไปเนี่ยนะคะเพื่อช่วยรัฐบาลวางแผนรับมือความเสี่ยงแล้วก็พัฒนากลไกทางการเงินอย่างเช่นการพักชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเมื่อเกิดภัยพิบัติรุนแรงเนี่ยนะขณะที่ทาง IMF ก็จะเน้นรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคแล้วก็ระบบการเงินระหว่างประเทศมากกว่าการจะให้เงินทุนโครงการพัฒนาโดยตรงอันนี้เขาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ก็ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นความเสี่ยงสำคัญอันนี้ IMF นะเนื่องจากภัยพิบัติอาจทำลายโครงสร้างพื้นฐานกระทบการผลิตและก็การจ้างงานตลอดจนเพิ่มแรงกดดันต่อฐานะการคลังแล้วก็ดุลการชำระเงินของประเทศต่างๆทีนี้ IMF ยังมีก็อย่างนี้ค่ะ IMF ก็จัดตั้งกองทุนเพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็ความยั่งยืนนะหรือว่า RST Resilient and Sustainability Trust เนี่ยนะตั้งขึ้นมาแล้วละเมื่อปี2565นะหรือว่า4ปีที่แล้วเพื่อให้เงินกู้ระยะยาวแก่ประเทศที่มีความเปราะบางแล้วก็สนับสนุนการปฏิรูปเพื่อรับมือความเสี่ยงระยะยาวแล้วก็ยังจะนำปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาประกอบการประเมินเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกตามมาตราที่เขามีอยู่เนี่ยมาตรา4เนี่ยมาเมื่อมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาเน้นนะเน้นเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแล้วก็ประเทศที่เขากู้ยืมเงินจากทางสถาบัน2แห่งนี้ก็คือ World Bank แล้วก็คือธนาคารโลกแล้วก็ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะคุณฟังคะเขาบอกว่านโยบายของ IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยสะท้อนแนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงเสถียรภาพเศรษฐกิจการพัฒนาแล้วก็สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเนี่ยนะโดยธนาคารโลกเนี่ยเน้นเงินทุนเพื่อโครงการพัฒนาและพลังงานสะอาดส่วน IMF ก็จะมุ่งประเมินผลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจมหภาคความสำเร็จของทั้งสององค์กรจึงขึ้นอยู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างภารกิจหลักกับเป้าหมายความยั่งยืนตลอดจนจัดสรรเงินทุนที่เข้าถึงได้แล้วก็ไม่เพิ่มภาระหนี้ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนานะคือไม่ไปเพิ่มภาระหนี้แต่กลับจะไปช่วยให้เขาสามารถที่จะส่งเงินคืนได้เวลาเขากู้เงินมาแล้วค่ะ
2: อันนึงที่ผม ได้อ่านเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมอันนี้คือผมพอดีเคยอ่านตอนก่อนหน้า งานนิดนึงเพราะว่าก็ค่อนข้างสนใจว่าแนวคิดที่เราจะผลักดันอันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนนึงเนี่ยมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าSafe and Inclusive Digital Finance นะครับคือเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พื้นฐานโครงสร้างทางด้านดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเนี่ยความปลอดภัย แล้วก็เรื่องของการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินเนี่ยนะครับที่อยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องประสบกับภัยเรื่องของการทุจริตทางดิจิตอลภัยไซเบอร์แล้วก็เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่แล้วก็หมายความว่าผู้ใช้เองเนี่ยครับต้องได้รับความปลอดภัยแล้วก็ต้องไม่ประสบกับความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยีอันนี้ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะเหมือนกับส่งเสริมเรื่องของความร่วมมือกับ IMF แล้วก็ World Bank นะครับในการจัดทำสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services นะครับคือมันก็คือคล้ายๆกับพิมพ์เขียวเนี่ยแหละครับผมที่จะเป็นแนวทางที่จะทำยังไงให้คนที่ใช้แพลตฟอร์มทางการเงินคือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่มีการโอนเงินทางด้านดิจิตอลหรือว่าใช้การสแกนทั่วไปเนี่ยไม่ถูกก็มีเรียกว่าสามารถปลอดภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการโกงทางการเงินในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับเขาถึงได้ใช้คำว่า resilient หรือว่ามีความยืดหยุ่นในเรื่องทางการเงินแล้วก็สามารถใช้บริการทางการเงินเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เรียกว่าอันนี้เนี่ยจะกลายเป็นกรอบแนวทางหรือว่าแนวปฏิบัติในเวทีระหว่างประเทศที่จะรับมือกับการป้องกันการโกงในยุคการเงินดิจิตอลด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่ดีเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า safe and inclusive digital finance หรือว่าระบบทางการเงินที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้สำหรับทุกคนครับผม
1: ทีนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมคุณฟังคะนอกเหนือจากศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะการประชุมในครั้งนี้อย่างที่เราก็ทราบกันอยู่ว่าจะมีคนมาจากทั่วโลกเลยเนาะ 15,000 คนเลยเขาก็จะมีการประชุมในหัวข้ออื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ประชุมมีการจัดการประชุมตามโรงแรมใหญ่ๆระดับ5ดาวขึ้นเนี่ยนะอย่างมีการประชุมที่มันเกี่ยวกับอาเซียนก็จะมีการประชุมในหัวข้อ Strengthening ASEAN Resilienceand the role of emerging development partners for a more secure and sustainable future นะ อันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับสำนักงานพัฒนาความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะโดยอันนี้ก็จัดที่โรงแรมดุสิตธานีเขาบอกไปแล้วเมื่อวันที่9แล้วก็มีการประชุมFood System Transformation and Economic Growth Powering Economic and Social Development Through Energy Transition ก็จะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะที่โรงแรม Intercontinental เนี่ยนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศกับ SCAPSCAP นี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญนะในระดับภูมิภาคเนี่ยนะเอเชียแปซิฟิกซึ่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาก็มีทั้งหมดเนี่ยที่ประจำภูมิภาคต่างๆเนี่ยอยู่ทั้งหมดตั้ง 5-6 แห่งด้วยกันแห่งนี้อันนี้นะเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีอยู่สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเรานี่เองนะ SCAP เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประชุมเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็ทางกระทรวงต่างประเทศนอกเหนือจากจะร่วมมือกับ ASCAP แล้วก็ร่วมมือกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารความยืดหยุ่นของระบบเกษตรแล้วก็เรื่องของอาหารนะแล้วก็ลดอันนี้สำคัญลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็การเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบบยั่งยืนด้วยอีกงานเสวนาหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ promoting quality infrastructure in Asia and Pacific เนี่ยนะก็จะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมที่โรงแรมคอนราดเนี่ยนะที่กรุงเทพอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างประเทศเอโอกระเธอทำงานอยู่ที่กระทรวงเธอทำงานหนักเลยช่วงนี้นะก็เป็นความร่วมมือ
2: แ
1: ต่ก็ได้ประสบการณ
2: ์มาก
1: ๆเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ OECD เนี่ย OECD เราก็กำลังจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกบอกภายใน2ปีเราจะได้ไปแล้วนะ OECD
2: ที่เ
1: รา
2: อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะเราก็เคยเสนอข่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประชุมอันนี้เนี่ย promoting quality infrastructure in Asia Pacific อันนี้ก็มีความสำคัญเนี่ยนะคะอีกงานนึงเราก็ยังไงจังเด็กนั้นกำลังมองอยู่นะ ก็อ่ะนั่นแหละค่ะที่อันนี้เป็นงานสำคัญสำคัญเนาะสี่เสวนาด้วยกันเนี่ยนะอันนี้ก็รวบรวมมาให้คุณฟังได้ทราบเผื่อใครสนใจเอ๊ะเราแวะเข้าไปได้ที่ศูนย์เข้าไปได้มั้ยถ้าเราเป็นคนธรรมดา
2: ถ้าที่ศ
1: ู
2: นย์เศรษฐกิจต้องมีแบตครับ
1: ต้องมีต้องมีป้าย
2: ต้องม
1: ี
2: ป
1: ้
2: ายใช่ครับ
1: ต้องลงทะเบียนก่อน
2: แต่น่าจะมีหลายอันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนที่มันสามารถ
1: แต่ว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนก็ต้องไปทำไปลงทะเบียนเหมือนกันนะเพราะจะมีเพรสเซนเตอร์ไงนะคะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในเว็บของ IMF หรือWorld Bankเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของบทความหรือว่าบางทีเนี่ยจะเห็นเรื่องของการไลฟ์อะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube เลยก็สามารถติดตามได้
1: เว็บไซต์เนาะได้ๆๆใช่ค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูเลยก็จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเวลาเข้าประชุม
2: ใช่ๆครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยฝ
1: ึ
2: กภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็เกาะประเด็นโลกในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ
1: นะแต่สื่อมวลชนนี่แหละก็จะต้องทำงานหนักเหมือนกันนะ
2: หนักแน่นอน
1: ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญนะทำเป็นข่าวนำเสนอต่อประชาชนนะ
2: ครับนั่นที่ปีโหนนั่นนะครับที่จะมีครับผม
1: อ่ะดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่นะ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามในช่วงที่สองกันต่อไปค่ะ
0: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะคะคุณมีอะไรที่น่าสนใจไหมจะเรียนคุณฟังใช่ไหม
3: แน่นอนครับมีแน่นอนครับอาจารย์เรื่องของทัวร์ที่ชื่อว่ามูเตออนทัวร์นะครับ Glam and Glow ปาฏิหาริย์ล้านนาครับก็จะเป็นทริปที่เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังที่จะมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องของไปมูไปด้วยออนทัวร์ไปด้วยแล้วก็ได้รับปาฏิหาริย์ที่ล้านนาไปด้วยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะครับที่นำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำนะครับแล้วก็กราบพระพุทธสีหิงที่วัดพระสีหิงและร่วมทำบุญสืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหาริพุนชัยนะครับนอกจากนี้ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะครับเดินเล่นที่ถนนคนเดินแล้วก็กาลาดินเนอร์ขันตกทีมล้านนานะครับซึ่งอาจารย์คาถาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักกษัตริย์เดินทาง 27-29 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับ Early Bird ราคาเพียง 29,99 บาทนะครับจากราคาตั้งต้นที่อยู่ที่ 21,999 นะครับก็สามารถติดต่อได้มาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีนะครับเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814986322นะครับหรือที่ Line ID @met107 นะครับหรือว่า @met107 ครับ
2: ค่ะ
3: ครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับของ
2: ก่อนสิ้นปีเอิญนะไปทำบุญด้วยก็ดีนะคะอันนี้สายบุญสายบุญอ
3: ันนี้สายบุญนะครับก็ทำได้หลายรูปแบบค
2: ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมเนี่ยองค์การสหประชาชาตินี่เขาจัดให้ขึ้นเป็นเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กหญิงนะคุณเนี่ยกับเด็กหญิงก็เลยให้ชื่อวันนี้ว่าเป็น International Day of the Girl Child นะ Girl Child ก็คือเด็กผู้หญิงนี่แหละเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นวันเด็กหญิงสากลเนี่ยนะคะสำคัญยังไงเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยสำหรับหัวข้อปีนี้นะเกิดธีมเนี่ยนะ End Child Marriageand invest in the girl's rights นะก็คือยุติการแต่งงานของวัยเด็กเนี่ยนะแล้วก็ลงทุนเพื่อสิทธิของเด็กหญิงเนี่ยนะนี่ก็เป็นธีมของปีนี้เพราะฉะนั้นทุกๆปีวันที่11ตุลาคมเนี่ยเป็นวันเด็กหญิงสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กหญิงทั่วโลกสนับสนุนการศึกษาความปลอดภัยแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็การมีส่วนร่วมของเด็กหญิงในการกำหนดนโยบายในการกำหนดอนาคตของตนเองเนี่ยนะทีนี้ มันมีประเด็นสำคัญอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะว่าปัญหาการแต่งงานในวัยเด็กเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีข้อมูลว่าเด็กหญิงมากกว่า12ล้านคนทั่วโลกเนี่ยถูกแต่งงานนะก่อนจะบรรลุนิติภาวะในแต่ละปีโอ้นะและหรือเฉลี่ยเนี่ยประมาณ1 คนทุก3วินาทีนะโดยภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราเนี่ยมีสัดส่วนอันนี้สูงเลยนะอันนี้สูงสุดเลยนะถึง31ไม่ได้หมายความภูมิภาคอื่นไม่มีนะแต่หมายความว่าแอฟริกาเนี่ยนะมากที่สุดเลยนะสูงถึง31เนี่ยนะทีนี้ผลกระทบต่อสิทธิและก็อนาคตของเด็กหญิงเหล่านี้เนี่ยการแต่งงานก่อนวัยอันควรก็ทำให้เด็กหญิงจำนวนมากต้องหลอกออกจากโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และใจเพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงแล้วก็จำกัดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยนะทีนี้ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาปรากฏว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนด้านการศึกษาการปฏิรูปกฎหมายและก็ระบบคุ้มครองทางสังคมก็จะช่วยป้องกันการแต่งงานในวัยเด็กได้ประมาณถึง68ล้านกรณีเลยนะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าปัญหานี้สามารถที่จะแก้ไขได้งั้นแนวทางการดำเนินงานเนี่ยนะองค์การสหประชาชาติก็ขอให้ทุกๆประเทศเลยเนี่ยส่งเสริมให้เด็กหญิงได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพและการคุ้มครองนะทำงานร่วมกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กหญิงเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาเองเนี่ยนะทีนี้การลงทุนเพื่ออนาคตสำหรับเด็กหญิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธีมที่คือวันในหัวข้อหลักของปีนี้ก็คือส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของเด็กหญิงไม่เพียงช่วยพวกเธอมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ก็ยังจะช่วยสร้างครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่สังคมที่สงบสุขแล้วก็เท่าเทียมมากขึ้นเนี่ยนะคะดังนั้นอันนี้ค่ะก็เอามาฝากกันนะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติก็ให้ความสำคัญแก่เด็กหญิงนะก็อย่างที่ว่าเป็นวันเด็กหญิงสากลเนี่ยนะคะทีนี้ก็ขอเน้นอันนี้ด้วยค่ะก็บอกว่าทุกคนควรร่วมกันปกป้องสิทธิของเด็กหญิงยุติการแต่งงานก่อนวัยอันควรสนับสนุนการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กหญิงมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเพราะการลงทุนในเด็กหญิงตั้งแต่วันนี้นะก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่เท่าเทียมมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสำหรับคนทั่วโลกด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยเรามีปัญหานี้ไหมนะก็มีข้อมูลอย่างนี้ค่ะคุณฟังค่ะว่าอายุเฉลี่ยและก็สัดส่วนเนี่ยนะจากข้อมูลรายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นเนี่ยของกรมอนามัยเนี่ยนะมีข้อมูลว่าคุณแม่วัยรุ่นน่ะที่คลอดบุตรมีที่คลอดบุตรเนี่ยมีอายุเฉลี่ยประมาณ17ปีนะไอ้นี่วัยรุ่นนะที่ว่ามีลูกนะอายุเฉลี่ยใน17ปีโดยการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เกือบ 60% เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นะ
3: oh.
2: แล้วก็แนวโน้มโดยรวมเนี่ยอัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่นเนี่ยอายุระหว่าง 15-19 ปีของไทยเราค่ะมีแนวอันนี้ดีนะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะนับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะจากเดิมที่เราสูงกว่าต้อง50นะต่อประชากรวัยรุ่น 1,000 คนนะแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีประเด็นเรื่องกลุ่มเด็กหญิงอายุน้อยกว่า14ปีที่มีความเสี่ยงหรือพบกับการตั้งครรภ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าน้อยลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็ดีนะในเชิงบวกเนี่ยนะแล้วก็เราก็ยังมีอยู่เรื่องของการบังคับแต่งงานหรืองานแต่งงานในเด็กอายุน้อยในประเทศไทยเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยหรือที่เรียกกันว่าเจ้าสาวเด็กเนี่ยนะเช่นในบางพื้นที่หรือชุมชนที่มีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมประเพณีหรือกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มก็ยังมีอยู่เนี่ยนะคะอันนี้เขาบอกลักษณะการแต่งงานมักไม่ได้เกิดจากบังคับด้วยความรุนแรงแจ้งชัดในทุกกรณีเสมอไปนะแต่อาจเกิดจากการยอมรับตามประเพณีเนี่ยยอมรับตามประเพณีเมื่อเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ในวัยเรียนนะแต่งงานเพื่อแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรหรือเกิดจากค่านิยมและข้อจำกัดทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็มีสถานภาพทางกฎอันนี้ก็มีทางด้านกฎหมายด้วยนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยกำหนดอายุสำหรับการสมรสไว้นะคุณฟังคะโดยการจะสมรสก่อนอายุ17นี่นะต้องมีเหตุอันสมควรและต้องได้รับอนุญาตจากทางศาลด้วยนะเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กไม่ให้ถูกบังคับแต่งงานก่อนวัยอันสมควรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก่อนนี้ก็ดีเราก็มีกฎหมายบังคับใช้เหมือนกันนะคุณจะแต่งงานก่อนไม่ถึง18นี่ไม่ได้นะต้องได้รับการอนุญาตจากทางศาลก่อนค่ะ
3: เรื่องนี้ยังเป็นปัญหาสำคัญนะครับ
2: ครับ
3: มาต่อกันที่เรื่องของสหรัฐอเมริกาอีกข่าวนึงนะครับผมอันนี้พาดูข่าวบอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศต้องพบกับปัญหาของการความบาดของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ในวันเดียวกันเนี่ยได้มีการประกาศรางวัลสาขาสันติภาพของโนเบลเนี่ยนะครับให้กับอดีตผู้พิพากษาของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็พาดูข่าวอันนี้หยิบยกมาจากเดวิดซักโมนนะครับบอกว่าเซปีวอชิงตันซองเซียนและกูร์เพนัลอินเตอร์เนชั่นแนลเลอร์จูร์ดูโนเบลเดอะลาเป เดอร์นาวีพิไลก็บอกว่าเป็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการประกาศคว่ำบาตรทางศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะว่าทางศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการเหมือนกับเรียกตัวทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนะครับผมเข้ามาดำเนินคดีเนื่องจากมีหลายๆอันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าการทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยธรรมต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย

0: อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงวันเดียวกันกับที่ทางกลุ่มทุกปีเนี่ยมันก็จะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในห่วงๆเวลานี
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กไหมครับอาจารย
1: ์
0: ก็ล่าสุดก็เพิ่งมีการประกาศให้กับอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศที่ชื่อว่าคุณนาวิพิไลที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับผมแล้วก็เคยทำงานอยู่กับหลายหน่วยงานด้วยกันแล้วก็มีบทบาทที่โดดเด่นมากเลยเนี่ยนะครับก็มีหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการตั้งใจของสหรัฐหรือเปล่านะครับที่ประกาศความบาดศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่มีการประกาศรางวัลโนเบลด้วย
1: ครับ
0: ผมก็เป็นอันนึงที่เรียกว่าหลายคนก็เกาหัวกันไปเลยทีเดียวนะครับนักวิเคราะห์ก็รู้สึกว่าโอ้มีท่าทีที่หลากหลายเหลือเกินในช่วงนี้ของสหรัฐอเมริกาครับ
1: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยอ่ะบอกว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับรางวัลสันแต่เขาคิดว่าเขาอะประกาศเลยว่าเขาควรจะเป็นคนได้รับแต่ในเมื่อแต่เขาก็คิดว่าเขาคงไม่ได้หรอกนะแต่ก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้รับเนี่ยแสดงว่าไอ้เนี่ยคณะกรรมการรางวัลโนเบลเนี่ยมันแย่มากเลยก็จะเสียชื่อเสียง เขาว่าอย่างนั้นเลยนะเออทีนี้อย่างนี้ค่ะก็นั้นก็เลยมีข้อมูลนะว่าเออทำไมรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยเขาเดี๋ยวก็จะบอกนะว่ามันมีรางวัลอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเอาประวัติกันนิดนึงเนี่ยว่าเอเดนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวอัลเฟรดโนเบลเนี่ยนะคุณฟังคะเขาเป็นชาวสวีเดนใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมรางวัลสาขาสันติภาพเนี่ยถึงได้ไปตกอยู่กับรัฐสภานอร์เวย์ที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ5คนน่ะเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพขณะที่รางวัลสาขาอื่นๆก็ให้สถาบันของสวีเดนเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบไปเนี่ยนะทีนี้มันมีบริบทการเมืองในเวลานั้นค่ะคุณฟังคะช่วงที่โนเบลเนี่ยจะเขียนพินัยกรรมนะสวีเดนกับนอร์เวย์เขาตอนนั้นยังเป็นรวมประเทศกันนะภายใต้กษัตริย์องค์เดียวกันเนี่ยนะเป็นสวีเดนนอร์เวย์เนี่ยโดยสวีเดนมีบทบาทด้านการทหารและก็ความมั่นคงที่โดดเด่นกว่าขณะที่นอร์เวย์เนี่ยก็จะมีความสนใจและมีชื่อเสียงด้านการเจรจาสันติภาพแล้วก็การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแล้วก็ดูจะมีทิศทางทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเป็นกลางมากกว่าเพราะฉะนั้นอัลเฟรดโนเบลก็เลยเสนอในพินัยกรรมว่าในพินัยกรรมของเขาอะนะว่าไปเรื่องของสันติภาพนี้ก็จะต้องให้รัฐสภาของนอร์เวย์ในตั้งคณะกรรมการ5คนเนี่ยนะเป็นผู้พิจารณาทีนี้การกระจายความสำคัญเขาบอกโนเบลนั้นอาจต้องการแบ่งปันความรับผิดชอบหรือเกียรติยศส่วนหนึ่งให้กับนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศคู่สหภาพในขณะนั้นเพื่อไม่ให้ทุกอย่างผูกขาดอยู่แต่ในสวีเดนแต่เพียงอย่างเดียวทีนี้เป็นอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะทำไมโนเบลต้องเขียนพินัยกรรมเนี่ยนะก็มันมีเรื่องค่ะมันอย่างนี้ค่ะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยนะคะในปีคศ1888เนี่ยมีการลงข่าวแล้วก็พาดหัวในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสนะคะว่าพ่อค้าแห่งความตายได้ตายแล้วนะอันนี้ความจริงคือพี่ชายของเขาเสียชีวิตอัลเฟรดโนเบลพอได้อ่านข่าวนี้เนี่ยนะก็เกิดความตระหนักเลยแหละนะกระตุ้นให้เขาคิดเพราะเขาเป็นผู้ที่ผลิตไดนามายต์ไงไดนามายต์ก็ทำให้เหมือนระเบิดอ่ะนะทีนี้ก็ถึงจะสร้างคือสร้างความร่ำรวยให้เขาเนี่ยพอข่าวนี้ออกมานะในฝรั่งเศสที่บอกพ่อค้าแห่งความตายก็ได้ตายแล้วอย่างเงี้ยเอาเฟรนด์โนเบลพอได้อ่านเข้าโอ้ยตอนนั้นเลยเกิดความตระหนักว่าเขาต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ทิ้งมรดกเชิงเบือกไว้ให้แก่มนุษยชาติรุ่นต่อมาเนี่ยนะก็เลยเขียนพินัยกรรมเมื่อวันที่27พฤศจิกายน1895คศนะคะเขาก็ได้ทำพินัยกรรมทรัพย์สินส่วนใหญ่กว่า 94% นะมอบให้กับการจัดตั้งกองทุนเพื่อมอบรางวัลประจำปีแก่ผู้สร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่โลกนะเพราะรางวัลของรางวัลโนเบลเนี่ยนะหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี1896แต่มีการมอบรางวัลโนเบลครั้งแรกในปีคศ1905 1901นะคุณฟังคะแล้วก็มีสาขารางวัลทั้งหมดเนี่ย5สาขาด้วยกันก็คือฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือการแพทย์นั่นเองสาขาแพทย์นะแล้วก็มีวรรณกรรมแล้วก็สันติภาพทีนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณฟังคะก็จะมีการประกาศสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะมันตอนที่โนเบลเขาตั้งพินัยกรรมเนี่ยนะมีแค่5สาขาแต่มาในปีคศ1969นี้เองเนี่ยธนาคารกลางของสวีเดนก็ได้ก่อตั้งสาขาเพิ่มขึ้นอีก1สาขาก็คือสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะคะว่ามี6สาขาด้วยกันค่ะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วสาขาเศรษฐ

0: ตามกัน
1: ที
0: ่
1: จะประกาศที่บอกใครจะได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวมาติดตามกันครับมาต่อกันที่อาเซียนของเรานะครับข่าวอันนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์ครับพาดูข่าวบอกว่าอาเซียนใช้หน้า to develop e-court and AI in judicial adjudication for future prospects นะครับก
1: ็
0: เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนที่จะร่วมกันพัฒนาระบบสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-court นะครับแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการพิจารณาคดีเพื่ออนาคตนะครับก็เป็นการพูดคุยระหว่างการเรียกว่าเป็นฟอรัมทางวิชาการนะครับของหน่วยงานทางศาลระหว่างอาเซียนแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งประเทศจีนก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ AI เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดการประชุมที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับผมที่สักครู่นะครับจัดการประชุมที่ฟูรามารีสอร์ทที่ดานังนะครับที่เวียดนามแล้วก็มีการพูดคุยหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะเป็นผู้แทนระดับสูงแล้วก็ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็จีนรวมๆแล้วกว่า130คนด้วยกันนะครับผมก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบสารในยุคดิจิตอลอันนี้แล้วก็การประยุกต์ใช้เรื่องของนโยบายปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับเป้าหมายสำคัญเนี่ยก็คือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของคดีอาญาข้ามพรมแดนเนี่ยนะครับแล้วก็การผลักดันการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตอลของศาลในระดับภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับก็คือใช้ระบบdata ต่างๆเนี่ยให้มีข้อมูลที่สามารถลิงก์กันได้นะครับผมแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่จะทำให้ระบบสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการทางด้านการสารมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของการลงไปสู่การนำไปสู่ภาคปฏิบัติณตอนนี้แต่ว่าก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีระหว่างประเทศจีนแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ในยุคที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหน่วยงานต่างๆตอนนี้เนี่ยที่โดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการปรับระบบภายในให้มันมีความรวดเร็วลดเรื่องของขั้นตอนแล้วก็พยายามที่จะสร้างเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการดำเนินการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบการสื่อสารภายในเนี่ยให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้คุณก็พูดถึงจีนกับเวียดนามใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีเรื่องเกี่ยวกับจีนนิดนึงค่ะคุณฟังค่ะคงจำกันได้ว่าเราก็บอกว่ามี Golden Week นะ Golden Week นะสัปดาห์ทองก็คือเรื่องที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยเป็นวันเขาเรียกว่าวันชาติของจีนนะแล้วก็ทางทุกปีอ่ะทางจีนเขาก็จะมีวันหยุดยาวเลยล่ะ10วันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เรียกเป็นโกลเด้นวีคเนี่ยแล้วก็คนไทยเราก็ได้รับอานิสงส์อันนี้ด้วยที่ว่าจะมีคนจีนนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเยอะแยะเนี่ยนะมันมีตัวเลขนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจีนนั้นใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศของเขาเนี่ยนะช่วงหยุดยาวลดต่ำสุดในรอบ4ปีเลยนะลดต่ำสุดในรอบ4ปีแม้ว่าคนเดินทางไปต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นก็ตามเนี่ยนะคะเขาก็รวบรวมสถิติมาคุณฟังเขาว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปเนี่ยของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยโกลเด้นวีคที่ว่านี้เนี่ยลดลงร้อยละ 1.9 เหลือเพียงคนละนะคนละ893หยวนโดยประมาณนะต่อทริปเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็133ดอลลาร์เนี่ยนะซึ่งก็เป็นระดับต่ำสุดในรอบ4ปีเลยเนี่ยนะทีนี้ข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยเขาเอามาจากการคำนวณของสำนักข่าวรอยเตอร์โดยอ้างอิงข้อมูลรัฐบาลจริงที่เผยแพร่ไปเมื่อวันที่9นี้เองเนี่ยนะโดยการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่911หยวนที่เมื่อกี้ว่าไปเนี่ยนะขณะที่การใช้จ่ายเมื่อปี2565ซึ่งเป็นช่วงที่จีนใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดเนี่ยขณะตอนนั้นเข้มงวดนะยัง680หยวนนะแต่อันนี้ก็911หยวนเท่านั้นเองก็ถือว่าต่ำที่สุดนี่แหละนะคะทีนี้ก็ว่าอย่างนี้ค่ะว่าเพราะว่าผู้บริโภคจีนยังระมัดระวังการใช้จ่ายภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซายืดเยื้อแล้วก็การเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวลงแล้วก็ตลาดแรงงานที่อ่อนแอเนี่ยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักวิเคราะห์ก็มองว่าปัญหาสำคัญมันไม่ใช่การขาดความต้องการใช้จ่ายนะแต่มันเป็นความไม่มั่นใจต่อรายได้แล้วก็ความมั่นคงในการทำงานในอนาคตค่ะยังไงก็ ็ตามนะการเดินทางไปต่างประเทศอันนี้เพิ่มขึ้นนะแม้ว่าวันหยุดโกลเด้นวีคปีนี้จะมีแค่7วันนะคือสั้นลงกว่าปีก่อนๆ เนี่ย1วันนะแต่เมื่อนำไปรวมกับวันหยุดเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ก็เลยทำให้บางคนเนี่ยสามารถจะวางแผนท่องเที่ยวได้นานถึง13วันส่งผลให้การเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยยอดจองโรงแรมในต่างประเทศที่พักเนี่ยอย่างน้อยก็7คืนนะเพิ่มขึ้นร้อยละต้อง123เนี่ยจากปีก่อนหน้านั้นอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นนะแต่ก็การใช้จ่ายเขาก็ระมัดระวังนะคะค่ะแล้วก็ประเทศที่เป็นที่นิยมของคนจีนนะจุดหมายที่ยอดนิยมจุดหมายปลายทางเลยได้อิตาลีสเปนฝรั่งเศสออสเตรเลียสหรัฐแล้วก็แคนาดาเนาะแล้วก็มีการคาดกันว่าความต้องการเดินทางไปต่างประเทศก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วก็ตลอดปีหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำดีๆนะชักจูงจากคนจีนก็จะมาเที่ยวประเทศไทยเราอะนะคะ
0: ค่ะก็เราก็ใกล้ฤดูท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นจริงๆของเราก็เที่ยวตลอดปีแต่ว่าช่วงอากาศดีๆ
1: คนไทยเราก็เที่ยวเก่งนะเธอไม่ใช่เล่นๆนะเวลาหยุดยาวอย่างเงี้ยเห็นเลยไหมไปเที่ยวต่างประเทศกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศไหนรู้ไหมญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
0: ญี่ปุ่น
1: แล้วเดี๋ยวนี้ก็จีนนะเดี๋ยวนี้คนไทยไปเที่ยวจีนเยอะเลยนะโอ้ค่ะก็รู้สึกจะมีข่าวอยู่นะว่าเมืองชิงเต่าคุณรู้จักไหมในจีน
0: เดี๋ย
1: ว
0: นี้น
1: ะก็อยู่ในท็อป10ที่คนไทยชอบไปเที่ยวนะก็หลังจากเองเช่นกรุงปักกิ่งแล้วหรือว่าเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยคุณหมินอะไรเหล่านี้นะชิงเต่านี่ก็ยังอยู่ในบัญชีที่คนไทยชอบไปเที่ยวเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ชิงเต่า
0: ก็หลากหลายที่
1: อยู่ทางตะวันออกของจีนค่ะ
0: ครับนะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่อยากออกไปต่างประเทศ ประเทศไทยก็ยังเที่ยวได้เหมือนก
1: ัน
0: ใช่
1: ฟังข่าวไม่รู้ว่าเขาจะออกมาบังคับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าคนไทยก็ดีคนต่างชาติเวลาเดินทางออกนอกประเทศจะต้องเสียค่า
0: อ๋อค่าธรรมเนียม
1: ค่าธรรมเนียม
0: ผมไม่แน่ใจเห็นข่าว
1: ได้ข่าวมาเนาะโอ้นะคุณฟังมีข้อมูลไงก็บอกมาได้นะเขาบอกว่าจะเป็นถึงต้องเกือบ 5,000 บาทเฉลี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เยอะไปนะคะค่ะ
0: เรื่องนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับอาจารย์ครับ
1: นะ
0: ครับมาต่อกันที่ข่าวของเวียนจันทร์ไทมส์นะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่าลาวเวียดนาม agree to bolster ties Inc 11 cooperation agreements นะครับก็เป็นเรื่องของการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามนะครับในห่วงการเยือนสปป.ลาวของนายกรัฐมนตรีเลลึงเลมินฮึงนะครับผมของเวียดนามนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นะครับที่เพิ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวหมาดๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการเดินทางเยือนเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่ท่านได้รับในฐานะของนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะครับก็ในส่วนของความร่วมไม้ร่วมมือทั้ง11ฉบับนะครับก็ครอบคลุมหลากหลายมิติเลยด้วยกันนะครับก็มีทั้งมิติในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พลังงานก็จะเป็นส่วนของการสร้างถนนมิตรภาพสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามรวมถึงการสร้างคลังน้ำมันสปป.ลาวกับเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเร่งรัดโครงการสำคัญไม่ว่าจะเป็นทางหลวงฮานอยเวียงจันทน์ท่าเรือหวงอังทางรถไฟแล้วก็ท่อส่งน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็สังเกตได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองประเทศเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจนะครับมิติต่อมาก็จะเป็นมิติทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงนะครับก็จะมีความร่วมมือทางด้านระบบดิจิตอลความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับแล้วก็การส่งมอบระบบข้อมูลพลเมืองรวมไปถึงบัตรประจำตัวประชาชนในสปป.ลาวด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการฝึกอบรมบุคลากรในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรภาพระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับรวมไปถึงความร่วมมือระยะยาวนะครับผมที่จะเป็นทั้งความร่วมมือทางด้านยุติธรรมการคลังระหว่าง2ประเทศแล้วก็กิจกรรมที่เป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็มีด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของอนาคตนะครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศด้วยแล้วก็มีการจัดประชุมระหว่างโพลิตบูโรของทั้งสองประเทศในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการจัดในช่วงปีหน้าปี2027นะครับแล้วก็มองกันว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีของความสามัคคีมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศด้วยเพราะจะเป็นการครบรอบ50ปีในการลงนามสนธิสัญญาไมตรีความร่วมมือระหว่าง2ประเทศด้วยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆของทั้งสองประเทศเลยครับ
1: ค่ะก็ดีนะคะเป็นความร่วมมือกันเนี่ยนะฮะเดนก็ดูกันมันเลือกข่าวอยู่ว่ามีข่าวอีกเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้ยังหาจำว่าเมื่อวานเนี่ยจำได้ว่ามันมีข่าวว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยเขากำลังจะเลือกเกาะ ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อจะเป็นการฝึกนักโทษตอนนี้ที่มันมีมันล้นก็เลยจะเอาพวกนักโทษเหล่านี้เนี่ยไปไว้ที่เกาะที่ไม่มีคนอยู่แต่ว่าเราก็จะฝึกงานให้พวกเขาทำแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่เฉพาะนักโทษนะคะก็คือผู้ที่ติดยาเสพติดน่ะติดยาเสพติดเขาก็จะเอาไปบำบัดด้วยที่อยู่บนเกาะที่ห่างไกลเราก็คงทราบกันอยู่ว่าอินโดนีเซียมีประเทศที่เป็นเกาะอยู่ถึงเกือบ 18,000 เกาะนะเกาะใหญ่ก็จะมีสุมาตราชาวาอะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็จาการ์ตา

0: ก็ตั้งอยู่ที่เกาะชวาแล้วก็ยังมีที่บอร์เนียวนะบอร์เนียวนี่ก็ใหญ่หน่อยนะแต่ว่าทางอินโดเขาก็เรียกว่าคาริมันตันซึ่งมีอยู่3ประเทศด้วยบนคาริมันตันก็จะเป็นมาเลเซีย2รัฐซาบาสารวักแล้วก็บรูไนเนี่ยนะแล้วก็มีแผนจะย้ายนครหลวงไปที่คาริมันตันเนี่ยก็บนเกาะบอร์เนียวที่ว่านี้เนี่ยนี่ก็เขาก็มีเกาะเยอะแยะก็ทางอินโดนีเซียก็จะวางแผนที่จะเอาคนที่ติดยาเสพติดนะมันก็ใครติดยาเสพติดก็ถือว่ามีโทษด้วยเหมือนกันเนี่ยนะก็จะเอาไปบำบัดอยู่ที่บนเกาะร้างเนี่ยที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันค่ะ
1: ครับ
0: ไป
1: เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังได้นะครับผมสำหรับทางช่องทาง Facebook นะครับมีทั้งคุณคณัฐพักทักทายจากภูเก็ตนะครับมีพี่หมูนะครับทักทายเข้ามาบอกอุดร23องศานะครับคุณ ET คุณเดชเดชานะครับคุณหลานต้าเต่าน้าแหม่มนะครับทักทายเข้ามาทักทายทีมงานด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้าแหม่มนะครับคุณอาพรคุณยุทธพงศ์คุณพานิพาคุณพงศักดิ์คุณจีคุณอรันนะครับคุณเราลาจีนคุณชวรีคุณภูนสุขคุณอมรีนะครับ
0: ค
1: ุณช็อตคุณอรันแล้วก็คุณเหรียญทางผ่านเสือนะครับคุณทูลทองขอบพระคุณทุกท่านครับ
0: ก็ทางรายก็มีคุณมยุรีส่งรูปมานะคุณสนิทเจนประโคนเช่นกันส่งรูปมาคุณพลสุขมนัสวิวัฒน์บอกว่าเป็นห่วงฮะเด็กมีบุตรก่อนวัยอันควรนะค่ะเห็นด้วยค่ะคุณติ๋วนะสวัสดีเราทั้งสองคนคุณวิบุญชัยเช่นกันคุณวิสิตนะคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณทอมมี่ JSN นะเตรียมตัวใส่บาตรเช้านี้ครับโออนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึง
0: แล้วก็เดี๋ยวมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรณ์วรรุธแล้วก็คุณวรัชศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรณ์คุณเจนัทและท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนจะแตกรังหรือไม่แตกรังเนี่ยนะคะวันนี้อีพิโซดที่29แล้วนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆได้ค่ะ
3: อาเซียนคงไม่จบง่าย
1: ๆค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย
3: ์โลกก็จะป่วนไปเรื่อยๆตามใจที่เดินเลือดช้ำจะเป็นไปได
1: ้โอ้จริงด้วยค่ะอาจารย์ในก็ฟาดหัวฟาดหางไปหมดนะอาจารย์นะพอไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยก็ถอนตัวออกจากนี่ไงไม่ให้เงินสนับสนุนเนี่ย ICC ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานข่าวอยู่นะค่ะ
3: แต่เดี๋ยวเขาจะตั้งรางวัลของเขาตรงเขาเรียกกันรางวัลโจนัสซัม
1: เดี๋ยวฉันก็ค่ะอาจารย์บางทีคิดแล้วประหลาดใจเหมือนกันนะทำไมกล้าพูดนะสมมติว่าเราอยากได้รางวัลเราคงไม่กล้าเสนอตัวให้ฉันต้องควรได้นะเธอต้องมาให้ฉันนะเราคงไม่ทำแบบนั้นไหมอาจารย์เนาะคนปกติเขาคงไม่ทำแบบนั้นนะเนาะ
3: มันเป็นนิสัยของคาวบอย
1: นิสัยของคาวบอยเหรอคะ
3: นั่นแหละแต่ว่าเด็กเลี้ยงดูดีนะไม่เลี้ยงแกะ
1: ไม่เลี้ยงแกะค่ะ
3: แม่ถ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะยิ่งกว่าเดิม
1: ค่ะ
3: ก็นั่นแหละฮะแต่ทุกอย่างฮะ